0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเสริมสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026-2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรป ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วเข้าคองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับเพราะถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
1: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5,700,000รายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5,700,000คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นนะตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5,400,000สิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอธิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซี BEM และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อย

0: รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสองประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
0: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียร์ไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกโหชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร่ายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีน

0: จีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
2: 1นาทีกับกปท. เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
9: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Thank you.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปะฏานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการัง

0: หันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเส
1: บุตโธเมสรณังวระ

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกากาทาโยอันนามาเซม

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหุตุสัพพุปะตะวา
1: อันนบียังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัต

ากภาคภาคจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวะเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวตุเต

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่ว่าเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาโดยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างจ้าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการค้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว
0: ้วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยที่มงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและสุมทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเจียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสธ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4.สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

นะ2 วันเตรียมพร้อมให้ดีนะทั้งพระวัดเราทั้งพระจากที่อื่นด้วยมาร่วมงานเราต้องเตรียมการให้พร้อมนะแค่บวชเมื่อแค่บวชองค์เดียวก็ญาติโยมก็เต็มศาลาแล้วนะอันนี้งานมาทั่วเลยงาน3 แดนโลกธาตุนะตั้งแต่หลวงตาลนั่นแหละเริ่มพาดำเนินมาพวกเราก็สืบต่อรักษาประเพณีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณยังมีชีวิตอยู่เราก็เลี้ยงดูอุปถากในมงคลสูตรท่านก็สอนมาตาปิตุอุปทานังอุปถากบิดามารดาเลี้ยงดูให้ท่านได้รับความสุขสบายตามกำลังของเราไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ค่อยขาดเขินอะไรไม่ทำละไม่ใช่นะมีนิดหน่อยก็ช่วยเหลือดูแลนะช่วยทางทรัพย์ไม่ได้ก็ดูแลด้วยกำลังถามไถ่เลี้ยงดูบิดามารดาเรียกบุพการีกตัญญูกตเวทีนะมีผู้มีพระคุณคือพ่อคือแม่นะเราเมื่อท่านล่วงลับไปนะอย่างหลวงตาเป็นตัวอย่างนะท่านทำบุญให้โยมมารดาของท่านท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ให้โยมมารดามาพักที่วัดนะให้การดูแลนะคุณยายเขาเรียกคุณยายโยมันดาเรียกนะบวชมาบวชชีอยู่ด้วยดูแลเลี้ยงดูกันก็ให้ธรรมะพอท่านสิ้นไปก็จัดพิธีเรียบร้อยก็ทำบุญอุทิศไปให้อย่างที่ท่านทำมาเป็นประจำนี่คือตัวอย่างนะที่เราน่ารักษาคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะท่านจะไม่ได้รับกับเราหรอกนะแต่เราก็ทำบุญไปให้เพื่ออานิสงส์ผลบุญนะก็ต้องทั้งผู้ให้และผู้อุทิศไปให้ผู้รับนะคือการสร้างบุญทางพระพุทธศาสนาท่านก็มีการทำบุญอุทิศไปให้เพื่อบุญไม่พอก็ไปเติมบุญท่านเรียกว่าเติมบุญนี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีนะก่อนที่เราร่างกายของเราเนี่ยก่อนที่มันจะใช้ไม่ได้เราก็คือพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วสร้างฆารานะสร้างฆาราอนัตตานะสร้างฆาราอนิจจานะสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่ใช่ตัวของเราถ้าเป็นของเราเนี่ยเราต้องสั่งได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้สุดท้ายก็ไม่ให้ตายนะแต่ก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วเราก็เอาร่างกายนี่แหละนะเมื่อยังแข็งแรงอยู่นะเอามาทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีนะมีการรักษาศีลเริ่มต้นก็คือให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา
จิตตภาวนานี่คือจิตใจของเราเนี่ยต้องดูแลนะเพราะถ้าจิตไม่ดีแล้วร่างกายก็ทรุดโทรมไปด้วยนะถ้าจิตดีก็เป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะไม่ท่านเรียกว่าที่มนุษย์ที่ประเสริฐนะคือการสร้างคุณงามความดีด้วยจิตใจอบรมด้วยสติด้วยปัญญานะพิจารณาสังขารร่างกายอย่างที่ท่านบอกว่าสังขารไม่ใช่ของเรานะเราก็เอามาสร้างคุณงามความดีก่อนที่เราจะใช้มันไม่ได้นะคือเวลาธาตุทั้งสี่นี่มันรวมกันนะเวลามันแยกกันเราก็อยากก็ไม่ได้กินนะเราก็ต้องเอามาบำรุงรักษาให้สมบูรณ์แล้วเราก็เอามาสร้างคุณงามความดีที่จิตใจนะใจเป็นของไม่ตายสังขารร่างกายเนี่ยมันเสื่อมสลายได้นะมันแก่มันชรามันค้ำค่าได้นะสุดท้ายก็แตกสลายไปธาตุทั้งสี่กลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะนี่ท่านเรียกว่าธาตุขันธ์นะเมื่อมันไม่อยู่แล้วเราก็ไปตามสภาพของมันพอยังมีชีวิตอยู่ร่างกายแข็งแรงอยู่ทำงานทำการอยู่ได้อยู่เราก็เอามาสร้างคุณงามความดีกับจิตกับใจนะคือการอบรมภาวนาวันร่างกายจิตใจไม่ได้พักมันก็เป็นความทุกข์ความร้อนเหมือนกันร้อนรุ่มคิดไปเรื่อยนะอดีตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คิดได้นะอนาคตยังไม่มาถึงก็วาดไปแล้วนะเราก็เอาสติเอาปัญญามาพิจารณาคืออย่างพุทธเจ้าพระองค์ก็มาดูอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนะวิธีกำหนดจิตนะให้สงบมันทุกวันมันร้อนมันไม่ได้พักเราก็หาวิธีพักจิตคือความสงบของใจนะใจเป็นใหญ่นะถ้าใจไม่ดีแล้วก็เสียหมดนะท่านถึงให้อบรมที่จิตใจนะดูลมท่านเรียกอนาปานสตินะดูลมเข้าลมออกลมละเอียดเข้าไปเราก็รู้นะลมหยาบ

ทนะถ้ามันเผลอก็พูดทิฏฐิลึกๆอยู่ในใจนะนี่คือการภาวนานะพอจิตสงบแล้วก็เย็นนะพอมันละเอียดเข้าไปมันก็ละเอียดจนสงบบางทีมันก็เหมือนร่างกายไม่มีนะสบายเหมือนกันนะพอจิตสงบแล้วก็สบายนะทั้งวันนะวันนั้นนะวันหลังก็ทำใหม่อีกนะพอมันสงบมากๆเราก็พิจารณาร่างกายนะจิตสงบนี่การพิจารณามันจะอยู่กับตัวนะเราพิจารณาสังขารร่างกายจะเป็นฝนผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่พระท่านบวชใหม่นะเกซาโลมานะเราก็ได้ยินคือผมท่านพิจารณาผมนะแต่ก่อนมันก็ดำๆนะต่อไปมันก็เปลี่ยนสีเห็นไหมคือมันไม่เที่ยงท่านให้มาพิจารณาตรงนี้นะพระอุปัชฌาย์ต้องให้กรรมฐานท่านเรียกว่ากรรมฐานนะเกซาโลมานะข้าตันตาตะโจนะคือธาตุทั้งสี่นี่ดินน้ำไฟลม ประกอบกันเข้านะก็เรียกว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะมันไม่ใช่เราแต่เราก็ไปยึดว่าเป็นของเรานะจะไม่ให้เสื่อมสลายมันก็เสื่อมนะให้กินดีๆให้อาหารอย่างดีมันก็ไม่อยู่กับเรานะท่านถึงให้สร้างคุณงามความดีเวลามีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ให้ประมาทนะอย่างพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสสอนนะก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานนะคือตายพูดง่ายๆนะท่านก็สอนดูก่อนท่านทั้งหลายนะขยะวยะธรรมมาสังขารานะสังขารทั้งหลายนี่มีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะขอท่านทั้งหลายทั้งหมดนะคือพระองค์ก็ป่วยจะปรินิพพานเหมือนกันก็เลยสั่งสอนพวกเราเป็นวาระสุดท้ายนะก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันพระปรินิพพานนะดูก่อนท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุทั้งอุบาสกอุบาสิกานะเราขอเตือนท่านทั้งหลายนะขยะวยะธรรมมาสังขารานะสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะคือประโยชน์ตนคือการบำเพ็ญคุณงามความดีนะให้ตัวเองได้ถึงพร้อมงั้นนะประโยชน์และก็ประโยชน์ผู้อื่นนะเพราะตัวเองถึงพร้อมแล้วเรามีนิสัยวาสนาหรือมีบุญวาสนานะเราก็ได้เฉลี่ยแบ่งปันบอกกล่าวคนอื่นได้นะท่านเรียกบอกประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนะให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะนี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะก็ขอให้พวกเราได้นำไปอบรมจิตใจไปประพฤติปฏิบัตินะการสร้างคุณงามความดีไม่ได้อยู่ที่พระนะไม่ใช่ยกให้พระหมดนะญาติโยมพวกเราก็มีจิตใจมีสังขารร่างกายเหมือนกันท่านก็ให้พิจารณานะการสร้างคุณงามความดีก็ทำได้หมดนะไม่ได้เลือกเพศนะผู้หญิงผู้ชายนะนักบวชทั้งพระทั้งญาติโยมทำได้หมดนะการสร้างคุณงามความดีก็การพูดธรรมะก็เห็นมาสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

้าวมาหมดแล้วนะให้พรยะถาวาริวาหาปุราภริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปังจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ทางเกิดแห่งปัญญาพระพุทธภาษิตโยคาเวชายเตภูริอโยคาภูริสังคโยเอตังทเวทาปะทังยัตตวาภวายะวิภวายะจะตะทัตตานังนิเวเสยะยะธาภูริปวัตถติแปลความว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการประกอบย่อมสิ้นไปเพราะการไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางแตกต่างกันทั้งสองนี้แล้วว่าการประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนการไม่ประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงควรตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญได้อธิบายความปัญญาที่เกิดจากการประกอบท่านเรียกว่าโยคะปัญญาในที่นี้ศัพท์ว่าภูริมีความหมายเท่ากับปัญญาถ้ามีคำปัญญาต่อท้ายเป็นภูริปัญญามีความหมายว่าปัญญาอันกว้างขวางดุจแผ่นดินถ้าเป็นชื่อของบุคคลว่าภูริปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินปัญญาที่เกิดจากการประกอบในวงเล็บโยคะปัญญานั้นมีทางเกิดได้3ทางคือ 1. ทางการฟังการเรียนการอ่านการศึกษาสอบสวนไต่ถามท่านเรียกว่าสุตมยปัญญา 2. ทางการคิดการไต่ตรองเรียกจินตามยปัญญา 3. ทางการอบรมหรือการทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนจนรู้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งการฟังการเรียนหรือการคิดเอาอีกต่อไปปัญญาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าสัชาติกะปัญญาได้แก่ปัญญาอันติดมาแต่กำเนิดเพราะบารมีอันเคยสั่งสมไว้ในชาติก่อนเข้าทำนองคำพังเพยไทยที่ว่าน้ำแหลไม่มีใครเสียมในพระคาถานี้ทรงแสดงเหตุเกิดและเหตุดับแห่งโยคะปัญญาเหตุเกิดคือการประกอบอันได้แก่มันฟังคิดและทำให้เกิดขึ้นส่วนเหตุดับหรือเหตุสิ้นก็คือการไม่กระทำเช่นนั้นคนที่เรียนมามากมีดีกรีปริญญาสูงแต่เมื่อเรียนสำเร็จแล้วไม่หมั่นค้นคว้าไม่หมั่นคิดและไม่หมั่นปฏิบัติต่อไปความรู้นั้นก็จะค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยความรู้ใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นกลายเป็นคนโมฆะปริญญาคือมีปริญญาเปล่าหรือกระดาษเปล่าแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระรูปหนึ่งว่าโพธิละแปลว่าใบลานเปล่าหรือคัมภีร์เปล่าเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากในการรักษาไว้ซึ่งความรู้ความสามารถและทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปสมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตมารู้ความแตกต่างทั้งสองนี้แล้วว่าการประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเจริญส่วนการไม่ประกอบปัญญาเป็นไปเพื่อความเสื่อมจึงควรตั้งตนไว้โดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญในอังคุตระนิกายพระพุทธองค์ตรัสว่าความเสื่อมทรัพย์เสื่อมยศและเสื่อมญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเสื่อมปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ในทางกลับกันความเจริญด้วยทรัพย์ยศและญาติเป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนความเจริญด้วยปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นหากจะต้องเสื่อมญาติเสื่อมยศเสื่อมทรัพย์โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็ให้เสียไปแต่ขอให้รักษาปัญญาไว้อย่าให้ต้องเสื่อมปัญญาเพราะเมื่อเสื่อมปัญญาย่อมจะเสื่อมหมดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่อมเสื่อมจากความสุขบุคคลประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้แม้ในเหตุการณ์อันน่าจะทุกข์วงเล็บเปิดปัญญาสหิโตนะโรอิทะอปิดุเคสุสุขานิบินติวงเล็บปิดปัญญาจึงเป็นรัตนะคือแก้วหรือสิ่งประเสริฐของคนดังพรรณนามาชนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโพธิละมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโพธิละพระโพธิละมีบารมีในทางทรงพระไตรปิฎกคือเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกมาในศาสนาของพระพุทธเจ้าถึง7พระองค์เป็นอาจารย์ผู้บอกธรรมแก่ภิกษุ500รูปในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราแต่พระโพธิละไม่ค่อยสนใจในการปฏิบัติพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจักทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจักยังเธอให้สังเวชตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระโพธิละมาสู่ที่เฝ้า พระพุทธองค์จะตรัสทักทายว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่านั่งเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิดคุณใบลานเปล่าแม้เวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโพธิละได้คิดว่าเราเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกบอกธรรมแก่ภิกษุถึง500รูปถึง18คณะใหญ่แต่พระศาสดาตรัสเรียกเราเนืองๆว่าคุณใบลานเปล่าเห็นจะเป็นเพราะเราไม่มีคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นพระโพธิละเกิดความสังเวชแล้วคิดตอบไปว่าเราจะเข้าพาบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่บัดนี้ทีเดียวท่านออกสู่ป่าแต่เช้ามืดไปยังสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งซึ่งมีพระอยู่ประมาณ30รูปไหว้พระสังฆเถระแล้วกล่าวว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระสังฆเถระกล่าวว่าท่านเป็นธรรมกถึกใหญ่อะไรที่พวกเราพอจะทราบได้ก็ต้องอาศัยท่านทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นพระโพธิละอ้อนวอนอีกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นเลยจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดพระเถระทั้ง30รูปในที่นั้นล้วนเป็นขีณาสพสิ้นกิเลสแล้วต้องการกำจัดมานะของพระโพธิละพระสังฆเถระจึงส่งพระโพธิละไปสู่สำนักของพระอนุเถระบอกว่าพระโพธิละนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนพระอนุเถระก็ส่งต่อกันไปถึงพระเถระผู้น้อยลงไปโดยลำดับในทำนองเดียวกันนี้จนถึงสามเณรน้อยอายุ7ขวบแต่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วกำลังนั่งเย็บจีวรอยู่พระโพธิละมีมานะอันถูกขจัดออกแล้วจึงประคองอัญชลีต่อสามเณรพลางกล่าวว่าขอท่านสัตบุรุษจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดสามเณรกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรนั่นท่านเป็นคนแก่เป็นผู้หูสูดผมควรเรียนอะไรบางอย่างจากท่านพระโพธิละอ้อนวอนอีกว่าท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยจงเป็นที่พึ่งของกระผมเถิดถ้าท่านจะทนต่อโอวาทได้ผมก็จะเป็นที่พึ่งของท่านได้สามเณรกล่าวผมทนได้แน่นอนท่านสัตบุรุษพระโพธิละยืนยันถ้าท่านสัตบุรุษสั่งให้ผมลุยไฟผมก็จะลุยไฟในทันทีสามเณรต้องการทดลองจึงกล่าวว่าท่านห่มจีวรอยู่อย่างนี้แหละแล้วจงลงไปในสระโน้นมีสระอยู่สระหนึ่งไม่ไกลจากที่สามเณรนั่งอยู่พระโพธิละห่มจีวรสองชั้นเนื้อดีราคาแพงพอได้ยินสามเณรสั่งครั้งเดียวรีบลงไปในสระแต่พอชายจีวรเปียกสามเณรก็สั่งให้พระเถระขึ้นมาเมื่อพระเถระมายืนอยู่ใกล้ๆสามเณรได้กล่าวว่ามีจอมปลวกอยู่ลูกหนึ่งมีช่องอยู่6ช่องเอี้ยเข้าไปภายในจอมปลวกทางช่องหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้ง5เสียทำลายช่องที่6แล้วจับเอาเหี้ยทางช่องที่มันเข้าไปนั่นแหละบรรดาทวารทั้ง6ท่านจงปิดทวารทั้ง5เสียแล้วเริ่มตั้งกรรมในมโนทวารเนื่องจากพระโพธิละเป็นพหูสูตรมีความรู้มากได้ฟังเพียงเท่านี้ความเข้าใจก็โพล่งขึ้นดุจดวงประทีปท่านยังยานลงในกรัชกายปรารภสมณธรรมพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในที่ไกลถึง120โยชน์ทรงดำริว่าภิกษุนี้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินเธอควรตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมให้ปัญญาเจริญได้แล้วทรงเปล่งพระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่ที่ใกล้ตรัสว่าโยกาเวชายเตภูริเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระโพธิละได้บรรลุพระอรหัตผลจงตัดป่าพระพุทธภาษิตวนังชินทะมารุกขังวนโตชายเตพยังเชตวาวนังวนัสทันจะนิบบนาโหทะภิกขโวยาวันหิวนโทนะชิตชติอนุมาโตปินรสนาริสุปฏิพัทธะมะโนวะตาวะโซวะโชคีรปะโกวะมาตริแปลความว่าท่านทั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะภัยย่อมเกิดแต่ป่าเมื่อตัดป่าและหมู่ไม้ในป่าแล้วจงเป็นผู้ออกจากป่าหมู่ไม้ที่อยู่ในป่าแม้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยอันบุคคลยังตัดไม่ขาดในนารีทั้งหลายเพียงใดเขาย่อมเป็นเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนมมีใจผูกพันในมารดาอยู่เพียงนั้น อธิบายความคำว่าป่าในที่นี้หมายเอากิเลสดุจป่ามีราคะเป็นต้นมิได้หมายถึงป่าธรรมดาส่วนคำว่าต้นไม้นั้นหมายเอาต้นไม้ธรรมดาพระองค์เกรงภิกษุผู้มาจะเที่ยวตัดต้นไม้จึงตรัสขยายความไว้ในที่นี้ว่าอย่าตัดต้นไม้อันว่าภัยทั้งหลายมีภัยจากเสือหมีและสัตว์ร้ายอื่นๆย่อมเกิดจากป่าธรรมดาฉันใดภัยมีชาติภัยชราภัยพยาธิภัยและมรณะภัยย่อมเกิดจากป่าคือกิเลสมีราคะเป็นต้นฉันนั้นต้นไม้ใหญ่ชื่อว่าป่าหมู่ไม้เล็กๆชื่อว่าหมู่ไม้อันเกิดขึ้นในป่ากิเลสใหญ่ๆมีราคะโทสะและโมหะอวิชชาเป็นต้นชื่อว่ากิเลสดุจป่าส่วนกิเลสเล็กๆที่เกิดตามกิเลสใหญ่ๆมาชื่อว่ากิเลสดุจไม้ดุจหมู่ไม้ในป่าอันหนึ่งกิเลสที่คร่าไปสู่ภพชื่อว่ากิเลสดุจป่ากิเลสที่ให้ผลในปัจจุบันเล็กๆน้อยๆชื่อว่ากิเลสดุจหมู่ไม้ในป่าเช่นความริษยาอันอยู่ในใจเป็นเหตุเผาใจตนเองในปัจจุบันเมื่อตัดป่าคือกิเลสใหญ่ๆและหมู่ไม้ในป่าคือกิเลสปลีกย่อยได้แล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังป่าออกจากป่าคือกิเลสได้อันหนึ่งทรงแสดงว่ากิเลสอันเป็นดุจหมู่ไม้ในป่าเช่นความรักอาลัยในสตรีแม้เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยก็ทำบุคคลผู้นั้นให้ไม่เป็นเสรีชนต้องผูกพันอยู่กับสตรีเหมือนลูกวัวที่ยังไม่ทิ้งนมแม่ต้องติดแม่อยู่ตลอดเวลาห่างไม่ได้ความเสน่หาในสตรีนั้นมีอานุภาพในการผูกมัดนรชนให้ติดอยู่สยบอยู่มีอานุภาพบังคับให้คนทำความชั่วได้เพราะความเสน่หาอาลัยในสตรีนั้นเมื่อยังตัดอาลัยในสตรีไม่ได้ก็เป็นการยากที่จะพ้นจากทุกข์เพราะนี่เป็นเพียงกิเลสหยาบๆกิเลสของสัตว์โลกทั่วไปทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงเมื่อละกามได้แล้วยังต้องไปเจอปัญหาเรื่องทิฏฐิและอวิชชาเป็นต้นเขาอีกซึ่งเป็นกิเลสที่ละเอียดกว่าละได้ยากกว่าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุแก่หลายรูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุแก่หลายรูปภิกษุเหล่านั้นเดิมเป็นชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองเป็นผู้มีฐานะดีมั่งคั่งมีทรัพย์มากเป็นสหายกันทำบุญร่วมกันฟังธรรมด้วยกันวันหนึ่งฟังธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเลื่อมใสคิดว่าพวกเราแก่แล้วอยู่ครองเรือนก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราควรจะบวชดังนี้แล้วขอบวชในสำนักพระศาสดาแต่เนื่องจากเป็นคนแก่บวชแล้วก็เรียนธรรมวินัยอะไรไม่ได้ให้คนสร้างศาลาไว้แห่งหนึ่งท้ายอาวาสอยู่ด้วยกันไปบิณฑบาตด้วยกันเวลาไปบิณฑบาตก็ไปที่เรือนแห่งปัญญาตนนั่นเองบรรดาภิกษุเหล่านั้นปัญญาของภิกษุรูปหนึ่งชื่อมัทุระปาณิกาอย่างเล็บแปลว่ารถมือดีนางเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ภิกษุเหล่านั้นเพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นคือเอาอาหารที่ตนได้แล้วนั่นแหละไปนั่งฉันที่เรือนของนางส่วนนางก็ถวายข้าวและกับที่ตนจัดไว้แก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยความเต็มใจเลื่อมใสต่อมานางสิ้นชีวิตลงด้วยอาพาธบางอย่างพระแก่เหล่านั้นประชุมกันในศาลาของพระแก่ผู้เป็นสหายในวงเล็บอดีตสามีของนางกอดคอกันร้องไห้รำพันอยู่ว่าอุบาสิกาผู้มีรสมืออันอร่อยเห็นป่านนี้ทำกาละเสียแล้วพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรเห็นดังนั้นยังไม่ทราบเรื่องจึงวิ่งเข้าไปถามโดยรอบพระแก่ทั้งหลายจึงเล่าให้ฟังว่าปัญญาเก่าของสหายของพวกผมทำกาละเสียแล้วนางเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกผมฝีมือปรุงอาหารของนางอร่อยยอดเยี่ยมบัดนี้ผมจะหาใครที่มีอุปการะเสมอเหมือนนางผู้นั้นเล่าพวกผมร้องไห้เพราะเหตุนี้พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุแก่เหล่านั้นเคยลำบากมาแล้วแม้ในการก่อนคือสมัยนั้นนางมัทุระปาณิกาเกิดเป็นกาภิกษุเหล่านี้ก็เกิดเป็นกาเหมือนกันนางกาเที่ยวไปริมฝั่งสมุทรถูกคลื่นในสมุทรซัดลงไปตายในสมุทรนั่นเองพวกกาตัวผู้พากันร้องไห้ร่ำไรชวนการจะเอาจะงอยปากวิดน้ำในมหาสมุทรได้รับความลำบากเป็นอันมากจนในที่สุดปรารภกันว่าเออก็คางของเราลาแล้วปากของเราซีดแล้วพวกเราวิดน้ำต่อไปก็ไม่สำเร็จเพราะห่วงน้ำยายังเต็มอยู่อย่างเดิมพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออาศัยป่าคือราคะโทสะและโมหะจึงมีความทุกข์เห็นป่านนี้ เธอควรจะตัดป่าเสียจักเป็นผู้สิ้นทุกข์ได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวะนังชินทะมารุกขังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุแก่เหล่านั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลตัดความรักของตนพระพุทธภาษิตอุชินดะสีเนหะมัตตโนกุมุดังสาระดิกังวะปานินาสันติมักกะเมวะปรุหยะนิบบานังสุกะเตนะเดสิตังแปลความว่าจงตัดหรือถอนความเยื่อใยของตนเหมือนบุคคลถอนหรือตัดดอกบัวในศาสตร์การด้วยมือจงพอกพูนทางแห่งความสงบเพราะพระนิพพานพระสุคตก็ทรงแสดงไว้แล้วอธิบายความจงตัดความเสน่หาหรือความรักในตนหรือของตนหรือจงตัดความรักตนตามพยัญชนะแปลว่าความเสน่หาของตนแต่โดยความจะตีความว่าตัดความเยื่อใยในตนก็ได้ตัดความเยื่อใยตัดความรักความใคร่ของตนก็ได้ภาษาอังกฤษฉบับของดร.ราธกฤษณันว่า cut out the love of self แปลว่าตัดความรักตนเหมือนบุคคลตัดดอกบัวในศาสตร์การศาสตร์การคือฤดูอะไรฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า autumn หมายถึงฤดูใบไม้ร่วงส่วนกุมุดังหรือโกมุตนั้นใช้คำว่าเล่นเลยจะตรงกับดอกบัวหรือไม่ยังสงสัยอยู่เห็นรูปเล่นใน dictionary แล้วไม่เหมือนดอกบัวฉบับแปลของมหามกุฏแปลทับศัพท์ว่าโกมุตปัญหาอีกอันหนึ่งคือเหตุไฉนจึงอุปมาด้วยดอกโกมุตในศาสตร์การเป็นเรื่องที่ยังคิดไม่ออกขอฝากท่านผู้รู้ไว้ช่วยวิจารณ์ด้วยความรักตนเป็นความรักที่เหนียวแน่นที่สุดบรรดาความรักทั้งหลายความรักลูกเมียคนรักหรือความรักอื่นใดก็ตามไม่เหนียวแน่นเท่าความรักตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันว่านัตถิอัตตสมังเปมังความรักตนไม่มีมองในแง่จิตวิทยาความรักตนทำให้มนุษย์และสัตว์กระเสือกกระสนเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้ตนและเผ่าพันธุ์ของตนเจริญคงพันธุ์อยู่ได้ในโลกโลกมนุษย์เจริญมาได้ขนาดนี้ก็เพราะความรักตนความรักตนทำให้คนต้องทำความดีบ้างความชั่วบ้างสุดแล้วแต่ความจำเป็นในขณะนั้นแต่มองในทางธรรมความรักตนจนเป็นอัตวาทุปาทานนั้นเป็นอุปสรรคอันสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะตัวตนนั่นเองจะมาเป็นเครื่องขวางกั้นมิให้มองเห็นตนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้ตัดความรักตนหรือความรักของตนเสียแล้วให้พอกพูนทางแห่งความสงบทางแห่งความสงบนั้นไม่มีทางใดดีเท่าทางอันประกอบด้วยองค์8คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ทางนั้นนำไปสู่พระนิพพานพระนิพพานนั้นพระสุคตทรงแสดงไว้แล้วทรงแสดงทั้งนิพพานและทางให้บรรลุถึงนิพพานนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสิทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระของนายช่างทองคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีรูปงามบวชในสำนักของพระเถระดังเล็บพระสารีบุตรพระสารีบุตรคิดว่าคนหนุ่มมีราคะมากจึงบอกอสุภกรรมฐานให้เพื่อกำจัดราคะแต่กรรมฐานนั้นไม่เป็นที่สบายแก่เธอดังเล็บคือไม่ถูกกับอัธยาศัยเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะพยายามทำกรรมฐานอยู่ในป่าถึง3เดือนก็ไม่ได้คุณพิเศษอะไรแม้ใจแน่วแน่เป็นเอกคตาก็ไม่ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระเถระอีกกราบเรียนให้ท่านทราบว่าทำกรรมฐานไม่ขึ้นพระเถระบอกอสุภกรรมฐานให้ดีขึ้นละเอียดขึ้นอีกแม้ในวาระที่2ภิกษุรูปนั้นก็ไม่อาจทำคุณวิเศษอะไรให้เกิดขึ้นได้กลับมาบอกพระเถระอีกพระเถระบอกกรรมฐานอย่างเดิมให้อีกแต่เพิ่มเหตุเพิ่มอุปมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อนำกรรมฐานนั้นไปทำอยู่ชั่วระยะหนึ่งภิกษุนั้นกลับมาบอกพระเถระอีกว่าไม่ได้ผลพระสารีบุตรเถระคิดว่าภิกษุผู้ทำความเพียรย่อมทราบนิวรณ์มีความพอใจในการเป็นต้นที่มีในตนว่ามีที่ไม่มีในตนว่าไม่มีก็ภิกษุนี้เป็นผู้ทำความเพียรมิใช่เป็นผู้ไม่ทำเป็นผู้ปฏิบัติมิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อัธยาศัยของเธอภิกษุนั้นเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าควรแนะนำ จะรอยพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะแนะนำเธอได้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นพาไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบครั้งนั้นพระศาสดาทรงดำริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วย่อมมีอาสยานุสยญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้อัธยาศัยของปวงสัตว์ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพิจารณาดูอัตภาพที่ล่วงมาแล้วของเธอทรงเห็นว่าภิกษุนั้นเกิดในสกุลช่างทองมา500ชาติชอบหลอมทองให้เป็นดอกไม้มีดอกบัวและดอกกัญญาเป็นต้นดังนั้นอสุภกรรมฐานจึงไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเธอทรงเห็นกรรมฐานอื่นอันเหมาะแก่อัธยาศัยของเธอแล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอให้ภิกษุนี้ลำบากมาเป็นเวลาถึง4เดือนด้วยบอกกรรมฐานไม่เหมาะแก่อัธยาศัยของเขาเธอไปก่อนเถิดเธอจักได้เห็นภิกษุนี้บรรลุพระอรหันตผลในไม่ช้าพระพุทธองค์ทรงเนรมิตดอกปฐุมทองประมาณเท่าจักด้วยพระฤทธิ์แล้วทรงทำให้เป็นเหมือนมีหยาดน้ำจากใบละก้านแล้วได้ประทานให้ภิกษุนั้นพร้อมตรัสว่าเอาเถิดภิกษุจงถือเอาดอกปฐุมนี้ไปวางไว้ที่กองทรายท้ายวิหารนั่งขัดสมาธิแล้วบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังซึ่งหมายถึงว่าสีแดงสีแดงเมื่อเธอรับดอกปฐุมจากพระหัตถ์ของพระศาสดาเท่านั้นใจก็เลื่อมใสและผ่องใสได้ทำตามที่พระศาสดารับสั่งนิวรณ์ทั้งหลายระงับไปในขณะนั้นเองอุปจารฌานเกิดขึ้นยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งอุปจารฌานนั้นถึงความเป็นผู้ชำนาญเกี่ยวกับฌาน5อย่างคือชำนาญในการนึกในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่และการพิจารณานั่งอยู่ที่เดียวนั่นเองบรรลุฌานทั้งหลายมีทุติยฌานเป็นต้นนั่งเล่นจตุตถฌานที่ชำนาญแล้วอยู่พระศาสดาทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกิดแก่ภิกษุนั้นแล้วทรงพิจารณาต่อไปว่าเธอจะอาจเพื่อยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองหรือไม่หนอทรงทราบว่าเธอจักไม่อาจแล้วทรงอธิษฐานว่าขอดอกปฐุมนั้นจงเหี่ยวแห้งไปดอกปฐุมนั้นเหี่ยวแห้งมีสีดำเหมือนดอกปฐุมที่ถูกขยี้ด้วยมือภิกษุนั้นออกจากฌานแล้วแลดูดอกปฐุมเห็นอนิจจลักษณะว่าทำไมหนอดอกปฐุมจึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เมื่ออนุปาทินกะสังขารคือสังขารที่ไม่มีใจครองยังถูกความชราครอบงำอย่างนี้แล้วไม่ต้องกล่าวถึงอุปาทินกะสังขารคือสังขารที่มีใจครองเมื่อท่านเห็นอนิจจลักษณะแล้วทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะก็เป็นอันเห็นด้วยพบทั้งสามปรากฏแก่ท่านดุดไฟติดทั่วแล้วและดุดซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอขณะนั้นพวกเด็กลงสู่สระแห่งหนึ่งไม่ไกลจากที่ภิกษุนั้นนั่งอยู่นักเด็ดดอกโกมุตทั้งหลายแล้วกองไว้บนบกภิกษุนั้นแลดูดอกโกมุตทั้งบนบกและในน้ำเห็นดอกโกมุตในน้ำสวยงามแต่ดอกโกมุตบนบกเหี่ยวแห้งเธอเห็นอนิจจลักษณะและถึงความสลดใจว่าชราย่อมกระทบอนุปาทินกะสังขารอย่างนี้ทำไมเล่าจะไม่กระทบอุปาทินกะสังขารเล่าพระศาสดาทรงทราบว่าบัดนี้กรรมฐานปรากฏแก่ภิกษุนี้แล้วประทับนั่งในพระคันธกุฎีเปล่งพระรัศมีไปพระรัศมีนั้นกระทบหน้าภิกษุนั้นเธอพิจารณาอยู่ว่าอะไรหนอพระศาสดาได้เป็นประหนึ่งว่าเสด็จมาประทับอยู่ตรงหน้าท่านลุกขึ้นประคองอัญชลีลำดับนั้นพระศาสดากำหนดอัธยาศัยของเธอแล้วตรัสว่าเธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสียเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลมัจจุกับผู้เมาในบุตรภัญญาพระพุทธภาษิตตังปุตตะปะสุสัมมัตตังวยาสัตตะมานสังนรังสุตังกามังมโหโควะมัจจุอาดายะคัจฉติแปลความว่ามัจจุย่อมพานรชนนั้นผู้เมาในบุตรและปศุสัตว์ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ไปฉะนั้นอธิบายความเมานั้นมีหลายอย่างเช่นเมาเหล้าเมารักเมาลาภยศสรรเสริญสุขเมาในหมุดพัญญาและทรัพย์สมบัติเมาเหล้าคือการดื่มน้ำเมาอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีอาการมึนเมา อาการมึนเมานั้นอยู่ในระดับต่างๆกันมากหรือน้อยสุดแล้วแต่จำนวนน้ำเมาที่ดื่มเข้าไปเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนความเมารักคืออาการลุ่มหลงในเพศตรงข้ามจนกระทั่งลืมเหตุผลผิดชอบชั่วดีอย่างที่ท่านว่าเมาตัณหาบ้ากามเพราะความรักมักจูงชักให้เสพผิดเหมือนติดฟินลืมมิตรแท้แม่พ่อพระมนทินถึงเห็นอินหน้าเขียวไม่เหลียวแลอาการของผู้เมารักคือไม่เห็นอะไรดีไปกว่าหญิงหรือชายที่ตนรักยอมสละทุกอย่างเพื่อความรักชั่วคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าขออภัยเชื่อคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีค่าน้อยกว่าความรักเสียสิ้นเมาลาบทำให้มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดต้องลำบากตรากตรำเป็นอันมากในการแสวงหาและการระวังรักษาหาได้มาเท่าไรก็ไม่รู้สึกพอเป็นเหตุให้หาความสุขในชีวิตได้ยากเมายศทำให้ระเริงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่นเป็นเหตุยกตนข่มท่านเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าต่ำต้อยกว่าตนจิตใจกระด้างอวดดีอวดเด่นเมาสรรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานอยากได้อยู่เรื่อยๆใครตำหนิเข้าหน่อยก็ไม่พอใจมากเมื่อเมาแล้วก็เป็นเหตุให้แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นคำสรรเสริญจริงอันไหนปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะสูงย่อมได้รับคำสรรเสริญปลอมได้ง่ายทำผิดทำไม่ชอบก็ไม่ค่อยมีใครกล้าติเตียนต่อหน้าปล่อยให้ทำไปแต่พอทำชอบเข้าหน่อยก็มีคนเสนอหน้ามาชมเชยซะมากมายเมื่อบ่อยเข้าก็ทำให้หลงเข้าใจผิดไปว่าตนเป็นผู้ควรได้รับแต่สรรเสริญประการเดียวหาควรมีใครมาตำหนิไม่จึงเป็นเหมือนเด็กที่ชอบกินแต่ของหวานคำสรรเสริญมีคุณค่าในทางเป็นกำลังใจแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่หลงและเมามันเมาสุขทำให้ติดในความสุขนั้นๆพอมีเรื่องต้องทุกข์ร้อนเข้าหน่อยก็ทนไม่ได้สบายมาเสียจนเคยความจริงที่คนไม่ค่อยคิดถึงก็คือความทุกข์ต่างหากไม่ใช่ความสุขที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดถึงได้รู้จักตนเองดีขึ้นมาบุตรภรรยาเป็นเหตุให้มีเวลาเป็นของตนมัวยุ่งอยู่กับเรื่องบุตรและภรรยาตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีมีความเพลิดเพลินหลงใหลอยู่ในบุตรภรรยาจนลืมนึกถึงสังขารและความเป็นไปอันแท้จริงของตนความเพลิดเพลินและความทุกข์โศกความยุ่งใจความกังวลเพราะบุตรภรรยานั้นมีคละเคล้ากันไปประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ร้องไห้บุคคลผู้รักบุตรภรรยานั้นไม่ควรรักจนหลงเพราะความหลงทำให้บุตรและภรรยาเสียคนได้ง่ายที่สุดเมาทรัพย์สมบัติมีในเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในเรื่องลาภผู้มีปัญญาอาศัยทรัพย์สมบัติเป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์แห่งชีวิตเป็นนายแห่งทรัพย์สมบัติส่วนคนโง่เอาตนเป็นทาสของทรัพย์สมบัติยอมทำความชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเช่นปล้นทรัพย์ลักทรัพย์โกงหรือยักยอกตลอดถึงฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษสุดแล้วแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันบุคคลผู้เมาอยู่อย่างนี้มีจิตข้องในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากมัจจุได้ย่อมตกอยู่ในอำนาจของมัจจุเหมือนคนหลับตกอยู่ภายใต้อำนาจของห้วงน้ำใหญ่ที่พัดท่วมทับในราตรีฉะนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภนางกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางกีสาโคตมีเรื่องพิสดารของนางกีสาโคตมีท่านได้พรรณนาไว้แล้วในสหัสวรรควรรณนาวงเล็บเปิดความย่อว่านางกีสาโคตมีลูกตายนางเที่ยวอุ้มลูกไปขอยาแก้ความตายจากที่ต่างๆมีผู้แนะนำให้มาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้นางไปหาเมล็ดผักกาดในหมู่บ้านที่ไม่มีใครเคยตายนางหาเท่าไรก็ไม่ได้เพราะทุกแห่งมีคนเคยตายทั้งนั้นนางสังเวชสลดใจว่าความตายมิได้มาถึงบุตรของนางผู้เดียวเท่านั้นแต่มาถึงสรรพสัตว์ทั่วหน้านางทิ้งบุตรแล้วกลับมาเฝ้าพระศาสดาองค์เล็บปิดพระพุทธองค์ตรัสถามว่าโคตมีเมล็ดผักกาดกำมือหนึ่งเธอได้แล้วหรือไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะในบ้านทั้งปวงเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นและคนตายมากเหลือเกินพระทศพลจึงตรัสว่าเธอเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายแต่อันที่จริงความตายเป็นธรรมอันเที่ยงแท้ทั่วไปของสัตว์ทั้งปวงมัจจุราชย่อมฆ่าสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่เต็มปรารถนาแล้วซัดลงไปในมหาสมุทรคืออบายดุดห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปฉะนั้นพระชินสีห์ตรัสต่อไปว่าตังปุตตะปะสุสัมมัตตังเป็นอาทิ มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนานางกีสาโคตมีบรรลุโสดาปัตติผลไม่มีใครต้านทานพระพุทธภาษิตนะสันติปุตตาตานายะนะปิตานะปิบันทวาอันทะเกณทิปันนสะนาทิยาติสุตานตาเอตะมัทธวะสร้างยัตวาปันดิโตศิละสร้างวุโตนิบานะขมนังมักกังคิปะเมวะวิโสทเยแปลความว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าบุตรหรือบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้ญาติทั้งหลายก็ต้านทานไม่ได้บัณฑิตทราบความจริงเรื่องนี้แล้วเป็นผู้สำรวมในศีลชำระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วอธิบายความตายย่อมมาตามเวลาอันสมควรเสมอแม้จะรู้สึกว่าเร็วไปบ้างช้าไปบ้างตามสายตาของพวกเราแต่ความตายมีความยุติธรรมมาถึงตามกำหนดเวลาท่านคงเคยได้ฟังอยู่บ่อยๆถึงคนฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเช่นกินยาตายยิงตัวตายเป็นต้นแต่ไม่ตายเพียงแต่สลบไปแล้วฟื้นขึ้นบางท่านก็กลับมาเล่าให้ญาติพี่น้องฟังมักจะเล่าตรงกันว่ายมพบาลท่านให้คนเอาวิญญาณมาส่งเพราะยังไม่ถึงเวลาตายบุคคลผู้นั้นจึงฟื้นขึ้นมาแต่บางท่านเมื่อถึงเวลาตายแล้วนอนอยู่เฉยๆก็ตายได้หรือมิฉะนั้นก็ให้มีอุบัติเหตุซึ่งจะต้องตายจนได้เพราะเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครๆก็ต้านทานไม่ได้เป็นอาทิความตายเป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายทั้งปวงไม่มีใครมีอำนาจเหนือความตายแต่ความจริงความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวมันเป็นเพียงการเปลี่ยนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งภพหน้าจะดีหรือเลวก็สุดแล้วแต่กรรมของเราในปัจจุบันภพมนุษย์เป็นภพกลางๆคือไม่ดีมากไม่เลวมากแต่ถ้าทำกรรมชั่วมากเมื่อเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ต้องไปภพที่เลวเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานถ้าทำดีมากก็จะไปสู่ภพที่ดีเช่นสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งซึ่งมีความสุขประณีตขึ้นไปโดยลำดับความทุกข์ในเมืองมนุษย์นั้นถึงทุกอย่างไรก็ไม่เท่าความทุกข์ในเมืองนรกความสุขในเมืองมนุษย์ก็เหมือนกันสุขอย่างไรก็ไม่เท่าความสุขในสวรรค์ความสุขในสวรรค์ก็ไม่เท่าความสุขของท่านผู้ได้ฌานความสุขของฌานทั้ง8ชั้นก็ไม่เท่าความสุขแห่งพระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านผู้มีสติจึงไม่ควรประมาทควรเว้นกรรมชั่วทำแต่กรรมดีอันหนึ่งท่านผู้เป็นบัณฑิตทราบอย่างแน่ชัดแล้วว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าใครก็ต้านทานไม่ได้ดังนี้แล้วจึงตั้งใจเป็นผู้สำรวมในศีลรีบชำระทางไปนิพพานให้บริสุทธิ์โดยเร็วพลันเพราะนิพพานสุขนั้นเป็นสุขชั้นยอดเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภนางปตาจารามีเรื่องยอดดังนี้เรื่องนางปตาจาราเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในสหัสวรรควรรณนาซึ่งมีพระคาถาว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารแม้เป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารยังประเสริฐกว่าอุเนเปิดเรื่องย่อในที่นั้นว่านางปตาจาราเป็นธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีความรักใคร่กับคนใช้แล้วหนีพ่อแม่ไปอยู่ในป่าต่อมาสามีตายลูกสองคนตายนางจึงเดินทางมาสู่เมืองสาวัตถีทราบจากคนเดินทางผู้หนึ่งในระหว่างทางว่ามารดาบิดาของนางตายเสียแล้วเพราะตึกพังทับนางเสียใจมากจนสติวิปลาสไปผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ยโดยไม่รู้ตัววิ่งร้องไห้ไปทางวัดเชตวันเข้าไปในธรรมสภาขณะนั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัททรงใช้พุทธานุภาพจนนางปตาจารามีสติขึ้นมองดูตนเองแล้วมีความอายพุทธบริษัทผู้หนึ่งโยนผ้าไปให้นางได้นุ่งและห่มและสางโศกเพราะพระพุทธดำรัสเตือนวงเล็บปิดพระศาสดาทรงทราบว่านางปตาจารามีความโศกเบาบางลงแล้วจึงตรัสว่าปตาจาราปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้นไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันบุคคลไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วจึงรีบขวนขวายทำศีลให้บริสุทธิ์ทำทางไปพระนิพพานให้หมดจดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านะสันติปุตตาตานายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ยี่วันพาที่เคยสร้างนั่นแหละพาคีวอนเม็ด8527พฤษภาคม69แม่สัมผัสบัวสนขอน้อมถวายสังฆทานของใช้เครื่องครัวจำนวน1ชุดอุทิศแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพร้อมทั้งสัตว์ทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วทั่วโลกจักรวาลแม้ปัจจัย 1,000 บาทรุ่งนภาสารนันและครอบครัว100บาทนางพัทราพรรอดทุก100บาทนางจิตนิพาแก้วพระสุนา300บาทขอถวายสังฆทาน1ชุด600บาทไม่ชีเพียรสาธุพระคุณากรปัญญาทิโปพร้อมญาติธรรมร่วมบุญ3เดือนลกธาตุ 2,000 บาทสาธุค่อยๆลุกนะไม่ต้องด่วนนอสออัมพาพิจิตอัมพาพิจิตราวันบุตร300บาทสาธุมาอันนี้มาเออมานี่นี่สังฆทาน1ชุด600บาทที่เหลือซื้อของใส่กองบุญ400บาทครูบาเสียงนะสาธุแล้วนี่เอา
2: แถมไป
1: ถึงไหนแล้วทำบุญเปิดสามทำบุญเปิดโลก3แดนโลกธาตุนายทิกรนายนิกรแผ่นทองพร้อมครอบครัว 1,000 บาทพออัครพลครูอาพรรัตน์500บาทนอสอจงกลนีอาริตระกูลเลิศ200บาทสาธุนอสอราตรีโสโซนโชต200บาทสาธุก็เขียนตัวใหญ่อยู่ เออนู่นสังฆทานกล่องสังฆทานนะเออ30พฤษภาเนี่ยรวมบุญแล้วสาธุ40กิโลอนุโมทนาอนุโมทนานะสาธุบางบ้านมาเป็นบางบ้านมาเป็นตันเลยมาข้าวไม่นาทำซัดได้มาไม่มีนาก็ทำบุญได้ดีแล้วมาตากล้องมามองกล้องสาธุนะดีแล้วดีแล้วไม่มีนายังทำบุญข้าวได้สุดยอดแล้วใช่ทำบุญข้าวได
3: ้เออจะมาวันงานควรจอดรถ
1: ก็เลยมาก็วิ่งมาจอดแล้วค่อยก็วิ่งมาลงแล้วก็ค่อยไปหาที่จอด
3: เขาก็ไม่ให้เข้าค
1: ่
3: ะ
1: นู่นแหละนู่นแหละตรงแผงโรงโซดาเซลนู่นแหละสนามนู่นแหละร้านนู่นแหละใช่ฉันที่นี่เยอะแล้ววันนั้นแค่บวชองค์เดียวเต็มศาลาแล้วมา2วันนะใช่มาเอาทำบุญ3แดนโลกธาตุนอสอใบอ่อนแก้วพาดี300บาทสาธุนี่นี่นะ

ข้าวน้ำก็มีนะมีข้าวมีน้ำและปัจจัยนะทำบุญเปิดสามแดนโลกธาตุนะอาจารย์คณิตพงศ์ฝากมา100 บาทนะสามแดนโลกธาตุนายพจฤทธิ์สุริยะสุภาพงศ์และครอบครัว300 บาทเปิดสามแดนโลกธาตุสาธุสองขวดนี่เอาแบ่งกันคนละขวดให้พรนะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเทปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีติสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่อาตมาภาพได้มีเวลามาพบกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทร่วมพระพุทธศาสนาอันเดียวกันและซึ่งต่างคนก็ต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้ฟังและได้ศึกษาธรรมะเกี่ยวกับหลักความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมะที่จะได้เล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญภาวนาในทางจิตวิทยาการต่างๆไม่ว่าทางสายกระแสโลกและสายศาสนาเราได้เรียนกันมามากต่อมากแต่สิ่งที่เราได้เรียนมาทั้งหลายเหล่านั้นเราอาจจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคือธรรมะแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละกายกับใจของเราก็เป็นธรรมะวิทยาการที่เราเรียนมาตามศาสตร์นั้นๆสายนั้นๆก็เป็นธรรมะสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมะโดยความเป็นสภาวะธรรมเมื่อธรรมะเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็มีความจริงของมันแฝงอยู่แต่เราอาจจะไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นมันมีความจริงเพราะเรายังค้นไม่พบแม้แต่ความรู้สึกของคนโดยทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่ยโดยปกติธรรมดาโดยทั่วไปแล้วเราจะรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยมันแยกกันไม่ออกแต่แท้ที่จริงในเมื่อเราศึกษาให้รู้ซึ้งถึงข้อเท็จจริงมันแล้วกายกับใจมันสามารถแยกออกเป็นคนละส่วนได้อันนี้พูดเฉพาะในทางปฏิบัติแต่โดยทั่วไปแล้วเราไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ในเมื่อกายกับใจแยกออกจากกันได้จิตกับอารม มันก็แยกออกจากได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางแห่งการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอันเป็นส่วนสมาธิภาวนานั่นแหละคืออุบายที่เราจะฝึกฝนอบรมให้จิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันได้ทีนี้ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาต้องมีศีลแล้วก็มีสมาธิจึงจะมีปัญญาแต่ว่ากันโดยทั่วๆไปแล้วการทำสมาธินี่เราไม่จำเป็นต้องมีศีลก็ได้พูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงเพราะในลัทธิที่เขาปฏิบัติสมาธิกันบางอย่างเช่นสมาธิเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์วิชาไสยศาสตร์บางอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังบางอย่างก็มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้ผู้คนมีอันเป็นไปต่างๆเช่นทำให้เกิดวิกลจริตทำให้หลงไหลและบางทีถึงอาจสามารถทำให้ผู้ถูกกระทำนั้นถึงแก่ชีวิตก็ได้เช่นหลวงพ่อเคยศึกษาและเคยอ่านตำรับตำรามาวิชาไสยศาสตร์บางอย่างเขาสามารถเจริญทำสมาธิแล้วปล่อยตะปูไปเข้าท้องคนก็ได้อันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิบางทีหนังแผ่นเบลอแต่คาถาทำสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทอบให้มันเหลือเล็กเพียงแค่หัวไม้ขีดไฟแล้วก็ดีดเข้าท้องใครทำให้เกิดเจ็บป่วยถึงตายไปก็ทำได้อันนั้นนี่ยังมีหลักฐานปรากฏอยู่แต่ว่าท่านผู้ฟังอย่าเข้าใจว่าหลวงพ่อทำได้เป็นแต่เพียงว่าค้นคว้าตำรับตำราแล้วก็เที่ยวหาดูคนที่เขาทำกันก็ปรากฏว่าเขาทำได้จริงอันนี้ก็อาศัยอำนาจสมาธิอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราทำสมาธิเราอาจจะไม่ต้องมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามหลักของพระพุทธศาสนาก็ได้อย่างศาสนาอื่นเขาก็ไม่มีศีลแต่เขามีสัตว์คือการทำจริงศาสนาพราหมณ์ก็ไม่มีศีล5ศีล8แต่เขาทำตามลัทธิแบบอย่างของเขาเขาก็มีสมาธิแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ได้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ในอินเดียก็ยังมีพวกลัทธิบำเพ็ญสมาธิโดยไม่ได้ปฏิญญาณตนเป็นผู้มีศีลเช่นพวกชีเปลือยทั้งหลายเขาก็ยังบำเพ็ญสมาธิของเขาอยู่หรือผู้ไม่นิยมลัทธิเปลือยก็ไปเป็นโยคีนั่งสมาธิอยู่บนป่าบนเขาพอเสร็จแล้วถึงหน้าแล้งก็ลงมาแข่งอิทธิฤทธิ์กันซึ่งพระไทยเราก็มีท่านผู้หนึ่งไปเที่ยวแข่งอิทธิฤทธิ์กับเขาเหมือนกันท่านผู้นั้นเขาให้นามว่าท่านฤาษีประเสริฐเป็นคนชาวจังหวัดสุรินทร์ไปอยู่ที่อินเดียถึง20ปีเราก็รู้สึกว่าไปเรียนลัทธิของพวกพราหมณ์มีอิทธิฤทธิ์เขาลุยไฟท่านก็ลุยได้เขาเดินบนตะปูท่านก็เดินได้นอนบนขวากบนหนามท่านก็นอนได้ไปเปลื้องผ้านั่งตากหิมะอยู่บนภูเขาหิมาลัยท่านก็ทำได้เหมือนอย่างเขาจึงยอมยกให้ว่าฤาษีไทยนี่ก็เก่งเหมือนกันครับฤาษีอินเดียอันนี้เรื่องเหล่านี้ก็อาศัยสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิที่ปราศจากศีลเป็นเครื่องควบคุมนั้นสมาธิอันนั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสสมาธินอกหลักพุทธศาสนายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งอวดกล้าอวดเก่งมีทิฏฐิมานะกิเลสยิ่งตัวใหญ่ตัวโตขึ้นมาถ้าหากว่าท่านเคยได้อ่านประวัติของพระอาจารย์มั่นซึ่งท่านอาจารย์มั่นได้ออกบำเพ็ญกรรมฐานในตอนต้นๆท่านก็ได้ศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณทีนี้การศึกษาตามลัทธิกรรมฐานโบราณนั้นท่านทำตามรูปแบบของหลักวิชาการนั้นๆเรียกว่าเรียนธรรมซึ่งสุดแท้แต่ครูบาอาจารย์ท่านจะประสิทธิ์ประสาทสั่งสอนอย่างไรวิธีการก็มีการขึ้นครูกรรมฐานแล้วก็ไปภาวนาเป็นขั้นตอนในเมื่อทำจิตสงบลงไปได้แล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้เช่นจะทำเครื่องรางของคลังก็คลังอยากจะรู้จิตรู้ใจของคนอื่นก็รู้อยากจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรก็รู้แต่เมื่อมาสังเกตดูแล้วยิ่งรู้ยิ่งเก่งตัวกิเลสทิฏฐิมานะความทะนงตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกทีทุกทีคือว่าไม่เป็นไปเพื่อความหมดกิเลสอันนี้คือหลักฐานที่เกี่ยวกับลัทธินอกสมาธิในลัทธินอกพระพุทธศาสนายิ่งบำเพ็ญเก่งเท่าไหร่ทำได้ดีเก่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนักขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้จึงไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อการสร้างกิเลสแต่สมาธิที่จะดำเนินไปเพื่อความหมดกิเลสกันอย่างจริงจังนั้นต้องขึ้นต้นด้วยศีลพระพุทธเจ้าสอนเราว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดทีนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราจะละความชั่วนั้นจะละอย่างไรถ้าใครตั้งใจจะละความชั่วอย่างจริงจังให้ตั้งมั่นตั้งใจมั่นลงในการปฏิบัติตามศีล5ข้อศีล5ข้อนั่นแหละคือพื้นฐานแห่งการละความชั่วการทำบาปกรรมอย่างใดๆก็ตามแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดก็ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เราจะต้องไปรับผลในชาติหน้าพบหน้าแต่ถ้าละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งนั่นมีหวังที่จะได้รับผลในภพหน้าชาติหน้าเพราะการละเมิดศีล5ข้อข้อใดหนึ่งมันเป็นการเพิ่มผลของบาปกรรมถ้าเรางดเว้นเสียแต่ในวันนี้ก็เป็นการว่าเป็นอันว่าตัดผลเพิ่มของบาปกรรมเช่นอย่างเมื่อวานนี้เรามีบาปมีกรรมเพราะละเมิดศีล5อยู่มีน้ำหนักสมมติว่าประมาณสัก1กิโลกรัมแต่วันนี้เรามาตั้งใจเด็ดขาดว่าเราจะงดเว้นโทษตามหลักของศีล5นั้นก็เป็นอันว่าบาปที่มีอยู่ก็มีเพียงแค่1กิโลกรัมไม่เพิ่มขึ้นมาอีกความรู้สึกนึกคิดภายในจิตในใจแต่เราไม่ได้แสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่เป็นอันกระทำบาปกรรมที่จะต้องให้ได้ไปรับผลในภพหน้าชาติหน้าอันนี้พูดถึงเรื่องศีล5ทีนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิให้ได้ปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิต้องอาศัยศีลเป็นมูลฐานศีลที่เรารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วนั่นแหละจะประคับประคองจิตใจให้มีความสงบลงสู่ความเป็นสมาธิอย่างถูกต้องเมื่อสมาธิอาศัยอำนาจแห่งศีลเป็นเครื่องอบรมปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้หลักตัดสินว่าเราปฏิบัติอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องย้อนมามองในหลักของศีล5อีกนั่นแหละคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตในใจถ้าหากว่าสิ่งใดมันทำให้จิตใจของเราต้องคิดที่จะละเมิดศีล5ข้อข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก็แสดงว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งการละกิเลสด้วยความตั้งใจเนี่ย ก็หมายถึงการละตามกฎของศีล5ข้อนั่นเองพระท่านเทศว่าจงละกิเลสโลภโกรธหลงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงนั่นมันเป็นแต่เพียงโวหารการเทศกิเลสในจิตในใจนี่เราละไม่ได้ละไม่ได้เด็ดขาดเราจะเป็นนึกละเอาละเอาละเอานั่นละไม่ได้เด็ดขาดแต่กิเลสหยาบๆที่จะพึงล่วงเกินทางกายทางวาจานี่เราตั้งใจละเอาได้โดยเจตนานี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากจะละความโลภความโกรธความหลงเราจะทำกันอย่างไรอันนี้ขอพักไปก่อนยังจะไม่อธิบายต่อจะขอพูดถึงเรื่องเราจะสามารถใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรก่อนกิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่คนทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของตัณหาความทะเยอทะยานผู้เฒ่าผู้แก่ที่พากันเข้าวัดเข้าวาทั้งหลายในเมื่อพูดถึงเรื่องของกิเลสของตัณหาแล้วดูมันท่านเหล่านั้นจะเหม็นเบื่อซะยิ่งกว่าอะไรดีแต่ความจริงนี่ในเมื่อเรามาพิจารณาให้ซึ้งๆลงไปแล้วกิเลสเป็นของดีดีจริงๆถ้ารู้จักใช้ไฟก็ดีกระแสไฟฟ้าก็ดีเป็นสิ่งที่มีโทษอย่างมหันต์แล้วก็มีคุณอย่างอนันต์เหมือนกันไฟนี่ถ้าใช้ไม่เป็นเอาไปจุดบ้านเผาบ้านก็เกิดวอดวายหมดแต่ถ้าเอาไปทำความอบอุ่นหุงต้มให้รับทานก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลในทำนองเดียวกันกิเลสบรรดาที่เรามีก็เหมือนกันทุกคนมีกิเลสพอที่จะอวดกันได้พอๆกันทุกคนทีนี้กิเลสตัณหาเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้ให้เป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นในการกระทำความดีคำว่าความดีนี่อะไรก็ได้แม้แต่ความดีเกี่ยวกับการครองชีพที่อยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้ชื่อว่าเป็นความดีทีนี้เราจะใช้กิเลสเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเช่นสมมติว่าเรามีความทะเยอทะยานอยากได้ดิบได้ดีอยากร่ำอยากรวยเราก็เอาศีล5ข้อสิมาตีเส้นขนานเอาไว้ว่าเราจะใช้กิเลสในขอบเขตแห่งศีล5ข้อนี้เช่นเราอยากรวยถ้าอยากรวยโดยสุจริตก็กระตือรือร้นมันขยันแต่อย่าช่ออย่าโกงอย่าลักอย่าขโมยอันนี้เรียกว่าใช้กิเลสถูกตามกฎถ้าหากอย่างสมมติว่าพวกท่านซึ่งเป็นคุณหมอทั้งหลายไปตั้งคลินิกรักษาคนไข้อยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเกิดมีคนไข้หรือลูกค้ามาอุดหนุนตลอดวันยังค่ำตลอด24ชั่วโมงท่านจะสละความเหน็ดเหนื่อยของท่านทำงานเพื่อผลประโยชน์ตลอดคืนยังค่ำตลอดวันยังค่ำตลอดคืนยังรุ่งซึ่งการกระทำนั้นไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนมีแต่ได้ประโยชน์มาโดยชอบธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิว่าเราเป็นคนขี้โลภหรือเป็นคนประพฤติผิดศีลธรรมอันนี้ขอยกอย่างมาให้ท่านฟังพอเป็นตัวอย่างเพียงข้อเดียวทีนี้ในเมื่อกิเลสมันมีประโยชน์สำหรับคนทุกคนเราพยายามใช้กิเลสเนี่ยให้มันมีขอบเขตโดยไม่ให้กระทบกระเทือนผู้ใดผู้หนึ่งให้มันเป็นไปโดยความยุติธรรมทีนี้การที่ใช้กิเลสไม่ผิดศีลผิดธรรมนั้นมันก็เป็นการสร้างความดีเราอยากได้อยากรวยไม่โลภไม่โกงไม่ช่ออะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ละเมิดศีลข้ออทินนาทานเราอยากรวยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ลักไม่ขโมยเราก็ไม่ได้ไปทำการฆ่าการอะไรเราก็มีศีลข้อปานาติบาตทีนี้เมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีตามพื้นเพของความเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเจ้าเรือนเราก็ได้ทำแต่ความดีทีนี้ความดีที่เราจะหมายเอาเป็นความดีนั่น ไม่ได้หมายเฉพาะแต่ว่าเราจะมานั่งหลับตาภาวนาเนึกพุทโธพุทโธหรือพิจารณาอะไรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นใครก็ตามในเมื่อมีหน้าที่อันใดเช่นหน้าที่ของความเป็นพ่อคนแม่คนความหน้าที่ของความเป็นลูกคนความหน้าที่ของความเป็นเจ้าคนนายคนแล้วหน้าที่ของความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราต่างคนต่างปฏิบัติตามหน้าที่ของเราโดยถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาโดยอาศัยระเบียบการทำงานนั้นๆเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้เชื่อว่าเรากระทำความดีความดีอันนี้แหละมันจะทำให้สังคมของเราสงบและโดยเฉพาะศีล5ข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยสังคมพระพุทธเจ้ายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็รับเอามาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายในขั้นต้นนี้ไม่อยากจะให้ใครๆไปทำความเข้าใจถึงขนาดที่ว่าห้ามฆ่าสัตว์ทุกประเภทเอาไว้ก่อนให้ทำความเข้าใจง่ายๆว่าศีล5ข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อปาณาติบาตพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะห้ามไม่ให้มนุษย์ฆ่ากันเบียดเบียนกันข่มเหงรังแกกันทำความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็พยายามทำจิตทำใจให้งดเว้นตามกฎนั้นๆอย่างจริงจังลงไปเมื่อมนุษย์เว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนการข่มเหงรังแกกันได้โดยเด็ดขาดโดยวิสัยสัญชาตญาณของมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีจิตใจสูงเมื่อเว้นจากการฆ่าเบียดเบียนมนุษย์ได้โดยเด็ดขาดอิทธิพลของความเมตตาก็ย่อมแผ่คลุมไปถึงสัตว์เดรัจฉานได้ในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็ฆ่าไม่ได้นี่คือหลักความจริงที่พูดเช่นนี้ก็เพราะเพื่อจะแก้ข้อข้องใจบางท่านอาจจะมีความหนักใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทำสงครามกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ทุกวันทุกวันโรคบางอย่างมันก็มีตนมีตัวเช่นโรคพยาธิเป็นต้นประเดี๋ยวบางท่านสั่งจ่ายยาขับพยาธิออกไปประเดี๋ยวโอ้ยทำปาณาติบาตตายแล้วตกนรกเนี่ยปัญหาเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายย่อมหนักใจแล้วก็มีคนไปถามอาตมาภาพอยู่บ่อยๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าว่าท่านคล่องใจท่านจะทำใจของท่านอย่างไรอาตมายกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าพระเป็นโรคพยาธิลำไส้แล้วก็ไปขอยาคุณหมอมาแล้วพระว่าฉันจะฉันยานี่เพื่อฆ่าพยาธิในลำไส้ถ้าพระตั้งใจอย่างนี้พระเป็นอบัติปาจิตติเพราะการฆ่าสัตว์แต่ถ้าพระคิดว่าฉันจะฉันยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่มุ่งถึงสิ่งที่มีชีวิตแต่มีตนมีตัวพระก็พ้นจากอาบัติในทำนองเดียวกันท่านทั้งหลายอาจจะฉีดยาปั๊บลงไปสักเข็มหนึ่งถ้าท่านคิดว่าจะให้สัตว์ในตัวของคนไข้นี่มันตายท่านก็ทำปาณาติบาตแต่ถ้าท่านคิดว่าฉีดยาหรือให้ยาเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ท่านก็ไม่เป็นบาปเพราะการฆ่าสัตว์อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาพระพุทธเจ้าก็ยังทรงรักษาทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉันยาทีนี้โรคภัยไข้เจ็บเช่นอย่างโรคขี้เห็ดขี้กลากอะไรพวกหมดเนี่ยมันก็มีตัวของมันทั้งนั้นสมัยเมื่ออาตมาเป็นสามเณรตัวเล็กๆเนี่ยมันสกปรกเป็นขี้เห็ดเต็มตัวตอนเช้าๆหน้าหนาวๆก็เอาเข็มมาบ่งตัวขี้เห็ดออกมาวางใส่แผ่นกระจกแล้วมันก็ไต่ด้อมๆๆๆให้ดูก็แสดงว่ามันมีตัวแต่คนที่เป็นโรคผิวหนังในสมัยครั้งพุทธกาลพระภิกษุก็เคยเป็นแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ทายาแต่พระองค์ก็บอกว่าอย่าทายาเพื่อฆ่าตัวพยาธิทาเพื่อแก้โรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคให้หายอันนี้การทำบาปกรรมเล็กๆน้อยๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเราคิดว่าเราจะให้ยาหรือฉันทานยาเพื่อจะฆ่าโรคถ้าขึ้นคำว่าฆ่าแล้วมันก็ผิดศีลข้อปาณาติบาตทั้งนั้นเมื่อไม่นานมานี้อาตมาภาพก็ ถูกสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านรับสั่งถามเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพคือที่ศูนย์ศิลปาชีพนั้นท่านไปทรงแนะนำให้ราษฎรเขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมทีนี้เมื่อปลูกหมอนเลี้ยงไหมขึ้นมาแล้วเมื่อจะเอามาจะทำไหมให้มันเป็นเส้นขึ้นมาจะต้องเอาตัวหมอนไปต้มแล้วก็สาวเอาไหมออกมาท่านก็รับสั่งถามว่าทำอย่างนี้บาปไหมหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าถ้าสมเด็จไปทรงสั่งให้เขาเอาตัวไหมนั้นต้มลงในหม้อสมเด็จก็บาปถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงจึงจะไม่เป็นบาปหลวงพ่อก็ถวายพระพรท่านว่าหน้าที่การรับสั่งให้เขาทำนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงรับสั่งให้เขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมในเมื่อเขาปลูกหมอนเลี้ยงไหมเป็นตนเป็นตัวเขามองเห็นผลประโยชน์ที่จะพึงได้ปล่อยให้เขาทำเองอย่าไปทรงแนะนำเขาถึงขั้นที่จะต้องเอาตัวไหมต้มลงไปในหม้อถ้าในทำนองนี้สมเด็จพ้นจากโทษปานาติบาตแล้วธรรมภาพขอถวายพระพรถามว่าเคยมีรับสั่งให้เขาเอาตัวหมอนต้มลงในหม้อหรือเปล่าท่านก็รับสั่งว่าไม่เคยถ้าหากไม่เคยสมเด็จก็ไม่เป็นบาปไม่ต้องใยเรื่องบาปกรรมในเมื่อเขาทำขึ้นมาแล้วเขาจะได้ผลอย่างไรนั่นเขาย่อมรู้เองเพราะเขาโตกันทุกคนแล้วในขั้นสุดท้ายสมเด็จก็ทรงปล่อยวางซะท่านก็เป็นที่พอพระทัยในคำตอบ เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทำบาปทำกรรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากเรามีความข้องใจสงสัยหรือเรามีเจตนาว่าเราจะฆ่าสัตว์มันก็เป็นบาปวันยั่งค่ำเช่นอย่างในทำนองเดียวกันอาตมาต้องขออภัยด้วยที่จะนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมาพูดในที่ประชุมเช่นอย่างผู้ที่ถือลัทธิไม่รับทานเนื้อสัตว์เพราะเขาถือว่าการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นการส่งเสริมปานาติบาตทีนี้ผู้ที่รับทานเนื้อสัตว์แต่ไม่มีความสงสัยแคลงใจใดๆถือว่าเป็นของที่มีอยู่ประจำโลกแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพารับทานอย่างไรฉันก็รับทานไปอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้จะไปจับสัตว์เหล่านั้นมาฆ่าด้วยมือของเราเองเราเอาของสำเร็จรูปแล้วมารับทานถ้าเราทำใจอย่างนี้เราก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าหากว่าทั้งที่เราไม่ได้ลงมือฆ่าเองไม่ได้ลงมือเชือดเองแต่เราไปนึกสงสัยว่าการรับทานเนื้อสัตว์นี่มันเป็นการส่งเสริมปานาติบาตถ้าท่านไปคล้องใจอยู่อย่างนี้แล้วรับทานลงไปท่านเป็นบาปเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ใครๆจะไปสงสัยการปฏิบัติการงดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์นั้นเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ไม่เสียหายแล้วก็ไม่เป็นความผิดเป็นดีแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเอาข้อปฏิบัติอันนั้นไปเที่ยวข่มขู่คนอื่นในเมื่อเรางดเว้นจากการรับทานเนื้อสัตว์แล้วไปกล่าวคนอื่นว่าเขาทั้งหลายที่ยังรับทานเนื้อสัตว์อยู่นั้นเป็นเสือเป็นสัตว์อะไรทํานองนี้มันเป็นคำหยาบพลุสวาจามันเป็นฉายาแห่งมุสาวาทถ้าใครทำดีแล้วก็ตั้งใจทำดีไปอย่าเอาความดีไปเที่ยวข่มคนอื่นอย่าในทํานองที่ว่ายกตนข่มท่านแล้วมันเป็นบาปกรรมเอาละจะมาพูดเรื่องเบ็ดเสร็จมาพอสมควรแล้วตอนนี้วกเข้าหาประเด็นกันแท้ทีในสมัยปัจจุบันนี้ทุกท่านก็มุ่งตรงต่อการทำสมาธิภาวนาสำหรับหลักการทำสมาธิภาวนาในวันนี้จะนำประวัติการสอนกรรมฐานของพระอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านฟังท่านอาจารย์เสาสอนกรรมฐานเริ่มต้นด้วยการให้ภาวนาพุทโธทีนี้การภาวนาพุทโธนี่ถ้าเราจะทำเป็นพิธีหน่อย เราจะเข้าไปสู่ห้องพระที่เราเคยสักการะบูชาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาพอเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตามแบบที่พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิแล้วก็ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นนึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆถึง3ครั้งแล้วก็ทำความในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีพระธรรมก็คือการทรงไว้ซึ่งความพระสงฆ์ก็คือสติสังวรระวังจิตให้อยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธนั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของคนทุกคนในเมื่อผู้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะมีประกายสว่างนิ่งแล้วก็มีความสงบเด่นประกอบพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะในตอนนี้คำภาวนาพุทโธหายไปปีติและความสุขย่อมเกิดขึ้นเมื่อปีติและสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายมุ่งต่อความสงบเรื่อยไปนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉาหายไปหมดแล้วจิตมีแต่ความสุขความสบายประกอบพร้อมไปด้วยปีติและความสุขและความสงบอันนี้สมาธิในขั้นเริ่มต้นปรากฏขึ้นถ้าหากว่าสมาธิในขั้นนี้ประกอบด้วยองค์คือมีวิตกวิจารปีติประกอบพร้อมด้วยองค์คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตอยู่พร้อมท่านเรียกว่าสมาธิขั้นนี้อยู่ในขั้นปฐมฌานในขั้นต่อไปถ้าหากว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนาหยุดตั้งใจจดจ้องต่อบริกรรมภาวนานั้นวิตกวิจารหายไปเหลือแต่ปีติและสุขเอกัคคตาในขั้นนี้จิตสมาธิอยู่ในฌานขั้นที่2ขั้นต่อไปจิตปล่อยวางปีติยังเหลือแต่สุขเอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตได้แก่สมาธินั่นเองจิตขั้นนี้อยู่ในฌานขั้นที่3เรียกว่าตติยฌานขั้นต่อไปจิตปล่อยวางสุขยังเหลือแต่เอกัคคตาคือความเป็นหนึ่งของจิตกับความเป็นกลางของจิตเรียกว่าอุเบกขาจิตอยู่ในขั้นนี้เรียกว่าจิตอยู่ในขั้นฌานจตุตถฌานฌานขั้นที่4การทำสมาธิในเบื้องต้นนี้ให้กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาไปตามลำดับเมื่อจิตไปถึงฌานขั้นที่4คือจตุตถฌานแล้วจะมีลักษณะจิตนิ่งสว่างร่างกายหายไปหมดลมหายใจไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างไสวเป็นตัวของตัวอยู่อย่างเด่นชัดไม่ได้อาศัยสิ่งใดทั้งสิ้นจิตเป็นจิตเรียกว่าจิตอยู่ในจิตสมาธิขั้นนี้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าเป็นฌานก็เรียกว่าอัปปนาฌานหรือจตุตถฌานเป็นสมาธิในขั้นต้นสมาธิตั้งแต่ฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่4ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นสมาธิสาธารณะทั่วไปของทุกลัทธิศาสนาที่มีการทำสมาธิลัทธิการบำเพ็ญฌานนี้มีมาก่อนพุทธกาลแม้แต่ในตอนต้นๆพระพุทธเจ้าเสด็จออกบัพพชาแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้พระองค์ก็ได้ศึกษาปฏิบัติตามหลักของฌานในสำนักของดาบททั้งสองซึ่งมีปรากฏอยู่ในตำนานพุทธประวัติศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรของดาบททั้งสองแล้วพระองค์เห็นว่าแนวทางของท่านดาบทนั้นไม่เป็นทางที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะสมาธิอยู่ในขั้นฌานนั้นเราจะรู้สึกว่าหมดกิเลสเฉพาะอยู่ในสมาธิแต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วอาการของกิเลสยังมีปรากฏอยู่ พระพุทธเจ้าท่านมารู้ทันในตรงนี้ท่านสามารถทำจิตให้ไปถึงสมาบัติขั้นที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักสูตรของพราหมณ์ในเมื่อจิตอยู่ในขั้นนั้นจิตมันก็ว่างโปร่งสว่างไม่มีอะไรปรากฏแม้แต่สัญญาอารมณ์ก็ปรากฏอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นรู้สึกว่าจิตเบาสบายแต่เสร็จแล้วเมื่อออกมาจากฌานขั้นนั้นมาสู่ภาวะความเป็นธรรมดาอย่างที่เรานั่งคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้สภาพจิตในเมื่อประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ยังมีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจพระองค์จึงรู้ว่าอ้าวนี่มันยังมีอาการของกิเลสปรากฏอยู่การบรรลุฌานตามหลักสูตรของศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่ทางตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันสูงเป็นสมาธิระดับสูงจนเกินไปสมาธิชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะมันเป็นสมาธิที่อยู่เหนือโลกถ้าจะขีดเส้นตายลงไปก็อยู่ในระดับพรหมโลกไม่ใช่มนุษย์โลกซะแล้วทีนี้พรหมโลกชั้นนี้มันเป็นพรหมที่ไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่ความว่างในเมื่อไม่มีความว่างจิตมันไม่มีเครื่องรู้จิตปราศจากเครื่องรู้สติสัมปชัญญะมันไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าไม่ใช่ทางเสียแล้วแล้วจึงย้อนหวนกลับมาที่กายพระองค์หวนกลับมาที่กายอย่างไรโดยมากำหนดดูลมหายใจเข้าหายเรียกว่าอนาปานสติเพราะฉะนั้นหลักอนาปานสตินี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนเราและก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะการเจริญอนาปานสติกรรมฐานการเจริญอนาปานสติกรรมฐานเนี่ยมีผลหลายอย่างในขั้นต้น1สามารถทำจิตให้สงบลงไปสู่ขั้นสมถกรรมฐานได้ประการที่2เมื่อผู้ภาวนามีจิตตามกระแสลมรู้เข้าไปข้างในสามารถมองเห็นอสุภกรรมฐานภายในตัวของเราเองได้ประการที่3ลมหายใจเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นและความตายในเมื่อเราสูดลมเข้าไปลมไม่ออกเราก็ตายในเมื่อลมออกมาแล้วลมไม่เข้าอีกเราก็ตายเราจึงได้มรณานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปด้วยทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถรู้ความตายในขณะนั้นก็สามารถที่จะได้ธาตุกรรมฐานเกิดขึ้นมาด้วยเพราะถ้าจิตมองเห็นว่าร่างกายของตัวเองตายแล้วร่างกายมันจะแสดงอาการขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวลงไปเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วครั้งสุดท้ายจะเหลือแต่สภาพจิตที่ว่างสว่างโปร่งอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นท้ายที่สุดแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่นี่มันจะหายไปหมดในความรู้สึกโลกแผ่นดินก็ไม่มีโลกหมู่สัตว์ก็ไม่มีต้นไม้ภูเขาลาวกาไม่มีทั้งนั้นในโลกนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นซึ่งมันปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วนี่ในทางปฏิบัติเมื่อท่านฟังมาอย่างนี้แล้วท่านก็พอจะรู้ได้แล้วว่ากายกับจิตนี่ออกจากกันได้กายกับอาจิตกับอารมณ์สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นภูมิจิตของผู้ปฏิบัติสามารถที่จะเป็นไปได้ถึงขั้นนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธแต่การบริกรรมภาวนาพุทโธนี่จิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธลงไปสักหน่อยหนึ่งพอจิตสงบว่างลงไปแล้วคำว่าพุทโธหายไปในขั้นต่อไปผู้ปฏิบัติจะทำอย่างไรให้น้อมจิตไปดูลมหายใจกำหนดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตามลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่ดูลมหายใจอยู่นั้นลมหายใจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามให้ทำสติตัวเดียวอย่าทำความเอะใจให้เกิดขึ้นลมหายใจก็ดีอาการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจก็ดีหรือบางทีลมหายใจมีอาการคล้ายๆกับว่ามันจะหายขาดไปก็ดีอาการเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ที่สร้างสติให้เกิดเป็นมหาสติ ตามหลักของมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติตามรู้กายเริ่มต้นด้วยการตามรู้ลมหายใจเข้าออกคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกนี้จะเป็นสื่อนำจิตให้สงบเข้าไปอยู่ในส่วนกลางของกายในเมื่อจิตเข้าไปสงบอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วลักษณะของจิตสงบจะต้องนิ่งแล้วก็มีแสงสว่างปรากฏอยู่ในความรู้สึกความสว่างอันนั้นสามารถมองทะลุออกมาข้างนอกกายบางทีมองเห็นกายของตัวเองเป็นแก้วโปร่งไปหมดเพ่งผมเห็นผมเป็นแก้วเพ่งไปที่หนังเห็นหนังเป็นแก้วเพ่งไปที่กระดูกเห็นกระดูกเป็นแก้วไปหมดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอิทธิพลของจิตที่มีความใสสะอาดสว่างในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์ไปสัมผัสสิ่งใดขึ้นมาย่อมเป็นของที่บริสุทธิ์สะอาดเช่นเดียวกันกับดวงจิตที่มีความบริสุทธิ์อันนี้คืออิทธิพลของจิตที่มีสมาธิมีสติปัญญาบ้างพอสมควรเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินั้นในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบพอที่จะน้อมไปสู่อะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคุณหมอทั้งหลายเนี่ยอาตมาใคร่ที่จะขอแนะนำให้เพ่งดูอาการ32แม้ไม่เป็นไปตามลำดับดังที่หลักสูตรธรรมะที่ท่านวางไว้ก็ตามสมมติว่าท่านอาจจะเคยผ่าศพวิจัยศพในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทำจิตนึกตามที่ท่านศึกษาท่านผ่าท่านจับท่านดูเพ่งจ้องลงไปให้มันชัดเจนลงไปด้วยสัญญาที่จำเอาไว้นั้นเพ่งบ่อยๆพิจารณาเนืองๆคิดกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเราเคยทำอะไรมาก็นึกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นแล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิในเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วสิ่งที่ท่านนึกคิดนั้นจะกลายเป็นภาพนิมิตปรากฏในความรู้สึกในจิตของท่านอย่างแจ่มชัดถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ดังที่กล่าวมาแล้วสมาธิของท่านจะกลายเป็นจะทำให้จิตของท่านเกิดมีพลังพลังจิตสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่คนไข้ได้เป็นอย่างดีคนที่มีสมาธินี่เป็นได้เพียงใช้คำพูดกับคนไข้บอกว่าทำใจดีๆทำใจให้เข้มแข็งโรคของคุณจะหายคุณไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยให้คุณหายคุณต้องหายแน่ๆพูดอย่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่วยให้คนไข้มีอาการดีขึ้นเพราะพลังจิตของเราที่มีสมาธิอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เคยผ่านการทำสมาธิมาบ้างพอสมควรแล้วอย่าไปเผลอแช่งใครเขานะถ้าเขินไปแช่งแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราแช่งปากของคนทำสมาธิเป็นปากที่มีสัตว์มีศีลในเมื่อพูดอะไรลงไปแล้วมันจะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้หมายถึงการทำสมาธิตามหลักของพระพุทธศาสนาและจุดมุ่งหมายของการทำสมาธินี่เพื่ออะไรนักปฏิบัตินักสมาธิทั้งหลายยังเข้าใจผิดกันอยู่เป็นส่วนมากการทำสมาธินี่ต้องรู้ทำสมาธินี่ต้องเห็นทำสมาธินี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์เข้าใจกันไปซะอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราไปสำคัญมั่นหมายที่จะเอาต้องมีเครื่องจะต้องมีความรู้ต้องมีนิมิตต้องเห็นโน่นเห็นนี่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้อย่างที่ว่านั้นเราก็เกิดท้อแท้แต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องถือว่าเป็นผลงานซึ่งการปฏิบัติของเราสิ่งเหล่านั้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์เพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติจนกลายเป็นมหาสติ ม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดเอาเป็นที่พึ่งแต่สิ่งที่เราจะพึงยึดเอาเป็นที่พึ่งนั้นคือตัวสติที่เด่นชัดขึ้นสติที่เด่นชัดขึ้นนี้มันกลายเป็นสติพละเป็นสติมีกำลังในตอนต้นๆกำลังของสติมันแผ่ซ่านไปอยู่ทั่วกายหรือแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแต่เมื่อสติรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งมันก็กลายเป็นสตินสีเป็นสตินสีคือความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงเป็นใหญ่สามารถที่จะประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพที่มีความสงบประคับประคองจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนี่เราต้องการความมีสติเท่านั้นในเมื่อสติตัวนี้เราอบรมให้แก่กล้าขึ้นจนสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้แต่อารมณ์ภายในจิตความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้ไม่มีการยึดถือในสิ่งนั้นๆรู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้แสดงว่าสติของเรามีกำลังขึ้นแล้วก็เป็นใหญ่ในสภาวะธรรมทั้งปวงในเมื่อเรามีสตินทรีย์เป็นใหญ่อยู่ภายในจิตของเราจิตของเราก็สามารถปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดในที่สุดก็สำเร็จมรรคผลนิพพานตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการพิจารณาอะไรก็ดีการบริกรรมภาวนาก็ดีสิ่งที่เราต้องการเป็นผลงานของเรานั้นคือสติตัวเดียวเท่านั้นทำสติให้เป็นใหญ่โดยเด็ดขาดในจิตในใจในกายของเราเมื่อสติเป็นใหญ่โดยเด็ดขาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไม่วุ่นวายสิ่งที่เป็นใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือมีสติเป็นใหญ่ในกายของเรานี่มีอะไรบ้างที่เป็นใหญ่โดยธรรมชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วตาหูจมูกเล่นกายใจท่านเรียกว่าอินทรีย์ที่เรียกว่าเอ็นซีก็เพราะเขามีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาเองโดยไม่มีใครจะสามารถก้าวก่ายหน้าที่ของเขาได้ตามีหน้าที่ดูก็ดูอย่างเดียวจะอุตริไปฟังช่วยหูไม่ได้หูมีหน้าที่ฟังก็มีฟังอย่างเดียวจะอุตริไปช่วยดูกับตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความเป็นใหญ่ในกายของเราตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดและเก็บอารมณ์สิ่งอื่นจะไปก้าวกายหน้าที่

ธรรมคือจิตสงบนิ่งสว่างและสิ่งรู้อันเป็นนามธรรมวัตถุตัวตนไม่ปรากฏในเมื่อนานๆเข้าสภาพจิตนั้นจะอ่อนกำลังลงในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะย้อนหันมาพิจารณากายเริ่มต้นจะดูลมหายใจหรือพิจารณากายคตาสติหรือพิจารณาตามแผนที่ท่านเคยวิจัยร่างกายของมนุษย์มาแล้วอาตมาว่าการเจริญอสุภกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีหรือการพิจารณาสรีระร่างกายอาการ32กายคตาสตินี่ก็ดีพวกคุณหมอทั้งหลายนี่ง่ายเพราะมีสัญญาเดิมอยู่แล้วอย่างพวกอาตมาเป็นพระเป็นสงฆ์ไม่เคยผ่าเคยตัดศพมาไปนั่งนึกหลับตาแทบเป็นแทบตายกว่าจะเกิดนิมิตขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงท่านทั้งหลายมีอุปกรณ์อยู่แล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิภาวนานี่ให้เชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นเราภาวนาอะไรพิจารณาอะไรสามารถทำจิตให้สงบสามารถทำจิตให้รู้ได้เราก็ยึดเอาอันนั้นเป็นหลักของเราถ้าสมมติว่าท่านต้องการอยากจะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในใจถ้าท่านเคยทำสมาธิมาแล้วให้ตั้งใจอธิษฐานจิตถามตัวเองเอาไว้ว่านี่คืออะไรแล้วก็พยายามทำสมาธิให้จิตว่างพอจิตว่างลงไปแล้วคำตอบมันจะผุดขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้ต่อเราหมดความคิดความตั้งใจคือความว่างของจิตสมาธิก็เกิดการหมดความคิดก็คือความว่างของจิตวิปัสสนาคือปัญญาก็เกิดสำหรับการกล่าวธรรมะเป็นเครื่องประดับความโลภของบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณธรรมจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จที่ตนพึงปรารถนาโดยทั่วกันคือสติที่เป็นใหญ่อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่เฉพาะตัวถ้าพูดถึงบุคคลก็คือผู้มีอำนาจเฉพาะตัวสติก็คือความระลึกอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่สติที่ระลึกเป็นใหญ่ในการระลึกเรียกว่าสติอินทรีย์แต่ลักษณะของสติอินทรีย์นี่ถ้าใครบำเพ็ญให้มีขึ้นพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตมันจะกลายเป็นอัตโนมัติไปหมดบางครั้งบางท่านอาจจะเคยภาวนามามากแล้ว บางทีอยู่เฉยๆจิตมันก็สงบโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสติสี่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นในบางครั้งมันเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งใจจนเรารู้สึกรำคาญอันนี้คือผลของความที่สติเป็นใหญ่ทีนี้เราจะเกิดสติเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการเพ่งเพ่งตามที่ได้อธิบายให้ฟังเอากายของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานจะเพ่งดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือตามแนวทางที่ท่านเคยได้วิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของผู้คนมาเอาอันนั้นมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติมันจะช่วยให้เรารู้เห็นเร็วขึ้นในเมื่อเรารู้เห็นขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นสติมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นอันนี้แล้วแต่พลังจิตของเราถ้าเรามีพลังจิตสามารถที่จะบังคับจิตใจของคนอื่นได้มันก็เป็นไปได้ดีแต่จะด้วยประการใดก็ดีผู้ที่มีสมาธิแล้วคำพูดมันศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นได้ถ้าหากสมมติว่าใครก็ตามถ้าเกิดโกรธใครสักคนหนึ่งอย่าไปแช่งเขาให้ทำสมาธิให้แผ่เมตตาให้เขามากมากในเมื่อเราแผ่เมตตาให้เขามากมากมันจะเกิดผลขึ้นมาสองอย่างอย่างหนึ่งเขามาดีกับเราอย่างที่สองถ้าเขาไม่ยอมดีเขาก็พังไปเองเราไม่ต้องแช่งก็เป็นบาปแล้วทำให้เราเสื่อมคุณธรรมด้วยในเมื่อจิตสงบลงไปในตอนต้นๆ นี่จิตจะไปนิ่งเฉยอยู่ถ้าหากเราทำสมาธิสามารถทำให้จิตสงบนิ่งเฉยได้บ่อยๆสติสัมปชัญญะมันจะค่อยดีขึ้นแล้วก็ทำให้มันได้บ่อยๆอย่างนั้น

0: คอยสังเกตตอนที่จิตถอนออกมาจากความเฉยแล้วมันจะเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อเกิดความคิดอะไรขึ้นมาจ้องตามรู้ความคิดอันนั้นรู้สักแต่ว่าเรามีความคิดอย่าไปช่วยจิตมันคิดอย่าไปตั้งใจคิดต่อเช่นอย่างความคิดผุดขึ้นมาพับมันนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็รู้เพียงแค่นั้นอย่าไปนึกให้มันเลยเถิดไปกว่านั้นทำความรู้สึกสักแต่ว่าเรามีความคิดเท่านั้นคิดอะไรก็ได้ไม่สำคัญแล้วสติปัญญามันจะค่อยดีขึ้นการกำหนดตามรู้ความคิดอันนี้แหละในเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วมันจะกลายเป็นภูมิวิปัสสนาเพราะความคิดก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพียงแต่เราจ้องดูความคิดจิตของเราจะค่อยรู้ซึ้งไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดภูมิธรรมคือวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นขอแต่ให้มีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตามแล้วภายหลังมาจิตของเรามันจะรู้ไปเองอันนี้มีสิทธิ์ที่จะถึงนิพพานได้ถ้าหากสมมติว่าญาติโยมชาวบ้านทั้งหลายทำได้อย่างที่ว่านี้เป็นดีที่สุดเวลานี้หลวงพ่อก็แนะนำให้ชาวบ้านทั้งหลายทำอยู่ที่บ้านของตัวเองก็อย่างคุณหมอก็เคยไปพักที่วัดอาตมาก็ไม่เคยไปคุมไปนั่งพานั่งสมาธิสักทีมีปัญหาอะไรก็มาถามแล้วไปทำด้วยตนเองอยากจะให้ทุกท่านทำไปโดยลำพังของตัวเองถ้าการทำสมาธิมีผู้คอยควบคุมบางครั้งจิตอาจจะตกอยู่ในกระแสแห่งการสะกดจิตถ้ายิ่งทำสมาธิไปด้วยฟังเทศไปด้วยผู้เทศก็แนะนำให้ทำจิตอย่างนั้นทำจิตอย่างนี้เมื่อจิตของผู้ฟังสงบเคลิ้มลงไปอยู่ในครึ่งหลับครึ่งตื่นในตอนนี้จิตมันจะยึดคำพูดแล้วกลายเป็นเรื่องการสะกดจิตไปทันทีเพราะฉะนั้นจึงไม่นิยมที่จะไปนั่งเฝ้าหรือนำคนภาวนาถ้านั่งเฝ้าก็เพียงแต่ว่าเอ้าเวลานี้นั่งสมาธินะทำจิตทำใจกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าต่อไปนี้ไม่พูดทำความสงบกันทุกคนคนจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกทีนี้พอสมมติว่าเวลาล่วงเลยไปชั่วโมงสองชั่วโมงพอออกจากสมาธิแล้วใครมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ถามกันในขณะนั้นบางครั้งยังเคยเทศว่าพวกญาติโยมพากันมาทำดีในวัดความดีมันก็หลั่งไหลเข้าวัดหมดถ้าหากความดีอันนี้มันจะทำให้รวยได้วัดก็รวยแต่ผู้เดียวญาติโยมก็พากันจนหมดเพราะมาสร้างความดีให้วัดเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาหรือสวดมนต์อยู่ในบ้านเนี่ยดีที่สุดเพศคฤหัสถ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่ไม่เคยบวชสำเร็จพระโสดาเช่นนางวิโสสาขาอนาถบิณฑิกะก็ยังครองเรือนอยู่พระเจ้าสุทโธทนะฟังเทศก็ยังทรงเป็นคฤหัสถ์อยู่สำเร็จพระอรหันต์พระพาหิยะก็ยังแต่งเพศเป็นนักบวชนอกศาสนาอยู่ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็สำเร็จทั้งที่เป็นหน้าที่อยู่ในเพศนักบวชนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเพศนี่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการปฏิบัติอยู่ในภูมิของศีล5นี่ง่ายที่สุดเพราะข้อที่จะพึงผิดวินัยนั้นมันน้อยเราเป็นคฤหัสถ์มีศีล5จะประดับตกแต่งร่างกายก็ได้มีครอบมีครัวได้รับทานอาหารเย็นได้ไม่ขัดข้องแต่ถ้าบวชเป็นชีแล้วทานอาหารเย็นภาวนาจิตไม่สงบบวชเป็นพระเป็นสงฆ์แล้วฉันข้าวเย็นภาวนาจิตไม่สงบสงบได้ก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะผิดศีลเพราะฉะนั้นใครยังไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะครองศีลจำนวนมากๆได้อย่าเพิ่งริบวชดีกว่ารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วศีล8ศีล10ศีล227ถ้าพื้นฐานมันดีแล้วมันไปเองก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ทีนี้เมื่อเราปลูกลงไปแล้วมัน อย่างรากอย่างอะไรลงไปแล้วมันเจริญก็งามแผ่กิ่งก้านสาขาไปเองทีนี้ศีล5นี่ก็เปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆที่เราเริ่มปลูกลงเมื่อมันมีรากแก้วมันมั่นคงขึ้นมาแล้วกิ่งก้านสาขามันก็แตกสาขาแผ่กระจายไปเองเพราะงั้นอย่าไปสงสัยเลยเป็นฆราวาสจะภาวนาไม่ได้ดิบได้ดีเอาว่าไงภาวนาแล้วมีอาการเคลิ้มเคลิ้มอาการเคลิ้มเคลิ้มคืออาการนอนหลับจิตมันจะหลับเหมือนกับการจะนอนหลับอย่างธรรมดาธรรมดาแต่โดยธรรมชาติของจิตที่จะเป็นสมาธิที่ก้าวลงไปในระยะแรกนั้นคือการนอนหลับอย่างธรรมดามีอาการเคลิ้มเคลิ้มแล้วก็วูบลงไปถ้าตกใจตื่นจิตถอนก็มาตั้งต้นใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตื่นวูบลงไปแล้วปล่อยให้มันเป็นไปจนกระทั่งหยุดวูบนิ่งพอเกิดนิ่งพับถ้านอนหลับธรรมดาก็มืดไปเลยทีนี้ถ้าเป็นสมาธิพอนิ่งพับสว่างโพร่งขึ้นมาอาการวูบนั่นเป็นอาการที่จิตจะก้าวลงสู่สมาธิกำลังจะได้ผลแล้วเชิญทำต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถ้าหากสมมติว่าเราเลี้ยงเองทำเองไม่มีใครเขาทำให้คือหมายความว่าเลี้ยงเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาแล้วเอาหม่อนเอาไหมไปต้มเองสาวเส้นไหมเองอันนี้มันก็เป็นปานาติบาตแต่ถ้าเพียงแค่ว่าเราไปแนะนำให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแล้วก็ในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขาจะรู้จักเอาประโยชน์ก็ตามไม่รู้ก็ตามนั่นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสั่งเขาละอันนี้มันก็ไม่เป็นปานาติบาตทีนี้อย่างสมมติว่าหลวงพ่อนี่ไปเที่ยวเทศให้ใครเขาฟังบอกว่าประโยชน์3อุทานและสัมปทาประโยชน์ปัจจุบันต้องถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันในการทำงานทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนทั้งหลายมีงานมีหน้าที่การงานต่างๆกันคนที่มีหน้าที่ราชการก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ถ้าเกิดมีคนร้ายที่เป็นมือปืนคอยรับจ้างฆ่าคนพอฟังเทศหลวงพ่อแล้วเขาไปขยันยิ่งขึ้นเพราะเขาเลื่อมใสในคำเทศหลวงพ่อจะไม่ตกนรกใต้เลยนี่เราพิจารณาเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระพุทธศาสนาสรุปธรรมทั้งหลายลงในมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8ประการซึ่งอยู่ในวงสัจธรรมนี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับตลาดโลกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกซื้อเลือกหาได้อย่างสะดวกสบายขอแต่มีเงินซื้อจะเอาสักเท่าไหร่ก็ได้คำว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นศาสนธรรมเป็นตลาดเที่ยวกับว่าเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดภูมิใดผู้ผลประเภทใดจนถึงจุดสุดยอดได้แก่พระนิพพานมีอยู่ในวงแห่งศาสนธรรมนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้ชมบรรดาพระสาวกทั้งหลายเป็นผู้เข้าชมมรรคผลนิพพานด้วยการประพฤติปฏิบัติตนโดยทางสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะสามีกิปฏิปันโนจนสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้โดยสมบูรณ์และคำว่าศาสนธรรมเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้นั้นไม่ได้ร่วงโรยไปไหนคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดมาถึงปัจจุบันนี้การสร้างกุศลคือคุณงามความดีทุกประเภท และผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการสร้างกุศลทั้งหลายก็สร้างขึ้นและเกิดขึ้นในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี้เราทั้งหลายผู้ต้องการสิ่งที่มีค่าในศาสนธรรมมาครองก็ต้องเป็นผู้สนใจประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังภายในใจของตนให้ออกด้วยอุบายวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรพระพุทธเจ้าเป็นองค์แห่งผู้เพียรยิ่งที่สุดไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกพระสาวกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความเพียรอันแก่กล้าจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความขี้เกียจอ่อนแอความรูปๆคำๆสงสัยในแง่ต่างๆไม่อาจปฏิบัติตนไปได้นั้นไม่สำเร็จผลประโยชน์อันใดในคำว่ามรรคผลนิพพานนอกจากจะสำเร็จผลเป็นทุกข์และคำว่าศาสนธรรมเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในที่แห่งหนึ่งแห่งใดเหมือนตลาดโลกเขาแต่ตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลส่วนที่รวมแนวทางแห่งพระศาสนาก็คือคัมภีร์ตำรับตำราเป็นเครื่องชี้แนวทางผู้ปฏิบัติที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดก็ได้แก่พุทธบริษัทแต่ละรายจะพึงขวนขวายสำหรับตนเช่นเราทั้งหลายผู้มีความสนใจต่อการกุศลมีจิตนะภาวนาเป็นต้นบำเพ็ญกันมาอยู่เวลานี้นี่ชื่อว่าเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นภายในตัวของเราจิตนะภาวนาเป็นสำคัญที่จะเป็นข้อยืนยันถึงเรื่องมรรคผลนิพพาน ว่าเป็นเช่นไรเป็นข้อยืนยันให้ทราบชัดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเช่นไรจะเป็นเครื่องยืนยันขึ้นจากผลแห่งการปฏิบัติจิตตภาวนาของเราโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันให้ได้ทราบซึ้งถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าและให้ทราบซึ้งถึงพระธรรมตลอดพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมที่เรียกว่าวิสุทธิธรรมได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติหรือผลแห่งการปฏิบัติของเราในหลักธรรมท่านกล่าวว่าธัมมานุธัมมะปฏิปันโนผู้ใดปฏิบัติสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นเป็นผู้สมควรจะได้รับมรรคผลโดยลำดับและผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระตถาคตตถาคตเป็นผู้เช่นไรตถาคตอันแท้จริงไม่ใช่รูปร่างสรีระอย่างที่เรามองเห็นกันนี้นี่เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าแต่องค์พุทธะอันแท้จริงนั้นได้แก่พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์การที่เราประพฤติปฏิบัติตนจนถึงขั้นจิตตภาวนาและผ่านไปโดยลำดับเห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งเห็นจริงเป็นขั้นๆไปนี่แลเป็นเครื่องยืนยันถ้าเราได้ทราบซึ้งถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุหรือทรงตรัสรู้และพระสงฆ์ทั้งหลายท่านบรรลุข้อยืนยันอยู่ที่ใจธรรมที่กล่าวนี้มีอยู่กับทุกคนสำคัญที่การปฏิบัติการจิตตภาวนาตามแต่จริตนิสัยที่ชอบของผู้บำเพ็ญถนัดในธรรมบทใดเช่นเรากำหนดพุทโธเป็นต้นถ้าถูกกับจริตจิตใจจิตใจจะมีความสงบและเยือกเย็นในขณะที่นำมาบริกรรมก็จิตใจเบาหรืออานาปานสติเป็นต้นส่วนมากมักชอบอานาปานสติถูกกับจริตของคนเป็นจำนวนมากการกำหนดอนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกทานเข้าทานออกมีดั้งจมูกเป็นที่สัมผัสลมมากกว่าอวัยวะอื่นใดส่วนมากจึงต้องกำหนดสติไว้ที่ดั้งจมูกโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปภายในไม่ต้องตามลมออกไปภายนอกเป็นแต่เพียงให้ทราบว่าลมสัมผัสเข้าสัมผัสออกอยู่ด้วยความมีสติสืบต่อไม่เผลอจากความรู้ในขณะที่ลมผ่านเข้าผ่านออกให้สืบเนื่องกันไปเป็นลำดับใจจะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปแล้ววงแคบเข้ามาใจนี่จะมีวงแคบเข้ามารู้แคบเข้ามาแคบเข้ามาจนถึงจุดแห่งลมหายใจและลมหายใจนั้นจะค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปเป็นลำดับผู้ปฏิบัติมักจะเป็นด้วยกันว่าละเอียดลงไปมากๆเราก็ทราบว่าละเอียดลงไปโดยลำดับหรือมากเพียงไรจนขนาดว่าลมหายใจหายเงียบไปเลยในความรู้สึกหลังจากว่าลมละเอียดลงไปแล้วนานก็เป็นไปได้สำหรับผู้ภาวนาแต่ความจริงนั้นลมหายใจจะหายไปหรือไม่หายก็ตามเราไม่ต้องไปตามค้นคว้าดูเพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมหายใจแต่เราภาวนาเพื่อจะเอาจิตเป็นเพียงกำหนดลมหายใจเพื่อเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะของจิตที่อาศัยของจิต เพื่อความละเอียดของตนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบว่าลมละเอียดก็ดีหรือปรากฏว่าลมได้หายไปจากความรู้สึกนั่นก็ดีเราจึงไม่ควรไปวิตกวิจารณ์ไปเป็นกังวลกับลมเกิดความตกอกตกใจกลัวจะตายเสียเมื่อลมหายใจสิ้นไปแล้วอย่างนี้นี่เป็นการสร้างอุปสรรคให้แก่การดำเนินของตนเป็นไปได้ความลำบากหรือขัดข้องหยุดชะงักเพียงแค่นั้นเพราะฉะนั้นเพื่อความ ทะลุบุโปร่งให้ถึงจุดความจริงจึงควรปฏิบัติต่อลมหายใจในขณะที่ลมละเอียดลงไปลงไปจนถึงขั้นลมดับไปหายไปในความรู้สึกนั้นด้วยวิธีการว่าหรือด้วยอุบายว่าแม้ลมจะหายไปก็ตามถ้าผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายเพียงเท่านั้นจิตจะทะลุปุกลงลมก็หายไปว่างก็ว่างความที่รู้ว่าว่างกับความว่างอยู่ด้วยกันจิตจะอยู่ที่จุดนั้นถือความว่างเป็นอารมณ์ในขณะนั้นลมหายใจหมดไปแล้วเป็นอันว่าหมดการยึดการถือการเกาะกันความว่างมีอยู่กำหนดความว่างเป็นอารมณ์ของใจใจกับความว่างอยู่ด้วยกันความว่างเมื่อกำหนดนานๆเข้าจะมาปรากฏเป็นใจมาปรากฏที่ใจเป็นผู้ว่างเสียถ่ายเดียวนี่เป็นที่อยู่ของจิตโดยแท้ในขณะที่ภาวนาอนาปานสติเราจึงไม่ควรกังวลกับสิ่งใดการที่จิตว่างแล้วเกิดความสงสัยจิตย่อมจะแฉลบออกไปนอกลู่นอกทางไปรับรู้รับเห็นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของตาของหูไปเสียไม่ใช่เรื่องของใจที่รู้เห็นโดยเฉพาะจึงเป็นความผิดสำหรับจิตที่แฉลบออกไปเช่นนั้นเพื่อความถูกต้องเมื่อลมละเอียดลงไปก็ให้ทราบว่าลมละเอียดสืบต่อกันไปโดยลำดับด้วยความมีสติควบคุมเมื่อถึงขั้นลมหายไปหรือลมดับไปสิ้นไปก็ให้ทราบว่าลมสิ้นไปแต่ความรู้นั้นไม่สิ้นไปเมื่อความว่างปรากฏขึ้นเพราะไม่มีงานคือลมหายใจเป็นที่ทำความว่างจะเป็นงานอันหนึ่งสำหรับจิตให้จิตได้ยึดได้เกาะแทนลมหายใจถือความว่างเป็นอารมณ์จิตอยู่กับความว่างเรื่องการตายการเป็นไม่ต้องไปคิดไปกังวลเพราะการภาวนาไม่ใช่เพชฌฆาตที่จะฆ่าคนให้ตายหากการภาวนาเป็นเพชฌฆาตพระพุทธเจ้าจะต้องตายก่อนใครทั้งหมดแล้วเพราะทรงดำเนินอานาปานสติมาก่อนใครทั้งโลกในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นศาสดาได้ด้วยอำนาจแห่งอานาปานสติเป็นพื้นฐานแห่งการภาวนาความกังวลความวิตกใดๆก็ตามที่จะมาเป็นอุปสรรคขีดขวางการดำเนินทางด้านจิตตภาวนาของเราให้รีบสลัดปัดทิ้งออกอย่าเอามาเป็นกังวลของใจลมจะดับไปหายไปก็ให้หายไปผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายผู้รู้เพราะผู้รู้ไม่หายนี่แหละวิธีการภาวนาเอาว่างก็ให้รู้ว่าว่างอยู่กับความว่างผู้รู้กับความว่างอยู่ด้วยกันเป็นอารมณ์ของกันได้เช่นเดียวกับจิตกับลมหายใจอยู่ด้วยกันได้ในขณะที่เรากำหนดอานาปานสติเป็นอารมณ์เมื่อถึงขั้นว่างก็เอาความว่างเป็นอารมณ์เมื่อกำหนดความว่างเป็นอารมณ์ด้วยความมีสติเช่นเดียวกันกับการกำหนดอานาปานสติแล้วความว่างนั้นจะหดตัวเข้ามาเป็นถึงใจเลยกลายเป็นใจเป็นผู้ว่างเสียถ่ายเดียวนั่นจะเป็นของประเสริฐเราจะเห็นจุดสำคัญของการภาวนาคือผลแห่งการภาวนาจะปรากฏถึงความว่างของจิตโดยเฉพาะความว่างอันหนึ่งเป็นอาการของจิตเมื่อจิตของเราไป ภาวะโกนกับความว่างอันนั้นเสียเลยเกิดความกังวลเรียกว่าลูกคลำเงาตะครุบเงาไปเสียดังนั้นจิตอาจทะเลถลายไปได้แต่ถ้าถือความว่างเป็นอารมณ์ยึดความว่างนั้นกับจิตไว้เป็นอารมณ์แห่งการภาวนาแล้วความว่างนั้นจะหดตัวเข้ามาจนถึงจิตแล้วก็ทราบได้ชัดว่าผู้รู้อกผู้ว่างผู้ว่างอันแท้จริงคือผู้รู้นี่แหละนี่หายสงสัยหมดการภาวนาอานาปานสตินี่คือที่สุดแห่งอานาปานสติในการภาวนาเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเอาไว้แต่ขณะภาวนาอย่าไปเป็นกังวลอย่านำเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแล้วผลเป็นอย่างไรเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจในขณะที่ทำภาวนาในวงปัจจุบันพอสัมพันธ์ก็คืออานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้กำหนดรู้อยู่ทุกระยะระยะเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะเกิดขึ้น

มรรคผลนิพพานพิจารณาอย่างนี้เรื่องมรรคผลนิพพานพร้อมแล้วพร้อมอยู่เสมอภายในจิตของผู้ปฏิบัติไม่มีการไม่มีสถานที่เป็นอากาลิโกสัจธรรมมีอยู่ตลอดการภายในตัวของเราเราจะหยิบยกเอาสัจธรรมประเภทใดขึ้นมาพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะมีอยู่กับเราเมื่อได้ตั้งหน้าพิจารณากันแล้วทำไมจะไม่เข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ต้องรู้เข้าไปโดยลำดับสติปัญญาเป็นสิ่งที่เจริญงอกงามขึ้นได้เมื่อได้การเมื่อมีได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอต้องเจริญขึ้นได้ถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาคือสติปัญญาอันแตกกล้าสามารถตัดกิเลสขาดทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจของมหาสติมหาปัญญาไปได้เลยนั่นนิโรธคือความดับทุกข์ดับด้วยอำนาจแห่งมรรคไม่ใช่อยู่ๆนิโรธก็ทำงานเอาเองได้ไม่ใช่อย่างนั้นดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของมรรคมรรคเป็นเครื่องฆ่ากิเลสกิเลสเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ได้ดับลงไปแล้วทุกข์ก็ไม่มีภายในใจนี่เรียกว่าเรียนอริยสัจรอบอยู่ภายในใจมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่นี่เมื่อทุกข์ก็เข้าใจว่าเป็นทุกข์พร้อมทั้งรู้และละสาเหตุที่เป็นทุกข์ด้วยสติปัญญาจนปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมาคือความดับทุกข์ทุกข์ก็ดับไปแล้วกิเลสตัณหาอาสวะก็ดับไปแล้วด้วยอำนาจของมรรคมรรคก็ได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปแล้วอะไรที่นี่ยังเหลืออยู่สิ่งเหล่านี้ผ่านไปแล้วทั้งนั้นทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสก็ได้ดับไปแล้วเพราะกิเลสดับไปด้วยอำนาจของมรรคเป็นผู้สังหารนิโรธคือความดับทุกข์ก็ได้ทำหน้าที่ไปแล้วทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ของตนไปโดยสมบูรณ์แล้วหมดปัญหาอันใดที่นอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นมีอะไรก็ผู้รู้ที่ว่าทุกข์ดับไปเพราะอำนาจเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคจนเป็นนิโรธขึ้นมาผู้ที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานเสร็จสิ้นลงไปแล้วนั่นแหละผู้นอกจากอริยสัจนี่แหละคือผู้ประเสริฐสัจธรรมทั้งสี่นั้นเป็นทางเดินก็มีเป็นขวากเป็นหนามกีดขวางทางเดินก็มีเช่นทุกข์สมุทัยเป็นขวากเป็นหนามกีดขวางทางเดินมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกฟาดฟันเป็นเครื่องมือบุกเบิกฟาดฟันดงหนาป่าทึบที่เต็มไปด้วยกิเลสนั้นให้สิ้นซากลงไปด้วยนิโรธทำหน้าที่แอบไปตามมรรคเมื่อถึงที่แล้วหมดคำว่าอริยสัจเพราะอริยสัจเป็นทางเดินนิโรธกับมรรคเป็นทางเดินพอสิ้นสุดยุติอันนี้แล้วนั่นคือความบริสุทธิ์และนั่นไม่ใช่อริยสัจนอกเหนือไปจากอริยสัจซึ่งเป็นสมมุติแล้วโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือมรรคผลนิพพานแท้มรรคคือข้อปฏิบัติผลก็ได้มาเป็นลำดับลำนาจนกระทั่งถึงอรหัตตผลขั้นสุดยอดแห่งธรรมเป็นวิสุทธิธรรมขึ้นมาในดวงใจของผู้ปฏิบัติรายนั้นๆไม่สาธารณะแก่ผู้ใดที่ไม่ได้ปฏิบัติและผู้ไม่สามารถเมื่อเข้าถึงขั้นภูมิอันเป็นวิมุตติหลุดพ้นนั้นแล้วเรียกว่าได้เห็นตถาคตเฝ้าตถาคตอย่างเต็มอกได้ครองธรรมอันบริสุทธิ์วิเศษอย่างเต็มองค์ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมที่เรียกว่าพระสงฆ์อย่างเต็มองค์เรียกว่าอริยสาวกอรหัตสงฆ์อย่างเต็มองค์นี่ล่ะประมวลธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าลงมาสู่จุดนี้

0: ทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมมาโดยลำดับธรรมดารวมลงจุดนี้เป็นจุดสุดยอดเป็นจุดสุดท้ายเมื่อถึงนี้แล้วเรียกว่ากะเป็นการทำลายป่าช้าความเกิดตายได้ทั้งสิ้นไม่มีอันที่เหลือตัณหาตัวใดที่จะไปจับจองป่าช้าให้พาเกิดพาตายอีกต่อไปเพราะจิตบริสุทธิ์แล้วเลิกล้มกันเรื่องป่าช้านี่แหละท่านเรียกว่าอาการลิกจิตอาการลิกธรรมไม่มีการสถานที่เป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาอยู่ด้วยความประเสริฐสงบโดยหลักธรรมชาติขอให้ทุกท่านนำไปพินิจพิจารณาธรรมเหล่านี้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือคารวะแต่นิยมกับการประพฤติปฏิบัติและคำว่าอำนาจวาสนานั้นก็ไม่ขึ้นอยู่กับคำว่านักบวชคารวะขึ้นอยู่กับทุกคนผู้มีมากมีน้อยที่ได้เคยสั่งสมมาแล้วด้วยกันแต่ความแน่ใจก็คือว่าต่างคนได้ทางได้สั่งสมวาสนาบารมีมาแล้วจึงได้เกิดความเชื่อความนองใสในทางพุทธศาสนาถ้าเชื้อเดิมไม่มีมันไม่มีอะไรจะมาติดต่อกันได้มีเชื้อเดิมมีแล้วจึงได้มาสืบต่อกันติดต่อกันมาเรื่อยๆให้เราเชื่อวาสนาของเราดูที่ใจไม่ได้อยู่สถานที่ไม่ได้อยู่ในที่อื่นใดอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สร้างเหตุสร้างผลแม้จะสร้างความพ้นทุกข์ให้ตนก็คือใจไม่นอกเหนือประจักษ์ใจนี้เลยขอให้นำพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตนชีวิตของเรามีคุณค่าในสัมปยุตประดับด้วยธรรมบำเพ็ญธรรมตายก็มีค่าเป็นก็มีค่าเพราะใจมีค่าความดีอยู่กับใจดวงใดใจดวงนั้นมีค่าและการแสดงธรรมก็เห็นมาก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: หูอื้อตลอดนะเขาพูดให้พรความเข้าหูหมดมันไม่ได้ออกนี่ออกสู่หูประชาชนมันออกนี่มันเข้าหูเราเสียงวู้วู้ท่านทั้งหลายมาวัดให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่าสักแต่ว่ามาทำบุญให้ทานก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วแต่ที่เราจะได้พิเศษให้สังเกตสังกาดูให้ดีการประพฤติกตธรรมของวัดนี้เป็นยังไงนับตั้งแต่พระเดินลงไปให้ดูไปเป็นคติตัวอย่างการอยู่การกินใช้สอยนี่สำคัญมากเมืองไทยเราลืมตัวเพราะการอยู่การกินการใช้สอยต่างๆฟุ้งเฟ้อมากทีเดียวลืมตัวมันเป็นมาตั้งแต่นิสัยของปู่ย่าตายายเพราะแต่ก่อนท่านเหล่านั้นพาดำเนินมาด้วยความสงบราบรื่นดีงามสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างในเรื่องการอยู่การกินใช้สอยนี่หลานไทยเกิดขึ้นมามันเอาตัวอย่างของพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็แซงหน้าไปเลยฟุ้งเฟ้อมากเมืองไทยเราขอให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนี้หรืออยู่ที่ไหนก็ตามให้นำคติธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อตนเองคติธรรมนี้เป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงออกของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยดีงามสม่ำเสมอแช่มชื่นในตาในใจเมื่อได้เจอได้เห็นเขานี่เป็นกิริยาของพระพุทธเจ้าที่ออกมาในนามว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ก็คือการกระจายความดีงามของธรรมที่ออกจากพระพุทธเจ้ามาให้มาปฏิบัติตาหูจมูกลิ้นกายใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นใช้ให้เป็นโทษเผาเจ้าของทั้งเป็นก็ได้เพราะฉะนั้นจึงให้ระมัดระวังเครื่องมือติดตัวของเราเป็นทั้งบุญทั้งคุณเป็นทั้งเพชฌฆาตสังหารเราก็คือตาเห็นอะไรๆแล้วไม่ดีก็ชั่วแล้วมันจะยึดเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันจะยึดเข้ามาส่วนมากมักจะมีแต่สิ่งที่ต่ำทรามสิ่งที่ดีงามพอจะเป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ค่อยได้กันถ้าไปที่ไหนที่ไหนมักจะไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อที่จะไปเพื่อนำสิ่งต่างๆที่เขามาสัมผัสสัมพันธ์ในสายทางที่เราไปแล้วนำเข้ามาเป็นคตินี้ไม่ค่อยมีนะไปพุ่งเฟ้อพุ่งเฟ้อไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะพี่น้องทั้งหลายอยากเข้าใจว่าความพุ่งเฟ้อเห่อเหิมสมบัติเงินทองเข้าของที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นที่พึ่งทางใจได้นะไม่มีอันนี้อาศัยฟุ้งเฟ้อไปอย่างนั้นหลักใจไม่มีความหมายคนเราไปนั่งอยู่กองเงินกองทองบนภูเขาก็ เหมือนโยนกบตัวหนึ่งขึ้นไปอยู่บนภูเขาไม่มีค่านั่นแหละคือจิตใจไม่มีสาระจิตใจต้องมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยืนใจนี้หาเกาะตลอดเวลานะให้เกาะได้เกาะในสิ่งที่ดีงามให้ปล่อยไปตามใจแล้วเกาะแต่สิ่งที่เลวร้ายทั้งนั้นแหละพากันจำให้ดีให้ก้าวเข้ามาในวัดเห็นไหมหนังสือเราเขียนไว้เองนะทั้งจริงทั้งตลกอยู่ในนั้นคือจะว่าไงเขียนไว้นั่นทางนั้นกูจะฟ้องท่านเปามันมาเที่ยวเพี้ยนบ้านคือมานี่มีแต่ท่านเปานะมันมีแต่พวกเพี้ยนบ้านท่านเปาเลยจะตายสอนนะ เราไปอำเภอภูเขียวเขาเขียนติดท้ายรถไว้ว่ากูจะฟ้องท่านเป่าว่างั้นนะเราไปส่งของตามโรงพยาบาลพอเราเห็นนั้นนี่ยังบกพร่องเราจะต้องไปเพิ่มเติมใหม่ให้สมบูรณ์ว่าพอเรากลับมาถึงวันนี้แล้วเราก็เอาต้นฉบับของเขาว่ากูจะฟ้องท่านเป่าฉบับของบัตรก็ว่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านต่อไปนะอยู่นั่นเห็นไปดูเอามันเพ่นพ่านจริงจริงออกมานอกนั้นเลยนี่จะหาสาระไม่ได้ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นสาระแก่ตนเองเป็นที่อุ่นแก่ตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายต้องเป็นเครื่องมือที่จะทำประโยชน์ให้ตนเองไม่ใช่เป็นเครื่องมือทำลายสังหารตนเองนะไปพากันคิดกันอ่านอย่างที่วัดป่าวันตาลเราดูพระดูเนรกับดูอาหารการขบฉันนี่สะดุดใจกึกคือให้ท่านปฏิบัติรักษาตัวท่านเองมีมากมีน้อยความรู้จักประมาณคือธรรมเรามาปฏิบัติธรรมให้มีธรรมเหล่านี้ติดตัวไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมดื่มเนื้อดื่มตัวไปกับโลกามิเครื่องล่อคนโง่ยอมปราดล่อหลอกท่านไม่ได้ได้พิจารณาเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราล้วนแล้วตั้งแต่ผู้เขียมผู้ขัดข้องขาดเขินอยู่ในป่าในเขาเหมือนกันไม่ได้มีความสมบูรณ์มาบรรลุธรรมมาสอนโลกไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปสามผลกว่าจะได้ธรรมมาสอนโลกบรรดาสาวกยกเป็นตัวอย่างอย่างเช่นพระโสณะประกอบความเพียรเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนี่ละสารณะของพวกเราไม่ใช่อย่างที่เขาเขียนไว้นั่นแต่ก่อนเราเป็นเด็กเราพอจำได้ว่าไม่ใช่อย่างว่าอหิวากำเริบให้ล้างมือก่อนเปิบด้วยน้ำประปาเขาว่าไอ้เราเนี่ยมันเปิบเลยไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกันนะขอให้มาเถอะมันไม่ได้ล้างมือนะเปิบเลยเขาเขียนไว้สอนนักเรียนเราเป็นนักเรียนก็เลยจำมาได้อหิวากำเริบให้ล้างมือก่อนเปิบแต่ก่อนเขาไม่ค่อยใช้ช้อนกันเปิบอะไรเปิบล้างมือก่อนเปิบด้วยน้ำประปาผักดิบผักสดให้งดเสียดีกว่าหากใช้น้ำท่าจงต้มเสียก่อนอาหารหวานข้าวเมื่อกินทุกคราวให้เลือกแต่ร้อนๆอาหารซ้ำสอนจะจำไว้ใครสอนกินไม่ดีเอ๋ยว่าแล้วนะเข้าใจไหมนี่เราได้มาตั้งแต่เราเรียนหนังสือเอามาอันไหนที่มันติดใจมันก็ติดมานี่เป็นคติธรรมได้ดีให้ล้างมือก่อนเปิบนะอย่าพวกป้าพวกป้าฟังเสียงช้อนตีกันพวกป้าพวกป้าเวลาจะกินข้าวรับทานข้าวกินข้าวละถูกภาษาดั้งเดิมของเราเป็นแก่นเป็นสารรับทานนี่ประดับกิเลสให้เพราะพิ้งไปต่างหากนะรับทานกินเท่านั้นพอถ้าภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรอีทเหรอถ้าภาษาอะไรภาษาหยวนก็เกิมเลยอันเกิมเข้าเป็นอย่างนั้นแหละให้พี่นี้พิจารณาพี่น้องทั้งหลายศาสนาเป็นเครื่องกันกรองมนุษย์ให้ดีเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้การพูดทางนี้เราไม่ได้เหยียบย่ำทำลายศาสนาใดแล้วเอาอะไรถูกต้องยกมาเป็นคติตัวอย่างอะไรที่ไม่เหมาะไม่สมก็ผ่านไปเสียนะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพระในวันนี้เราสงวนมากนะไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวตลอดมาจะมีมากมีน้อยเท่าไรก็ให้พักภาวนาตามสบายไม่เอาใครเข้าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายนั่นติดป้ายไว้นั่นห้ามเข้าคือไม่ให้เข้าไปบริเวณพระท่านบำเพ็ญเพียรใครมาก็ให้มาอยู่แค่ศาลาให้ออกภายในนี้เป็นบริเวณที่ท่านทำความภาคเพียร พระวัดนี้มาจวกทั่วโลกประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเมืองไทยแล้วก็ทุกภาคเต็มอยู่นี่เพื่อมาศึกษาอบรมธรรมะเข้าสู่ใจให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรมาก่อกวนให้ลำบากและเสียเวลาเราก็ช่วยสนับสนุนท่านให้ท่านทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายอะไรที่จะเป็นภัยต่อการประกอบความเพียรท่านเราช่วยสกัดรัดกั้นเอาไว้เช่นห้ามเข้าห้ามเข้าไม่เข้าไปข้างในไม่ว่าหญิงว่าชายใครก็ตามหากจะเข้าก็เข้าเฉพาะบุคคลจำเป็นที่เกี่ยวกับพระท่านใช้เป็นเวลาไม่ใช่เข้าเพ่นพ่านทีเดียวไม่ได้เราระมัดระวังอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าอารมณ์ที่สุดแล้วนะมาอยู่วัดป่าบันการทั้งพระทั้งเนรประชาชนแล้วอารมณ์จนอกชัดแตกแล้วนะไม่พูดเฉยๆบางทีก็ป้างใช่บ้างถ้ามันโมโหมากมากป้างใช่บ้างตอนเย็นนั่นแหละตอนได้ป้างป้างสักคนแล้วพอสี่โมงครึ่งห้าโมงแล้วเขาจะออกมาดูเหตุการณ์ต่างๆเพราะได้เขียนไปแล้วข้างหน้าวัดคือห้ามไม่มาเพ่นพ่านหลังห้าโมงแล้วบอกชัดเจนมากวันนี้วัดแสวงหาอาจหาธรรมไม่ได้สอดแสวงหาความเพลิดความเพลินอันเป็นฟืนไฟเผาหัวใจสัตว์โลกท่านสอดแสวงหาธรรมคือน้ำสำหรับดับไฟภายในใจไฟราคะโทสะโมหะแล้วเปิดโอกาสให้ท่านทำทุกเวลาเราส่งเสริมตลอดนะพระมากพระน้อยก็ดีทุกอย่างพระมาศึกษาให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันไม่มีเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวมาจากสกุลนั้นมาจากสกุลนี้ตัวมั่งมีสีสุขตัวเรียนสูงชั้นนั้นชั้นนี้ไม่เอามาอวดธรรมธรรมเหนือนี้หมดเราต้องเอาธรรมมาเป็นสาระยอมรับซึ่งกันและกันมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่าคับแคบตีบกันเห็นแก่ตัวความคับแคบตีบกันเห็นแก่ตัวเพื่อเอาแพ้เอาชนะคนนี้คือคนนักแพ้ไปที่ไหนแพ้เรื่อยๆต่อไปไม่มีเพื่อนฝูงไปที่ไหนยกโทษคนนั้นยกโทษคนนี้โทษอยู่ในหัวใจของตัวเองไม่ดูนี่อาที่เสียมากผู้มาปฏิบัติธรรมไม่ดูหัวใจซึ่งเป็นสถานที่ก่อเหตุอันใหญ่หลวงทั้งดีทั้งชั่วจึงไม่ค่อยได้รับประโยชน์ผู้มาปฏิบัติธรรมต้องดูกิริยาความเคลื่อนไหวของใจที่มันแสดงออกไปส่วนมากนิสัยของกิเลสมองคนอื่นจะไม่มองในแง่ดีมันจะปั๊บเข้าไปมองในแง่ร้ายหาจับโทษคนนั้นหาจับโทษคนนี้ตัวเป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ไม่ดูตัวนี้มันก็สนุกแสดงลวดลายอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะเบาแวงเพราะความดูถูกเหยียดหยามเย่อหยิ่งจองหองต่อผู้อื่นนั่นแหละเย่อหยิ่งตัวเองก็เป็นการเหยียบทำลายตนเองใครผู้ใดที่ว่าตัวเด่นกว่าเขาคนนั้นแหละที่ว่าด้อยกว่าเขาที่สุดการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นให้เก็บความรู้สึกให้ดีอย่าด่วนพูดปอแปะออกมาแล้วก็ไปกระทบหูคนอื่นแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเลยกลายเป็นสถานที่สั่งสมกิเลสขึ้นทั้งในวัดขึ้นทั้งภายในใจตัวเองผู้มาปฏิบัติธรรมใช้ไม่ได้ขอให้พากันมีพิจารณาดูกันให้ดูด้วยความให้อภัยถ้าควรเตือนก็เตือนไม่ควรเตือนจะพักไปก่อนตามเวลาอันควรแล้วค่อยเตือนกันก็ได้ผู้รับคำเตือนก็ท่านแสดงไว้ว่าผู้รับคำเตือนเหมือนผู้ได้กองสมบัติผู้เตือนเหมือนผู้มอบกองสมบัติให้ไปนั่นนะท่านแสดงไว้ในธรรมมีในตำรับตำราเพราะฉะนั้นการตักเตือนกันเป็นสิ่งดีที่สุดแล้วการขอบุญขอโทษกันนี่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงมากนะมันเป็นไฟเผาหัวใจมาจะฟาดมันยำเหมือนลาบนี่พอเห็นยกมือไหว้ยอมรับจิตลดวูบเลยทันทีฆ่าไม่ลงนั่นเห็นไหมนี่ละน้ำดับไฟยอมรับการยกมือไหว้กันไม่ได้เสียหายอะไรเป็นการลงกันการยอมรับกันก็เท่ากับการอยู่ด้วยกันได้เสมอกันไปหมดอย่าหาดูถูกอย่าย้ำกันนะ เก็บความรู้สึกดีนั่นแหละเหมาะนะ อย่าไปตรวจว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีก่อนอื่นให้ดูตัวใจเจ้าของที่เรามาอบรมใจของเรา ว่าใจเราเป็นยังไงใจกระเพื่อมออกไปตรงไหนตรงไหนมันกระเพื่อมออกทางดีทางชั่วให้ดูตัวโจรมหาโจรมหามารอยู่ที่ใจถ้าดูคนอื่นเหมือนไฟได้เชื้อลุกลามตลอดนะถ้าดูหัวใจตัวเองเหมือนน้ำดับไฟจะสงบลงเรื่องราวต่างๆให้พากันจำเอานะเอาละวันนี้พระมาฉันเท่าไหร
2: ่32คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ถามเรียกที่นี่อย่างนั้นอ่ะพอทราบปั๊บเดี๋ยวหายเงียบหายเงียบความจำไม่เป็นท่านะเช่นอย่างเมื่อวานไปที่นั่นที่นี่วันนี้ระลึกไม่ออกระลึกไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนะบทเข้ามาแล้วตอนเช้ามาถึงตอนเย็นระลึกก็จะไม่ออกต้องได้ตรองเรื่อยนะความจำบางทีเราเดินจงกรมนี่นะคือเวลามันไม่มีกิริยาออกว่าที่นั่นที่นี่ที่สูงที่ต่ำมันรู้อยู่เฉยๆต้องหยุดซะก่อนบางทีเดินจงกรมไปคือจิตมันไม่ออกกิริยาว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ไม่ออกเช่นที่สูงที่ต่ำที่ดำขาวอะไรนี่มันไม่ออกต้องหยุดซะก่อนพอมันยิบแยบออกมาแล้วกำหนดรู้แล้วก็ค่อยเดินถ้ามันรู้เฉยๆมันก้าวไปตกตูมเลยเป็นอย่างนั้นมีสัญญาไม่ทำงานเป็นชัดเจนเดี๋ยวนี้เราเป็นชัดเจนคือมันไม่ทำงานเลยเฉยนิ่งมีแต่รู้กิริยาอาการถุงจำดำขาวไม่มีไม่ออกอย่างนั้นก้าวไปก็ได้นะพลาดเป็นเราก้าวไปนี่มันมีพักอยู่พักหนึ่งจิตมันนิ่งนี่ตกเลยเราเคยตกจนพาวิ่งมากลางคืนดึกๆของวันเดินโยกมเดินมาก็ก้าวมาก็ก้าวมันลงอีกพักหนึ่งเสียงโคมพระต้องวิ่งเข้ามาวิ่งมาเราแล้วเป็นอะไรบอกโอ้ยผมตกพักนี้ผมเดินผมนึกว่ามันเป็นอันเดียวกันเดินที่ไหนได้มันเป็นพักนั่นกินไม่ออกวันนี้พูดธรรมะเป็นฉันสายหน่อยมีพูดธรรมะก่อนฉัน
3: ในนั้นเขาอ้างว่าลูกศิษย์หลวงตาคัดค้านเขาว่าอย่างนั้นครับผมขอกัน
1: แต่ลูกศิษย์ไปที่ข้างบนติดตามไปคอยฟังพอเราช่วยฆ่าแทบเป็นแทบตายเข้าใจไหมเอาไปมันไปอยู่ที่แทบเนี่ยเราติดตามคัดค้านมานี่ก็เพราะว่าถอนร่างนี่ก็เพราะเราในพระสี่ห้าองค์ติดตามไป
4: แต่แน่นอนเลย
1: ไม่แน่ไงเอาคำบอกได้เพราะฉะนั้นใครยิงคัดค้านยากนี่ก็เราเนี่ยเข้าไปคัดค้านตรงนั้นถึงจะถอนเงินออกไปอีกคือแกแหลกหมดถ้าเราเข้าไปให้เป็นกอบเป็นกำเป็นหลักเกณฑ์ของชาติไทยเรามุ่งมั่นอย่างนั้นหากมีความจำเป็นอะไรก็ให้ออกจ่ายด้วยความเป็นธรรมมีจะเอาไปนะไม่ว่าจะเอาไปอะไรเหมือนเอาไว้เรื่องการพนันเรียกว่าพันอะไรเสี่ยงได้เสี่ยงเสียนะเราไม่เห็นด้วยการพนันเงินนี้ไม่ใช่เงินการพนันเขาบริจาคมามั้งเขาบริจาคไม่ได้บริจาคเพื่อการพนันนี่นะเราเล่าไว้มันก็ไม่เพื่อการทำงานจะไปทำงั้นผิดนะนี่ไอ้พระสอดเข้าไปอยู่มันห้าองค์เราจัดให้ไปพร้อมดังความคัดค้านของเราด้วยโอ้ตกลงอะไรได้ช่วยว่ามาบ้านเมืองเป็นเรื่องสกปรกการเมืองกันแน่แล้วเราก็จะเข้าไปคุกเข้าจนได้ไหมไปชาร่างอะไรที่เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองเรื่องสกปรกมันก็เข้าไปจนได้นะนี่เราก็ยังไม่ได้แน่นอนนะเรื่องทองคำเข้าไปเป็นหมื่นกว่ากิโลนี่มันจะออกแบบไหนอีกนี่เราเข้าไปนี่เพื่อให้เป็นหัวใจของชาตินะไม่ได้เอาไปอิรุยชุงแชกอย่างนั้นเพราะงั้นหลังจึงได้ตามคัดค้านกันกับเราอยู่เสมอพยายามทำเท่าสองวันมานี้ก็จัดพาไปสี่ห้าองค์ ข้าไปสอดแทรกอยู่ในนั้นฟังเอาอย่างนั้นเวลาดื้อๆนะเนี่ยอ้าวดื้อคนรักษาชาติของเราจะไหนแล้วนี่มันจะทำลายเอาจริงเอาจังเรานี่แทรกเข้าไปอะไรได้เหตุผลคนใดอะไรนำมาหาเราเราจะพิจารณาไม่นะเอาอีกมันเป็นอย่างนั้นนะก็เฉลยมาเมื่อไหร่เนี่ยชื่อเฉลยใช่ไหม
5: ใช่ค
1: ่
5: ะ
1: พ่อห
5: ล
1: วง
5: ตาลูกกับน้องโอค่ะแล้วก็พี่ๆนะคะ
1: แล้วโอมา
5: ค่ะรวบรวมปัจจัยที่ต้นวิทยุเสียงทำเพื่อประชาชนน้องๆจังหวัดสุพรรณบุรี
1: เยอะนะโอ้เยอะนะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็วิทยุนะนี่อะไรวิทยุ
4: อันนี้ปัจจ
1: ั
4: ย
1: ก็ละปัจจัยวิทยุเดี๋ยวพอใจพอใจเพื่อกันอย่างนี้ไม่งั้นข้าเราก็มันได้มันต้องได้ช่วยด้วยเรายังไม่ลืมแต่ปี540เหรอมันเกิดกรมฝ่ายนายกก็สูงสูงก็พิลึกนะในระยะนั้นตอนนั้นเรายังไม่เข้าคนขับรถมันจะตายเขาขับรถประจำตัวของทางเพื่อประโยชน์ของเขานั่นแหละทางสายไหนสายไหนคนขับรถเขาก็ขับอยู่ของเขาเต็มที่ตำรวจมันก็ไปขึ้นอยู่บนต้นไม้พอเห็นรถผ่านไปหนึ่งแซงในซื่อในควรแซงหรือสองแซงในขาโค้งสามขับเร็วกันไปมันแอบเอาก้นบายอยู่ว่าหาขี่มาไปร่างพอไปแล้วเห็นเรื่องก็เสียไปแล้วซื่อขึ้นต้นไม้เดียวมันก็อยู่ก็บ้านอย่าไปก้าวสายชาติเพื่อเพื่อนอยู่เลยแต่ก่อนเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับนี่ถ้าเกี่ยวข้องกับทัวร์ยังว่าหัวแตกเลยเอาจริงๆเราทำเบียดเบียนทำลายประชาชนเขาทำไมเขาขับรถแต่ละคนละคนเขารับผิดชอบเขามาเต็มเดียวเต็มเดียวแม้พวกผิดไปคอยจับเขาขับรถสู้เขาไม่ได้เข้าใจไหมแล้วได้เห็นเลยมันอยู่บนต้นไม้เหรอแล้วกลุ่มเข้ามาอยู่ด้วยพอเห็นอายุปั๊บมันวิทยุถึงกันแล้วคอยดับจับเอาจับเขาจะจับจริงดีจริงเลยจับเราก็จับตกใจว่าขับเร็วเกินไปเพราะว่ามันก็ไม่เร็วนะมันรถสองแถวจะเร็วอะไรเขาหากินเราไม่ลืมนะเราถูกปรับได้แหละจำได้การเขาขับเรือคุยไปแล้วแซงแล้วชาโค้งคือชาวประชาราษฎร์แทนไปเชื่ออำเภอพลแทนเราจำได้แล้วถูกจับแล้วก็บอกคนขับแล้วเขาจะเอาเท่าไหร่จ่ายเขาเลยยากเพราะเราบริจาคมันมากยิ่งกว่าเขาปรับที่ไหนว่าเพราะเรามันรับบริจาคใช่ไหมเขาจะปรับให้เขาไปเยอะไปเลยเราบริจาคเรื่องปกติของเราทำบุญใส่ของเราไว้มากกว่านี้เอาให้ไปเลยเราหูหนวกตาบอดเลยไปบ่อยอย่างนี้เลยส่วนเอ้ยขึ้นไปบ้านคอยจับพวกขับรถขับหาเราไปปรับทุกวันไม่เหลือยังไม่อ่านนะ
5: จ
1: บแล้วค่ะฟังมาตรการที่9ตุลาคม2550ต้นแสงธรรมเพื่อประชาชนร่วมเรือปัจจัยจากแรงศรัทธาทั่วสารทิศขอร้องถวายปัจจัยแด่องค์หลวงตาเป็นจำนวนเงิน 617,653 บาทอันซ้ำอีก 617,653 บาทแล้วขอขอบน้ำหนัก5บาทดอลลาร์สหรัฐ450ดอลลาร์ฮ่องกง 40 เหรียญเอาสาธุความสำเร็จนี่ต้นศรัทธาใหญ่มากโอ้โอ้ลุงกบาลจะเคยเป็นไปสถานีโอ้ลุงกันนะที่เต้าโอ้ที่ชื่อลุงใช่ไหมเขาเขาอยากเขาอะไร
5: วัดเขาพระ
1: เขาพระเราเคยไปนี่ศรัทธาใหญ่สองศรัทธาเรื่องมันนอกจากตัวรักศรัทธาสมว่าได้ไงก็เรื่องของเรื่องเหรอ 617,653 บาทเงินดอลลาร์โอทองคำตั้ง5 บาทเนี่ยทองคำก็ได้5 บาทดอลลาร์450ดอลฮ่องกง40 เหรียญอะไรเงี้ยเยอะไปเลยนะ
5: เจ
1: ้
5: าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะของนาย
1: ฮะ
5: ชัยของนายอภิชัยเดชศิริยากรนะคะ
1: เ
5: ออขอถวายหลวงตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผู้มีพระคุณด้วยค่ะเมตตาให้เขาแข็งแรงนะคะเพราะก็ต้องออกมาทำมาหากิน
1: เขาไปว่าอะไรตายเลยเขา
5: ก็ดีขึ้นเจ้าค่ะ
1: ดีขึ้น
5: แต่ก็ค่ะช่วงนี้ก็เท่ากับเหมือนใส่บาตรหลวงตาทุกวันทุกวันนะเจ้าค่ะวันละ10,000
1: รู้แต่ก็ว่าจะคู่วันคู่วัน
5: จะค่ะก็เหมือนใส่บาตรนะจ๊ะค่ะ
1: ตัวก่อนแล้วก็ต่อว่าแล้วก็ก็เราอยู่เราต้องทำประสวดทุกวันทุกวันนักสวดอะไรทุกวันทุกวันไม่ใช่ร่างมหาสมุทรนั่นแหละแต่ว่า
5: เดินหลวงตาดีถวายหลวงตาดีกว่าไปจ่ายให้หมอนะคะให้เขาหายดีๆออกมาหาเง
1: ิน
5: ให้เขาหายดีๆออกมาหาเงินแทนที่จะต้องไปจ่ายค่ายานะคะก็มาทำบุญกับหลวงตานะคะมาที่นี่เมื่อวานหนูจับใบผิดก็เลยวันนี้ต้อง2 ใบจ้ะค่ะ20,000จ
1: ้
5: ะค่ะไม่เกี่ยว
1: เขาเคยมาบ้าบอไปออสเตรเลียนะเขาปัจจัยคุณพ่อปัจจัยเขาเรียกกับเท้าขาถ้าจะยกเท้าขาแค่ออสเตรเลีย
6: คงในราววันที่15
1: ใน
6: ราวว
1: ัน
6: ที
1: ่15วันที่19นะเออใ
5: ช่ไหมเจ้าค่ะ
1: 9วันที่9 9ก็6คือ5นะมาราววันที่18
6: เมเที่ยวเป็นว่างวันที่12ครับผมเข้าใจว่าคงมาวันที่12แล้วว
1: ันที่12
6: ครับผม
1: วันนี้ก็วันที่9ลุกแค่นะซื้อเพื่อนที่2เหรอ
6: ครับผมแต่คงพักที่กรุงเทพสักไปพบหมออีกสักวัน2วันนะครับ
1: เออเออเนี่ยจะเสียเช็คหน่อยเนี่ยพอเขาสวายอยู่ปั๊บแล้วก็เข้าบัญชีวัดแล้วก็ถอนตัวมาจ่ายเพื่อโลกในวัดนี้ไม่มีนะต้องจัดส่วนรวมของวัดซึ่งสร้างรัฐบาลในวัดนี้เขาบอกว่าจ่ายได้แต่สำหรับเราที่จะซื้อไม่ปรากฏนะที่จะมีเท่าไรออกบัตรช่วยโลกเวลาจัดทาลูกหลานทั้งหลายก็เป็นใจเดียวกันต่างคนต่างหนุนเต็มที่เพราะฉะนั้นเบิกไทยเราเวลานี้จริงค่อยฟื้นฟูขึ้นเยอะนะทองคำก็ได้ตั้งดื่มบื้อดื่มความ580 กิโลแล้วฟังที่ทองคำของได้เมื่อไร10,000 กิโล1,000 กิโล580เอาตรง80ข้อเจ็ดสิบ80ก็อยู่แล้วเลยกิโลมันของน้อยเมื่อไรทองคำนะรู้สึกว่าเด็ดมากในคราวนี้เลยแล้วได้ทองคำก็สู่ข่าวหลวงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องติดตามเรื่อยนะเอาเข้าไปแล้วที่ไหนเห็นว่ามันแสดงหูแล้วก็สั่งผ้าเข้าไปตามหรือให้ลูกศิษย์เข้าติดตามเข้าไปในกระทรวงนะเอาอยู่เรื่อยนะเราเพราะรักษาสมบัติใหญ่เราทำอย่างนั้นเราเพื่อรักษาสมบัติใหญ่ของคนทั้งชาติอันนี้มันแหวกไปกินแหวกไปกินแล้วไม่ได้ไว้ใจมหาโจรเพราะฉะนั้นจึงต้องแทรกเข้าไปว่าอะไรแล้วไม่สนใจเพราะความเป็นธรรมเต็มหัวใจเราแล้วเราช่วยด้วยความเป็นธรรมด้วยความเมตตาล้วนๆแล้วไม่เอาบาตรหนึ่งแล้วไม่แจกเพื่อชาติไทยของเราเท่าไรละที่ก็รู้สึกว่าเด่นอยู่ในการช่วยชาติคราวนี้นะเด่นมากเช่นทองคำว่าได้ตั้ง11,584 กิโลนี่เข้าไม่ให้ใครมาแตะนะเข้าแล้วเกิดแผนที่เป็นของเราเพราะฉะนั้นพอทางรูปจะประชุมกันเลือกอะไรเลยคนของเราจะต้องสอดเข้าไปทราบแล้วนำออกมา ถ้ารีบก็จ้อเข้าไปเลยเอาอย่างนั้นแหละงั้นไม่ได้ล่ะโอ้เราเมตตาสงสารเราช่วยโลกเราไม่ได้ช่วยด้วยอะไรนะชื่อเสียงอย่างใดมาเลยเราไม่สนใจเขาจะตั้งอะไรให้เราเราไม่สนใจไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นเดียวกันครอบโลกธาตุสว่างจ้านี่อันนี้อะไรมาแต่ไม่ได้ฉันสรรเสริญยอก็อยู่จำๆสรรเสริญยอไปปั๊บตกควายตกควายนินทาก็ตกควายสรรเสริญก็ตกควายพ่อนั้นสูงกว่าเหนือกว่าเข้าใจไหมล่ะเราจึงไม่สนใจมันเป็นเอกจิตเขาจะมาชมเชยสรรเสริญเท่าไรมันก็ไม่มีความหมายนะความหมายเต็มตัวมันอยู่ที่หัวใจเราแล้วนะเพราะฉะนั้นการชมเชยสรรเสริญเราก็ไม่จำหนีเพราะเป็นความชอบธรรมอยู่แล้วแต่ก็บอกตามโกงว่าอะไรก็ตามสรรเสริญอะไรก็ตามสู้ธรรมดวงได้ไม่ได้ธรรมธาตุเข้าใจไหมธรรมธาตุสูงจริงๆสูงครอบโลกธาตุทีเดียวที่ว่าเนี่ยเอาเนี่ยเอาเข้าบัญชีเลยเอาบัญชีปั๊บถอนออกมาช่วยโลกเราบอกเราจะไม่มีเงินติดตัวเราเราบอกเราจะจ่ายอะไรเรื่องอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกเราเอาออกมาสาระไม่เคยคำนึงว่าเราเหลืออยู่บ้างอยู่น้อยไม่คำนึงสร้างออกมาเรื่อยถอนออกมาเรื่อยจ่ายอย่างนี้เนี่ยนี่แหละความเมตตาสลายดูเสียเปิดออกมาด้วยตัวนี้ตัวจริงแสดงเต็มหัวใจแล้วความเมตตาไม่มีอย่างอื่นใดเลยนะมีแต่ความเมตตาสงสารโลกพอตื่นนอนปั๊บจิตมันจะวิ่งตรงไหนบกพร่องตรงไหนจำเป็นควรจะสงเคราะห์อะไรระยะสั้นระยะยาวขนาดไหนมีโปรแกรมเขียนเอาไว้เช่นโรงพยาบาลว่าท่านไปโรงพยาบาลจดไว้หากันเราประมาณสักหนึ่งเดือนไปโรงหนึ่งโรงเพราะมันมากต่อมากใน5วันในโรงพยาบาลจันทร์อาคารพูดประหารจบ5วันโรงพยาบาลทุกโรงแต่ละโรงก็โรงให้โรงละ20,000 เป็นประจำเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้ทั่วโลกที่อยู่ในโกดังก็เต็มเอามาไว้ให้เต็มเพียรเอาโรงไหนมาให้ไปเวลาจะออกไปเติมน้ำมันให้ในสุดท้ายเราเลยบีบปั๊มน้ำมันขึ้นมาโอ้ยเขาระบาดมาถังละ200 ลิตรเนี่ยเต็มรถเข้ามาไว้ที่นั่นดีไม่ดีมันจะเป็นตั้งปั๊มระบาดขึ้นมาอะไรเพื่อช่วยโลกอะไรก็ตามในวันนี้จะออกหมดเลยไม่มีตกค้างอยู่เราก็เคยพูดแล้วตอนเราจะตายนั่นเราเขียนพินัยกรรมไว้แล้วนะเวลาเราจะตายตั้งคณะกรรมการขึ้นเขามาบริจาคทานบ้างน้อยห้ามให้เอาไปสร้างอันรู้แล้วหลับประดับศพคนเน่าแฟะอยู่ในหีบเข้าใจไหมเราตายเน่าแฟะในหีบเขาสร้างนั้นสร้างนี้อยู่อย่ามาทำนะว่าเขาบอกเงินทั้งหลายที่เขานำมาบริจาคนี้ให้กรรมการเก็บรักษาไว้หมดพอเสร็จเรียบร้อยเหลือยกเงินนี้ซื้อทองคำแล้วเข้าสู่กลางหลวงหมดเราจะเผาด้วยไฟเท่านั้นพอแล้วดีดผึ่งเลยดีดอย่างแบบว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราแน่หัวใจเรามาได้57 ปีฟังที่น่ะเปิดอย่างนี้ไปคุยเป็นโม้ไว้เขาหาอะไรอะไรได้เท่าไรเขาก็พูดสู่กันฟังได้แล้วหาของดีของดีแทบเป็นทั่วไปบางทีจะสลบสลายก็มีแล้วได้ของดีของดีมาบ้างน้อยมาเล่าสิเล่าสลายฟังซึ่งต้องการของดีด้วยกันสลัดแล้วผิดไปไหนล่ะไม่ได้ผิดใช่ไหมล่ะการพูดนี่ก็พูดเป็นธรรมได้มากได้น้อยก็บอกได้มากน้อยนี่ได้เต็มหัวใจก็บอกเต็มหัวใจเต็มแล้ว57 ปีนี่ตั้งแต่ทำกับใจเป็นเดียวกันมาได้57 ปีแล้ววัดดอยธรรมเจดีย์เราบอกแล้ววันที่15 พฤษภา 2493บอกชัดเจนแล้ววัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5 ทุ่มนี่แหละฟ้าดินตลอดที่เด็ดขาดสะบั้นออกไปเลยไม่เคยมีที่เด็ดตัวใดมากวนใจเลยนี่จะก้อไว้สุดแต่เรื่องสังขารร่างกายมันอยู่ในทับกาแห่งโลกธรรมเป็นสนามแห่งโลกธรรมใครจะดีติชมได้ทางด้านกิริยาที่แสดงออกพอใจเขาก็ชมเชยไม่พอใจเขาก็ทำดีจำดีได้อันนี้เป็นโลกธรรมอันนี้เราไม่ว่าเนี่ยส่วนอันนั้นยังไงไม่มีใครเอื้อมถึงเลยพ้นวิสัยของสมุนเรียกว่าพ้นวิสัยของสมุนโดยประการทั้งปวงแล้วก็ทำนี่ก็เต็มแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยหาที่สงสัยไม่ได้แล้วบอกชัดๆเลยว่าตายนี่เราจะไม่กลับมาเกิดอีกก็บอกแล้ว บรรลุประจักษ์สัตถิติโกใครประกาศไว้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นที่แรกพระองค์แรกสัตถิติโกสุดยอดคือเป็นพระพุทธเจ้าปราบปึ๋งขึ้นมานี่สัตถิติโกพระองค์แรกต่อจากนั้นก็สาวกทั้งหลายปฏิบัติตัวเองสัตถิติโกสัตถิติโกเป็นสารกัจฉามิของพวกเราที่ท่านผู้ปฏิบัติจริงตามธรรมเพราะธรรมเป็นสวคติธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกอย่างที่สอนยังไงปฏิบัติตามนั้นได้ตามนั้นแหละทีเราก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาเราทำความภาคเพียรก็เป็นตามที่สายเราที่ท่านทั้งหลายเห็นแหละจะที่สายตรงนี้มันยังหนุ่มน้อยนะสังขารร่างกายมันรวยขาดสะบั้นไปหมดเรื่องที่อ่อนแอท้อแท้รู้สึกว่าไม่มีในกิริยาและใจดวงนี้มันเป็นทุกวันเองนี่ฝึกขัดการรอดยังไม่เคยเล่าที่เล่าหลายสาวการรอดตั้งแต่ในวันก้าวเขาเป็นนาคไปเป็นนาคแม่มานั่งใกล้ๆมานั่งแล้วแม่จะบอกว่ากันนะก็เล่าเกี่ยวของท่านพระครูตะกอนวัดอยู่ที่สถานีวิทยุวัดตะกอนวัดพระมาพักอยู่ด้วยเลื่อนลากไปเรื่อยพระมาเรื่อยท่านพระครูท่านมาทำบุญเขาได้บวชทำบุญที่ไรแล้วท่านจะกลับเราก็จะไปพร้อมกันในบ่ายวันนั้นแหละพอเราเตรียมของก็ไม่มีอะไรพ่อก็ไปวัดเข้ามาท่านเตรียมของมาแล้วว่าท่านเตรียมของจะออกแล้วบอกก็เขาเตือนเราแหละเราก็เตรียมอยู่แล้วไม่มีอะไรเดี๋ยวแม่ก็มารักปั๊บนะนี่แม่จะบอกว่าเราไม่ลืมนะแต่เราไม่ค่อยพูดนะฟังนี่เก็บลึกเก็บลึกเก็บลึกข้าแม่สอนแม่ว่าอะไรเราไม่ลืมแต่ว่าแล้วนี่นี่แม่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างบอกเขาโกงเลยนะของลูกคนนี้แม่ไม่ได้มีที่ต้องเต็ไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรๆแม่ยอมรับหมดเลยแต่สำคัญนะลูกนะนี่เอาตัวนี้นะเวลานอนนี่เหมือนตายนะลูกนะนอนนี่เหมือนตายถ้าไม่ปลูกแล้วไม่ลูกแล้วเราก็เจ้ามาไว้เฉยคือนิสัยของเราเวลาจะไปไหนตอนเช้าแต่เช้านะจะบอกแม่แม่ปลุกหน่อยนะวันพรุ่งนี้เช้าจะไปแล้วแต่เช้าพอแม่รับทราบแล้วที่นี่นอนเอาใต้ว่าเลยนะคือถึงเวลาแม่ก็มาปลุกเองก็หมายว่ากันที่นี่แม่เราจับนิสัยนอนเหมือนตายความจริงเราตายใจอย่างนั้นต่างหากพอแม่รับทราบแล้วก็นอนเอาใต้ว่าเลยพี่กันกับพี่ชายพี่ชายก็สั่งแม่ไว้เหมือนกันเวลาตอนเช้าจะไปแล้วแต่เช้าให้แม่ปลุกไว้บางทีแม่ยังไม่ปลุกเขาลุกไปแล้วแต่อันนี้มันตายทุกครั้งว่ะว่าไม่เคยลุกโดยลำพังเลยเจ้าเลยปลุกทุกทีทุกทีก็มันตายใจเข้าใจไหมแต่เราก็ไม่พูดเฉยที่จะออกไปนี่แม่จะไม่ได้ตามปลุกนะลูกนะว่ากันนะนี่ออกไปบวชคราวนี้นะแม่จะไม่ได้ตามปลุกนะอย่าขายหน้าแม่นะพระพวกพระเรียนท่านไปบิณฑบาตแต่ในบ้านในเมืองกลับเข้ามาไปปลุกท่านบัวมาฉันจะหันแล้วนอนมาตื่นอย่าให้แม่ได้ยินเลยนะลูกนะแม่เจ้าหัวมุดดีใจเราก็ฟังเฉยมันฟังลึกนะไม่พูดแต่ฟังเฉยพอไปแล้วสอนตัวเองเอาแล้วนะนั่นเห็นไหมท่านแค่นี้เอาแล้วนะแม่สั่งทุกอย่างแล้วให้ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าได้พึ่งใครเลยนะเอานะตั้งแต่วันนั้นเวลานอนดีดพึ่งตั้งแต่วันเข้าร่างได้18ภาษาจนชินคือนอนในเวลาตื่นนี่สมมติเรามีเพื่อนฝูงนอนอยู่ด้วยกันข้างๆจะตื่นด้วยกันคือการนอนตื่นของเราเนี่ยมันตื่นแรงนะพึ่งเลยทันทีนี่คือฝึกไปอย่างนั้นตั้งแต่วันไปเข้าร่างได้18ปีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วภายในใจที่ก็มาปรับปรุงตัวไปว่าการนอนเช่นนั้นตื่นเช่นนั้นก็ถูกต้องแล้วในการฝึกฝนลงตนพวกเป็นคนดีอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นว่าพอเป็นพอไปแล้วให้ปรับปรุงการนอนสมัยพอตื่นขึ้นมาให้รู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยลุกรู้ทิศทางทิศใต้ทิศเหนือรู้แล้วค่อยลุกเป็นสุภาพความดีงามว่าอะไรสอนจะขอคือตอนที่วันดีดผึ่งก็เพื่อลบข้าศึกไม่รอดใจก็ยอมให้แต่ตอนนี้ก็ข้าศึกอะไรก็ขาดสะบั้นไปแล้วเพราะว่าที่เหตุก็ขาดไปแล้วตั้งแต่พรรษา16ไปถึงพรรษา18ฝึกไปฝึกการนอนโอ้ด้านละนี่เราถ้าเราได้ฝึกให้มันชินตอนนิสัยแล้วแก้ยากอยู่นะเช่นอย่างเราตื่นนอนเนี่ยพอตื่นดีดผึ่งเลยนะ ถ้าเพื่อนฝูงดอนอยู่ด้วยกันจะต้องตื่นเพราะได้สายเราไปอย่างนั้นเราฝึกของเราถึงภาษา18ที่แก้ไขไว้พอรู้สึกดีผึ่งดีผึ่งแก้ได้ด้านนะแก้ต่างด้านกว่าจะมาเรียบร้อยที่พอเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยลุกตื่นแล้วมันก็ไม่ยอมตื่นลุกมันก็ไม่ยอมลุกเดี๋ยวนี้เป็นมันฝึกได้แล้วตอนภาษา18ฝึกเจ้าของฝึกไว้คือมันเหมือนแม่เรือตื่นในพรานนะขนาดนั้นได้การฝึกเจ้าของฝึกอย่างนั้นมาตลอดเราจะหาที่ต้องปิดไม่ได้ในการฝึกเราไม่ว่าทางด้านจิตสภาวะข้อวัดปฏิวัติกับเพื่อนกับฝูงจะให้ปฏิตำหนิแล้วว่าขี้เกียจมีค่าไม่มีมีจะออกหน้าตลอดออกหน้าตลอดภาษา18ฝึกหัดตอนไปนานนักกว่าจะได้นะได้ก็ได้แบบได้เรียบเลยนะตื่นแล้วว่าก็ไม่อยากลุกพลิกทางนี้พลิกทางนี้นี่ฝึกได้แล้วเข้าใจไหมจะก่อถึงเลยนะถึงเลยนี่การฝึกตัวเองฝึกอย่างนั้นแหละจึงไม่ได้มีทางต้องสิ่งเจ้าของในการฝึกของเราเจ้าทางเรียนสีเขาก็ว่าเรียนโดยการไม่พูดแต่การออกปฏิบัติเนี่ยยิ่งแรงเอาจริงเอาจังว่าทีเดียวภาษา18พลิกไปการหลับนอนให้รู้สึกตัวก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยลุกนี่ก็ฝึกได้ก็จะเป็นอย่างนั้นละพอรู้สึกมันดีดก่อนแล้วนะพึงก่อนแล้ว18ภาษาฝึกไปเรียบร้อยฝึกได้เรียบจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีฟื้นไม่มีกำเริบฝึกได้เรียบร้อยตื่นแล้วเนี่ยพลิกทางนี้เดี๋ยวรีบพลิกทางนี้เดี๋ยวนี้นะมันฝึกได้แล้วภาษา18ฝึกแต่ก่อนมันพิลึกไม่เหมือนคนธรรมดาละบวชแล้วละอีกนะมีอะไรอีกละ
5: หลวงพ่อเจ้าขาคุณวันวิมลเกิดผล
7: อะไร
5: คุณวันวิมลเกิดผลค
1: ่
5: ะ
1: อะไร
5: คุณวันวิมลเกิดผลค่ะทำบุญให้คุณบูรณะมหัทธนคุณ2005เจ้าค่ะที่ลูกศิษย์จากธนบุรีบูชากันเทศ 5,000 เจ้าค่ะต่อไปก็คุณเพนคร่องคณิตทำบุญให้คุณซุนฮวยแซ่ตัน 3,000 ค่ะแล้วก็บูชากันเทศคณะผู้ร่วมบุญบูชากันเทศวันนี้นะคะ 4,000 ค่ะที่ประธานเล่าเรื่องอดีตของหลวงพ่อเองเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเองของลูกศิษย์ค่ะต่อไปนี้เป็นเช็ค 20,000รวมกับคุณสมศรีกิจนำทำบุญบูชาธาตุขันธ์ 5,000 ทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่ 5,000 คุณอนุชาจิตตาตุรังจากโฮมโปร 5,000 บูชากันเทศที่ติดหนี้เมื่อวานนี้ 5,000 รวมเช็คนี้ 20,000 เจ้าค่ะ
1: อะไรเยอะ
5: ดอกเบี้ยเอาไว้ถวายวันพระ 15,000 เจ้าค่ะ
1: ถวายวันพระก็ไม่เป็นแต่ดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะดอกเบี้ยให้ลดไม่ลดมันจะขึ้นไปเรื่อย
8: ๆลูกตาดอกเบี้ยตัดติวส่งมา
1: อะไรที่ว่าไงวันนี้ว่าประมาณ3 โมงอ๋อวันนี้ประมาณบ่าย3 โมงไฟจุฬาภรณ์จะมาถึงสนามบินอุดรบ่าย3 โมงเพื่อถึงวัดป่าบรรจัดแล้วขอเข้ากราบพระพุทธการเพราะว่าถึงแล้วเขาจะเข้าไปหาเราที่วัดถึงบ่าย3 โมงก็วัดที่นี่ก็คงจะราว4 โมงไปหาเราเมื่อวัดถึงวัดป่าบรรจัดแล้วขอเข้ากราบพระพุทธการหลวงตาที่กุฏิวัดท่าพักที่วัดป่าบรรจัด1 คืนวันที่10ตุลาวันที่มาถึงเลย
8: ว
1: ัน
8: ที
1: ่
8: 9
1: วันที่9มาถึงวันนี้นะมาถึงวันนี้วันที่10เสด็จกลับตอนเช้าถวายพระตาหารหลวงตาสำหรับพระธรรมเทศนาตามอธิยาศัยตอนสายเสด็จกลับขึ้นเครื่องตอนบ่ายโมงวันพรุ่งนี้หลวงตารับนิมนต์ไปเทศที่วัดโพธิสมพรเอ๊ะเทศอะไร
4: งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านรองสมเด็จเจ้าค
1: ่
4: ะพรุ่งนี้เจ้าค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเราไปเช็ค
4: เจ้าค่ะ
1: วันพรุ่งนี้นะ
4: เจ้าค่ะ
1: 96ต้องระวังกระทุกอะไรนั่นเองเพราะว่าอะไรนะจับแต่ตาผายผายเนี่ยก็บักกระตุกเออละเข้าใจอี
8: กฉบ
1: ับ
8: หน
1: ึ่
8: ง
1: หนัง
8: สือของครั้งหลวง
1: อ่ะอะไรได้จาดุนนะ
8: ครับ
1: จาดุนนะ
8: คร
1: ับ อ๋อจาดุนไอ้พิชาติบุญเออนี่แหละไม่อ่านก็ได้หรือว่า
8: เขาต้องอ่าน
1: นะอย่าไปเรื่องกระทรวงเขาที่เราเขียนไปหากระทรวงเขาเขาอยากฟังก็ฟังเรื่องราวพระราชบัญญัติเกิดตราฉบับพ.ศ.อะไรการรับราชการหลวงตาองค์กรเลยอ้างถือลิขิตวัดป่าวัดตาดด่วนที่สุดที่พิเศษตัวเลขเท่านั้นเท่านั้นวันที่30กันยา2500ตามลิขิตที่อ้างถึงเจริญพรมานายกรัฐมนตรีว่าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินตราฉบับที่อะไรวันพ.ศ.มาตรา16ขอบิณฑบาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันรักษาอำนาจและวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ในบัญชีทุนสำรองเงินตราและบัญชีสำรองพิเศษให้คงไว้ตามกฎหมายเดิมความแก้อยู่แล้วดันสำนักงานพระราชกระทรวงนายกรัฐมนตรีได้รับทราบและส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสมาชิกปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วจึงรับการว่าเพื่อทราบคือรายจารุณอภิชาติบุตรเราก็หลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เขาตอบรับมาแต่เดี๋ยวให้สั่งสรุปสรุปนะต่อไปนี้ก็ได้
5: หลวงพ
1: ่
5: อเจ้าขาหนูจะออกจากวัดตอนสายวันนี้ฮะไปกรุงเทพจะประกลับไปธุระส่วนตัวแต่ว่าอาหารจังหันทั้งนี้เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะ
1: ถ้าเตรียมไว้แล้วไปได้ไปเดี๋ยวจะกลับมาถ้ายังไม่เรียบร้อยไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีเหลือใช่ไหมถ้าไปเรียบร้อยไปไหนไปเถอะอย่ากลับมาจากนี้พูดมาทางนี้ตลกนะนั่นคิดดูจริงห้าคนเจอเพื่อนบ้านก็เอาหมามาห้ามตามดีหมาหรือมาห้าวเพื่อนก็อ่านเขาไม่ได้สนใจเลยนี่จะขบขันเข้าใจไหมว่าจริงเราไม่เล่นแย่เลยอ่ะเอาละเดี๋ยวให้พอนะ
8: ถวายทองคำ
1: แ
8: บบ
1: จ
8: ะสั่
1: ง
6: มา
1: จ
6: ากชนบุรีเอาไว
1: ้เออทองคำเท่าไร
8: ห้าสิบตัน
1: เฮ้ย
6: สองสลึง
8: สองสลึงคร
1: ับ เออเอาละพอที่ยังไม่พอนะจะก้าวลงนะตอนบาทเท่าไรป้าหญิงจะเซ็นมาถึง
8: บ่ายสาม
1: บ่ายสามโมง
8: ครับบ่ายสาม
1: แล้วเหร
5: อบ่ายสามโมงถึงสนาม
8: บ่ายสาม
1: อ๋อสี่โมงก็แล้วจะเข้าไปหาเราใจเย็นวันนี้เข้าไปหาเราตอนเช้าก่อนที่แล้วก็เสด็จกลับให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสวิจโตสะเหภูเรตุสังกปาจัตโตปันนาโสยะถามณีโชติมณีโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตุมาตะราโยสุขีทีฆายโกภวะอัพพิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ามิโนยัตตาโรธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาระ
7: สาธุ
1: เอาละเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแล้วพระเรียกว่าวันที่เก้าวันที่เก้าเป็นวันราชการ 19วันราชการเราจะไปโรงพยาบาลโอ้ยว่าได้แล้วก็ได้แล้วอัน
6: นี้ทองได้5บาท1สลึงครับทองได้5บาทจํา1สลึงคร
1: ับผมอ๋อๆใช่ทุกวันด้วยวันนี้ทองคําละ5บาทครับ1สลึงได้ทุกวันทุกวันประเภททองคําประเภทน้ําไหลสูงเข้าไป5บาทไปเยอะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: พี่บอกที่เล่านิทานเรื่อง

กินบ่มีหูบ่มีใบหูตาบอดคนที่สองนั่นเทิงตาบอดเทิงดังบากคือดังแบบตาบอดที่สามนั่นตาบอดพร้อมปากวากพร้อมปากแหวงตาบอดที่สี่นั่นตาบอดแล้วก็แขนกุ่นกุ่นเปี้ยงคอศอกนั่นล่ะตาบอดที่หานั่นตาก็บอดด้วยแล้วขาคุณข้างหนึ่งข้างซ้ายวานถอดตาบอดที่หกบอดแต่ตาหมู่นั้นดีหมดหูก็มียังก็มีหมดบริบูรณ์พิการแต่ตาอย่างเดียวนี่ล่ะเขาเรียกว่าตาบอดหกคนมีอวัยวะบ่คือกันสัดส่วนสมบัติของแต่ละคนละคนบ่คือกันในร่างกายนั่นล่ะแล้วก็เป็นเพราะอีหยังมันจังบ่คือกันอย่างตาบอดที่หนึ่งนั่นตาก็บอดหูกินแต่บ่หนวกหูนั่นบ่มีใบหูตาบอดที่สองนั่นดังหมึกดังแวงดังแบบตาบอดที่สามนั่นปากวากตาบอดที่สี่นั่นแขนคุณทั้งสายเพียงคอศอกตาบอดที่หานั่นขาคุณเพียงหัวเขาทั้งสายตาบอดที่หกนั่นบอดแต่ตามู่นั่นดีมดนี่ล่ะเป็นน้ำเอียงนี่เข้ามาพิจารณาดูน่าบุคือกันคนเอาทั้งสละอันนี้ตาบอดหกคนนี่ล่ะเลยมาพิจารณากันว่าพวกเขาได้ยินซื้อแต่สั่งบ่มีผู้ใดเคยเห็นสั่งเพราะตาใครก็บ่ดีเพราะว่าสั่งตัวใหญ่มีง่ามีง่วงประสัดไผว่าสั่งคืออย่างนั้นจักสิคืออย่างแล้วไปก็บ่เห็นต้องตาบอดหมดทุกคนเป็นสัตว์อันนี้อยู่มาหมอควรสั่งอะล่ะเจ้าของสั่งเอาสั่งมาเลี้ยงเพราะเอิญเป็นเลี้ยงวอนตาบอดนกคนนั่งสนทนากันหันล่ะอยู่ใกล้ๆกันล่ะอยู่ใต้ห่มมะกอกเวลาบ่กอกสุกเอาอันเถาะแล้วหันนี่ควรสั่งนั้นก็เลยลามสั่งไปหันในบริเวณนั้นให้กินหญ้ากินหญ้าแล้วเขาไปถามพวกตาบอดหกคนมู่เจ้าพากันเฮ็ดหยังอยู่นี่โอ้ยพากันมาหาเล่นดอกว่าซั่นแล้วตาบอดก็เลยถามเจ้าไปหยังว่าซั่นเรียกสร้างว่าสร้างเป็นตัวจังได๋ว่าซั่นเอาสร้างก็ตัวใหญ่แล้วว่าผู้เจ้าบ่ให้มู่จักสร้างบ่แล้วได้คิดซื่อว่าซั่นบ่เคยเห็นโตมจักเทื่อว่าซั่นพอกตาบ่เห็นแม่ตาบอดว่าซั่นพระท่านก็ไปค้ำมันพี่ว่าซั่นนายคนสั่งบอกไปค้ำมันด้วยมือเจ้าของควายว่าซั่นก็ได้แต่งกันไปค้ำคนที่หนึ่งไปค้ำคนที่ตาบอดหูกินไปค้ำที่หนึ่งค้ำไปถึงไปถึงง่วงสั่งถึงมือสั่งนักสั่งนั่นล่ะทำไปนึกในใจโอ้สั่งนี่คือปิ่งด้วยอ่อนๆเหมือนบ่คืออย่างคือปิ่งเหมือนแล้วออกมาตาบอดที่สองดังแวงดังมือแล้วค่ำแล้วก็เลยนึกในใจแล้วค่ำถึงงาสั่งไปถูกงาสั่งลุกๆต้องค่ำบ้าสั่งคือกันก็เกี่ยวเขาพกงเหมือนออกมาตาบอดที่3ปากวากก็ไปค้ำเลยไปค้ำไปถึงหู3

0: ไปคิดในใจคำไปคำไปสร้างคือกันกับวีคือพัดลมคือวีหัวแล้วออกมาตาบอดที่ซีแขนขุ่นเขาไปคำอีกไปคำไปถือขาสั่งขั้นถือขาสั่งคำไปคำไปมาคือสู่พีเล็กไปอยู่จ้ะออกมาตาบอดที่หาขาขุ่นเขาไปคำไปถือหางสั่งหัวสั่งขึ้นกับฝอยปัดเงินตาบอดที่หกเขาไปคำมันไปถือข้อยสามสั่งคือกันกำบังจริงพ่ายไปให้ไปนานดิเราพากันออกมาออกมาก็มานั่งอยู่ใต้ห้องประกอบกันละย่ำประกอบสุขคำเบิดแล้วก็หมอควรสั่งเลยถามเบิดระบบมือเจ้าไปคำสั่งเบิดระบบเบิดแล้วหูจักโตมบอกหันโอ้หูจักคักคักพระทุกคนบอกคักแล้วก็ใช่นายควรสั่งก็เลยถามขึ้นนะไปมูเจ้าวัดสั่งคืออย่างไรหมอที่นั่นก็พูดขึ้นสร้างนี่ผมก็ค่ำคักแล้วหนุ่มบึ้งกับมันยังคืนก็ปิ่งอ่อนๆสีเหยาคือปิ่งอ่อนๆนะหมอหูกินตาบอดหูกินนี่ที่นั่นหมอที่สองมาบักดังแมบมักน้ำแบบว่าเลยไม่ใช่ช่างยังมันเป็ดคือเปียงยังชัดมาจ้ะมักน้ำแบบมันหมดแมนดอกคำบดถือหมอเนี่ยบอกว่าช่างมันยังไม่คือเปียงผู้นี้คำคักแล้วช่างมันคือกันกับเกี่ยวของตัวมาจ้ะหมอดังแบบนี่ว่าเพราะหมอเนี่ยไปทำคำถือง่ามันเด็ดเอาวานหอหมอที่สามตาบอดปากว่าเพราะว่าถึงปากว่าปากแวงมันเฟียนฟอกบริษัทหมอนสั่งยังมาจิตไปชักชัดหมอนไปคำถึงหูเนี่ยหมอที่สามมาปากว่าสั่งมาจิตไปคือเปลี่ยนคือเที่ยวจะได้ช่างมันคือวีดัวโอ้ใช่หมอนี่หมอที่สี่ก็ฟาดกันดีหมอที่สี่คำติดขามันบ่แม่นออกสร้างยังไปคือวีคือเกี่ยวเป่าคือปิงกันสร้างมันคือสูตรเล็กๆตัวหัวหมอที่หาประคำติดขางมันบ่แม่นพวกมุนีว่าจะนะสร้างยังมันจะไปคือขอกันสั่นสร้างมันก็คือฝ่อยตัวสั่นขอคำถึงหางเนี่ยหมอที่หกคำถึงก้อยมันหมอแม่เราแม่พวกมันเนี่ยว่าผิดหมอพากันไปคำสั่งหรอกคำมียังบุญอย่างไรสั่นสร้างมันคือกันตัวกระบังทิ้งพายมาให้ไปหน้าไม่ว่าสั่นพากันเสียงกันพอได้คำถึงได้ก็ว่าคือนั่นไล่หมอนึ่งในว่าขึ้นหมอที่หนึ่งอ่ะหมอตาบอดคงกินพวกนี้ว่ายังมันบ่บ่ถือคำสั่งกับทำบ่ถือบ่แม่นคนนะผมบ่กูคือคนนี่ว่าเป็นสิครับซะออกปากออกคลาดออกสิมันบ่แม่นคนดอกคนบ่นี่ว่าไปมาล่ํามาลอยมาโลซเสบติแต่นบ่คือกันว่าคันมาตัวว่าคนนั้นคนมันเป็นจังได๋ว่าซั่นของมันก็บ่เห็นคนเตือได้พวกนี้มันมีรูปร่างจังได๋ว่าซั่นหมอหูกินที่นึงแล้วอ่ะย่อคนมันก็ตาบอดหูกินแล้วซั่นว้ายหัวหมอปากแหว่งมันมาแม่นดอกคนมันนี่ยังสิไปตาบอดหูกินซั่นว่าซั่นคนมันก็จอกตาบอดดังแบบที่มันจังแม่นคนว่าดิบ่เนี่ยหมอปากว่าที่สามมันก็มีมันบ่แม่นดอกว่าหมอนคนมันยังสิไปจังสั่นคนก็ตาบอดปากวาดตัวหัวมอนี่เอาไปแล้วหันมา
1: ไปก็เลยแจ๋ได้มุ่ม
0: ไปก็เลยแจ๋ได้มุ่มไปจัดละสด หมอที่ซีก็ตักขึ้นดีบอกว่ายมันมาแบนดอกค้นยังไปสั่นไปสั่นอย่างไรนั่นตัวว่าค้นคืออย่างค้นมันก็ตาบอดแขนกุ่นขางหนึ่งตัวว่าสั่นไปหมอที่หกบอกว่ายมันบ่แมนบ่แมนเศร้าเศร้าเศร้าเศร้าว่าสั่นพวงรีบเอาฟิตมัดมูจะค้นว่าสั่นตัวว่าไหนสั่นค้นมันก็ตาบอดขาขุ่นตัวว่าสั่นไปสั่นละสุด
1: เหมือนก็เลยว่าหรือว่าเป็นคนแนว
0: หมอที่หัวก็เลยว่าโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้าพวกข้านโมแมนดอกเหินตัววันยังคือพ่นพ่นกับตาบอดซื้อตัวมดก็มีครบมดตัวตกลงก็เลยโบลงลอยกันตั้งแต่สร้างคุณล่ะสร้างกับบูถือกันคำเพื่อคำมึงแล้วบานเนี่ยคนมึงมากมาคำมึงคนกับบูถือกันนั่นคนไม่มีอะไรก็ว่าคนคือนั่นเด้เวนสันนะตกลงก็เสียงกันไปเรียกกันมาต้นทนากันอยู่หันน่ะสร้างต้นคิดหยาอยู่หัวควรไอ้ตาบอดโอ้บ่ซั่นจนตาลิบจังว่าสร้างมันตาหน่อยมันจะพุ่นซะหัวควรตาบอดต้องคนต้นทนากันเป็นซั่นควรนั่น
1: เถียงกันได้ตาลิบได
0: ้เถียงกันไปเถียงกันมาบ่ลงร้อยกันเรื่องสร้างกับคนนี่น่ะสุดไปมากมากอกมันล้นลงมาเด้ถือหัวไอ้นั่นปังว่ามึงเอากูว่ามันตักกันมาสั่นตีกันทวารบอกตักกันไปตักกันมาถือบ้างก็ถือบ้างจัดดินจัดหยาไปกันแล้วก็ต้นใหม่ไปนี่แหละพันวาตาบอดหกคนคำสาไปคำเรากับบัวบุคือกันบ่บุคือกันอันนี้เมื่อน้องก็มากกับเรื่องนี่แหละเรื่องพระธรรมวินัยเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องมรรคผลนิพพานนี่แหละต่างคนต่างศึกษาเรียนต่างคนต่างสูตรต่างเรียนต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างมีความเห็นไปภาวนาไปวันไหนเห็นอื่นก็ว่าแม่นถ้ำของจริงที่นั่นนี่ว่าแม่นถ้ำของจริงพากันหลงอยู่ในก้นจริงละเมาอยู่ในก้นจริงละแล้วก็มาสนทนากันกับโบลงลอยกันอายามพวกปฏิบัติทั้งหลายก็คือกันพวกศึกษาเราเรียนก็คือกันโบลงลอยกันเรียนละเรียนได้มากเพราะว่าโตนเก่งมีความรู้เก่งผู้นั้นก็ว่าโตเก่งจักพ้อยเก่งไปมากกับตกเสียงทะเลาะบ่แบ่งกันขากันตีกันก็เลยบ่มีผู้เก่งเก่งทั้งขากันทั้งตีกันหุล่ะแม้เรื่องการปฏิบัติภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาไปปฏิบัติไปจิตโตเป็นจังสันความเห็นตัวเป็นจังสันถือเอาตามมติความเห็นของตนก็ว่าโตหลู่โตเห็นธรรมบ่ลงลอยมูเกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นถือตนถือตัวขึ้นนะจังสันละ พระพุทธเจ้าภาวนาเพิ่นภาวนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงอยู่เส้นทุกข์ท่านเตือนมาควรกำหนดรู้ดูให้ละเอียดนำมารู้ตามเป็นจริงนะสมุทัยตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ควรละควรบ้างนะนิโรธความดับทุกข์มักควรเจริญให้มากนี่ละขั้นเจริญศีลสมาธิให้มากแล้วมันก็บ่มีผิดกันดอกขั้นรู้ตามเป็นจริงแล้วบ่ผิดกันรู้ยิ่งเห็นจริงก็รู้คือการรู้ยิ่งเห็นจริงก็สักแต่ว่ารู้ซื่อญาวะเดวะญาณมัตตายะเมื่อปัญญาเขาไปรู้กำหนดรู้ตามเป็นจริงรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาโดยเฉพาะรู้ตามเป็นจริงแล้วว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่ธรรมะที่ดับทุกนี่คือปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกรู้ยิ่งเห็นจริงตามจริงโดยปัญญาที่กำหนดรู้ญาวะเดวะญาณมัตตายะนะความรู้ยิ่งเห็นจริงตามจริงในสัจธรรมนั่นน่ะก็ในสัจธรรมนั่นน่ะสักแต่ว่ารู้ว่าสันตนะปฏิสติมัตตายะสติความระลึกรู้ก็สักแต่ว่าอาศัยระลึกรู้เมื่อผู้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ในสัจธรรมแล้วอนิสสิโตจะวิหารติไม่ติดอยู่เลยไม่ติดอยู่ในความรู้นั้นแน่ถ้าไปติดอยู่ในความรู้ความเห็นตามเป็นจริงนั้นมันเป็นตาบอดหกคนคำสั่งคือเก่าแน่จะเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความยึดความถือเป็นอุปทานแน่ถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ติดอยู่เลยถ้ารู้ไม่จริงมันจึงติดมันจึงหลงความรู้ นั่นถ้ารู้ตามเป็นจริงแน่ชัดลงไปแล้วไม่มีติดอยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านว่าณจะกินจีโลเกปุริยติย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีอยู่ในโลกน่ะถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาตามเป็นจริงมันต้องละได้วางได้ปล่อยได้สลัดได้นั่นเว้นเสียแต่รูปโภคจารรูปโภโลเล่มันจึงยึดเอาจึงถือเอาเป็นสั้นน่ะถ้ารู้ตามเป็นจริงไม่ติดอยู่ด้วยนั่นราคะโทสะโมหะมานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความรู้เป็นอินผิดกับติดบ่ติดอยู่ในจิตบ่ติดอยู่ในธาตุในขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างบ่ติดพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนรู้แล้วรู้ทุกข์รู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ก็ยอมรู้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานะตัณหาความอยากนี้ใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเป็นสั้นยายังตัณหายายังตัณหาตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานความปรารถนาความดิ้นรนนี่แหละเป็นเหตุเกิดทุกข์โผล่พระวิกาให้เกิดพบอีกนั่นเกิดในพบน้อยพบใหญ่ให้เป็นทุกข์ร่ำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนั่นนี่คือความยินดีราคะคือความกำหนัดตัตราภินันดินีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงทะเยอทะยานพุ่งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่เป็นอยู่กล่าวคือความอยากความใคร่ในกามารมณ์ทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาถูกต้องเป็นฝ่ายอิทธารมและอนิทธารมฝ่ายที่น่ารักน่าพอใจฝ่ายที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจอิทธารมคือฝ่ายที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขนี่เป็นฝ่ายอิทธารมพุ่งเฟ้อเหิมไปตามสิ่งเหล่านี้ฝ่ายอนิทธารมสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจคือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่เป็นฝ่ายอนิทธารมนั่นตัณหานี่มันมีความใคร่ความอยากในอารมณ์ต่างๆในกามอารมณ์ที่มากระทบนั่นปรารถนาเอาแต่อิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่ารักใคร่น่าพอใจอยู่ในโลกมีลาภยศสรรเสริญสุขเหล่านี้เป็นต้นส่วนอารมณ์อันใดที่ตนไม่รักใคร่ไม่พอใจไม่ปรารถนาไม่อยากให้เกิดมีขึ้นเราจะไปสกัดกั้นความเกิดความดับของโลกธรรมอย่างไรได้ล่ะมีลาภไม่อยากให้เสื่อมมันมีไหมล่ะมียศไม่อยากให้เสื่อมมีไหมมีสุขหรือมีสรรเสริญไม่อยากให้มีนินทามีสุขไม่อยากให้มีทุกข์มันมีไหมโลกอันนี้มันไม่มีทุกยุคทุกสมัยโลกธรรมมีเกิดมีดับมีเสื่อมมีเจริญอยู่อย่างนี้ท่านจึงว่าเป็นธรรมของโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาของเราขาดการพิจารณารู้รอบอย่างนี้มันจึงหลงอยู่ในโลกมันจึงเป็นตาบอดหกคนคำช้างตามันกระบอดหูกระบอดจมูกเห็นกายและใจกระบอดไปหมดมืดไปเลยเนี่ยมันไม่รู้เห็นตามเป็นจริงมันจึงเข้าไปยึดไปถือว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเรามันก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งยื้อแย่งแข่งดีซีเด่นซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนท่านผู้มีปรีชาปัญญาพิจารณารู้รอบรู้เห็นตามจริงแล้วสักแต่ว่ารู้สติก็สักแต่ว่าอาศัยรู้เมื่อรู้เห็นตามจริงด้วยความมีปัญญาอย่างนี้ท่านไม่ติดอยู่ด้วยไม่ยึดถืออะไรๆแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีอยู่ในโลกแล้วก็ไม่เป็นตาบอดกันเท่านั้นไม่ต้องถกเถียงกันเท่านั้นโลกเขาพวกตาบอดพวกตาบอดจะถกเถียงกันอย่างไรไหนก็เรื่องของตาบอดต่างหากแต่ท่านผู้ตาดีเห็นช่างชัดแล้วท่านไม่เถียงพวกตาบอดคำช่างคำที่โน้นประรูปคำที่นั่นว่าช่างเหมือนนั่นช่างเหมือนนี่ก็ถูกอยู่แต่ว่าเป็นอาการของช่าง แต่ผลที่สุดก็คือช้างอันเดียวกันนั่นเองก็เหมือนตัวของเรานี่แหละในตัวของเราก็เปรียบเหมือนช้างช้างนี่ท่านเปรียบเหมือนพระธรรมสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ทำหน้าที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงทำหน้าที่ดับทุกข์การพิจารณาธรรมเราจะพิจารณาลงที่ไหนก็ถูกทำหมดพิจารณาทุกอย่างเดียวก็ถูกหมดในสัจทั้ง4พิจารณาเหตุเกิดทุกข์ก็ถูกหมดคือรู้กันไปหมดเราพิจารณาให้รู้ชัดในทุกก็รู้เหตุจะเกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกไปตามกันเมื่อรู้ทุกก็รู้เหตุจะเกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงตามจริงด้วยปัญญาแน่วแน่อย่างนี้ถ้ารู้เหตุจะเกิดทุกมันก็รู้ทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกเช่นเดียวกันถ้ารู้ธรรมที่ดับทุกก็รู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกถ้ารู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงธรรมที่ดับทุกก็รู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกเช่นเดียวกันเพราะธรรมมีอยู่ในที่เดียวไม่มีอยู่ในที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้เท่านั้นถ้าเรากำหนดลงในจุดใดจุดหนึ่งให้แน่วแน่ลงไปแล้วสัจจะทั้ง4ก็รู้ในที่อันเดียวกันเท่านั้นมันไม่มีที่อื่นมีอยู่ที่เดียวแน่รู้ชัดรู้แจ้งรู้เห็นตามจริงแล้วก็ตัดความเกลือบแคลงสงสัยละได้มามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปหาคำโน้นคำนี้อย่างตาอย่างตัวของเรานี่แหละนะในอวัยวะร่างกายของเราก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจคำว่าตาบอด6คนก็คือว่าอินทรีย์ทั้ง6มันบอดตามันก็บอดหูมันก็มืดจมูกมันก็บอดปากลิ้นมันก็บอดกายมันก็บอดใจมันก็บอดคำว่าบอดคืออะไรมันไม่เห็นตาไม่เห็นหูไม่เห็นจมูกไม่เห็นลิ้นไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่เห็นตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าให้รู้เห็นตามจริงว่าตามิใช่ตนรูปมิใช่ตนวิญญาณอาศัยตามิใช่ตนหูมิใช่ตนเสียงมิใช่ตนวิญญาณอาศัยหูมิใช่ตนจมูกมิใช่ตนกลิ่นมิใช่ตนวิญญาณอาศัยจมูกมิใช่ตนลิ้นมิใช่ตนรสมิใช่ตนวิญญาณอาศัยลิ้นมิใช่ตนกายมิใช่ตนโผฏฐัพพะมิใช่ตนวิญญาณอาศัยกายไม่ใช่ตนใจไม่ใช่ตนธรรมารมณ์ไม่ใช่ตนวิญญาณอาศัยใจไม่ใช่ตนดังนี้เห็นอะไรยังล่ะนั่นน่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเนี่ยเห็นตามเป็นจริงแล้วก็วางกันได้ตอนนั้นอันนี้เรามันรู้ตามความนึกความคิดความเดาเอาความนึกความคิดความเดาเอาความขาดคะเนแล้วมาภาวนาว่าอันนั้นเป็นอันนั้นไม่ใช่ตนอันนี้ไม่ใช่ตนแต่ว่าใจมันละมาได้ปัญญาไม่เกิดให้เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองรู้เองมันไม่เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนไม่เป็นสมบัติไม่เป็นความรู้ของตนความรู้ไม่เป็นสมบัติที่เกิดขึ้นกับตนไม่เป็นสันทิฏฐิกะสมบัติคือสมบัติของตนให้เป็นเองรู้เองเห็นเองแน่มันจึงตัดความถือตนไม่ได้เมื่อตัดความถือตนไม่ได้อย่างนั้นยังเห็นว่าเป็นตนอยู่มันก็เป็นคนตาบอดอยู่นั่นเองเดี๋ยวก็ว่าพระธรรมอยู่ที่นั่นพระธรรมอยู่ที่นี่เหมือนนั่นเหมือนนี่แน่มันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้รู้เห็นตามมันจริงลงชัดแจ้งลงไปแล้วมันก็ตัดความเกือบแข็งสงสัยนั่นไล่ความมืดออกได้ตอนนั้นเองมันก็ไม่ถือว่านั่นเป็นเราอันนั่นเป็นของเราของแห่งเราไปแน่ใครจะรู้ที่ไหนมันก็ถูกสัจธรรมหมดพิจารณาตาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังนี่มันก็ถูกสัจธรรมหมดถือจะพิจารณาหูเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ถูกสัจธรรมจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีแน่เ รือเราจะพิจารณาในร่างกายของเราซึ่งมีอาการต่างๆเส้นพิจารณาผมอย่างที่ผมเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถูกไปหมดสัจธรรมมันมีอยู่ทั่วๆไปในร่างกายของเราแน่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเห็นผมว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้สิ่งต่างๆในร่างกายทั้งหมดมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นเองแน่ถ้าเห็นอันนี้ร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วส่วนอวัยวะต่างๆมันก็เห็นตัวสมุทัยซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาซึ่งมายึดถือปกปิดร่างกายนี้ยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนมันก็รู้เห็นกันตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงมันก็เสกสัญญาประธานเพิกสัญญาประธานความยึดมั่นคือมั่นของในขันธ์เท่านั้นนั่นถ้าเราไม่พิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่สามารถเพิกสัญญาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกได้เพราะกิเลสขันธ์มันซับซ้อนมันได้ขันธ์ทั้ง5หมดเลยทีเดียว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นั่นละบ่เหรอมาหานั่นละบ่โอ้ยเคยก็วิ่งเจ้าค่ะว่าได้เดินได้อยู่นี่อ่าให้ว่างได้อีก
2: ว่าเลยลงตาของท่านอะไรวะ
1: ทำเส้น
2: ห
1: ่อ
2: เ
1: สร็
2: จแล้วก็มาลงตาไปแจกของขึ้นเป็นหัวใสเสร็จ
1: แล้วเมื่อไปขุนแจกขุนจะว่าเลยมึงไปใช้บริขอยแหละแจกของแจกจนไม่มีแล้วจะแจกยังอยากแจกอยู่เลยของหมดแล้วยังอยากแจกอยู่เห็นไหมล่ะนั่นความเมตตาของธรรมถ้าความตระหนี่ได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอกวาดเข้ามากวาดเข้ามาสุดท้ายก็เผาตัวเองและเผาบ้านเผาเมืองไปหมดเพราะความโลภมากตะกะตะกามเป็นอย่างนั้นนะนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้เป็นภัยต่อเราและเป็นภัยต่อโลกทั่วไปถ้าเรื่องของธรรมแล้วเราก็ชุ่มเย็นกระจายไปที่ไหนมีแต่ความเมตตาเสียสละให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือสีถือสากันไปไหนเย็นหมดมันให้เรานี่คือธรรมถ้ากิเลสเราต้องเย่อหยิ่งจองหองพองตัวตัวเท่าอื่นนี่พองขึ้นนั่นแหละไปไหนขับโลกมันขับที่หัวใจมันนี่ขึ้นแล้วนี่ยังไม่อะไรยังไม่ขึ้นเวทีเลยต่อยดะไปแล้วอย่างนั้นนี่เรียกว่านักต่อยเข้าใจไหมพอมองเห็นกันต่อยแล้วไม่ทราบว่าเขาทำอะไรอยู่อะไรอยู่บางทีกำลังนั่งถ่ายนี่ขี้แตกเลยเพราะถูกต่อยเข้าใจไหมจ่อยไม่ถอยผู้เซอร์ก็เซอร์ก็สร้างขี้แตกไม่นึกว่าใครจะมาต่อยข้างหลังมัวแต่ขี้สบายสบายเข้าใจไหมเขาฟาดข้างหลังนี่ขี้แตกปะเข้าใจนั่นเราฟังยังทำเป็นงั้นทำเหล่านี้เป็นข้อเปรียบเทียบไอ้เรื่องที่ว่าโสกโปกโสมมทำท่านไม่มีข้อเปรียบเทียบมีได้เพราะสิ่งเหล่านั้นโสกโปกทั้งนั้นข้อเปรียบเทียบเรื่องการช้าการล้างต้องล้างลงที่โสกโปกกิเลสสกปรกสุดยอดเลยนะแต่มันสงวนตัวรักษาตัวป้องกันตัวอย่างสุดยอดต้องพูดกับกิเลสอย่างนิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะพิ้งอย่างนั้นมันชอบอย่างนั้นถ้าจะพูดแบบอาจแบบทำตรงไปตรงมานี่สกปรกที่ไหนน้ำที่สะอาดคือธรรมชะล้างลงไปนั้นกิเลสมันหาว่าพูดสกปรกทำสกปรกที่ไหนทำไม่สกปรกทำสะอาดสะอ้านชะล้างลงไปสิถูกสิ่งสกปรกมันก็ต่อสู้มันหาว่าธรรมนี่สกปรกตัวมันเองคือตัวสกปรกไม่ให้แตะเข้าใจไหมคนเราจึงชอบแต่ยอตำหนิไม่ชอบตำหนินี่ตำหนิเพื่อแก้เพื่อชาเพื่อล่างมันไม่ชอบนะถ้าชมมันว่านี่ยังไม่สกปรกเท่าไหร่เนี่ยยังสู้หมูไม่ได้นะยังสู้หมาไม่ได้ให้สกปรกยิ่งกว่าหมาดิมันโวยมันไล่ตีเราแหลกด้วยนี่พูดเรื่องอะไรเลยขาดว่าขาดตอนอย่างนั้นเราพูดแล้วลืมไปเรื่อยๆนะทำนิชะเล่าหนังโกงสกปรกทำถึงท่านถึงไม่มีคำว่าสกปรกคำว่าหยาบว่าโลนไม่มีตัวหยาบโลนตัวสกปรกที่จะต้องถูกชะล้างด้วยทำซึ่งสะอาดที่สุดนั่นมันขวางหน้าท่านกระชากล่าลงไปตรงนั้นแล้วมันก็หาว่าทำนี่สกปรกเข้าใจไหมกิเลสมันชอบยออย่างนั้นที่จะไปตำหนิมันไม่ได้นะต้องให้ชอยอตลอดเวลาทำนี่โกงไปโกงมาใครจะติก็เฉยใครจะชมก็แล้วทำคือความพอดีความชมเชยก็ดีความสรรเสริญก็ดีมันเท่ากับถังขยะส่วนทำเลิศเลอขนาดไหนชาล่างลงไปหาสิ่งทั้งหลายที่เป็นถังขยะขยะนี่แต่ถังขยะไม่ยอมรับของสะอาดถ้าของสกปรกมีเท่าไรเอาเทลงไปไม่พอกับความสกปรกนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่มาจากทางไหนกันบ้างแล้วไม่ถามเลยเหรอหลวงเทพทางไหนกันบ้างล่ะเหรอมาจากทางไหน
3: เช
1: ีย
3: งใหม
1: ่เชียงใหม่ก็โอ้เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรก็อะไรก็เหรออำเภออะไรสันกำแพงก็โอ้นี่อู้เลยพ้องกันนี่เคยอยู่เชียงใหม่มาแล้วก็แต่นี่เหมือนแล้วเดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วก็ แต่ก่อนอู้เชียงใหม่นี่ชาวเชียงใหม่สู้ไม่ได้ก็ทำไมเขาถึงสู้ไม่ได้ก็เราอู้ผิดๆถูกๆเขาลำคาญเขาลำคาญเขาก็ไม่อยากสู้แล้วหาว่าเขากลัวเราเหรอก็ใจไหมเออพวกนี้กลัวเราความจริงเราพูดมันเลอะเทอะเขาลำคาญฟังเขาก็หลบหนีแล้วหาว่าเขากลัวเขาใจไหมนั่นแหละเป็นงั้นนะกิเลสเป็นงั้นละยังหาว่าเขากลัวเขาเบื่อจะตายไม่เห็นพูดบ้างเข้าใจไหมเขาไม่อยากฟังอู้อะไรนะอู้เลอะเทอะอย่างนี้เขาว่าเขาเลยรำคาญเขาหนีโอ้ยพวกนี้อู้สู้เราไม่ได้วะเข้าใจไหมสังกะแปงก็เคยไปวัดนั่นแหละวัดอะไรวัดสังกะแปงแต่ก่อนท่านจ้างกูท่านอยู่
3: วัดหลวงธรรมสามัค
1: คีเออนั่นวัดหลวงธรรมสามัคคีที่นั่นเราไปเมื่อเราเลี้ยงนี่ไปคนหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วไม่รู้ละเพราะสิ่งก่อสร้างมันทับมันถมเปลี่ยนไปหมดเลยแต่ก่อนมันอยู่ที่หลังตลาดวัดสังกะแปงเนี่ย
3: ว
1: ั
3: ดหลวงธรรมสามั
1: คคีมันจะสมัยโน้นฟังที่ตั้งแต่82 83นานเมินไหมกะเพื่อนู่นล่ะเข้าไปอยู่นู่นตั้งแต่นู่นล่ะจากนั้นมานี่เมินเท่าไหร่ตั้ง5 60ปีแล้วนี่ว่าถึง60ปีแล้วเมินหนูเมินกะฮะเขาเปลี่ยนแปลงไปหมดเคยอยู่วัดเจดีย์หลวงกันนี่นี่ตู้เจ้าหลวงวัดเจดีย์หลวงฮู้กะฮะแพงหมูฮู้อีกกะอย่าลำคาญนั่นแหละเวลาอู้ภาษาเมืองอย่าลำคาญก็ก็เมินแล้วไม่ได้อู้ก็ฮะ
4: เหรอเมิน
1: ไ
4: ม่อ
1: ู้
4: จ้ะ
1: ไหนเมินนั่นแล้วมันเมินได้อู้ทีนึงก็ลืมนี่จำได้พ่องนะทั้งนั้นแต่ก่อนอู้ได้พ่องก็ตั้งสนใจเรียนภาษาเมืองแล้วก็เรียนไปที่ไหนอู้เลยที่เมินมาตั้ง60ปีมันก็ลืมเนี่ยลืมมากไม่ใช่ลืมพ่องก็มันลืมมากจริงๆลืมเปอแล้วว่างั้นมันจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วทางไหนอีกอ่ะทางไหนมาอีกอ่ะฮะหนึ่งเทศเวลาอู้ภาษาเมืองฮู้ก็บอกฮู้ไอ้ทางนั้นคนอ่อนภาษาบอกฮู้แล้วก็พวกเราแก่ภาษาเราก็อู้กันอยู่ที่กันพูดไปทุกแบบหลวงตาเนี่ยพูดไปทุกแบบอู้ไปทุกแบบเข้าใจแล้วว่าวันที่21ก็จะมีกฐินของชาติเกิดขึ้นที่ท่ามกลางวัดป่าบันตาแล้วนะวันที่21ตอนเช้า21ตุลาเนี่ยให้เป็นกฐินเพื่อชาติไทยของเราทั้งชาติแล้วช่วยกันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะคราวนี้เป็นคราวกฐินของชาติไทยเราไม่เคยมีในประวัติศาสตร์กฐินทั่วประเทศไทยเป็นกฐินของชาตินี่เพิ่งจะมีขึ้นวัดประวัติศาสตร์วันที่21ตุลานี่แหละมันจึงได้เชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้ต่างคนต่างเอาจริงเอาจังทุกอย่างนะว่างานนี้เป็นงานเพื่อชาติของเราความมีศักดิ์ศรีดีงามเราต้องการทุกคนใครมาแตะไม่ได้นะมาตำหนิอีกเสียไม่ได้ก็เราดีอยู่แล้วว่าตำหนิหาอะไรปากโสกโปกอย่ามาตำหนิเดี๋ยวตีปากแล้วจะว่างั้นเข้าใจไหมเราดีอยู่แล้วมันจะมีหาอะไรจะมีปากเจ้าของที่มันปากปอกว่างั้นสิเข้าใจข้างหญิงก็จะเสื่อมวันนั้นอ่ะวันที่เอ็ดตอนเช้าข้างหญิงก็เสด็จมาเป็นร่มโพร่มใสในพิธีของเราการจะทางตั้งหน้ากำแพงวัดที่นี่ไม่พอคนต้องเอาทุ่งนานั้นเป็นสนามของประชาชนทั้งหลายทีเดียวเพราะฉะนั้นฝนตกบ้างแล้วเพื่อกังวลเลยมีฝนตกบ้างเล็กน้อยไม่มากนะตกเป็นแห่งๆไปทางมาทางนี้ไม่มีฝนนะทางละเอ็กตกบ่อย
5: ไม่ตกคร
1: ับ อ๋อเนี่ยมันจะไปแล้วมันก็ตกปะปลายปะปลายแล้วจะไปแล้วมันตกนานๆโอ้ต้องหกเดือนนะต้องเดือนเมษาเมื่อฟังคือ
5: ม
1: ี
5: นาคร
1: ับ
5: ตกมาได้แต่มีนา
1: ก็ตั้งแต่มีนาหกเดือนเจ็ดเดือนฝนปีนี้เต็มมากท่วมก็มีเยอะปีนี้นะอุบลสุรินทร์เสียเต็มหรือบุรีรัมย์ท่วมมาท่วมมากอยู่ปีนี้เสียทางด้านนั้นโคราชก็มีบ้างไม่มากทางนี้ก็ยีปีนี้น้ำมันท่วม คือการอยู่ไม่ช่วงก็หยกมาเลยว่าเป็นไงจะเห็นหลวงตาทางทีวีเป็นยังไงอ่ะคือมาเห็นตัวจริงนี่มาเห็นตัวจริงแล้วก็แล้วก่อนเห็นทางทีวีตอนนั้นหลวงตาออกสนามขึ้นเวทีบ่อยๆหลังจากมาแล้วอ่อนเสียมากเวลานี้เดียวพิจารณาเทศในที่ต่างๆตามที่เคยปฏิบัติมาเวลานี้งดแล้วนะเราจะเทศให้เฉพาะงานที่จำเป็นจำเป็นจะแยกให้สำนักจะเกี่ยวกับการไปให้เฉพาะงานที่จำเป็นมีทุกทั่วไปบางที่เราเทศไปทุกข้าวนั้นเวลานี้งดไปหมดแล้วนะไม่ไหวเมื่อเราเวลาเห็นหลวงตาขึ้นเวทีแล้วไปขึ้นไปตัวสั่นอยู่เหมือนหนูอยู่ไหมนี่เป็นยังไงวะขึ้นบนเวที
3: เหม
1: ือ
3: นราชส
1: ี
3: คร
1: ับเหมือนอะ
3: ไ
1: รเหมือน
3: ราชส
1: ี
3: คร
1: ับ เหมือนอะไรเหมือนพูดจะสั่งหูจะไม่หูว่าดีนะตั้งแต่เกิดเหตุมา
3: เ
1: นี่
3: ย
1: ผู้
3: ย
1: ิ่
3: งใหญ่
1: ผู้ยิ่งใหญ่มันก็ใหญ่กล้วยหอมกล้วยไข่ไปงั้นละถ้านี่มึงมีใครสู้ฟาดได้หมดเลยออกทิ้งจากเปลือกนอกนั้นกินหมดใหญ่ไหมเก่งมากยิ่งใหญ่มากถึงไม่เอาแล้วเทศสนามว่าการก็หยุดแล้วเรียกว่าทั่วประเทศไทยหลวงตาเทศคราวนี้ยิ่งมีหนำซ้ำนี่นะเทศนี้เขาออกทางวิทยุที่อุดรนี่8สถานีออกหมดทุกสถานีเป็นแต่เพียงไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำเวลากันเทศออกทุกสถานีออกที่นี่ก็กรุงเทพสถานีต่างๆสถานีใหญ่ๆก็ออกหมดจากนั้นอีกแล้วก็ออกทางอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตนี่ออกทั่วโลกนะพอเทศอย่างนี้แล้วเขาก็ออกทางอินเทอร์เน็ตออกทั่วโลกเลยเมืองไทยเราที่ไปอยู่เมืองไหนถ้ามีอินเทอร์เน็ตได้เปิดได้ฟังได้อ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะทั่วถึงกันหมดเพราะเทศเป็นประจำวันเที่ยวสนุกดีไหมล่ะมันจะแอลอยู่ไหนพังไปพังไปโอ้ยเขาเลิกกันแล้วเราเพิ่งมาอยู่ก็
3: มาเห็น
1: ทุกอย่างเลย
3: ครับมากราบอาจิท่านครูบาอาจารย์ที่กระดูกกันข้า
1: อยู่กันพระธาตุมาดูที่ไหนบ้าง
3: หลวงสาวพระมั่นหลวงปู่ฟั่นครับ
1: หลวงปู่ตื้อจำรู้จักท่านก็หลวงปู่ตื้อ
3: ได้ยินแต่ชื่อคร
1: ับ โอ้ยท่านอยู่เชียงใหม่น่ะหลวงปู่ตื้อนี่อยู่เชียงใหม่มาเมืองก็หลวงปู่ขาวนี่นะเพชรน้ำหนึ่งมาจากเชียงใหม่เรามากนะแล้วก็หลวงปู่มั่นท่านหลวงปู่ขาวหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนนี่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นน่ะโทรขึ้นที่เชียงใหม่ก็โอ้เชียงใหม่มีวาสนามากนะครูบาอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งอยู่ออกจากเชียงใหม่ทั้งนั้นแหละที่เก่าเหล่านี้อันเสียงท่านใจมาตาสนะหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นเป็นอันดับหนึ่งเพราะเป็นอาจารย์แล้วก็หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวเนี่ยแล้วส่วนหลวงปู่ฟั่นนี่ก็เป็นระนาดที่อยู่นั่นไม่ยังไม่เป็นนะที่อยู่เจดียังไม่เป็นที่เก็บไว้ที่อื่นเป็นหมดแล้วนะนี่ประเภทน้ำหนึ่งก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันมาพูดถึงเรื่องท่านจันฟั่นท่านไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยท่านจันฟั่นเล่าให้ฟังเองนะเล่าให้หลวงตาฟังเองเนี่ยความเก่งกล้าของหลวงปู่มั่นเรานะตอนนั้นท่านอยู่ในภูเขาท่านอาจารย์ฟั่นไปถึงวัดเจดีย์หลวงปั๊บเนี่ยวันหลังท่านออกเดินทางมาเลยเห็นไหมล่ะเห็นว่าลูกศิษย์ของท่านไปหาท่านเพราะท่านอาจารย์ฟั่นนี่เคยอยู่กับท่านมาก่อนแล้วท่านปลีกตัวหนีไปอยู่เชียงใหม่ท่านอาจารย์ฟั่นก็เลยติดตามไปเนี่ยพอไปถึงเชียงใหม่ได้คืนเดียวเท่านั้นนะทราบว่างั้นนะวันหลังพอไปถึงใช่วันหลังท่านไปถึงอย่างวันนี้วันพรุ่งนี้ท่านก็โผล่มาเลยมาวัดเจดีย์หลวงมาก็มาหยุดกึกที่หน้ากุฏิท่านอยู่เลย ท่านมองลงไปโอ้ยนี่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นเนี่ยปึ๋งปังลงไปลงกุฏิไปลงไปท่านก็ออกมาก็โหยครูอาจารย์มายังไงมาได้ยังไงมารับท่านนั่นแหละฟังที่น่ะเนี่ยเด็ดมั้ยมารับท่านมารับท่านนั่นแหละแล้วรู้ได้ยังไงว่ากับผมมาเมื่อไหร่ใครบอกบอกให้บอกก็เป็นไรนั่นเห็นมั้ยรับไปเลยไปกับท่านเลยนะนั่นเห็นมั้ยท่านมารับแล้วก็ไปเลยอย่างนั้นน่ะเก่งไหมท่านจันท่านจันมั่นเก่งขนาดนั้นนะนี่แหละองค์นี้แหละนี่ก็อัฐิก็กลายเป็นพระธาตุแล้วที่เขาเก็บไว้ในที่ต่างๆกลายเป็นพระธาตุหมดแล้วยังเหลือแต่อยู่ที่เจดีย์ที่เป็นอัฐิที่หยาบๆยังไม่เป็นนะส่วนละเอียดเป็นหมดแล้วนะเนี่ยอย่างนั้นแหละหลวงปู่ตื้ออันนี้ก็อยู่เชียงใหม่เมินกะเมินองค์นี้อยู่เมินกะสักสิบกว่าปีแล้วมั้งหลวงปู่ขาวเรานี่อยู่เมืองทั้งไรหลวงปู่มั่นเรานี่ว่าอยู่เชียงใหม่แล้ว11ปีหลวงปู่ตื้นนี่ก็อยู่นานหลวงปู่ขาวนานเนี่ยส่วนหลวงปู่แหวนก็อยู่กับนั่นเลยว่างั้นเถอะนะอยู่ที่ดอยแม่ปังเลยจนกระทั่งป่านนี้นานหรือไม่นานก็ดูเอาหลวงปู่แหวนน่ะนี่แหละพวกเพชรน้ำหนึ่งออกมาจากเชียงใหม่ของเรานะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเชียงใหม่นี่เป็นเมืองสง่างามมากบรรดาพระที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งนั่นคริสต์ออกมาจากจังหวัดเชียงใหม่เรามากทีเดียวไม่เห็นมีจังหวัดไหนแข่งได้เลยนะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์มั่นเหมือนกันนั่นแหละองค์ไหนองค์ไหนที่ไหนที่เชียงใหม่มากกว่าเพื่อนอย่างไรวันนี้ก็พูดเท่านั้นแล้วนะไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็พูดแล้วตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีต่อยดะไปแล้วนี่จะเอากำลังวังชาอะไรมาต่อยนะมันแก่แล้วก็
6: หลวงตาครับท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันในกระดูกท่านเป็นพระธาตุได้แสดงว่าท่านถึงอรหันต
1: ์ก็เพชรน้ำหนึ่งไม่เป็นอรหันต์จะเป็นอะไรมันละหันตั้งแต่หลวงตาบัวเนี่ยหันไปทางกล้วยหอมหันไปทางกล้วยไข่หันไปทางข้าวต้มขนมอันนี้อรหันต์แบบหนึ่งเข้าใจไหมท่านเป็นอรหันต์เพชรน้ำหนึ่งอันนี้เป็นอรหันต์เปลือกกล้วยแตกเนี่ยเข้าใจหรือมันหันหลายหันเข้าใจไหมท่านหันไปมรรคผลนิพพานเราจะหันลงนรกก็ไม่แน่นะนี่นะเนี่ยเราเนี่ยนี่ก็หันจะไปสวรรค์นิพพานนั่นเนี่ยกำลังหันนี่พวกกระผมคือนี่อย่าสมหมายเท่าแก่ลงสีใหญ่เป็นเจ้าของทานใหญ่ละเอาของมาขนมาเต็มนี่กำลังบอกอ่านรายการแล้วเนี่ยอย่าสมหมายสมหมายหรือสมหมาก็ไม่รู้นี่มันอ่านไม่ชัดบางคนเขาก็อ่านสมหมายบางคนเขาอ่านสมหมาก็มีเราอ่านได้ทั้งสองเลยนะเพื่อให้ฟังชัดเจนได้ทั้งสองคำเข้าใจไหมนี่ก็บริจาคอะไรเนี่ยนี่มาก็720ซองนมวิตามิน360กล่องวุ้นเส้น20ห่อกาแฟ20ขวดนี่เพียงย่อยๆนะเนี่ยฟาดเข้าสารมานี่เป็นพันนั่นพันถุงเต็มไปหมดอันนี้แอบข้างมาเนี่ยอันนี้เห็นว่าอยู่ในโกดังเราเยอะเลยไม่เอาพวกข้าวสารอันใหญ่ๆโตๆมาแต่ละครั้งนี่ฟาดรถบรรทุก10ล้อขึ้นมาปึ่งเลยนี่เสียลงสีใหญ่นั่นแม่ทั้งหลายเหล่านี้เขาเลื่อนยศให้ทั้งนั้นแหละเลื่อนยศให้สำคัญนะอัศจรรย์นะยศเนี่ย1 2 3 4นี่ได้ยศสูงสุดนะยศสูงสุดเลยเขายกย่องให้เป็นเสียสมหมายแม่เสียสมหมายเมียเสียสมหมายโอ้สมหมาเข้าใจไหมนี่เสียสมหมาแม่เสียสมหมาเมียเสียสมหมาลูกเสียสมหมาเข้าใจไหมเลยเป็นเสียใหญ่หมดเข้าใจหรือเนี่ยเป็นกำลังสำคัญมากข้อมูลเลยคือภายนอกก็สมบูรณ์พูนผลการแจกทานไม่อัดไม่อั้นไม่มีคำว่าเสียดายฟาดเรานี่ของเอามานี่นี่ของที่เอามานี่เราแจกทานนะโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนั่นแหละที่ไหนมานั่นเราเอาให้ทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่า ทางภาคอีสานรู้สึกจะจนมากได้สงเคราะห์ทางนี้มากกว่าเพราะอยู่ใกล้เคียงก็มารับไปเรื่อยพอจนจังหวัดทั้งนี้ส่งมาอีกแล้วส่งมาอีกแล้วตลอดเวลาเป็นข้อมูลภายในมีความชุ่มเย็นด้วยทานการกุศลหนุนภายในใจให้สูงขึ้นภายนอกก็เป็นเครื่องประดับประดาความอยู่สะดวกสบายสุขสมบัติเงินทองเข้าของเป็นเครื่องประดับกายเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขสมบัติภายในคือบุญคือกุศลขึ้นเกิดขึ้นจากการเสียสละการให้ทานนี้หนุนทางใจให้เด่นขึ้นเรียกว่าไม่เสียท่าอยู่ในโลกนี้ก็สมบูรณ์ภูมิผลด้วยวัตถุเงินทองเข้าของเนี่ยแล้วออกจากโลกนี้แล้วก็ไปสมบูรณ์ภูมิผลด้วยสมบัติทิพย์บนฟ้าบนสวรรค์ไม่มีใครสร้างให้แหละสมบัติทิพย์นี่แหละไปสำเร็จขึ้นมาจากการทำบุญให้ทานไปเป็นของเป็นเองขึ้นมาเลยนั่นเอาใจประการจำมานะนี่ยังไม่เปิดตั้งแต่นี้ออกไปก่อนยังไม่ได้บอกต้นเหตุที่ว่าสมหมานี่คนที่เขานั่นแหละพวกสกปรกเขาอิจฉาตาร้อนเขาเห็นว่าเป็นคนมั่งมีสีสุขสนุกทำบุญให้ทานแล้วเขาอิจฉาเขาไม่อยากที่ไม่อยากเรียกชื่อเดิมว่าสมหมายเขาเลยเรียกตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสมหมาเข้าใจไหมเขาอิจฉาพยาบาทนั่นแหละเรื่องมันเป็นมาอย่างนั้นแล้วเขาว่างั้นก็มาเล่าให้หลวงตาฟังโอ้ยเขาจะว่าแล้วช่างหัวก็เถอะว่าปากเขาเองเขาว่างั้นเราไม่ได้ไปยืมเขาไม่มายืมปากเราไปพูดหรอเป็นไรไปวะตรงนั้นแหละนี่จะสี่โมงกลับวันนี้กันเดี๋ยวนี้นี่กลับไปทางจังหวัดเลยหรือไปทางไหนฮะจังหวัดเลยไปอะไรนครไทยนะหลานชายนครไทยแล้วก็พุ่งตรงทางพิษณุโลกหรืออะไรใช่ไหมพิษณุโลกแล้วเคยไปเคยมาอยู่พิษณุโลกตัดออกไปทางอะไรทางลำปางเหรอพิสัตนาลัยหรืออะไรอุตรดิตถ์ใช่ไปนี่ก็ออกจากนครไทยก็ไปชาติการอุตรดิตถ์พุ่งไปลำปางเลยนี่เราก็เคยมาแล้วไม่เพียงแต่เคยมายังไปเที่ยวเทศไปหมดนั่นภาคเหนือประเทศทุกจังหวัดอันนี่ก็มาอีกแล้วเนี่ยพ่อต้นใหญ่เนี่ยเอารับมาแล้วเนี่ยเอาตั้งลงนู่นน่ะต้นไม้ใหญ่ที่ด้วยนั่นเนี่ยเอาไปนั่นนู่นน่ะไปโอ้ต้นผ้าป่าเพื่อประดับชาติไทยของเราให้สง่างามชุ่มเย็นทั่วหน้ากันนี่เสร็จแล้วนะเอาที่นี่พี่น้องทั้งหลายจะกลับก็กลับกันได้แต่ที่นี่ให้ศีลให้พรด้วยแล้วผมขออนุญาตถ่ายรูปถ่ายอะไรเออจะถ่ายอะไรอีกด้วยเห็นอยู่แล้วนี่เห็นอยู่แล้วเนี่ยถ่ายอะไรไปอยู่โอ้ยอย่าถ่ายเถอะดูเอาอย่างนั้นแหละถ่ายไปเถอะเอาดูแล้วก็ไปเลยไปอย่าถ่ายเถอะมันยุ่งโอ้ยเราไม่อยากยุ่งหลายอย่างหลายประการเท่านี้ก็พอแล้วแหละถ้าถ่ายแล้วมีท่านั่นท่านี้ให้ยุ่งอีกนะเอาไปเลิกละไปเอากราบเสียกราบเสียกราบแล้วนี่เอาท่านกราบแล้วกราบเสียวางลงวางนั่นแหละไปอันนี้ไม่เป็นประโยชน์หลวงตาก็สอนตัดออกสอนแต่ที่เป็นคนเป็นประโยชน์เท่านั้นถึงไม่เป็นประโยชน์อย่ายุ่งกับมันจะกลายเป็นคนไร้สาระไป
7: ไป
1: เฮ้ยไปอุ้ยเฮ้ยอีกไป
8: จับมาแล้วพอดี
1: จับมาแล้วพอดีโอ้จับนี่ก็ไปจับเส้นแล้วไป คือเส้นนี้มันต้องได้จับบ่อยโอ้นี่ถ้าว่าไม่ใช่หมออย่างจริงๆจังๆแล้วมันจะเป็นอัมพาตนะเนี่ยมันคอยคืนตลอดหมอก็เอาเต็มเหนียววันนี้ก็เจ็บเหมือนกันแล้วก็ทนเอาพักตรงนี้แถวนี้เนี่ย
2: ต้องการจับแขนให้ไป
1: คุณจังหวัดเลยคุณมีหมออยู่คุณคนหนึ่งดีเหมือนกันหมอดีหมอนั่นก็ดีอยู่จับถูกแล้วทนเจ็บออกถ้าถูกแล้วทนเจ็บเจ็บเพื่อหายไม่เป็นไรถ้าเจ็บเพื่อมันอักเสบนี่ไม่เอาหมอนั่นก็ดีตอนนี้ก็จับหนักเหมือนกันจะเบานะก็จับมาแล้วเบาก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันตึงไปหมดอ่ะเส้นเนี่ยโอ้ยเป็นไหมเลยนะมันแข็งเนี่ยมันแข็งคือไหมนวดมันแข็งเนี่ยมันทำให้จอให้ง่างกว่ามากนะนี่พอมันอ่อนมันก็ยืดออกมือออกแขนก็ไม่ค่อยขัดมากนะโอ้มันไม่ใช่มันค่อยจะคลื่นเรื่อยๆนะนวดนึงยังเต็มเหนียวเต็มเหนียวถูกว่าน่ะมันคลื่นเรื่อยเลยต้องเอากันยั้งหนักเพราะว่าทางสมบูรณ์เขามานวดก็เอาเต็มเหนียวเจ็บทุกวันอู้ธรรมดามันทนไม่ได้ละเราก็ทนไปงั้นหมาอยู่เย่ๆคุณน่ะหมาหมาเหรอเนี่ยหมาสูงมากพวกเนี่ยมันไปไหนมาเนี่ยเขาไปมาไปหมาไปไหนมาไม่รู้นะก็กมาของเขาไอ้หมีมันมักจะคำรามจะขู่กันไอ้หมีถ้าห่างไม่เลียวเลยไม่ได้ต้องมีไม่เลียวติดเนี่ยพอขู่เปี้ยเลยบินเลยไอ้หมีนับแต่วันนี้ไปแล้วจะยุ่งเรื่อยนะยุ่งเรื่อยน้าแน่นขึ้นเรื่อยคนยุ่งเรื่อยวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่คนยังมากแล้วต่อไปก็จีต่อไปเรื่อยคนน้าเด้องานอยู่เราเวลาเรานี่จะยกขึ้นแล้วก็จะอยู่ทางใต้แต่ก่อนมันเตี้ยๆยกขึ้นนี่เลยได้อาศัยเนี่ยกว้างขนาดนี้ก็ไม่พอหลวงพ่อคนนั้นเนี่ยหุ่นใกล้หุ่นต่อไปหุ่นเนื้อมวยต่อไปเต็มหมดมันมวยบอลขยายด้วยไอ้ที่ขยายไปยังเลยนี่ไอ้หนึ่งเนี่ยมันสุภาพไอ้นี่มันสุภาพเนอะไอ้นี่มันสุภาพฮะตัวมันจะมันบอกว่าจะเป็นมันเป็นบาทที่ไอ้3ตัวนั้นมันลูกแม่เดียวกันนะตัวนี้เป็นลูกแม่หนึ่งมีมดในด้วยหนังไงเนี่ยเป็นบาทที่ไอ้3ตัวเป็นลูกแม่เดียวกันไอ้ดำเหมือนกันเนี่ยแต่3ตัวเป็นลูกแม่เดียวกันไอ้นี่ลูกแม่หนึ่งหมานี่มันใช่หมาใครนะหมาหลานอ้นนะเอามาน่ะเป็นเหตุอย่างนี้นะนี่ที่แรกเอาตัวนี้มาก่อนหลานอ้นเนี่ยเอาลูกมาเอาหมาหนีมาเป็นลูกหมาเล็กๆที่แรกนะไม่ได้โตนะเป็นลูกหมามาเนี่ยท่านเอามาแล้วมีตัวเดียวมันร้องหาหมู่หาเพื่อนที่เลยไม่เป็นสุขเรื่องราวมันนะก็เลยไปเอาอีกลูกหมาอีกแม่หนึ่งมาเป็นตัวเล็กเหมือนกันเอามาเป็นเพื่อนกันพอเอามาเป็นเพื่อนแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันสบายนะพอเขาได้เพื่อนแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันสบายอยู่ๆหลานอ้นก็มาเอาตัวนี้กลับไปอีกที่นะไอ้ตัวนั้นไม่มีเพื่อนก็ร้องอยู่ยุ่งอีกสุดท้ายเลยไปเอาตัวหนึ่งมาอีกลูกแม่เดียวกันละเลยไปเอาตัวนั้นมาเป็นเพื่อนของตัวนี้เพราะเนี่ยเอาตัวนี้มาเป็นเพื่อนของตัวนี้ยังเหลืออีกตัวเดียวอยู่นู่นเอาเท่านั้นวิ่งหาหมู่เพื่อนนี่แหละสุดท้ายเลยเอามาด้วยกันเป็น3ตัว4กับตัวนี้นั่นเรื่องราวเป็นงั้นเนาะมันเลยอยู่ด้วยกันกัน3ตัว4กับตัวนี้ตัวนี้ไอ้1ไอ้พวกนั้นเป็นไอ้2ไอ้3ไอ้4ไปเลยเรียกชื่อมันไอ้1ไอ้2ไอ้3ไอ้4ไปเลยอ่ะ ตัวนี้มันสุภาพแต่ไหนแต่ไรมามันสุภาพมาตั้งเดิมตัวนี้นะตัวเหล่านั้นมันเป็นตามภาษามันอ่ะอันนี้สุภาพมาตั้งเดิมถึงก็สี่โมงกว่าแล้วนะจากวัดถ้ำพระปู่มานี่รถวิ่งตลอดมาเลยนี่สองชั่วโมงพอดีสองชั่วโมงไปเลยถึงนี่เลยโอ้เร็วอยู่นะธรรมดาก็สองชั่วโมงสิบนาทีจากถ้ำพระปู่มานี่อันนี้สองชั่วโมงพอดีถึงนี่เลยรถมันวิ่งเร็วรถไม่ค่อยมีมันก็วิ่งได้เร็วเพราะทางดีมาตลอดอยู่แล้วทั้งเราเห็นฝนบ่ตกหน่อยดิเนาะ
5: บ่ตก
1: มันจะค่อยหยุดไปละทั้งฝนบ่ตกนี่นิด
5: ๆบ่ตกกับบ่เสียล่ะครับเพราะว่าเขาม
1: ัน
5: ก็เริ่มถอน
1: นั่นแล้วมันท่านหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาท่านหมดละ
5: ท
1: ั้
5: ง
1: เ
5: บิ่งเลยเป็นฝนด
1: ีที่มื้อนี้ก็ตกแรงบ่หลายตกพอบ่อยๆครับนั่นแหละบ่หลาย
5: แต่ว่าเขาก็เดี๋ยวถึงหน้ามีนี่
1: เขาดีอยู่ดีทั่วไปเขาทีนี้น้ําบ่ท่วมทั้งไงก็ดีทั่วไปมูชานก็เทศนานอย่างจะฟังเขาบอกมูชานเนี่ยฮะอีเทศมูชานเนี่ยฟังตลอดไหมก็เทศนานอยู่มูชานเทศเกี่ยวกับเรื่องกระถิ่นเพื่อชาติบ้านเมืองของเราก็เลยเบิกไปเยอะแค่ทุกวันเนี่ยถ้าทุกวันก็ออกทางนี้ทุกวันแล้วออกครั้งอื่นก็เหนื่อยทุกวันทั่วโลกทุกวันเลยทุกชาติเลยคนทั่วโลกในบรรดาชาวผู้เดียวเลยฟังจากเทศหลวงตาองค์เดียวทั่วโลกออกเพียงอันก็เหนื่อยต้องอยู่ประเทศไหนมันก็จะฟังได้เห็นหมดหลวงชายอย่างนี้มันก็ทั่วประเทศไทยอยู่แล้วแหละเลยมีแต่หลวงตาองค์เดียวเทศมึงแปลงนั่นแหละไอ้หลวงตาปอสามมันคิ้วกึ่งๆแล้วก็นะเพื่อแค่หลวงตาปอสามก็ถมสามว่าหลวงตาก็ถมสามเทศโทษหรือไปใหญ่เลยจริงแล้วที่จะก่อนก็เขาไม่มีประสงค์สิ่งนี้ทำไมเราเรียนหนังสือแค่ประสงค์สามพอจบ

0: จากนั้นก็มาประถมสี่สอบไปเรื่อยมาช่วงกลางคืนเนี่ยวันนี้แค่ประถมสามเรื่องเกิดประถมสามเนี่ยก็ไม่สนใจกับอะไรเพราะอยู่ๆก็มาเข้ามาบวชเนี่ยเริ่มสนใจหนังสือเรื่องใจอาจทำเข้าไปเรื่อยเวลาบวชแล้วหัวหมุนจื้อเลยธรรมะเรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นหมุนก็หมุนใหญ่เลยจ้ะเรียนหนังสือก็หมุนใหญ่เรียนเต็มจริงๆแล้วจบตีเต็มเลยเรียกว่าหมุนจิ้วเลยจบตีพอหลังจากนั้นแล้วก็ออกปฏิบัติหมุนไปอีกแบบหนึ่งนะหมุนทางภาคปฏิบัติเรียกว่าหมุนเราเป็นเราตายเลยอันนี้ยิ่งหนักนะหนักมากภาคปฏิบัติงานของเราเนี่ยรู้สึกว่าหนักมากทางภาคปฏิบัติหนักจริงๆไม่ใช่ธรรมดาผู้ใดใครฟังเขาไม่เชื่อบอกอย่างมึงกับทางภาคสิเขาไปขั้วมันเฮาวอกวอกก็บักขือบ้านเนี่ยมันออกมาอยู่สังภาคตีเนี่ยอาวันเนี่ยยองนี่ก็จะกลับกับบ่วาอยู่อ่ะเอาจะกลับก็กลับได้เนาะมันกลับครับเอามันกลับเนี่ยโยโยโยคุณน่ะคุณน่ะเป็นห่วงคู่เขาห่วง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับไปจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: รากฐานของพุทธศาสนาที่แสดงออกให้ประชาชนทั่วๆไปทราบก็คือพระนั่นพระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาสากยบุตรลูกศิษย์ตถาคตมีออกมาเป็นแบบเป็นฉบับนอกนั้นเขาไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีของเรายังมีแบบมีฉบับเป็นมรรคเป็นตอนเป็นมรรคเป็นตอนไปเรื่อยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นผลก็เข้าสู่ความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันนั่นพุทธศาสนาเราจึงมีแบบมีฉบับทุกอย่างเช่นอย่างบวชเป็นพระพระก็มีหลักธรรมหลักวินัยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยพระวินัยขีดเส้นตายไปเลยผู้มาบวชเป็นพระถ้าต้องการเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วให้ปฏิบัติตามพระวินัยข้อนั้นๆๆอย่างที่ท่านแสดงไว้227นั่นที่นำมาแสดงมาออกมาสวดในปาติโมกต่างหากนะ227ข้อนะที่ไม่ได้เข้ามาสู่227นี้มากต่อมากพระวินัยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนกันหมดนั่นนี่แหละพระสมบูรณ์แบบอยู่ที่พระวินัยนี่ก็เป็นกฎอันหนึ่งของพระลูกศิษย์ตถาคตมีอะไรเป็นเครื่องประกันมีพระเองและหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องประกันนี่ดูนี่จึงมาอยู่ในศาลามาจากชาติชั้นวรรณะใดพระที่มาบวชมาต้องเป็นแบบเดียวกันคือหลักธรรมวินัยเป็นหลักเป็นแบบเดียวกันต้องปฏิบัติแบบเดียวกันนั่นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงมีแบบมีฉบับเป็นระยะระยะระยะ

0: มีวรรคมีตอนไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้านะทำอะไรพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติลงตรงไหนตรงไหนแน่นอนแน่นานเรียกว่าถูกต้องถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยพุทธศาสนายังมีแปลกๆเขาอยู่ไม่เหมือนศาสนาทั้งหลายนะกฎของพระของเนรปฏิบัติยังไงตามหลักธรรมหลักวินัยให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยมาแล้วจากนั้นการปฏิบัติบำเพ็ญธรรมธรรมก็จิตตภาวนาอันนี้ไม่ค่อยจะมีในศาสนาใดนะแต่ที่เด่นที่สุดคือพุทธศาสนาของเราสอนให้ภาวนาก็เข้ากันได้กับพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยการภาวนาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระองค์แรกก็เป็นขึ้นมาด้วยการภาวนาท่านเจริญอนาปานสตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญภาวนาอนาปานสตินี่กำหนดดูลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกปฐมยามก็จะบรรลุภูเพนิวาสานุสติญาณคือรอยร่องรอยของพระพุทธเจ้าเรานี้เป็นมาจากไหนจากไหนภูเพคือชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนเคยเกิดเป็นอะไรๆบ้างตกนรกหมกไหม้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมเป็นเปรตเป็นผีพระพุทธเจ้าเหมือนกับโลกทั่วไปตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในท่องเที่ยวอย่างนี้ทำบาปทำบุญความชั่วชะละมกหนักเบาเหมือนโลกทั้งหลายการที่จะต้องเสวยกรรมของตนในภพนั้นๆจึงเป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างนั้นเรื่อยมานี่แหละยกตัวอย่างที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุติญาณทรงรู้ชาติย้อนหลังได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เองนั่นน่ะท่านเคยเกิดมาเป็นอะไรอะไรบ้างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เรียกว่าระลึกชาติย้อนหลังตัวเองได้เรียกว่าตามดูรอยของตัวเอง ที่เกิดพบชาตินั้นมานี่เกิดขึ้นจากการภาวนาอนาปานสติเป็นสัมพันธ์อันนี้พอมัชฌิมยามกลางเที่ยงคืนน่ะก็ทรงบรรลุจตุปาฏิญาณคือทรงบรรลุรู้เรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายเรียกจตุปาฏิญาณสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายท่องเที่ยวในจักรวาลเช่นเดียวกับพระองค์ที่เป็นมาแล้วทรงรู้ด้วยบุพเพนิวาสของพระองค์จากนั้นเล็งดูสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นยังไงเหมือนเราไหมโอ้ยัวเหยียสัตว์ตัวหนึ่งเป็นขนาดไหนแล้วเต็มโลกเต็มมสารโอ้โหมันน่าสลดสังเวชการเกิดการตายคือจิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายสกุลกายที่เกิดดับเกิดแล้วตายนี่ตายแต่เฉพาะพวกนี้ส่วนจิตนี่พอร่างนี้ชั่นมาได้แล้วปล่อยเอาไปเข้าร่างนั้นเข้าร่างนั้นพบนั้นพบนั้นพบนั้นพบดีพบชั่วสูงต่ำตามแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตนได้สร้างเอาไว้ก็กรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละใส่โดนไปให้ไปเกิดสูงบ้างต่ำบ้างอะไรนี่พระองค์เล็งดูสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายนี่จนเรียกว่ามันเลยเหลือประมาณพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเกิดมาก็รู้หมดมากขนาดไหนแล้วยังมาดูสัตว์โตโลกมีจำนวนมากมายจตุปาฏิญาณทรงบรรลุครับเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายบรรลุรู้เรื่องความเกิดความตายเกิดจากตายจากภพนี้แล้วไปเกิดอะไรเกิดอะไรนี่ตามดูรู้หมดกินเหลือจตุปาฏิญาณนี่พระองค์ก็ทรงรับเรื่องทั้งสองนี่แหละประมวลเข้ามาสู่ต้นเหตุมันคืออะไรมันจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดตายเกิดตายไม่อยู่ไม่ถอยไม่มีต้นมีปลายเหมือนโมแดงไต่ขอบร่มสัตว์ทั้งหลายเกิดในวัฏจักรนี่เหมือนมดแดงไต่ขอบร่องไม่รู้ขอบร่องไม่รู้ของเก่าของใหม่มดแดงมันก็ไต่เข้ามันไปมาวนไปวนมาของเก่าของใหม่ไม่รู้วันนี้เราพบเก่าพบใหม่สูงต่ำมันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทั้งเขาทั้งเรานี่นะนั่นเกิดมีอะไรเป็นสาเหตุมันถึงได้หมุนเกิดหมุนตายอยู่อย่างนี้พิจารณาเนี่ยมันดุลงในปัจจัยการอวิชชาปัจจัยสร้างขาราต้นตอมันอยู่ที่นี่พิจารณาค้นลงไปลงค้นลงไปยังไปถึงอวิชชาต้นตอแห่งกิเลสทั้งหลายอยู่ตรงนั้น บ่อแห่งพบแห่งชาติอยู่กับกิเลสก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละจึงได้ถอนพรวดขึ้นมาหมดอวิชชาปัจจยาสังขารานี้พออวิชชาดับแล้วก็กลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับพบชาติทั้งหลายดับหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เกิดขึ้นจากการภาวนานะเนี่ยแบบฉบับจริงๆพระพุทธเจ้าต้นฉบับพระพุทธเจ้าเป็นนักภาวนาพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกก็โดยลำดับมาภาวนาจึงเป็นรากแก้วแห่งพุทธศาสนาท่านมีแบบมีฉบับมาอย่างนั้นพอเวลาตรัสรู้แล้วก็สอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเป็นจวักขีเป็นต้นให้บรรลุธรรมบรรลุธรรมอยู่ในป่าในป่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าไปบำเพ็ญก็อยู่ในป่าตรัสรู้ธรรมก็อยู่ในป่ากรุงพาราณสีว่าไงก็ตำรามีอยู่นี่นะทรงบำเพ็ญอยู่6ปีหาวิธีนั้นหาวิธีนี้วิธีนี้ไม่ถูกปล่อยเอาวิธีนี้เอาวิธีนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำก็ต้องบึกบืนจนกระทั่งวาระสุดท้ายคืนสุดท้ายนี้จึงได้ระลึกถึงอานาปานสติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญตั้งแต่คราวเป็นพระราชกุมารพระราชบิดาพาเสด็จไปแลกนาขวัญประทับอยู่ที่ใต้ร่มว่าใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ไม่อยู่ท่านอยู่ของท่านท่านเป็นเด็กมาเจริญอานาปานสติความก็จางแจ้งขึ้นในนั้นนั่นเวลาบำเพ็ญแบบนั้นแบบนี้ไปแบบไหนก็หลุดไม้หลุดมือเพราะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องจึงปล่อยมาระลึกถึงอนาปานสติในคราวทรงพยาวอยู่จึงเอายืดนั้นมาเป็นอนาปานสติในคืนมันจะตรัสรู้นั่น นี่ท่านตรัสรู้ขึ้นมาละนี่แบบฉบับของพุทธศาสนาเรามีแบบมีฉบับทุกอย่างนะไม่ใช่ทำอย่างลอยๆนะทำทุกแบบมีแบบมีฉบับเป็นขั้นๆเป็นตอนๆเป็นอย่างพระนี่ก็เหมือนกันแบบของพระคืออะไรอะไรเป็นแบบของพระแท้ธรรมวินัยนั่นเป็นแบบของพระชีวิตของพระอยู่กับธรรมกับวินัยธรรมวินัยนี่เป็นเครื่องกั้นอันตรายพระวินัยคือเครื่องกั้นสองภาคทางไม่ให้ออกนอกลู่เราทางเดี๋ยวจะตกเหวตกบ่อไปส่วนธรรมเครื่องแก้กิเลสทำใจให้สงบเรียกว่าธรรมเดินศูนย์กลางไปนี่สติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิภาวนาอยู่ในท่ามกลางแห่งธรรมและวินัยนี่เรียกว่าธรรมพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไม่ทะเลทลายออกไปถ้าออกไปแล้วตกเหวตกบ่อถ้าผิดจากพระวินัยแล้วไม่มีหวังตกเหวตกบ่อโดยสายเดียวใครข้ามเกินพระวินัยได้ถึงมรรคผลนิพพานไม่เคยมีผู้ดำเนินตามธรรมและวินัยนั่นแหละคือผู้เสด็จตามผู้ตามเสด็จของพระพุทธเจ้าทันตลอดนั่นท่านว่าอย่างนั้นเพราะงั้นธรรมและวินัยจึงเป็นศาสดาของสัตว์โลกทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ผ่านไปแล้วเราจึงต้องยึดเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วบำเพ็ญนี่พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาที่มีแบบมีฉบับทุกอย่างไม่ได้ทำอย่างเลื่อนลอยนะเช่นอย่างว่าบวชเป็นพระใครจะมาจากชาติชั้นมานั่นแหละก็ตามมาแบบเป็นพระเป็นพระเสมอกันหมดด้วยการปฏิบัติธรรมวินัยแบบเดียวกันบวชแบบเดียวกันบำเพ็ญแบบเดียวกันลูกเป็นลูกศิษย์ตถาคตแบบเดียวกันอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละท่านถามชาติชั้นมานากันที่ไหนหลักธรรมหลักวินัยตีกาลงไว้ว่าเป็นอันเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันลูกศิษย์ตถาคตด้วยกันการต่างๆการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของธรรมวินัยที่ท่านแสดงไว้แล้วนั่นท่านมีแบบมีฉบับนะถึงว่าพุทธศาสนานี่มีแบบมีฉบับตายตัวตายตัวไม่ได้เป็นแบบลอยๆนะสมชื่อสมนามว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเป็นแบบฉบับได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่มีแบบมีฉบับอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างไอ้พวกเราทั้งหลายนี่ก็ควรจะมีแบบมีฉบับไว้ประจำตนใครควรที่จะปฏิบัติตนในศีลในธรรมข้อใดข้อใดควรจะมีแบบมีฉบับไว้ประจำต ตัวเองต้องมีการบังคับคนอยากดีต้องบังคับศาสนาท่านไม่บังคับอย่างพุทธศาสนานี้ไม่บังคับใครใครอยากนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้แต่เมื่อนำศาสนาเข้ามาเป็นสมบัติของตนแล้วต้องเอาศาสนาบังคับตนนี่เพราะศาสนาเป็นความถูกต้องดีงามเราไม่ถูกเอาศาสนามาบีบบังคับให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาก็ดีประจำศาสนานั่นแหละที่ว่าบังคับบังคับให้คนดีไม่ใช่บังคับให้คนเลวนะพุทธศาสนานี่เลิศเลยเราพูดอย่างเต็มปากของเราสามแดนโลกธาตุเราไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดเลยนะเราไม่มีตั้งแต่ที่ว่ามาแล้ว2593มาผางันตีเราเพราะนั้นมันจ้าไปหมดเลยนี่เลยไม่มีอดีตอนาคตอะไรอะไรที่เป็นยังไงพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นแบบเดียวกันเห็นแบบรู้อย่างเดียวกันเถียงถามกันหาอะไรนั่นเท่านั้นเองนะนี่เราจึงไม่สงสัยเรื่องพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาเช่นไรศาสนาชั้นเอกนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะไม่พาสัตว์โลกให้ลงนรกศาสนานี้ไม่ได้หรอกเช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตธรรมดาเป็นบาปถ้าฆ่าเพื่อตัวเองกินแล้วไม่เป็นบาปไม่มีลำเอียงอย่างนี้ไม่มีใครก็ตามว่างั้นเลยห้ามทั้งนั้นให้สิทธิเสมอภาคกันหมดดีแล้วไม่ลำเอียงพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แน่วแน่ต่อหลักความจริงล้วนๆขอให้นำไปปฏิบัติทุกๆคนนะมีเวลานี้ที่เราแสดงนี่ก็ออกทั่วประเทศไทยนั่นเนี่ยออกไปหมดนี่และนอกจากนั้นก็จะออกทางอินเทอร์เน็ตออกทั่วโลกอีกก็รู้สึกจะเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วๆไปอยู่ไม่น้อยเหมือนกันการแสดงธรรมจากการนำชาติข่าวนี้นั้นเราคิดว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่พี่ชาวโลกเราอยู่ไม่น้อยนะเพราะแสดงอยู่ตลอดแล้วหนาแน่นขึ้นเรื่อยหนาแน่นขึ้นเรื่อยออกกว้างขวางมากมายแต่ก่อนที่ยังไม่ได้ช่วยโลกเลยก็เทศอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่เราช่วยโลกมันก็ออกกว้างขวางเลยจนกระทั่งมาทุกวันนี้หยุดช่วยโลกแล้วก็เทศไม่หยุดไม่ทราบว่าเทศช่วยใครออกจากช่วยโลกแล้วก็ช่วยคนขนาดนี้ใช่ไหมคนมันจนกรอบหนึ่งก็มีเท่านั้นแหละแล้วก็ได้พยายามเทศให้พี่น้องหลายทราบการเทศนาวาการเราพูดอย่างโกงไปโกงมาตามภาษาธรรมไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไร้ชั้นผันคมหลอกนั้นหลอกนี้เราไม่มีธรรมไม่เคยมีอย่างนั้นกิจอะไรที่สัมผัสเข้าไปในธรรมเป็นแบบธรรมหมดกิริยาท่าทางคำพูดคำจาจะต้องเข้าสู่แบบธรรมแบบอื่นไม่เอาไม่ถูกให้ถูกทำทั้งนั้นแล้วเวลาปฏิบัติไปตั้งพูดให้ฟังนี่ก็เพื่อเป็นคติไม่เพื่อไม่ใช่เพื่อเหยียบย่ำทำลายไม่ใช่เพื่อยกยอแล้วว่าชีวิตของเราในความเป็นพระนี่ชีวิตของเราที่ไม่ลืมเลยฟังลึกก็เราก็เคยพูดให้ฟังแล้วเนี่ยบ้านน้องแวงนี่ล่ะบวชใหม่ได้พรรษาเดียวนั่นพอพรรษาแล้วท่านให้เป็นหัวหน้าพระไปสวดมนต์เขาทำบุญลานข้าวเขาแล้วไปสวดมนต์ก็ได้พรรษาเดียวทำไมจะเป็นหัวหน้าองค์ไหนก็ท่านก็ไม่ได้แก่กว่าเราพรรษาเดียวก็อ่อนวันอ่อนเดือนไปอย่างนี้แน่เราแก่กว่าพวกเขาต้องได้ไปเนี่ยที่ว่าไปติดเทศเข้าใจไหมโธ่ครับโอ้ไม่ลืมเลยนะร้านขนมหลังเรียกแผ่นอย่างนี้ครึ่งแผ่นก็ไม่หมดกืนไม่ลงแล้วจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังเอาอะไรเทศให้เขาฟังมันจะตายจริงนะแล้วมันจำเป็นแล้วก็ถูกเป็นเราซะด้วยนั่นละที่ว่าทุกแสนสาหัสเราไม่ลืมนะนี่อันนี้นั่นเลยว่าจะเอาอะไรเทศให้เขาฟังอะไรเทศให้เขาฟังเขาฟังมันก็ไม่มีอะไรจะไม่มีสิ่งจะมาเทศจึงมันถึงอั้นตู้เข้าใจไหมถึงได้เกิดความเดือดร้อนขนาดนั้นแล้วต่อเข้ามาต่อมาได้ศึกษาเราเรียนก็มากเข้าช่วยกันเข้าไปออกภาคปฏิบัติพอออกภาคปฏิบัตินี่เอาละหน้าที่นี่นะภาคศึกษาเราเรียนเป็นภาคความจำเหมือนเราเหมือนท่านจำได้มากน้อยก็เป็นสัญญาความจำยังไม่เป็นสมบัติของตนศึกษาเราเรียนมามากน้อยมันเป็นเพียงความจำ ไม่ยังไม่เป็นสมบัติของตนเมื่อออกปฏิบัติตัวเองนะที่นี่นะไม่ว่าอะไรจะการบำเพ็ญภาวนาทีนี้เป็นปรากฏขึ้นแล้วที่นี่เราออกปฏิบัติผลปรากฏขึ้นเป็นของเราแล้วเริ่มจิตเริ่มสงบนี่ก็จิตเราเป็นที่สงบสมบัติของความสงบสมถะธรรมนี่ก็เป็นสมบัติของเราเริ่มแล้วนะนั่นเริ่มเพราะเรามันไม่มีเป็นวักเป็นตอนลุ่มๆดอนๆพอปฏิบัติออกจริงๆไม่มีอะไรมายุ่งเลยนะในระยะ9ปีไม่มีอะไรมายุ่งเลยเพราะว่าหยุดแล้วการเรียนได้สมมักสมหมายตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราจะเรียนให้ถึงท่านมหาปริญญา3ประโยคแล้วพออยู่พอกินการก้าวเดินในการปฏิบัติทำไม่จนกรอกลงถึงขั้นมาแล้วนี่ละพอจบนั้นปั๊บออกเลยออกคราวนี้ไม่มีเยื่อใหญ่หมดนี่ละที่นี่เอาแล้วนะขึ้นเวทีปฏิบัติความจดความจำมีมากมีน้อยก็ไม่สนใจละมีแต่ภาคปฏิบัติทีนี้ผลเนี่ยการปฏิบัติในที่มันสำคัญนะปริยัติเราก็เรียนมาได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยที่ภาคปฏิบัติในปฏิบัติมานี่มันก็รู้ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างตามกำลังของตนอันนี้ก็หายสงสัยไปโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้หายสงสัยโดยประการทั้งปวงเรียกว่าภาคปฏิบัติมีผลโดยสมบูรณ์เต็มหัวใจปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเป็นแบบแปลนแผนผังปฏิบัตินำแบบแปลนนั้นออกมาปฏิบัติเหมือนเรามาปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนผลก็คือผลงานเราก็รู้เห็นผลงานที่เราเริ่มสร้างเริ่มขุดดินวางท่ออะไรเทคงเทคานไปเลยก็เห็นผลมาโดยลำดับจนกระทั่งสำเร็จเป็นตึกรามบ้านช่องโดยสมบูรณ์ปฏิเวทคือความรู้ผลงานของตนเป็นลำดับประจำตนตลอดมาเช่นเดียวกันทีนี้จิตเป็นสมถะคือความสงบใจจิตเป็นสมาธิขั้นใดนี่จากการปฏิบัติผลคือความรู้แจ้งปฏิเวทมันก็รู้จิตของตัวเองรู้ว่าจิตเรานี่มีความสงบมากน้อยจนกระทั่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นปฏิเวทคือความรู้แจ้งในผลงานของตนมันก็รู้ตามโดยลำดับได้เบิกกว้างใส่เพราะผลงานมีมากมันก็รู้แล้วสิเราใช้ทะลุเลยนี่งานนี้ไม่มีอะไรมาตัดให้ขาดว่าขาดตอนนะงานของเราก็รู้สึกจะเป็นวาสนาอยู่นะตั้งแต่วันก้าวออกปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะมายุ่งเราได้เลยออกปฏิบัติออกคนเดียวซะด้วย ตลอดไปเลยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ส่งเสริมตลอดองค์อื่นไม่ไงนะมันต่างกันอยู่อันนี้แหละบางทีมาลาท่านไปเที่ยวเรื่องไปคนเดียวไปทำไมเท่านั้นพอแล้วบางทีไปสองโอไปหาอะไรเนี่ยมักจะมีอย่างไรถ้าท่านนิ่งๆก็ไปได้สำหรับว่ามันจะไปทางไหนคิดว่าจะไปทางนั้นไปกี่องค์ไปองค์เดียวขึ้นเลยนะก็ไม่เอาใจมั่นเพราะว่าไปองค์เดียวทำไมหายไปองค์เดียวนะ ใครไปยุ่งสมัยได้นะขี้สายนิ้วไปตามพระตามเนรให้ท่านไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นแหละเรื่องมันจึงไม่ขาดว่าขาดจอดออกก็พุ่งเลยกลับมาท่านทีไรมีแต่หนังห่อกระดูกทั้งท่านที่ยังหนุ่มน้อยนะระยะนั้นอายุ30กว่าอายุยังหนุ่มน้อยเป็นเหมือนคนอายุ80 90ปีคือเป็นหนังห่อกระดูกว่ามันไม่มีเนื้อดัดเจ้าของการอยู่การกินเนี่ยสัมพันธ์ดัดมากนะเอามาท่านทีไรจะเป็นอย่างนี้ออกไปก็ฟาดกันเลยเอามาดีไม่ขาดว่ากาดตอนคือไม่มีงานเข้าอะไรแล้วเข้ามากีดมาขวางให้ขาดว่ากาดตอนไม่มีมีแต่งานภาวนาอบรมจิตใจล้วนเลยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นเวลา9ปีหลัง9ปีที่ตัดสินกันก็ได้พูดให้ฟังแล้วหลังวัดดอยธรรมเจดีย์นั่นแหละเดินตั้งแต่นี้ตลอดผลทางภาคปฏิบัตินี่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะทำเกิดที่นี่นะแต่ก่อนกิเลสเกิด เอะอะกิเลสเกิดตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรกิเลสเกิดทั้งนั้นทั้งนั้นนะเวลาทำมีกำลังแล้วตาหูจมูกซึ่งเป็นเครื่องใช้นี่แหละความสัมผัสสัมพันธ์ก็เรียกทำเกิดทำเกิดนั่นสติธรรมปัญญาธรรมจะเกิดก็ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุไปเลยนี่เรียกว่าธรรมเกิดเราพูดสรุปความนะนี่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติธรรมเกิดจากภาคปฏิบัติเกิดอย่างนี้ไม่เคยรู้ก็เห็นรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาหายสงสัยหายสงสัยเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุผางมาหมดหายสงสัยชั่วใดโลกธาตุก็ประกาศขึ้นในจิตดวงเดียวนี่แหละนี่เรียกเป็นปฏิเวทโดยสมบูรณ์นะนี่เราก็ปฏิบัติมาเนี่ยในจิตดวงนี้เวลาล้มลุกคลานก็เคยพูดแล้วเวลามันมีกำลังแข็งมันก็แข็งขึ้นมาแข็งขึ้นมาแต่เรียกว่าทำเกิดเกิดเกิดมากเกิดน้อยที่จะไปสนใจสอนกับสอนใครไม่มีนะจะสอนเจ้าของเท่านั้นทำเกิดเกิดเพื่อแก้เจ้าของปัญญาอะไรเกิดก็เพื่อแก้เจ้าของแก้เจ้าของเรื่อยๆเรื่อยจนทะลุพุ่งไปเลยท่านที่นี่จะแก้ใครต่อใครมันก็เป็นมาอย่างที่ว่านี่แหละพากันตั้งใจปฏิบัตินะทำพระพุทธเจ้าดีเลิศเลยมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมจะว่ายิ่งภาวนานะสำคัญมากนะมันจะดีดดิ้นขนาดไหนก็ตามเถอะไม่เหนือสติเป็นเครื่องบังคับไปได้ละสตินี่เราเชื่อสุดยอดเลยพอเรานำมาใช้แล้วกิเลสมันจะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามนะสติบังคับอันนี้ออกไม่ได้นะออกไม่ได้นี่ให้พากันตั้งใจปฏิบัติศาสนาพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาที่เลิศเลยเป็นยังไงเราเป็นลูกชาวพุทธมีแต่พูดเร็วๆเร็วๆถ้าไม่ได้นะให้มันเลิศเลยได้เจ้าของอย่าอย่างน้อยอย่าที่จะมีเจ้าของได้อยู่ในบ้านในเรือนหน้าที่การงานงานใดเป็นภัยต่อเรางานใดเป็นคุณต่อเราให้เราคัดเลือกแล้วก่อนแล้วค่อยทำลงไปทำไปอย่าเห็นอย่าได้อย่าทำด้วยความอยากความทะเยอทะยานเสียคนได้ไม่ได้ใช้ความพินิจพิจารณาต้องใช้ความพินิจพิจารณาเสียก่อนดีชั่วในกิจการต่างๆผิดถูกประการใดดูเสียก่อนแล้วค่อยทำคัดเลือกไปอย่างนั้นนะพระจำมานะวันนี้เอาแค่นี้ว่าจะมาพูดมากถึงน้อยดิวฮะ
1: มีธรรมะครับถามปัญหาธรรมะมา
0: ธรรมะว่าไ
1: งมีดังนี้นะครับปัญหาธรรมะจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตาคนที่หนึ่งหลานเจริญสติควบคุมไม่ให้เผลออยู่ทุกอิริยาบถเมื่อถึงระยะที่พิจารณาทางด้านปัญญาหลานพิจารณามาถึงอสุภะภายในภายนอกตามที่หลวงตาสั่งสอนขั้นเป็นขั้นๆหลานยิ่งพิจารณาอสุภะตัวราคะตหามันยิ่งรุนแรงเข้ามาในจิตมากขึ้นทุกทีหลานยิ่งภาวนาอสุภะตัวราคะตัณหามันยิ่งรุนแรงเข้ามาในจิตมากขึ้นทุกทีทุกทีหลานพิจารณาถูกทุกอิริยาบถไม่ให้เคลื่อนจากอสุภะหลังจากชำนาญอสุภะภายนอกมาแล้วจิตมันก็เหมือนดึงหดเข้ามาให้พิจารณาอสุภะภายในจุดระหว่างพิจารณาอสุภะชำนาญในระดับหนึ่งจิตก็แวบๆเข้ามาเหมือนตั้งใจจะให้พิจารณาอสุภะไล่เข้าหาความจริงผลก็คือจิตยังมีกามราคะอยู่มันอยู่ในขั้นสู้กันและพิจารณาจิตก็ดูลื่นเริงแต่บางครั้งเหนื่อยหนักมากเจ้าค่ะบางครั้งเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หนักมาก
0: ผู้หญิงเนี่ย
1: ผู้หญิงครับขณะนี้หลานเดินไปไหนในชีวิตประจำวันจิตมันก็เหมือนเป็นอัตโนมัติเดินอสุภะกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังโดยไม่ต้องบังคับให้พิจารณาหลานก็ดำเนินการมานี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะและควรจะพิจารณาอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
0: ก็ไม่จะบอกว่าผลมันเป็นยังไงอ่ะคือเราถือยามาเรื่อยนี่ผลเป็นยังไงบ้างไอ้อาก็มาถามสิ่งที่ถูกผลของตัวเองที่ได้รับมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: เขาในนี้นะครับเขาบอกว่าเขาพิจารณาอสุภะแล้วก็มีความชำนาญขั้นหนึ่ง
0: แต่เป็น
1: ภายนอก
0: พอพิจารณาอสุภะภายนอกว่างั้นนะพิจารณาทำไมยาข้ามมันยิ่งกำเริบ
1: ครับใช่ครับ
0: ว่างั้นใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้มันพิจารณามันไม่ใช่พิจารณาอสุภะมันพิจารณาสุภะคนนี้ก็สวยคนนั้นก็งามตรงใจไหมมันก็กำเริบไปเสีย ถ้าวิญญาณเป็นอสุภะแล้วเหมือนป่าชาติผีหยิบผีจ่ายมันขอสันติเนี่ยเข้าใจหรือ
1: ครับ
0: ก็วิญญาณอย่างนั้นมันไม่ได้ก็ให้เข้ามาวิญญาณภายในตัวซะก่อนมันตั้งอย่างตั้งสอนมันไปเยี่ยมป่าชาติก็วิญญาณอสุภะไงไปเยี่ยมป่าชาติท่านก็บอกวิธีคือลงข้อเยี่ยมป่าชาติถ้าไปเยี่ยมศพในช่างนั่งปรากฏว่าเป็นศพที่ตายเกลื่อนไม่ได้ฝังไม่เผากันนะให้ไปเยี่ยมศพแล้วให้ไปอยู่ตั้งแต่ที่ตายเก่าๆจนเป็นกระดูกอะไรขยับเข้าไปขยับเข้าไปไปหาตายใหม่นั่นเหนือไปเหนือจะไปทางใต้ลมให้ไปทางเหนือลมบอกนะท่านบอกว่าคือให้พี่เสียจนกระทั่งเข้าใจสุภาพเรียบร้อยแล้วกลับมาก็เอาสุภาพนั้นเข้ามาหาตัวเองก็เอาตัวเองนี่เป็นอสุภะเป็นป่าชาติหรือสิทธิ์ศรีใจอย่างนี้หมดไปเลยนี่ท่านสอนเรามาคือพิจารณาภายนอกมันพิจารณาแบบนั้นอย่างไรว่าเราเห็นนะคนนี้สวยนั่นนะนั่นสวยแล้วมันก็ยิ่งกำเริบเข้าใจไหมถ้าพิจารณางั้นกำเริบทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่พิจารณาอสุภะมันพิจารณาสุภะคือความสวยงามแล้วพิจารณาเจ้าของพิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาภายนอกเป็นอสุภะถ้าพิจารณาภายนอกกำลังน้อยพอให้พิจารณาภายในซะก่อนท่านบอกท่านท่ำจากเรื่องของนี้แก้ได้เรื่องราคาจะหามันจะเหนือเมฆมาก็ตามไม่พ้นอสุภะนี้ไปได้แล้วอันนี้ฝ้าขาดสะบั้นลงไปเลยอสุภะนี้เวลามันทำงานจริงๆของง่ายเมื่อไหร่จึงเราจึงเรียกว่าขั้นสุญญมูลอสุภะนี่ถึงขั้นที่พูดถึงเรื่องอสุภะที่เขาถามปัญหามานะเราพิจารณาอย่างนั้นซะก่อนถอยหน้าถอยหลังถอยหาผลบวกของเราอันนี้ที่เป็นผลลบให้ถอยห่างออกมามาหาผลบวกพิจารณาแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพิจารณาที่มองไปที่ไหนมันเป็นซากทั่วไปหมดเลยนั่นเวลามันทำงานนะมองดูอยู่ไหนร่างไหนไม่มีคำว่าสวยงามมีแต่ซากสุภาพสุฟังเกลื่อนไปหมดเลยมีจิตจนกำหนดพอมองเห็นภาพผึ่งขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปหมดนี่เรียกว่าอสุภะมีกำลังแต่กล้านั่นมองไปไหนเป็นอันเดียวอันเดียวกันหมดนี่เรียกว่าขั้นสุญญมูลของสติปัญญาที่ทำงานเกี่ยวกับอสุภะเรียกว่าสุญญมูลนะยังไม่เรียกว่าอัตโนมัติอันนี้เป็นขั้นที่รุนแรงเป็นขั้นที่สุญญมูลวุ่นวายมากทีเดียวพอผ่านจากนี้อันนี้ขาดตรงไปปุ๊บตรงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้สติปัญญาอัตโนมัติจะนำมันนี่ไปฝึกซ้อมเรื่อยๆก้าวเรื่อยๆท่านบอกว่าสำเร็จพระอนาคามีราคะขาดแล้วแต่อะไรที่เป็นผิวเป็นฝอยเป็นอะไรเล็กน้อยยังติดอยู่ท่านชำระนั่นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอันใดก็เนี่ยตัวสุญญมูลวุ่นวายจึงไม่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติจนผ่านสุญญมูลนี้ไปแล้วจึงเป็นสติปัญญาอัตโนมัติด้วยการนำอันนี้ไปฝึกซ้อมให้ชำนาญนี่ไปเข้าใจเลยนะคือผู้นี
1: ้
0: เขาพูดนี่ถูกหรือผิดอะไรยังไม่ยากเลยมาถามถูกหรือผิดผลเป็นยังไงไม่เห็นบอกมาแล้วมีอะไรอีก
1: คนที่สองครับมีคนที่สองครับ
0: เอาว่ามา
1: คนที่สองผมฝึกสมาธิจนมีอาการต่างๆเช่นอาการเหมือนตัวหมุนจากช้าแล้วก็เร็วจนต้องออกจากสมาธิเพราะมันน่ากลัวอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือผมกระทำความรู้สึกแยกเป็นสองส่วนได
0: ้
1: กระทำความรู้สึกแยกเป็นสองส่วนได้เห็นร่างกายของตนเองนอนอยู่ส่วนตัวที่ลอยขึ้นจะมีความรู้สึกมากกว่าและมีแสงสว่างออกจากตัวเองแต่เดี๋ยวนี้เสื่อมแล้วต่อมาก็ฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกฝึกไปทุกวันวันละ5นาทีและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในวันหนึ่งก็มีความรู้สึกว่ามีลมหมุนที่ปลายจมูกและนั่งสมาธิทุกทีก็จะมีอาการอย่างนี้ทุกครั้งอยากให้หลวงปู่ช่วยชี้แนะสั่งสอนก้าวกับผมด้วยครับ
0: เอ้ยมันอย่าพูดมันทำจับจดเดี๋ยวจับสั่งนั่งจับนี่ไม่เงียบเป็นแสงเดี๋ยวไม่อยากอธิบายอะอย่างนี้ทำให้มันจริงจังบางทีเดี๋ยวมาลมหายใจเดี๋ยวไปนั่งไปนี่ยุ่งจับไปจับให้มันเห็นชัดเจนจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยเจตนาหาเหตุหาผลจริงๆอย่าเกี่ยวสัตว์ว่าทำสัตว์ว่าเปลี่ยนอย่างนั้นใช่ไม่ได้ไม่ดีนี่เราก็แก้แล้วหนึ่งก็ใจเยอะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ข้อน้อยข้อใหญ่วานไปที่นั่นข้าว่ามีข้าอยู่ข้าองค์สิบองค์ออกไปจากมุ่งจะไปจากวัดท่านแดงวัดดอยธรรมเจดีย์ได้สร้างกำแพงรอบวัดไว้ที่นั่นรู้เนื้อที่ของวัดนั้นประมาณช่องว่า700ไร่กว้างสถานที่เหมาะแล้วพอดีในสถานที่นั้นเป็นสถานที่อาจารย์ไปภาวนาที่เมื่อยนะเรียกว่าไปขึ้นเวทีแชมเปี้ยนใส่กันตรงนั้นแหละแถวนั้นแหละจึงไม่ลืมนี่คือตะกี้นี้เราก็พูดอยู่ว่าแต่ถ้ามันจะดีหนึ่งสถานที่เหล่านี้หนึ่งเราลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเราลืมไม่ได้เลยเพราะเป็นสถานที่ฟัดที่เหยียบกันอย่างสุดขีดสุดแดนเดินตายแล้วก็เหลือมานี่เนาะระหว่างนั้นแถวนี้เป็นแถวที่เวทีใหญ่ของเราทั้งนั้นแหละ

0: ปัดที่อย่างกันอย่างชุดขีดชุดแขนเดินตายแล้วก็เหลือมานี่เนาะระหว่างนั้นแถวนี้เป็นแถวที่เวทีใหญ่ของเราทั้งนั้นแหละมีทีเราใหญ่ที่ว่าใครดีใครอยู่ใครไม่ดีก็พังลงลงเวทีเลยสุดแล้วมันก็ยังมีเหลือชีวิตมาอยู่นี่แถวนี้บ้านนี้เป็นบ้านที่อาศัยเขาที่เราอยู่จริงเราอยู่ในเขาลึกๆนู่นนะในเขาในถ้ำนู่นหลายๆวันเราถึงจะลงมาบิณฑบาตทีนึงถ้าลงข้ามมาทุกวันนี่มันโหไม่สะดวกยังถึงไปกลับไปถึงถ้ำง่ายก็ห้าโมงครึ่งถ้าไปธรรมดาสบายๆนี่เที่ยงตั้งแต่สว่างนะออกมาพอสว่างพอเป็นวันใหม่เพราะนั้นแล้วก็ออกจากถ้ำถ้าวันไหนจะฉันนะมาข้างก็ขึ้นบนหลังมันเป็นหินแตกแล้วขึ้นบนหลังขึ้นเรียกว่าเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหมู่บ้านพัทวันมันไกลอ่ะแล้วก็ไปบินตบาทออกมา พอบินตบาทออกมาแล้วก็มันก็มีเขาเรียกหินดานเป็นแผ่นเหมือนกระดานแล้วก็มีน้ำมีท่าเต็มแถวนั้นแล้วก็มาฉันอาหารที่นั่นพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรล้างอะไรแล้วก็จะพายบ่ายต่อขึ้นบนเขากว่าจะไปถึงที่พักนั้นก็คนออกไปคนนั้นคนออกไปกว่าจะไปถึงที่ถ้ำที่พักอย่างสิบเอ็ดโมงครึ่งอย่างถึงพอดีเที่ยงเรามาทุกวันไม่ได้เป็นกังวลถึงจะลงไปก็เดินยังผมไปก็ตามแต่มันก็ไม่พ้นความกังวลนั่นแหละเพราะมันไกลนี่นะแล้วไม่กินทุกวันแล้วหลายวันก็กินทีนึงอดจิตจะตายจริงก็ให้กินแค่ทีนึงแล้วก็หายเงียบอย่างนั้นนี่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าถึงมันจะฉันนะระหว่างธาตุขันกับจิตใจมันถกเถียงกันทางธาตุขันก็บอกว่าโว้ขี้เด่นไม่ใช่เล่นน้ำมันซักมันโอ้มันรบมันควรมันยุมันแย่มันไม่ใช่เล่นนะนี่นะฟังตัวขี้เด่นเถอะมันไม่คลายกรรมคลายให้สงบนี่ก็ว่าจะอดข้าวก็เพื่อฆ่าขี้เด่นใช่ไหมมันขึ้นในจิตนะก็อดข้าวเพื่อจะฆ่าขี้เด่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ขี้เด่นจะไม่ตาคนกับเจ้าของกำลังจะตารู้ไหมนั่นเห็นไหมมันสั่งมาโอ้ยมันจะเล่นนะขี้เด่นยังไม่ตายเดี๋ยวนี้เจ้าของจะตายก่อนใช่ไหมรู้ไหมเถอะมันเอาเราให้เราอ่อนนะก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดนั่นเวลาตอบกันนะก็เคยกินมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรอดเพียงเท่านี้ก็จะตายหรือตาก็ตายที่แบบนั่นไม่งั้นไม่อยากนักรบมันก็ผลเงื้อสู้นั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องกิเลสเนี่ยมันโหมันสอดมันแทรกสติปัญญาไม่ทันอ่อนข้อมันยิงอ่ะอ่อนก็ได้ก็คิดดูสิอย่างแล้วยกตัวอย่างอย่างพระวัชชีบุตรสกุลของชาววัชชีนั่นทั้งๆที่ท่านมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมอยู่ดังรวดเร็วเลยนะถึงขนาดนั้นยังเสียเลี่ยเหลี่ยมให้กิเลสแต่มีอะไรเพื่อนของท่านมาช่วยนะคือเพื่อนของท่านที่เคยบำเพ็ญธรรมด้วยกันแล้วเวลาพอตายแล้วเพื่อนก็เกิดแล้วเป็นเทวดานะนี่ท่านก็ไปเรียนจงกรมอยู่ในป่าช้าทีนี้ก็ไอ้พวกเสียงอันนั้นนะพวกชาววัชชีแล้วพวกไหนบ้างที่เป็นเคยเพื่อนเป็นมาแต่ก่อนนะก็เดินฉากไปป่าช้าเนี่ยเขาจะไปเล่นอะไรกันทางโน้นเขาเรียกว่าเล่นนักสัตว์นักเสือครับทุกวันนี้เขาก็เรียกว่าไปเล่นบ้าเล่นบานนะพูดง่ายๆนะเขาก็เดินฉากมาเขาร้องเพลงไปนั่นทางนี้มันก็ปุ๊บกลับมานี่เขาก็ยังว่ารู้สึกว่าเขามีความสนุกสนานลื่นเลงไอ้เรานี่อยู่กับไปอยู่ในป่าช้าก็เป็นป่าช้าที่คนตายเยอะทั้งผีดิบผีตายเก่าตายใหม่ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเรามาอยู่นี้ไม่มีอะไรที่จะอะไรสิ้นค่าหมดราคายิ่งกว่าเรานะเห็นไหมคือมันจะทำให้ใจอ่อนนะอยู่ที่นี่ก็แล้วก็อยู่กับคนตายด้วยแล้วก็มาอยู่ในฐานที่ใครไม่ถึงปรารถนาด้วยก็แสดงว่าเรานี่เป็นคนที่หมดค่าหมดราคาอาภัพเหลือเกินนะเห็นไหมต่อมันขึ้นมาพอวางท่านนี่ใจอ่อนนะพี่นี่อยู่ในหนังสือจริงใจอ่อนความภาคเพียงก็อ่อนเช้าเดียวเทวดาก็ทราบเหตุก็ลงมาเหาะมาลอยอยู่บนอากาศ ที่ท่านว่าท่านอภัพวาสนาท่านอยู่ในป่าช้า ท่านไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรเลยเพราะพวกสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่เป็นพวกที่ตายแล้วไม่มีคุณค่าและตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้มีคุณค่าที่สุดพระพุทธเจ้าท่านบรรลุธรรมภาษาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมในสถานที่เช่นนี้แหละเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาท่านเป็นผู้มหาปัญญาทำไมท่านจะโง่นะท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วพร้อมที่จะได้บรรลุธรรมอันสูงสุดถ้าท่านดำเนินตามทางพระพุทธเจ้ามานะทางนู้นประกาศลงมาท่านนี้ก็ได้สติขึ้นมาบอกว่าท่านมีคุณค่าที่สุดไอ้สิ่งเหล่านั้นเขาไม่แน่นอนนะพวกนั้นร้องไปร้องไปเสียงร้องเพลงกับเสียงกับเสียงร้องไห้มันเจือปนกันไปเห็นไหมทางเทวดาสอนนี่ท่านอยู่ที่นี่เหมาะแล้วนี่ตอนนี้เราพูดมาจะย่อเลยนะในตำหนักตำนานท่านพูดไว้กว้างขวางท่านก็ได้สติกลับตัวปุ๊บภาวนาในคืนวันนั้นได้สำเร็จในคืนวันนั้นเลยเท่านั้นเดินดูสิภูมิถึงขั้นพระอรหันต์ขนาดนั้นยังถูกกิเลสมันกล่อมเลยไอ้เล่าขี้หมูขี้หมาอะไรตัวเท่าหนูจะไม่มันกล่อมได้มันกล่อมเรื่อยกล่อมเรื่อยนั่นนี่เรายกมาเพียงเอกเทศเวลาเข้าตาเป็นตนแล้วมันจะมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแต่มันก็ดีอย่างนึงนะพอขึ้นมาถ้ามีเรื่องที่จะรับกันนั้นเรียกว่ามัดต่อยมัดรับกันว่าไงแต่ตอนนี้ก็รับปุ๊บไปเลยแก้ตกแล้วไปถ้าแก้ไม่ตกก็เสร็จอ่อนนี่เป็นอย่างนั้นนี่ก็เคยเป็นนั่งภาวนาตั้งแต่ยังไม่มืดจนกระทั่งนู่นตีหนึ่งตีสองจิตยังลงกันไม่ได้ฟาดกันเยอะกันหนึ่งจนโอ้โหจนเหมือนกับมันจะแตกหมดกระดูกเลยเพราะธรรมดาจิตไม่ลงมันย่อมได้รับความทุกข์ความทรมานมากสำคัญอยู่ที่จิตนะเราจะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามเช่นนั่งถึง14ชั่วโมงเอาวันนี้14ชั่วโมงวันต่อไป14ชั่วโมงแต่วันนี้จิตไม่ดีนะจิตลงไม่ได้จิตลงไม่ง่ายคิดคือจิตลงได้ยากวันนั้นจิตลงได้ง่ายเนี่ยเวลาเท่ากันก็ตามวันที่จิตลงลำบากนั่นแหละเป็นวันที่บอบช้ำที่สุดเลยลุกขึ้นนี่ล้มเลยนะเพราะเขาเคยล้มแล้วนี่ล้มแล้วจนไม่เป็นท่าเลยนะล้มแล้วพอล้มแล้วคู่ขาก็มาคู่ไม่ได้ขาตายแล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เคยเป็นแล้วคู่ขมาก็เฉยแล้วก็เฉยทำไมเป็นอย่างนี้ก็มีแต่มือค้ำยันสุดท้ายก็ไปจับมือจับขาเจ้าของลองดูเป็นไงจับเอามือไปจับขาเจ้าของยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้สัมผัสขาไม่รู้สัมผัสมือเลยนะแต่มือรู้ว่าขาเนี่ยเย็นนะแต่ขาไม่รู้มือว่าเป็นยังไงเหมือนกับท่อนฟืนในขณะนั้นถ้าเราจะเอามีดมาตัดนี่ก็ขาดไปเลยนะไม่มีเวทนาเลยความทุกข์ไม่มีเพราะมันตายแล้วก็ต้องทิ้งมันก่อนจนกระทั่งมันเลือดลมมันเดินมันจะค่อยรู้สึกนะพอเลือดลมเดินไปแล้วก็จะรู้สึกพอรู้สึกแล้วเรากระดิกเท้าลองดูพอกระดิกเท้ามันกระดิกได้แล้วลองกำหนดคู่เข้ามาดูเหยียดออกไปดูพอคู่ได้เหยียดได้ลุกได้นี่ถึงขนาดนั้นนี่ฟังสิสู้กับกิเลสเริ่มอะไรอะไรจะเก่งกว่ากิเลสในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องความฉลาดแหลมคมเรื่องความเหนียวแน่นแก่นที่สุดที่ได้ครอบครองโลกมานี่คือกิเลสเท่านั้นมันมีอะไรครอบครองหัวใจของโลกได้เลยเนี่ยแล้วอะไรที่จะมาทำกิเลสให้มันหมอบราบได้มีแต่ธรรมเท่านั้นตอนนั้นเรียกโลกุตระธรรมธรรมนั่นแหละเหนือโลกเหนือกิเลสนะนอกนั้นไม่มีโลกุตระธรรมโลกุตระแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือกิเลสคุณนะนี่แล้วที่นี่บางวันมันลงไม่ได้ว่าฟาดกันไปฟาดกันมาอย่างนั้นตั้งแต่ยังไม่ค่ำนี่จนกระทั่งถึงตีหนึ่งจิตยังลงไม่ได้เลยนั่นแหละที่มันทุกข์มากที่สุดกระดูกอะไรๆเหมือนมันจะแตกจะพังหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ได้ยินเขาร้องเพลงมาข้างๆที่พักนั่นแหละเขาร้องเพลงมาโอ้เขาก็ยังพอมีความสนุกสนานบ้างไม่เหมือนกับเราจะกำลังจะตายอยู่เลยนี่นั่นเห็นไหมมันขึ้นเรานี่ไม่ทราบว่าทำอะไรเนี่ยเขาก็ยังมีความเพลิดเพลินบ้างสนุกสนานบ้างเรานี่ทุกแสนสาหัสว่างั้นเลยนะเรากำลังจะตายนี่แสดงว่าเรานี่อาภัพวาสนามากเดียวนะเห็นไหมมันขึ้นอันนี้ก็แก้กันปุ๊บเลยทีเดียวเรื่องเพลินนั้นนี่เราเคยเพลินมากี่กับกี่กันแล้วมีน้ำช้ำในชาตินี้เราก็เคยเพลินมาแล้วได้ผลประโยชน์อะไรแล้วที่ได้ปิดตัวเข้ามาหาธรรมเมื่อเข้ามาถูกธรรมแล้วทำไมใช่ว่าทำไม่ดีถ้าทำไม่ดีก็เห็นหาว่าอันนั้นดีที่ถ้านั้นดีแล้วเป็นยังไงคนในโลกนี้มีกิเลสทุกคนเลิศไหมนั่นแก้กันใส่ปุ๊บเสร็จเดี๋ยวก็พังอันนั้นพังนี่ก็ดีดผึ่งนั่นเป็นงั้นนะนี่เราพูดถึงเรื่องความฉลาดแหลมคมกิเลสเราอยากจะรู้เรื่องคนมายางกิเลสที่มันแหลมคมขนาดไหนและรู้วิธีฟัดเหวี่ยงกันว่าปราบกิเลสปราบด้วยวิธีใดนั้นถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบว่านี่เลยนะฟังที่หลวงตาบัวจะพูดเรื่องธรรมะเรื่องภาวนาแล้วมันจะขึ้นปึ้งปังปังเหมือนกับคันกิเลสนะมันเป็นในนี้แหละพลังของจิตมันขึ้นเองผึ่งผึ่งเลย พอพูดอย่างนี้พูดด้วยความอาถรรพ์พูดด้วยความสัตย์ความจริงถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านจะบอกว่าพูดด้วยความเห็นปัจจุบันนั้นแต่นี้มันหลวงตาบัวพูดไม่ออกอย่างนั้นยกไว้เสียฮะสิ่งใดที่เห็นแล้วทำไมมันจะไม่อาถรรพ์พูดวะเด็กแท้ๆมันไปเห็นมันพูดไปเถียงมันติดเถียงเด็กเด็กไปเห็นอะไรไปได้ยินเรื่องอะไรมาเล่าไปเถียงเด็กคือเด็กมาเล่าเป็นตุเป็นตะแล้วนะความเห็นจริงไปรู้จริงที่นี่ผู้ใหญ่ไปข้ามเลยถ้ามาอยากขายหน้าเด็กใช่ไหมเด็กจะขึงกันเลยเพราะมันเห็นมาจริงๆนี่อันนี้ก็เหมือนกันทำบุญเจ้าทำที่ทรงรู้ทรงเห็นหมดทุกแง่ทุกมุมหมดแล้วไม่ใช่ทำมาลูกทำมาแล้วก็มาสอนโลกนี่นะเห็นแล้วชัดๆถ้าเป็นตาก็เห็นด้วยตาชัดๆฟังด้วยหูชัดๆภาษาเดียวกันรู้ได้ชัดๆเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมจะไม่อาจถามพูดในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นมาแล้วนี่ทำในใจซะด้วยใจก็ไม่ใช่ใจธรรมยาธรรมดาญาณังอุดปาดิไงพระญาณอย่างทราบไม่ใช่ตาเนื้อตาเนื้อเราเห็นแค่นี้ก็พอรับตาแล้วมันก็ไปเห็นทางฟากทางนี้มันไม่เห็นเช่นนี่นี่กำแพงมันก็เห็นฟากกำแพงมานี่ฟากกำแพงนั้นไม่เห็นแต่ใจแล้วทะลุหมดเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านจึงนำมาสอนโลกทางนี้พระบาปมีบุญมีใครไปเห็นบาปพระพุทธเจ้าเห็นบาปท่านได้บอกว่ามาพูดเรื่องบาปพระพุทธเจ้าเห็นบุญรู้บุญเห็นบุญจึงได้มาสอนลงบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเห็นจึงได้มาสอนแต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นศาสดาเอกสอนโลกและสอนเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ว่ามีดังที่ได้มาเป็นพระพุทธเจ้านี้แล้วนั่นคือระยะนี้ได้เห็นแล้วได้รู้แล้วเต็มหูเต็มตาภาพถ้าพูดถึงหูเต็มตาก็ดีถ้าพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์หมดจดความวิเศษวิโสเลยโลกเลยสงสารก็ใจตรงนี้เลยแล้วเวลานี้รู้แล้วเลิศแล้วแล้วก็ทราบแล้วว่าที่นี่กิเลสเป็นยังไงสร้างนะฟังดิมารู้แล้วเห็นได้ยังมาพูดทำไมจะผิดไปทำไมจะไม่อาถรรพ์พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศธรรมสอนโลกทั้ง3แดนโลกธาตุฟังดิใครเป็นครูเป็นอาจารย์สามารถสอนได้อย่างนั้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนโลกกามโลกรูปโลกรูปโลกนี่ใครสอนพระพุทธเจ้าเทสัทธาเทวมนุษย์สานังฟังดินี่เราเอาบทย่อๆมาพูดท่านเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดานี่ตั้งแต่เทวดาธรรมดานี่คือขึ้นจนกระทั่งถึงพรหมโลกประมวลเข้าในเทวดาหมดและภูมิเหล่านั้นก็ทรงทราบหมดตลอดทั่วถึงนี่แหละจึงเรียกว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอย่างนั้นภายนอกก็รู้แจ้งภายในก็รู้แจ้งที่เรียกตัณหามันมีอยู่ภายในจิตใจมากน้อยเพียงไหนรู้แจ้งแทงทะลุข้ามันชิบหายหมดยังได้มาเป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาถรรพ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นงั้นทีนี้พวกเราทั้งหลายก็เอาลองที่ปฏิบัติเดี๋ยวพุทธเจ้าว่าถ้าไม่เข้าลงกิเลสไม่รู้อำนาจของกิเลสนะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าเราไม่ได้ดำเนินซะก่อนงานการอะไรก็ตามเพียงแต่เรียนในตำรับตำนามาดูเป็นแผนที่หรือการกันอยู่เนี่ยก็ว่านี่แหละแต่มันยังไงมันก็ไม่หายสงสัยละเช่นบ้านหลังนี้ทำยังไงนี้มันยังไม่หายสงสัยจนได้ทำลงไปนั่นแหละความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนในทำบ้านหลังนี้อ่ะจนกระทั่งสำเร็จลูกขึ้นมานั่นนะผู้นั่นนะเป็นผู้ช่ำชองเป็นผู้สามารถพูดได้ทุกแง่ทุกมุมในเรื่องบ้านนะถ้าลงได้ผ่านมาแล้วด้วยความถูกต้องแม่นยำนะนี่กับวันการภาคปฏิบัติภาคธรรมะเรียนมีพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าจบพระไตรปิฎกก็เรียนมาเนี่ยมหาบริยนตั้งแต่3ประโยคถึง9ประโยคก็เรียนมาเนี่ยแต่มาเรียนแต่ชื่อของกิเลสที่ไม่ได้สู้กับกิเลสทั้งสี่เรียนแต่ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมมันก็รู้ตั้งแต่ชื่อของกิเลสชื่อของธรรมมันไม่เห็นตัวกิเลสมันไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยอะด้วยธรรมแล้วมันจะไปรู้เรื่องความลึกตื้นหนาบางได้ยังไงต่อเมื่อผู้ได้เข้าสนามรบนั่นแหละผู้ได้ขึ้นบนเวทีนั้นจะรู้ว่าคนนั้นหมัดมันหนักขนาดไหนเบาขนาดไหนลวดลายมันเก่งขนาดไหนมันจะรู้กันขั้นลงและขึ้นฟาดกันบนเวทีแล้วรู้กันนะนักมวยนี่คือเหมือนกันระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วก็เอาหัวใจเราเป็นสนามรบเอาฟัดกันบนนั่นใครเก่งก็รู้กันมันนั่นแหละพอออกจากสนามนั้นแล้วพูดได้เต็มปากเลยกิเลสประเภทไหนเป็นยังไงไงวิธีต่อสู้ยังไงมันแพ้เราได้ยังไงมันหมอบราบไปได้วิธีไหนหรือเราหมอบราบด้วยวิธีไหนใช่ไหมครับมันเราที่แรกเราต้องหมอบราบมันก่อนไอ้อาก็หมอบราบไปไหนก็หมอบราบลงหมอนนั่นแหละก็เขาไม่มีลาลูกจับขาดึงมันเออกูยังสบายอยู่อ่ะมันขนาดนั้นถือว่าไงมันสลบจนกระทั่งปลุกกันไม่ลุกเลยนั่นนี่แล้วเราหมอบราบพอเจริญกรมนั่งสมาธิภาวนาบ้างอ่อนเปียกไปหมดอะไรอ่อนแม้แต่กระดูกในตัวนี้ก็อ่อนหนังพามันอ่อนมันก็อ่อนล้มพวเลยนั่นน่ะถึงขั้นมันบีบเอารู้ที่สนิมันไม่ใช่คนนั้นนะคิดตรงนี้ที่เรียนนั่นหลักพาถัดบีบมันทำมันอ่อนพอธรรมะเข้าไปชะล่างเท่านั้นน่ะที่นี่มันก็ดีดขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นสุดท้ายก็แข็งไปหมดทั้งตัวเลยเพราะใจพาให้แข็งดีดผึ่งผึ่ง จนกระทั่งที่กิเลสม้วนเสือไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วในโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกตรงหัวใจดวงนี้บ้างมากนั้นไม่มีอะไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกตรงหัวใจนอกจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเวลานี้กิเลสได้เรียบมุดไปหมดแล้วมีอะไรที่มาปิดบังนี้รับหัวใจดวงนี้มีไหมมีอะไรที่มากดบังเขาขี่บังเข้าใจนั้นมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะเห็นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมจะไม่สามารถล่ะพูดได้เต็มปากละสิว่าไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นงั้นพระสาวกท่านเป็นงั้นนี่เราก็เรียนแบบท่านมั่งดีถึงไม่ได้เป็นอย่างท่านเราก็เรียนแบบท่านได้ว่าเป็นไรไปวันนี้ไปเลยพูดเรื่องอะไรไปใหญ่นะพูดเรื่องไปสถานที่สู้กิเลสนะเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายบรรดาที่ได้ปรากฏชื่อลินนำในสมัยปัจจุบันนี่นะนับแต่หลวงปู่มั่นมาหาลูกศิษย์ลูกหาท่านเวลาไปคุยธรรมะกันเฉพาะเรานี่มันคนดื้อไม่ใช่เล่นนั่นนี่หลวงตาบัวดีไม่ใช่เล่นนะเข้าถึงเลยองค์ไหนมันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันไม่เท่าไหร่นักนะพอเรียนปฏิบัติธรรมะเข้ามาแทนที่กิเลสจะหมดไปมันยิ่งทิฏฐิมันน้ำยิ่งสูงนะไม่ยอมใครง่ายนะองค์นั้นเก่งนั้นเก่งก็เก่งถือไว้นั่นก่อนคือไม่ยกไม่ยอมไม่เหยียบย่ำทำลายเอาไว้ตามปกติก่อนขอให้เข้าถึงก่อนพอเข้าถึงแล้วถ้าจะยอมรับกระดานไหนยอมรับที่นี่สมมติว่าเรายอมรับท่าน 100% ใครจะมาหาเรื่องฟ้องท่านก็ตามนะฟ้องแล้วท่านถูกฟ้องร้องว่าท่านเป็นสังฆาปาจิตเฉยไม่ฟังเลยถ้าลงได้ถึง 100% แล้วนะเป็นอย่างนั้นนะคือยกผมมาอยู่ให้ 100% แล้วเป็นอำนาจยังไงก็ถึงได้เช่นกันเพราะสมาธิเป็นนั้นจิต 100% นี่หมายถึงว่าเราได้เชื่อท่าน 100% ในจิตท่านที่ถึงภูมิธรรม 100%แล้วไอ้เรื่องฟ้องเรื่องร้องนี่มันเป็นเรื่องสมมุตินะอันนั้นสมมุติมันพ้นไปหมดแล้วจะเอาอะไรไปฟ้องท่านความหมายว่าอย่างนั้นเมื่อใครเข้าไปถึงนั้นมันก็รู้เองจิตพอเข้าถึงนั้นปั๊บมันก็เหมือนกับหินหักเนี่ยหินมันพอหักปุ๊บตรงนี้ถึงมาต่อด้วยซีเมนต์มันก็เป็นหินต่อไม่ใช่หินธรรมชาติถ้าลงได้หักแล้วต่อกันไม่ได้หินเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันยิ่งจิตของจิตที่เป็นจิตวิมุตติยิ่งแล้วท่านบอกเป็นอาถรรพ์นะไม่มีอันใดที่จะไปทำให้เป็นอย่างอื่นได้แล้วนอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนะคือพ้นไปหมดแล้วสมมุติก็เมื่อเขาอย่างที่เขามาฟ้องมาสังฆาปาจิตคือนี้มันเรื่องของสมมติทั้งนั้นนี่ท่านพ้นจากนี้ไปแล้วท่านจะเอาอะไรมาเกี่ยวข้องกับนี่พอที่จะมาถูกต้องร้องเขาได้เนี่ยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะเป็นไงท่านนุ่นฟังหรือเปล่าเนี่ยหรือคิดห่วงตัวลูกตัวหลานอยู่นั่นเหรอต้องมัดติดคอมาที่ลูกหลานถ้าห่วงนักล่ะไปไหนก็ห่วงตัวลูกตัวหลานห่วงไม่จืดไม่จางห่วงไม่เบื่อไม่ได้ห่วงไม่อิ่มไม่พอก็พวกเราเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงจะเป็นจะตายจะตายแล้วก็ยังมันนับนิ้วมืออยู่เลยคนนั้นติดหนี้เท่านั้นคนนี้ติดหนี้เท่านี้คนนั้นยังไม่ได้คืนนี่ยังไม่ได้คืนแล้วนี่เราก็จะตายเร็วๆนี้แล้วไม่ได้เรื่องอะไรได้แต่นิ้วมือเขาออกเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์เรามันยอมเมื่อไรกิเลสถึงขนาดนั้นมันยังให้ทำงานใช่ไหมเรื่องกิเลสมันของเล่นเมื่อไรถึงขนาดเรากำลังจะหมดลมหายใจแล้วมันยังให้ทำงานเห็นนับข้อดูสินะเรายังไม่เห็นโทษของมันเลยจะว่าไงถ้าทำกูจะไม่พาเห็นนะไม่เห็นจนกระทั่งตาก็ตายเนี่ยทำจริงเป็นของต้องพันมากไม่มีอะไรที่จะมองเห็นกิเลสได้และฆ่ากิเลสได้นอกจากธรรมท่านพูดว่าให้ปฏิบัติถ้าอยากจะรู้จริงจริงกับพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีที่ข้านกันเลยนะก็เหมือนอย่างเข้ามาวัดป่าอันตะมีคนมาบอกมาเล่าให้ฟังว่าป่าอันตะอยู่ตรงนั้นนั่นให้แยกมานั่นเราก็เชื่อแต่ยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยจะเจือปนอยู่นั้นจนได้แหละจนกระทั่งเรามาพบเห็นวัดป่าอันตะนี้เต็มหูเต็มตาดูทุกทีทุกอย่างแล้วกลับออกไปด้วยความหายสงสัยใช่ไหมใครก็หายสงสัยใครก็หายสงสัยเพราะมาเห็นด้วยกันไม่มีที่ค้านกันเลยนี่แหละผู้ท่านเห็นธรรมวิธีการต่อสู้กับกิเลสเป็นยังไงท่านก็ปฏิบัติรู้อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันจนกระทั่งเมื่อกิเลสหมอบราบถึงความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็อย่างเดียวกันอย่างเดียวกันยกของเราขึ้นเป็นเพียงดวงเดียวนี่กระเทือนถึงพระพุทธเจ้าเป็นล้านล้านองค์ท่านเรานี่เป็นยังไงก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านสอนโลกมานานเท่าไหร่แล้วแล้วเรานี่เพิ่งมาเดินตามร่องรอยท่านเพิ่งมารู้มาเห็นตรงนี้อวดตัวว่าเก่งไงนะผู้ใหญ่แท้ผู้สอนไม่ไหมถ้าผู้เจ้าไม่สอนเราจะรู้ได้ไงเนี่ยมันก็ยอมรับก่อนความจริงอันนี้เราข้ามตัวไม่ได้ทั้งใดก็ข้ามผู้เจ้าไม่ได้เพราะท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยแล้วนั่นมายิ่งหนักยิ่งกว่าเราอีกนั่นแหละท่านว่าเป็นพยานอย่างนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถากดเห็นอันนี้เองเห็นอะไรพอมาเห็นภาพนี้มันก็ยอมรับผู้เจ้ายอมรับพอรู้ธรรม100%ก็ยอมรับผู้เจ้า100%ตอนนี้นั่นเอาละวันนี้นะเทศพอแล้วมันจะไปใหญ่ที่นี่ไม่พอนะนะพอมาก็พูดดีนะได้ฟังแล้วดีพอมาเป็นนี่เป็นลูกของพลเอกศรีวราเนี่ย อันนั้นเป็นญาติสามีเป็นนายพันทีทหารนี่รู้ว่าวันเก่าอาทิตย์จะมาญาติก็ดูกระพายมาก่อน
1: พี่ชายเนี่ยนี่ทำชายพี่ชายมี
0: พานุมานพี่ชาย
1: ที่วันที่เปิดค่ายที
2: ่
1: ที่สกลนครท่านป้าเป็นเรียกไปทำพิธีเปิดเองจำได้ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็แวะที่วัดนี้ก่อน
0: น่ะพานุมานเหรอเออเป็นพี่ชายให้พรนะนี่เป็นญาติญาติของคนนี้สามีคนนี้เป็นลูกของแม่นี้นี่นั่นเป็นผู้ว่าแล้วนั่นผู้ว่านั่นผู้กำกับนั่นน่ะนั่งอยู่นั่นผู้กำกับนั่นแฟนไปไหนก็จากกันไม่ได้ล่ะถ้ามาวัดไม่จากกันนี่ไปที่อื่นไม่จากกันเราก็ไม่ว่าแต่เวลาไปที่อื่นมาขโมยเก่งนะนี่ผู้ชายไม่ใช่เล่นนะเข้าใจไหมผู้หญิงเข้าใจเปล่าให้ระวังให้ดีเอาหาไม้ดีเนี่ยฟาดขาให้ขาหักเลยนะเข้าใจไหมเราไม่ว่าเราเข้าฟ้องให้วิ่งมาหาเราไปนู่นหลวงตาบัวกำลังจะรอรับสำนวนอยู่นั่นแหละเอาไปฟ้องไปเลยบวกกันนะเข้าใจว่าโอ้จ้างทำไมมาเอาละจะมีฟ้องของเปล่าของกอจริงๆใจปล่อยว่าใจปล่อยเนี่ยไม่ได้สักสี่ลูกเลยเป็นเรื่องสนุกกันไปใหญ่เลยยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังลืมมาละแฟนน่ะชื่อแฟน
2: พ
0: ัน
2: โทช
0: ัยพันโทชัยลืมพันเรียกเป็นพันโทแล้วนะ
2: พ
0: ัน
2: โท
0: นั่นเป็นพันโท
1: วันนั้นเป็นพันร้อยตีนั่นเอง
0: พันอะไร
1: น้องชาย
2: ตอนนี้สามี
0: หนูสามีนี่เป็นพันโทพันโทชาย
2: พ
0: ี่
2: ชาย
0: คำวงศานั่นเป็นพี่ชายพี่ชายเป็นนาย
2: พันตรี
0: พันนุ่มมาก
1: พันพุ่งกลับกำลังจะรับเสนอชื่อเป็นรองผู้การไป
0: อ
1: ย
0: ู่
1: น
0: ะ
1: พันพุ่งกลับ
0: เยอะ
1: เสนอชื่อเป็นรองผู้การแต่ว่ายังอะไรก็ตั้งอยู่ตรงนี้

0: ประชาไม่มาเลยประชาย้ายไปอยู่เขตสามเลย
1: อ้าวย้ายไปไหน
0: ที่ลำปาง
2: ตามตลอดตามคำสั่งว่าเสนอแต่มาว่ายังไม่ผลแน่นอน
0: ไม่ผลแน่นอนได้ได้ข่าว
2: ว่าตอนนี้จะเป็นเสนอขั้นต้นของคณะกรรมการให้ผ่านแล้วจริงจริงถ้าเราตกใจเราคงจะแน่นอนที่ไปเป็นรอผู้ท่านการ
0: ผมไปเป็นผมไปอีกขั้น
1: นี่ตอนนี้ไม่เห็นมานานหน่อย
2: ตอนนี้กำลังยุ่ง
1: นั่นแหละที่ไม่เห็นมาดันเขามาแล้วก็ต้องมาเรื่อยๆเ
2: น
1: ี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ไม่ว่างให้ผมรอไปดูเรื่อย
1: ก็ดีละ
0: ครับคนต่อไปก็ต้องหาปริญญาเนี่ย
1: นะ
0: ใครมาใครมาบ่อยๆใครมาทุกครั้ง
1: มาบ่อยจำเพื่อจะบอกเรื่อยๆพอดีมันจำมาก็ได้ไง
0: ครับขอความเรื่อยๆการการฝากกันดี
1: มาทำมาจะลำปาง
0: ทำเหมือนแรก
3: จังหวัดน่าน
1: จังหวัดน่าน
3: ทำเหมือนแ
1: ค่อ๋อ
3: มาอยู่
1: แค่น่านหรือยัง
3: เคยโดนคนโกงไปตั้งหลายล้านได้ที่หนูข้ามาก
1: ล่าวแล้วเป็นไงทุกวันเนี่ยไปวุ่นขึ้นมาบ้างไหมเนี่ย
3: ทำแ
1: รก
3: ค่ะทำแรก
1: เดี๋ยวนี้ทำแรกแล้วที่นี่มาเยี่ยมเฉยมาอุดรนี่หรือว่า
0: สมัครดาบ
1: อ๋อ
0: ดับเราอีกแล้วตอนตานั่ง
1: ไหนนั่นเลย
3: หมอดูแลวัด
0: วัดนาริโยวัดลูกขาวที่อยู่ถ้ำท่อนครับ
1: ถ้ำไหน
3: ถ้ำ
0: เ
3: จ้า
0: เจ้าเนี่ยเนี่ย
1: ถ้ำไหน
0: ถ้ำอยู่ที่หลวงปู่ขาวไปอยู่ที่ว่าร่างทั้งหมอนะครับ
1: โอ้ทำ
0: วัดนาริโย
1: เรียกบ้านขอเรียกบ้านอะไรเออทางบ้านตะน้อยทะเลไปนู่นน่ะ
0: แล้วก็อยู่ที่ไป
1: วัด
0: ป่าวัดอะไร
1: ถ้ำท่ออะไรนะ
0: ถ้ำท่อน่ะ
1: เราก็ไปเขียนประวัติท่านเหมือนกันนะจะเอาสำนวนคือเอาต้นฉบับมาให้เราเขียนเราเขียนแต่ตัวทั้งที่เราไม่เคยเห็นคำ
0: เรียกคำของวัดอนาลโยเดี๋ยว
3: ทำดูแลให้อย
1: ู่อืมก็ดีล่ะ
0: ดูแลวัดเนี
1: ้
0: ย
1: แล้วเป็นยังไงสงัดดีไหมที่นั่น
0: สงัดดีไหมนั่นผ่าน
1: ทางจากอำเภอวังสมอไปประมาณเท่าไหร
2: ่จะมีไป90
1: จากอำเภอวังสมอไปหาถ้ำนั่นน่ะ
2: สิบกว่าก
1: ิโลอ๋อนั่นไม่ไกลนะ
0: ออกจากปางทางใหญ่ไปกี่กิโลทางรถยนต์ทางกิโลเลยมันนั่งทางเลยมันทางขึ้นไปเนี่ยทางไปวัดที่สกุลนั่งรถทางใหญ
1: ่ไปเคยไปแล้วไปลองทั้งหมอไปเข้าไปโรงพยาบาลไปนี่ไปโรงพยาบาลไปดูอะไรแล้วก็มีทางนู้นก็ได้จากเรานี่ไป
0: หมดแล้วหมดแล้ว
1: ทางหมอเราก็ให้เราเข้าไปดูเอง
3: ค
1: ุ
3: ณนายก
1: ็
3: มา
1: คุ
3: ณนายก็มา
0: ดูแลกันดูแลวัด
1: เออมาเนอะ
0: วัดสมถานวัดภาวนา
1: เอาหันไปทางไหนอีกล่ะที่นี
0: ่พยานในตัวเมืองมาบ่อยสามีก็เป็นคนมาทำหมอยนะยังได้ดมเลยยังง่ายยังลายอยู่เป็นหน้ากากอยู่ฉันเป็นพี่ดำพวกวันนอกการตรวจการที่บ้าน
1: ไปพี่ดำเน
0: า
1: ะ
0: จากสมัยก่อน
1: อ๋อสมัยก่อนเป็น
0: สมัยก่อนครับสมัยมันเด็กๆอยู่ฮะพ่อแม่มาเป็นเพื่อนกันหมด
1: เป็นเราไปผ่านป่าพี่ดำต้องกันนะถ้าธรรมดาแล้วไปผ่านไม่ได้เท่าไหร่แล้วเราผ่านแล้วนี่คือว่าเดชานุภาพนี่อ่ะ
0: ความเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไป
1: โอ้ติดเร็วที่สุดไม่มีอะไรไวกว่านี่แหละ
0: มันเป็นเชื่อไปได้ใช่ไหมเป็นเชื่ออะไรได้หรือเปล่าโอเคได้ต้องถามดู
1: นี่มาทางนี้เลยก็ได้มาทางนี้นะที่นี่หันมาทางนี้ละมาทางนี
0: ้
1: เ
0: รื่
1: องพิดานี่เราเคย
0: ยาผู้ตรวจ
1: นะ
0: นะยาผู้ตรวจตอนนี้ต้องกิน
1: อ๋อ
0: แบบแอมเพอร์อยู่ทั้งวันยาแอมเพอร์น้องมือต่อ
1: ไหน
0: นี่น้องมือต
1: ่
0: อดูแลวัดนั่งท่านอาจารย์เรียนบริเวณอาจารย์นะ
1: เนาะ
0: ทำฉาก
3: ยาป้องกัน
0: ป้องกันจังหวัด
3: ต่อแอมเพอร์ให้กันจ
1: ับมีป้องกันจังหวัด
0: ตอนนี้มาจากด้านแล้วยาประหลัดอำเภอมาจากกระเทียมแล้วไปนะไปนะพยาในพนักงาน
1: เป็นอะไร
0: พยาใน
1: พนักงานโอ้นายเพิ่นนาย
0: เพิ่นพนักงานครับผมอ๋อดูแล
1: ว่าอะไรชื่อนายเพิ่น
0: นี่คน
1: นี่คน
0: แล้วสมัยที่เขาไปอยู่นั่นหรือว่า

0: ตกแล้วก
1: ็ถ้าอ่านไหนหนัก
0: ถ้าอ่านไหนนะอ่านเดี๋ยวเมื่อก่อนอยู่หรือว่าผมเปิดเทศเลย
1: ครับพร้อม
0: วันกลาง
1: เจอท่านก็จะเข้าใจล่ะพอเราลืมไม่เฉยไม่ใช่หรอกเราคิดว่าเราต้องเคยพบ
0: พบครับ
1: เป็นเพียงว่ามันจำไม่ได้พอเจอหน้าพระก็จะจำได้ทันทีลึกได้ทันง่าย
0: แล้วท่านไหนที่นั่นที่มันไปอยู่ใกล้ๆอำเภอที่ว่าไปอยู่วัดไผ่ท่านเดินเรื่องมาจากวัดไหนวัดน้ำคลอง
1: วัดน้ำคลอง
0: คลององค์วัดน้ำคลองตรงที่เขาสร้างเขื่อนเนี่ยครับมันมีบ้านใหญ่ๆแล้วก็เป็นบ้านของท่านจันทร์ดุริยางค์หรือเปล่าหรือวัดเป็นโลกาลังหรือเปล่า
1: อ๋อวันนั้น
0: ว
1: ั
0: ดอะไร
1: เข้าใจวัดนี้เป็นเดี๋ยวนี้ท่านจะคุณท่านมาจำพรรษาที่นั่นนะ
0: ครับผมเดี๋ยวนี้จะคุณมาโลกาลังมา
1: เทพบุรี
0: ครับมา
1: เทพบุรี
0: คร
1: ับ
0: มาจำพรรษา
1: ท่านรองนะ
0: ครับเดี๋ยวนี้มาจำพรรษาที่นั่นครับ
1: ทีนี้ท่านมาจำพรรษาที่นั่นเราก็เคยไปวันนั้นวันนี้อยู่ปีนเขาจะอยู่บนเขาก็มีวัดแล้วมีอะไรเขาเรียกอะไรใหญ่ๆนะเป็นโบสถ์อยู่แล้วก็เป็นก็ฟังแล้วอะไรก็ไม่ได้ขึ้นข้างบน
0: บนสูง
1: เราไปแค่เนี่ยวัดที่อยู่ตีนภูเขานี่นะ
0: น้องหานจะพาที่วัดนี้ไปอยู่กับที่สมาธิหลายเสียแล้วมึงก็ยังอยู
1: ่
0: ที่ไปโยมพระราชินีศรีสะเกดถ้าจากวัดนี้ไปศรีสะเกด
1: วัดถ้าวันนี้มันจะรู้สึกจะไปอยู่หลายแห่งนะ
0: ครับผมอยู่ที่ราชินีสลายในเมืองจังหวัดศรีสะเกดในเมืองมาเล่าให้ฟังหน่อยในเมืองที่พนมสาร
1: นี่อะไรเป็นรองผู้การอย่างนี้นะ
0: ถ้าจะนี่แหละครับก็คาดว่าจะได้ไปนะครับแต่ว่าต้องขอเมตตาทุกคน
2: ต้องให้หลวงปู่ดูโมเฮงกันว่าพอจะได้ไหมครับ
0: ต้องภาวนาดูๆจะปกครองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขมาขนาดนี้นะคร
1: ับนั่นแหละความดีเนี่ยจะพาให้ดีกันไปเรื่อย
0: ๆโกลงโกลายกัน
1: ความชั่วพาให้ชั่วไปเรื่อยความดีต้องพาให้ดีกันไปเรื่อยจำมาหน้าข้อนี้นะเสร็จแล้วนะที่นี
0: ่
1: ทางกลับสวัสดี
0: ต้องไล
1: ่โอ้ยดูสิอาจารย์บ้านทำอะไรไล่มันปวดหัวมันต้องได้ไล่เลยทั้งสองฝ่ายเลยแล้วฝ่ายไม่ไปนั่นก็ทำอะไรไล่แล้วก็กระปวดหัวไอ้ผู้ที่ไล่เลยก็ไม่ได้ไล่กระปวดหัวอะไรกันอยู่ถ้าไล่แล้วก็ไม่ปวดหัวทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไป
2: อันนี้มันตายรู้สึกแค่ไหน
1: ค่อยดีขึ้นระยะนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยเออจ้าอันนี้ทองอันนี้เป็นอะไรบ้างข้ามเยอะมันจะให้หมดด้านไหนอย่างนี้อันนี้จะรู้มีด้วยกันไม่มีด้วยกัน
0: มาที่ดี
1: อะไรบ้างมันลืมคนที่ลืม
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมคำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
1: ใช่ก็ให้ตั้งอกตั้งใจ วันนี้มันก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางศาสนาเป็นไหนโอกาสแก้ฆราวาสญาติโยมที่มีภารกิจเหลือตีเหลือมืออยู่ทั้งวันทั้งคืนเขาเก็ตแปดวันถือว่าเป็นวันที่เขาจะพยายามสร้างกายวาจาและคิดใจให้เป็นศีลให้เป็นศีลให้เป็นธรรมจะได้เรียกภาษาง่ายว่าเป็นวันศีลคือวันปฏิบัติศีลนั่นแหละปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นศีลตามหลักของพันธุ์เป็นศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีลสิบก็ตามเรื่องศีลของพระเจ้าประสงค์สึงมาในพระปฏิโมกข์227ให้มีการสำรวมนำมาระวังอันใดควรลดอันใดควรละอันใดควรบำเพ็ญสิ่งที่ทำมาแล้วอันใดมันถูกอันใดมันผิดถ้าผิดแล้วก็ต้องแก้ไขใหม่ถ้าถูกแล้วก็พยายามทำให้ถูกยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าเป็นวันที่สำรวจตรวจตาเบื้องการประพฤติปฏิบัติของตัวเองค่ะแหละถึงแม้ว่าผู้จะบริมาร่วมไม่ได้สถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นวัดหรือเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมเขาอยู่บ้านเขาก็กำหนดจดจ่อพินาเบื้องมือเนี่ยว่าเป็นวันพระเป็นวันศีลเขาก็ประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านก็ยังได้สิ่งใดสิเป็นห้ามเขาก็งดกระเว้นเรียกว่าเวลาเจตนาสิ่งใดสิเป็นอนุญาตหรือแนะนำไปในด้านทางธรรมส่วนจะเป็นประโยชน์แค่ตนและประโยชน์แค่ส่วนใหญ่ส่วนร่วมเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเป็นการทำตัวเองให้เป็นศีลเป็นธรรมหรือทำตัวเองให้เป็นพระพระนี่หมายถึงว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยประเสริฐก็คือประเสริฐโดยกายว่าใจคือถูกต้องกับศีลธรรมนะคนว่าประเสริฐก็มีหลายระดับเป็นไปจนถึงขั้นสูงฉะนั้นแต่ละคนห้องก็ว่ามีอย่างมากมายมีร่างกายคิดใจอันเดียวนี่แหละถ้าแยกแยะออกไปก็มีอาการ32ก็คือเอาธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้มาร่วมกันเขาอยู่ที่เรียกก็ตามภาษาสมมติก็ไปเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หน่อยผู้นุ่มผู้โสผู้แก่ยังว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องสมมติสมัยสิว่ากันเดินกันเรียกกันแต่แล้วก็มีร่างกายคิดใจอันเดียวนี่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือคิดใจซึ่งเฮาควรจะปรับปรุงแก้ไขให้มีการสำรวมนำมาระวังมีสติคือความระลึกรู้สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเจ้าคิดใจเนี่ย15ลงไปนรกก็ไม่เรื่องของจิต15ไปสวรรค์ก็ไม่เรื่องของจิต15ไปจนถึงพระนิพพานอันเลิศเลิศก็ไม่เรื่องของจิตฉะนั้นเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่ในตัวคนเฮาแต่ละคนถ้าหากคิดใจออกจากร่างไปแล้วร่างกายนี่ก็ว่ามีความหมายร่มก็ดับว่าเขาว่าไฟก็ดับมีแต่ดินกับน้ำขยายเอาไว้เป็นดินเป็นน้ำไปฉะนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของจิตซึ่งแทรกสิงก็ได้ตัวของเขาก็ได้ยินแต่สื่อเป็นสมมติว่าคิดสิ่งสมมติว่ามโนมานัตตาชีวากันไปหรอกแต่ตามธรรมะตามภาษาเขาก็เรียกว่าคิดว่าใจจิตกับใจก็เป็นเรียกตามภาษาสมุติแต่ก็คือธรรมชาติรู้อันหนึ่งซึ่งแฝงอยู่ในคิดใจของเขาตัวนี้แหละตัวสิควรฝึกหัดดัดแปลงจะอย่าไปสู้พบไหนพุ่มไหนก็ต้องเอาคิดของเขาเองนี่แหละพยายามประพฤติปฏิบัติเริ่มจะแก้ขันตั้มธรรมดาโลกของเขาสามารถขี้เกียจขี้คานมาง่ายก็เอาความมั่นความขยันมาแก่มันมันง่วงมันเหงาอะไรก็เอาความง่วงมันเหงาความสดชื่นเบิกบานมาแก้มันแต่เอาสามารถมีความโกรธก็ต้องเอาความเมตตาปานี่สงสารมาแก้มันเนาะเอาความโกรธนั่นหรอกถ้าอันนึงเข้าแล้วอันนึงออกมาเองหรอกตลอดถึงความโลภความหลงต่างๆก็เอาแต่ความโลภก็ต้องเอาความมากน้อยสันโดษมากระตือรือร้นจนเกินไปใส่อยู่ยินดีอยู่แต่ของที่เขาหามาได้มาเลยไปชกขิงวิ่งเล่าคนสะดมของผู้อื่นแย่งชิงของเขาแต่ความหลงตัวนี้เป็นเรื่องลึกลับของใหญ่เนี่ยอันนี้ทำให้หลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆซึ่งคิดใจขาดปัญญาก็เลยไปกันบักใหญ่ ไอ้โลกโกรธหลงตัวนี้เพิ่นถือว่าเป็นมูลเงามูลใหญ่ละจึงพยายามดึงคิดใจให้ลงไปทางต่ำสำหรับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือมาฟังธรรมหรือมาบรรพบรรศินช่างพวกเขาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้หาทางออกจากความโลภความโกรธความหลงตัวนี้แหละความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นการเปิดประตูแห่งอบายภูมิมันยังมันอบายภูมิขึ้นนรกขึ้นเปรตอสุรกายพวกกำลังเสด็จฉันทั่วไปพวกเรานี่มันไม่มีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะวิ่งเต้นแต่หาอยู่หากินเรื่องเนื้อหนังมันสังตัวเองแค่นี้เรียกว่าตกอยู่ในห่วงของของทุกข์โดยมากคิดใจมันโมโหยักเรื่องว่าแต่มันชอบแบบไหนก็ต้องดึงไปละสหะเข้าบ่แก่บ่ไขบ่ดัดบ่แปลงบ่พิหน้าเบิ่งอันใดควรบ่ควรนั่นก็พิหน้าให้ฮู้ในจิตใจของเฮาอย่างสิอยู่ในโลกปัจจุบันเฮาก็รู้กันอยู่แล้วว่าผู้ใดเป็นโจรเป็นมั่นเป็นขโมยค่อยซกซิ่งเหลิงล่าพลสะดมเขาค่อยเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เอาเราจะเปรียบหน้านับประการเราผู้เจริญมันก็มีเมตตาสงสารช่วยเหลือสนับสนุนอยากให้มู่มีความสุขความเจริญกระจายกับตัวเองมันธรรมะส่วนสิแก่กันมันมีอยู่แล้วนอกจากเข้าสิบว่าแก่แล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องถือว่ามันเป็นน้ำเรื่องของคิดของใจตัวเองคิดใจนี่แหละแก่ได้พระพุทธองค์เพิ่นออกประพฤติปฏิบัติพระมาจันทร์มันก็ไปแก้คิดใจของพระองค์เองนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีสิงห์ข้านบริวารมากมายกายของครบขั้นบริบูรณ์หมดตลอดถึงได้ทำบำเพ็ญพุทธกรรมทำบารมีมาสั่งหลายแสนกับแต่แรกก็ต้องอาศัยกดดันในสิ่งที่บ่ดีมันแทรกกับมาในคิดใจพื้นกระแสของกิจเรียกว่าบ่ลุยตามมันพยายามกดดันอยู่ตลอดให้มีสติระลึกรู้อยู่ในคิดใจบ่ปล่อยไปตามยถากรรมเอาค่อยแก้ค่อยไขไปย่องระดับจะอยู่มุมใดแก่ใดก็ตามบ่แม่นสิมาจังหวัดจังเดียวอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในสถานที่แห้งไหนไปสมประกอบมาได้ดีก็ดีแก้ทันทีเลยล่ะเกิดขึ้นมาก็แก้เลยเกิดปุ๊บแก้ปั๊บเลยต้องแก้กันอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ามีสติค่อยครอบควบคุมดูแลอยู่ไปไข่ก็ว่าเราพายเรือมันต้องอาศัยไม่พายแต่ค่อยกดดันหัวเรือมันสิออกแวกไปทางนั้นทางนี้บ่ให้ไปพยายามกดดันไปตรงตามเป้าหมายของเฮาสิกําหนดไว้หรือเรื่องใหญ่กับคือการอะไรจังใส่หางเสืออันหนึ่งหรือยังรถจังสิก็ต้องใส่พวกมาลัยเครื่องบินนี่ยังต้องได้แน่เพิ่นต้องมีวันบังคับอยู่ในตัวถ้าขาดการบังคับมันก็ไปทั่วเลยเป็นอันตรายเรื่องของคิดใจถ้าหากว่าไม่แน่บังคับมันก็ไปตามเรื่องถ้ามันโกรธก็โกรธขึ้นมาง่ายเลยได้รับอารมณ์สูงๆต่ำๆด้วยโดยเหตุการณ์ที่พ่อพ่อใจให้มันก็เดือดร้อนกันหมดไอ้เจ้าเดือดร้อนน่ะก็คือความโกรธมันไปเผาจวนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายบางทีเฮาก็เลื่อยไปตามความโกรธของเฮาเลยบ่ได้พิจารณาเบิ่งเอาไปมันถูกใจตัวเองคนเดินสิเดือดร้อนวุ่นวายสิเป็นโรคใดก็ตามบ่ได้คิดโดยมากมักสิปล่อยไปตามอารมณ์สรรพเฮามันเรียกว่าอารมณ์สัญญาอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลอกคล้ายๆกับพี่หลอกเฮาบ่ต้องวิ่งตามเขาหาทางคนดันตามแบบของพระพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าธรรมะคือความคมใจการกระทำในสิ่งใดสิมันสิเป็นไปในทางดีก็ต้องอาศัยคมเนี่ยคมใจดันใช่คล้ายๆกับว่าเฮาทำงานนั้นให้นอกสิ่งใดควรสิทุ่มเทกำลังลงใส่ก็ว่ามันจะเต็มแบบสิ่งใดพอสิ่งใดพอสิทำใส่กำลังหน่อยก็เฮ็ดพอหน่อยสิ่งใหญ่ก็ต้องเอาบักใหญ่ซะนี่ลักษณะของคิดสิมันจะหันไปได้ด้านฝ่ายซ้ำเราก็หาวิธีการกดดันจังสันนี่เป็นวิธีการขั้นแรกก็ต้องทำจังสันเรื่องของสินหาเนี่ยเป็นเรื่องของกดดันของคิดที่ว่าให้เป็นไปตามแบบของเพิ่นคือให้งดให้เว้นแม้นเท่าต้องการเท่าอยากจะทำก็ตามอย่างว่าปาหน้าอาชินหน้าปาหน้าคือการที่ว่ามีเมตตาบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายแม้เจ้าตัวเองว่าขาสัตว์ทัศชีวิตขาสัตว์ทัศชีวิตทั้งนอกยังใครมาขาตัวเจ้าของเองนี่ก็เป็นขาสัตว์ขึ้นกันถ้าไปซ้ำซิ่งบ่ดีก็เรียกว่าเอาเจ้าของบ่ดีก็มาทับถมร่างกายคิดใจอันนี้เช่นที่ว่าสิประพฤติปฏิบัติสิ่งซ้ำก็เลยเสียหายไปแล้วซ้ำขาตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าให้ มีเมตตาสงสารตัวเองเมตตาสงสารคนอื่นนี่ในศีลตัวปานาตัวอาชินนาใจเป็นคนมากน้อยสันโดษเพื่อกระตือรือร้นยินดีในของผู้อื่นจนเป็นเหตุจะไปชกชิงวิ่งเล่าปนสลมเขาทั้งสีรับทั้งสีแก่งจะมีคนเห็นไม่มีคนเห็นก็เฮาก็เห็นอยู่คือเฮาหั่นน่ะคันเฮาเป็นคนบ่มีคนเห็นแต่เฮาเป็นเห็นตัวของเฮาอยู่ถ้าเฮามันเป็นได้จังซี่ก็เดี๋ยวชิ้นตัวนี้ก็มันก็บ่ผ่านไปบ่ขาดตัวกามเมยังนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยกามเมในโลกยุ่งเหยิงกันอยู่ทั่วโลกเพราะว่าในประเทศไหนล่ะจนเกิดเป็นโรคยังขึ้นมาทั้งๆซึ่งหายารักษาบ่มีหมอแพทย์อยู่ทั่วโลกตายไปหลายชุดยังคนบ่พบยังว่าโรคเหตุโรคยังมึงก็เรื่องของกรรมเมฆทั้งนั้นแหละตัวโมสาว่าสัตว์เรียกว่าสื่อสัตว์สุจริตพูดว่าตามความพูดว่าไปตามความเป็นจริงหาทั้งลบๆเรื่องๆอยู่อันนี้มันก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งอีกการประพฤติปฏิบัติมันก็หาทั้งออกอยู่ตลอดสิพัดวันพันพุ่งไปหน้านับประกันไอ้เรื่องสุราเนี่ยก็ตัวใหญ่มันน่ะสำหรับเป็นการทำลายสติบ่มีสติเลยแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเฮาทําไปแล้วก็มันสะท้อนกลับมาถึงตัวเราเนี่ยสําคัญตัวเฮาบ่ว่าเป็นของทั้งนอกทั้งอื่นถ้าเขาบ่เดือดร้อนเขาก็บ่เป็นหยังพวกเราเฮาไปรักไปสอกเขาสิไปฆ่าไปตีเขาหรือสิทําร้ายเขาแบบไหนวิธีใดบ่รับเงินค่าจ้างผู้นั้นจ้างไปฆ่าคนนี้ไปฆ่าผู้นั้นผลทั้งหลายแหล่มันสะท้อนกลับมาถึงตัวของเฮานี่บ่ไปทางอื่นนี่ก็เฮาสิสงสารตัวเฮาเองหรือบ่หรือสิเพ่งเร่งมันจะเสียงภายนอกเลยแก้ผลประโยชน์ข้างนอกนิดๆน้อยๆของเราเนี่ยไปหาเอาทั้งอื่นกันยังไงหาในทั้งจะเป็นสิ่งเป็นธรรมเพราะหาในทั้งสร้างบาปสร้างกรรมยังเรื่องอบายภูมินี่เพิ่นโอ้ยเพิ่นให้งดเว้นถ้าผู้ใดตกไปอยู่ในหั่นโอ้ยหลายกลับหลายขันก็สิโผล่ขึ้นมาเป็นคนได้ถึงเกิดขึ้นมาเป็นคนบ่สมบูรณ์แบบนี่มีหนทางเพิ่นสิมาเกิดแต่ว่าเฮาสร้างความบ่ดีไว้สร้างความบ่ดีไว้แล้วมันก็ค่อยให้ผลอยู่บ่น้อยก็หลายอย่างผู้ที่เกิดขึ้นมาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดเป็นโรคเป็นไข้หน้านับประการลากแข้งลากขาหาข้อท่าได้ตามตลาดบ้านนี่แต่พวกเรานั้นเขาก็อยากเป็นแต่มันเป็นมาตามธรรมชาติของมันธรรมชาติมาจากไหนมาจากว่าผลของการกระทําของตัวเองอาจจะทําได้หลายชาติหลายภพหรือเกิดประชาติได้ภาษาได้กระทําผลของการกระทําของเฮาถึงแต่ผู้ใดก็ชาติเก่าคนเราหรือบางที่ก็ได้ชาติปัจจุบันก็เกิดเห็นว่าไม่พูดอะไรจะเกินหรอกพูดออกตาบอดเป็นโรคเป็นไพ่อย่างต่างๆเจ้มันต้องเป็นเองแก่ก็พอหายยาอะไรก็พอมีตกลงก็ปล่อยกันไปตามเรื่องแต่แล้วก็มันเรื่องของตัวเองไม่สิแก่จากของเองว่ามันว่าคนนั้นมาใส่คนเทวดาอินพรหมมาดลบันดาลเป็นรูปนั้นวิธีนี้ว่ามีทั้งนั้นอาศัยเหตุคือการกระทําของเฮาเนี่ยมันสะท้อนเข้ามาหาตัวของเฮาเองไอ้ข้าเจ้าเฮาควงไม้ควงค้อนไปซะกําแพงมันก็สะท้อนมาถึงเฮาแหละเพราะว่าผู้สิเฮ็ดสิทําคือจิตใจของเฮาเรียกว่าตัวเจตนาที่มันคิดขึ้นมาในด้านภายในเมื่อกระทําสิ่งบ่ดีมันก็สะท้อนกลับมาหาตัวเจ้าของเองเพราะตัวเฮาเป็นคนทําถ้าเข้าซ้ำสิ่งสิเป็นศีลเป็นซ้ำซึ่งสิเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้คนผู้อื่นผลมันก็สะท้อนมาเฮาเลยจะเป็นของดีแต่เดี๋ยวว่าตัวเฮาเองเป็นผู้ตัดสินเองเป็นผู้ซ้ำเองผลมันก็ต้องสะท้อนกลับมาถึงนี่มั้งถ้าเข้าพิจารณาเบิ่งหูจักเรื่องไปซ้ำเรื่องนี้ผู้ใดก็ให้สำรวมนำบาลวังเมื่อข้าเหตุการณ์ซ้ำในสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นกรรมแก่คนอื่นเพราะเป็นคนอื่นแต่ว่าเป็นของเฮาเขาเองนี่ก็เป็นการรักษาตัวรักษาคนอื่นกับสำรักษาตัวเจ้าของให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นบรรดาผู้ที่มาศึกษาในด้านธรรมะในขั้นต้นๆให้เข้าใจเรื่องไม่แค่นี้ก็ยังดีถ้าหากผู้ที่มีศรัทธาพ่อในประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็เกิดเมตตาสงสารในสรรพสิ่งต่างๆแม้แต่ตัวเองก็รักษาศีลห้าประจำอย่างญาติของพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองกวินาภัทรพวกเราถือศีลห้าประจำตลอดชีวิตเลยอธิษฐานตลอดชีวิตเลยถึงชีวิตสิตายก็ตามมอย่อมรวมศีลห้าตาหน้าศีลขาศีลหน้ากามเมฆมุสาใช่ไหมถึงขนาดนั้นนี่แต่ผู้ที่มาบวชประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอะไรกันสูงเอาศีลห้าเป็นหลักก็เลยเกิดเป็นคนในชาติต่อไปถ้าศีลห้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นคนกับว่าสมบูรณ์บางทีอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนอาจจะเป็นสิงสารสัตว์อย่างอื่นก็ได้ฉะนั้นศีลห้าเนี่ยเป็นการที่เป็นเรียกว่ามนุษยธรรมเป็นธรรมะของมนุษย์ผู้ที่ว่าเป็นมนุษย์ต้องมีศีลห้าก็หน่อยก็หลายแต่แล้วเฮาก็เลยลืมไปซะบางคนก็บ่สนใจจิตใจก็ไปแต่เรื่องการเรื่องงานเรื่องหน่อยอันพันอย่างตามสถานที่ตกลงก็บ่ได้คำนึงถึงคำนึงถึงว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็พ้อยไปตามเรื่องอยู่จนเฒ่าจนแก่จนบัดอยู่สังหารเพิ่นเนี่ยมาแล้วบ่จักมาได้อันไหนหน่อยได้อันไหนหลายบ่จักบาปหลายปานใดหน่อยหลายปานใดบ่มีผู้ประเมินจักเทื่อดิเฮาเกิดมาแล้วอายุ50 60เกิดสิบแปดสิบเก้าสิบปีได้สร้างบาปมาหลายปานใดได้สร้างบุญมาหลายปานใดได้เทียบเทียมบวกลบคูณหารกันเบิ่งบ่จะให้พ้นจากเรื่องถ้าพ้นจากก็ต้องระมัดระวังเตรียมครัวโยมท่านละอันนี้สำหรับผู้เพิ่นจะมีศรัทธากล้าหาญเด็ดเดียวเพื่อสิฝึกหัดเอาคิดใจโดยตรงระเบียบของพระพุทธองค์เพิ่นสอนไว้หมดนั่นแหละจะเป็นฆราวาสเท่ากับพุทธันได้เป็นพระเป็นสงฆ์ก็ได้ผู้หญิงผู้ชายได้หมดชาติได้ภาษาได้บ่ได้เกี่ยวเพิ่นมาให้พุทธัสจิตใจเอาโดดตัวการสําคัญผู้สิเป็นศีลก็อยู่ในใจผู้สิเป็นธรรมก็อยู่ในใจสิเป็นสมาธิเป็นปัญญาชาญญาณมรรคผลนิพพานอยู่ในใจหมดหาวิธีสอนจิตใจแก้จิตใจตัวเองนี่ก็พูดย่อๆจนกลัวจะให้รู้ให้เห็นไปเห็นมันจะได้เริ่มต้นไปละถ้าหากเขามีสติกำหนดชดจอยคิดใจไม่ได้ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์กำหนดรู้อยู่ทันนั้นมันต้องเอานั่นเอาสักมือหนึ่งเท่านี้ก็ยังดีกะเอามาไม่เผลอจะเกิดล่ะใจรู้อยู่ในตัวเจ้าของเองแต่เฮานั่งก็หัวใจว่าเฮานั่งเฮานอนก็หัวใจว่าเฮานอนเฮาเว้าก็หัวใจว่าเฮาเว้าแท้ให้รู้อยู่นี่อันไหนก็ให้รู้อยู่ประจำมันเฮาทำงานก็หัวใจว่าทำงานอยู่บ่ส่งใจไปทางอื่นรู้ยึดทุกระยะทุกฝีก้าวสี่ก้าวสี่เดินสี่นั่งสี่นอนทุกอริยบทรู้ยุบบ่เผลอสักเทื่อนึงมาถึงในมือหนึ่งกลางคืนหรือกลางเว้นถ้าหูจักปลาห้องว่าเผลอจักเทื่อจักในมือหนึ่งทั้งกลางวันกลางคืนบ่ได้ส่งมาเทื่อนอยู่กับตัวเจ้าของเองนี่ไปนั่งสมาธิจิตลงเลยนี่คือมันบ่ได้ไปใส่มาใส่สติเฮาลัดไปอยู่ตลอดยินร้องพับตรวจเป็นสมาธิสุดนี่ขันทรงหน้าทรงหลังวิ่งวุ่นหาแต่เรื่องแต่เล่าเรื่องยกเรื่องนั่นขึ้นนอกเรื่องนี่ขึ้นแลนน้ำเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่น้ำจะของว่าพ่อหน้าที่ร่างคนว่าพ่อมีหน้าที่สุดส่วนปล่อยไปจักจักสดใสสมมุติว่าจังหวะมันมานั่งมันก็ไม่ได้แหละมันก็วุ่นไปตามเรื่องของการเก่าหาข้างสงบเลยเนี่ยอันนี้สาผู้ฝึกหัดเป็นพระยักษ์ให้กำหนดเบื้องตัวเจ้าของเองนี่ครับผู้ศิษย์ว่าฉันยังหันกันนี้เร่งนั่งสมาธิภาวนาเดินเบิดขึ้นเดินเบิดมือเสาคำเดินเบิดขึ้นสมือเสาหรือนั่งเบิดขึ้นสมือเสาเพื่อสังเกตเบื้องคิดเอาคิดให้อยู่ในจุดที่เฮาต้องการให้บ่อยากให้มันขยายไปแม่นว่านั่งว่ายังกำหนดอยู่ใส่กับเมื่อมันชำนาญแล้วมันอยู่จังได๋มันก็ได้นี่ครับเพราะสติอยู่กับจิตเท่านั้นจิตมันลงหลบอยู่ไปบ่ได้ทำการกับพ่อผูกเพื่อไว้ใช้รักไว้บอกให้ไปก็บ่ไปแต่ว่าฝึกหัดแบบง่ายๆซึ่งปล่อยซึ่งไปเยอะนี่โอ้ยมันก็ลืมเลยต้องเคยไปจนชินมันจนไม่นอนรับไปแล้วมันก็ยังไปอยู่ไอ้เจ้าคิดในสหคนมาอยู่ร่วมชุดใดชุดหนึ่งโอ้โหมีพลังนี่ตื่นแล้วเกิดอัศจรรย์ก็ได้ตัวเจ้าของเองท่านเนี่ยเวลาคนมาร่วมอยู่ด้วยมันนั่งอยู่นานๆมันพอคนมาร่วมพับว่างจากสิ่งทั้งหลายแหละมาร่วมได้เฉพาะเรื่องของกิจเองทุกขเวทนาทั้งหลายแหละหายเงียบไปหมดนั่งอยู่บนขึ้นสามมือสองกับสามนั่งอยู่สองมือสามมือกับสามของมันอะไรมันไปเสพหมดคือมันคือคิดมันไปเหยียบไปมันไม่อยากไปไม่อยากไปเฮาก็บ่ยอมลดละกำหนดจอยได้ชุดเดียวนักเขามันก็ว่างสิ่งทั้งหลายมันก็หดตัวเขามาอยู่แต่มันก็สบายด้วยไปมันไม่ได้เกี่ยวของกับเรื่องอื่นร่างกายก็เบาจิตก็เบาเครื่องสดชื่นเบิกบานเบาคิดเบาใจย่างไปปิวไปปนุมสังเกตเพิ่นมีน่ะนั่นเรื่องคิดว่าจิตเป็นเบญจสินแม่นนอนอยู่ก็ได้เฮ็ดนั่งอยู่ก็ได้ เนี่ยเฮาฝึกหัดว่างฝึกหัดยึดก็บ่เป็นหยังเลยอยู่นั่นๆเจอมันก็ไปยึดไปหมายเฮากำหนดให้มันว่างอีกหลายครั้งหลายหนก็มันก็เข้าสู่ความสงบลึกลงไปลึกลงไปแหละนักเข้าจนสังเกตเห็นอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อยู่นำกันแต่คิดใจบ่ได้ไปยึดจักวันมันก็อยู่แต่เรื่องของกิจแล้วบ่มีว่าเมื่อยว่าละว่าหิวว่าเจ็บว่าปวดบ่มีหรอกมันก็ไปอยู่ทางธุรกิจกันนั่นกันเฮาเอามาอยู่ซะมันเก็บขึ้นหมดปวดขึ้นหมดเมื่อยขึ้นหมดล้าขึ้นหมดไปอยู่แต่เรื่องของกิจสบายใส่เฉาอยู่แต่เรื่องของกิจคันเฮาไปเห็นแค่นี้ก็ตื่นแล้วดิโอ้เป็นจังซี่เป็นได้เด้บ่ได้คิดจะอ่านบ่ได้บ่ได้คิดจะอ่านจักเสือว่ามันสิเป็นแบบนี้มันเป็นมาได้จังได๋จนครัวสิฮู้จักเรื่องของมันพุ่นโอ้เพิ่นนี่เอามาอยู่แต่เพิ่นก็ได้เด้เออเฮาตายแล้วเฮาไปจังซี่ตัวนี้ล่ะมันบ่ได้ไปนําร่างกายมันทั้งก่อนอันใดทั้งนอกแห่งบ่ได้ไปไกลถ้าเป็นห่วงก็ทั้งนอกก็อยู่ทั้งนอกจิตตัวนี้มันก็อยู่เป็นโลกของกิจแล้วบัดโลกของวิญญาณอยู่แต่เรื่องของมันเสยอยู่อันนี้เฮาฝึกหัดเข้าฝึกหัดออกให้ชํานิชํานาญในการเข้ากันออกโดยมากกันผู้บ่เคยเป็นก็ยากคือกันกันนะป่วยหาเก็บผ้าทุกขเวทนาหลายๆหาบ่อยู่บ่ได้เฮาลบก็ไปอยู่ธุรกิจบ่ยึดมันเอาแต่มันสิเก็บสิเป็นเรื่องของกิจมันหมายมันยึดซื่อๆแต่ปล่อยมันซะให้มันอยู่ตามเรื่องของมันมันปล่อยก็บ่ได้เฮ็ดกันเฮาบ่คุมจิตใจให้มันชํานาญซะก่อนไปสิอยู่นี่เลยเจ้าไปซะว่าจะไปมันก็บ่ไปอันนี้ก็สบายบ่หน่อยคือกันนั่นนี่มามีโรคมีไข้ฮะสิเป็นอะไรเกิดทุกข์ก็ไม่เวทนาหลายๆโอ้ยหาหลบซะก็นั่นแหละกำลังบ่พอมันถ้ากำลังพอแล้วมาชี้ซะก็เอาเก็บโลดสอนมันสั่งคิดรู้จักว่านี่ว่านี่มาพอมาเยอะความหมายได้มันก็เก็บเพียงสิล่ะพอเอาของวัตถุของโลกดินน้ำลมไฟเอามาขอเป็นตัวเจ้าของมันจะไปหวงเขาจะได้เขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาตัวหลงเขาซื่อๆมีแต่หายกินมันแห่งหัวใจเรื่องมันมันก็อยู่เพราะมันเหลือบ่เก็บบ่ปวดบ่เมื่อยบ่ล่ะแล้วเจ้าอยากตายก็ตายซะสิเกิดมาตายซะก่อนมันก็หัวใจเรื่องมันเลยบ่ตื่นบ่ท่วมนี่ว่ามันเป็นจังได๋มากบ่ตื่นบ่ท่วมว่าผู้นั้นตายผู้นี้ตายเจ้าของตายเจ้าของเก็บหยังก็ตามก็เป็นเรื่องของธาตุของโลกโอ้ยผู้ใดเสียไปนําได้ก็ไว้โลกก็นี่แหละอยู่ชั่วระยะชีวิตเท่านั้นพอย่างไฟสิไปเขาก็ไปซั่นดินน้ำลมไฟเขาก็บ่ได้หนีไปเพราะว่าตายเป็นเขาก็เปียไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นตามเรื่องมันเป็นเรื่องของโลกอยู่จักเท่าไรกับเท่าไรกันมาแล้วมันเป็นมาตั้งแต่เฮาบ่ทันเกิดมาเฮาเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเฮานี้ไปแล้วมันก็เป็นอยู่จังซี่แหละเรื่องของโลกสอนใจให้มันรู้จักเรื่องใจมันก็อยู่เพราะมันแหละอยู่สบายนอกจากว่าเฮาอยากไปยึดไปหมายตามวิสัยของโลกถ้าอยู่เพราะว่ามันก็อยู่สบายแหละมันสิคนสิห้องสิยังก็ตามบ่ได้ยินเสียงเลยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปอยู่ในใจคนนี้มันบ่ส่งออกมาทางตาเห็นรูปเห็นนั่นเห็นนี่บ่ส่งออกไปทางหูก็ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่ก็บ่มีแหละมันก็บ่รู้จักเสียงหยังทางจมูกก็บ่จะกินทางลิ้นก็บ่จักรสร่างกายก็บ่ยักห่อนว่าหนาวสัมผัสถูกต้องตลอดถึงธรรมารมณ์ต่างๆบ่มีไปอยู่ในใจตกลงวิญญาณทั้งหลายแหละได้ไปร่วมอยู่ใจดวงเดียวบ่ได้ส่งออกไปทางนอกแล้วมันจะไปเดือดร้อนหยังมันบ่ได้ว่าหยังก็สิว่านี่กันว่าก็แน่ละปี้ใส่กันตัวคนเฮาเพราะผู้นี้ว่าบ่แม่นแนวแล้วก็ขึ้นทั้งศีลทั้งมือแล้วพักขาฮอดแกงกันเต็มอยู่สร้างบาปสร้างกรรมเต็มโลกเต็มแผ่นดินคือเฮาเห็นนั่นคันเฮาหัวจักใจเฮาอยู่เพราะเฮาบ่ได้สร้างบาปสร้างกรรมเด้ถ้าไปทําลายผู้อื่นเขาเสียแล้วเฮาก็ซ้ําเฮาซ้ําทําลายเฮาแต่บ่กล้าเฮ็ดกล้าซ้ําเขาเฮาเฮ็ดจังได๋สิหาวิธีการสงเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนเขาได้คันเฮาสนับสนุนเขาได้ผลมันก็สะท้อนกลับมาเฮานี่คือเก่าถ้าสิโกรธสิแค้นปานใดก็อดไว้เอาอาศัยกันสิจนกว่าแก้คิดใจได้นี่วิธีสอนเราใจจบเพียงสั้นสาหัสคิดใจอยู่เพียงแค่คันนี้ก็เลยว่าบ่ได้ขัดข้องกันด้วยคนเฮา แล้วมันมีอิจฉาอาฆาตบาดหมางกันมันมีขาดกันทำร้ายกันมันมีเอาระดับเปรียบกันมันมีชกชิงวิ่งเล่าคนสลบกันเมื่อเฮากระทำสิ่งใดมันก็ขึ้นมาเฮาหมดก็เลยรู้ผู้จักขยะขยันผู้จักบาปอันของเรานี่ควรละสิ่งที่เป็นประโยชน์ควรบำเพ็ญสอนตัวเจ้าของได้แค่นี้ก็ยังดีที่เพิ่นเฮาถ้าหากได้มากขันนี้แล้วว่าแล้วมันยังขันต่อไปอีกยังละเอียดไปกว่านี้ค้นคั่วไปถึงเรื่องของร่างกายมันมาจังไหนเรื่องของจิตมันมาจังไหนผู้ใดว่ามันคือตามสัญญานี่มันต้องใจมันต้องไปน้ำนี่หรืออย่างหน่อยๆก็ต้องค้นคั่วถึงความเป็นมาในชีวิตมันมาแต่ใสเยอะนี่มาอยู่นี่แต่ความอยู่ใสย้อนหลังไปมันสลายศาสตร์สลายภพไปตายยุ่งมุ่มเลยแก่เลยเนี่ยจะฉิมยุ่งสลายเทียบเพิ่งแล้วผู้หนึ่งนี่ก็เสียรู้สึกตัวนี่กระดูกขันบ่เพี้ยไปดินทอพวกเขาลูกหนึ่งคนจะเที่ยวมาเกิดอยู่ไปเห็นเจ้าของกันท่านหายมาน้ำตาออกรถมันว่าจะให้มันก็ให้เที่ยวมาเกิดมาตายใช่ไหมหลงขันนอกหลงเกิดหลงตายไปที่อยากไปเห็นไปเกิดอีกเกิดแม้กระทั่งตายมันก็เห็นเท่ากันสายเสียใครได้มาสั่งบาปสั่งกรรมทึมมันก็ยังหอบไปนั่นเลยนี่มันก็รู้กับเรื่องข้องใจทั้งเรื่องข้องใจนี่ข้นแค่ข้นไข่ตาขับผู้ใดสิรักตนเมตตาตนสงสารตนมันจังว่าหังสุกิโตโหมินิโตโคเมวิโรโหมิเพื่อว่าอยากให้มิ่นบาปมีกรรมมีเวรติดไปในตัวเจ้าของเองเกิดมาแล้วสั่งแต่คนงามคนดีมันก็ใจมันก็เสียดีๆไปนะถ้าไปทำร้ายคนอื่นมันก็ขึ้นมาหาตัวเจ้าของมดนี่ก็เรียกว่าเป็นการรักษาตนรักษาศีลก็คือรักษาใจนี่แหละถ้าพูดปฏิบัติศีลธรรมก็คือปฏิบัติใจนี่แหละมันไม่ใช่วันอื่นนี่นั่นของสุขสิ่งเสร็จมันปรากฏเกิดขึ้นมากับไปเรื่องของใจท่านสมมติคิดใจคล้องมันจริงว่าเป็นดอกคนห้องกันว่าขันจิตเราแกร่างเลยก็แล้วเขาก็เอานะสมมติว่าคนตายคนหนึ่งเขาว่าตายเขาก็ยังอยู่หันแต่ว่าตัวความรู้ตัวนี้มันดอกไปมันมาอยู่รู้ก็รู้คือเขารู้อยู่อย่างนี้แล้วคือมีร่างกายแต่มันไม่ห่วงร่างกายก็เป็นโรคภัยคล้ายๆของเขาเนี่ยแต่ว่าทางเป็นพวกเราเนี่ยมันเป็นรูปพิเศษรูปคล้ายๆก็รูปนิมิตอยากให้เป็นยังไงก็ได้อยากอยู่ก็ได้อยากไปก็ได้มันเรียกว่าเป็นซ้ำเชียงหน้าซ้ำเฮือนเท่านี้แต่ถ้ามาอยู่ก็ว่ามีเจ้าของเฮือนอยากอยู่นอนห้องใดก็คงยักมึงยักละห้องใดห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องยังมึงยักไหมแล้วกันอันนี้มันถ้าใช้เข้าออกไปแล้วมันก็เป็นเฮือนห่างเรื่องกันร่างกายเท่ากับพ่อกันเป็นมาเลื่อนล่างของกิจสอนเราจะคิดใจด้วยกันนี่เรียกว่าสอนตัวเองนี่สงสารเมตตาตัวเองแต่ว่าคิดจากการงานทางสร้างสิ่งเกี่ยวกับทั้งโลกเกี่ยวกับทั้งศาสนาซึ่งพวกเขาได้เห็นได้ทำไปเขาก็ทำไปคือเขาเหรอแต่อยากกันนั่นเป็นว่ามีงานชวนนั่นชวนนี่ก็พอไปอะไรก็ไปซอยไปกันอะไรเงี้ยนี่อันไหนซอยไหนพอเสร็จซอยสนับสนุนมู่ก็ซอยไปตามกำลังของเขามันจะฟ้องมาไปก็ซ้ำเขาไปเหรอซอยไปแต่สร้างคิดสร้างใจเจ้าไก่กับสามไก่กับสามมันงูเจ้าไก่เจ้าไก่หลับพ่อน้องนี่ร่างกายเจ้าไก่กับซ้ำแปลงใส่หน่ะแค่เพื่อประโยชน์ให้มู่คนประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนร่วมผลมันขึ้นมาหาตัวเจ้าของเองไงเขาจะเองสิอะละเนี่ยน้ำมากเพราะเป็นแนวสร้างอะละปั่น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ร้านอะไรนั่นละเมื่อวันนี้ได้กินวันนี้ได้อย่างดีนะหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกเนี่ยตัวอยู่ในรูนี่ก 9วัน10วันออกหากินดีนึงมีเหี้ยตัวนึงอยู่นี่มันมีรู้เข้าเวลามันไปหากินมาเราก็รู้วันนี้เข้าวันนี้หากินสักประมาณจาก9วัน10วันออกหากินดีเหี้ยอิ่มแล้วหากินดีนึงส่วนงูเส้นงูเหลือมเป็นต้น15วันอันนี้ก็สังเกตที่วัดป่าบันตาดแต่ก่อนมันมีงูเหลือมตัวนึงมันถึงเวลาแล้วมันร้านอาหารให้สัตว์นั่นแหละพวกหนูมากินกลางคืนแล้วงูเหลือมก็มาคอยอยู่นะแล้วมากินวันนั้นแล้วก็15วันมากินโอ้ยมันกินเยอะ กินเร็วมากหนูเนี่ยไม่ทันรู้ตัวปั๊บเลยกินอิ่มละถ้ามันมาวันไหนกินอิ่มเพราะหนูมันหลายตัวกินแล้วก็จดพระท่านจำมาไว้15วันมาทีจนเหี้ยตัวนี้เนี่ยว่า9วัน10วันมาทีมันกินพวกเราเนี่ยวันหนึ่งกิน10หนหรือ15หนมันแก้กันแบบนั้นนะพวกนี้มันแก้กันแบบนั้นนี่9วัน10วันเนี่ยตัวนี้กินหนพวกนี้กิน9หน10หนมันยังไงกันพวกนี้นะว่าไอ้เราไปอีกแบบนึงกินทั้งวันนี่คนนั้นเอามาจริงนี่ไงกินเต็มนี่เรายิ่งเก่งก็สอนเขาเข้าใจเขาไปไหนก็เดินตามครูใช่ไหมครูว่าไปยังไงเขาก็เดินตามครูนี่จริงเลยนาฬิกาไม่ทราบตรงหรือไม่ตรงนาฬิกาเรานี่ตรงหรือไม่ตรงอยู่นะ
3: ตรงคร
2: ับ ฮะ
3: ตรง
2: อยู่แล้วนี่มีรอบแต่ก่อนไม่มีนาฬิกาไม่มีมันเพิ่งมามีเร็วๆนี้เราก็ มีนาฬิกาปีนั่นอ่ะปี93มีในปีนั่นถึงได้ดูนาฬิกาลูกแต่ก่อนไม่มี นั่งจนก้นแตกว่าจนแตกหัวค่ำบางวันยังไม่มืดนั่งปั๊บจนกระทั่งตะวันโผล่บางวันตะวันโผล่ถึงออกจากที่จะ12 13ชั่วโมงนั่งจนก้นแตกนะไม่มีนาฬิกาไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแต่เวลาเรามีนาฬิกาเทียบแล้วก็ถึง12 13ชั่วโมงถ้าวันไหนนั่งแต่วันก่อนถ้าวันไหนมืดแล้วหรือทุ่มหรือ2ทุ่มเข้าอันนี้มันก็ไปสว่างคือเอาสว่างเป็นเกณฑ์เอาสว่างเป็นวันใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นเรียกว่าเป็นวันใหม่ออกได้ถ้าไม่ถึงนั้นยังไงก็ออกไม่ได้นั่นแหละคำสัตย์คำจริงจะเป็นจะตายก็ต้องเป็นตายอยู่ในที่นั่งถ้ามันถ้ามีข้อแม้ไหนก็ให้ออกช่องนั้นเช่นอย่างเราตั้งสัจจะว่าวันนี้จะนั่งตลอดลุง ข้อยกเว้นก็มีข้อเดียวคืออยู่กับครูบาอาจารย์เวลามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในครูบาอาจารย์หรือพระในวัดอันนี้ให้ลุกได้เพื่อไปช่วยเหตุการณ์นั้นนอกจากนั้นไม่มี สำหรับเราเองไม่มีเลยมันก็พูดกงๆไปกงมาเจ้าบ้านว่าปวดหนักปวดเบาเอาออกเลยให้ลูกนี่ไม่ลูกแต่ก็ไม่เคยมีนั่นแหละไอ้ปวดเบานี่ไม่มีแล้วเพราะเหงื่อเดี๋ยวมันเลยเนี่ยเหมือนจีวรนี่เหมือนซักเปียกหมดทั้งตัวเลยเพราะงั้นการถ่ายเบาจริงไม่มีส่วนถ่ายหนักน่าจะมีบ้างไม่เคยมีนะมีก็เจอกันนะเข้าใจไหมถ้ามีแล้วต้องเจอกันเป็นอย่างไรคือเด็ดจริงๆนะเราพูดจริงๆนะว่าบ้านยังไงไปอย่างนั้นจริงๆถ้าลงเลยเอานะเท่านั้นพอ ไม่ต้องซ้ำสาขาดสะวันไปตามนั้นเลยละมันจึงได้เห็นเรื่องของทุกขเวทนามากคือเวลาจิตมันยังไม่รอบมันฟาดกันอยู่เรื่องกองทุกข์ที่เรานั่งอยู่นี่เรานั่งอยู่นี้เหมือนหัวตอนะทุกขเวทนาที่มันเผาร่างกายเหมือนไฟไหม้หัวตอนั่นที่นี่ข้อผูกมัดมีแล้วว่าไม่รู้
3: หรือยังไม่เป็นยังไงก็เอาให้เห็นกันอะไรจะตายก่อนตายหลังเอาถึงขนาดนั้นพิจารณาเรื่องทุกขเวทนาแยกธาตุแยกขันธ์ทุกมากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนอย่างตลอดจะทนอยู่เฉยไม่ได้นะไม่เรียกว่าทำไม่เรียกว่าการต่อสู้ต้องทนด้วยสติปัญญาพิจารณา แยกส่วนแบ่งส่วนของทุกข์ที่เกิดขึ้นไล่ไปทุกสัตว์ทุกส่วนมัดกันอยู่ในนี้เช่นมันปวดเนี่ยมันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราที่มันหนักกว่าเพื่อนเอาจุดนั้นเป็นจุดพิจารณามากกว่าเพื่อนสมมติเราปวดเข่าแล้วปวดเข่าหนังหรือปวดหนังแนวเข่าหรือปวดเอาไล่ไปถ้าว่าหนังนี่ปวดคนตายแล้วเอาไปเผาไฟไม่เห็นมันเจ็บมันปวดเป็นเพราะอะไรนั่นเนื้อเอ็นกระดูกไล่เข้าไปเวลาคนตายแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่เผาไฟจนเป็นเท่าเป็นฐานเขาไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์เวลานี้ทุกข์นี่มันเป็นมาจากไหนนั่นไล่เข้าไปไล่เข้าไปทุกข์มากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนตลอดเลยนี่พอมันรอบนี่เราเรียกว่ารอบพอรอบรู้ตามเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นทุกข์ก็มีแต่ความสำคัญของจิตที่หมายนั่นมานี้มาลูกความสำคัญของตัวเองจิตโหดเข้ามาสุดท้ายจิตก็จริงอวัยวะทุกส่วนก็จริงนั่นเมื่อจริงแล้วจิตมันก็ลงผึ่งเลยหายเงียบเลยนั่นเห็นไหมล่ะทั้งที่ไอ้ร่างกายนี้เหมือนกับไฟไหม้หัวต่อทุกขเวทนาเผาเหมือนไฟเผาหัวต่อแต่เวลามันรอบแล้วดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเอาจนกระทั่งกายหายเหยียบเลยความรู้สึกไม่ออกมาเกี่ยวข้องกันเลยลงแนวนั่นแหละที่นี่เราจะพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏคำว่าปรากฏคือจิตดวงนั้นเป็นที่อัศจรรย์ดูอันเดียวจะพูดว่าเด่นกว่านั้นก็ไม่ได้นะผิดถ้าจะพูดแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏคือร่างกายนี้หมดมีเหลืออยู่อันหนึ่งที่ปรากฏเด่นและอัศจรรย์อยู่ในนั้นนี่ปล่อยแล้วนั้นปล่อยหมดพิจารณารอบหมดแล้วลงถ้าวันไหนจิตลงกันได้ยากพิจารณายังไม่ลงเหตุลงผลมันไม่ถอนนะมันไม่ลงทุกข์ก็ต้องโหมตัวเข้ามาสติปัญญาก็ต้องหมุนที่อยู่ตลอดเวลายิ่งทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนเป็นธรรมจักรไปเลยไม่ใช่ทนเฉยๆที่พอมันรอบเมื่อไรนะมันเข้าใจกันเองในตัวเองเข้าใจเองมันก็ลงผึ่งร่างกายเหล่านี้ทุกข์ทั้งหลายดับหมดเลยเหลือแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่อัศจรรย์นั่นแหละหากมีหลักสักแต่ว่าปรากฏนอกนั้นไม่มีโลกธาตุนี้ไม่มีมีแต่อันเดียวที่ว่าสักแต่ว่าแต่ไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมดานะสักแต่ว่าปรากฏหากเป็นของอัศจรรย์มากคืออันนั้นแหละที่จะพูดให้ชัดกว่านั้นมันผิดจากความจริงคือในโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยมีอันนี้เท่านั้นโลกทั้งหมดไม่มีมันปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงร่างกายนี้ก็หมดมันสักแต่ว่าหนึ่งที่มีปรากฏนั่นคือจิตที่มันลงเต็มที่แล้วมันอัศจรรย์อันนี้มันอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้เมื่อมันอยู่อย่างนั้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีอะไรโลกอันนี้ถ้าจิตไม่เคลื่อนออกมาแล้วไม่มีร่างกายก็อยู่อย่างนั้นแหละนี่ก็เทียบก็ได้กับพระอรหันต์เช่นพระกัสสปะเป็นต้นท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันท่านถึงจะออกก็อย่างนั้นแต่เราไม่ได้วัดรอยนะแล้วพอมาเทียบได้เท่านั้นของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นนิโรธสมาบัติ7วันนะมันเป็นชั่วระยะไหนพอจะจับมาเป็นสักขีพยานกันได้เพียงเล็กน้อยเราก็ออกมาแต่เราไม่ได้วัดรอยแต่เวลามันเป็นอย่างนั้นแล้วร่างกายจะถูกเผาไปเลยก็ไม่เห็นมีอะไรเวลาจิตลงไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่รับกันเลยนี่มันเป็นวันๆถ้าวันไหนพิจารณายากลำบากมันยังไม่ รอบครอบยังไม่ลงด้วยเหตุด้วยผลจิตมันก็ลงไม่ได้นะมันจะเกี่ยวนี่นั่นแหละทุกข์มากตรงนั้นอ่ะที่พอมันลงเมื่อไหร่รอบเมื่อไหร่แล้วมันลงมาเองเราจะไปบังคับให้ลงอย่าต้องเหตุผลอธรรมบังคับประเดี๋ยวในนั้นลงเองที่ถ้าวันไหนพิจารณายากยากกว่าจะลงนี่เป็นเวลานานๆวันนั้นบอกช้ำมากนะเราถ้าวันไหนพิจารณาลงจับติดจับติดเหมือนแบบคิมปากคมจับติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บลงผึ่งเลยอย่างนั้นถึงจะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามตลอดรุ่งเหมือนกันแต่วันไหนลงได้ง่ายอย่างนั้นพอถึงเวลาแล้วลุกออกไปเลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดาแต่ถ้าวันไหนมันทุกข์มากทุกข์มากทุกข์มากไม่ลงให้ง่ายวันนั้นบอกช้ำมากทีเดียวถึงเวลาลุกนี่เราเคยเป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้แต่ก่อนถึงเวลาลุกลุกล้มตุ่มเลยคืออันนี้มันหมดสภาพมันไม่ทำงานไม่รู้ตัวเลยได้ตั้งแต่นี้ตั้งแต่เอวนี่ลงไปมันตายหมดแล้วส่วนนี้ยังดีนะนั่นเวลาเราลุกล้มตุ่มเลยล้มแล้วลุกไม่ขึ้นแล้วเราก็งงอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้นะวะเอามือค้ำยันเอาไว้ล้มลงไปก็อยู่อย่างนั้นและเหยียดมันก็ไม่เหยียดด้วยคู่ก็มากับไม่เหมือนท่อนไม้ท่อนปืนมันตายแล้วนั่นนี่เป็นครั้งแรกอะที่เรานั่งตลอดรุ่งเพราะเราไม่เคยพอจิตพอถึงเวลาที่จะออกจิตถอยออกมาแล้วนี่อันนี้มันตายหมดแล้วมันก็ไม่รู้เจ็บรู้ปวดแล้วเราก็ลุกลุกมันก็ร่มเลยส่วนดีๆอย่างนี้มันก็ค้ำยันเอาไว้ส่วนนี้ตายเลยจริงเวลาเราคู่เข้ามาก็เงียบอะไรก็เงียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนอ้าวทำไมยืนไปอย่างนี้นานนี่มันเป็นที่แรกนะเราไม่รู้เรียกว่าเป็นบทเรียนละทีนี้คือก็ถึงไว้ข้างก่อนขาเหยียบไว้ยังไงอยู่ให้อยู่ข้างก่อนเลือกขึ้นต่อไปเลือดลมก็ค่อยเดินค่อยเดินไปมันรู้ภายในนะเลือดลมค่อยเดินประสานกันเราก็ค่อยรู้สึกตัวรู้สึกตัวยังกระดิกนิ้วเท้าอยู่ถ้ายังกระดิกยังเฉยอย่าลุกถ้ากระดิกนิ้วเท้าได้กระดิกไปกระดิกมาได้คู่เข้ามาได้เหยียดออกไปก็ได้อย่างยุบได้ถ้ากำหนดคู่กระดิกกระนิ้วเฉยกำหนดคู่เข้ามาก็ไม่ฟังเสียงเราเฉยเหมือนกันอย่างนี้อย่าลุกลุกล้มเลยมีว่าเป็นบทเรียนคืนแรกที่เรานั่งเจอคืนแรกมันซัดกันให้จบทุกเวลาถึงขนาดนั้นมันตายหมดแล้วจากนี้ลงไปตายหมดเลยเวลาจะลุกอันนี้มันก็ตายมันไม่เจ็บแล้วสรุปมันตายแล้วเงียบหมดหายหมดแล้วก็ลุกตัวนี้อย่างดีพอลุกไปมันไม่เป็นไปตามเลยลุกมันก็ล้มเลยคนคือวันนั้นทุกเวทนาโหมตัวอย่างเต็มที่ตลอดรุ่งนะมันเวลาลุกล้มอันนี้เมื่อเรารู้แล้ววันไหนมันลำบากมากมันก็รู้แหละวันนี้จะลุกนี่ต้องมีท่าทางปฏิบัติต่อกันพอวันไหนเป็นงั้นแล้วก็เวลาจะลุกก็เรานั่งขัดสมาธิคือท่าเดียวไม่มีเปลี่ยนคือบีบบังคับไว้ตลอดเลยไม่มีเปลี่ยนไม่มีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงท่าเดียวเท่านั้นตลอดรุ่งจะพลิกสังนั้นนี่ไม่ได้ไม่ให้พลิกที่ถึงเวลามันจะออกแล้วทีอันนี้มันตายหมดแล้วนะเราต้องเอามือเราเนี่ยทางส่วนนี้ดีนะดีส่วนนี้ตายหมดแล้วนะเอามือเราจับขาเราจับดึงออกวางไว้ขาไม่รู้ว่ามือจับนะมันตายแล้วแต่มือรู้ว่าขาเหยียดแล้วจับขานี้วางออกมาวางไว้จากนั้นแล้วก็ทีนี้เราก็เอามือค้ำเลยคอยสังเกตมันอยู่นั่นจนกระทั่งมันเลือดลมมันค่อยไปนะพอเราวางแล้วก็เลือดลมค่อยไปทั้งสองข้าง ล้วคิดกระดิกเท้าดูกระดิกนี้เท้าดูทดลองดูจนกระทั่งกระดิกได้คู่ได้เหยียดได้แน่ใจยุกได้ยุกไปเลยถ้าไม่แน่ใจอย่าลุกล้มทันทีเลยนี่วันที่ทุกขเวทนาหนาแน่นซัดกันจนถึงตลอดมันจะลงได้ระงับทุกขเวทนาเฉพาะเวลาจิตลงพอถอนขึ้นมานี่ก็พิจารณาอีกที่กว่ามันจะลงได้มันก็นานมันก็ทรมานอีกอย่างนี้พอถึงตอนเช้ามันหมดแล้วตายหมดแล้วถ้าวันไหนพิจารณานี้มันจับติดพิจารณาลงผึ่งเลยลงจนกระทั่งมันถอนขึ้นมาทีแรกทุกข์ก็ยังไม่มีพอถอนขึ้นมาแล้วนานเขาเยอะทุกข์ก็มีทุกข์มีก็ฟัดกันกับทุกข์อีกการพิจารณาทุกขเวทนาเราจะเอาอุบายวิธีการที่เราพิจารณามาแล้วและได้ผลมาแล้วนั้นมาพิจารณานั้นไม่ได้ มันเป็นเรื่องสัญญาอารมณ์ไปเหมือนกับว่ามันเป็นปริยัติเป็นอะไรไปต้องพิจารณาใหม่คือต้องอุบายใหม่มันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้ขึ้นเป็นอุบายใหม่สุดๆแล้วดับลงได้อย่างนั้นทุกครั้งเลยการนั่งจะเป็นเวลานานเท่ากันก็ตามมันสำคัญอยู่ที่จิตถ้าจิตมันลงได้ง่ายง่ายวันนั้นจะไม่ได้ทรมานมากอะไรลุกขึ้นไปเลยนั่งตลอดลุกเหมือนกันก็ตามมันร่างกายไม่บอกทำเพราะจิตดีจิตลงได้ง่ายถ้าวันใดซัดวันไหนซัดจะตึงเหนียวเนี่ยวันนั้นจะลุกก็ต้องว่าจับขาดึงโอ้โหนี่เรื่องความทุกข์ทุกอย่างนั้นจะถ้าพูดถึงเรื่องลงได้ทุกคืนเป็นตื่นว่าช้ากับเร็วทรมานกับไม่ทรมานต่างกันถ้าวันไหนมันลงยากนี่วันนั้นต้องทรมานร่างกายหนักทีเดียวถ้าวันไหนลงได้ง่ายพอถึงเวลาลุกไปเลยเนี่ยมันต่างกันนะมันขึ้นอยู่กับจิตเรื่องฝึกทรมานนี่หนักจริงๆนะเรามันนิสัยวาสนาหยาบนะจะทำธรรมดาไม่ได้มันจะรู้นิสัยเจ้าของเพราะนั้นมันจึงดัดกันเราอย่างเด็ดนะต้องเด็ดกันไม่เด็ดไม่ได้นั่นละทันกันนี่เราจะเอานี้วิชาหรือวิธีการอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้นะมันล้มด้วยวิธีใดหนักหรือเบาก็ฟัดกันลงไปเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายซัดกันเลยขาดท่อนเลยได้นะแต่อย่างนี้เรามาที่มันทุกขเวทนาในร่างกายถ้าจิตลงไปแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเรื่องทุกข์ไม่มีหมดเพราะฉะนั้นเวลาจิตลงพึ่งลงพึ่งแล้วถอนขึ้นมาพิจารณาก็ลงพึ่งพึ่งวันนั้นไม่บอบช้ำร่างกายไม่บอบช้ำธรรมดาเหมือนเรานั่งเวลาธรรมดาลุกขึ้นได้ธรรมดาตั้งตลอดรุ่งก็ตามมันขึ้นอยู่กับจิตนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาขึ้นอยู่กับจิตแต่มันก็รู้เจ้าของถ้าวันไหนที่มันทรมานมากมันก็รู้เวลาจะลุกต้องตั้งท่าตั้งทางจับแขนจับขาดึงออกซะก่อนแต่วันไหนมันคล่องตัวมันก็รู้ลุกไปเลยนั่นไม่ได้ทดสอบอะไรแล้วรู้ในตัวแต่วันไหนมันทรมานมากวันนั้นก็ต้องจับขาดึงออกมันตายหมดแล้วนั่นตายหมดเลยต้องได้จับอกว่างจับอกว่างปล่อยไว้จนกระทั่งเลื่อนลมเดินไปกระดูกกระดิกได้คู่ได้เหยียดได้เรียบร้อยแล้วถึงจะลุกไปได้ไม่เป็นอย่างนั้นล้มถ้าวันใดเป็นธรรมดาซึ่งจิตทรมานง่ายลงได้ง่ายวันนั้นลุกไปเลยแน่มันก็เป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับจิตนา

วันที่ท่านจะสอนเราวันนอกนั้นที่เรียกท่านก่อนชมเชยสรรเสริญต่อไปความชมเชยสรรเสริญอ่อนลงอ่อนลงต่อไปท่านก็พูดธรรมดาเรายังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งถึงวาระแล้วเพราะเราท่านรู้เนี่ยวันไหนเราทรมานหนักมากหนักน้อยท่านก็รู้จิตนั้นลงได้ทุกวันนั่นแหละลงแดนอัศจรรย์ลงได้ทุกคืนไม่มีพลาดเลยที่ท่านเห็นว่ามันพอสมควรที่จะฝึกดัดแปลงยังไงนะท่านก็ลั่งละทีนี้พอขึ้นไปกราบกันลงนายชลศรีฝึกมากท่านขึ้นเลยนะธรรมะตัวไหนมันคึกมันขนองมากมันไม่ฟังเสียงการฝึกทรมานสรถีผู้ฝึกมากเขาต้องเอาอย่างหนักทรมานอย่างหนักว่างไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรให้กินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกเอาอย่างหนักว่างั้นที่นี่พอมามันลดพยศลงลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงลดลงจนกระทั่งว่ามานี่ใช้การใช้งานได้ไม่ทรยศนี้เขาก็ใช้ธรรมดาการฝึกแค่นั้นเขาก็หยุดไปนะท่านพูดเท่านั้นแหละ ท่านเลยพูดมาแต่นี่ก็ในคัมภีร์มันก็มีแล้วเราก็ผ่านมาแล้วแต่เราไม่เอามาใช้ แล้วยังเสียดายยังมันถึงเลิกๆพูดซ้ำๆซักๆอย่างนี้คือเสียดายพอท่านพูดถึงเรื่องการฝึกทรมานมาอย่างนั้นท่านหยุดไปเราอยากให้ท่านย้อนมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกแบบไหนมันถึงไม่รู้จักประมาณอยากให้ท่านว่ามันยิ่งจัดจะมีกำลังใจนะคือมันผ่าโผล่มันลั่งเอาไว้คือท่านรู้จักประมาณทุกอย่างก็เราไม่รู้เอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยท่านรู้ทั้งท่านมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งเลยนะเพราะก็จิตมันฝึกทรมานมันที่มันพยศอย่างนั้นมันก็ไม่มีนั่นก็เข้ากับม้ามันลดพยศแล้วก็ปฏิบัติต่อม้าธรรมดานี่เราก็ปฏิบัติต่อจิตธรรมดาธรรมดาของการประกอบความเพียรไม่ทรมานหนักอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เราก็ลดเยอะการนั่งตลอดรุ่งแล้วก็ไม่เคยนั่งนะไม่เคยตั้งแต่ท่านมาแล้วนะนี่แหละคำว่าครูบาอาจารย์ท่านเหนือเราทุกอย่างนะเหนือทุกอย่างเช่นอย่างสมาธินี่แม่นยำนะเข้าเป็นหินไปเลยจิตที่เป็นสมาธิเหมือนหินนะแน่นหนามั่นคงมากลงดิ่งลงไปนั่นแน่วอยู่นั่นนั่งสักกี่ชั่วโมงมันก็ได้ไม่มีอะไรควรความคิดความปรุงแต่ก่อนมันอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นกวนใจตลอดเวลาให้สงบบ้างอันนี้ไม่ได้มันกวนเราต้องเอาสมถะตามคือการภาวนาบังคับเช่นเอาคำบริกรรมบังคับไม่ให้มันคิดให้มันคิดแต่คำบริกรรมเนี่ยต้องบังคับอย่างนั้นความคิดที่มันยุ่งตลอดเวลาก็ค่อยสงบลงเอาความคิดทางด้านธรรมะระงับดับมันนี่ขันดับไปดับไปจิตมีความสงบร่มเย็นสง่างามขึ้นมาจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิแน่วแล้วที่ความคิดปรุงเหล่านั้นมันกวนใจนะไม่อยากคิดคิดยับขึ้นมาก็กวนใจแต่ก่อนมันอยากคิดมันจะเป็นจะตายพอถึงขั้นสมาธิมีอำนาจแล้วความสงบมีอำนาจมากแล้วอยากแต่สงบความคิดเป็นการกวนใจไม่อยากคิดนี่มันเป็นอย่างนั้นละการฝึกจิตอันนี้ท่านก็ถามเราก็ไม่รู้นะเป็นยังไงสมาธิสงบดีอยู่หรือแล้วก็บอกว่าสงบดีอยู่ว่าท่านก็นิ่งไปเดี๋ยวก็มาถามพอหลายๆวันเขาน่าถามเราก็ยังตอบแบบเดิมแบบเซ่อๆเลยสงบดีหรือสงบดีอยู่เราก็ว่างั้นพอหนักเข้าหนักเข้าบุรุษท่านจะเอาเห็นไหมล่ะนี่ล่ะเหนือกันอย่างนี้ล่ะดูสิพอถึงเวลาที่ท่านจะเอาเปลี่ยนหมดนะกิริยาท่าทางสีหน้าสีตาเหมือนจะกัดจะฉีกบุรุษท่านจะเอาเพราะว่าเป็นไงจิตสงบดีหรือสงบดีอยู่ท่านจะนอนตายอยู่หนึ่งนั่นเห็นไหมล่ะนี่ล่ะธรรมะนี่เด็ดนะจะว่าหยาบว่าโลนไม่ได้เป็นธรรมะที่เด็ดกำลังของธรรมของท่านทุกอย่างเด็ดขาดท่านจะนอนตายอยู่นั่นเถอะท่านรู้ไหมว่าสมาธิเนี่ยเหมือนหมูขึ้นเขียงสูงในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันนี่มันมีความสุข

0: มากน้อยเพียงไรไอ้เนื้อติดฝันนี่นะว่าจากนั้นก็สมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะท่านซัดเข้ามาซัดเข้ามาแล้วก็มีแง่อันนี้เถียงท่านถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนแล้วก็ขึ้นนั้นสัมมาสมาธิของพุทธเจ้ากับสมาธิหัวต่อเป็นหมูขึ้นเขียงของท่านนี่มันไม่ได้เหมือนกันซัดเอาตรงนี้หมอบนะคือมันไม่อยากออกอยู่เป็นกี่ชั่วโมงมันก็อยู่ได้เพราะจิตแน่วไม่มีอะไรควรใจความคิดความปรุงมันควรใจเมื่ออำนาจของสมาธิมีเต็มที่แล้วความคิดเหล่านี้ควรใจไม่อยากอยู่ทั้งอะไรเท่าไรก็ได้สุดท้ายมันก็ดิ่งลงไปว่านี่แหละจะเป็นนิพพานเป็นแล้วนั่นในจิตเรานี่แหละเป็นนิพพานดิ่งแน่วนี่แหละเป็นนิพพานมันเลยเอาสมาธิเป็นนิพพานแล้วมันจะเป็นได้ยังไงล่ะเวลาท่านไล่ออกอย่างนี้แล้วออกทางด้านปัญญาปัญญามีทำไมท่านไม่ใช้ท่านมันจะนอนอยู่เหมือนหมูขึ้นเสียงเหรอเนื้อสมาธิมันแก้กิเลสได้ตรงไหนไล่แล้วปัญญาต่างหากแก้กิเลสสมาธิเป็นที่แปลว่าพักอารมณ์รวบรวมความวุ่นวายทั้งหลายเข้ามาสู่จุดแห่งสงบเป็นความสงบร่มเย็นอยู่ฉะนั้นเป็นสมาธิมันไม่ได้แก้กิเลสท่านว่างั้นการแก้กิเลสเรื่องของปัญญาต่างหากสมาธินี่นอนเฉพาะถึงวันตายมันก็ไม่ได้แก้กิเลสนะสมาธิเป็นที่รวมกิเลสความวุ่นวายเข้ามาสู่ความสงบเท่านั้นไม่ใช่แก้กิเลสท่านว่าปัญญาต่างหากทิ้งแล้วก็เอาเลยทางด้านปัญญาหมุนทางด้านปัญญาพอลงท่านเกี่ยวกับเรื่องสัมมาสมาธิท่านไปเยียวยาแหลกแล้วยอมแล้วนะนี่ก็จะออกทางด้านปัญญาละพอออกทางด้านปัญญาพอจิตมันอิ่มอารมณ์หมดแล้วสมาธิไม่สนใจกับคิดเรื่องอะไรๆมันอิ่มอารมณ์คือถ้าจิตยังฟุ้งซ่านลำคาญจะพิจารณาทางด้านปัญญามันแฉลบออกไปเป็นสัญญาอารมณ์เสียทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วให้พิจารณาอะไรมันก็ทำตามนั่นตามนั่นนี่แหละที่ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติวหาริสร้างชาสมาธิที่ปัญญาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากอิสมมากนี่พูดทำเรื่องไปยันถ้าพูดถึงภาคปฏิบัติปัญญาที่สมาธิหนุนหลังย่อมเดินได้คล่องตัวแต่ทำภาคปฏิบัติมันก็ลงจุดนี้อันนี้เวลาออกทางด้านปัญญาดิอ้าวเอาอีกแล้วนั่นที่นี่นะมันไม่พอดีอย่างว่าเนี่ยพอมันออกพอออกมันก็รู้จริงๆเพราะมันอิ่มแล้วจิตอิ่มอารมณ์พาที่นาทางย่านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์มันแยกจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆเกิดความเพลิดเพลินในการพิจารณามันถอนกิเลสแล้วที่นี่เริ่มถอนกิเลสจิตก็ยิ่งเพลินในการฆ่ากิเลสเนี่ยฆ่ากิเลสฆ่าด้วยปัญญานะนั่นสมาธิไม่ได้ฆ่าสงบเฉยพอออกทางด้านปัญญานี่ฆ่ากิเลสออกเรื่อยออกเรื่อยพระจางไปที่นี่เรื่องปัญญามันยิ่งเพลินนะที่นี่เพลินจนกระทั่งไม่ได้หลับได้นอนมันไม่ยอมนอนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยโอ้ยกลางวันก็จะนอนไม่หลับกลางคืนก็จะนอนไม่หลับเหน็ดเหนื่อยในหัวอกจะตายแล้วที่นี่อ้าวจะทำไงนี่อ่ะนอนก็ไม่ได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนแล้วจะทำไงนี่นะจากนั้นก็ไปกราบเรียนท่านที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะก็บอกมันออกยังไงท่านว่าก็มันพิจารณามันไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนติ้วแล้วนั่นแหละมันหลงสังขารท่านเอาแล้วนะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นนะบ้าหลงสังขารใส่เขาอีกนะย้ำชนิดนิ่งนะคือคำว่าสังขารนี่เป็นมากจริงแต่เวลามันเลยความพอดีไปแล้วสังขารฝ่ายสมุทัยมันแทรกเข้าไปเราไม่รู้นะท่านรู้หมดแล้วนะทีเวลานั่นก็มันก็ไปเต็มเหนียวเวลาจะเป็นจะตายจริงมันก็เข้าพักสมาธิสงบอารมณ์เรียกว่าเอากำลังจากนั้นก็ออกพุ่งนี่แหละที่นี่ที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นแล้วนะที่นี่หมุนละเรื่อยเรื่อยหมุนลงมันได้หมุนฆ่ากิเลสแล้วก็มันเป็นอัตโนมัติของมัน เว้นแต่หลับเท่านั้นไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนงานนี้มีแต่งานของปัญญาฆ่ากิเลสทั้งนั้นเลยมันก็รู้ชัดเจนว่านี่ปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสมันก็ยิ่งเชื่อมั่นมันก็ยิ่งหมุนใหญ่เลยอะมันไม่รู้จักความพอดีมันได้หลับได้นอนท่านก็ร่างเอาไว้มันบ้าหลงสังขารพอมาพักเข้าสู่สมาธิจิตมีกำลังบางชาแล้วออกทีนี้มันก็ผางเวลาจะตายจริงมันถึงจะเข้านะเข้าสมาธิถ้ามันไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่ยอมเข้าเพราะมันเพลินทางสติปัญญาอัตโนมัติมันออกของมันเองนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยลำพังไม่มีลัทธิว่าเพียรนอกจากว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์ยกให้แต่เพียรในประโยคพยายามไม่มีต้องล้างเอาไว้มันหมุนของมันมันดูดมันดื่มเพลินของมันตลอดเวลามียาบทไหนไม่มีที่มันจะละการคุ้ยเสี่ยวขุดค้นฆ่ากิเลสด้วยสติด้วยปัญญาอัตโนมัติเป็นไปตลอดนี่พอถึงขั้นนี้แล้วกิเลสจริงๆได้บอกได้ชัดเจนว่ากิเลสไม่เกิดไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่จะฆ่าโดยแต่เดียวกิเลสตัวไหนจะมาเกิดจะมาเสริมกำลังเพิ่มกำลังขึ้นไม่มีมีจะตีลงอ่อนลงไปทางนี้ยิ่งหนาแน่นถึงปัญญายิ่งเฉลียวฉลาดรอบตัวหมุนติ้วไปเลยปัญญาตหาฆ่ากิเลสถูกกินยอมอันนี้มันก็ย้อนหลังไปพิจารณานะมันย้อนหลังคือเราไม่เคยคิดแต่เวลามันมาเป็นในจิตนี้แล้วมันจะคิดถึงเรื่องกิเลสกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โลกมันเป็นอัตโนมัติของมันเป็นอยู่ทุกหัวใจไม่ต้องบอกต้องกล่าวความคิดความปรุงเป็นเรื่องของกิเลสฉะนั้นจะคิดใดเรื่องใดเรื่องใดเป็นเรื่องของกิเลสทำงานโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่พอมาถึงขั้นปัญญาขั้นฆ่ากิเลสมันฆ่าโดยอัตโนมัติมันถึงเอามาเทียบกันอ๋อกิเลสเกิดบนหัวใจสัตว์ทำงานบนหัวใจสัตว์ขนกองทุกข์มาให้สัตว์มันก็เป็นอัตโนมัติของมันอย่างนี้มานานแสนนานรู้แล้วนะที่นี่คราวนี้จะฆ่ามันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติหมุนที่ดิ้วเลยจนกระทั่งเอาไปถึงขีดมันเต็มที่แต่เราไม่ได้สำคัญนะคือเวลามันว่างนั่นมันไม่มีงานคือมันไม่มีที่ตัวใดจะโผล่ขึ้นมามันว่างหมดเลยในหัวใจนี้ว่างหมดแต่ก่อนมันมีอะไรที่เหมือนว่าเป็นเสี้ยนเป็นน้ำโผล่มาพอให้ตัดให้ฟันอันนี้ไม่เลยนั่นเสี้ยนน้ำน่ะคือกิเลสพอโผล่มามันฟันขาดชาวบ้านขาดชาวบ้านเลยนี่พอค้นไปมันว่างจริงไม่มีหายเงียบเลยพิจารณาที่ไหนก็ไม่มีอันนี้มันก็ขึ้นอันหนึ่งขึ้นด้วยความเข้มข้นกับกิเลสนั่นแหละเฮ้ยไม่ใช่เป็นพระหลานน้อยๆแล้วหรือเนี่ยแต่มันไม่สำคัญตัวนั้นเองมันทำไมกิเลสมันไปไหนหมดเนี่ยไม่เห็นมีมันไม่ใช่เป็นพระหลานน้อยขึ้นมาเหลือนี่ว่าเฉยนะแต่ยังไม่สำคัญนั่นเป็นจังหวะที่มันว่างหมดกิเลสตัวไหนไม่ปรากฏเอาคุ้ยเขี่ยขุดก้นไปแล้วเดี๋ยวโผล่ขึ้นมาที่ก็ซัดกันอีกแล้วพระหลานน้อยเลยไม่ว่าซัดกันไปซ้ายกันมาจนกระทั่งถึงมันก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเรียกว่าละเอียดมากซึมไปเลยพอถึงขั้นนี้แล้วหมุนเข้าจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นให้เห็นประจักษ์ในหัวใจเหมือนว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดเลยแต่ความจริงก็โลกธาตุธาตุขันธ์ของเรากับจิตเนี่ยร่างกายนี้ไหวจริงๆพุ่งเลยมันกระเทือนหนักระหว่างกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันไม่มีอะไรเหลือเลยกระเทือนมากนะร่างกายพอนี่ผางขึ้นมาเท่านั้นหมดละที่นี่ที่ว่าเป็นอาหารน้อยๆใหญ่ๆไม่มีรู้ประจักษ์เลยเออขึ้นเลยนั่นเป็นไงล่ะตั้งนั้นมามันก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรปรากฏเพราะมันประจักษ์แล้วว่าเป็นคนละฝั่งแล้ววิมุตติกับสมมุติเป็นคนละฝั่งแล้วแยกกันแล้วเข้ากันไม่ได้นั่นมันก็รู้ประจักษ์ที่นี่เลยไม่ได้ถามว่าอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ไม่มีเลยท่านอาจารย์ทิฏฐิโกรู้ประจักษ์ในผลงานตัวเองตั้งเริ่มมาตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงที่สุดผ ผลงานแสดงเต็มเหนียวเวลาสุดท้ายกิเลสขาดสะบั้นไปเป็นสาธิตโกรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามท่านหาอะไรทำของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันหายสงสัยอย่างเดียวกันนะอย่างที่พระอัญญสรภิกขุท่านไปจะไปทูลถามพระเจ้าในธรรมขั้นสูงอย่างนี้นะถูกฝนตกพิจารณาดูน้ำฝนตกมาตั้งแต่พื้นแต่บนลังคาตกมากระทบกับน้ำอยู่ข้างล่างมันตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับกระทบกันปั๊บเกิดแล้วดับท่านก็ย้อนเข้ามาหันเรื่องสังขารความคิดความปรุงทั้งดีทั้งชั่วเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนั่นท่านเกี่ยวกันมาเกิดขึ้นไปจากที่ไหนพื้นของน้ำก็คือใจได้ขึ้นมารู้ตรงนั้นบรรลุธรรมฝังตรงนั้นพอฝนตกอยู่แทนที่จะขึ้นไปทูลถามเจ้าไม่ไปกลับเลยนั่นเห็นไหมล่ะต้องจะตั้งหน้าตั้งตาจะไปทูลถามพระเจ้ายังไม่ไปเดินกลับเลยนี่อ่ะสันติโกก็คือองค์ศาสดาประกาศไปเรียบร้อยจ้าขึ้นมาอย่างนี้หายสงสัยเลยนี่แล้วว่าพูดถึงเรื่องธรรมะฆ่ากิเลสเมื่อถึงกาลเวลานี่ทำสติปัญญาหรือว่าทำสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังกล้าแล้วมันเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชาหรือไม่มีเพลินจนกระทั่งนอนไม่ได้นั่นเป็นนี่แหละถึงขั้นมันเพลินมันฆ่ากิเลสมันฆ่าเองแต่ก่อนกิเลสทำลายเรานี่มันทำลายเองทำลายเองบอบช้ำภายในจิตใจมากเพราะกิเลสทำงานบางครั้งบางคราวนอนไม่หลับเพราะความคิดความปรุงความทุกข์ความเดือดร้อนภายในกี่ใจกี่ปาฐะเข้ามารวมที่หัวใจนั้นนี่ใจผู้ที่จะระงับดับตอนนี้มันดับไม่ลงบางทีนอนไม่หลับดับไม่ลงถ้าพอหลับได้ก็แสดงว่าระงับดับทุกข์ได้เวลานอนหลับคนโลกของเราจึงระงับดับทุกข์ได้ในเวลาหลับถ้ามันเลยนั้นแล้วมันก็นอนไม่หลับดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่กิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันที่นี่เวลาทำงานโดยอัตโนมัติมันก็แบบเดียวกันที่นี่เทียบกันได้เปิ่งเลยถึงขั้นทำฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติมันก็ฆ่าแบบเดียวกันที่นี่พอถึงขั้นขาดสะบั้นกิเลสขาดสะบั้นนั้นอย่างนี้สติปัญญาอัตโนมัติที่หมุนตัวมันเกี่ยวยุดกึกทันทีเลยเพราะสติปัญญาก็เป็นเครื่องมือเป็นมรรคพอกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วจะไปฝันอะไรไปทำลายอะไรเครื่องมือนี้มันก็ตรงวางราดโดยอัตโนมัติหยุดจิตที่หมุนตัวเป็นธรรมจักรหยุดโดยลำพังตนเองกิเลสขาดจะบั้นไปหมดไม่มีอะไรจะทำนั่นเอารู้ประจักษ์ในหัวใจทีนี้โลกธาตุไหวในหัวใจนี่เป็นอย่างนั้นนี่แหละที่นี่จากนั้นแล้วสมมติทั้งมวลในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีเลยในหัวใจของพระอรหันต์ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าประจำจิตที่บริสุทธิ์ว่างเปล่านี่ผมท่านพูดเอ้ยพูดยากนะว่างเปล่าก็ผิดที่บริสุทธิ์แต่ว่างเปล่าที่เราคาดอันนี้มันผิดกันนะมันดินฟ้าอากาศว่างเปล่าไว้วันนี้มันก็ว่างเปล่าแต่ดินฟ้าอากาศแต่หัวใจมันไม่ว่างทีนี้พอหัวใจฉันว่างมันก็ลักษณะพอเทียบกันได้อย่างนี้มันว่างเลยไม่มีเรื่องสมมติอะไรที่จะเข้ามาแทรกในหัวใจให้เป็นเสี้ยนเป็นน้ำกี่กว่าไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงแล้วก็ที่นี่เลยอ๋อนี่มีกิเลสเท่านั้นที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจไม่ว่ามากว่าน้อยเป็นข้าศึกมากน้อยตามส่วนของมันที่พอกิเลสทั้งทุกส่วนได้ขาดสะบั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรกวนใจที่นี่บรมสุขขึ้นทันทีรับก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้ปกคลุมเอาไว้พอที่ขาดสะบั้นไปบรมสุขเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับจิตที่บริสุทธิ์พุทโธหรือเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วโดยอัตโนมัตินั่นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองท่านละกิจพอถึงขนาดแล้วหมดโดยสิ้นเชิงสมมุติไม่มีอะไรจิตนิ่งว่างโดยหลักธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นตอนนี้ผ่านเที่ยงอะไรเที่ยงก็ดูหัวใจเจ้าของมันก็รู้หัวใจนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงและไม่สงสัยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตอนใดเวลาใดไม่มีขาดสะบั้นไปหมดจะว่ามันเลยสมมติอดีตก็ไม่มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็ไม่มีในหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วเรานี่เป็นสมมติทั้งหมดแล้วมันจะเสื่อมจะเจริญเป็นอดีตอนาคตไปได้ยังไงมันก็หมดโดยสิ้นเชิงนันทคาต นี่แหละผลแห่งการปฏิบัติพุทธศาสนาชี้แนวทางถึงแดนพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตั้งแต่พื้นๆลงไปข้าวไข่เป็นตั้งใจปฏิบัติตามสดสดร้อนๆตามพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกขอให้ปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องกิเลสมันหลอกมันลวงมันหลอกทุกหัวใจนั่นแหละเอาทุกเรื่องทุกราวที่จะมาหลอกให้เราย่อหย่อนหรือท้อถอยในทางความบ้าเพี้ยนในทางที่ถูกที่ดีนะมันจะกิจกรรมทุกวิถีทางจึงที่ว่ากิเลสตัวมหาภัยต่อจิตใจต่อธรรมนี่เวลาธรรมมีกำลังกล้าแล้วสิ่งเหล่านี้ล้มละนาวไปเลยนะจนกระทั่งขาดจะบั้นบทแล้วไม่มีอะไรมาเป็นภัยต่อใจนี่แหละเรื่องการภาวนาหลักใหญ่ของบารมีทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยไม่ไปไหนนะรวมมาหาหัวใจ บารมีของเราที่สร้างมาน้อยมีอยู่ในหัวใจมีอยู่ในหัวใจหัวใจแต่ที่เก็บจริงๆก็คือจิตตภาวนาลงระดับเป็นธรรมรบใหญ่ละพอจิตตภาวนาขึ้นแล้วกุศลผลบุญของเราที่สร้างมามากน้อยลงนี้หมดเลยที่นี่มารวมนี้หมดแต่ก่อนเหมือนไม่ปรากฏแต่พอนี่สร้างเขื่อนไปแล้วก็เหมือนกับน้ำแต่ก่อนน้ำไม่ปรากฏนะพอสร้างเขื่อนไปแล้วน้ำมาจากไหลมาจากไหนมันก็ไหลออกมาลงเต็มสระนี่ความดีของเราก็เหมือนกันมันอยู่กับจิตนั่นแหละแต่ไม่มีที่รวมให้เห็นมันก็ไม่รู้แต่พอจิตตภาวนาสร้างเหมือนกับว่าสร้างเขื่อนใหญ่ลงแล้วบุญกุศลก็มารวมที่ตรงนั้นมันอยู่ที่นั่นน่ะแต่มันไม่มีที่รวมมันก็ไม่เห็นพอลงที่รวมแล้วเห็นได้ชัดเจนจากนั้นก็ผึ่งเลยนี่แหละอำนาจแห่งการสร้างความดีมันทั้งหลายอย่าได้นอนใจอย่าได้ประมาทนะว่าการสร้างคุณงามความดีว่าบาปมีบุญมีไม่มีมาตลอดพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีผิดพลาดเลยไม่ว่าพระองค์ใดสอนว่าบาปมีบุญมีมาตลอดไม่มีพระองค์ใดที่ปฏิเสธบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนำสิ่งที่มีแล้วทั้งนั้นมาสอนโลกแต่โลกมันไม่ยอมเชื่อแล้วผลปรามันก็โดนเอาชนเอาชนเอาไปทุกข์กับโลกตาบอดไม่ยอมฟังเสียงธรรมไม่ยังเสียงศาสดานั่นแหละถ้าวงฟังแล้วไปได้มนุษย์เราไปได้แต่แค่มันจะยากลำบากก็ฝืนไปตามทางของศาสดาเอาโคตรก็ไปทางโคตรมันไปโค้งก็ไปมันลบกลุ่มลังก็ไปตามที่ทางท่านสอนนะก็ทางค้นมันอยู่ที่นี่นั่นสุดท้ายมันก็ได้พากันตั้งใจปฏิบัติเรานี่มันหมดปัญหาทุกอย่างแล้วเพราะงั้นการพูดจึงไม่มีสงสัยเลยที่นำมาสอนโลกไม่สงสัยใครจะออกทางวิญญาณแบบไหนออกเถอะว่างั้นเลยเราถอดจากหัวใจของเรานี่ไปสอนไม่พูดอย่างจริงไม่คุยไม่ลูกไม่ทำสอนตามหลักของจริงที่เป็นจากหัวใจมีอยู่ในหัวใจนี้ออกถูกต้องแม่นยำถูกต้องแม่นยำไปหมดไม่สงสัยนี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะวาสนาบารมี ให้ดูความดีของเจ้าของสร้างความดีก็เรียกว่าสร้างวาสนาบารมีเพิ่มวาสนาบารมีตัวให้หนาแน่นขึ้นเมื่อหนาแน่นขึ้นแล้วก็ยกตัวเรานั่นแหละผู้สร้างนั่นแหละให้หลุดพ้นจากตัวจำมาละเอาละพอ วันนี้ได้สักกี่นาที
1: 44ครับ
0: โทษได้ถึงขนาดนั้นเหรอเออพักแค่ก่อนถึงเอา45นาทีก็มาวันนี้ก็พูดเข้มข้นนะได้ถึงที่เสียมันเหนื่อยที่อยู่นี่เหนื่อยนี่พูดแล้วนี่ได้ยินหมดละมั้งนี่นะข้างนอกก็คงได้ยินพูดนี่ถึงนะระยะนี้ก็ฟังพอดีเราก็ไม่สนใจกับมีเวลาพูดแต่มันก็อยู่ในกระแสที่จะได้ยินในตัวเต็มกันวันนี้ก็ไปนู้นไปหัวหินเขาไปเลี้ยงลิงเขาจัดอาหารไปหมดเลยโอ้ยกองพลูอาหารให้ลิงถาวรานะไปใส่เครื่องใส่เครื่องเต็มหมดให้หมดแล้วลิงมากินจนจะหมดแล้วกองเขาเดินไปดูย้อนกลับมาเรื่อยๆเขาจะให้เอาอันนี้ละให้นี่ต่อไปมันจะอยู่ไปหลายวันอยู่เพราะอาหารมากพวกกล้วยพวกอะไรพวกข้าวโพดพวกกล้วยพวกอะไรข้าวโพดเขาก็ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นโยนพอดีกับมันคาบดิ้นเลยนะเนี่ยพวกกล้วยก็ไม่ใช่ลูกใหญ่นะลูกพอดีกับคาบดิ้นถ้าลูกใหญ่ข้าบไปทั้งเขือมันก็เอาไปไม่ไหวก็ใหญ่ยิ่งเอาไปทั้งต้นมันก็เอาไปไม่ได้เขาก็ตัดให้ คือเอาชนิดกล้วยเนี่ยชนิดลูกเล็กเหมือนยังกล้วยอะไรกล้วยไข่กล้วยอะไรลูกเล็กเนี่ยมันเอามาเต็มวานเขามาจับปั๊บบินเลยจับปั๊บบินเลยจากนั้นก็หวานจากการนั้นแล้วเนื้อจากนั้นก็เต็มเนื้อโอเคมันจะกินอีกทั้งเลยสักสองสามวันผสมขาโอ้นั่งไปนั่งมาก็เหนื่อยเว้ยเหนื่อยอยู่ว่าไงยัดขาเลยก็ดีเหนื่อยยัดขาไปละโอ้คนแน่นตัวนะข้างล่างก็คงแน่นกันนะวันนี้เทศเกี่ยวกับเรื่องภาวนานะวิถีสิก้าวเดินวันนี้ผู้นิตาพบปฏิบัติภาวนาควรจะเป็นกติตัวอย่างเป็นอย่างดีไปตลอดที่เราพูดนี้เราพูดย่อๆนะพูดย่นพูดย่อให้ฟังพอเหมาะพอดีแต่เวลาบำเพ็ญกี่ปีอะตั้งที่น่ะจะเป็นจะตายอยู่กี่ปีจนกระทั่งกิเลสมันเข็นเราเราไม่รู้กิเลสเกิดว่ากิเลสมันเกิดมันเข็นเราอยู่ๆขึ้นมาเป็นคำนะคือเราไม่ได้คิดได้ปรุงไม่มาอยู่เฉยๆมันก็ขึ้นมาวันเป็นคำเหมือนเราพูดเนี่ยขึ้นมาครับหายใจขมวดก็แมวอยู่กลางทางไปไม่ถึงบ้านเขาหมดกำลังอยู่ๆที่เลี้ยงมันก็เกิดไปด้วยมันขู่เราว่ามันจะให้เราหมอบนะกิเลสมันขู่เราให้เราหมอบนั่นเรียกว่ากิเลสเกิดอยู่ๆก็เห็นไหมขึ้นเลยเห็นไหมท่านฝึกทรมานอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายเวลานี้รู้ไหมว่าโทษขู่ใหญ่นักอะไรพอกิเลสขึ้นปั๊บจบลงไปปั๊บทำก็ขึ้นรับกันเลยเหตุผลก็น่าฟังอยู่นั่นแหละนะการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเนี่ยปวดเพียงนี้จะตายหรือตายก็ตายนั่นมันขึ้นนะขึ้นปั๊บแล้วดับจิตมันก็พุ่งตามเดิมไม่อ่อนเรียกกิเลสมาขู่เพื่อให้อ่อนกำลังกลัวตายก็อยู่มีไม่อยู่ทะลุกันได้ตายก็ตายที่นั่นทะลุไปเลยเดียวที่ว่าตอนสติปัญญาอัตโนมัติที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้คือมันหมุนมันตลอดเวลาจะไปยุ่งกับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวงานติดงานต่อตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมีแต่งานท่าอยู่โดยอัตโนมัติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงอยู่กับใครไม่ได้เวลาที่ต้องอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้ก็มีมีทิศสาวงกับท่านต้องอยู่กับท่านทิศสาวงกับท่านนะพอได้กำลังแล้วพอถึงขั้นนี้แล้วที่อยู่กับใครไม่ได้นอกจากติดปัญหาแล้วเข้าหาครูบาอาจารย์คนหนึ่งเอาแค่นั้นกับปั๊บคนเดียวนั่นแหละมันไม่ว่างขนาดนั้นถึงเวลาไม่ว่างนะที่ติดตามเป็นก็คือท่านสูงทองนะเราไม่ลืมนั่นแหละตอนพอเขาสวดพระแม่อุจารย์มั่นเสร็จแล้วเพราะมันพุ่งอยู่ตลอดเลยนะที่ดูมาในงานเผาศพอยู่ได้4วันเท่านั้นนั่นแหละคนบูชาท่านด้วยอามิคือมาปฏิบัติหน้าที่การงานเกี่ยวกับศพท่านบูชาท่านด้วยขอปฏิบัติคือต้องอยู่องค์เดียวมีคนภายนอกไม่ก็เห็นดิเป็นภาพครูบาอาจารย์มาองค์ยังว่าได้ขายตัวเองนะขายให้ท่านท่านมหาบัวเนี่ยเวลาท่านอาจารย์มั่นมีชีวิตอยู่เหมือนเราเทียมตัวพอท่านมรณภาพไปแล้วหายหน้าหายเงียบไปเลยว่าเนี่ยคือไม่รู้ภายในของเรานี่แหละคือปฏิบัติท่านบูชาท่านด้วยการปฏิบัติก็จะไม่ดีแล้วยกไว้เรื่องชาติเรื่องขันท่านใครทำก็ได้แต่อันนี้ต้องเรื่องเป็นเรื่องของเราทำนะเราไม่เป็นแล้วที่ว่า อันที่สองพอฉันหลบหนีไปเลยอันที่สองตามนะฝูงเดียวเหมือนกันตามเราที่นี่เราก็เหมือนผู้ร้ายชายโจรกลัวถูกจับหลบไปอยู่อย่างนั้นก็เจ็ดวันบ้างอยู่ด้านไม่ได้นะไปก็หลบซ่อนไปไม่บอกชื่อถึงขนาดไม่บอกชื่อเวลาถึงการจริงๆแล้วไม่บอกชื่อนะไป บอกแล้วเขาจะติดตามได้ไปฟ้องเนี่ยปั๊บไปโน่นปั๊บไปโน่นท่านิ้งทองก็ตามรอยเรื่อยไปไปที่ไหนไม่สนใจสอนใครนะบางทีไปสำนักพระกรรมฐานท่านไปก่อนไปอยู่เทศนาว่าการสอนเขาที่นี่ไปบางแห่งมันสะดวกไม่ต้องสร้างแค่สร้างอะไรแล้วไปอยู่แค่เก่าเขาอย่างนั้นแหละที่นี่ก็ไม่ทราบว่าพูดมาก่อนนั้นเป็นยังไงดำเนินยังไงต่อไงพอเห็นเราไปเขาก็ลุมมาฟังเทศเพราะเขาเคยฟังจากพระที่ไปอยู่ก่อนแล้วเราบอกเราเทศไม่เป็นไม่เอาไม่ใช่จริงนะไม่เอาเลยเขาไล่มาทั้งบ้านก็ไล่กลับหมดนั่นขนาดนั้นนะอันนี้มีน้ำหนักมากกว่าคนทั้งบ้านเราเอาตรงนี้นะนี่ท่านทิ้งทองเขาค่อยตามเราไปเรื่อยไม่ทันนะไม่ทันเพราะนี่ก็ไปถึงนั่นแหละที่ไปถึงหมู่บ้านที่เขาเคยฟังเทศบางพระไปเทศเดี๋ยวเขาฟังหลวงตาอะไรนะเราลืมชื่อเทศเขาฟังอันนี้มันก็เลยเถิดเราฟังเราก็รู้แต่เราไม่พูดหาอะไรไม่เกิดประโยชน์แล้วไปกวนเราที่จริงให้เราเทศนั่นเราไม่เทศเลยผิดกันคนละโลกเป็น 100% เลยพูดกันไม่เทศทีนี้มันอันนั้นบุญเวลาเราที่หนีเราจะหนีจากนั้นหนีนั่นก็คือว่าหลบหมู่เพื่อนกลัวหมู่เพื่อนจะตามทันหลบหมู่เพื่อนอะไปอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วหลบพอเราผ่านไปแล้วก็ไม่นานนะท่านทิ้งทองก็ตามไปที่นั่นเนี่ยตามไปหมู่บ้านที่ว่าเขาก็หลังแล้วมาฟังเทศเราอะไรว่าฟังมาฟังเทศแล้วบอกว่าเทศไม่เป็นก็พอดีวันสุดท้ายที่เขามายกขบวนมาทั้งบ้านเราก็ต้องเทศให้เขาฟังนั่นแหละเทศคนเดียวแล้วเราก็เตรียมกองออกเดินทางเลยไม่นานนั้นก็ท่านที่สองก็ตามไปที่นั่นเขาก็มาขอบังคับเขาขอฟังเทศท่านที่สองบอกว่าเทศไม่เป็นว่าโอ้ยว่าอย่างนี้แหละเขาทราบมาแล้วเราไปอยู่นั่นแล้วนี่นะอย่างนี้แหละอาจารย์มหาบัวมากับพระภาคนี้ว่าเทศไม่เป็นบอกเวลาเทศนี่โถวัวคู่ร้อยคู่พันสู้ไม่ได้เลยเพราะว่านี่เหมือนกันนะคนนี้ไม่ใช่อาจารย์มหาบัวนะเงินก็แก่ดีแล้วคนนี้ไม่ใช่อาจารย์มหาบัวนะคือมันจำเป็นแล้วเทศให้เขาฟังกันเดียวเท่านั้นนะนี่เขาเลยว่าเทศวัวคู่ร้อยกุบันคู่หนึ่งแต่ก่อนถ้าลงเป็นร้อยแล้วเรียกว่าเลิศวัวเหมือนจะเหาะจะบินวัวทั้งใส่ร้อยใส่เกวียนนะเวลาทั้งเทศแล้วเหมือนวัวคู่ร้อยคู่พันว่างั้นอันนี้ก็จะแบบเดียวกันก่อนนี้มันใช่อาจารย์มหาบัวดาวนี่มันจำเป็นกับเทศกับฟังตรงนั้นแหละตามไปเรื่อยจำหนิงทองก็ไม่เทศจริงไปอยู่ไหนไม่เทศสอนใครเลยไม่เอาเพราะอันนี้มันหนักมากเกินกว่าที่จะไปสนใจเทศสอนใครไม่เล่นกับใครเลยถึงเวลามันหมุนมาอย่างนั้นจะไปยุ่งกับใครได้ยังไงเดี๋ยวท่านยิ่งต้องไปตามหลังนะเขาก็เอาใหญ่เลยว่าเทศไม่เป็นโอ้ยก็อย่างท่านอาจารย์พามวลแล้วว่าเทศไม่เป็นเลยบนเวลาเทศโอ้ยวัวคู่ร้อยคู่พันสู้ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ใช่จำหาบัวนะมันก็เลยหนีเหมือนกันนะทางคดีแล้วเขาจะมากวนฟังเทศตามเราเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเราไปทางไหนคือเราไม่บอกนะไปที่ไหนไม่บอกนะไปปั๊บไปเลยหายเงียบก็ขโมยนี่จะหมู่เพื่อนลุมเราเป็นระยะที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเสียใหม่ๆซะด้วยพระเนรขาดที่พึ่งนะที่ยึดที่เกาะ ไอ้เราก็หมุนของเราเองนี่ไม่ใครนั่นนี่คือว่าหลบนั้นหลบนี่หลบจะตายมันเป็นอย่างนั้นครับโอ้นั่งพลิกทางนั้นพลิกทางนี้อยู่เนี่ยจะว่าไงพลิกไม่หยุดไม่ถอยเลยเอาเข้ามาเป็นแบบนี้แต่ก่อนได้นาฬิกาชื่อว่าเริ่มได้ตื่นงานตื่นก็อีกอย่างนาฬิกาอย่างนี้เท่าครับเท่ากันแต่นาฬิกาไขรานนะไม่ใช่นาฬิกาทุกวันนี้เขาใส่อะไรใส่ชานหรือใส่ใส่มันแล้วหายเงียบไปถ้ามันงานอะไรมันก็เดินมาเรื่อยอันนั้นต้องไขรานเยอะซึ่งได้มาตื่นงานจริงๆบอกเวลาแต่ก่อนไม่มีนั่งตัวก้นแตกก็ไม่รู้ว่านั่งกี่ชั่วโมงมันก็พึ่งมาได้ตื่นง่ายอ่ะนั่งจนก้นแตกเลยได้ยังแต่หัวคำจนทั้งสว่างแล้วกี่ชั่วโมงก็รู้กันอย่างนี้แล้วจากนั้นไม่มีนาฬิการู้ก็ให้ฟังนะเดี๋ยวให้ฟังสองทุ่มถึงมันเที่ยงยกก็โคว่างั้นยกก็โคยังส่งข่าวมาเปล่านะส่งไหมยกก็โค
1: ม
0: ี
1: เจ
0: ้
1: า
0: ข
1: า
0: ฮะ
1: มีเจ้า
2: ขาหมอผัดเป็นพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้ติดต่อไปคร
0: ับ อ๋อไปบ้านไปบ้านเมื่อวานนี่เข้าท่าเนี่ยพี่สาวอยู่นะอยู่ลักษณะท่าถึงเข้าท่าอยู่เราไปอยู่แล้วเข้าท่าอยู่พี่สาวอยู่นะผมเป็นอาจารย์สอนภาวนาสอนอยู่ชั้นบนอย่างภาวนาอยู่ลักษณะท่าจังบอกว่าเข้าท่าอยู่ว่างั้นนะไม่ต้องบอกมากกว่านั้นเนี่ย
2: พรุ่งน
0: ี้
2: จะมาใส่บา
0: ท
2: แล้วก
0: ็
2: มาก
0: รา
2: บหล
0: ว
2: งตาด้วย
0: มาก็พูดก็ได้ฉันบอกว่าเข้าชาอย่างให้ว่ามันนะดูเข้าชาอย่างนะว่ามัน
3: ผมเดินผ
0: ู้
3: ที
0: ่
3: มา
0: เ
3: ป็น
0: จ่
3: าเที
0: ่
3: ยวไปบ
0: ้
3: าน
0: น
3: ะ
0: ก็
3: พ
0: ู
3: ดเข้าชา
0: เอาเดี๋ยวนี้เวลานี้หลวงตาท่านมาเยี่ยมเรามีอะไรเอาฟาดทุ่มลงไปลงไปเทกระเป๋าเลยเขาว่างั้นนะว่าเทกระเป๋าเลยเขาว่างั้นเพราะว่างั้นเถิดถ้าเป็นกระเป๋าเปล่าจะเทนะเราเลยย้อนปั๊บเลยถ้ากระเป๋าเปล่าจะเทนะให้กระเป๋าเปล่าตามมากระเป๋าเต็มมาเทนะเขาก็แก้ไปตามนั้นฉันบอกว่ากระเป๋าเปล่าจะเทก็เข้าตาดีนะเอฝนมันไม่ตกนะแปลกดีนะทั้งไหนทั้งไหนก็รู้แห้งแล้งเหมือนกันนะมันเป็นอะไรไอ้สมัยทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่มีเรื่องอะไรที่เขาทำเช่นนะ
2: เขาค
0: ิ
2: ดว่าเขาก็ทำอยู่แต่อากาศมันแห้งแล้งมาก
0: นั่นแหละไม่ใช่เขามีทำอะไรเป็นพิษไม่ให้ฝนตกหรือเพราะมันพิษอาวุธต่างๆนานามันเป็นพิษต่อถ้าฝนก็ได้นะฮะมันก็ไม่พิษปกตินักกว่า
2: ถ้ามีก็เป็นเกี่ยวกับไม้ตามอะไรกับต้นไม้นะครับเคยที่วัดเขาตัดไม้มากในป่าต้นไม้มันน้อยลงอาจจะเป็นเหต
0: ุ
2: น
0: ี้
2: คร
0: ับ โอ้ในภูเขามันก็ไม่สมกันอยู่อ่ะที่ต้นไม้มากๆหรอกมันก็ไม่สมกันเราจะไปตำหนิว่าไม่มีต้นไม้จะเลยที่ต้นมีต้นไม้มันก็ไม่ตกนี่นะมันยังไงกันมันนิสานยากอยู่ในป่าดงป่าสงวนกว้างเขาไม่มีฝน
2: พวกระเบ
0: ิ
2: ดน
0: ิ
2: วเคล
0: ีย
2: ร์
0: เดี๋ยวก็ว่าไปว่ามันจะมีค่าคืนบ้างมันจะมีอะไรให้เป็นพิษต่อคนดินฟ้าอากาศทำให้ฝนไม่ตกอย่างนี้ก็ได้แล้วเราคิดไปอย่างนั้นนะที่ถามนี่นะมันมีอะไรเป็นพิษเป็นภัยบ้างนะว่าแต่ก่อนฝนฟ้าลงฝนตกตามฤดูกาลฤดูกาลตลอดเลยทุกวันนี้ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยเพียงตกฝนปีที่แล้วนี่จังอุดรตกแบบฝอยตลอดทั้งปีไม่เห็นมีฝนเป็นหาเป็นหามานะไม่มีตกฝอยเขาก็ถูไถทำนากันพอเป็นไปได้นะนี่อย่างปันนี้ยังไม่มีฝนเลยทำไมอีกวะโย่เหนื่อยเว้ย
2: รู้เชื่อเขาได้เปล่ากรมอุตุนิยมเขาทำนายครับ หน้าฝนปีนี้ฝนจะมากกว่าทุกปี
0: มากแล้วทุกปีมี2หยดปีนี้จะมีแค่3หยดก็ได้เชื่อหัวมันเท่าไหร่นักเราตามีหูมีมันตกมากน้อยมันก็เห็นกันอยู่ปีการนี่2หยดปีนี้แค่3หยดเท่านั้นก็ได้เราปีนี้มากกว่าทุกปีไป1หยดแน่ที่ว่าอะไรเอาละเดี๋ยวได
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ฟังที่ได้เลยว่าโทษก็ลูกชายเพิ่งพังงายก็แบบมันได้ดื้อนะโทษมันจะเอาอีกอ่ะมึงจะว่านะมึงจะว่าฉันทำโทษมันเห็นแล้วเนี่ยร่างตัวเต็มยศกับปานลิ้นน้อย
2: พวกนั้นจะไปโน่นไปดูกำแพงวัดน้ำสมหน้าคำน้อยวันสี่บริษัทเขาทำ4บริษัทเขาจะเสร็จมันจะคงคาดว่าจะกลางปี38นี้มั้งเขา4บริษัททำให้เสร็จไปพอไปถึงก็ให้พระไปดูเขาก็ทำเรียบร้อยขึ้นเรื่อยๆชำนาญมือขึ้นเรื่อยดีขึ้นสัตว์ป่าเต็มอยู่ในนั้นน่าสงสารนะไปเห็นสัตว์ป่านั่นแหละทำให้ลงใจทำได้เต็มที่เลยทำได้ไม่เสียดายว่างั้นเถอะมีงบประมาณ17ล้านนั่นนี่กำแพงวัดอีก1,000กว่าไร่กากันเป็นช่องแล้วตอนนั้นรวมแล้วเป็น15ล้านแล้วเอาทำช่องนี่อีกกาไว้2ล้านคลองไหลผ่านเข้ามาเอาหินมาวางลงมันค้ำกันเพื่อไม่ให้มันกระเทือนบางทีกำแพงมันอาจผ่านคลองมาทางใต้นี่ก็ได้เรากล่าวไว้2ล้านอันนี้รวมแล้วเป็น17ล้านสัตว์เต็มอยู่ในนั้นพวกหมูพวกแจ้งไก่ปลาไก่ฟ้าเลี้ยงข้างบางชนิดไม่ทราบมีหรือไม่มีเลี้ยงข้างเยอะเลยนั่นสัตว์เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดในป่าเนื้อที่มันกว้างทั้งพันกว่าไร่และที่ถูกทำลายแต่ก่อนนั้นก็เวลาเป็นวัดเราทำกำแพงเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นป่าขึ้นเป็นดงกว้างพอประมาณเห็นแล้วชุ่มใจอันนี้อันหนึ่งจะเป็นให้ลูกเป็นป่าให้ลูกหลานทั้งหลายได้ดูสัตว์ป่าก็จะไปดูที่นั่นนะดูป่าไม้โบราณก็จะไปดูที่นั่นไม้ตะเคียนนั่นขนาดนี้ไม้ตะเคียนนะตะเคียนทองตั้ง40-50ต้นถูกต่อร้านเหรียญจะได้เห็นที่นั่นแห่งหนึ่งที่หนึ่งก็ที่เขาถวายอะไรรู้มันแถวใกล้เคียงกันนะอันนั้นก็รู้มันประมาณสัก300ไร่หรือไงอันนี้ก็จะเป็นป่าต่อไปจะทำรั้วลวดน้ำออกรั้วลวดน้ำติดถี่6-7เส้นทำแล้วก็ปลูกป่าขึ้นที่นั่นเราสงวนมากนะเรื่องประโยชน์ส่วนรวมนี่คิดดูที่เราไม่เห็นแก่เราเลยนี่แต่ว่าไงไม่ใช่อวดนะเป็นจริงในหัวใจนี่เห็นแก่โลกทั้งนั้นตื่นขึ้นมานี่คิดเรื่องโลกก่อนแล้วแทนที่จะมาคิดเรื่องเจ้าของว่าเป็นตายยังไงไม่สนใจเลยจะคิดเรื่องโลกอันดับหนึ่งอันดับสองควรจะช่วยที่ไหนที่ไหนที่ไหนมันจะคิดไปนั่งรถนั่งลาไปนี่เหมือนกันตานี่สอดใส่ดูนั่นดูนี่ดูไหนไหนอันไหนเป็นประโยชน์ส่วนรวมอันไหนเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลมันจะดูไปตลอดเพราะประโยชน์ส่วนรวมนี่มันเป็นหลักใหญ่ของชาติบ้านเมืองเรานี่นะถ้าหลักใหญ่ไม่มีก็เหมือนต้นไม้ไม่มีรากแก้วโค่นได้อย่างง่ายได้ต้นไม้ที่มีรากแก้วฝังลึกแล้วดันแน่นหนามั่นคงอันนี้ประโยชน์ของชาตินั่นแหละคือรากแก้วของชาติบ้านเมืองเราถ้าไม่มีรากแก้วนี้ใครจะว่าเก่งขนาดไหนก็จมด้วยกันล้มชาติจมแล้วไม่มีใครอยู่ได้จมด้วยกันนั่นเพราะฉะนั้นจงให้เห็นประโยชน์แก่ชาติให้หนักยังไงก็ตามสิ่งที่เป็นส่วนรวมไม่อย่าไปแตะพากันระมัดระวังรักษานี่สายคนไทยเรามักจะทำประโยชน์ส่วนรวมให้เสียไปนะมักทำลายไม่ใช่ไม่ค่อยจะส่งเสริมกันอันนี้เสียนิสัยจำเอาไว้มันทุกภาคไม่ว่าภาคใดนะมันพอๆกันเพราะนี่เที่ยวทั่วประเทศไทยแต่ว่าอะไรเที่ยวทั่วประเทศเว้นแม่ฮ่องสอนแห่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ไปนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่ได้เข้าจนกระทั่งเขตจังหวัดก็ยอมรับว่ายังจังหวัดนี้นอกจากนั้นไปหมดไปที่ไหนดูให้ละเอียดรอทุกอย่างไม่ใช่ดูธรรมดานะดูจริงๆคิดจริงๆตลอดถึงประชาชนคนในจังหวัดไหนจังหวัดไหนเป็นมีนิสัยยังไงดู ดูให้หมดตาไปใช้นี่นะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่จะใช้ให้เป็นโทษเสียหายแก่ตัวเองหูฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ใจฟังสิ่งที่เป็นโทษเป็นความเสียหายแก่ตัวเองไม่ถูกเป็นการทำลายตัวเองนี่ดูไปดูไปดูไปเดี๋ยวเวลามาสรุปความแล้วมันก็มาลงมาในสายคนไทยเรานี่ชอบทำลายส่วนรวมจะเป็นมีการส่งเสริมส่วนรวมส่วนใหญ่ให้เป็นเด็กตึกตึกแผ่นมั่นคงนี่มีน้อยมากแม้ที่สุดตั้งแต่รัฐบาลจะตั้งลงไปว่าให้เป็นสงวนเส้นอย่างป่าสงวนนี่มันก็ทำลายจนไร้แหลกไปหมดสุดท้ายก็ไม่ใช่ใครทำลายละก็ผู้ที่รักษานั่นนะมันทำลายแม่ดูดินิสัยมันขนาดนั้นให้ไปรักษามันไปทำลายโดยซ้ำไปปากเขาลมนาไฟดีหรืออะไรคนอื่นตาสีตาสาไม่กล้าเข้าไปแย้มนะแต่พวกนี้นะเป็นพวกที่โค่นออกมาโค่นออกมาโค่นออกมาทำลายเนี่ยนิสัยนี่ไม่ดีเลยดีไม่ดีถูกพระถูกไล่ออกจากป่าเพราะมันไปกีดขวางทางพวกนี้ขนไม้ออกมาเห็นชัดเจนมากไม่ได้มาอุตริพูดนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นิสัยคนไทยเราเห็นแก่ตัวมากนั้นให้เปิดออกความเห็นแก่ตัวเป็นการทำลายมิตรสังคมต่างๆเพราะใครเห็นแก่ตัวเข้าสังคมไม่ค่อยได้นะถ้าใครเห็นแก่ตัวมากต้องเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางเห็นท่านเป็นเราเราเป็นท่านเสมอกันอย่างนั้นจึงถูกจะไปไหนก็ไม่อดอยากขาดแคลนนะคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคนที่มีนิสัยกว้างขวางไปไหนไม่อดอยากหากเป็นไปนั้นนะจำเป็นจะเป็นควรจะเป็นจะตายไม่ตายนะไอ้คนแคบๆจิตตันกลัวจะไม่ได้กินนั่นละคนมันจะตายคนนั่นอ่ะเพราะมันไม่ได้ทำอะไรไว้เป็นน้ำใจพอเป็นสื่อทางให้คนอื่นมีน้ำใจจากตัวเองมันก็ตายได้แคบๆจิตตันไม่มีพระพุทธศาสนานี่เป็นหลักศาสนาที่ปกครองได้เป็นอย่างดีเยี่ยมทีเดียวไม่ใช่ธรรมดานะไม่ว่าจะปกครองประเทศใดปกครองพื้นครอบครัวย่อมเรือนเหล่านี้ท่านก็สอนไว้หมดทุกอย่างให้ดำเนินตามนี้แล้วจะมีความสงบร่มเย็นในครอบครัวเช่นอย่างสอนคารวะก็บอกให้มีศีล5กันนอกจากศีล5ทั้งเรียกว่าเบญจศีลแล้วเบญจธรรมอีกนอกจากไม่ฆ่าไม่ทำลายแล้วยังมีความเมตตายังมีความเสียสละนั่นทั้งที่มีความสัตย์ความจริงต่อกันไว้ใจกันได้มุสาไม่โกหกหลอกลวงเนี่ยสุรายาเมาไม่แตะไม่ต้องสิ่งเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งมึนเมาไม่ใช่ทำใครให้ดีละสุราไปทำใครให้ดีเรามีไหมในเมืองไทยเรานี่เอามาอวดหลวงตาบัวหน่อยนะมาสุราได้พาคนทำคนให้ดีให้เลิศเลอได้เป็นตัวอย่างของโลกทั่วไปตลอดทวีปอื่นๆเขาก็ได้มาเอาคนนี้เป็นที่เป็นคอสุรานี่เป็นนักสุรานี่เป็นตัวอย่างมีไหมไม่มีมีแต่คอสุราจะแตกลงไปแล้วหัวฟัดดินเข้าใจไม่จะแตกเรื่องสุราจะไปว่าทานมันสินี่ไปทานสุรามาหรือฟังแล้วเราจะตีปากนะไม่ใช่ธรรมดานะเราทานแล้วไปชะแตกสุรามาหรือว่าแล้วมันถึงถูกสุราไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมมันนะต้องกดลงไปไว้มันทำลายคนมากขนาดไหนสุรานี่เราก็ชอบผิดกันขึ้นมาทำลายกันทำลายกันเห็นแจงเงินนี่เรียกว่าเอาช้างแลกแมวช้างตัวหนึ่งไปแลกแมวตัวหนึ่งไปยังไงถ้ามันแมวตาเพชรก็ความชั่วสิไม่ใช่แมวตาเพชรแมวธรรมดาเอาช้างทั้งตัวไปแลกแมวมีตัวอย่างที่ไหนอันนี้ก็เหมือนกันสุรามันเหมือนแมวตัวหนึ่งแต่มันทำลายได้เก่งแล้วทำลายคนให้เสียคนนี่มากมายแต่กองคนไม่เคยกินสุรากินลงไปจะเป็นบ้าทันทีเลยอย่างน้อยขับลำทำเพลงไม่ได้หน้าได้หลังจับเก็บความลับนี้ไม่ได้ละแม้ที่สุดเรื่องในมุ้งก็ออกมาพูดกระจายได้สบายสุราเนี่ยอย่าก็อย่าอวดว่ามีอะไรเกินสุราหรอกนี่ที่เรารักษาทำเหล่านี้ไว้เป็นพื้นเพของคารวะเรามันก็ร่มเย็นแล้วนี่เย็นจริงๆถ้าเราอยากเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาเอาทำห้าข้อนี้ปฏิบัติสิถ้าว่าไม่ได้ผลอะไรเลยยังเกิดความเสียหายแก่โลกผู้รักษาศีลห้านี่แล้วให้พากันมาหาหลวงตาบัวหลวงตาบัวจะพาไปเดินขบวนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นสวากาโตกตาตโมตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างเวลาปฏิบัติชอบแล้วทุกอย่างตามนี้ทำไมเกิดความคิดหายปวดปี้ไปหมดพระพุทธเจ้าศาสดาองค์นี้ทำไมจึงเป็นศาสดาแหวกแนวเราจะได้ไปต่อว่าพระพุทธเจ้าเลยนะแต่นี่มันไม่มีได้ต่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีแต่พระพุทธเจ้าสลดสังเวชกับพวกเรามันทำความชั่วช้าละมกทั้งที่สอนเท่าไหร่มันก็ยอมฟังความมีศีลมีธรรมมันเป็นความงามความเย็นอกเย็นใจเห็นกันได้ชัดๆนะในครอบครัวย่อเรือนนั่นแหละเอาครอบครัวนั่นมายืนยันกันนะแต่ละครอบครัวเมื่อมีศีลมีธรรมแล้วอะไรจะเย็นยิ่งกว่าครอบศีลธรรมเงินทองเข้าของไม่ได้เย็นนะสิ่งอันนี้หมุนไปทางชั่วก็ได้หมุนไปทางดีก็ได้ให้เป็นไฟเผาเจ้าของก็ได้คิดดูที่คนยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนี่เขาจ้างไปฆ่ากัน ต้องไปดูลาดเราไปดูหน้าคนซะก่อนเป็นคนไหนคนไหนแน่จะมาฆ่าทั้งๆที่ไม่เคยเห็นหน้ากันยังฆ่ากันได้ลงคอเห็นไม่เงินเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าหมุนไปทางผิดมันผิดได้อย่างนั้นหมุนไปทางถูกก็ถูกเดี๋ยวนี้มันถดมากมากไปหมุนไปทางผิดถ้ามีศีลไม่มีศีลทำแล้วไปทางผิดจะมากต่อมากไปทางถูกนี่น้อยมากทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องมีศีลทำเป็นพื้นหัวใจไว้อยู่ในครอบครัวสามีภรรยาเป็นรากแก้วของครอบครัวสามีภรรยามีความจงรักภักดีต่อกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีความสัตย์ความจริงต่อกันปากเป็นปากตาต่อกันเนี่ยเพียงเท่านี้รากแก้วฝังลึกแล้วลูกเต้าล้านเหรียญได้ถือเป็นตัวอย่างอีกด้วยซ้ำนะไม่ใช่เราเป็นเพียงมีความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวสงบร่มเย็นพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องอีหนูอีหมาอีบ้านบักบ้านเข้าใจไหมทั้งอีหนูอีหมาบักบ้านอีบ้านหมดเลยอันนี้เป็นตัวทำลายเมียนั้นเป็นผู้มีคุณผัวเป็นผู้มีคุณแต่หญิงคนที่สองชายคนที่สองเข้ามานั่นเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเข้ามาทำลายครอบครัวนี่เพราะไม่มีศีลธรรมมันไหลเข้ามาได้จนมารต่างๆถ้ามีศีลธรรมสักอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไหลเข้ามาไม่ได้ปัดปุ๊บเดียวเท่านั้นตกฆ่าทวีปจะว่าไงคนเชื่อศีลเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปัดสิ่งที่ชั่วช้าละโมบทั้งหลายให้ตกฆ่าทวีปได้อย่างไม่สงสัยอันนี้มันรักมันสงวนในสิ่งชั่วช้าละโมบสิมันจริงจังกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายแต่สิ่งดีไม่จริงไม่จังละละแหละถ้าสิ่งดีนี่ไม่มันไม่จริงไม่จังละละแหละฟังสินะถ้าของไม่ดีนั้นเลวที่สุดจะติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บหนึ่งแล้วก็ยิ่งต่างคนต่างสั่งสมต่างคนต่างระบายออกต่างคนต่างปฏิบัติตัวชั่วช้าละโมบมาค้าเข้ากันมันก็มีตั้งแต่คนชั่วเต็มบ้านเต็มเมืองหาคนดีพอวางใจได้ที่ไหนไปซื้อไปขายกันก็ต้มกันแล้วแน่ฟังสิซื้อขาก็ต้มกันแล้วอะไรๆต้มกันแล้วต้มกันแล้วต้มกันแล้วไว้จะได้ไงมนุษย์เราถ้ามีศีลมีธรรมที่อย่างเดียวไม่ต้องไม่หลอกไม่ลวงพูดตามความสัตย์ความจริงนี่เราอยากเห็นบ้านเมืองเรามีศีลมีธรรมหันหน้าเข้าวัดเข้าวาวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันว่างว่างก็คือว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมเพื่ออาหารของใจวันไม่ว่างคือวันวุ่นวุ่นเพื่อธาตุเพื่อขันเพราะไม่อยู่ไม่กินอยู่ไม่ได้นะเนี่ยมันมีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาธาตุขันนี่ต้องหามาเยียวยาตลอดเราต้องวิ่งนี่ถือบ้านว่างแล้วจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของเราให้มีความชุ่มเย็นเป็นสุขนอกจากศีลจากธรรมแล้วไม่มีศีลธรรมไม่รับอะไรจิตใจไม่รับอะไรเป็นอาหารนอกจากศีลธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องแสวงหาศีลธรรมมาเป็นเครื่องยายาจิตใจเช่นวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกนอย่างนี้วันเช่นนี้เป็นวันแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจให้มีความสงบร่มเย็นอยากภาวนาก็ภาวนาอยากไหว้พระสวดมนต์ก็ไหว้แต่วันนั้นไม่ทำอะไรอะไรทำเพื่อหัวใจอย่างเดียวทำเพื่อหัวใจอย่างเดียวไปทำบุญไหว้ถามวัดนั้นวัดนี้นั่นดังนั้นที่ชาวพุทธเรามันถึงถูกอันนี้พอวันเสาร์วันอาทิตย์วันว่างแล้วโดดลงหนองหนึ่งโดดเข้าสุรายาเมาลงบ้านโรงพยาบาลมันโดดไปอย่างนั้นนะเนี่ยมันไม่ได้โดดเขาเลยศีลในธรรมแล้วจะหาความดีมาจากไหนแล้วชอบนักชอบนักเรียกร้องหากันจนจะเป็นจะตายหาความเป็นธรรมหาความเป็นธรรมเจ้าของไม่มีธรรมไปหาความเป็นธรรมจากใครใครก็ไม่มีธรรมด้วยกันแล้วหาความเป็นธรรมจากผู้ใดเพราะมันมีแต่พวกปิ้งป้อนเรารวมเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าต่างคนต่างมีศีลมีธรรมไม่ต้องเรียกร้องที่ไหนหากับเจ้าของนี่ได้ดีทั้งนั้นแหละให้ต่างคนต่างหาสิวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าอยู่เฉยๆนะเราจะเห็นคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนะไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าคำสอนพระพุทธเจ้าชี้แนวเลยเชียวเช่นวันนรกมีหรือเป็นยังไงในนรกนั่นมียังไงเดือดพล่านพล่านเป็นยังไงแสดงว่ายังไงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนั่นนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีบาปมีบุญมีชั้นใดชั้นนั้นคือสดสดร้อนทางชั่วมันลบเท่าไหร่ตอนนี้ก็ปัดออกปัดออกปัดออกความจริงมีลบไม่ศูนย์คือบาปบุญลบใครจะไปลบมันได้ถ้าลบมันได้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้มาแล้วลบบาปทั้งนั้นลบนรกไม่มีในสัตว์ทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวเตะเร่ร่อนสแตกเหล้าเมายาไปตามภาษีภาษากินเหล้าเมาฆ่าหัวกันตีหัวกันไม่แตกเพราะพระพุทธเจ้าไอ้ทำลายนรกแล้วตีหัวคนก็ไม่แตกตกตายแล้วก็ไม่ตกนรกจะว่าไงทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นที่ฟาดลงไปเลือดเยอะตายวันนี้ลงไปจมในนรกเดือดพล่านพล่านพล่านไม่ทราบว่ากลับไหนกันใดถึงจะโผล่หน้าขึ้นมาดังนิทานในชาดกท่านแสดงเอาไว้ไอ้พวกคอสุราพวกหาซื้อผู้หญิงมาเป็นนางบำรุงบำเรอนั่นไม่มีเงินมาดื่มตัวท่านแสดงไว้น่าสลดสังเวชมากนะในภาษิตก็มีแต่ยกภาษิตแล้วก็จะต้องแปลอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมายกภาษิตจะแปลเลย ว่าพวกเราทั้งหลายเราใดเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เมื่อสมพอกับโอกาสสมบัติมีอยู่ก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นจัดว่าเป็นผู้มีชีวิตชั่วช้า มากที่สุดว่ะฟังดินี่เป็นพุทธภาษิตนะนี่ที่พุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเศรษฐีลืมตัวจะหาซื้อเอาลูกเอาเมียใครต่อใครต่อใครมาใครเขาเจ็บใจทีนั่นเวลาตายแล้วมันลงนรกสมบัติเงินทองเข้าของมีอยู่ที่ว่าจนขนาดเป็นเศรษฐีนั่นมันเอาไปจ่ายชิลุชิล่าทางไม่เลี้ยแหลกแหวกแนวไปหมดมันไม่ได้จ่ายทางดีเพราะฉะนั้นชีวิตมันจึงมีความชั่วช้าเรามากที่สุดนั่นนะสัตว์ที่วัฏสงสารนี่ปริพุนนานี่สัพพโสอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อพวกเราตกอยู่ในนรกตั้ง 60,000 ปีคือลงไปจากพื้นนรกผิวนรกนี่นะลงไปถึงก้นนรกก็ 60,000 ปีลงไปจมอยู่ในนรกก็ 60,000 ปีขึ้นมาอีก 60,000 ปีเป็นเท่าไหร่ 18,000 ปีเนี่ยแล้วเมื่อไรที่สุดแห่งกองทุกข์อันนี้จะปรากฏถามกันคือพูดย่อๆเป็นภาษาถามกันว่าเมื่อไรพวกเราตกนรกอยู่ถึงขนาดนี้เมื่อไรที่สุดของทุกข์จะปรากฏทีนึงก็ตอบขึ้นมาว่าที่สุดของทุกข์ย่อมไม่มีจะมีได้ที่ไหนพวกบาปชั่วช้าละมกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพวกเราและท่านทั้งหลายได้ทำไว้แล้วด้วยกันจึงไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นอกจากยอมเสวยกรรมเท่านั้นนี่ก็จมแน่ลงลงไปนี่ท่านแสดงไว้ในชาดกนะแล้วก็ทีนี้ก็พูดด้วยความมั่นใจเพราะได้รับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมากที่สุดแล้วเราขึ้นจากนรกนี้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยศีลด้วยทานการกุศลเราจะสร้างคุณงามความดีให้มากมูลที่สุดเมื่อเราขึ้นพ้นจากนรกนี้แล้วพูดด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะนั้นเท่านั้นประหนึ่งว่าจะพ้นจากนรกในวันพรุ่งนี้เนี่ยเพราะความทุกข์มันแผ่เผามากขนาดนั้นเนี่ยท่านว่าสี่คาสาทุสานาโสท่านกล่าวไว้ในพวกเศรษฐีลืมเนื้อลืมตัวท่านแสดงไว้ทุสานาโสนี่เราก็แยกออกมาแปลให้ฟังนี่พวกเราอย่าให้เป็นพวกทุสานาโสนะเนี่ยมันเพราะเวลาจะภาวนาก็เข้าไปไหว้พระอรหังอาแอไปแล้วมันนั่นมันทุได้ทุตัวเดียวอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่จบอรหังอาแอมันจะตายมันหลับอยู่ในห้องพระเข้าใจไหมล่ะถ้าว่าลงนรกซัดลงถึงหมอนนะไม่ทราบกี่ชั่วโมงแปดหมื่นปีหกหมื่นปีอย่างท่านว่าอันมันลงไรลงหมอนแล้วมันกี่ปื่นปีมันไม่นับนะนั้นเขายังนับนะเขายังดีกว่าพวกนี้พวกนี้ไม่นับพวกนี้ยากมากที่สุดเลยหลับก็ไม่นับว่ามันลงหมอนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงไม่ลงจะว่าไงแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไปลำพึงลำพันถึงเรื่องกองทุกข์ก็ไม่มีนะเพราะเรานี่จมที่เคยมันจมอยู่ในเหล่านี้อย่างน้อยจมอยู่ในหมอนนี่นานๆเท่าไหร่มันจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องกังวลมากมายนานมันจะพ้นยังไงก็คุณเอาหมอนติดคอมัดติดมัดหมอนติดคอไปมันจะพ้นไปยังไงไปไหนหมอนก็ติดคอไปด้วยเหมือนอย่างนั้นเลยต่างกันเรากลับไปบ้านเรานี่เราจะสลัดหมอนออกนี่แกย่อออกมาจากสี่คำเข้าใจไหมเราจะสลัด

ข้างด้านข้างไม่ว่าหลุมใดต่อหลุมใดสดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเหมือนพระพุทธเจ้าประทับที่บอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยธรรมชาตินี่คือสัตว์ที่ทำขึ้นสร้างขึ้นไม่หยุดไม่ถอยมีแต่สร้างกรรมมันชั่วช้าระมกมากขึ้นโดยลำดับกรรมชั่วนะสร้างขึ้นโดยลำดับมากขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงแออัดแน่นฝืนอยู่ในนรกเดือดพ่านพ่านเผายังเหลือแต่กระดูกก็ไม่ตายนี่ที่สลดสังเวชนะคนเราถ้าลงเหลือแต่กระดูกมันตายไปห้าครับกับห้ากันได้นะมันยังเจริญเหลือแต่กระดูกอันนี้ยังเหลือแต่กระดูกก็ยังไม่ตายจิตวิญญาณยังต้องติดเกาะอยู่ในร่างนั่นเพราะอำนาจแห่งกรรมบีบเอาไว้ไม่พลาดจากกันกระดูกนั่นก็ยังได้รับความทุกข์ความทรมานส่งความทุกข์ความทรมานให้จิตนั้นได้รับความทุกข์กระเทือนอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นอย่างนั้นนะจนกระทั่งสิ้นกรรมนั้นเมื่อไรถึงจะพ้นออกมาได้พ้นออกมาจากหลุมนี้ก็มาติดหลุมนี้อีกพ้นอย่างหลุมนี้ติดหลุมนี้เรื่อยมาเบาขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยถึงกว่าจะเดินมาเกิดเป็นมนุษย์มายังเป็นเปรตเป็นผีใช้ชาติคุณง่ายว่าเกิดมาใช้ชาติใช้กรรมใช้เวรเจ้าของเรื่อยมาจะให้มาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่เล่นนะถ้าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นมนุษย์บางทีขโมยมาจากนรกยังอันเนี้ยเรื่องนี้เราจะยกนิทานย่อมาให้ฟังมันมีอยู่ในหนังสือนะคือท่านเจ้าคุณอย่าให้ระบุชื่อเดี๋ยวท่านเสียแล้วท่านปรารถนาเป็นพระโพธิญาณรู้สึกท่านจะแก่กล้ามากแล้วนะความฝันท่านนี่ท่านบอกว่าที่นิ้วเลยท่านว่าความฝันนี่แม่นยำมากที่สุดท่านเจ้าคุณตรงนี้ท่านเป็นผู้ที่เคารพคนเคารพนับถือมากก็โอ้ยยายชีบอกวัดนั้นวันนี้เถอะเอาแต่เหตุผลมาพูดอย่างเราเพราะเราไม่ได้มาโกหกกันใช่ไหมมาก็ท่านก็ฝันนะสิที่นี่ท่านฝันแบบอัศจรรย์นะฝันว่าพอตกกลางคืนมามีโยมพบาลเข้ามาหาท่านสูงเท่ากุฏิสองชั้นนะกุฏิท่านมีสองชั้นนะสูงเท่ากุฏิสองชั้นตัวใหญ่รูปร่างใหญ่โตนเคร่งขรึมน่ากลัวมากเดี๋ยวเข้ามาหาก็มาถามหามาถามหาได้ทราบว่าเดนสมอ่ะมันขโมยจากนรกแล้วมาขโมยมาบวชอยู่ที่วัดนี้ใช่ไหมชื่อสมมีไหมเดนในวัดนี้มันบอกว่ามีนี่จะสรุปเลยนะบอกว่ามีแล้วมีอยู่ไหนก็บอกว่าอยู่ในวัดนี้แล้วจะมาถามหาอะไรเดนสมขโมยมานี่จะมาเอาเดนสมกลับไปตกนรกอีกพอเห็นว่าโทษเบาบางก็ทางโยมพบาลก็เหมือนกับนักโทษแล้วนี่แหละพวกไหนมีโทษเบาบางเขาก็เอาไปทำงานทำการนอกเรือนจำใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เห็นว่าโทษเบาบางก็ปล่อยแล้วบ้างแล้วขโมยมาเกิดทีนี้ผลสุดท้ายพอพูดกันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเราขอจะเท่าไรเขาก็ไม่ยอมโยมพบาลเพราะไม่ใช่เป็นนามของเขานามของกำเนินต่างหากเขามาในนามของกำเนินว่างั้นยังไงก็จะต้องมาเรียนไปจะประมาณเท่าไรบอกวันพรุ่งนี้สามทุ่มบอกกันงั้นนะคำฝันเนี่ยคำฝันของท่านเจ้าคุณองค์นี้แหละท่านตื่นมาท่านบอกว่าท่านจนตัวสั่นท่านว่าท่านไม่เคยเป็นเพราะมันเชื่อแน่แล้วเกินคำฝันนี่มันแม่นยำมากท่านว่างั้นนะท่านอะไรคิดดูสินี่แยกไปฝันอีกทีก่อนนะท่านฝันว่าโพธิสัตว์ปลาหมอนั่นเขาขังไว้ทางหลังบ้านเขาเอาแยกอันฝันนี่อีกไปก่อนนะถึงจะมาหาฝันใหญ่ว่างั้นเถอะนะเอาฟังนะนี่พูดถึงเรื่องคำฝันท่านแม่นยำพอตื่นกลางคืนนอนหลับปลาหมอโพธิสัตว์อยู่กับเพื่อนฝูงเต็มหม้อปลาหมอโพธิสัตว์นั้นมาขอร้องท่านให้ไปบอกเจ้าของเขาให้ขอให้มาปล่อยปลานี่เขาบอกเขาเป็นปลาโพธิสัตว์แล้วทำไมจึงต้องมาบอกเราก็ท่านก็เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันนั่นฟังสิปลาหมอยังรู้ว่าท่านเป็นโพธิสัตว์เพราะงั้นจึงต้องมาหาท่านหวังว่าจะได้พึ่งได้จริงๆเลยพอตอนเช้าท่านบิณฑบาตมันจะเป็นบ้าก็ยอมเป็นวันนี้เราเชื่อคำฝันของเราท่านว่างั้นนะบินตบาทท่านก็เดินทะเลทลายหลงนั่นหลงนี่ไปทางหลังบ้านเขาเห็นปลาเขาขังปลาหมอไว้จริงๆโอ้มินอะไรนี่มาดูปลาหมอโอ้ตายแล้วนี่มังขออาตมาขอบินตบาทท่านเลยขอบินตบาทเอามดหม้อเลยเอาไปปล่อยลงแม่น้ำใหญ่นั่นนี่อันหนึ่งอันนี้ท่านก็ฟันท่านก็แม่นดำอย่างนั้นแหละพอตื่นขึ้นมานี่เลยเรียกพระมามากระซิบกระซาบแล้วทำไงคำฝันอันนี้ผมไม่เคยฝันทีไรมันแม่นดำมากๆนะนี่ก็น่ากลัวแล้วเนนสมแล้วก็มีอีกด้วยนี่แล้วคอยดูนะวันพรุ่งนี้สามทุ่มนะบอกเฉพาะพระองค์นั้นเท่านั้นแหละไม่บอกใครนะบอกองค์อื่นไม่ได้มันจะเกิดเรื่องกลัวโหนอนามานกันขึ้นแล้วก็ที่กระซ่ากับพระองค์นั้นพอดีสามทุ่มมาจริงๆเนรนั่นถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆสดๆร้อนๆสดๆร้อนสามทุ่มกว่านี่หน่อยตายเลยนั่นก็จมลงไปในโลกแล้วขึ้นไปติดนรกตรงนรกอีกแล้วนี่นั่นแหละคำฝันนี่เราพูดเรื่องอะไรมาหาคำฝันท่านเจ้าคุณองค์นี้เหรอเราลืมแล้วนะ

0: ขอทูตสารสูงแล้วทูตสารสูงมันไปต่อกันยังไงก็ไม่รู้นะเรื่องนรกนะเรื่องนรกสุดร้อนพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนฝันนะรู้โลกรู้สงสารรู้ที่ชั่วต่างๆทุกอย่างเลยไม่ได้รู้ด้วยความฝันนะรู้ด้วยญาณพระญาณอย่างทราบทุกอย่างเพราะนั้นขอให้เป็นที่แน่ใจทั้งหนีทั้งชั่วเอาซัดลงไปอันไหนที่ควรละเอาตั้งใจละมันจะตายเพราะการละความชั่วทำดีให้เห็นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกที่จะนำเราให้ผุดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้แล้วเอาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อคนอื่นเชื่ออย่างอื่นเชื่อมามากประมาณแล้วถูกต้องถูกตุ้นมามอกมอมไปหมดคนเราอันนี้เราเชื่อพระพุทธเจ้าจะพาโลกให้มอกมอมให้จมลงในนรกอเวจีจริงให้เห็นบ่ะให้ตั้งใจพุทธปฏิบัติต้องดัดนะเจ้าของเรื่องอะไรมันเด่นทางไหนทางความชั่วอ่ะดัดลงให้หนักดัดลงให้หนักไม่อย่างนั้นหาเป็นความดีไม่ได้นะเวลาความชั่วมันหนักมีมากนะมันรุนแรงมากนะความชั่วนี่มันดูดมันดึงลงไปจนได้เลยแล้วดึงกลับคืนเอาให้ได้ให้ตั้งใจพยายามวันนี้หนักวันต่อไปจะค่อยเบาลงต่อไปก็ราบรื่นไปเลยสบายการทำความดีนี่เป็นความราบรื่นดีงามเหมือนถนนลาดยางการทำความชั่วนี่เหมือนกับเข้าป่าเข้ารกเลยต่อไปเวลานี้การทำความดีมันเหมือนกับเข้าป่าเข้ารกนะการทำความชั่วเหมือนถนนลาดยางเวลานี้หัวใจเนาะมันรื่นไปอย่างนั้นนะพระอาจารย์มานะวันนี้เทศน์ตรงนี้แหละจะให้พรเหนื่อยแล้ววันไหนก็เทศน์ทุกวันเมา
1: แล้วมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเล

0: เทียนที่ถึงแล้วไม่มีควันมาถวายครับถึงแล้วไม่มีควันครับมีแต่ความสว่าง สุดยอดไม่มีดวงเลยไหมสุดยอดไม่มีควันมาถลายสุดยอดไม่มีดวงมาถลายแต่มีแต่ความสว่างก้ามีไหมอันนั้นก็เลิศอันสว่างก้าจะมีไส้อยู่นั่นมันไม่เลิศพอไส้ตัดไส้ออกแล้วเหลือแต่ความสว่างก้าอันนั้นอันนั้นก้ากว่านี้ผิดกว่านี้มากคาดไม่ถูกเลยได้ก็เลิศเลยโลกว่ามันเลิศโลกเพราะนั่นจำได้ฟันได้ฉันนี่นั่นแล้วก็ดี
1: ถาม
0: หมายบ้านถ้าจะถวายจะเครื่องกรรมฐานนะให้ภาพกรรมฐานแบบจบแบบนี้เราจะตายเจ้าของไม่สนใจออกกรรมฐานถ้ามาปวดอะไรอยู่มันท่านจะทำดีปวดจะดีหรือไม่
2: ได้ย
0: ิน
2: แ
0: ล้วว่าเจ็ดเจ็ดดีเจ็ดดีที่ทำแล้วนะแม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดทำมาก่อนอันหลังเนี่ยอันนั้นดูจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านข้านะอันสองเป็นเจดีอันเจดีนี้ยังไม่เสร็จละคิดว่าคงจะประกวดจำนวนอันพิพิธภัณฑ์คนสุดสวยงามมากเราเข้าไปแล้วเสียเสียไปเจ้ายังไม่ขังเลยเขาด้านไม่เสร็จอันนี้ไม่เป่าชอบยุ่งนะไม่ทันถ่ายลูกคนกวนแล้วเกินเรื่องลูกมึงข้าเนี่ยก็ดูถ่ายแล้วแป๊บไปมองดูหน้าคนคนนี้พอเดินไปนั่นอยู่ตามไปถ่ายอยู่คนคนเก่านี่จะขี้หน้าซะบ้างแล้วมึงข้าเนี่ยมันเป็นยังไงกิริยามารยาทอันดีงามมีอยู่ทำไมไม่นำมาใช้หรือว่าถ่ายรูปนี่ก็ถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนั่นมาถ่ายจำท่านต้องกล้าถ่ายเพื่ออะไรความมีมารยาทก็คือมนุษย์ไม่ใช่หรือนี่ทำไมจึงไม่เห็นมีมารยาทอะไรสักนิดหนึ่งติดตัวว่าเพราะว่านี่ของเขามันน่าโมโหควรเนื้อตนนะพวกถ่ายรูปควรจริงๆถ่ายทั้งเอาไปขายทั้งเอาไปอะไรไม่รู้เนี่ยขายยุ่งไปหมดเลยขายดีขายดีตัวอาจารย์ทุกวันเป็นปลาเน่าเราไม่ต้องการทั้งนั้นละสิ่งนี้ยังไม่มายุ่งเรานะทำอะไรเราไม่เคยให้อะไรใครมายุ่งเราทำของเราให้เป็นประโยชน์ต่อโลกก็พอเราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นในโลกนี้สามแดนโลกธาตุเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดเราต้องการแต่หัวใจคนเท่านั้นอะไรบ้างอะไรมันพ้นกระแพงนะเดี๋ยวยังไม่พ้นกระแพงน้ำมันอีกแล้วมันถึงตรงเดียวแล้วยังมันติดทำถึงแล้วอ่ะ
2: ไม่ไหวแล้วมันติดเน่าแล้วคุณแม่ตัดสินให้หนูช่วยขึ้น
0: แล้วทำเชื่อแล้วเลยถ้าไปเมื่อเราไปถามถึงเหมือนกันไปแต่ต้องถามถึงด้วยคุณแม่ด้วยว่าประตูว่าพักรอดูคุณแม่กันจะเดินหน้าต่อไป
2: ดีขึ้นค่ะทีนี้ให้จิตมาสองเกิดในอธิษฐานก็อยากจะปล่อยควาย
0: ค่ะ
2: จิตก็เลยมาแล้วก็ไม่ได้มาปล่อยควาย
0: นั่นแปลว่าแต่พิจารณาอย่างเงี้ยทีนี้เขาเอาควายมาให้เราปล่อยเราก็ไม่ปล่อยให้มึงเจ้าหาซื้อแล้วก็ไปหาปลาที่กระวางนั่นน่ะดาบเจ้าของก็หายก็พวกเนี้ยเขาเอาซื้อปลามาให้เราปล่อยมาเราไม่ปล่อยให้เจ้าซื้อมาแล้วจะไปหาปล่อยเองระวางจะมายุ่งกับผ้าหน้าระวางนี่จะไปยุ่งกับท่านตุ้ยนะไปปล่อยควาย
2: นะเนี่ยถือ ต้องมาไปปล่อยเอง
0: มาไปปล่อยเองจะไปให้ท่านตุ้ยปล่อยนะนี่ขู่ไว้เพื่อเขาดื้อด้วยนี่นะเราขู่ไว้เพื่อเขาดื้อด้วย
2: เพราะว่าก็เลยได้โอกาสมาวัดที่คุณย่าที่วัด
0: ได้ให้ไม่ไหวคุณมาขอโรงพยาบาลนี่มาขอคุณสาธารณะคุณไม่อยากจะแยกทั้งไหนทั้งไหนบ้างเราก็ยืนแยกไม่กันมารอบกัน
3: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
4: สิบคำทำนายจากเมืองอุบลราชธานีในสมัยเมื่อเรียนมูลกระจายอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีหมอดูทำนายว่าเนื้อคู่ของท่านอยู่ทางทิศนั้นรูปร่างสันทัดผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้ารูปใบโพจนกระทั่งเรียนสำเร็จแล้ว ออกปฏิบัติกรรมฐานจาริกไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงครั้งที่สองไปคราวนี้ออกจากประเทศไทยข้ามโขงไปผ่านเมืองเวียงจันทร์ตัดเข้าดงอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าดงเมืองพ้นจากดงเมืองข้ามแม่น้ำงึมไปสู่ดงดิบของเทือกเขาภูเขาควายป่าบริเวณนั้นเป็นป่าดงดิบมีถ้ำมีเหวอยู่ทั่วไปบนหลังเขามีลานหินกว้างซึ่งถือกันในหมู่นักปฏิบัติว่าภูเขาควายเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับนักปฏิบัติธรรมซึ่งต้องการสถานที่สงบสงัดปราศจากการพลุกพล่านวิเวกวังเวงไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดดังนั้นการบำเพ็ญภาวนาอยู่แถวภูเขาควายเวลาทำความเพียรจิตจึงสงบง่ายเมื่อภาวนาอยู่ไปหลายวันจิตคุ้นเคยกับสถานที่แล้วก็ย้ายไปแห่งใหม่ต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกจิตปลุกประสาทปลุกสติให้ตื่นตัวอยู่เสมอไม่เช่นนั้นมักเกิดความประมาทเมื่อคุ้นเคยกับสถานที่แล้วทำความเพียรไม่ดีเท่าที่ควรการเปลี่ยนสถานที่แต่ละแห่งสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันจึงทำให้เกิดความระมัดระวังเป็นการสร้างสติสัมปชัญญะเร่งความเพียรไปในตัวซึ่งผู้ปฏิบัติต้องรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเลือกหาสถานที่ที่มีเครื่องเตือนสติอยู่เป็นประจำเพราะเหตุนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงบอกศิษย์ให้อยู่ในที่ที่มีอันตรายเพื่อจะได้ไม่ประมาทในการทำความเพียรต้องมีสติอยู่เสมอการอยู่ในที่ที่อันตรายความเป็นความตายจึงฝากไว้กับสติวันหนึ่งได้มาพักบำเพ็ญอยู่ที่หมู่บ้านนาสองเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรพวกชาวบ้านที่นั้นมีแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเห็นพระไปบิณฑบาตพวกเขาจะเป่าร้องกันมาใส่บาตรว่ามาเนอมาใส่บาตรอย่าทำมาแล้วหาน้ำอ้อยน้ำตาลมาใส่บาตรอย่าทำท่านชอบของหวานเมื่อได้ยินคนเป่าร้องประกาศเช่นนั้นต่างก็เอาของมาใส่บาตรจนเต็มพวกนี้เหมือนกับพวกไทยใหญ่ไทยใหญ่ถ้าเห็นพระไปบิณฑบาตเขาก็จะใส่บาตรด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลกับข้าวเช่นกันพวกเขาถือว่าไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ของหวานแต่อย่างไรก็ตามการฉันข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นวันสองวันแรกก็ฉันได้ดีแต่วันที่สามที่สี่รู้สึกเบื่อวันหนึ่งใกล้ค่ำได้ไปอาบน้ำที่แม่น้ำงึมมีหญิงสองคนแม่ลูกทอเรือมาตามลำน้ำงึมถึงที่พระกำลังอาบน้ำอยู่ก็ชำเลืองตามาทางพระหนุ่มเมื่อสายตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันเข้าก็มีอนุภาพลึกลับและรุนแรงพอที่จะตรึงคนทั้งสองฝ่ายให้ตะลึงไปได้ระหว่างทางที่เดินกลับที่พักในใจยังคิดถึงหญิงงามนั้นอยู่เมื่อมาถึงที่พักจึงกลับได้สติหวนระลึกคำทำนายของหมอดูเมื่อครั้งไปเรียนมูลกระจายอยู่ที่เมืองอุบลที่ทำนายว่าเนื้อคู่ของท่านอยู่ทางทิศนี้รูปร่างสันทัดผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้าเหมือนใบโพหญิงที่เราพบเห็นเมื่อตอนเย็นก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคำทำนายของหมอเห็นจะเป็นหญิงคนนี้แน่เพราะเมื่อเราเห็นเป็นครั้งแรกก็ทำให้เรามีจิตปลวนแปลแล้วจึงตัดสินใจเดินทางกลับไทยเมื่อข้ามมายังฝั่งไทยได้ขึ้นไปทางอำเภอสีเชียงใหม่ไปพักอบรมตนอยู่ที่พระบาทเนินกลุ่มหินหมักเป้งณที่นั่นได้พบกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาภาวนาอยู่บริเวณนั้นเมื่อได้พบกับอาจารย์อีกจึงดีใจมากการพักอบรมตนอยู่กับหลวงปู่มั่นก่อนเข้าพรรษาทำให้จิตค่อยสงบตัวลงไม่ฟุ้งซ่านเหมือนก่อนแต่ภาพของหญิงงามนั้นยังปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เมื่อเร่งภาวนาเข้าภาพนั้นก็สงบลงหลังจากเข้าพรรษาแล้วตั้งใจปรารภความเพียรอย่างเต็มที่การเร่งความเพียรในระยะแรกจิตก็ยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายคงสงบตัวได้ง่าย มีอุบายทางปัญญาพอสมควรเมื่อเราเร่งความเพียรหนักเข้าเอาจริงเอาจังเข้ากิเลสก็เอาจริงเอาจังกับเราเหมือนกันคือแทนที่จิตจะดำเนินไปตามที่เราต้องการกลับพลิกกลับไปหานางงามที่บ้านนาสองฝั่งแม่น้ำงึมนั้นอีกทีแรกได้พยายามปราบด้วยอุบายต่างๆแต่ไม่สำเร็จยิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนเอาเชื้อไปใส่ไฟยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เป็นต้องไปหาหญิงนั้นทันทีบางครั้งมันหนีออกไปซึ่งหน้าคือขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่นั้นเองมันก็วิ่งออกไปหาหญิงนั้นเอาซึ่งหน้ากันทีเดียวอุบายการปฏิบัติวิชาต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตในครั้งนั้นเช่นเว้นการนอนเสียมีเฉพาะอิริยาบถนั่งยืนเดินทำอยู่เช่นนั้นหลายวันหลายคืนคอยจับดูจิตว่ามันคลายความรักในหญิงนั้นแล้วหรือยังปรากฏว่าไม่ได้ผลจิตยังคงวิ่งออกไปหาหญิงงามอยู่เช่นเคยเผลอสติไม่ได้ต่อมาเพิ่มไม่นั่งไม่นอนมีแต่ยืนกับเดินทำความเพียรอยู่อย่างนี้จิตมันก็ไม่ยอมมันคงไปตามเรื่องตามราวของมันเช่นเคยคราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนเป็นอดอาหารไม่ฉันอาหารเลยเว้นไว้แต่น้ำอุบายการพิจารณาก็เปลี่ยนใหม่คราวนี้เพ่งเอากายของหญิงนั้นเป็นเป้าหมายในการพิจารณากายคตาสติโดยแยกยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างในอาการ32ขึ้นโดยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเทียบเข้ามาหากายของตนพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นจริงว่าอวัยวะอย่างนั้นอย่างนั้นของตนก็มีของหญิงก็มีทำไมจะต้องไปรักไปหลงไปคิดถึงเพ่งพิจารณาทีละส่วนทีละส่วนพิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนทุกอิริยาบถการพิจารณาจนละเอียดอย่างไรขึ้นอยู่กับอุบายความแยบคายของปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตอนหนึ่งการพิจารณามาถึงหนังได้ความว่าคนเรามาหลงอยู่ที่หนังหนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูเอาไว้ถ้าถลกหนังออกอวัยวะทุกส่วนก็หาส่วนที่น่าดูไม่ได้เลยเพ่งพินิจอยู่จนเห็นความเปื่อยเน่าผุพังสลายไปไม่มีส่วนไหนที่จะถือได้ว่าเป็นของมั่นคงเมื่อพิจารณามาถึงมูดและกรีดของหญิงนั้นตั้งคำถามขึ้นว่าหญิงนี้งามน่ารักมูดและกรีดของหญิงนี้กินได้ไหมจิตตอบว่าไม่ได้จึงถามอีกว่าเมื่อกินไม่ได้อันไหนที่ว่างามอันไหนที่ว่าดีเมื่อพิจารณามาถึงอาการทั้งสองยกเป็นอุบายขึ้นถามจิตเช่นนั้นจิตเมื่อถูกปัญญาซักฟอกหนักเข้าเช่นนั้นก็จนด้วยเหตุผลของปัญญายอมอ่อนตัวลงจนด้วยความจริงและอุบายของปัญญาในขณะนั้นจิตซึ่งเคยได้โลดโผนโลดแล่นไปอย่างไม่มีจุดหมายมาก่อนพลันก็กลับยอมรับตามความเป็นจริงตามเหตุผลของปัญญายอมตัวอย่างนักโทษผู้สำนึกผิดยอมสารภาพถึงการกระทำของตนแต่โดยดีฉะนั้นนับแต่วินาทีที่การพิจารณาได้ยุติลงจิตยอมตามเหตุผลของปัญญาแล้วเพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้วได้ส่งจิตออกไปหาหญิงนั้นอีกหลายครั้งจิตคงสงบตัวไม่ยอมออกไปความกำเริบความทรนงตัวความโลดโผนของจิตจึงถึงความสงบลงตั้งแต่บัดนั้นมาไม่กำเริบอีกต่อไปจิตคงทรงเห็นตามสภาพความเป็นจริงของธรรมอยู่ทุกเมื่อการอดอาหารทำความเพียรในครั้งนั้นจึงได้ผลตามความมุ่งหมายสามารถปราบปรามทรมานจิตให้หายพยศได้
1: 11. จำพรรษาที่พระพุทธบาทบัวบกพระพุทธบาทบัวบกอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีสมัยที่หลวงปู่ไปจำพรรษาอยู่นั้นยังเป็นป่าไม่มีวัดมีพระวัดบ้านพยายามจะไปอยู่หลายครั้งแต่อยู่ไม่ได้เพราะไม่มีความกล้าพอการอยู่จำพรรษาที่พระพุทธบาทบัวบกปีนั้น
4: มีพระจำพรรษาด้วยกัน3รูปกับตาผ้าขาว1คนพระมีท่านพระอาจารย์บุญพระอาจารย์คำหลวงปู่แหวนโดยท่านพระอาจารย์บุญเป็นหัวหน้าเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์ได้พาไปพักอยู่อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าหอนางอุษาอยู่กันคนละฝากเขากับพระพุทธบาทบัวบกเป็นป่าดงดิบเหมือนกันบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงดี
1: 12. จำพรรษาที่นาหมีนายุงนาหมีนายุงอยู่ในเขตอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีสถานที่ดังกล่าวในสมัยก่อนเป็นป่ารกชัดชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าไข่ป่าพื้นที่เป็นที่ราบติดภูเขาบางแห่งเรียบเลาะไปตามลำน้ำโขงพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปจับจองเพราะเกรงความเจ็บไข้และอันตรายอย่างอื่นๆตามความเชื่อถือของชาวบ้านเขามีความเชื่อถือกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้าใครขืนเข้าไปตัดไม้ในบริเวณป่าต้องถูกผีป่าทำอันตรายเอามีอันเป็นไปต่างๆพวกเขาเคยเล่าให้ฟังว่าบางรายถึงตายก็มีเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครกล้าไปใกล้ในบริเวณนั้นในพรรษาปีนั้นได้จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นและตาผ้าขาวอีกคนหนึ่งการปรารภความเพียรในพรรษานั้นเป็นไปอย่างเต็มที่เพราะมีหลวงปู่มั่นคอยควบคุมแนะนำอุบายจิตตภาวนาการแนะนำให้ศิษย์ปฏิบัติภาวนานั้นหลวงปู่มั่นท่านย้ำอยู่เสมอว่าจะใช้บทพุทโธเป็นบทบริกรรมสำหรับผูกจิตก็ได้เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วให้วางบทบริกรรมเสียแล้วพิจารณาร่างกายในครั้งแรกให้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเพ่งพิจารณาได้อย่างสะดวกในอาการ32เมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจนกลับไปกลับมา
4: หรือที่เรียกว่าอนุโลมปฏิโลมแล้ว
1: เมื่อหายสงสัยในจุดที่พิจารณานั้นแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไปอย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกายเพราะปัญญายังไม่แก่กล้าถ้าพิจารณาพร้อมกันทีเดียวทั้งร่างกายความชัดเจนจะไม่ปรากฏต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อพิจารณาจนเกิดความชำนาญแล้วถ้าเราเพ่งปัญญาลงไปจุดใดจุดหนึ่งความชัดเจนจากจุดอื่นๆก็จะปรากฏเป็นในเดียวกันเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วให้น้อมจิตเข้าพักอยู่ในความสงบเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ย้อนกลับออกมาพิจารณาร่างกายอีกให้เจริญอยู่อย่างนี้จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติเมื่อจิตมีความชำนาญเพียงพอแล้วคำบริกรรมพุทโธก็ไม่จำเป็นเพียงกำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันทีผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาถ้าส่งจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้วเป็นอันผิดทางมรรคภาวนาเพราะบรรดาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประกาศพระศาสนาอยู่ตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นแนวการปฏิบัติไม่พ้นไปจากกายกายจึงเป็นสนามรบกายจึงเป็นยุทธภูมิที่ปัญญาจะต้องค้นเพื่อทำลายกิเลสและกองทุกข์ซึ่งจิตของเราทำเป็นธนาคารเก็บสะสมไว้ภายในหอบไว้หาบไว้หามไว้หวงไว้จนนับพบนับชาติไม่ได้สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชนิดใดในสังสารวัฏนี้ล้วนแต่ติดอยู่กับกายนี้ทั้งสิ้นทำบุญทำบาปก็เพราะกายอันนี้มีความรักมีความชังมีความหวงมีความเห็นก็เพราะกายอันนี้เราสร้างทรัพย์สมบัติขึ้นมาก็เพราะกายอันนี้เราประพฤติศีลประพฤติธรรมก็เพราะกายอันนี้เราประพฤติผิดศีลเราประพฤติผิดธรรมก็เพราะกายอันนี้ในพระพุทธศาสนาพระอุปัชฌาย์ก่อนที่จะให้ผ้ากาสายะแก่กุลบุตรผู้เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทก็สอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นส่วนที่เห็นได้โดยง่ายเพราะเหตุนั้นกายนี้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลมรรคผลจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดจากกายนี้แหละ
4: กายนี้เป็นเหตุกายนี้เป็นผลเอากายนี้แหละเป็นมรรคเครื่องดำเนินของจิตเหมือนกับแพทย์ทั้งหลายจะรักษาเยียวยาคนป่วยได้ต้องเรียนร่างกายนี้ให้เข้าใจถึงกลไกทุกส่วนจึงจะสามารถรักษาคนไข้ได้ไม่ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันวงการแพทย์จะทิ้งร่างกายไปไม่ได้ถ้าวิชาแพทย์ทิ้งการศึกษาระบบกลไกของร่างกายเสียแล้วก็เป็นอันศึกษาผิดวิชาการแพทย์ทางสรีรวิทยานักปฏิบัติธรรมถ้าละทิ้งการพิจารณาร่างกายเสียแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องดำเนินมรรคปัญญาร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามถ้าผู้ปฏิบัติไม่พิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วคำว่านิพพิทาวิราคะนั้นจะไปเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอะไรนิโรธซึ่งเป็นตัวปัญญาจะไปดับทุกข์ที่ไหนเพราะเราไม่เห็นทุกข์ที่เกิดของทุกข์ที่ดับของทุกข์ก็ไม่รู้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ต้องพิจารณากายนี้เป็นเครื่องดำเนินมรรคปัญญาเพราะในอุทานธรรมพบว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้นนั้นพระองค์ได้ประจักษ์อย่างแน่นอนว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปพระองค์หักกงกรรมคืออวิชชาเสียความเกิดของพระองค์จึงไม่มีต่อไปกงกรรมคืออวิชชามันอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่อยู่ในจิตเราจิตของเรามันอยู่ที่ไหนจิตมันก็คือ1ใน5ของปัญจขันธ์อันเป็นส่วนหนึ่งของนามนั่นเองผู้ปฏิบัติต้องใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินตามมรรคภาวนาไม่มีอารมณ์อย่างอื่นนอกจากกายนี้ที่จะดำเนินมรรคภาวนาให้เกิดปัญญาขึ้นได้หลวงปู่มั่นนั้นเวลาแนะนำสั่งสอนศิษย์ท่านไม่ค่อยอธิบายธรรมะให้พิสดารมากนักโดยท่านให้เหตุผลว่าถ้าอธิบายไปมากผู้ปฏิบัติมักไปติดคำพูดกลายเป็นสัญญาต้องปฏิบัติให้รู้ให้เกิดแก่จิตแก่ใจของตนเองจึงจะรู้ได้ว่าคำว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคำว่าสุขนั้นเป็นอย่างไรคำว่าพุทธะธรรมะสังฆะนั้นมีความหมายเป็นอย่างไรสมาธิอย่างหยาบเป็นอย่างไรสมาธิอย่างละเอียดเป็นอย่างไรปัญญาที่เกิดจากสัญญาเป็นอย่างไรปัญญาเกิดจากภาวนาเป็นอย่างไรเหล่านี้ผู้ปฏิบัติต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนจึงจะรู้ถ้ามัวถือเอาแต่คำอธิบายของครูอาจารย์แล้วจิตก็จะติดอยู่ในสัญญาไม่ก้าวหน้าในการภาวนาเพราะเหตุนั้นจึงไม่อธิบายให้พิสดารมากมายแนะนำให้รู้ทางแล้วต้องทำเองเมื่อเกิดความขัดข้องจึงมารับคำแนะนำอีกครั้งหนึ่งการปฏิบัติเช่นนี้เป็นผลดีแก่ศิษย์ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำอย่างแท้จริงดังนั้นการบำเพ็ญสมาธิภาวนาในพรรษานั้นจึงได้เร่งความเพียรอย่างสม่ำเสมอทำให้ได้รับความเยือกเย็นทางด้านจิตใจมากเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะความเพียรเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างในการทำความเพียรโดยปกติองค์ท่านจะทำความเพียรประจำอิริยาบถไม่ว่าท่านจะอยู่ในอิริยาบถใดๆต้องอยู่ด้วยภาวนาทั้งสิ้นเรื่องนี้ท่านย้ำเตือนเสมอไม่ให้ศิษย์ประมาทละความเพียรเราอยู่ร่วมกันกับท่านต้องเอาองค์ท่านเป็นตัวอย่างถึงแม้จะทำไม่ได้อย่างท่านแต่ก็เป็นศิษย์ที่มีครูมีแบบแผนมีแบบอย่างมีตัวอย่างเป็นทางดำเนิน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: แต่วันนี้เวลานี้เทศกันนี้จะได้เทศเรื่องตั้งใจปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันนาธรรมปัจจุบันนาธรรมนี่แหละเป็นธรรมอันไม่งอนแง่นคอนแคนคือทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนานี้ให้เราคิดว่าปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้คนเราไม่เข้าใจปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้อย่างว่าเรานั่งอยู่ที่นี้แทนที่เราจะนึกภาวนาพุทโธในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็ไม่นึกไม่ภาวนาคิดว่าเราฟังธรรมเสร็จไปแล้วกลับไปบ้านไปถึงเวลาโน้นเมื่อค่ำจึงจะทำใจของเราให้เป็นปัจจุบันอย่างนี้ไม่ทันไม่ทันกับกิเลสมารสังขารมารในใจของเราทุกครั้งที่เรานั่งภาวนา โดยเฉพาะคือเวลานี้เวลานี้เวลาฟังธรรมฟังแล้วให้เราทำใจให้เป็นปัจจุบันส่วนใดที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วตั้งแต่เกิดมาหรือพบก่อนหนหลังนับไม่ถ้วนเราไม่ต้องเกี่ยวในพบนี้ชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนบัดนี้เราก็ไม่เกี่ยวอีกจะดีร้ายอย่างใดไม่ต้องไปคิดถึงปล่อยวางละทิ้งเสียความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดที่มีอยู่ในตัวในใจของเราอันเป็นอติตาลมอดีตหมดไปแล้วไม่ต้องไปสนให้ตั้งจิตเจตนาลงไปในเวลาขณะนี้เดี๋ยวนี้รวมใจของเราเข้ามาเดี๋ยวนี้ให้ได้ดวงจิตดวงใจดวงปัจจุบันคือผู้ฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้แหละได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินนี่เป็นปัจจุบันเมื่อเสียงจบไปก็เป็นอดีตเมื่อดังขึ้นมาก็เป็นปัจจุบันเมื่อดังไปแล้วผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตอดีตปัจจุบันและอนาคตมันเกี่ยวโยงกันถ้าเราขาดสติทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าเป็นคนขาดสติอยู่ด้วยความขาดสติคือไม่ระลึกอยู่ในเวลาปัจจุบันไปคิดฟุ้งซ่านไปในอนาคตการว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้จะทำบุญให้ทานเมื่อนั้นเมื่อนี้จะรักษาศีล5เมื่อนั้นเมื่อนี้จะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไม่ตั้งใจลงมาในเวลาปัจจุบันเลยตามจิตตามใจภาวนาของตัวเองไม่สมบูรณ์บริบูรณ์รวมเป็นหนึ่งได้เพราะจิตใจเราไม่ลำลึกอยู่ในเวลาปัจจุบันที่เรานึกอยู่ในตัวในใจของเรานี้ว่าพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของใครเป็นที่พึ่งของเราทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กคนหนุ่มคนแก่คนชราเป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งได้อย่างไรที่พึ่งได้ที่เรารวมจิตรวมใจตั้งจิตเจตนาลงไปในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้จะนึกภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอันใดก็ให้รวมเข้ามาในเวลาปัจจุบันนี้ถ้าเราทุกคนตั้งจิตเจตนารวมจิตรวมใจรวมพละกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ลงสู่ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้แล้วปัญหาต่างๆไม่มีไม่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่เกี่ยวใจให้ตั้งลงไปถึงพุทธะพุทธะพุทโธพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้มีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีอยู่ในอดีตไม่ได้มีอยู่ในอนาคตมีอยู่ในปัจจุบันเราต้องตั้งใจของเราลงไปในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้ได้เมื่อตั้งใจลงไปเดี๋ยวนี้ได้เวลาต่อไปมันก็เวลาปัจจุบันอดีตอนาคตถ้าเราตั้งใจในเวลาปัจจุบันได้ดีแล้วจะเห็นว่าอดีตมันก็ล่วงไปแล้วคือไม่มีนั่นเองอนาคตตการข้างหน้าก็คือว่าไม่มีนั่นเองคือมันยังไม่ถึงเวลามันถึงมันมีอยู่คือปัจตัวปัจจุบันเราต้องคิดกองนี้รวมจิตรวมใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปในเดี๋ยวนี้ขณะนี้พรุ่งนี้ปะลืนนี้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงพรุ่งนี้จะไปนอนเวลามันถึงพรุ่งนี้มันไปอีกทางหนึ่งเราต้องตั้งใจลงในเวลาปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมก็ให้ใจของเราตั้งขึ้นมาคำว่าตั้งใจนั้นมันตั้งหมดตัวนะทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งทานการกุศลที่เราทำอยู่เวลานี้หรือทำมาแล้วก็ตามมันก็มาอยู่ในเวลานี้จะทำต่อไปก็ในเวลานี้แหละถ้าใจในเวลาปัจจุบันของเราทุกคนเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาทำใจของเรานั่งขัดสมาธิก็ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดมันไม่ตายหรอกถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าท่านนั่งภาวนาใต้ล้มไม่โพนถ้ามันตายพระพุทธเจ้าก็คงไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คงตายตายเสียก่อนแต่นี้ท่านไม่ตายวันนั้นคืนนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนชีวิตจิตใจของพระองค์ก็ยอมสละถ้าคืนวันนั้นพระองค์ตั้งใจภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าบังเอิญจิตใจไม่เข้มแข็งอ่อนแอท้อแท้เหมือนแต่เป็นมาในอดีตแล้วพระพุทธเจ้าไม่ยอมที่จะลุกหนีจากที่นั่งนั้นแม้แต่อาหารบริโภคอาหารฉันอาหารเสวยพระองค์ก็ไม่ยอมฉันถ้าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของพระองค์ไม่เด็ดขาดพระองค์ยอมตายในที่นั้นจริงๆแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีลองฟังดูที่พระองค์กล่าวขึ้นมาอย่างนั้นหมายถึงพระองค์ไม่ยอมกิเลสให้มาย่ำยีหัวใจพระองค์ได้อีกต่อไปกิเลสความโกรธ พระองค์ก็เลิกละลงไปในเวลาปัจจุบันนั้นตัดลงไปให้เด็ดขาดทีเดียวกิเลสความโลภความอยากได้ไม่มีที่สิ้นที่สุดเหมือนปุถุชนคนทั้งโลกเหมือนมนุษย์เทวดาในโลกยุคใดสมัยใดก็ตาม กิเลสความโกรธความโลภความหลงเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาไม่บกพร่องลงไปเลยแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทำให้หมดไปสิ้นไปพระองค์กำหนดอนาปานลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกันนั้นพระองค์ก็นึกถึงมรณะภัยคือความตายลงไปในจิตใจปัจจุบันของพระองค์เองว่าลมเข้าไปกำหนดรู้ว่าลมเข้าไปนั่นเป็นตัวปัจจุบันในขณะที่ลมเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้เตือนจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ว่าลมหายใจที่เข้าไปแล้วถ้าออกมาไม่ได้ก็ตายมรณะกรรมฐานมรณังเมภาวิตติตายแน่ๆไม่ว่าพระองค์หรือคนทั่วไปก็ตามจนมาถึงระยะนี้ก็ตามถ้าลมหายใจเข้าไปออกมาไม่ได้ตายลมหายใจนี่แหละถ้าออกไปแล้วติดขัดสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณะกรรมฐานนี่พระองค์ตักเตือนพระอานนท์ให้กำหนดมรณะกรรมฐานว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นึกถึงมรณะคือความตายที่จะมาถึงได้วันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ตอบย้อนสอนว่าวันละหลายพันครั้งนั้นอานนท์ยังประมาทอยู่ต่อไปอานนท์ให้นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาก็นึกให้ได้ว่าเราตายได้เหมือนกันคือลมเข้าและลมออกเท่านี้ก็ได้ภาวนามรณะกรรมฐานสองครั้งทีเดียวให้ได้อย่างนี้จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อตั้งอยู่ในไม่ประมาทแล้วย่อมมีหวังที่จะได้บรรลุคุณธรรมในทางพุทธศาสนาถ้าหากว่าหมดวันหมดเวลาไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกอย่างไรไม่ได้นึกไม่ได้เจริญอันนี้ท่านว่าประมาทคนประมาทชื่อว่าเหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ผลพระองค์เตือนอานนท์ว่าต่อไปให้สอนสาวกในพุทธศาสนาว่าให้นึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองพระองค์ไม่ได้หลงลืมไม่ได้ขาดสติพระองค์นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่ามรณะภัยคือความตายพระองค์รู้อยู่ทุกเวลาลมเข้าไปก็ตายได้ลมเข้าออกมาก็ตายได้นี่แหละตัวปัจจุบันเมื่อใครนึกได้เจริญได้อุบายทำใดภาวนาก็ตามถ้านึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตราบใดมีลมหายใจเข้าออกอยู่นึกให้ได้กำหนดจิตใจของตนให้ลงโซหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ได้ทุกเวลานี่แหละเป็นต้นทางที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารได้ฉะนั้นตัวปัจจุบันคือเวลาเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราต้องตั้งใจลงไปตั้งใจเดี๋ยวนี้เมื่อเราตั้งใจเดี๋ยวนี้แล้วเราจะไปไหนมาไหนก็กำหนดจิตใจของเรารวมใจของเราสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจสงบความโกรธความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ไม่ให้เกิดมีในหัวใจของเรานึกเตือนใจของเราอยู่ภายในนึกพุทโธก็ให้ถึงพุทโธพุทธะพุทธะพุทโธจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินอยู่กลองไหนก็ให้รวมลงไปที่กลองนั้นความจริงจิตใจนั้นก็คือว่าอยู่เต็มตัวของเราทุกคนตัวของเรานี้โดยรูปร่างกายคือการได้แก่ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นตัวปัจจุบันรูปขันธ์ดวงจิตดวงใจนั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่ก็มาอาศัยโยในรูปขันธ์นี้ถ้าเราเป็นผู้สังเกตให้ดีว่าเวลานี้ปัจจุบันนี้จิตใจเราฟังเสียงฟังธรรมได้ยินเพราะคนหูดีย่อมได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินอยู่นี่แหละมันกระทบเข้าไปที่หูที่โสตที่หูแล้วไปรู้ที่เจ็ดที่จิตใจนั่นแหละตรงนี้แหละที่เราจะต้องตั้งใจรวมลงไปให้เป็นตัวปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแต่ไม่ต้องตามออกไปเมื่อลมหายใจผ่านดวงจิตดวงใจผู้รู้แล้วก็แล้วไปตั้งใจนึกพุทโธก็คือเอาดวงจิตดวงใจดวงที่รู้อยู่นี่แหละมีสติความระลึกขึ้นมาละลึกขึ้นมาแล้วจิตใจดวงที่รู้อยู่นี้แล้วก็รวมกำลังให้มาตั้งอยู่ภายในไม่ให้แผ่สายไปที่อื่นสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วหมดไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาคิดมานึกและไม่ต้องเอามาพูดเอามาคิดทำอีกต่อไปโดยเฉพาะคือโทสะจริตเป็นนิสัยของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายโกฏมานะอันนี้นั้นเราต้องละเลิกออกไปให้สงบตั้งใจลงไปจุดดวงที่มีความรู้อยู่เจตใจนั้นมันมีอยู่ภายในตัวเราทุกคนแต่ส่วนมากนั้นมันอยู่เบื้องบนเบื้องบนหมายถึงตาสองข้างหูสองข้างมันอยู่บนศีรษะจมูกสองปองปากปองหนึ่งส่วนมากจิตมันอยู่ท่อนบนนี้มันชอบดูโลกมันชอบฟังเสียงมันชอบดมกลิ่นที่หอมกลิ่นที่เหม็นไม่ชอบอันนั้นเราต้องตั้งใจดูจิตใจดวงผู้รู้อันนี้ที่มีอยู่ภายในและอยู่เบื้องบนนี้สติให้มีอยู่ในตัวในกายในจิตโดยเฉพาะปริพุนธติมีสติอยู่เฉพาะหน้าคำว่าหน้าหมายถึงหน้าภายนอกนี่หนึ่งหรือหมายถึงหน้าคือจิตมันชอบดูโลกออกมาทางตามันตองออกมาทางตาเวลาภาวนาท่านจึงให้หลับตาเสียไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นดูจิตดูใจดูลมหายใจเข้าออกของเราอยู่ดูว่าจิตใจมันนึกเตือนใจของตนได้หรือว่าเราจะต้องตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็ให้นึกน้อมรวมจิตใจนี้เข้ามาภายในคือดวงปัจจุบันความจริงมันมีปัจจุบันเท่านั้นอดีตอนาคตเราไม่มีอะไรเราจะไปเอาอะไรกับอดีตมันหมดไปแล้วมันสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้เราจะไปเอาอะไรกับมันมันหมดไปแล้วถ้าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาดุด่าว่าร้ายให้แต่เมื่อวานนี้เราก็ไม่ไปคิดเอามา มีอยู่ในปัจจุบันเราก็เพียรละภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจละความโกรธความไม่พอใจต่างๆอันมันเกิดมีขึ้นในจิตในใจของตัวเองแล้วมันก็เผาผลาญจิตใจของตนให้เร่าร้อนอยู่บนเพ้อลำลายอยู่นี่คือว่าไม่รู้จักจิตใจดวงปัจจุบันแส่สายไปในอดีตแส่สายไปในอนาคตสิ่งที่ยังไม่ถึงมันก็ปรุงกระแต่งขึ้นมาให้มีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยละคือว่าไม่รู้จักหลักปัจจุบันภาวนาหลักปัจจุบันภาวนานั้นไม่ต้องเลือกสถานที่ที่วัดเราไปมาจำศีลที่วัดก็ให้ภาวนาได้เราอยู่ที่บ้านที่เรือนของเราก็ให้ภาวนาได้เพราะการภาวนาจริงๆนั้นไม่ใช่สถานที่ภาวนามันเป็นจิตใจของเราที่ลำลึกขึ้นมาในหลักปัจจุบันตัฏฐะตัฏฐะในที่นี้นี้ภาวนาพุทโธก็พุทโธในปัจจุบันธัมโมสังโฆก็ในปัจจุบันนี่แหละทำความเพียรเพ่งอยู่ในหลักปัจจุบันอันนี้ให้ได้จะไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีข้างหน้าก็ตามมันก็ไม่มีนอกจากปัจจุบันนี้ฉะนั้นเราจะต้องละกิเลสในปัจจุบันภาวนาพุทโธในปัจจุบันนึกถึงความตายในเวลาปัจจุบันจนกระทั่งจิตใจสงบเงียบเย็นสบายไม่เร่าร้อนด้วยอารมณ์อดีตเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราไม่ต้องเกี่ยวมันล่วงเลยมาแล้วก็ให้หมดไปสิ้นไปเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราตั้งอกตั้งใจฟังธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมก็โยที่กายวาจาเจ็บตัวเราทุกคนเมื่อมีอยู่ที่นี้เราไม่ดูไม่ภาวนาหลักธรรมในปัจจุบันก็เลยหลงเข้าใจว่าพระธรรมอยู่ที่โน้นที่นี้บ้างความจริงมันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละฉะนั้นอย่าได้หลงลืมพุทโธในหลักปัจจุบันนี่แหละธัมโมสังโฆก็ในหลัก

เราให้มันผ่องใสสะอาดเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาให้มันเต็มที่ไว้ไม่ต้องไปเชื่อคำคนเขาว่าไอ้คนเรานั้นสิบคนก็สิบเรื่องสิบราวสิบปากนั่นแหละให้เชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปเลือกการเลือกเวลาเราจะทำบุญให้ทานก็ให้ตั้งใจลงไปในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้แม้ยังทำไม่ได้เราก็ตั้งใจไว้ก่อนการรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวมุสาวาทเดิมกินสุราเมรัยก็ให้ตั้งใจขึ้นมาในเวลาปัจจุบันนี้ยังจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดว่าเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งจิตตนาเว้นจากโทษต่างๆและก็ระมัดระวังกายวาจาใจของเราไม่ให้พูดไม่ให้ทำไม่ให้คิดไปตามอำนาจกิเลสนั้นจงรวมจิตใจเข้ามาสังตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตของเราที่ภาวนาพุทโธอยู่ภาวนามรณะความตายเตือนใจของเราอยู่ภายในนี้ให้ใจของเราในเวลาปัจจุบันนี้ผ่องใสสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตคือจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามคนที่มีกิเลสราคะโทสะโมหะธรรมดาคนเรามีกิเลสอะไรในใจในตัวของเรามันก็เป็นอารมณ์คล้องอยู่ในจิตนั้นใครจะคล้องก็ตามแต่ว่าจิตใจของผู้ภาวนาให้ถือหลักปัจจุบันภาวนาเราจะภาวนาพุทโธก็ให้ตั้งใจลงไปเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้มันนึกให้ได้เจริญให้ได้เสียงอะไรมันเข้ามาทีหลังอีกเป็นอาวาว่าไม่รับเอาไม่พูดไปตามไม่คิดไปตามเสียงนั้นมันก็ดับไปเองเราก็มีเวลาภาวนานั่งก็ภาวนาพุทโธได้ยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปมาธรรมดาก็ภาวนาพุทโธได้ไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปใต้ไปไหนก็ต่างรอบโลกมนุษย์ก็ให้ภาวนาได้ไม่ให้จิตใจทั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายเสียเวลาต่างๆจนกระทั่งเกิดมาหลายสิบปีก็ยังไม่ได้ภาวนาพุทโธแม้แต่สักครั้งหนึ่งอันนี้แล้วว่าเสียเวลาปล่อยให้เวลามันหมดไปสิ้นไปในวันหนึ่งหนึ่งมีอยู่24ชั่วโมงทั้ง24ชั่วโมงนั่นแหละเราเอามาภาวนาให้ได้ทุกชั่วโมงไม่ได้หมายเพียงกิริยาอาการร่างกายกระทำอย่างนั่งภาวนาเดินจงกรมอันนั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อมีเวลาพิเศษเราก็ทำให้เป็นพิเศษไปถ้าไม่มีแล้วจะนั่งแบบไหนก็ภาวนาในใจละกิเลสในใจให้ได้เพียงเพ่งดูจิตใจโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญในใจของเราไล่ให้มันออกไปพุทธอพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรานี้ธรรมโมพระธรรมอยู่ที่ใจเรานี้สังฆพระสงฆ์สาวกอยู่ที่ใจเรานี้เองถ้าใจของเราตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจและให้เป็นปัจจุบันนั้นๆอยู่ตลอดเวลานี่แหละเราจะมีโอกาสมีเวลาทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นไม่ต้องไปอ้างว่าเดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะภาวนาจะไปที่โน้นที่นี้จึงจะภาวนาไม่ได้เราต้องทำในใจในปัจจุบันนี้เรื่อยไปไปไหนก็ภาวนาสอนใจของเรานั่นแหละเมื่อใจเราสงบระงับ

0: ตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นปัจจุบันธรรมแล้วจิตใจเราก็จะได้เย็นสบายพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอดีตมันก็ล่วงแล้วอนาคตก็ไม่มาถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้มันถึงอยู่มีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้รีบทำรีบปฏิบัติเราจะไปรอให้ใครมาภาวนาให้มันเป็นธรรมภายในลูกเต่าล้านเหลนสามีภรรยาจะมาภาวนาให้เราก็ไม่ได้ตัวเราเองใจเราเองนี่แหละจะต้องภาวนาและจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเลิกละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในใจของเราให้หมดตั้งใจภาวนาเป็นพิเศษให้ได้ทุกคืนทุกคืนนอกนั้นก็ยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็นึกเตือนใจของเราให้บริกรรมภาวนาจะเป็นข้อใดอันใดก็ได้เรานึกชำนาญในการนึกพุทโธก็เอาพุทโธนั่นแหละเป็นที่นึกที่เจริญอยู่จนกระทั่งความโกรธความไม่พอใจต่างๆ ในจิตใจของเราให้มันหมดไปสิ้นไปไปทำความขุ่นข้องหมองใจให้เกิดมีขึ้นทำไมอารมณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นถ้าเรามีสติให้ดีจะเห็นว่าที่จิตใจมันขัดเคืองขึ้นมาเพราะอารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นคือว่าก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนนั้นคนเราไม่ใช่ว่าจวนจะนอนแล้วก็มีการงานอยู่เวลาคนเราจะนอนแล้วว่าหมดการหมดงานแล้ววางมือทุกอย่างนั่นและโอกาสนั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีของเราทุกคนจะต้องกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาตอนนั้นให้ได้หรือวันใดมันง่วงเหงาเหานอนก็อย่าเพื่อนั่งอย่างเดียวเดินจมกลมเดินจมกลมนั้นเป็นการปราบปรามกิเลสหยาบหยาบกิเลสหยาบหยาบก็คือว่ากิเลสง่วงเหงาหาวนอนเทนท่านว่านิวรณ์ทั้งห้ากามฉันพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะอุปกุจจะวิจิกิจฉาสิ่งเหล่านี้แล้วว่ากิเลสหยาบหยาบต้องปราบด้วยการเดินจมกลมบ้างนั่งสมาธิบ้างแต่บางคนถ้านั่งแล้วมันหลับได้เดินนั่นแหละมันหลับไม่ได้เดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธหรืออุบายใดที่ทำใจของเราให้สงบระงับได้ก็เอามานึกมาเจริญในเวลาเดินจมกลมการเดินจมกลมนี้ถ้าเดินดีๆจะได้รับความสุขสบายคือร่างกายของคนเราถ้าเดินแล้วก็เลือดลมมันสะดวกสบายไหลไปได้ทั่วร่างกายมนุษย์คนเราสมัยนี้เขาจึงมีวิธีวิ่งตื่นนอนมาก็วิ่งล่อไปให้ได้นานๆคือเวลาวิ่งเวลาเดินร่างกายทุกส่วนมันเคลื่อนไหวไปมาเส้นเอ็นต่างๆเลือดลมอันมีอยู่ภายในมันก็วิ่งไปตามทางของมันในร่างกายของคนเราไม่ใช่มันอยู่เฉยๆอย่างเรามองเห็นมันเหมือนกับว่าเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำธรรมดามันไหลขึ้นไหลลงเหมือนแม่น้ำลำคลองเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลมาจากโน้นภาคเหนือหน่อยลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครเลยนี่ไปก็ไปถึงทะเลมหาสมุทรในร่างกายของคนเราทุกคนน่ะมันไหลอยู่ อันนั้นเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาให้ร่างกายสะดวกสบายให้ใจเยือกเย็นสบายถ้าเราภาวนาดีๆนึกบริกรรมพุทโธในเวลาเดินก็พาให้จิตใจสงบระงับได้ใจเย็นสบายได้แล้วจึงค่อยมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็ได้อันการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี้ถ้าจะว่าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นแก่นเป็นแก่นธรรมแก่นธรรมอยู่ที่ภาวนาถ้าญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่เลื่อมใสศรัทธาในทางพุทธศาสนายังไม่ได้ภาวนาเพียงแต่ไปวัดทำทานการกุศลยังไม่ได้นั่งภาวนาหรือนั่งก็นิดๆหน่อยๆมันยังไม่เพียงพอจิตใจก็ยังไม่สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวได้จึงจำเป็นต้องนั่งทุกคืนทุกคืนก่อนจะนอนถ้าหากว่าเรายังสู้กิเลสในใจของเราไม่ได้อย่างความโกรธมันยังโกรธได้อยู่เราจะต้องหนักขึ้นไปนั่งภาวนาเดินจงกรมเอาให้มันสู้มันได้ความโลภะในจิตก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยปะละเลยไม่ภาวนาละมันแล้วมันจะเหยียบย่ำคนเรากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนี่มันเคยเหยียบย่ำเราท่านทั้งหลายให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายมาร้องให้น้ำตาไหลอย่างที่เป็นอยู่นี่นับไม่ถ้วนแล้วแม้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นมาอย่างที่เรานี่นับไม่ถ้วนเรียกว่าอเนกชาติแต่ว่ามาปัจจุบันพระองค์เอาชนะได้ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาเราทุกคนถ้าจะให้ได้ชัยชนะนั้นก็ต้องตั้งใจแหละต้องตั้งใจทำถ้าไม่ตั้งใจทำแล้วเราจะมีแต่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจคือใจไม่ตั้งตัวไม่ตั้งปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมดวงจิตดวงใจจนกระทั่งเกิดความเกียจคร้านท้อถอยเห็นว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ว่าไม่มีเวลาเหล่านี้ทั้งหมดคือว่ากิเลสมารสังขารมารมันย่ำยีหัวใจของเราจนหาเวลาทำความดีภายในจิตใจไม่ได้เราอย่าไปเชื่อไปหลงเดี๋ยวนี้เราเชื่อกิเลสมารสังขารมารเชื่อกิเลสความโกรธโลภหลงมานมนานแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องแยกทางกันเดินกิเลสที่เกียจที่ค้านทิ้งออกไปละออกไปอย่าเอามาไว้ในตัวในใจในจิตใจดวงผู้รู้ภายในตัวเราอยู่ณภายในนี้เอาให้มันมันขยันนึกภาวนาอันใดก็เอาให้มันได้เต็มที่อย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นเราอย่าไปกลัวทำอะไรอย่าไปกลัวมันเจ็บมันไข้มันเป็นมันตายอะไรต่อมีอะไรอันนั้นมันเรื่องของกิเลสกิเลสมารสังขารมารมันไม่ยอมให้เราสร้างคุณงามความดีคนเราเวลาจะทำความดีไม่ว่าความดีใดๆจะทำแล้วมันต้องมีกิเลสนี่แหละมันเป็นมารเป็นอุปสรรคมันไม่ยอมให้เราทำไม่ยอมให้เราปฏิบัติมันจะให้โยตามอำนาจกิเลสกิเลสความโกรธมีขึ้นแล้วมันก็ให้โหมใหญ่กิเลสความโลภในใจเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็โหมกันใหญ่เลย มันไม่ให้หยุดยั้งแต่ผู้ภาวนาจะต้องตั้งจิตเจตนาให้มั่นคงอย่าไปเชื่อไปหลงอย่าไปติว่าเรายังเด็กอยู่ภาวนาไม่ได้หรือว่าแก่ชราแล้วภาวนาไม่ได้ไม่ไหวหูไม่ดีตาไม่ดีการภาวนาไม่เกี่ยวด้วยหูด้วยตาเกี่ยวด้วยใจเจตใจนั้นไม่ใช่รูปร่างที่เรามองเห็นกันนี้อันนี้เป็นรูปขันธ์ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก่อนอสุภกรรมฐานที่เรามองเห็นนี้ดวงจิตดวงใจนั้นถ้าระจิตใจเราไม่รวมไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเรียกว่ายังมองเห็นไม่ได้เพราะไม่ใช่วัตถุมันเป็นนามธรรมหรือว่าไม่มีรูปเหมือนเรามองเห็นไหมว่าลมที่มันพัดมามันเป็นตัวอย่างไรมองไม่เห็นจิตใจนี่มันคิดไปคิดมาคิดไปปรุงแต่งต่างๆนานาไม่เห็นแหละส่วนมากมันเอากิเลสมาทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายแล้วจึงมองเห็นว่ากิเลสความโกรธมันเข้ามาแล้วกิเลสความโลภมันเข้ามาแล้วกิเลสความหลงมันเข้ามาแล้วทีนี้ก็เลิกละไม่ได้มันเพราะไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรชำระแก้ไขจิตใจของตนดังนั้นต่อไปให้เราทุกคนแก้ไขจิตใจของตนให้ได้ใจนั้นมันสุดแท้แต่ว่าตัวเราผู้เป็นเจ้าของใจหาทำอันใดมันทำได้พามาวัดพามาฟังเทศฟังธรรมพานั่งสมาธิภาวนาพานั่งขัดสมาธิเพชรเอาให้ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทำได้ทำไมเราทำไม่ได้กิเลสความโกรธพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านละได้ท่านเลิกได้ท่านปล่อยวางได้อย่างเด็ดขาดทำไมเราเลิกไม่ได้ละไม่ได้นี่คือว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นอยู่ภายในปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปแล้วก็มีแต่ความว่าวุ่นอยู่ในหัวใจนั่งก็ใจร้อนเป็นไฟลุกอยู่ในหัวใจยืนก็เป็นไฟลุกอยู่ในหัวใจเดินก็เป็นไฟลุกขึ้นในหัวใจนั้นเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาระงับดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะไปในตัวเราทุกคนก็คงรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าความทุกข์ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นในใจเรานั้นก็คือว่าเราไม่รู้จักทำใจของตนให้สงบระงับถ้าตั้งใจภาวนาอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกไม่ตามกิเลสสังขารภายนอกดวงจิตดวงใจนั้นให้สังเกตดูให้ดีคือว่าจิตที่อยู่ได้แก่จิตใจดวงผู้รู้อยู่จิตใจดวงนี้ไม่ได้ไปที่ไหนโลกนามกายใจอยู่ที่ไหนจิตใจดวงผู้รู้นี้ก็อยู่ที่นี่มันจะไปที่ไหนไปไหนใกล้ไกลเราไม่ต้องไปกังวลเมื่อเราไม่หลงไปตามไม่แสสายไปตามอาการนั้นมีหน้าที่ละวางอยู่เสมอตั้งใจภาวนาให้มันเป็นหนึ่งอยู่ในจิตในใจของเราจนกระทั่งจิตใจดวงนี้มันขาดจากอารมณ์ที่ดีใจเสียใจวุ่นวายภายนอกได้แล้วจะเห็นได้ด้วยตนเองทีเดียวว่าดวงจิตดวงใจมันอยู่ที่ไหนเป็นรูปร่างสีสันฐานอย่างไรตัวเองจะรู้ได้ในจิตในใจนั้น ต้องมีสติความระลึกอยู่ในตัวในใจระลึกว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราทำอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรเรามีสติอยู่หรือไม่ระลึกอยู่ได้ในใจของเราหรือไม่ประการใดดูในปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละเมื่อเราดูในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้ว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็อยู่ในใจเราอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปที่ไหนธรรมดาใจมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นนับตั้งแต่มาเกิดมาปฏิสนธิวิญญาณมันก็ยึดเอาร่างกายตัวตนอันนี้เป็นเรือนใจเป็นที่อยู่มันไม่ได้ไปที่ไหนเวลาจะไปไหนมาไหนมันก็หอบหิ้วเอารูปประขันร่างกายทั้งหมดขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละไปพานั่งพายืนพาเดินพาไปมาพูดจาปราศัยอะไรทุกอย่างเจตใจดวงผู้รู้โยภายในมันเฝ้าร่างกายอันนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใจผิดคิดหลงไปไม่ต้องตามออกไปภายนอกให้ทวนกระแสเข้ามาภายในถ้าเราสังเกตให้ดีว่าเราฟังเสียงฟังธรรมอยู่ในเวลานี้เมื่อเสียงนั้นลอยไปในอากาศไปเข้าที่โสตที่หูจิตใจอยู่ตรงไหนจึงรู้ได้ว่าเป็นเสียงเสียงนั้นท่านที่แจงแสดงอย่างไรที่เรารู้นั้นก็คือจิตใจนั่นเองฉะนั้นอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจทุกๆคนให้นึกว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความเมตตากรุณาแก่ชาวเราดีที่ดีที่สุดพระองค์ไม่ได้อะไรกับพวกเราเพราะพระองค์ดับขันเข้าโซนฤพานแล้วเท่ากันก็ว่าเราไม่ได้ช่วยท่านอะไรไม่ได้ใส่บาตรท่านไม่ได้ทำอะไรให้ท่านแต่ถึงกันนั้นท่านก็ยังมีความเมตตาสงสารพวกเรามีพระธรรมคำสั่งสอนมาตรัสมาเทศมาสอนไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายเรียนศึกษาแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาไม่ต้องไปซื้อหาแลกเปลี่ยนพระพุทธองค์ท่านมุ่งหวังเมตตาพวกเราขนาดนี้ตัวเราใจเราจะไม่เมตตาการุณแก่ตัวเราหรือต้องพากันคิดอ่านพิจารณาแล้วให้ตั้งใจทำคุณงามความดีที่ตนจะได้จะถึงในชาติปัจจุบันนี้เอาให้ได้อย่าไปรอตามอำนาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสตัณหามันคอยอ้างอยู่ตลอดกาลเมื่อเวลาเป็นเด็กมันก็อ้างว่าเรายังเด็กอยู่ไม่ต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาประการใดต่อไปให้ใหญ่ให้แก่ชราเสียก่อนจึงภาวนาคือมันโกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าร่างกายเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาอยู่ในขั้นกลางของคนตอนนี้มันก็อ้างอีกว่าการงานยุ่งยากทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรต่อมีอะไรแก้ไปแหละเลยเวลาที่เกิดมามันหมดไปหมดไปอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกหลายสิบปีเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะตามไม่ทันจะเอาชนะใจไม่ได้แล้วเราต้องตั้งใจลงไปว่าบัดนี้เราจะไม่ปล่อยปละละเลยทุกวันทุกคืนรู้สึกเมื่อใดเวลาใดเราก็จะต้องเอาคุณพระพุทธเจ้ามาน้อมนึกลำลึกอยู่ในใจของเราคนอื่นผู้อื่นเขาจะนึกไม่นึกช่างเขา เอาตัวของเราเป็นข้อแรกเรียกว่านับหนึ่งไปจากตัวเราอะไรทั้งหมดเราต้องทำให้ได้ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นไปได้เพราะอะไรทั้งหมดในโลกมนุษย์เหล่านี้เราต้องประกอบกระทำทางนั้นจึงเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขกายสบายใจขึ้นมาได้ก็ด้วยการปฏิบัติประกอบกระทำขึ้นไม่ยอมอยู่นิ่งดูได้ถ้าเราไม่ภาวนาปล่อยให้สังขารร่างกายมันแก่ชราไปเปล่าๆแล้วอะไรมันจะตามมาก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดก็คือว่าความตายก็จะมาถึงเข้าเมื่อความตายมาถึงเข้าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าแล้วไม่ใช่ของเล็กน้อยมันจะไม่มีเวลาแหละพอมันเจ็บแล้วจิตมันก็ไปคล้องอยู่ในที่เจ็บเวลาอยู่ดีสบายจิตเราก็เพลิดเพลินไปที่อื่นอย่างนี้แล้วว่าเอาสมาธิภาวนามาไว้ในใจของเราไม่ได้แล้วได้แต่ความฟุ้งซ่านลำคาญแล้วก็มักจะถามเอาง่ายๆว่าทำอย่างไรข้าพเจ้าจะได้ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลให้ถึงนิพพานเสียทีให้ช่วยบอกช่วยสอนบ้างแต่ว่าเมื่อท่านบอกแล้วสอนแล้วเราก็ไม่ทำอีกมันก็ไม่ได้อยู่ดีๆเลยเวลานี้ให้เราเข้าใจว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะปฏิบัติเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องตื่นตัวขึ้นมาลุกขึ้นในใจนะตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังทีเดียวว่าเราทำได้ปฏิบัติได้ตามระเบียบธรรมเนียมทางพุทธศาสนาได้ดีหรือยังถ้ายังไม่ดีที่ไหนเราก็ต้องตั้งใจขึ้นมาพาเอากายวาจาจิตตัวเราทั้งจิตใจนี่แหละมาปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ที่ไหนก็ทำได้จะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามถ้าใจมันตั้งใจแล้วมันทำได้ปฏิบัติได้ทางนั้นอย่างว่าระลึกเอาพุทธคุณมาเป็นอารมณ์ในใจพุทโธพุทโธใครจะนึกไม่ได้นึกได้ทุกคนแต่ว่าความตั้งใจเจตนาที่มั่นคงหนักแน่นในใจของเราไม่เพียงพอเลยล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้นเองดังนั้นเราต้องตั้งจิตเจตนาขึ้นมาจะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องราวภายนอกจะรวบรวมกำลังกายกำลังจิตให้มาตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ได้สมาธิภาวนาไม่ใช่อยู่ที่ป่าที่เขาที่ถ้ำที่กวนมันอยู่ที่หัวใจเราทุกคนนี้ดวงใจหัวใจของเราอยู่ที่ไหนก็มีความรู้สึกที่ไหนก็ที่นั่นแหละดวงใจเมโยที่กายวาจาจิตของเราทุกคนเมื่อมีอยู่ที่นี่เราก็ให้รวมกำลังจิตกำลังใจกำลังความสามารถอาหารขึ้นมาถ้าหากว่ามันปวดเจ็บอันใดขึ้นมาในร่างกายสังขารพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอย่าไปยึดถือว่าเป็นของเราความหลงตัณหาความจริงมันไม่ใช่ของใครดูเวลามันแก่ชราไปสิเราบอกฟังหรือเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยใครต้องการความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแต่มันก็ได้นั่นละท่านว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอา จงเพียรพยายามทำจิตใจของเราให้มีความองอาจกล้าหาญในการที่จะเอาชนะความโกรธความโลภความหลงในใจของเรานี้ให้ได้แม้มันยังไม่ได้เราก็จะต้องทำไม่ต้องท้อถอยเอาจนชีวิตของเราแตกดับทำลายลงไปถ้ามันยังไม่ตายยังมีลมหายใจเข้าออกทุกพุทธทุกลมหายใจเรินนึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตัวเราให้ได้ทุกลมหายใจเพราะว่าเมื่อคนเราเกิดมามีสมบัติพัสถานอะไรหอบจิ้วมาจากท้องแม่ได้อะไรมาก็ได้หนังหุ้มกระดูกขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แหละมาเมื่อใหญ่แล้วเราก็ดิ้นรนวุ่นวายหาเอามาอีกส่วนหนึ่งต่างหากแล้วก็คิดให้ได้ว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้ใดแล้วบุคคลผู้นั้นจะหอบหิ้วเอาสมบัติในโลกนี้ไปไม่มีเลยเราทุกคนย่อมรู้ในใจย่อมได้เห็นทางตาได้ไปเผาผีจีกระดูกตามเขามานับไม่ถ้วนแล้วโดยที่เอาอะไรไปร่างกายสังขารที่ตัวเองมายึดมาถือเอาว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูตายเมื่อใดก็ทิ้งไว้ที่นั่นการเผาผีจีกระดูกเป็นเรื่องมนุษย์ที่เขายังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่เผาฝังให้มันก็เปื่อยเน่าเป็นเหยื่อของหนอนอยู่ที่นั่นแหละอันนั้นเราอย่ามาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอยู่เลยจงตั้งจิตตั้งใจของเราลงไปในขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้มันคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินสิเขาไม่มีความหวั่นไหวประการใดบางคนเขาก็ติเตียนว่าแผ่นดินกรงนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แผ่นดินก็เฉยอยู่บางคนเขาก็ยกย่องให้ว่าแผ่นดินนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เฉยอยู่อย่างเก่าแหละฉะนั้นใจเราทุกคนที่ภาวนาพุทโธอยู่ในใจอย่าได้วันไหวไปตามอกิเลสต่างๆจงมีความเพียรความหมั่นความขยันในจิตในใจของเราให้เต็มที่นั่งโยก็ให้ภาวนาได้ยืนโยก็ให้ภาวนาพุทโธได้เดินไปมาที่ไหนก็ให้ภาวนาพุทโธให้ได้ตั้งใจของเราโยทุกเวลาไม่ให้ใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวให้ใจใสเหมือนน้ำใสหรือว่าให้ใจใสเหมือนแก้วให้ใจสะอาดไม่ไปกรอดให้ใครใครจะมาดุด่าว่าไล่ป้ายสีให้ก็ไม่ต้องตอบโต้เขาปล่อยให้มันว่าข้างเดียวมันก็จบไปเองหน้าที่ของเราบำเพ็ญกองการกุศลโดยเฉพาะบุญกุศลในการภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาอันนี้ไม่ต้องลำบากว่าแต่เราตั้งใจลงไปแล้วภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่งก็ได้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ภาวนานึกน้อมได้ทุกลมหายใจนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาไม่มีใครไปช่วยให้ได้เป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจให้เกิดพลังงานที่ดีงามขึ้นมาในหัวใจของเราคือให้ใจเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาในทางคุณพระพุทธเจ้าให้มันยิ่งขึ้นไป แล้วคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าพาทำพาปฏิบัตินั้นมันก็กลับเข้ามาทำให้ใจของเรามีความเอิบอิ่มปิติยินดีในทานในศีลในภาวนาที่ตนเองและหมู่คณะเพื่อนมนุษย์ทำจะพาให้เราทุกคนมีกำลังกายมีกำลังจิตมีกำลังความคิดมีกำลังปัญญาเกิดมีขึ้นมาในตัวในใจของเรานั่นเองไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นก็มนุษย์คนเรานี่แหละเป็นผู้คิดค้นขึ้นมามนุษย์เรานี้เรียกว่ามีปัญญาแม้บินไม่ได้มันก็สร้างเครื่องบินขึ้นมาเว่งบนเป็นรถยนต์มันก็สร้างขึ้นมารถไฟมนุษย์มันก็สร้างขึ้นมาบัดนี้เราเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้พากันประพฤติปฏิบัติตามมาโดยลำดับเราอย่าประท้อแท้อ่อนแอในหัวใจคนอื่นไม่ทำเราทำมันจะเป็นอะไรไปแล้วคนอื่นเขาว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าไปเชื่อไปหลงมนุษย์นั้นไม่มีสิ่งใดจะไปห้ามมันได้มันมีแต่คำพูดมันมีแต่การหักห้ามทำลายไปเท่านั้นมันไม่ตั้งใจภาวนาแล้วให้เราทุกคนต่อไปให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจเข้าไปภายในยังไม่รวมยังไม่ภาวนาก็ว่าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สุดวิสัยเป็นไปไม่ได
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: จากนั้นภาพท่านก็หายไปในถ้ำกลางอากาศไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากภาพแห่งความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ภายในไม่มีวันลบเลือนตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านเท่านั้นอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ซึ่งไม่ค่อยปรากฏแก่ท่านบ่อยนักท่านว่าคืนนี้ท่านก็ภาวนาจนสว่างเช่นเดียวกับคืนวันพระอรหันต์พากุละเหาะมาเยี่ยมแสดงธรรมโปรดเช่นกันคือพอภาพพระอรหันต์กัสสปะท่านจากไปแล้วซึ่งนับแต่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังและสนทนากันอยู่เป็นเวลา3ชั่วโมงเศษจิตถึงถอนออกมาลำดับต่อไปท่านได้นำพระธรรมวินัยที่ได้รับเมตตาจากพระอรหันต์ท่านมาขบคิดอีกตอนหนึ่งทำให้เกิดความซาบซ่านไปทั่วสารพางร่างกายและจิตใจจนลืมหลับนอนในคืนวันนั้นเพราะธรรมที่ได้รับจากนิมิตดังท่านเมตตาแสดงให้ฟังรู้สึกดื่มดำล้ำค่ายากที่จะพรรณนาให้ถูกต้องตามความจริงได้แม้เวลาอื่นๆที่ไม่ได้เข้าสมาธิภาวนาก็ทำให้จิตประวัติถึงท่านไม่ว่างเว้นแต่ละเวลารู้สึกเป็นกำลังใจไปนานการประกอบความเพียรก็เข้มแข็งความมุ่งมั่นในธรรมที่จะพึงได้พึงถึงดังท่านเมตตาแสดงให้ฟังก็รู้สึกจดจ่อต่อเนื่องผิดธรรมดาอยู่มากราวกับจะได้ถึงธรรมแดนพ้นทุกข์อยู่ทุกขณะที่หวนระลึกถึงคำสั่งเสียท่านและเปิดบางตอนท่านเน้นคำสำคัญกับท่านอาจารย์องค์นั้นโดยเฉพาะก็มีแต่ผู้เขียนไม่กล้านำลงเกรงจะเป็นการกระเทือนท่านและแสลงใจท่านผู้อ่านมากไปจึงขออภัยไว้ด้วยที่ไม่ได้นำลงให้บางท่านได้อ่านอย่างจุใจและปิดงูพิษที่เคยเป็นศัตรูต่อผู้คนได้กลายเป็นมิตรกับพระธุดงค์กรรมฐานเป็นที่แปลกใจที่เรื่องไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งคือก่อนที่ท่านจะขึ้นไปพักบำเพ็ญสมณธรรมในถ้ำแห่งหนึ่งชาวบ้านแถบนั้นบอกว่ามีงูพิษสีดำตัวหนึ่งใหญ่ขนาดเท่าถ่านไฟฉายชนิดใหญ่ยาวประมาณเมตรเศษแต่ดุมากเป็นพิเศษอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นเป็นประจำมาหลายปีงูพิษตัวนี้เคยทำอันตรายแก่คนมาแล้วแต่ใครๆไม่กล้าทำไมมันกลัวว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังจนชาวบ้านขนานนามให้มันว่า เจ้าธรรมใครขึ้นไปพักค้างคืนที่นั่นไม่ค่อยได้เขาบอกว่าถ้ามีคนขึ้นไปพักค้างคืนในถ้ำนั้นตอนเย็นตอนกลางคืนหรือตอนเช้างูตัวนั้นจะออกมาแผ่แม่เบี้ยคูฟ่อฟ่อฟ่อถ้าพอกัดได้ก็กัดจริงๆผู้คนเคยเสียทีให้มันหลายรายแล้วจนเข็ดกันไม่มีใครกล้าไปพักค้างคืนในถ้ำนั้นท่านอาจารย์องค์นี้คิดอยากไปพักถ้ำนั้นเพื่อประกอบความเพียรจึงวานให้ชาวบ้านไปส่งแม้เขาบอกว่างูพิษตัวนี้ดุมากและอาจเป็นอันตรายได้เพราะมันก็ไม่มีใครทราบได้จึงไม่อยากให้ท่านไปพักแต่ท่านก็ขอให้ญาติโยมไปส่งจนได้โดยให้เหตุผลว่าถ้าถึงคราวแล้วแม้นอนอยู่ในบ้านก็ตายไม่มีใครห้ามได้อาตมาเคยเห็นมาแล้วจนเชื่อกรรมอย่างสนิทใจการอยู่ถ้ำก็เคยอยู่มาจนเคยชินร่างกายจิตใจของอาตมาถ้าเป็นวิสัยที่ควรเป็นได้ก็น่าจะกลายเป็นหินเป็นเขาไปหมดแล้วคงไม่ทนเป็นกายคนใจพระดังที่เป็นอยู่นี้ได้เลยแม้อาตมาไปอยู่ในถ้ำนี้ถ้าไม่ถึงคราวชีวิตก็คงจะเป็นชีวิตของพระของอาตมาอยู่ดังที่เคยเป็นมาไม่น่าจะเป็นอื่นไปได้งูเป็นสัตว์เราเป็นคนและเป็นพระซึ่งถือศีลถือธรรมประจำใจไม่ได้ถือความอิจฉาบังเบียดทำลายใครถ้างูจะทำอันตรายก็ยอมตายเพราะกรรมไม่ดีของตนที่อาถรรพ์ทำชั่วไว้ดีกว่าการกลับกลัวผลไม่ดีจะตามสนองในภายหลังเป็นไหนนักปราชญ์ท่านยังจะชมเชยว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริงแม้ตายเพราะเหตุดังกล่าวนี้เสร็จแล้วท่านก็ไปจริงๆโดยให้ญาติโยมตามส่งเมื่อไปพักอยู่ในถ้ำนั้นได้ความสะดวกกายสบายใจเพียงคนเดียวพอตกวันที่สองตอนเย็นก็เห็นงูดำตัวนั้นเลื้อยออกมาจากซอกหินและค่อยๆเลื้อยตรงมายังท่านซึ่งกำลังนั่งรำพึงอัตธรรมอยู่บนแคร่เล็กๆด้วยสัญชาตญาณที่เคยถืออำนาจในการทำลายพอเห็นมันเลื้อยตรงเข้ามาหายังไม่เกรงกลัวและทำท่าจะเอาจริงเอาจังกับท่านจริงๆท่านก็ระลึกคำที่ชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังได้ทันทีว่าต้องเป็นงูเพชฌฆาตตัวที่ว่านั้นแน่ๆไม่เช่นนั้นจะไม่แสดงอาการอาถรรพ์ถึงขนาดนี้เลยเรามาบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้คิดเบียดเบียนทำลายใครแม้สัตว์ตัวเล็กๆยังให้ความเมตตาต่อเขาเสมอด้วยชีวิตของตนไม่เคยคิดเย่อหยิ่งในตัวว่าตนเป็นคนเป็นพระที่มีศักดิ์สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั่วไตรภพแม้งูดำตัวนี้ก็เป็นสัตว์ที่นับเข้าในจำนวนเพื่อนสุขเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันแต่เหตุไฉนอยู่ๆไม่มีเรื่องทะเลาะทุบท้องตะบองตีอะไรกันเลยงูตัวนี้ยังอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาเลื้อยเข้ามาเพื่อจะทำลายเราซึ่งเป็นเพื่อนที่เชื่อถือในความเป็นความตายได้ผู้หนึ่งไม่มีเพื่อนใดในเขาลูกนี้จะเป็นที่เชื่อถือได้ยิ่งไปกว่าเมื่อย้อนมาระลึกถึงศีลของตนก็บริสุทธิ์ธรรมมีความเมตตาเป็นต้นก็เปี่ยมในจิตใจตามอำนาจของจิตของธรรมซึ่งมีในตนที่อบรมมาถ้าสัตว์ตัวนี้ยังจะกล้าทำอันตรายเราได้ลงคอแล้วก็ถือว่าเราเองในอดีตชาติต้องเป็นผู้ทารุณโหดร้ายเหลือประมาณน่าจะไม่มีนรกหลุมใดต้านทานไว้ได้ให้พ้นจากผลกรรมอันทารุณนั้นมาแล้วจำต้องมาเจอกับความทารุณของงูพิษตัวนี้ที่ตนเคยสร้างความทารุณแก่เขามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และก็ไม่จำเป็นต้องหลีกกรรมของตัวเพราะตัวเองกล้าทำตัวก็ต้องกล้ารับผลจึงจะสมนามว่าเป็นผู้เชื่อกรรมจริงพอคิดตกก็พูดกับงูตัวเลื้อยมาหยุดอยู่ห่างองค์ท่านประมาณหนึ่งวาและกำลังแผ่แม่เบี้ยคอยโอกาสอยู่ว่าเรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเพื่อความมุ่งร้ายหมายโทษใครเลยแต่มาบำเพ็ญธรรมเพื่อความสุขแก่ตนและเพื่อนร่วมชาติโดยไม่นิยมประเภทว่าเป็นใครเราแผ่เมตตาเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงมีเธอด้วยผู้หนึ่งที่อยู่ในข่ายควรรับได้ถ้าเธอยังหวังความสุขกายสบายใจเช่นสัตว์โลกทั่วไปก็ควรรับเมตตาธรรมที่เย็นฉ่ำนี้ไปประดับตัวต่อไปดีกว่ามาขู่เข็นทำลายผู้อื่นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นไหนแม้ทำผู้อื่นให้เป็นอันตรายและตายไปด้วยพิษสงของเธอส่วนตัวเองก็ไม่เห็นได้เลื่อนคุณงามความดีเป็นความสุขความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากจะลงไปจมอยู่ในกองทุกข์มีนรกเป็นต้นเท่านั้นนี้เป็นผลที่ได้รับจากการเบียดเบียนทำลายผู้อื่นเราไม่เห็นด้วยไม่ยินดีด้วยกับการทำของเธอเพราะเป็นงานส่งเสริมทุกข์เพื่อบีบบังคับตัวเอง เราเห็นด้วยเฉพาะผู้ไม่เบียดเบียนทำลายผู้อื่นอันเป็นงานไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครตนก็เย็นผู้อื่นก็เย็นมองเห็นกันราวกับมิตรที่เคยสนิทกันมาตั้งพันกับแสนกันเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่บังควรที่จะทำความทุกข์ร้อนแก่กันอันเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตัวอีกด้วยเรามาอยู่ที่นี่เพื่อสมานมิตรกับเธอและสัตว์ทั่วไปจงเข็นใจเราผู้เป็นมิตรด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเธอรับความเป็นมิตรและเมตตาธรรมจากเราแล้วจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเมื่อไปแล้วอยากมาเยี่ยมเยียนเราอีกเป็นครั้งคราวก็มาได้ตามอัธยาศัยเรายินดีเป็นมิตรกับเธอตลอดไปไม่รังเกียจว่าเธอเป็นสัตว์เราเป็นคนและเป็นพระเราถือว่าเราเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนตายด้วยกันจึงไม่ได้ถือว่าใครยิ่งหย่อนกว่าใครตลอดวาสนาบารมีก็ต่างคนต่างมีตามกำลังของตนที่สร้างมาหรือเธออาจมีวาสนาบารมีแก่กล้ายิ่งกว่าเราก็ไม่อาจทราบได้เพราะต่างคนต่างมีกรรมดีและชั่วติดแนบอยู่กับตัวด้วยกันบางทีเธอลาจากชาติเป็นสัตว์นี้แล้วเลื่อนฐานะขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์บรรลุถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปก่อนเราผู้กำลังกรรมดำกรรมขาวกับกิเลสตัวสมมอยู่เวลานี้ก็เป็นได้แต่เธอไม่สร้างความชั่วทับถมตัวเข้าไปอีกดังจะสร้างกรรมไม่ดีกับเราอยู่ขณะนี้พอพูดกับงูจบลงท่านนึกอธิษฐานจิตขออำนาจเมตตาธรรมที่เคยค้ำจุนโลกมาประจำแผ่นดินจงดลบันดาลให้งูตัวนี้จงกลับใจจากความเป็นศัตรูกลายมาเป็นมิตรสนิทสนมกันโดยธรรมเถิดดังนี้เป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์เกินคาดว่าอะไรบันดาลก็ไม่น่าจะพูดได้ถูกต้องทำให้งูตัวกำลังจะทำอันตรายท่านอยู่ในไม่กี่วินาทีข้างหน้ากลับอาการที่เป็นศัตรูลงในทันทีทันใดคืองูตัวนั้นกลับเอาศีรษะลงหมอบสงบนิ่งอยู่ประมาณ10นาทีแล้วหันศีรษะเลื้อยกลับไปและค่อยๆเลื้อยหายเงียบไปในเวลานั้นวันต่อมาก็มาหาท่านอีกและมาแทบทุกวันแต่ไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวเหมือนวันแรกเลยเป็นเพียงค่อยๆเลื้อยเข้ามาถึงที่เก่าแล้วทำตัวสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลื้อยกลับไปท่านว่าท่านเห็นความอัศจรรย์ของเมตตาธรรมประจักษ์ในคราวนั้นอย่างถึงใจอีกครั้งหนึ่งนับแต่วันนั้นมาท่านกับงูตัวนั้นเลยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขไม่มีอะไรเป็นที่ระแวงกันเลยถึงเวลางูตัวนั้นอยากออกมาเที่ยวป้วนเปี้ยนอยู่แถวบริเวณหน้าถ้ำที่ท่านพักอยู่ก็มาในฐานะสัตว์ที่คุ้นกับคนด้วยดีแล้วต่างไม่ระวังระแวงซึ่งกันและกันมันคิดอยากออกมาเที่ยวตามภาษาของมันเวลาใดก็ออกมาตามสบายไม่ค่อยมีเวลาเหมือนแต่ก่อนเช่นที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเรื่องทำนองนี้ผู้เขียนเชื่อมานานแล้วจะว่าโง่ก็ยอมรับเพราะตัวเองก็เคยพบบ้างและครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นก็เคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าสัตว์ทุกจำพวกไม่ค่อยกลัวพระและชอบมาอาศัยอยู่ตามบริเวณที่ท่านพักอยู่เป็นพวกๆฝูงๆทั้งสัตว์ใหญ่เช่นหมูกวางอีเก้งเป็นต้นทั้งสัตว์ตัวเล็กเช่นกระจ้อนกระแตอีเห็นงูเป็นต้นเนื่องจากสัตว์ส่วนมากรู้อากัปกิริยาของผู้ไม่เบียดเบียนและทำลายได้ดีพระไปพักอยู่ที่ไหนนานๆหน่อยมักจะมีสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยท่านเองก็เมตตาชอบเล่นกับมันและชอบเอาอาหารให้มันทานเสียด้วยซึ่งสัตว์บางชนิดชอบทานกล้วยผลไม้ข้าวประจำชีวิตของมันส่วนน้ำเป็นอาหารจำเป็นของสัตว์แทบทุกประเภทฉะนั้นเวลาพระท่านเห็นสัตว์ต่างๆมาอาศัยมากเข้าจำต้องหาภาชนะใส่น้ำไปตั้งไว้ในที่ที่ควรแก่สัตว์เหล่านั้นจะมาดื่มกินกันได้เพราะเหตุแห่งความมีเมตตาจิตเป็นมูลฐานทำให้สัตว์และคนมีความสนิทไว้ใจกับพระเป็นพิเศษสมกับเป็นเพศที่เย็นไม่เป็นภัยแก่ใครๆมาแต่การไหนๆดังนั้นเรื่องที่ท่านอาจารย์องค์นั้นเล่าให้ฟังจึงเป็นความจริงตามเหตุการณ์ที่เคยเป็นมาดั้งเดิมโดยมากพระธุดงค์กรรมฐานที่ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มักผจญภัยเสมอแต่ก็เอาตัวรอดไปได้ไม่เป็นเหยื่อแก่ภัยนั้นๆจึงทำให้คิดและมั่นใจว่าผู้มีธรรมในใจและผู้มุ่งมั่นต่อธรรมอย่างยิ่งแม้จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆก็มักมีชัยชนะโดยธรรมเสมอไม่ค่อยมีอะไรทำร้ายให้ลมจมจิบหายเหมือนธรรมดาทั่วๆไป ล้ายกับมีปาฏิหาริย์ลึกลับอยู่ในตัวแบบพูดยากๆบอกใครไม่ได้แต่เรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงทางนี้ทราบจากหมู่เพื่อนเคยเล่าเหตุการณ์ทำนองนี้ให้ฟังเสมอท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวและชอบไปและอยู่ลำพังคนเดียวไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงโดยให้เหตุผลเป็นที่จับใจว่าการไปคนเดียวอยู่คนเดียวทำให้มีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ค่อยเผลอไผลไปกับเรื่องต่างๆดังอยู่กับหมู่เพื่อนที่จำต้องพูดคุยกันบ้างในบางเวลาส่วนการอยู่คนเดียวนั้นเป็นเรื่องของคนคนเดียวแท้ไม่มีอารมณ์เกี่ยวเกาะอิริยาบถต่างๆเป็นไปกับความเพียรมีสติติดต่อสืบเนื่องกันไม่ขาดสายคนเราถ้าสติอยู่กับตัวย่อมมีทางทราบเรื่องต่างๆที่เกิดกับตัวได้ดีแม้ถึงคราวจวนตัวก็ไม่ผวักโผล่กับใครมีตัวคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของตัวหากจำเป็นถึงคราวเข้าจริงๆชีวิตจิตใจก็มอบไว้กับคติธรรมดาไปอย่างเป็นธรรมไม่ต้องยุ่งไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวงให้เป็นภาระห่วงใหญ่ยอมตายไปกับเหตุการณ์นั้นๆอย่างสบายหายห่วงเรื่องศพเรื่องเมนเมื่อเจ้าของหมดความห่วงใยไร้กังวลแล้วก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นนอนจมไปกับดินกับหญ้าเช่นวัตถุทั้งหลายนั่นเองไม่มีอะไรแปลกต่างกันท่านพูดน่าฟังฟังแล้วจับใจไพเราะทั้งเหมาะกับจริตของผู้ตั้งหน้าเป็นสักยบุตรพุทธชินโนรสตามรอยพระบาทแท้นานๆจะได้เจอสักรายฟังแล้วจำไว้เพื่อเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้นานๆประวัติท่านจะเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่คนรุ่นหลังสืบต่อก่อแขนงกันต่อไปไม่มีสิ้นสุดธุดงควัตที่ประทานไว้เพื่อหมู่ชนก็ไม่เป็นโมฆะจมไปกับดินกับหญ้าเสียหมดเป็นที่น่าสังเวชสลดใจยังมีผู้อุตส่าห์ดำเนินตามและเก็บดอกผลที่เกิดจากการปฏิบัติของตนไม่ขาดสายโดยเป็นความสงบสุขตามลำดับขั้นภูมิของจิตของธรรมนับแต่ขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาจนกลายเป็นขั้นวิมุตติหลุดพ้นเหนืออำนาจแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ผู้มีกิเลสทั้งหลายติดข้องอยู่พระที่ท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำและเงื่อมผารู้สึกมีเรื่องสะดุดใจให้ท่านผู้อ่านได้คิดอยู่มากกว่าที่พักอยู่ในที่ธรรมดาดังท่านอาจารย์องค์ที่กำลังนำลงอยู่เวลานี้แม้จะถวายนามท่านว่านักเผชิญก็ไม่น่าจะผิดและเสียความเคารพเพราะการเผชิญก็เพื่อบุกเบิกหาธรรมของจริงการถวายนามก็อนุวัตไปตามปฏิปทาของท่านที่หนักไปในทางเป็นนักต่อสู้หรือเผชิญโดยไม่ลดละล่าถอยให้เหตุการณ์นั้นหัวเราะเยาะได้การเป็นนักต่อสู้ในขณะที่กำลังเผชิญกับเหตุการณ์นี้ท่านยังจะได้อ่านเรื่องของท่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะยุตินี่ก็กำลังนำท่านผู้อ่านชมเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญมาคือขณะที่ท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งคืนนั้นเดือนหงายฟ้าขาวเดือนดาวสว่างอากาศปลอดโปร่งสบายท่านกำลังเดินจงกรมอยู่หน้าถ้ำขณะนั้นได้มีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งใหญ่มากท่านว่าศีรษะกลมๆของมันเท่าที่เห็นแล้วถ้าจะให้พูดตามความถนัดใจแล้วอยากพูดว่าใหญ่เท่าโอ่งน้ำเราดีๆนี่เองทีแรกได้ยินเสียงมันคำรามเป็นเชิงคูให้กลัวอยู่ห่างจากท่านประมาณ10วาพอเปลี่ยนจากคำรามก็เป็นกระหึ่มและกระหึ่มอย่างเต็มเสียงของมันจนปรากฏสะเทือนไปทั่วภูเขาตอนมันเริ่มคำรามมองไปไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงสักครู่ต่อมาก็ได้เห็นมันโผล่เข้ามาหาท่านด้วยทั้งเสียงกระหึ่มอย่างเต็มที่และเดินเข้ามาหยุดยืนและนั่งแบบสุนัขนั่งไม่หมอบทำท่าจะทำอะไรท่านเลยนั่งอยู่ห่างท่านประมาณ2วามองเห็นได้ถนัดชัดเจนตลอดลวดลายของมันเพราะไฟเทียนไขที่จุดเดินจงกรมก็สว่างสวยอยู่ขณะนั้นเมื่อท่านเห็นมันมานั่งอยู่ต่อหน้าท่านนึกขึ้นมาในใจว่าเสือโคร่งตัวนี้จะมาทำไมกันดินทั้งแผ่นที่กว้างแสนกว้างมันทำไมไม่ไปแต่มาคิดสร้างความสนุกบนหัวใจคนซึ่งกำลังกลัวๆเอาอะไรกันท่านยืนดูมันที่กำลังนั่งกระหึ่มสนุกอยู่ครู่หนึ่งในใจมีรู้สึกเสียวๆบ้างเพียงเล็กน้อยไม่แสดงความกลัวออกมาอย่างเปิดเผยอะไรเลยจึงค่อยเดินเข้าไปหาและพูดกับมันว่าที่นี่เป็นที่ของพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมต่างหากมิใช่ทำเลเทียบของเธอนี่นาขึ้นมาทำไมกัน โน้นไปเที่ยวสนุกสนานกับหมู่เพื่อนของเธอโน้นสิไปเสียพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนสิ่งน่ากลัวก็ต้องกลัวเหมือนสัตว์ทั่วไปนั่นแหละพอพูดจบก็ก้าวเข้าไปหามันท่านว่าท่านเดินเข้าไปจนจะถึงตัวมันประมาณเมตรเศษเท่านั้นมันจึงโดดหนีปุบเดียวไม่ทราบหายไปไหนและหายไปอย่างรวดเร็วยังกับปาฏิหาริย์มองดักหน้าดักหลังที่ไหนก็ไม่เห็นทำให้แปลกใจไม่หายแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพราะสถานที่ท่านพักอยู่และที่ที่เสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นมานั่งอยู่ก็เตียนโลดไม่มีอะไรปิดบังกีดขวางพอจะมองไม่เห็นขณะที่มันโดดหนีไปจึงทำให้ท่านแปลกใจตลอดมาพอมาหาท่านอาจารย์มั่นได้โอกาสจึงเล่าถวายท่านและเรียนถามถึงเรื่องเสือที่โดดหายตัวไปอย่างรวดเร็วนั้นว่าเป็นเพราะเหตุไรท่านอาจารย์มั่นชี้แจงให้ฟังว่านั่นไม่ใช่เสือจริงแต่เป็นเสือเทพบันดาลต่างหากเพราะพวกเทพมีฤทธิ์มากผิดมนุษย์เราสามารถจำแรงกายหยาบกายละเอียดหรือนิรมิตเป็นสัตว์เป็นเสือหรือเป็นคนหญิงชายต่างๆได้ไม่ติดขัดบางครั้งเวลาเข้ามาหาเรายังมาในรูปต่างๆได้ในเทพคนเดียวกันเสือตัวที่มาหาท่านนั้นถ้าเป็นเสือจริงลงได้ตั้งหน้ามาขนาดนั้นต้องมีความมุ่งหวังจะกินคนเป็นอาหารแน่นอนถึงได้มาทั้งที่รู้อยู่ว่าคนซึ่งเป็นที่เกรงขามของสัตว์ของเสือทั้งหลายเสือที่เทพบันดาลใจก็มีเสือที่เทพนิรมิตเองก็มีแต่เสือที่มาหาท่านนั้นเป็นเสือเทพนิรมิตฉะนั้นการโดดหนีของเสือตัวนั้นจึงรวดเร็วผิดธรรมดาจนมองไม่ทันว่าไปยังไงมายังไงสำหรับผมมันเคยชินกับพวกสัตว์เสือเทวบุตรเทวธิดามาแล้วเวลาไปอยู่ในป่าในเขาคนเดียวการอยู่ก็อยู่เพราะธรรมเนื่องจากธรรมมีอำนาจมากสัตว์ทั้งหลายเคารพรักใจที่มีธรรมย่อมทรงอำนาจในตัวเองแต่อำนาจทางธรรมไม่เหมือนทางโลกซึ่งคอยแต่จะกำเริบอยู่เสมอผู้ถูกข่มขู่นั้นกลัวจริงในขณะที่ถูกขู่แต่ใจไม่ยอมลงตามอำนาจความข่มขู่เมื่อมีโอกาสยังคอยแก้แค้นจนได้ดังที่เห็นกันอยู่ฉะนั้นการใช้อำนาจทางโลกเพียงอย่างเดียวไม่มีธรรมเข้าสนับสนุนโลกจึงหาความสงบเย็นได้ยากท่านจึงสอนให้ปกครองโลกโดยธรรมปกครองกันโดยธรรมโดยอาศัยความถูกต้องดีงามเป็นอำนาจไม่ใช่เอาอารมณ์หรือทิฏฐิมานะเป็นอำนาจคำว่าธรรมมิได้เป็นรูปเป็นร่างที่มองกันด้วยตาเนื้อแต่ธรรมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสุขุมสุดที่จะนำมาเทียบเคียงเปรียบเทียบกับสิ่งสมมุติทั้งหลายได้ใจเป็นความละเอียดชั้นใดธรรมย่อมมีความละเอียดชั้นนั้นและใจเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ที่สถิตอันถูกต้องของธรรมธรรมจึงเป็นเรื่องพูดยากทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจนอกจากผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมเป็นขั้นๆนั้นพอพูดกันได้และรู้เรื่องธรรมพอประมาณถ้ารู้ธรรมเต็มภูมิจิตภูมิธรรมโดยสมบูรณ์แล้วย่อมพูดธรรมกันเข้าใจทุกแง่ทุกมุมไม่มีทางสงสัยคำว่าธรรมคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็ทราบกันทันทีโดยไม่ต้องตอบให้เสียเวลาการอาศัยการถามและการตอบกันอยู่ยังไม่เข้าในลักษณะของผู้รู้ธรรมอย่างเต็มภูมินี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนี้ถ้าใจปลอมพาให้เกิดธรรมปลอมแม้ถามและตอบกันวันยังข้ามก็ได้แต่ตัวทิฏฐิมานะเต็มหัวใจไม่ลงรอยกันได้นั่นคือธรรมชื่อคือได้แต่ชื่อของธรรมไม่ได้ดวงธรรมแท้มาครองภายในใจธรรมชื่อใครเรียนก็จำได้เพราะเป็นสิ่งที่ควรจำได้ด้วยกันแต่สำคัญที่ดวงธรรมแท้ที่มีชื่อในตัวเองโดยไม่ต้องเป็นกังวลท่องบนจดจำให้ลำบากนั้นปฏิบัติยากมองเห็นได้ยากรู้ได้ยากธรรมแท้ที่ถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติได้ยากรู้ได้ยากนี่แหละที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำถามคำตอบเพราะเป็นความจริงล้วนหมดปัญหาด้วยประการทั้งปวงและธรรมนี่แลมีอยู่ในโลกตลอดอนันตกาลไม่เจริญและไม่เสื่อมไปกับอะไรคำว่าอำนาจธรรมก็คือธรรมนี่แลจะเป็นอะไรที่ไหนกันที่พูดนี้ก็ไม่แน่ใจนักว่าหมู่คณะจะเข้าใจตามได้ทุกแง่แห่งธรรมที่พูดมาแต่ถึงการที่ควรพูดบ้างก็จำต้องพูดพอเป็นกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคมุตตมังที่จบลงนี้เป็นธรรมที่ท่านอาจารย์มั่นตอบและอธิบายให้ท่านอาจารย์องค์นั้นกับหมู่คณะฟัง

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์ hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการ

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกเราลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงไม่รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากต่อมากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดค้านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนนั่นละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้เพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องหลายทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องหลายจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่ว3แดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ความประหยัดมัธยัสถ์เป็นความหนุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นนะแต่ความสู้สู้ได้มันรู้จักประมาณในการกินอยู่ใช้สอยนี่เสียมากนะให้พากันคิดทุกอย่างทำท่านสอนวงไหนจะไม่ผิดเราพูดอยู่คอยฟังเสียงอัดจังทำให้เขาพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองเข้าสู่ธรรมแล้วจะค่อยดีขึ้นแต่เราจะคอยให้เจริญพาดีอย่าหวังเลยนะยิ่งดียิ่งดิ้นเท่าไรยิ่งพันเข้าไปเหมือนลิงทอดแหนั่นแหละในนิทานลิงทอดแหแล้วก็เคยได้อ่านตั้งแต่สมัยเราเป็นนักเรียนลิงทอดแหเนี่ยมีอยู่ในบาลีนู่นนะอยู่ในชาดกเวลาไปอ่านเรียนทางด้านธรรมะจึงไปเจอท่านถอดออกมาจากชาดกมาเป็นทางหนังสือตอนนั้นแต่ว่าอะไรนิทานอิสปบ้างหรืออะไรธรรมจริยาบ้างตั้งแต่เราเป็นนักเรียนเราอ่านในเวลาเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เวลาเราบวชจะไปอ่านที่ไหนได้มันอยู่ในชาดกไม่ใช่สมรานะท่านเอามาถอดออกมาเป็นคติเครื่องสอนพวกเรานั่นแหละมันอย่างที่ว่าลิงทอดแหนี่ก็เหมือนกันนี่พวกเราอยากให้เป็นลิงทอดแหนะนี่ท่านท่านมาสอนแล้วสอนคนไทยเราสอนมาตั้งแต่เราเป็นเด็กท่านสอนเป็นคติเครื่องเตือนใจเห็นไหมบรรพบุรุษของเรามีความเมตตาสงสารคุณบุตรคือท้ายภายหลังสอนมาเรื่อยๆให้เป็นคติเครื่องเตือนใจเราผู้เป็นคุณบุตรก็ควรจะรับอัดรับทำขั้นไว้เป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองและสอนลูกหลานต่อไปนะอย่างที่ว่าลิงพันแหพันลิงนี่แหละเห็นเขาทำอะไรแล้วก็เอาเยี่ยมอย่างเขามาสิลิงนั่นน่ะคนไปทอดแหลิงก็อยู่ต้นไม้มันก็ดูเห็นคนลิงคนทอดแหทอดแหนี่พอเขาปล่อยแหแล้วลิงก็ไปคว้าแหโดดลงมาจากต้นไม้มาคว้าแหมันจะทอดหาปลาเหมือนคนนั่นแหละทอดแหไปลิงเนี่ยแหเนี่ยพันหัวพันลิงแล้วตายจมน้ำนั่นเห็นไหมล่ะเนี่ยที่มันไม่ใช่วิสัยไปทำเขามันเป็นอย่างนี้ถึงขนาดตัวตายเลยนี่อะไรที่ไม่ใช่วิสัยของความถูกต้องดีงามแล้วอย่านำมาใช้ความถูกต้องดีงามท่านว่าเป็นนิสัยเป็นคติอันดีงามควรนำมาใช้ใครเป็นคนดีคนดีให้ถือมาเป็นคติตัวอย่างเพื่อพร่ำสอนตัวของเราแล้วแก้ไขตัวของเรานี่เรียกว่าเป็นคติอันดีอะไรไม่ดีให้ปัดออกอย่านำมาสนิทติดจมกับเราเราจะเป็นแหพันลิงลิงพันแหก็ไปแล้วนะให้ระมัดระวังเพราะการกินอยู่ใช้สอยนี่รู้สึกเราจะฟุ้งเฟ้อมากอยู่ในเมืองไทยของเราตามธรรมดาเมืองไทยเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราไม่เคยมีความเดือดร้อนวุ่นวายกับการอยู่กินใช้สอยตลอดมานะในเวลานี้ก็ของที่มันสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องล่อลวงอะไรก็แล้วแต่เถอะมันเล่าตาเล่าใจเล่าทุกอย่างเนี่ยทำให้เราเพลินไปตามๆกันนั่นแหละอะไรผ่านเข้ามามันก็เลยกลายเป็นของดีเพราะไม่เคยเห็นนี่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเงินคว้าออกเลยเอาเลยคว้าในกระเป๋าคว้าไปคว้ามากระเป๋ากาแฟเนี่ยหัวใจยังอยากอีกนี่แหละทำให้เสียแล้วนะขอให้พี่น้องหลายใช้ความอดทนบ้างนะการจะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเพื่อความแน่นหนามันคงต้องใช้ธรรมะธรรมะต้องถูกต้านทานจากกิเลสที่คือกิเลสมันอยากเอาไปใช้ที่นี่ธรรมะว่าไม่สมควรอันนี้ไม่ควรที่จะซื้ออันนี้ไม่สมควรที่จะเอานี่ธรรมะท่านเตือนบอกว่าไม่สมควรแต่กิเลสมันดื้อมันจะเอานี่แหละมันต้านทานกันเราก็หากห้ามไม่ทำกิเลสก็จะเอานี่แหละมันต้านทานกันถึงว่าอดทนเราบ้างนะแบบทนต่อกิเลสมันต้านทานเราไม่ทนไม่ได้นะต้องอุตส่าห์พยายามนี่เอากลับมาเป็นคติให้พี่น้องทั้งหลายฟังได้ดี
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อะไรวะ
2: พระพระเท่าไหร่
3: 26ครับผม
2: ยี่หกในภูวัวอยู่ในย่าน30ภูวัว30กว่าและ27 28หรือ30กว่าอยู่ในย่านนี้บางทีก็ถึง40แต่จองมา50ก็มีจองมาแล้วก็ไปคิดอยู่ประจำด้วยนี่แหละในย่าน30แล้วก็บอกท่าน อุทัยแล้วถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอามาบอกกันเลยแล้วเรามันเอาจริงจังนะไม่ใช่เล่นนะบอกว่าเอามาว่ามาเท่าไหร่เราจะรับเลี้ยงรับเลี้ยงไม่ไหวแล้วเราจะบอกกันเลยนะตั้งแต่นั้นมาดีแล้วมันมีอยู่พระสองสามองค์เพราะไม่มีที่โคจรมีประมาทเป็นสถานที่เหมาะสมมาก เวลาเราไปดูลงรถแล้วไปเลยเที่ยวไปหมดเลยมีแต่ทำเลที่เหมาะจากการบำเพ็ญสมณธรรม มาก็บอกท่านทุยโอ้ท่านอุทัยเลยเราตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะต้องการรับพระมากน้อยเพียงไรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอารับเลยผมอย่าเลี้ยงบอกแต่พระโกโลโกโสให้ไล่นี้ภูหลงภูเขาให้หมดมันเสียศักดิ์ศรีภูเขาแล้วเด็ดทั้งสองอย่างทีนี้เวลาเราท่านรับนั่นส่วนมากจะอยู่ในย่าน30เกินบ้างลดบ้างท่านคงจะคิดถึงการเลี้ยงดูเราแต่เรานี่กลับไปว่าเอามาเท่าไหร่มาเราจะรับเลี้ยงเอาจริงนั่นยังไม่ได้เช่นเล่นนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาถึงไหนถึงกันว่าไงเราก็อยู่ในย่านนั่นแหละ30กว่าที่จะลดมีน้อยนะ30กว่าย่านไปแต่ละครั้งแล้วครับน้อยเมื่อไหร่รถ4คันรถเอาลงในกองเท่าภูเขาเนี่ยพวกข้าวสารก็เป็นพื้นไปเลยน้ำตาลนี่ถ้าจำไม่ผิดเดือนละ25กระสอบกระสอบละ100กิโลส่วนข้าวเนี่ยพอมันเหลือตัวอยู่แล้วก็ถึงกำลังสะ30กว่าเลยนี่ก็ก็สอบละร้อยเหมือนกันจากนั้นก็พวกน้ำปูน้ำปลาน้ำมันพืชมากไม่พูดอะไร30 40 3 40ขึ้นไปพระประมาณเท่านั้นแล้วก็เครื่องกระป๋องอาหารสำเร็จเครื่องกระป๋องอาหารเวลาไปส่งอาหารสะสดอาหารยาวอาหารยาวเช่นอย่างกุนชงกุนเชียงเดี๋ยวอาหารยาวเดี๋ยวเอาเต็มไปเลยสั่งเด็ดใช่ด้วยแล้วสั่งอะไรเอาให้มากนะบอกทำย่อยแย่ไม่ถึงใจว่ะเมื่อของมีอยู่ก็ทำย่อยแย่ไม่ได้สำหรับเราเองนะถ้ามันไม่มีก็จำเป็นถ้ามีอยู่ไม่ย่อยแย่ไม่ได้นะมันเข้ากันก็ได้แล้วเราเป็นคนที่รีบที่เหล่ก็จริงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ชี้ที่เหล่นั้นจริงมากทีเดียวเอาจริงเอาจังทุกอย่างนี่ก็20กว่าปีมาแล้วที่เราเลี้ยงดูเลี้ยงถ้าเราไม่ตายเราจะเลี้ยงตลอดไปส่งเสริมพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราอยากส่งเสริมเอาวีถึงไหนถึงกันเลยเจ้า มันหายากนะถ้าดีหายากอันนั้นหายากอันนี้หายากเวลารวมลงมาแล้วไม่มีอะไรหายากยิ่งกว่าพระดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นหายากขนาดไหนวะไปหาดูสิน่ะไปหาที่ไหนมันเจอแต่มูดแต่พูดเต็มส้วมเต็มฐานวัดไหนวัดมันกลายเป็นมูดมันกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเนี่ยกลายเป็นมูดเป็นคูดปฏิบัติตัวเหมือนมูดมันคูดไปหมดแล้วแล้วจะหาคงดีได้ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นไปที่ไหนก็เห็นแต่ส้วมแต่ฐานเต็มไปด้วยมูดคูดคือพระเองเหลวแหลกแบกแนวงั้นที่ไหนท่านตั้งใจปฏิบัติดีเราจึงต้องเสริมทันทีเลยนี่หมายถึงเป็นหลักนะที่วัดภูวานี่ เป็นหลักมาเลยขาดไม่ได้บอกนี่ก็เขาไปแล้วจนพอปลายเดือนเขาก็ไป4คันรถยนต์6ล้อมี4ล้อบองขึ้นนะไม่ใช่ธรรมดาเต็มเลยพวกเครื่องกระป๋องอะไรๆทุกอย่างเอาให้มากหาแต่ของดีๆบอกนี่นะเมื่อของดีมีอยู่เอาแต่ของดีๆนะเราของช่วยไปนะบอกนี่สั่งเด็ดขาดไปเลยทีเดียวเราอย่างว่าแล้วเราขี้ริ้วขี้เหร่ก็ตามถ้าเป็นผู้ชายขี้ริ้วขี้เหร่อยากได้เมียงามๆนะเข้าใจไหมนี่เราขี้ริ้วขี้เหร่สิ่งของนั่นหลายไม่ให้ขี้ริ้วขี้เหร่เหมือนเราระวังนะเอาจริงเอาจังมากในส่วนวัดอย่างนั้นเราก็ไปแต่ไม่ค่อยแน่นอนนะเอาการเอาแน่นอนไม่ได้อันนี้แน่เลยเคลื่อนไม่ได้เลยที่วัดผัวโหหาพระนี่หายากจริงนะนี่เราพูดตามความจริงก็คือภาคอีสานนี่มีพระมากอยู่เพราะลาบแก้วอยู่ที่นี่ก็หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอยู่ที่นี่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ไปอบรมกับท่านเวลากระจายไปก็มีแต่พระดีๆมีเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านเป็นมีแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำเห็นไหมล่ะนั่นนะมันหายากนะที่นี่นี่แตกกระจายไปทุกแห่งทุกหนประกอบกับสถานที่บำเพ็ญมีทั่วไปพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นจึงมีมากที่ภาคอีสานภาคอื่นก็มีสายหลวงปู่มั่นนะแต่มีน้อยมากนะสำหรับภาคอีสานมากมากมาตลอดถ้าเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ผู้ให้การแนะนำสั่งสอนเนี่ยสำคัญมากนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ถ้าครูบาอาจารย์ที่เป็นแม่เหล็กสำคัญแล้วไม่ต้องนิมนต์พระท่านไปเองทีนี้มันไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยำตายตัวได้นี้มันก็ต้องหมุนอยู่ตามภาคอีสานเพราะภาคนี้มีนั่นมีมาไม่ขาดโหน้ำบันเลวลงทุกวันนะไม่ว่าท่านว่าเราพระเราเลวลงทุกวันอ่อนแอท้อแท้ให้กิเลสเหยียบหัวเราอยากพูดให้เต็มขีดเต็มยันไปเลยนะพระเรานี่ให้กิเลสเหยียบหัวขี้แตกเยี่ยวแตกเยี่ยวลาดตามวัดตามว่ามันของเรื่องอะไรที่จะให้ทำเยียบกิเลสแล้วมันขี้ทะลักออกไม่เห็นมีวะมีแต่กิเลสเยียบหัวพระพุงแตกกินมากพุงแตกขี้ทะลักนั่นมีแต่ของอย่างนี้นี่นะที่จะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติว่ากำจัดตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกนี่มันหายากนะเรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใครยังไม่ขึ้นเวทีอย่าด่วนคุยนะวะพูดอย่างอาถรรพ์เราใครยังถ้ายังไม่ขึ้นเวทีฟัดกิเลสอย่าอวดแต่งนะวะถ้าฟัดกิเลสพังไปแล้วออกไปเถอะพูดไปไหนไปจะถ่อมตนขนาดไหนนู่นจดเมฆความดีงามความสง่าผ่าเผยของจิตใจดวงนั้นขอให้กิเลสได้ดีดออกเถอะนะแต่ที่เรียนให้ขาดจากบ้านลงไปอันนี้มันต้องบอกดีดขึ้นเองมันไม่มีแต่ที่เรียนเหยียบเอาไปที่ไหนก็เหยียบเอา เดี๋ยวนี้ศาสนาเรามันเป็นศาสนาวัตถุไปหมดแล้วนะมองเห็นศาสนาที่ไหนเวลานี้มันมีแต่ศาสนาวัตถุก็เป็นไปเรื่องที่เรียนไปด้วยนะอะไรเห็นแต่สิ่งก่อสร้างรู้ราฟูฟ้าวัดนั้นวัดนี้หรูหราฟูฟ้าสวยงามหน้าเกรงขามที่หมาเลยภาษาอิฐปูนหินทรายทำต่างหากไปที่หน้าเกรงขามตั้งใจปฏิบัติให้มันเห็นเด่นในหัวใจสิแล้วพอพูดแล้วมันก็คึกคักนั่นนี่นะมันมีสิ่งคึกคักอยู่ในใจนี่นะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะมาคุยมามั่วมาอวดไม่นี่มันพอพูดมันขึงขึ้นมาเลยอันเนี้ยธรรมชาติที่เลิศเลยอยากให้ปฏิบัติจะให้ดูใจตัวเองนี่นะมันก็ต่างขึ้นมาแล้วเอาเถอะเนี่ยว่างั้นอยู่ไหนอยู่ไปเถอะสบายกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแสนสบายเลยที่โลกทั้งหลายทุกข์ยากลำบากจะเป็นเข้าเป็นฐานเพราะการ ลบราค่าฟังอันนี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นจับหัวใส่กันใส่เข้าไปหากันตักกันยิ่งกว่ามารกิเลสมันจับหัวมนุษย์เรายิ่งผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วนั่นหมาตัวใหญ่แล้วนั่นกิเลสมันจับใส่ให้กัดกันกัดกันโอ้อาฟู่ฟ้าเนี่ยไอ้หมาตัวเนี้ยเก่งนะกิเลสตัวนี้กิเลสมันไม่ยอมอ่อนตัวนะมันต้องพองตัวตลอดเวลาถ้าทำท่านไม่มีอะไรก็ไม่มียกตัวอย่างก็ยังพระสักขีกับพระสารีบุตรดูที่ตัวอย่างแล้วผู้ย่อๆพระสารีบุตรก็ไปเห็นกิริยามารยาของพระสักขีที่บิณฑบาตหน้าเคารพเรื่องใสดูอะไรสวยงามตาไปหมดก็แอบไปแอบไปพระสารีบุตรเป็นคลังปัญญาวะนั่นทีนี้เวลาออกไปพ้นหมู่บ้านแล้วก็ไปถามท่านท่านบวชในสำนักนายดูกิริยามารยาทของท่านรู้สึกน่าเคารพเรื่องสายทุกอย่างครูอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างไรนี่ฟังที่นี่ฟ้าตะคีแทนที่จะโออาขึ้นเลยไม่นะอาตมาเพิ่งบวชมาถึงทำวินัยใหม่ๆความรู้ยังไม่กว้างหรือซึ้งกว้างขวางนั่นฟังที่นั่นนั่นเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นน่ะความรู้ยังไม่กว้างขวางจะยกมาแสดงให้ท่านฟังแต่เพียงเล็กน้อยเยสัมมาเหตุปปภวาย่อทำทั้งหลายเกิดจากเหตุคือหัวใจดีชั่วทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุเมื่อดับก็ดับลงที่เหตุดับนั่นพระสารีบุตรบรรลุพระโสดาปึ่งขึ้นทันทีเลยนั่นเห็นไหมล่ะหน้าพระสัจจีท่านพูดมาแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็พูดอย่างนั้นทีนี้พระสารีบุตรก็จอมปราดอีกนิบทราบว่าอาจารย์คือพระอาจารย์ที่อยู่ในสถานที่ใดน้อมเกล้ากราบไหว้ไปทางนู้นนะท่านถือเนื้อถือตัวอะไรแล้วท่านถ่อมตนอย่างนั้นนะผู้ที่สิ้นกิเลสทำไม่มีผองตัวนะควรจะหลับหูหลับตาก็หลับไปเสียหูหนวกตาบอดไปเสียทำไม่มีเรื่องผองตัวแล้วแต่ที่จะแสดงออกมากน้อยเท่าที่เห็นว่าจะเกิดผลเกิดประโยชน์เพียงไรเพียงไรจะออกตามนั้นตามนั้นอย่าออกแบบกิเลสอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีธรรมปฏิบัติธรรมเห็นที่ธรรมพระพุทธเจ้าศาสนาประกาศพุทธศาสนาประกาศจังหวานมา 2,500 กว่าปีแล้วนี่ประกาศจังหวานในหัวใจชาวพุทธเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านเขาบ้างหรือไม่ประการใดนี่แหละมันเป็นปัญหาอยู่ที่นี่นะมันไม่มีการสนใจจะปฏิบัติตามถ้าเข้าไปก็ให้กิเลสมัดคอมัดคอเข้าไปเสียเราจะมัดคอกิเลสไม่มีนะแทบไม่มีนะนี่จึงเรียกว่าศาสนวัตถุไปที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงว่ามันเป็นวัตถุอินทรีย์ปูนหินทรายมันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสไม่ใช่จะพอกทำลายกิเลสนะเราคิดดูไป ประกอบความภาคเพียรที่ไหนเมื่อยังเวลาไปถึงที่แรกให้เขามาทำแคร่ให้นั่นทำแคร่ยังไม่เสร็จวันนี้เป็นกังวลนั่นเห็นไหมล่ะวันนั้นก็ทำแคร่ทั้งวันก็เป็นกังวลทั้งวันที่ยังไม่เสร็จเป็นกังวลอีกจนกระทั่งแคร่นี้เสร็จถึงจะปล่อยกังวลและทำความเพียรเพียงแคร่อยู่อาศัยช่วงการเวลาเท่านั้นยังเป็นกังวลหรือจะสร้างอันหรูหราฟู่ฟ้าใหญ่โตมันกังวลอะไรไม่ใช่แต่ภูเขาของกิเลสอยู่ตามศาลาตามโบสถ์ตามวิหารนั่นแหละภูเขาของกิเลสให้ดูเอาใครพูดอย่างนี้นะก็เรียนมาเหมือนกันปฏิบัติมาเหมือนกันขึ้นเวทีมันถึงชัดเจนมากศาสนธรรมกับศาสนวัตถุต่างกันยังไงบ้างไม่รู้ที่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ศาสนวัตถุมันจะให้รู้เราว่าเอานั่นแหละเป็นศาสนาโอ้เด่นดวงไว้วัดนั่นสวยงามโบสถ์สวยงามกุฏิสวยงามอะไรสวยงามสวยงามหน้าเก่งขามไม่รู้เราจะตีปากกับใครใครมาพูดว่าหน้าเก่งขามยังจะเด็ดขบีกว่าเก่งขามหีพ่อหีแม่มึงไงวะภาษาอีกูนอยากซ้ำก็ไปนั่นนี่หยาบไหมเนี่ยน้ำหนักเข้าใจไหมมันเลวขนาดนั้นต้องเอากระตุกอย่างแรงๆที่สำหรับที่เรียกว่าคำหยาบไม่มีทำไม่มีไอ้เรื่องน้ำหนักมีติดกันไปเลยใช่ไหมมันมีแต่ของอย่างนั้นน่ะทุกวันเนี่ย ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติดีชำระสังสารกิเลสให้มีความสง่างามภายในจิตใจทรงความสุขความเจริญเรียกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นเสร็จนี้มันไม่ค่อยมีนะแล้วศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะไปหมดหรือตัวเราเป็นโมฆะดูเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมนี่เป็นคลังแห่งธรรมก็คือศาสนาเอกพระสาวกทั้งหลายคือคลังแห่งธรรมพวกเรานี่คลังที่เห็นนั่นนะมันจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายความสงบร่มเย็นไม่มีเพราะไม่มีธรรมเอาละพูดอย่างนั้นนะหิวข้าวมากๆเดี๋ยวฆ่าคนนะฆ่าพวกนี้ต้มยำกินมีกินแล้วพูดได้สบายทุกอย่างพูดได้สบายเฉยเดี๋ยวต้มยำคนเดี๋ยวต้มยำหมาบ้างมาฉันจังหวะมันมาทรมานนะมันไม่ได้มาฉันจังหวะให้มีความสุขความสบายมาทรมานนั่งกระดูกมาทรมานหาความสะดวกสบายไม่ได้เลยละนี่โอ้โรงเรียนอาชีวศึกษานี่ที่นี่พอเข้าใจละมีไปจะไปเข้าวัดโพมันอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ก่อนเราเรียกว่าไหนเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะมันเป็นอะไรจวนครูวาดแต่ก่อนตรงนั้นเป็นอะไรนะ ตอนนั้นก็ค่อยเปลี่ยนมาหรือว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาให้ลึกได้แล้วเป็น
3: ทองคำหนึ่งบาทครับ
2: ฮะ
3: ทองคำหนึ่งบาทเงินสด 2,000 บาทจะให้แม่นางวิชัยกิจครับถวายชื่อแม่นางวิชัยกิจทองคำหนึ่งบาทเงินสด 2,000 บาท
2: เป็นนั้นบ่ายสองโมงใช่ไหม
3: บ่ายสองโมงครับ
2: เขากล่าวว่าบ่ายโมงครึ่งเราถึงจะไปเพราะจากนี้ไปถึงวัดโพก็เพียง25นาทีเท่านั้นเราไปธรรมดาเรานะเราไปธรรมดา25นาทีก็ถึงวัดโพอันนี้มันอยู่ติดๆแต่วัดโพนี่เข้าถึงก่อนอย่างนั้นแต่ว่าบ่ายโมงครึ่งชั่วโมงบ่ายโมงครึ่งพอดีไปถึงก็ไม่นานวันที่สองวันนี้เทศที่ดูรอนที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นประเทศวัดถ้ำยาววันนี้สองเขาหรือเปล่าน
4: ั่นหนึ่งบาทเข้าปีใหม่
2: เหรอหรือว่าจะต่อสู้กันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เอางั้นเราต่อสู้กันไม่ได้ก็ไม่เอาใจก็พอใจแน่เป็นอย่างนั้นเราขับยาวๆนี้ก็ถึง300กิโลมาตัวยอด
3: ยอดเขารายงานตอนนั้น284กิโล
2: เนี่ยสองคำประเภทน้ำไหลซึมได้ถึง284
3: ตอนน
2: ั้
3: น
2: ครับถ้าเราไม่ขอบิณฑบาตหรือควรสิ่งน้องทั้งหลายทอง284นี้ก็ไม่มีนะขาดมาตั้งแต่โน้นเลยอะตั้งแต่วันมอบวันที่12อะไรเมษาเป็นวันประกาศไปหยุดที่แรกออกนำก็วันที่2เมษาเวลาหยุดก็เป็นวันที่2เมษาจะรุ่งเป็นเวลา6ปีนะฮะนี่หยุดแล้วมันไม่หยุดก็คือต่อยบนเวทีนั่นแล้วลงมาต่อยข้างเวทีอันย่ามก็ต่อยสุดท้ายได้มา284กิโลเห็นไหมต่อยที่นั่นต่อยที่นี่ได้มา284กิโลฮะมันจะได้มาอีกเรื่อยๆนะทองคำเป็นเครื่องประดับชาติไทยเราจึงพยายามที่สุดที่จะให้ได้หลักเกณฑ์คือหัวใจของชาติไทยเรา มีขนทองคำเข้าสู่กลางหลวงแล้วสบายใจอบอุ่น ทุกอย่างแข็งแกร่งไปตามๆกันนะของคำมีสองคำแล้วเราจึงพยายามมาจุดนี้แล้วแล้วสองคำที่เราไปดูรู้สึกว่ามีน้อยมากนะถึงร้องโก้เลยออกมาหูหัวหน้ากำหลวงเขาก็รู้คือเราไปมอบดอลลาร์ทองคำครั้งแรกเลยอะไปมอบคือที่ธนาคารชาติเลยแล้วลืมไม่ได้แล้วก็มันก็ดูมันเป็นทางหลวงอย่างนั้นแน่พอเสร็จแล้วหัวหน้าเขาว่ามันจะหมดเราไปเข้าไปเลยเนี่ยดูมันอยู่ติดกันนะมีหมดเราไปดูทองคำเราก็รู้สึกไปมันเป็นสายทางก็คงมีหวังเรามามอบทองคำนี้ต่อไปทองคำจะค่อยเปลี่ยนไปให้ต้นเหตุก็ดูก่อนวางพูดไม่ได้เขาจึงจะมวนเราไปพอเข้าไปนั้นผู้ที่จะมาดูทองคำนี้เห็นทองคำนี้มีสองท่านนะมีสองท่านตรงนั้นแล้วใครบ้างล่ะสมเด็จพระเทพกับหลวงตาที่ว่างอันนี้ตอนนั้นไม่มีใครเห็นแล้วนี่ก็เป็นสายกลางจริงเพราะไปดูดูแล้วอย่ารอแล้วไม่ใช่ดูจริงเพราะเราทราบตั้งแต่ต้นกับเขานิมนต์เราไปดูข้างหลวงทราบแล้วนะจึงต้องดูอย่างละเอียดแล้วดูซอกแซกซิกแซกหมดพอจากนั้นแล้วก็เป็นอย่างกันสองต่อสองเลยนะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเพราะเป็นตาปอดของชาติไทยเราจะให้ใครยุ่งอะไรไม่ได้ไปคุยกันสองต่อสองแล้วทองคำเนี้ยแล้วไปถามไว้คือประเทศไหนประเทศไหนบ้างประเทศไหนเท่าไรถามกันโดยเฉพาะการที่เราคิดไว้ก็ไม่คือเนี้ยคือที่จะถามที่เราทำไปฝากไว้อยู่ประเทศไหนบ้างก็คือเกี่ยวกับการซื้อการขายการติดหนี้ติดสินต้องเอาทองคำเป็นเครื่องยืนยันแล้วไม่ใช่พ่อค้าละมันคิดอย่างนั้นถามป้าติดปุ๊บเลยเข้ากงเป่งเลยนะไม่ใช่นั่นเท่านั้นไม่ใช่นั่นเท่านั้นจนกระทั่งนั่นมาแล้วเมืองไทยเราล่ะทองคำเป็นเครื่องประกันชาติของเราโดยเฉพาะล่ะมีเท่าไหร่นั่นมีเท่านั้นใจหายวูบเลยนะเราคือเอาไปฝากนี่นู่นก็คือเป็นเครื่องประกันเมื่อติดดีจะสินหรือการซื้อการขายนี่ต้องเอาทองคำเป็นเครื่องยืนต่างกันหากจำเป็นเขาก็ยึดทองคำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถึงไม่เอามานับกับในทองคำในข้างหลวงเราอันนั้นเป็นเครื่องยืนกันต้านทานกันทางนอกแก้ไขกันทางนอกส่วนทองคำของเราภายในข้างหลวงนี้เพื่อแก้ไขภายในดวงเราต้านทานรอบเมืองไทยของเราอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้ในทองคำจำนวนนี้เป็นเครื่องต้านทานได้พอดีอยู่ก็หมายว่างั้นนะเพราะว่ามีทั้งร่างใส่หายวูบเลยคำนวณทุกคนทุก62ล้านคนทองคำหนึ่งแล้วมันก็น้อยมากใจเราหายวูบไปแล้วครั้งแรกเสื่อมมาลบความถึงร่างทั้งหลายเรื่อยมาก็เพราะเหตุนี้เองมันก็รู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นพอต้องควรนะตั้งแต่ช่วยชาติคราวนี้ได้ทองคำถึง11ตันกับ37กิโลครึ่งคือเข้าเรียบร้อยแล้วทองคำรู้สึกว่าเต็มตื้นขึ้นมาจิตใจเราก็รู้สึกโอมขึ้นมาแต่ยังไม่สนิทใจเพราะจึงต้องออดต้องอ้อนขอบิณฑบาตเอาห้าเอาสิบเอาบนเวทีบ้างนอกเวทีบ้างเอาทุกแง่บ้างอันเดอมันก็ได้ถึง284กิโลแล้วเห็นไหมล่ะประเภทเนี้ยก็จะเข้าพังหลวงนั่นเราจะพยายามเข้าให้ได้ให้ได้มากกว่านี้เพราะจึงยังไม่ปิดประตูเนี้ยมือเปิดประตูขอทานเรื่อยๆ ยังไม่ผิดเขาก็ย่างเรื่อยมันก็มาเรื่อยเพราะนี่ก็ได้เรื่อยอยู
4: ่งานหนึ่งบาทคร
2: ับงานเห็นไหมหนึ่งบาทวันนี้ก็ได้หนึ่งบาทถ้าเราว่าหยุดแล้วหนึ่งบาทก็ไม่มีหนึ่งจะตามก็ไม่มีมันเปิดไว้อย่างนี้ไม่มากกว่าน้อยมันจีได้เท่าไหร่อย่างเราไปกรุงเทพคราวที่แล้วมันได้ถึง6-7 กิโลฮะ
3: 6 กิโลกว่าครับ
2: ฮะ
3: 6 กิโลเศษครับ
2: นั่น6 กิโลกว่าหนึ่งไปเชียงใหม่มากก็ได้เยอะเชียงใหม่ก็ได้หลายกิโลไปกรุงเทพคราวนี้ซึ่งหลายกิโลอยู่ก็อย่างนั้นแล้วไปที่ไหนได้ทองคำมาเพราะทองคำเป็นประเภทที่ เราต้องการอยู่มากทีเดียวผู้ไปที่ไหนถึงพูดถึงเรื่องทองคำทองคำเสมอไม่ปิดปากเรื่องทองคำเปิดปากเรื่อยจ้ะได้เรื่อยอยู่เลยเมื่อวานนี่ก็ใครเขาทองคำมาให้ตอนเย็นเมื่อวานนี้ก็จะหลายบาทอยู่อันนี้พระครูอาจารย์วัดธรรมปทุมนะที่เราเคยไปเจอวัดธรรมปทุมอาจารย์อะไรนะนั่นแหละท่านเอาทองคำมาให้บรรยายวิทยากรเอาทองคำมาให้เมื่อวานดูแล้วเราคาดเฉยๆอ่ะน่าจะไม่ต่ำกว่า3-4 บาทมันเป็นอะไรหลายประเภททองคำในนั้นนะให้เขาจับดูอยู่ที่นั่นแล้วก็มอบเข้าไปให้เขาไปเก็บหรือจะไปเก็บในบ้านก็ได้ก็เขาเคยเก็บมาก็เท่าไหร่จนกระทั่งได้ไปเช่าอะไรธนาคารฮะนั่นแหละตู้นิรภัยก็ไปฝากไว้แล้วนะเอาไปนู่นก็ได้หรือจะมาเข้าตู้ที่ไปเข้าตู้นิรภัยว่างนะเขาคงเอาไปโยนเมื่อวานทองคำสมบัติทุกอย่างคนผู้เกี่ยวข้องการเงินกับเรานี้ต้องเป็นหัวใจเดียวกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อได้หมดใครจะรับมาที่ไหนที่ไหนก็ตามคนของเรารับมาเป็นเหมือนเรารับมาเองไม่มีเรื่องราชการใจหรือสื่อกล้าไปไหนเลยไม่มียืนยัน100%แต่เมื่อวานนี้ก็สู้เนี่ยเขาใช่ไหมล่ะมันรับไปหรือเยี่ยมบ้างยับบ้างแบบนี้มีแต่คนของเราทั้งนั้นนะเอาคอขาดเขาเลยชูมาถ้ากูเห็นอะไรนะชูคอขาดบอกเลยปัดไม่เข้ามายุ่งเลยนะเราไม่มีญาติมีวงมีญาติด้วยความสนิทจิตกันด้วยธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีกับเราไม่ว่าจะใกล้จะไกลที่ไหนไม่เราไม่ไว้ใจเราไม่เล่นด้วยนะแต่นี่ก็การเงินการทองนี่เขาก็ติดพันกับเรื่องนี้มานานแล้วงานให้เขาไปนี่ก็เข้าตู้นี่แล้วใครละเวลาไปมาไปกรุงเทพหรือว่าใช้ปั๊มมาจากกรุงเทพก็ให้เอาไปเช่าพอไปได้นะถ้าหากว่ามันมากกว่านั้นแล้วขึ้นเครื่องบินไปไม่ปลอดภัยเราเอาไปที่หลังอย่างไปกรุงเทพคราวที่แล้วนี่ใช้ปั๊มก็ไม่อยากไปให้เราเอาไปอีกเพราะมันหลายกิโลก็อย่างนั้นแหละไปสมมุติเป็นคนจัดไม่ไปหลอมมาเก็บไว้ตู้มีไปสังโน้นเวลานี้ได้สลายชอบแท่งแล้วนะก็ฟังที่218 แท่ง
3: คร
2: ับ
3: ที่หลอมไว้แล้ว18 แท่ง
2: เออ18 แท่งแท่งแล้ว12.5 กิโลครึ่ง18 แท่งแล้วที่ยังไม่หลอมก็เหมือนก็บอกนะเมื่อหลอมแล้วพอสมควรที่จะมอบเมื่อไรมันไม่ยากแหละเรื่องมอบนั่นนะเพื่อให้มันได้เป็นร้อยถึงใบเป็นร้อยร้อยถึงใบเรากล่าวว่าถ้ามันเป็นไปได้เรากล่าวว่าจะประมาณสัก400แต่นี่เราไม่ได้หาโดยตรงหาแบบออดแบบอ้อยหรือกระบาดขอเปิดกระเป๋านั้นเปิดกระเป๋านี้ไปเรียบร้อยอย่างนั้นมันจึง กล่าวว่าบงไม่ถึง400กิโลก็มอบได้แล้วก็หาอีกนั่นแหละเราพยายามที่สุดเรื่องสมบัติส่วนรวมซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราพยายามที่สุดทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นใครที่มาทะลึ่งมันถึงวอกว่าขึ้นทันทีเลยเราก็คนหนึ่งหามาใช้รถใจคนหนึ่งจะมาโกยไปไหนนี่หนาวว่างั้นอย่างน้อยไต่ข้อมือเอาเข้าใจไหมอย่างน้อยไต่ข้อมือเลยเกือบย่ามาสบายปุ๊บแล้วค่อยบอกว่างั้นเถอะแล้วก็พยายามหาไว้เพื่อลูกหลานไทยเรานั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไร อันไหนที่สำคัญสำคัญเราจะคิดไว้เรียบร้อยเช่นอย่างโรงพยาบาลนี่ก็หมายถึงตาเป็นสำคัญมากเนี่ยแล้วประมวลมาแล้วในอวัยวะของเราที่ใช้ภายนอกคืออะไรพวกตาพวกหูพวกจมูกลิ้นกายอะไรเนี้ยอะไรจะชำรุดไปบ้างไปบ้างก็ยังไม่หมดความหมายนะยังขาดความหมายไปบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าตาบอดแค่อย่างเดียวเท่านี้แหมขาดเอาอย่างมากมายไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็ไม่เห็นเงินเห็นทองไม่มีความหมายอะไรเนี่ยตาบอดสำคัญมากนะเพราะงั้นเราจึงได้สอบแสวงหา ตาเครื่องมือตานี่ก็ยังไม่แล้วเท่าเวียงจันทน์ก็ดีเพราะประเทศทั้งประเทศเครื่องมือตาไม่มีนี่เราก็จะพยายามช่วยแบ่งทางนู้นทางนี้ส่วนใหญ่ทำเรียกใครอันนั้นส่วนย่อยแบ่ง นี่ก็ไปตั้งที่บุรีรัมย์แล้วตั้งที่บุรีรัมย์เริ่มสั่งแล้ว6ล้านเครื่องมือแล้วเขาก็จะพยายามหาหมอมาให้ครบครบคือเครื่องมือการนี่มันหลายประเภทหลายหมอผู้ใดชำนาญทางไหนทางไหนในการต้องหาหมอมาให้ครบแล้วเครื่องมือเราจะให้ครบอย่างอุดรนี่ครบหมดทั้งหมอทั้งเครื่องมือที่นี่ทางน้องกำลังติดต่อกันทางบุรีรัมย์เขาจะพยายามหาหมอให้ครบว่างั้นแล้วเขาจะมาเราไม่จำเป็นต้องมาหาหมอให้ครบกันที่ต้องการกันแล้วกันระหว่างนั้นทางนี้เราจะหาเครื่องมือเอาเองนี่ตั้งแล้วนั่นเราจะตั้งไปทุกภาคนะเนี่ยเห็นว่าภาคนี้เป็นภาคที่จนมากและใกล้ชิดติดพันกับเรามาขอมาร้องทั้งเช้าทั้งเย็นอยู่เรื่อยมันทนไม่ไหวมันก็ต้องแก้ขัดแก้จนกันไปอย่างนี้นะอย่างอุดรหรืออย่างนี้ทั้งยังแม้แต่ศรีนครินทร์ก็ยังมาขอเราศรีนครินทร์ก็ยังแต่เครื่องมือกาขาดนั่นเห็นไหมล่ะมาขอเราด้วยให้พระราชกิจด้านแล้ว
3: อันใหม่นี่6ล้าน8แสน
2: เออนี่ยเอาให้ทางศรีนครินทร์6ล้าน8แสนตาเนี่ยจากนี้ก็ไปบุรีรัมย์ก่อนเริ่มบุรีรัมย์แล้วก็จะไปเริ่มทางไหนอีกจะไล่เลี่ยกันไปไม่ให้ขาดทีเดียวว่าครั้งนี้พอแล้วลุงจะให้ฉะนั้นไม่เอาอย่างนั้นเราจะค่อยเพิ่มไปเรื่อยสั่งนี้แล้วก็จะไปตั้งงั้นสั่งนี้แล้วสั่งที่นี่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วนี่คิดว่าไปทางเพชรบูรณ์ครั้งพิษณุโลกหรือทางไหนกำลังคิดอยู่เดี๋ยวนี้จะไปจุดนั่นเพราะตั้งบุรีรัมย์นี้แล้วก็คิดว่าจะออกไปทางนู้นแหละทางพิษณุโลกหรือทางเพชรบูรณ์ตรงไหนที่มีคนจนกองจนมุงมากก็จะลงจุดนั่นก่อนจะให้กระจายเหล่านั้นเข้ามาอาศัยกันทั้งหมดนี่แหละเรื่องตานี่กว้างขวางมากนะคนไข้อยู่ที่ไหนที่ไหนอย่างที่อุดรเรานี่นะไปดูเมื่อไหร่แน่นแน่นตลอดไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นเต็มคนไข้ตาจนได้ถามเราเขาก็บอกว่าโอ้ยมาหมดแถวนี้มานี่หมดตาแต่คนไข้ธรรมดาเขาก็มาตามที่ตามฐานขอไม่มากนักที่ไหนก็มีโรงพยาบาลแล้วก็รักษากันได้เขาก็ไปทางนั้นมาแต่ตานี่ไม่ค่อยมีว่างั้นนะจึงต้องไหลมาทางตาคนมันยังมากว่างนั่นอย่างนั้นนะเขาจะพยายามช่วยเต็มกำลังที่คาดเอาไว้ก็คือบุรีรัมย์แห่งหนึ่งทั้งภาคอีสานหยุดละที่นี่นะเห็นว่าได้พอสมควรอุดรศรีนครินทร์แล้วก็บุรีรัมย์ถ้าได้สามแห่งแล้วนี่ก็จะแยกไปทางภาคนู้นละทางภาคกลางภาคไหนไปละไปเรื่อยๆไปอย่างนั้น ถ้าเรายังไม่ตายจะทำอย่างนี้ตลอดไปเราจะตายแล้วก็สุดวิสัยเท่านั้นวันนี้มีเท่านั้นเราไม่พูดอะไรมากแล้วนะเทศกับเทศว่าพอแล้วมีอะไรอีกล่ะ
3: ทองคำหนึ่งบาททองคำหนึ่งบาทแล้วก็เงินสด900บาทส่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
2: ที่ไหน
3: นครศรีธรรมราชครับภาคใต้ครับ
2: ได้เท่าไร
3: ทองคำหนึ่งบาทเงินสด900บาทครับ
2: เออพอใจ
3: ครับว่าผู้ว่าชัยพรติดกันเทพ 1,000 บาทครับ
2: เออมา
3: หัวหน้ากอง500
2: ฮะ
3: หัวหน้ากอง500
2: อะไร
3: หัวหน้ากอง
2: เออเมียแล้วบวชแล้วว่าเถอะก็แล้วกองรับมันเตรียมรับอยู่แล้วมีอะไรเอามา
5: พระเดชพระคุณกู้ชาติในการหาทอง11ตัน
2: ฮะ
5: พระเดชพระคุณกู้ชาติในการหาทอง11ตันเข้าคลังหลวงย
2: ัน
5: ความม
2: ั่
5: นคงของประเทศจ้ะค
2: ่ะก็เป็นประการความมุ่งหมายของเราที่คิดไว้คิดไว้ทุกอย่างเราคิดเรียบร้อยแล้วเราค่อยออกนะไม่ว่าอะไรก็ตามเราไม่ค่อยไปปรึกษาใครแล้วเราพิจารณาของเราเรียบร้อยแล้วออกแม้จะสั่งการสั่งงานอะไรก็ตามเราไม่เคยปรึกษาใครเราพิจารณาในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วออกตามนี้ตามนี้ทั้งนั้นแหละเป็นแล้วนะคุณให้พรมีแต่จะให้พรเนี่ยพรนั้นฮะเมื่อวานนี่ก็ไปโรงพยาบาลภูพานนั่นแหละภูพานอยู่ลึกลับเดี๋ยวนี้เราได้เอื้อมเข้าไปแล้วภูพานครับจะเป็นเดือนละหนไปแล้วเดือนนี้เมื่อวานนี่ก็ไปให้เขาก่อนพอดีเดือนให้เมื่อวานนี่ก็ให้แล้วก็เดี๋ยวนี้เลยมอบปัจจัยให้
6: เจ้าพระแทนครับผม
2: เลยมอบปัจจัยให้โรงพยาบาลแต่ละโรงละ20,000นะเราไปโรงไหนให้โรงละ20,000เพื่ออาหารของคนไข้หมอเขาจ่ายเช่นอย่างโรงพยาบาลปูพานจ่ายเดือนหนึ่งเท่าไหร่สำหรับคนไข้ค่าอาหารทุกอย่างกับคนไข้เดือนหนึ่งเท่าไหร่เขาว่า18,000ที่ผู้ว่าไม่ใช่เล่นนะจ่ายเดือนหนึ่งแปด18,000เราถามเราทราบจากสองแห่งนะแต่ก็พอประมวลกันมาได้แล้วทางผู้หลวงจ่ายเดือนละ10,000หลังทางผู้พาน18,000นั่นลำบากอยู่นะผู้พานจ่ายมากนี่เราเลยให้เผื่อไว้เลยให้เดือนละคือให้แห่งละ20,000ไปเลยเมื่อวานนี่ก็ให้20,000เป็นอย่างนั้นเอาตอนนี้ไปวันนี้มันไปไหนแล้ววันนี้ผมมีแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งก็จะออกประเทศเท่านั้นไม่ไปไหนก็จะไปตามนี่นั่นรอบๆวัดเนี่ยออกไปดูนั่นดูนี่เวลาเราอยู่ไปเที่ยวดูแล้วสั่งเสียเรื่องนั้นเรื่องนี้พร้อมนะเอาละสี่เรื่องกันแล้วนะ
4: ทองคำเช้านี้ได้2.8 บาทคร
2: ับ พอใจ2.8 บาทของเล่นมาอะไรนะเอาละพอใจวันฮะ
5: พออาจารย์เรียกอาจารย์ที่50 ตันแต่เป็นธนบัตร
2: เนี่ยพออะไรก็มาถึง50ก็เข้าบาทกันนั่นแหละคนนั้น50คนนี้50ก็บาทกันได้นะหมดแล้วไปแล้วที่เลิกกันแล้วโธ่เหนื่อยขาปวดขาอันนี้ก็ไม่เอาไป

0: รายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็น Kitchen of the World อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
3: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
1: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี
3: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
4: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายครับตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องเดี๋ยวอยู่ในที่ประชุมนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
5: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอน โดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซับซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
6: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
5: ด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
7: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
8: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินเข้าประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่หรือไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
7: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ด้านนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
10: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
9: นอกจากนี้ทั้งสองร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
11: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
12: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่หรอกวันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับในการเปลี่ยนที่กระสกายมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
11: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนนพศรแก้วคำรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาว สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชิคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาคองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาคองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตาก อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
16: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
20: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสมบโนเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัยสมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือถือล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้ในทางสมมติที่เราฟังกันอย่างชัดเจนมันออกอยู่ทางหนึ่งเป็นอย่างเมตตาธรรมเท่านั้นเป็นอย่างธรรมชาติภายในจิตอยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความเห็นทางด้านปฏิบัติในทางจิตใจให้ฟังไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังเหมือนกับศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นโมฆะประกาศให้โลกกราบไหว้อยู่เฉยๆไม่แสดงผลกับผู้นับถือศาสนาเลยเป็นเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นปรากฏเห็นผลเป็นลำดับลำดาตั้งแต่กัญญาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลท่านโสดาปัตติทานาคาอรหัตอรหันต์ล้วนแล้วจะออกจากพระตรัสธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ทำไมตกมาสมัยทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายนี่นั้นท่านยังกล่าวตู่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยให้เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัทนั้นเป็นโมฆะอยู่ในความสนใจเป็นโมฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราควรทำความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความเจริญให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขให้เป็นไปเพื่อความแยกคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อมเมื่อพร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมไหมสติปัญญาไม่พร้อมที่เหลือจะหลุดลอยไปไม่ได้นี่เป็นหลักใจที่เราควรทำส่วนเรื่องของที่เหลือมันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดปรุงออกแต่ละด้านและทางแต่ละแง่ละมุมนี้ล้วนโดยมากมีแต่เรื่องของที่เหลือสั่งสมตัวทั้งนั้นจึงมีผลได้ด้วยสำหรับทางที่เหลือที่เหลือมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเฉาเบาปัญญาจิตใจก็มีความสว่างได้อย่างแจ้งหาความสงบสุขไม่ได้ลงทางนั้นการรักษาจิตสำหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นกิจจำเป็นกิจสำคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมาฐานคืองานรื้อถอดรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นรังแห่งความทุกข์ความลำบากรังแห่งความเกิดแก่เกิดตายให้ออกจากใจไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นงานใหญ่โตเนื้อกรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานของพระกรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าการกระทำท่านสอนให้ทำลงที่ไหนเราให้สนใจลงในจุดนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่จะกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเท่าอุปชายะทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลานี้ความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามไม่มีล้าสมัยเป็นธรรมคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลยเจตสาเราพิจารณาให้เห็นชัดตรงนี้เป็นยังไงเพียงจะตกลงไปในอาหารเท่านั้นก็ขยะขยะไม่อยากรับทานกันแล้วสกปรกหรือไม่น่าเกลียดหรือไม่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้เจสาโลมาเหมือนกันหน้าขาเล็กขมกันดูที่มีของสวยงามที่ไหนเล็กทันตาฟันก็กระดูกดีๆ มือนกับกระดูกทั่วๆไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหนผมขนเล็บมีความสวยงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานพระเจ้าที่ทรงสอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโจหนังคนเราดูขนาดเท่าหนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี้ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางนักบวชตาฟางไม่เห็นความจริงแล้วถัดเข้าไปนั้นสักนิดหนึ่งก็เยอะออกมาด้วยโคโรหิตน้ำเน่าน้ำหนองไม่น่าดูเลยนี่ถ้าเราพิจารณาหนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เป็นเครื่องรวนควรใจเราอยู่ตลอดเวลาก็เพราะความสำคัญผิดนี่แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรบกวนเหล่านี้จะไม่มีสงบตัวลงไปโดยลำดับลำดับแล้วยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างสถานจากโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความสำคัญมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมานมนานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นน่ารักนั่นน่ากำหนัดนี่น่ายินดีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความสำคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วฟาดเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเพียงหนังเปิดออกเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านคุณสอนไปถึงประจักษ์เข้ามาประจักษ์กรรมฐานสอนไปถึงหนังพอหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาน่าดูที่ไหนคนทั้งคนนี่จะแมลงวันตอมเองถ้าไม่มีหนังนะสัตว์ไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้คนไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอมแงมจนไม่สนใจหาทางออกนี่เพราะหนังอันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ปิดกั้นผลนิพพานเพราะผลนิพพานไม่มีก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันปิดกั้นความฟุ้งเฟ้อเหลิมของจิตมันปิดกั้นผลนิพพานไปหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ให้พ้นทุกข์มันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดตันไปหมดที่ท่านสอนกรรมฐาน5ท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจเมื่อเห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียง5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่กวนตัวเองไม่มีอันใดที่จะกวนมากยิ่งกว่าราคะตัณหาอันนี้กวนมากกวนจิตใจของสัตว์โลกที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เองให้พิจารณาให้ดียิ่งส่งเสริมเท่าไรก็ยิ่งลุกโชนพงตดคว้างถึงความเดือดร้อนความเพ้อเพ้อเองความเพ้อเพ้อเองก็ความเดือดร้อนมันตามมันไปหรือก็เพราะอันนี้แหละมันปิดตันไม่ได้ดูนั่นเราเป็นงานมาฐานเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเพื่อหรือพบหรือชาติเป็นงานใหญ่โตงานเพื่อถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยต้องพากันดูด้วยความสนใจมันจะเป็นประเพณีไปแล้วอย่างนี้บวชฉันก็เสียสาโลมานะขาตั้งตาตะโจแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งเวทานะทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆแล้วจะเห็นความสำคัญของธรรมเหล่านี้ไม่ใช่น้อยสติเป็นสิ่งสำคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะต้องแท้สติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งในจิตใดจะเข้าใจในจิตนั้นถ้าสติเถอไปก็สิ่งนั้นไม่ชัดท่านจึงสอนสติเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติอยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรรู้เรื่องถ้าสติห่างจากตัวไปเท่านั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยมากไปกว่านั้นก็เป็นบอและเป็นบ้าไปเลยสติจึงเป็นเรื่องสำคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญต้องพากันพิจารณาการบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี้ถ้าเราดูเผินๆนะก็เหมือนของเล่นเหมือนลัทธิแต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของศาสนาจริงๆแล้วหาที่แย้งไม่ได้เลย ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราขอพูดอย่างนี้ด้วยความถนัดใจว่าจะละเอียดยิ่งกว่าพุทธศาสนานี้ไปถ้าได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าคารวาสญาติโยมไม่ว่าพระจะหาทางตำหนิกันไม่ได้โลกนี้ไม่ต้องมีเรือนจำไม่มีตารางเพราะเหตุไรเพราะหลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัชฌิมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอกันเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความกระทบกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีทางเกิดมีเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาท่านไม่ได้สอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติร่วมพบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิตจิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกันแล้วต่างคนต่างรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำกันไม่เลยไม่ว่าจะไปทำมนุษย์ด้วยกันเลยสัตว์เดรัจฉานก็มีสิทธิมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักชีวิตของเราแล้วจะไปทำกันลงที่ไหนนี่หลักศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วสอนพระมาถึงพระหลักธรรมที่นายท่านสอนว่าอย่างไรดำเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ตำหนิที่ไหนที่เขาตำหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมวินัยตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตำหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตำหนิกันก็เป็นความผิดของคนตำหนิแต่โดยมากนี่ชาวพุทธตำหนิพระไม่ใช่คนอื่นตำหนิจึงน่านำมาพิจารณาถ้าเป็นคนนอกศาสนาอะไรอย่างแบบที่ก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนพระเศียรของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำอย่างนั้นเขาว่าตัวโคตัวเก๋ตัวเก่งตัวดีตัววิเศษนั่นเป็นความเห็นผิดของเขาอันนั้นส่วนชาพูดด้วยการตำหนิกันนี่นี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตำหนิควรจะชมเราจึงควรสนใจที่นี่ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุไรเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธบริษัทฝ่ายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูโยมมาเพียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่าเลื่อมใสองค์นี้ไม่น่าเลื่อมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่ให้เป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเสียเลยทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนไม่น่ายินดีน่าเกลียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทำไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยและทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเพราะเป็นฉะนั้นถ้าเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเราเป็นยังไงเพราะศาสนาสอนให้เราดูเราเพื่อสอนให้ดูตนเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองนี่ย่นเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือพระดูโยมก็ไม่สำคัญนะโยมดูพระก็ไม่สำคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสำคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้ยิ่งการดูกิเลสตัวเองเคยแล้วต้องดูทุกเวลากิเลสจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการได้เห็นการได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายจิตกับผู้เขียนถึงรถเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ที่นำสิ่งนั้นมาคิดสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาคิดเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาแต่ละประเภทกับเพื่อเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีทันทีกระทบทางตามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเรียกว่าก่อเรื่องผูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็เยอะได้สติได้อุบายได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนที่เหลือไปเป็นลำหนักหนักอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจสติปัญญาตามทันแก้ไขได้ทันท่วงทีทันท่วงทีไปเป็นลำหนักนี่ชื่อว่าเป็นผลในการดูตนดูอย่างนี้เข้าไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เขาสมาธิขัดสมาแต่งตัวเต็มยศแล้วต้องจะเรียกภาวนา บางทีทั้งที่แต่งตัวเต็มยศจิตนั่นแหละจิตมันออกนอกโลกท้องสามแบบไหนก็ไม่รู้มันเต็มยศจิตแต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทำหน้าที่แต่ความเต็มยศนั่นเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดินจงกรมก็เดินก้าวก้าวไปขาเดินไปก้าวไปใครก็ก้าวได้สุนัขมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระขึ้นอีกเขาไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความเดินเร็วของมันเพราะอะไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษาของเขาเรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วโดยจงกรมแต่ว่าจิตส่งออกนอกลู่นอกทางนู่นนอกโลกสองสารจะเป็นความเพียรเพื่อแก้ที่เหลือได้อย่างไรความเพื่อแก้ที่เหลือก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปทางใดบ้างถูกหรือผิดคอยกำจัดคอยระมัดระวังอยู่นั้นนี่ชื่อว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนที่เหลือจะรื้อภพรื้อชาติชื่อว่างานของภาคจริงๆสมกับกรรมฐาน5ที่ท่านมอบให้เราทำงานเราต้องคิดอย่างนี้จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอสติก็จะแก่กล้าปัญญาจะสามารถกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับหนักจะหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับหนักแล้วต้องขาดทะบั้นไปเป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอำนาจของความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางกำหนดเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็ตรัสไว้ชอบสมาธิก็ตรัสไว้ชอบปัญญาก็ตรัสไว้ชอบมรรคผลนิพพานทุกขั้นทุกภูมิตรัสไว้ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกพร่องเวลานี้อยู่กับพวกเราจึงมาสนใจความบกพร่องของตนให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกันเถอะผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เลียดรัดลึงอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยที่เลียดถอนตัวออกไปพร้อมหน้าของสติปัญญาความบริสุทธิ์ก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหนเราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะที่เลียดไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกสังสมที่เลียดขึ้นมาทำนั้นเมื่อคิดถูกแล้วที่เหลือก็ค่อยหมดไปคำว่าที่เหลือคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องกวนใจทำใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือที่เหลือของตัวเรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของอะไรทำอะไรให้ทำจริงอย่าทำเล่นอย่าฝึกหัดทางไม่ดีอย่าโกหกตัวเองการเวลาเวลาหน้าที่การงานจะทำอะไรให้มีความจงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆอย่าให้มีนิสอย่าให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช้ในปัญญาใช้ข้างนอกใช้ข้างในฝึกหัดกันไปโดยลำดับสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างไสวรอบตัวเพราะการฝึกการอบรมการอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญแม้สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏปัญญาไม่เคยมีข้อมูลถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีอันใดที่จะเป็นที่สงสัยในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้วนี้มีปัญหาเฉพาะเราผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นมีเท่านี้จะไปหาบ่นมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มีกิเลสทำไมมันเป็นกลายเป็นกองเต็มหัวใจมันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นมาถึงจะมันถึงมีมากมายถ้าไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วมรรคผลนิพพานใครจะสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเองมีอยู่กับเราเท่านั้นในตู้นั้นหีบในคำพิมพ์เวลามีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาของมรรคผลนิพพานไม่มีตัวมรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในตู้นั้นหีบในคำพิมพ์เวลาในตำหนักตำรานั้นเลยแม้อันเดียวไม่มีท่านสอนไว้ประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในสูตรนั้นในคำพิมพ์นี้นี้จะบอกเรื่องชื่อเรื่องนามของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นอกไปจากนี้ผู้ต้องการมรรคผลนิพพานไม่สนใจดูหัวใจตัวเองจะดูอะไรทางที่จะให้เห็นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถ้ามันจะเริ่มความเพียรให้ถูกต้องตามหลักเห็นไหมครับเวลาจะสงบก็ทำเพื่อความสงบตั้งหน้าให้เป็นไปเพื่อความสงบจริงๆจะกำหนดทำบทใดก็ให้มีความจริงจังกับทำบทนั้นตั้งหน้าจะทำความสงบเสร็จใจจะปรุงไปไหนมีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ก่อเรื่องตลอดเวลาโลกของฐานนี้กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นผู้มาก่อเรื่องนี่หัวใจของเรานี่กระเพื่อมตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรโดยมากเป็นเรื่องผิดปรุงขึ้นที่ใจสังเกตความปรุงของตัวเอง มันจะปรุงก็ได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงขึ้นครับดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติก็ปรุงต่อกันด้วยไม่มีจบสิ้นลงได้เมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนสิมันต้องหมอบเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใช้ลงไปพิจารณาไปธาตุขันธ์อายตนะมีเท่าไหร่ม้วนลงมาที่นี่หมดกำหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์ให้มันเห็นความจริงกับไตรลักษณ์จริงๆแล้วจะแย่งพระพุทธเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการของจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกฎของวัฏฏะความหมุนเวียนความเปลี่ยนแปลงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของสัจธรรมไม่นอกนี้ไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นยังไงมันมีอยู่ที่ไหนทุกข์เวลานี้เป็นอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่กายที่ใจนี่เองอนัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีที่ไหนว่าเอาที่เคยอันนี้สัตว์บุคคลมาว่าเอานั่นส่วนผสมของธาตุต่างๆมารวมกันแล้วมีวิญญาณคือจิตที่นั่นแล้วว่าสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นท่านเป็นเราว่ากันไปว่าแล้วยังไม่แล้วนะติดอีกด้วยมันติดก่อนว่าก็เลยตั้งไปติดไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยเลยนะติดเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลักอยู่ตรงนี้นักต่อสู้มันเป็นนักต่อสู้เพื่อจะเพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อถอยเอาท่าเพื่อตัวปลีกปลีกตัวให้พ้นมันสู้แบบตายตายเลยแบบหมอชนขาไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ตายจริงๆเจตนาจนมันหาทางไปมาได้มันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนค้นไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนรอดเดี๋ยวมันก็ลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจะให้เกิดความสงบเย็นใจได้ด้วยกันถ้าเราใช้ถูกเวลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานของตัวเป็นผลได้ทันทีนู่นคอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้าสาวกท่านบรรลุอรหัตมรรคผลนิพพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้มาคำหนึ่งทำความเพียรนิดหน่อยกลัวจะตายอะไรๆกลัวจะตายอะไรกลัวจะลำบากมีแต่ความกลัวเพื่อจะมรรคผลนิพพานมันกลัวเพื่อจะไปซึ่งมากกว่าผลมันก็ไม่กล้าที่ทำมาอะไรจะรื่นเริงบันเทิงยิ่งกว่าทำกับจิตสัมผัสกันทำกับจิตถ้าลงได้สัมผัสกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเพียงแต่ขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วเราต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยเพียงจิตสงบก็สบายแล้วปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายมันเคยว่าวุ่นขุ่นมัวมามันก็สงบเย็นลงไปจิตก็ผ่องใสเพียงเท่านี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจเลยแล้วยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูธาตุดูขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงเอาถ้าว่าปฏิกูลก่อนดูให้มันเห็นปฏิกูลจริงๆทั้งข้างนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูให้มันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเฟ้อไปไหนคนแล้วคนเราดูแล้วดูเล่าอย่างนั้นจนมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนเป็นขั้นๆไปสมบูรณ์เต็มที่ถอนหมดอาการทั้งขันทั้งห่างไม่มีเหลือรูปก็ถอนเวทนาก็ถอนสัญญาก็ถอนสังขารก็ถอนวิญญาณก็ถอนอะไรที่ฝังในจิตก็ถอนถอนจนกระทั่งถึงจิตไม่มีเหลือคำว่าเราว่าเขาในจิตไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี่คือเรานี่คือของเราถอนไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้วรู้ข้างในเมื่อรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดโดยประการทั้งปวงไม่ต้องถามเรื่องมรรคผลนิพพานถามหาอะไรถามให้เกิดประโยชน์อะไรใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้ที่เด็กปกคลุมหุ้มห่ออะไรเวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้วแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรมันหมดเพื่อทุกอย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามหาอะไรถามหามรรคผลนิพพานถามก็หลงนะพี่นะเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีทางจะถามไม่เอาอยู่ไหนก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึงความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ทำท่ามาจะหลงก็ยิ่งรู้เนี่ย แล้วจะหาอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธิ์นี้อีกไม่มีโลกนี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ยาที่สุดก็คือจิตดวงนี้ถ้าเสริฐที่สุดก็คือจิตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็คือจิตที่ก่อกวนวุ่นวายตัวเองก่อเรื่องก่อราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตรบกวนตัวเองเวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ประเสริฐในตัวเองเนื่องมาจากการชำระเสร็จสิ้นลงไปแล้วเดี๋ยวกลายเป็นทำทั้งแข่งหรือทำทั้งดวงไปแล้วอาจจะว่าอะไรก็ไม่สนใจว่าบรรลุไปแล้วนั่นก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าบริสุทธิ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าอรหันต์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทำไมท่านตั้งชื่อตั้งนามไว้เพราะโลกมีสมมติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นคือนั้นอันนี้คือนี้ตั้งอะไรท่านก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมติเพื่อโลกขนาดไม่ได้ตั้งเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็นธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าท่านละให้ถึงก็รู้เหมือนกันนี่หมดไม่ว่าข้างพุทธการไม่ว่าข้างนี้เพราะจะทำก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสัจเหมือนกันไตรลักษณ์เหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันอยู่ในใจในกายของเราอันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้แต่ตอนนั้นเข้มแข็งอย่าหักอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเกินพระองค์ไปได้เรื่องความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียรก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทำความเพียรสลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นแล้วในตำนานทั้งนี้พวกเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเราจะว่าเราเก่งกว่าครูยังไงความรู้ความฉลาดก็ไม่มีใครเกินพระองค์ไปได้แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนพระองค์สอนโลกทั้งสามได้ไม่มีก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่แหละที่ว่าพุทธังสนังกระฉามนี้ธรรมังสนังกระฉามนี้ก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นสังฆังสนังกระฉามนี้ก็เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความสายปฏิบัติตามก็พระพุทธเจ้าทั้งธรรมที่จะปรากฏในโลกก็พระพุทธเจ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐมีหลักฟังมีเพื่อนเรื่องสมาธิสมาบัติเป็นยังไงทำเงินเพียรมากี่ปีกี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเย็นใจเกิดความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสไปได้เลยไหมมันเล่าให้ฟังเราจะภาคภูมิใจสมกับว่าที่สอนเพื่อรู้เพื่อจริงจริงไม่ได้สอนแบบปุ่มสี่ปุ่มห้าเนี่ยมีเพื่อนดูกับผมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางองค์ที่ห้าถึงหกปีก็มีนี่ได้ถอดถอนเอาหมดในจิตใจเนี่ยถอดออกมาจากหัวใจจริงมาก่อนไม่ได้ไปรูปนั่นคำนี่เห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานแล้วแต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปเพราะคำนี้รู้อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วต่อถึงของเราแล้วอะไรที่จะก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้จะยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุนี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้ของเรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดนะไม่มีอะไรที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นดีแล้วนี้และที่นำมาสอนหมู่เพื่อนดีแล้วนี้และที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้จริงๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาส

ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา 2. นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพฮิรัญสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิทธิ์รังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต

0: วรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: านี
1: ้รูปากมายันนวล
0: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิน
1: ะโมตัสสะ
0: ภะคะวะโต

0: รังปุญญังปัสสตังอิทังสัมเปปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคมังปะกะตังยะยังบุตโธปะติรันธังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะบุตเ
2: ถอันนมยังธัมมานุสตินะยังกะโรมะเส
0: วะคะโตภะคะวะตาธัมโม

0: ยังบุญยังปัสสุตังอิทัสสัมเมปิอันตรายาเมมาเหสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กาเนวะจายวะเจตสาวะอาเมปุคะมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะติกันตุอัตติยันตังกาลันตะเอสังวะริทังวะธัมเม
2: อันตมยังสังฆานุสตินะ

0: จารย์ธรรมเทศนาวาสัพพิเวกุตมังปะระตังมะยายังนัมโคตติคันธังโสเตระังภารังตะเวสัมปะริโสสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหาสะปฏิฆาตายะลังสมากัสวาตาสะปัสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

เราทุกท่านต่างก็มุ่งเพื่อความลดหย่อนผ่อนผันทุกที่มีอยู่ทั้งเกี่ยวกับภายนอกและภายในและพยายามมาจากสถานที่ต่างๆล้วนแล้วแต่มาด้วยความสนใจใกล้ต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องจะแก้ไขหรือบรรเทาสิ่งที่เราไม่ต้องการได้แก่เรื่องของทุกข์จะมีมากมีน้อยก็เป็นภัยทั้งนั้นคำว่าทุกข์นี้ไม่ทราบว่าไม่มาเกี่ยวข้องหรือผูกมัดกับเราเมื่อไรไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ได้ยินแต่จะพยายามปลดเปลื้องออกจากทุกข์ไม่ว่าสัตว์และบุคคลมีกิริยาท่าทางเช่นเดียวกันหมดแต่ทางที่มาของทุกข์หรือผู้ที่จะก้าวเข้าไปหาทุกข์ไม่ค่อยจะปรากฏแต่เรื่องของทุกข์รู้สึกว่าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสิ่งที่มีใจครองวิธีบำเพ็ญหรืออุบายที่จะปลดเปลื้องจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดๆนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่แน่นอนคำว่าแน่นอนนั้นก็พอยกมาอธิบายให้ฟังได้เพียงเล็กน้อยซึ่งให้เราเห็นอย่างง่ายก็คือคำว่าสุขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสให้ชอบแล้วเทียบกันได้กับคำที่ว่า2บวกกับ2เป็น4ดังนี้เป็นต้นเมื่อ2บวกกับ2แล้วไม่ว่าใครจะบวกอยู่ที่ไหนถ้าเป็นการถูกต้องตามหลักแห่งการบวกจะต้องบอกว่าเป็น4ทั้งนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าใครๆในโลกนี้จะทำการบวกจะต้องบอกว่า2บวก2เป็น4ด้วยกันนี่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดๆที่ได้ถึงแดนแห่งความตรัสรู้ธรรมของจริงขึ้นมาต้องอาศัยหลักธรรมคือ2บวก2เป็น4ถูกต้องเป็นลำดับตั้งแต่ต้นตลอดจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหากว่าให้ผิดเพี้ยนไปจากหลักที่กล่าวนี้แม้ความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะปรากฏขึ้นมาให้โลกได้บูชากราบไหว้ไม่ได้ดังนั้นโลกทั้งหลายจึงไม่ยอมกราบไหว้เคารพบูชาและน้อมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องที่ช่องบอกทางตนเองซึ่งเราเป็นผู้ไม่สามารถจะทำการบวกลบให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกับพระองค์ท่านคำที่ว่าเราไม่สามารถจะทำการบวกลบให้ถูกต้องได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั้นคือไม่พูดง่ายๆก็คือว่า2บวก2เราเห็นว่าเป็น5ไปเสีย3บวก3เป็น7เหล่านี้เป็นต้น
ิ่งใดที่ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นว่าถูกต้องแทนที่ใจเราจะคล้อยตามหรือเชื่อมั่นตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านจัดไว้โดยชอบธรรมนั้นแต่กลายเป็นเรื่องฝืนไปเสียสิ่งที่ตนชอบใจและฝืนไปด้วยนั้นคือเป็นเรื่อง2บวก2เป็น5ผลที่ได้รับจึงเป็นเรื่องผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแสวงหาความสุขความเจริญจึงกลายไปเป็นเรื่องแสวงหาความทุกข์ความลำบากแก่ตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะทำการบวกลบผิดจากหลักธรรมชาติที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ใดๆต้องตรัสรู้ธรรมของจริงคืออริยสัจธรรมทั้ง4ด้วยกันไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดๆที่จะฝืนสัจธรรมทั้ง4นี้ว่าเป็นของไม่จริงทุกข์ก็เป็นของจริงสมุทัยก็เป็นของจริงมรรคก็เป็นของจริงนิโรธก็ต้องเป็นของจริงและรู้ตามหลักความจริงว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์แน่นอนซึ่งจะควรเป็นเครื่องสะดุดจิตสะดุดใจและหาวิธีถอดถอนต้นเหตุคือเรื่องของสมุทัยนั้นออกจากใจได้ด้วยมรรคคือความอุตสาห์พยายามในทางที่ถูกผลจึงปรากฏเป็น2บวก2กลายเป็น4ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนถึงภูมิอันสมบูรณ์ได้แก่ความตรัสรู้ธรรมของจริงคือรู้แจ้งชัดตามหลักความจริงแห่งสัจธรรมทั้ง4ความรู้แจ้งชัดนั้นจึงกลายเป็นความจริงเป็นธรรมของจริงขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายกลายเป็นใจที่อัศจรรย์หรือถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษอัศจรรย์ของโลกผู้หนึ่งที่ได้ตรัสรู้ธรรมของจริงนี้เรื่องอริยสัจธรรมนี้เคยเป็นของจริงมาตั้งแต่การไหนไหนไม่เคยละความจริงแม้แต่นิดหนึ่งแต่เมื่อโลกทั้งหลายมาทำการบวกลบกับธรรมของจริงนี้กลายเป็นของปลอมขึ้นมาภายในตัวโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นจึงค้นหาธรรมของจริงไม่พบแม้จะมีอยู่ภายในตนเองเนื่องจาก2บวก2กลายเป็น5ไปนั่นเองความรู้สึกที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราทุกๆท่านเป็นสิ่งที่เจือด้วยของปลอมแปลงทั้งหลายเมื่อกระเพื่อมตัวออกมาจึงกลายเป็น2บวก2เป็น5ไปเรื่อยๆผลที่จะได้รับจึงไม่ค่อยจะตรงตามร่องรอยแห่งความปรารถนาของตนดังนั้นถ้าไม่ได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระโพธิเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวและเป็นแบบฉบับของโลกผู้ไม่สามารถจะบวกลบคูณหารโดยลำพังตนเองได้ได้อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นแบบพิมพ์อันตายตัวของพระองค์ท่านได้ไปปรับปรุงตนเองพยายามดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวธรรมะ
อันเป็นของตายตัวนั้นผลที่จะพึงได้รับก็ปรากฏมีความสงบเยือกเย็นไม่ว่าโลกจะนำไปประกอบหรือบำเพ็ญตามหน้าที่หรือกำลังความสามารถและเพศของตนยอมจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปตามลำดับแห่งการประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยผู้ที่เป็นนักบวชก็อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตามหน้าที่และเพศของตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมที่มีไว้สำหรับนักบวชผู้นั้นก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งเป็นผลตอบแทนเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันดีงามของตนเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่รอบด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในซึ่งเราทุกท่านก็ได้ทราบกันทั้งนั้นทุกข์เหล่านี้เราก็มีวันที่จะปลดเปลื้องออกได้จากจิตใจของตนพอจะมีความสุขความเจริญทางด้านจิตใจเราผู้เป็นช้างตีนหลังหรือเท้าหลังคือพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเป็นเหมือนกับช้างเท้าหน้าแม้จะมีอุปสรรคสิ่งใดๆที่ทำการกีดขวางพระองค์ท่านก็ทรงฝ่าฝืนไปได้โดยตลอดเราก็คงไม่มีอุปสรรคขนาดนั้นเพราะเป็นช้างเท้าหลังจึงควรจะอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักความจริงโดยสมบูรณ์อย่าให้เสียในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งนับวันนับคืนไปได้นับเดือนนับปีไปได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ควรจะได้นับคุณงามความดีที่เราได้บำเพ็ญประจำมื้อประจำวันและประจำปีเดือนไปเช่นเดียวกันกับมื้อวันปีเดือนนี่เราจะไม่เสียทีในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ชื่อว่าเราได้ก้าวไปเป็นลำดับการก้าวไปด้วยการบำเพ็ญตามแนวธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราได้ก้าวออกจากทุกข์ไปวันละเล็กละน้อยเพราะทุกข์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะความไม่รอบคอบของเราไม่ว่าไม่รอบคอบในจิตบ้านการเรียนไม่ว่าไม่รอบคอบในส่วนภายในคือใจของตนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราได้บำเพ็ญตามหลักธรรมซึ่งออกมาจากความเฉลียวฉลาดของพระพุทธเจ้าเราจะมีวันที่จะได้ก้าวพ้นจากทุกข์เป็นระยะระยะไปจนสามารถพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราชื่อว่าทุกข์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นเรือนอยู่หลับนอนของเราเราก็จะได้เปลี่ยนจากสภาพอันนี้ออกไปกลายเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมะคือความสุขความเจริญภายในจิตใจนี่แหละหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นสำหรับเราผู้ที่มี
สิ่งจะควรแก้ไขอยู่ภายในตนด้วยกันหน้าที่การงานอย่างอื่นๆซึ่งเราเคยผ่านมาเป็นประจำไม่ว่าหนักเบามากน้อยเราสามารถดำเนินและผ่านมาได้เป็นลำดับส่วนงานซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของเราได้แจกงานการบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับเรานี่เราก็ควรจะให้ทำความพยายามฝ่าฝืนหรือบึกบืนเช่นเดียวกับงานภายนอกผลที่เราจะพึงได้รับนั้นจะเป็นที่พอใจเป็นลำดับไปถ้าจะปล่อยไปตามใจชอบไปตามยถากรรมและจะมอบให้โอกาสวาสนาอำนวยเป็นผู้มาตัดสินหรือพยุงเราให้ไปสู่จุดประสงค์ที่เราต้องการแล้วเห็นจะไม่มีวันที่เราจะถึงแดนแห่งความสมหวังได้เพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้โดยชัดเจนแล้วว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติซึ่งแปลเนื้อความว่าบุคคลย่อมก้าวพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าทุกข์ทางโลกหรือทุกข์ในด้านธรรมนิยมถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้วันไหนก็จะบ่นแต่ทุกข์แต่ยากลำบากเข็ญใจไร้ทรัพย์อับปัญญาไม่มีความสามารถจะปกครองตนได้สิ่งใดๆก็ฝืดเคืองไปทั้งหมดในบุคคลผู้นั้นที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้สอยก็ขัดผลจนใจไม่มีสิ่งใดที่จะสนองในคราวจำเป็นนี่คือขาดความขยันหมั่นเพียรผลต้องแสดงความฝืดเคืองให้เราเห็นทุกระยะไปเรื่องของทุกข์ที่ธรรมนิยมก็ได้แก่ทุกข์ขัสสัตว์ที่มีประจำอยู่ด้วยกันทุกๆรายนี่ก็จะต้องพยายามฝ่าฝืนหรือก้าวล่วงไปได้เพราะอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรเหมือนกันไม่ใช่จะก้าวไปเอาเฉยๆโดยไม่ต้องบำเพ็ญเหตุซึ่งมีความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังจิตนี้เป็นตัวพยศอันสำคัญสัตว์พาหนะเรานำมาใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรแก่กำลังของเขาก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมไม่เช่นนั้นก็ใช้การไม่ได้จิตใจที่จะให้มีความดีความเด่นเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวใช้การใช้งานได้ทุกอย่างก็ต้องอาศัยการอบรมดัดแปลงถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของใจจริงๆแล้ววันยังค่ำคืนยังรุ่งและตั้งกับตั้งกันจะไม่มีวันไหนที่จิตใจจะเสาะแสวงหาความสุขมาให้เราโดยที่เราไม่ได้ดัดแปลงอบรมเขาให้เป็นไปในทางที่ดีดังนั้นการอบรมดัดแปลงตนเองจึงถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับคนตกน้ำ
ถ้าไม่เป็นหน้าที่ของตัวเองซึ่งจะกำลังตกซึ่งกำลังตกอยู่ในน้ำพยายามแบกว่าตนเองให้ถึงที่ปลอดภัยแล้วผู้นั้นก็ต้องจมน้ำตายโดยไม่ต้องสงสัยการตกน้ำไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยต้องเป็นเรื่องถึงแก่ชีวิตผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเช่นนั้นต้องถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวเองจะพยายามแบกว่าและช่วยตัวเองจนหมดความสามารถเรื่องนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำคือความทะเยอทะยานของจิตที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงอันไม่มีประมาณซึ่งล้อมรอบอยู่ภายในจิตใจนี้ก็จัดว่าเป็นภัยอันสำคัญสำหรับผู้ที่มีความมุ่งหวังจะข้ามพ้นจากเขาเพื่อถึงแดนแห่งความเกษมจะพยายามแบกป้ายตนเองโดยหวังพึ่งตนเองเป็นประโยคพยายามแต่อาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนที่แนวทางให้แล้วนำมาประกอบโดยลำพังตนเองการพิจารณาจิตให้รู้วิถีทางเดินของจิตที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนโดยละเอียดต้องอาศัยความสอบแสวงหรือความสอดส่องมองดูเรื่องของตนที่จะเคลื่อนไหวไปทางใดดีก็พยายามให้ทราบทำความเข้าใจกับเรื่องดีที่เกิดขึ้นจากตนจะเป็นเรื่องชั่วก็พยายามทำความเข้าใจกับเรื่องชั่วว่าเกิดขึ้นจากที่ไหนและผู้ใดเป็นผู้ชั่วผู้ใดเป็นผู้จะสามารถทราบเรื่องความชั่วที่เกิดขึ้นและผู้ใดจะเป็นผู้ถอดถอนความชั่วนั้นออกจากตนได้ด้วยวิธีใดต้องทำการสอดรู้อยู่เช่นนี้กิเลสตัณหาอาสวะที่เราถือว่าเป็นภัยนั้นไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาปรุงแต่งหรือสั่งสมขึ้นมาเพื่อเราแต่เป็นเรื่องความเผลอเลอของเราหรือความไม่รอบคอบของเราต่างหากที่ทำการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาโดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อปรากฏผลขึ้นมาจึงเป็นที่ไม่พอใจและเกิดความทุกข์ไม่พึงปรารถนาในสิ่งนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับอุบายวิธีที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้โดยชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักของความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาสอดส่องมองรู้เรื่องของตัวเองที่จะเคลื่อนไหวไปทางไหนบ้างเพราะเรื่องของจิตแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเสาะแสวงหาตามหน้าที่ของเขาที่มีสิ่งบังคับให้ผลักดันออกมาถ้าเราจะแยกออกมาพิจารณาทางธาตุขันธ์ธาตุอันใดขันธ์อันใดที่มีอยู่ในโลกธาตุอันนี้จะเป็นธาตุขันธ์ที่ไม่มีความแปรความสลายซึ่งพอจะถือเอาว่าเป็นตนหรือเป็นของตนได้และพอที่จะทำความไว้วางใจได้กับสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีพิจารณาดูวิถีของใจที่คิดกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งกลางวันกลางคืนก็มีตั้งแต่เรื่องมายาทั้งนั้นเมื่อเรายังไม่ทราบคนมายาของเขาตราบใดเราก็พลอยจะรับความดีใจเสียใจสับสนปนเปกันอยู่เช่นนี้ตลอดไปแต่เมื่ออาศัยสติปัญญาพินิจพิจารณา
ให้ทราบเรื่องความเป็นมายาของอาการของจิตที่แสดงอยู่เช่นนี้เป็นลำดับลำดับไปแล้วเราจะทราบทั้งสถานที่เกิดทั้งความเกี่ยวข้องของเขาทั้งสิ่งที่จิตใจไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรเพราะตามธรรมดาแล้วอารมณ์ที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นก็ดีความเกี่ยวข้องของจิตก็ดีมันเป็นสภาพแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นตามธรรมชาติของเขาไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรยึดถือหรือทำความสำคัญว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราดีนั่นเป็นเราชั่วนั่นเป็นเราดีนั่นเป็นของเราชั่วนั่นเป็นของเรามันเป็นของสลายของแปรสภาพด้วยกันทั้งสองอย่างคือทั้งดีทั้งชั่วสิ่งเหล่านี้ไม่มีความคงที่มีอาการแสดงและแปรสภาพเป็นลำดับลำดับไปทุกๆขณะที่ปรากฏขึ้นมาต้องมีความแปรสภาพประจำตนจะเป็นที่ไว้ใจและเป็นที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือควรจะทำความดีใจเสียใจกับเขาได้ที่ตรงไหนเมื่อเราไปทำความดีใจเสียใจหรือติดใจกับสิ่งที่เป็นมายานี้มายาอีกฉากหลังก็จะแสดงขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์โดยเจ้าตัวไม่รู้อีกเหมือนกันฉะนั้นการเรียนวิชารู้เรื่องของจิตนี้จึงต้องอาศัยหลักสติหลักปัญญาตามที่พระองค์ท่านสอนไว้จะคิดขึ้นมาแง่ไหนเป็นขึ้นมาอย่างไรภายในจิตเราต้องทราบเสมอว่านี่ก็คืออาการด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะพูดว่าทางก็เหมือนกับทางที่เราจะก้าวไปเราไปที่ไหนๆต้องอาศัยหนทางไปก็จริงแต่ที่อาศัยทางไปนั้นไปเพื่อจุดประสงค์ที่เรามุ่งหวังต่างหากเราไม่ได้มุ่งจะกอบโกยออนหนทางนั้นไปด้วยจะเป็นทางขรุขระหรือเป็นทางสะดวกทางราบรื่นจะเป็นแดดเป็นฝนเป็นร่มไม้ชายเขาท่าน้ำศาลาที่ไหนก็ตามเป็นที่พักที่อาศัยไปชั่วระยะการที่เราเดินทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นจุดที่เรามุ่งประสงค์ซึ่งควรจะนอนใจแล้วหยุดชะงักในการเดินทางพักอยู่ที่นั่นเสียโดยเข้าใจว่าตนถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องทางทั้งหมดต้องเป็นเรื่องที่เราจะเดินและผ่านไปทั้งนั้นตามที่กล่าวมาลักษณะของจิตก็อาการของจิตก็เช่นเดียวกันมรรคโคได้จะทางเดินของจิตจิตจะเดินไปกับอะไรถ้าไม่มีอารมณ์ดีชั่วเป็นเครื่องเดินจิตจะรู้อะไรถ้าไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วซึ่งเกิดกับจิตเสียเองจิตจะหาความบริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อไม่ทราบมลทินที่เคลือบแฝงอยู่ภายในตนเองโดยแจ่มแจ้งหรือรอบขอบสิ่งใดที่จิตได้พิจารณาจะเป็นดีหรือชั่วจะเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตต้องถือว่าเป็นเรื่องทางเดินของจิตที่จะต้องผ่านไปโดยไม่มีความเยื่อใยกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วและไม่มีการเอื้อมไปในสิ่งที่ยังไม่มาถึงทั้งจะต้องรู้ในขณะที่อาการของจิต
ปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะใดในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มีทางที่จะทราบทั้งทางขุขะและทางสะดวกซึ่งเป็นไปกับจิตของเราในขณะที่กำลังบำเพ็ญวิพิจารณาอยู่เอาดีเกิดขึ้นก็ขอให้รู้ทำความรู้เรื่องกับเรื่องความดีที่ปรากฏขึ้นมาและทำความเข้าใจรู้เรื่องกันแต่ไม่ได้ยึดถือว่าดีนี้เป็นเราจนถึงกับว่าจะเกิดความนอนใจหรือดีใจซึ่งจะกลายเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนพูดง่ายๆก็คือว่าจะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีปรากฏขึ้นมาในใจให้ทราบว่านี่คือทางทุกขะและทางสะดวกมันมีอยู่ในทางสายเดียวกันแต่ต่างระยะกันเท่านั้นว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเช่นเดียวกับเราเดินทางอาจจะมีทางขรุขระหรือทางราบรื่นซึ่งเราจะเดินผ่านไปนั้นว่าจะอยู่ระยะข้างหน้าหรืออยู่ปัจจุบันที่เรากำลังเดินอยู่นี้ก็ได้มีเรื่องของความดีความชั่วอาศัยอยู่กับจิตดวงเดียวแต่ต่างวาระที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้เราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของใจดีก็ทำความเข้าใจกับความดีแต่อย่าถือว่าดีนั้นเป็นเราชั่วก็ทำความเข้าใจกับชั่วเศร้าหมองก็ทำความเข้าใจกับความเศร้าหมองว่าเป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกับหนทางผ่องใสก็ทำความเข้าใจกับความผ่องใสนั้นว่าเป็นเช่นเดียวกับทางราบรื่นแต่เราจะต้องผ่านไปด้วยกันไม่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสที่ปรากฏขึ้นกับตัวเองให้ทำความเข้าใจไปเสมอเรื่องของจิตแล้วจะแสดงอาการใดๆขึ้นมาให้ทราบว่าเป็นเช่นเดียวกับหนทางทั้งนั้นแดดเราก็จะต้องไปฝนตกเราก็จะต้องไปร่มไม้เราก็อาศัยแต่จะไม่อยู่เวลาร้อนก็ดื่มน้ำแต่ไม่หยุดเดินทางมีศาลาตามระหว่างทางก็หยุดพักเวลาเมื่อยล้าแต่เราไม่อยู่เพราะเข็มทิศเราไม่ได้มุ่งมาเพื่อจะอยู่ในสถานที่เหล่านี้แต่มุ่งเพื่อจุดประสงค์ที่เราต้องการว่าจะไปถึงหมู่บ้านหรือสถานที่ใดซึ่งควรจะหยุดตามความต้องการของตนที่มุ่งเอาไว้หลักของการดำเนินทางด้านจิตใจก็เหมือนกันเช่นนั้นเรื่องของสุขของทุกข์ของดีของชั่วเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องประสบด้วยกันและต้องรู้เรื่องและผ่านไปด้วยกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถือเอาด้วยกันทั้งนั้นผู้นั้นต้องเดินไปเสมอคือได้แก่การพิจารณาไปเสมอไม่ลดละทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจต้องทำการพิจารณาให้รู้เรื่องของกันและกันแล้วผ่านไปเป็นลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางอันหมดความหมายในสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับบุคคลที่ถึงจุดหมายที่ตนประสงค์แล้วหมดความหมายในหนทางจะเป็นราบรื่นหรือขรุขระก็ตามฉะนั้นนี่วิธีดำเนินจิตเราต้องทำความเข้าใจกับจิตของเราถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับจิตแล้วก็ชื่อว่าเราทำความเข้าใจกับเราไม่ถูกต้องจะต้องประสบแต่เรื่องที่ไม่พึงปรารถนาเสมอไปทั้งที่เราไม่ต้องการแต่เราไม่รอบคอบในความไม่ต้องการของเราว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุงตนโดยวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังจิตจะมีอะไรแสดงเราไม่ต้องท้อใจทำความอาถรรพ์ร่าเริงต่อสิ่งที่จะมาสัมผัสเสมอ
และทำความพอใจในการที่จะพิจารณาให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นๆด้วยปัญญาของเราเสมอเรื่องการก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ต้องสงสัยถ้าหากสติกับปัญญาได้พิจารณาสิ่งที่มาสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราอยู่เสมอแล้วต้องเป็นการก้าวไปอยู่เช่นนั้นไม่มีอันใดที่จะกีดขวางสติปัญญาซึ่งเป็นการก้าวไปของเหล่านี้ไม่ได้เพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดที่เรียกว่าอาการของจิตหรือสิ่งที่มาแสดงกับจิตนี้มันเป็นเรื่องของสมมุติที่จะก่อความกังวลหรือเป็นให้เราถือเป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ชอบด้วยปัญญานั้นเป็นการถอดถอนหรือผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับจนไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่และมาแสดงตัวให้เป็นคนมายาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้หมดปัญหาหรือเดินรอบโลกเห็นโลกโดยทั่วถึงโลกที่โลกทั้งหลายสมมุตินั้นเป็นโลกนอกไม่ใช่โลกวัฏฏบนเพราะไม่ยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ผู้ใดแต่โลกที่แท้จริงซึ่งเรากำลังเดินเพื่อจะรู้รอบอยู่นี่คือโลกวัฏฏบนถ้าเราหลงแล้วเราต้องลุ่มร้อนเราต้องได้รับกองทุกข์เพราะโลกวัฏฏบนอันนี้โลกอันนี้เป็นโลกสำคัญผู้จะเดินทางให้ข้ามโลกหรือให้เป็นโลกวีทูรู้ทั่วถึงซึ่งโลกต้องรู้ทั่วถึงเรื่องหัวใจของตัวเรื่องหัวใจของตัวเองมีอะไรบ้างแสดงออกมาในวันหนึ่งมีอะไรบ้างเราต้องทำความเข้าใจดิพิจารณาจนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาจากโลกในคือหัวใจของเราเมื่อเราทำความเข้าใจหรือพิจารณากับโลกภายในคือหัวใจของเรานี้เราต้องมีวันจะข้ามโลกสมมุติโลกวัฏฏบนโลกอันเต็มไปด้วยกองทุกนี้ได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านโปรดได้ทำความเข้าใจกับโลกวัฏฏบนซึ่งพาหมุนไปเวียนมาอยู่กับหัวใจของเราแต่เราไม่สามารถจะทราบเขาได้เนื่องจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรายังไม่แก่กล้าแต่อาศัยความขยันหมั่นเพียรที่ได้กล่าวไว้ว่าวิริยะนะทุกขมัจเจตินี้เป็นบาดฐานหรือเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้วเรื่องทุกข์ทั้งมวลจะต้องหมดไปจากหัวใจโลกอันนี้จะไม่มีตั้งอยู่ที่หัวใจอยู่ต่อไปใจนั้นจะเป็นใจที่หมดสมมติคือหมดเรื่องจากโลกคือความหมุนเวียนจะกลายเป็นวิวัตต์หยุดการหมุนจะหมุนไปเกิดแก่เก็บตายหมุนไปในภพไหนๆเป็นอันว่าหมดปัญหาในวิวัตจิตดวงด้วยอำนาจแห่งการพิจารณารอบครอบในโลกภายในของตัวเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลกที่ว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกก็หมายถึงโลกอันนี้เป็นอันดับหนึ่งโลกภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะต้องแนะนำท่ามสอนนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งต่างหากนั่นเป็นผลพลอยได้จากโลกในได้แก่โลกวิถีที่รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นมาความเป็นอยู่และความจะเป็นไปแห่งหัวใจของพระองค์ท่านโลกนี้เป็นโลกสำคัญเราก็โปรดได้พิจารณาให้รู้เรื่องโลกนี้ของเราจะเป็นผู้เรียนจบ
เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นมาด้วยกันทุกคนแต่เรียนไม่จบจึงต้องเรียนซ้ำๆซักๆเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากเพราะเรียนโลกไม่จบถ้าเรียนจบแล้วก็กลายเป็นนิมิตหลุดพ้นจากเครื่องกดข่มจิตใจและกองทุกข์ทั้งหลายได้ไม่ต้องกลับมาหมุนเวียนไปเกิดตายไปกับโลกกองทุกข์นี้อีกต่อไปดังนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัยตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ได้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกและสมหวังโดยทั่วหน้ากัน

่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระสาวกในครั้งพุทธกาลหรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นทรงเน้นหนักลงในงานที่จะรื้อถอนสิ่งที่รกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจมา

ซึ่งมุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกข์อยู่แล้วให้เห็นอย่างเต็มใจนี่เป็นหลักใหญ่ของพระโอวาทคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุบริษัทซึ่งพร้อมแล้วที่จะออกแนวรบเพื่อชัยชนะในสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อตนเองในแก่ที่เลือกประเภทต่างๆนี่เป็นการเป็นงานอันสำคัญมากแม้พระองค์เองก็ทรงถือเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากทีเดียวไม่ปรากฏว่านับแต่ขณะที่พระองค์ทรงเสด็จออกทรงผนวดว่าได้ทรงทำกิจการงานใดๆนอกเหนือไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในพระทัยเท่านั้นการหวังความตรัสรู้ก็คือหวังความพ้นทุกข์การหวังความพ้นทุกข์ก็ต้องฝ่าฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูอยู่ภายในพระองค์ขาดไปโดยลำดับเป็นสายทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นสยามผู้จะพึงรู้เองเห็นเองจึงไม่มีครูมีอาจารย์ใดทรงที่แนะนำหรือถวายพระโอวาทแก่พระองค์ทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองรู้สึกว่าลำบากมากอยู่ไม่น้อยผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดางานที่ไม่เคยทำหรือทางไม่เคยเดินแต่อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นของพระองค์นั้นมีอยู่กับงานเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเชื้อแห่งวัฏจักรเครื่องพาจัดให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้เป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดนับแต่วันทรงผนวดจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้มีแต่งานนี้ล้วนๆสำหรับพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงดำเนินมาจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็เพราะงานนี้สำเร็จกิเลสขาดสะบั้นไปจากพระทัยไม่มีเหลือหลออยู่แม้นิดเดียวการที่กิเลสแต่ละประเภทจะขาดหรือหลุดลอยไปนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เกิดจากการรื้อถอนการฟาดฟันหั่นแหลกด้วยงานคือการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทนี่พระองค์ถือเป็นงานใหญ่โตมากเหนือชีวิตของพระองค์เองหากว่าจะทรงสิ้นพระชนในเวลาบำเพ็ญก็ไม่ทรงเสียดายชีวิตเพราะความมุ่งมั่นในความหลุดพ้นและอันดับต่อไปคือความเป็นศาสดาของโลกเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นอื่นใดการบำเพ็ญของพระองค์จึงเป็นไปด้วยการปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากได้ตรัสรู้แล้วทรงนำพระโอวาทมาสั่งสอนบรรดาสัตว์มีภิกษุเป็นต้นก็ทรงเน้นหนักลงในงานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วนี้ทั้งนั้นพระองค์ไม่ทรงชมเชยในกิจการงานใดๆสำหรับสมณะผู้เป็นนักบวชอยู่แล้วว่าให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้หรือกิจนั้นดีงานนั้นดีนอกจากความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดพระองค์ไม่ให้ท้อถอยในการบำเพ็ญในการต่อสู้นั่งอยู่ก็ต่อสู้ยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียสลับเท่านั้นเป็นท่าต่อสู้ของนักรบอยู่ด้วยความมีสติมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นข้าศึกเพิ่มขึ้นอีกภายในจิตใจเพราะยามลำพังก็มีอยู่แล้วบรรดาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้เต็มหัวใจจึงไม่ประสงค์ที่จะสั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มากมูลขึ้นไปยิ่งกว่าการถอดถอนให้หมดไปโดยลำดับเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงควรถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่ง

ในงานเพื่อถอดถอนกิเลสของตนท่านพูดเป็นส่วนใหญ่ไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงหรือราคะตัณหาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นประเภทใหญ่ๆของข้าศึกเรียกว่าเป็นจอมทัพด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีจอมธรรมเข้าสู่จอมทัพคือกิเลสประเภทต่างๆแล้วก็ไม่หวังชัยชนะได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่ากองทัพก็คือข้าศึกกองใหญ่หลวงมากมายกองธรรมก็คือการประกอบความเพียรด้วยอุบายวิธีต่างๆมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอมีท่าทางแห่งการต่อสู้ต้านทานกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะอิริยาบถใดท่าใดให้เป็นผู้มีสติสตังค์หมุนอยู่กับงานของตนที่ต่อสู้กับข้าศึกนี้เท่านั้นไม่เห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสอาสวะเพื่อหลุดพ้นไปถึงความวิเศษดังพระพุทธเจ้าทรงเป็นมาแล้วและประทานพระโอวาทไว้เพื่อเป็นให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยนี่เป็นหลักสำคัญของพระเราเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญมากให้พึงคำนึงถึงงานของตนอย่าให้ยืดเยื้อไปนานเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่เป็นไปจากอันใดเป็นสาเหตุนอกจากกิเลส 3-4 ประเภทซึ่งเป็นจอมทัพนี้เท่านั้นจอมทัพจอมศัตรูก็คือกิเลสประเภทนี้ย่ำยีตีแหลกจิตใจให้หากเป็นของไม่ทนทานก็ละเอียดเป็นผุยผงไปเป็นเวลานานแล้วแต่นี้เพราะจิตเป็นของทนทานมากทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายไม่สลายไม่ทำลายเหมือนสิ่งทั้งหลายจึงพอทนอยู่สืบต่อภพชาติมาได้ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาบีบบีสีไฟมาโดยลำดับกระทั่งปัจจุบันนี้เราไม่ควรสงสัยเรื่องภพเรื่องชาติเพราะจิตนี้เป็นตัวประกันแห่งภพชาติอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันที่มีเชื้อพาให้เกิดอยู่ภายในตนนี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่มีอยู่กับจิตเป็นสักขีพยานอยู่แล้วเราจึงไม่ควรสงสัยในเรื่องการเคยเกิดแก่เจ็บตายมาแล้วหรือไม่เพราะธรรมชาตินี้เคยเป็นมาแล้วเนื่องจากธรรมชาตินี้ไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะพาสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนจิตใจของสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ความลำบากลำบากในภพน้อยภพใหญ่อยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรสงสัยการที่จะแก้กิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจด้วยงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แล้วนั้นเป็นภาระเฉพาะหน้าของเราไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดแม้ทั้งสามแดนโลกธาตุจะมาช่วยภาระทุรังของเราให้เบาลงไปหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยเราไม่ต้องประกอบงานซึ่งเป็นความจำเป็นจำเพาะเราอยู่นี้เลยต้องเป็นหน้าที่ของเราอย่างเดียวเท่านั้นหนักหรือเบาก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องต่อสู้แบกหามอย่าลืมพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนพวกเราซึ่งเคยได้พูดให้ฟังเสมอเบื้องต้นท่านมอบงานไม่กี่ชิ้นให้พวกเราพอให้เป็นปากเป็นทางได้ยึดนั้นเป็นหลักของงานแล้วจะกระจายไปอีกไม่มีสิ้นสุดยุติเมื่อสติปัญญาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเพียรหรือผิดสติปัญญาอยู่ด้วยความเพียรของตนโดยสม่ำเสมองานเหล่านี้ก็จะชัดแจ้งด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเบื้องต้นในขณะที่บวชท่านทรงสอนว่าเกซ่าโลมานขาทันตาตะโจ
ตะโจดันตานาฆาโลมาเกสาทำไมท่านจึงสอนอย่างนี้ทุกรูปทุกนามเว้นเสียไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าอุปัชฌาย์บุคคลใดจะชอบกรรมฐานไม่ชอบกรรมฐานก็ตามเวลาบวชกุลบุตรจำต้องสอนกรรมฐาน5นี้ให้เพื่อเป็นงานหรือเป็นศาสตราอาวุธอันหนึ่งเพื่อฟาดฟันหั่นแหลกกับความรักความชอบความหลงไหลในสิ่งที่กล่าวนี้นี่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นเราจะเทียบแล้วก็หนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถจะทำลายได้ด้วยเครื่องมือต่างๆจนกระทั่งราบเป็นหน้ากรองก็ได้ไม่นานนักเลยแต่เราจะทำลายก้อนภูเขาภูเราซึ่งยึดมั่นถือมั่นสำคัญมาเป็นเวลาตั้งกับตั้งกันนี้ทำลายได้ยากมีผู้ใดบ้างที่สามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ลงได้โดยไม่ต้องยากลำบากอันใดเลยหรือไม่มีผู้ใดแนะนำตักเตือนสั่งสอนวิธีการทำลายย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าสาวกได้แก่ผู้สดับจับฟังจากพระพุทธเจ้าจนทราบอุบายวิธีการต่างๆแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองตามอุบายวิธีที่ท่านสอนนั้นจึงจะเข้าใจไปโดยลำดับในกิจการงานหรือหน้าที่ของตนนั้นๆผมเช่นเล็กๆแต่มันใหญ่โตอยู่กับความมืดตื้อของกิเลสครอบงำความจริงเอาไว้เสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจซึ่งเป็นสิ่งปลอมแปลงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงนี่เพียงเกสาโลมาเท่านี้ก็หนาแน่นขนาดไหนกำแพง7ชั้นเขายังทำลายได้ครู่เดียวยามเดียวอันนี้มันหนายิ่งกว่านั้นอีกจึงไม่สามารถจะทำลายลงให้ถึงความจริงได้อย่างง่ายๆนาขาทันตาตะโจอ้าวไปถึงวาระสุดท้ายหนังเป็นสิ่งที่หนาเมื่อไหร่ถ้าตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าเชื่อตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วจะไม่ยากลำบากอันใดเลยเพียงผิวของมันก็เต็มไปด้วยของปฏิคูลโสโครกอยู่แล้วด้วยหลักธรรมชาติของมันตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้คือความจริงแต่จิตใจของเรามันบิดเบือนไปต่างๆเพราะกิเลสพาให้บิดเบือนกิเลสพาให้เสกสรรกิเลสพาให้พลิกแพลงกิเลสพาให้ต่อสู้กิเลสพาให้กำบังของจริงทั้งหลายไว้เอาแต่ของปลอมมาหลอกลวงมาหลอกล่อหลอกลวงคนซึ่งหลงอยู่แล้วด้วยอำนาจของกิเลสให้หลงเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆ เพียงก้อนรูปประขันเท่านี้ทั้งที่สติปัญญาของเราก็มีแต่ไม่เคยสนใจที่จะนำมาใช้นำมาคลี่คลายนำมาฟาดฟันหั่นแหลกสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่ออยู่ด้วยความสำคัญว่าสวยว่างามว่าเราว่าของเราว่าตนตัวเราเขาให้แตกกระจายลงไปสู่หลักความจริงคือเป็นของปฏิกูลบ้างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างประจักษ์ใจตามหลักธรรมชาติที่ทำสอนไว้แล้วนั้นเพียงเท่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้จึงเรียกว่าเพียงรูปประขันของเราแต่ละท่านละคนนี้เท่านั้นมันก็ใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกไม่สามารถที่จะทำลายได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนในจุดนี้อันเป็นจุดสำคัญกิเลสก็เกิดขึ้นจากจุดนี้เกิดขึ้นจากความรักความชอบใจความชังก็เป็นกิเลสเพราะความชังไม่ใช่เรื่องของธรรมความเกลียดความโกรธความรักความชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลห้อมล้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนี้จนหาทางออกไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสอนวิธีการอนุโลมปฏิโลมย้อนหน้าถอยกลับไปมาอยู่ด้วยความมีสติบริกรรมบทใดก็ให้จิตจดจ่อต่อเนื่องกับคำบริกรรมและวัตถุที่ตนบริกรรมเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับสิ่งนั้นๆหรือจะแยกพิจารณา
ออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตามความจริงของมันที่มีหลายอาการด้วยสติปัญญาก็ไม่พ้นที่จะทราบไปได้ถ้าความพอใจความเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในจิตใจไม่ถูกกิเลสฉุดลากให้แตกกระเจิงไปหมดเหลือตั้งแต่ความจอมปลอมซึ่งเป็นหลักเป็นแก่นอยู่ภายในจิตใจแสดงออกมามีแต่ความรักความชอบใจความน่ากำหนัดยินดีไปเสียหมดหรือนอกจากนั้นก็เป็นความเกลียดความโกรธไปในทางของกิเลสเสียทั้งหมดแล้วจะเห็นของจริงเจอของจริงได้ที่ไหนเพราะความรู้ความเห็นอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี้เป็นเครื่องปิดกั้นกำบังความจริงในหลักธรรมชาติอันเป็นธรรมแท้ไว้อย่างมิดชิดติดอยู่กับใจของตนตลอดเวลาไม่มีเวลาแยกแยะพอให้มองเห็นยิบยับเหมือนฟ้าแลบบ้างเลยเนี่ยหลักใหญ่ยังเป็นสิ่งที่เราจะควรเน้นหนักทางความเพียรลงสู่จุดนี้ให้เป็นที่เข้าใจตามหลักแห่งสวัสขาตธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นชอบจริงๆความไม่ชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความฝืนความจริงตามหลักธรรมที่สอนไว้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พึงทราบว่ากิเลสเป็นผู้ฉุดลากจิตเราจิตใจของเราไปทั้งที่กำลังประกอบความเพียรในท่าต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องของพ้นกิเลสเรื่องของกิเลสไปไม่ได้ที่จะฉุดจะลากออกนอกลู่นอกทางให้ปีนเกลียวกับธรรมและเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อตนเองในขณะเดียวกันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอันเป็นความจริงขึ้นมาจากการพิจารณาหรือภาวนานั่นเลยนี่เป็นหลักสำคัญแห่งการปฏิบัติด้วยเหตุนี้จงพากันพิจารณาในจุดที่กล่าวนี้ซ้ำๆซากๆมีสติอยู่กับตัวพิจารณาอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมออย่าเข้าใจว่าพิจารณาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่เป็นของสำคัญไม่มีความหมายในสิ่งนั้นความหมายอันแท้จริงคือพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้นี่เป็นของสำคัญนี่ละงานนี่แหละเป็นงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเราให้ถืองานนี้เป็นสำคัญถืองานนี้เป็นชีวิตจิตใจทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวไปมาอย่าได้ลืมงานของตนนี้ซึ่งเป็นงานถอดถอนข้าศึกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจซึ่งอันเกิดขึ้นจากความรักใคร่ชอบใจอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายได้ถอดถอนออกมาจากการด้วยการพิจารณาโดยทางสติปัญญาของเราให้ถึงหลักความจริงที่ท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือปฏิกูลโสโครกให้เห็นตามความจริงอย่างนี้การพิจารณาตามที่ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าให้จิตทะเลถลายไปรักใครชอบใจกับงานอื่นใดนอกจากงานเครื่องถอดถอนกิเลสเท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายการกำหนดที่จะให้จิตมีความสงบก็ต้องใช้บังคับบัญชาด้วยสติไม่มีสติงานใดก็ตามจะเป็นงานที่ราบรื่นดีงามได้ผลเป็นที่พึงพอใจไปไม่ได้สติจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับกำกับงานทั้งหลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็ถือเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ไม่ว่าภายนอกภายในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันรูปเขารูปเราเป็นเหมือนกันมีหนังห่อกระดูกอันเดียวกันหนังเท่านั้นแหละเป็นเครื่องปิดกำบังให้ฝ้าฟางอยู่เวลานี้ที่คลายข้างในออกมาข้างนอกพลิกดูให้เห็นชัดเจนมีอะไรบ้างในเนี่ยท่านจึงสอนว่าตะโจแล้วย้อนกลับทันทีเพราะหนังเป็นสิ่งจำเป็นมากห่มห่อไว้บางๆเท่านั้นก็หลงเมื่อพลิกข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็จะทราบความจริงข้างในแล้วลึกเข้าไปเท่าไรยิ่งเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดเหตุใดจึงกล้าจึงหาเอานักหนาว่าเป็นที่รักใคร่ชอบใจว่าเป็นเราเป็นของเราหนังก็เป็นเราผมก็เป็นเรา
กระดูกทุกชิ้นของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนจนมองดูไม่ได้ยังมาถือเราเป็นมาถือเป็นเราเป็นของเราอยู่ไม่อายบ้างเหรออายตัวเองเนี่ยกิเลสมันหลอกลวงคนมันหลอกถึงขนาดนี้เคยหลอกมานานแล้วนี่เราจะรื้อถอนสิ่งหลอกลวงปิดบังความจริงทั้งหลายไว้นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เห็นไปโดยลำดับลำดากิเลสจะค่อยหมดไปความสำคัญมั่นหมายต่างๆจะค่อยหมดไปโดยลำดับถ้านำสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าไปแยกแยะไปคลี่คลายจะไม่พ้นจากหลักความจริงนี้ไปได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านบรรลุถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้พิจารณาคลี่คลายภูเขาภูเราอันหนาแน่นไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายแต่ได้ถูกเสกสรรพร้อมหน้าของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามแล้วยึดมั่นถือมั่นนี้ท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านนี้ซะก่อนจะพ้นไปไม่ได้ข้อความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นี่อันนี้เรียกอุปาทานไม่หลงซะก่อนไม่ยึดนี่เราจะถอดถอนความหลงให้เป็นความรู้ตามหลักความจริงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางเมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ว่าสิ่งใดย่อมหายสงสัยทั้งภายนอกภายในงานนี้เป็นงานสำคัญอย่าสนใจกับงานอื่นใดผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆมักจะทะเลส่วนมากมักจะทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางของงานที่จำเป็นไปเที่ยวรูปเที่ยวคำในงานที่ไม่จำเป็นจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วยังทะเลทลายคิดไปอีกหลายแง่หลายทางอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสอีกหาว่าสร้างบารมีบ้างหาว่าทำประโยชน์ให้โลกบ้างอันโลกนั้นน่ะประโยชน์ไหนที่จะดียิ่งกว่าการชำระจิตใจการอบรมจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงรู้ชอบอัดชอบทำทั้งหลายจนเป็นกายเป็นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนำความจริงอันถูกต้องดีงามร่มเย็นเป็นสุขที่สุดภายในจิตใจของตนนี้ไปสั่งสอนโลกอันไหนจะมีคุณค่ามีราคามีน้ำหนักมากกว่ากันกับเรื่องภายนอกที่นำไปที่ทำลงไปนั้นว่าทำประโยชน์ให้โลกแม้แต่ทำประโยชน์ให้ตนยังไม่เห็นได้เรื่องได้ราวเช่นการก่อสร้างเป็นต้นให้พึงพากันระมัดระวังให้ถึงใจเรื่องอย่างนี้นี่เป็นค่าศึกต่องานแก้งานถอดถอนกิเลสกลายเป็นงานสั่งสมกิเลสขึ้นมาสำหรับผู้มุ่งความพ้นทุกข์จะไปไม่รอดมีแต่ความกังวลวุ่นวายกับอิฐกับปูนกับหินกับทรายกับเหล็กกับไม้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเจริญหรือเสื่อมเราก็เห็นอยู่แล้วนี่คือวัตถุหินปูนทรายเหล็กไม้ไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากขาดแคลนในโลกนี้ถ้าเจริญก็เจริญกันมาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับโลกแม้จะไม่เสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่กับพื้นแผ่นดินนี้อยู่แล้วควรจะทำมนุษย์และพระเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานไม่ควรจะได้มาดัดแปลงแต่งจิตใจของตนให้มีอะไรต่อไปอีกเพราะสิ่งนั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นของวิเศษวิโสไปแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงยาพากันตื่นในสิ่งที่ไม่ควรตื่นพระพุทธเจ้านำพระศาสนาออกมาสั่งสอนโลกไม่นำเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กออกมาสั่งสอนโลกโลกเขาไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์เก่งกล้าสามารถในเรื่องผิดหรือในเรื่องเป็นช่างก่อสร้างในเรื่องอิฐเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องทรายเรื่องเหล็กเรื่องหลาวัตถุเครื่องก่อสร้างเหล่านั้นคำว่าพุทธังสรังคัจฉามิเขากราบไหว้ดวงพระทัยที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเป็นธรรมแท่งเดียวกันแล้วกับพระทัยนั้นต่างหากธัมมังสรังคัจฉามิความสว่างกระจ่างแจ้งคือพระธรรมที่เต็มอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นต่างหากสังฆังสนังคัจฉามิเขากราบพระสาวกทั้งหลายกราบที่ใจของท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นอันเป็นของวิเศษไม่มีแดนสมมุตินี้อยู่ในแดนสมมุตินี้แม่น้อยจะเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั้นได้เลยเขากราบท่าน
ธรรมของท่านดวงธรรมของท่านที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากเขาไม่ได้มากราบอิฐกราบปูนกราบหินกราบทรายกราบเปลือกหลาอะไรเหล่านี้นี่เป็นของมีอยู่กับโลกเรามาปฏิเสธว่าไม่ให้ทำแต่ให้ทราบว่าปัจจัย4นั้นคืออะไรปัจจัยแปลว่าอะไรปัจจัยแปลว่าเครื่องอุดหนุนเครื่องบำรุงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปได้เป็นเครื่องเยียวยาปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนั่นเป็นของวิเศษแล้วเหรอฟังว่าปัจจัยเป็นแต่เพียงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันเท่านั้นยีวรเครื่องนุ่งห่มก็พอได้อาศัยให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถือว่าเป็นของวิเศษการมาปฏิบัติมาบวชในศาสนามาปฏิบัติก็มาปฏิบัติเพื่อถือกีวรว่าเป็นของวิเศษบิณฑบาตก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปนี่ก็คือปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างอาหารการบริโภคพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมอันจะถึงแดนแห่งความหลุดพ้นซึ่งเป็นธรรมวิเศษนั้นเท่านั้นเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยทางที่นี่ก็เป็นปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างยีลานเภสัชยาแก้โรคแก้ภัยก็เพียงเป็นปัจจัยเครื่องกำจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายพอบรรเทาหรือแก้กันไปไปตามลำดับพอที่จะเป็นไปได้บ้างเท่านั้นไม่ถือปัจจัยทั้ง4นี้เป็นของวิเศษวิโสเหตุใดเราเป็นนักปฏิบัติจึงมาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของวิเศษวิโสไปเสียหมดถือปัจจัยเหล่านี้วิเศษวิโสยิ่งกว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มันขัดกันมากน้อยเพียงไรพากันพิจารณาให้ถึงใจนี่แหละปัจจัย4นี้เราเป็นมนุษย์มาจากบ้านจากเรือนแต่สัตว์เขาก็ยังมีรวงมีรังพระมาจากมนุษย์มาจากคนเขาย่อมมีที่อยู่ที่อาศัยจึงเรียกว่าปัจจัย4พอได้อาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของวิเศษวิโสพอที่จะตั้งหน้าตั้งตาฮึกเหิมกันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมอัดลืมทำลืมการแก้กิเลสลืมงานของตนในการแก้กิเลสเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความประเสริฐไปเสียหมดนี่มันก้าวไกลหลักธรรมของพระเจ้าขนาดไหนให้พากันพิจารณาด้วยดีนี่ที่เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจึงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พากันยุ่งกันไปหมดเพราะจุดเหล่านี้แต่จุดสำคัญที่จะให้วิเศษวิโสภายในจิตใจมีความร่มเย็นมีความสงบมีความผ่องใสมีความสง่างามภายในตนจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งความเพียรคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นความบกพร่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่สนใจแล้วเราจะเอาแดนพ้นทุกข์มาจากที่ไหนนี่แหละจุดแห่งความวิเศษอยู่ที่จุดนี้งานนี้งานเพื่อความวิเศษวิโสงานปราบปรามสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปด้วยการประกอบความเพียรแล้วถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์วิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าประสงค์สาวกท่านคืองานเหล่านี้เป็นสำคัญให้ถือเพราะเป็นข้อหนักแน่นประจำจิตใจอย่าไปสนใจอะไรมากนักกับสิ่งภายนอกที่เพียงได้อาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเท่านั้นให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของวิเศษของวิเศษดังที่กล่าวมานี้ให้พากันตั้งหน้าตั้งตาอันหนักก็หนักกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเรามาหนักขนาดไหนกี่ภพกี่ชาติถึงขนาดล้มหายตายจากกันไปอยู่ตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆเกิดมาก็ทุกข์ลำบากลำบนแสนสาหัสก่อนที่จะเกิดมาแต่ละภพชาติการทรงตัวอยู่ในภพชาตินั้นก็รับความทุกข์ความลำบากเพราะอำนาจของกิเลสเป็นสาเหตุทั้งนั้นการตายก็ได้รับความทุกข์ความทรมานจนถึงวาระคือสิ้นสุดกันในความติดต่อของธาตุของขันธ์เรียกว่าตายก็ทุกข์ไปโดยลำดับลำดาแต่เชื้อที่มีอยู่ภายในใจยังมีอยู่ตายนี้ก็ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดำดอนเพราะอำนาจแห่งกุศลและอกุศลที่เคลือบแฝงกันไปเป็นมาอย่างนี้ตลอดกาลเราสงสัยอะไร
เรื่องภพเรื่องชาติเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายมันจะพิเศษพิโสอะไรไปยิ่งกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เท่านั้นมีอะไรประจําความเกิดก็เป็นความสุขจึงพอเป็นเหตุให้เราไม่ตื่นเต้นหรือไม่ตกใจไม่หวาดเสียวไม่กลัวพิษภัยเหล่านี้ที่บีบบังคับขยี้ขยำเรามาทุกภพทุกชาติพอที่จะเกิดความหวาดเสียวพอที่จะเกิดความเฉียดหลาบแล้วประกอบความภาคเพียรให้เน้นหนักลงไปทุกวันทุกเวลาด้วยความเห็นภัยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นและด้วยความเห็นคุณในความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรของตนท่านนี้เราทำไมจะทำไม่ได้หนักขนาดไหนแล้วเกิดแก่เจ็บตายในโลกมานี้หนักขนาดไหนการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นความสุขเลยนักเวลาประกอบความภาคเพียรเท่านี้ทำไมจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความลำบากแล้วเราจะหาแดนพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนจุดใดเป็นจุดที่เราจะเกิดความอบอุ่นมั่นใจถ้าไม่เกิดขึ้นจากความเพียรความพยายามความหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่ถอยหลังตายเอาดาบหน้านี่แหละคือลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนั้นถือจิตนี้เป็นสำคัญนี่แหละแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้เอาพิจารณาลงไปสติปัญญามีได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการพิจารณาตามอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาแล้วเราอย่าถอยหลังต้องเป็นนักต่อสู้เสมอกิเลสชอบที่สุดกับคนอ่อนแอคนขี้เกียจขี้คร้านชอบกับสัตว์ประเภทนี้เพราะได้อยู่บนหัวสัตว์ประเภทนี้ที่เห็นต่างแต่ไม่ชอบผู้ที่ฝ่าฝืนกิเลสเพราะความฝ่าฝืนนั้นเป็นเรื่องธรรมเป็นข้าศึกต่อกิเลสกิเลสจึงไม่ชอบสิ่งใดที่กิเลสไม่ชอบเรามักจะไม่ชอบถ้าสิ่งใดกิเลสชอบเรากลับไปชอบตามมันนี่จะเรียกว่าเราทวนกระแสกิเลสได้อย่างไรก็เรียกว่าการหมอบราบกับกิเลสทุกอิริยาบถทุกอาการที่เคลื่อนไหวเราจะหาทางพ้นทุกข์ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีการต่อสู้ไม่มีการท้าทายไม่มีการฝ่าฝืนกันบ้างพอเป็นเครื่องหมายแห่งธรรมหรือพอเป็นเครื่องหมายแห่งความเพียรเราจะหวังแดนแห่งความพ้นทุกข์ได้ที่ไหนนี่ต้องพิจารณาต้องบวกลบคูณหารในตัวเองอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาไปเปล่าๆทำไมสติปัญญาซึ่งเป็นของมีอยู่ควรจะคิดค้นขึ้นมาได้ทำไมไม่คิดไม่ค้นปล่อยให้ที่เดียดเหยียบย่ำทำลายนอนจมอยู่ในปรับสมควรแล้วเหลือกับเราเป็นนักปฏิบัติว่ามากำจัดที่เดียดกลายเป็นที่เดียดกำจัดเราอยู่ทุกเวลามันเข้ากันได้แล้วเหลือกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านำมาคิดมาค้นมาเทียบเคียงให้เป็นที่เข้าใจตัดสินใจลงโดยถูกต้องตามหลักธรรมที่เดียดจะค่อยหมอบราบไปโดยลำดับดับไม่มีอะไรที่จะเหนือที่เดียดไปได้นอกจากธรรมนี่เป็นของสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีขอบเขตเป็นแต่เพียงว่าอธิบายให้ฟังเป็นต่างๆแล้วแต่อุบายของแต่ละระดาจะนำไปพิจารณาแยกแยะตนเองพลิกหน้าพลิกหลังย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวนหากเกิดอุบายอันใดหนึ่งขึ้นมาเวลาจะทำความสงบก็ให้จริงจังกับความสงบเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็มีความจริงจังกับด้านปัญญาจริงๆอย่าทำละเหล่ะเหลวๆเหลวๆไหลๆใช้ไม่ได้ผิดกับทางของผู้ที่จะรื้อถอนตนออกจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารด้วยความเพียรความเพียรคือความมีสติเป็นสำคัญคำว่าสตินี้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดภายนอกภายในสติเป็นสำคัญมากยิ่งเกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นสมถะไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนาสติเป็นของสำคัญมากเราเห็นคุณค่าของสติเต็มหัวใจจึงได้นำมาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะได้เคยเป็นมาแล้วขาดสติล้มลุกคลุกคลานก็เคยเป็นมาแล้วตั้งสติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีเวลาเผลอและไม่ได้คิดว่าตนได้ตั้งสติแต่กลายเป็นสติตลอดเวลานับแต่ขณะที่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนไม่อาจจะจับได้ว่าตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถ
ถึงบัดนี้ที่ยังไม่ล่ะเราได้เผลอตรงไหนบ้างไม่มีเลยอย่างนี้ก็ได้เป็นมาแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความเข้มแข็งความในความภาคเพียรเพราะความมุ่งมั่นเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากไปมันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนถึงขนาดว่าหาช่องว่างไม่ได้ว่าสติได้ขาดไปตรงนั้นตรงนี้นี่เราจึงได้เชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลและติดมาตามตำหนักตำนาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่ามหาสติมหาปัญญาหมายความว่าอย่างไรการอ่านการเรียนการจดจำมานี้ไม่ใช่ความจริงการประสบพบเห็นด้วยความภาคเพียรของตนจริงๆนั้นเรียกว่าความจริงการประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความเพียรของตนได้ประสบเองนั้นหาที่สงสัยไม่ได้เช่นอย่างว่ามหาสติมหาปัญญาคืออย่างไรเพียงความจำเท่านั้นต้องคาดต้องหมายไปหมดแต่หาความจริงไม่ได้เมื่อความจริงได้เข้าถึงไหนหายสงสัยไปโดยลำดับดับทีนี้จนถึงขั้นว่ามหาสติมหาปัญญาหมดปัญหาเป็นยังไงมหาสติมหาปัญญาก็เป็นดังที่รู้ๆอยู่นี้นะไม่เผลอไผลไปไหนตั้งไม่ตั้งก็ตามสติปัญญาปิดแนบกันอยู่ตลอดเวลาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวไปด้วยหลักโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะกิเลสประเภทต่างๆเป็นเชื้อที่ใช้สติปัญญาลุกลามตามติดไปโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทต่างๆสิ้นสุดลงไปหมดลงไปหมดลงไปสติปัญญานี้ยิ่งตามลงไปถึงขั้นที่ว่ากิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทแม้สุดอวิชชาปฏิยาสังขาราได้แตกกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วการใดการนั้นแหละคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเพราะเหตุไรจึงหมดหน้าที่เพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญานั้นก็เป็นสมมติเช่นเดียวกับกิเลสกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดเครื่องต่อคู่กันเครื่องฟาดฟันหันแหลกเป็นคู่ปรับกันพอสมมติประเภทนั้นมันเป็นฝ่ายผูกมัดสิ้นสุดลงไปฝ่ายแก้ก็สิ้นสุดลงไปด้วยกันก็ทราบภายในตนเองนั่นท่านว่าเรียกว่าความจริงให้เห็นอย่างนั้นเฮ้ยเมื่อหายไปแล้วไปไหนมหาสติปัญญาปัญญาไม่ต้องถามหาไปทำไมหลงไปอะไรจึงต้องถามมหาสติปัญญาประเภทนั้นสติปัญญาประเภทนั้นก็เหมือนกับเครื่องมือประเภทนั้นนั้นสำหรับทำงานชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นเมื่องานชิ้นนั้นชิ้นนั้นสำเร็จลงไปแล้วถามหาเครื่องมือประเภทนี้ไปไหนทำไมเจ้าของเป็นผู้ปล่อยเองวางเองเพราะงานนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วรู้ชัดเจนอยู่กับเจ้าของสงสัยไปทำไมค้นหากันอะไรอีกผลของงานคืออะไรก็รู้อยู่แล้วนี่นั่นผลของงานที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนี่คืออะไรก็คือวิมุตติหลุดพ้นแล้วจะไปแก้ไขไปทำอะไรกันอีกสติปัญญานั้นมีไว้อะไรมีไว้เพื่อแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นจะมีไว้อะไรทำไมการถึงคราวที่เราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอันเป็นสมมติแต่ละขั้นตอนนี้มาก็ใช้ได้ไปตามธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปดับไปเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติด้วยกันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่รู้แท้รู้จริงนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากจากอาการทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคจึงเป็นเพียงสมมติด้วยกันทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดกับฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนเท่านั้นผู้ที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้ทุกข์ถ้ากำหนดรู้ก็รู้เป็นกิริยาสมุทัยแดนผิดทุกข์ขึ้นมาก็เป็นอาการอันหนึ่งการดับสมุทัยกับทุกข์มันก็ไปพร้อมกันด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นนิโรธความดับทุกข์เมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงกิริยาแห่งการดับท่านเรียกว่านิโรธผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำงานเสร็จสิ้นลงไปแล้วคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจธรรมให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วสงสัยไปไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรสงสัยอะไรพระสาวกท่านบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรท่านฆ่ากิเลสตาท่านฆ่าแบบไหนท่านฆ่าด้วยอะไรสงสัยอะไรเพราะเราก็ทำอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นความจริงเสมอกันแล้วสงสัยท่านหาอะไรนั่นจึงเรียกว่าความจริงเต็มสัดเต็มส่วน
นี่พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์กับของพระพุทธเจ้าก็ของสาวกกับธรรมชาติที่เรารู้ๆเห็นๆแต่อยู่เต็มหัวใจนี้ผิดกันอย่างไรบ้างสงสัยกันอะไรนั่นจึงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงเนี่ยทำลงจริงต้องรู้จริงเห็นจริงไม่เป็นอื่นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟาดฟันหันแหละลงไปอย่าเสียดายชีวิตอย่างไรมันก็ต้องตายก่อนตายให้ได้ฟาดฟันหันแหละกิเลสให้ได้ชัยชนะเสียก่อนร่างมันจะไปเมื่อไหร่ก็พญามัจจุราชที่ตามสมมติว่าพญามัจจุราชอันเป็นเสนาใหญ่นั้นมันจะมาร่างกายนี้ไปให้มันได้แต่กากเมืองตายเออตัวจริงสมบัติอันล้นค่าถอนตัวออกมาแล้วได้แต่กากเมืองไปเท่านั้นความพิไรเสียดายอะไรไม่มีพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตั้งแต่ยังไม่สิ้นไม่สุดไม่ตายพูดง่ายๆนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาดนี่ได้พูดถึงเรื่องงานอันจำเป็นของสมณะเราคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหาความสงบกับจิตใจหาความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจขอให้งานนี้สำเร็จเต็มหัวใจเถิดการทำประโยชน์ให้โลกนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะทำได้มากยิ่งกว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นความสมบูรณ์พูนผลภายในจิตใจอย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้ทำประโยชน์ว่าการทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการช่วยโลกการก่อนั้นสร้างนี้การไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนคนนั้นคนนี้เป็นการช่วยโลกโดยที่เราไม่สนใจจะสร้างหัวใจของเราให้ดีวิเศษวิโสขึ้นมาโดยที่เราไม่สนใจที่จะสั่งสอนตัวของเราให้เป็นจิตพระดีจิตใจดีขึ้นมาแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ดีให้ดีให้มีเสียที่โสได้อย่างไรนะนี่เอาตรงนี้เท่านั้นขอให้ทำใจตนให้ดีเถอะทำจิตใจตนให้มีหลักมีแรงเต็มภูมิการทำประโยชน์ให้โลกจะเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไม่มีผู้ใดจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าผู้มีจิตก็จางแจ้งด้วยอัตด้วยธรรมเต็มไปด้วยมรรคด้วยผลเต็มไปด้วยมหาสมบัตินี่เลยมหาสมบัตินี่เลยเอาไปแจกสัตว์โลกได้รับความมุ่งเย็นตลอดมาดังพระพุทธเจ้าทรงประทานให้สัตว์โลกจนมาทั้งกระทั่งปัจจุบันนี้ออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากดวงพระทัยที่บริสุทธิ์หมดจดของพระองค์นั้นนะพิจารณาให้ดีเอาให้จริงให้จังอย่าหลงไหลไปตามเรื่องโลกสมมตินี่เองพระพุทธเจ้าไม่พาหลงทรงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุมกลมายาของกิเลสตัณหาอาสวะที่เรียกว่าเป็นกลมายาของโลกภายในหัวใจของเราก็ถูกเอาให้รู้กลมายาภายในจิตใจจึงเชื่อเป็นผู้ฉลาดฉลาดใดก็ตามถ้าไม่ฉลาดในกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่เรียกว่าคนฉลาดถ้าฉลาดตรงนี้แล้วอยู่ไหนก็ฉลาดไม่มีใครมาเสกสรรก็พอตัวใครชมเชยสรรเสริญติฉินนินทาก็พอตัวไม่เอื้อมไม่จับไม่รูปไม่คลำไม่คว้าเพราะพอตัวแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมพอตัวแล้วด้วยความสมบูรณ์พูนผลในมรรคในผลเป็นตัวอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตไม่ใช่เป็นจะมาแสดงความอ่อนแอมาสั่งสมความอ่อนแอท้อแท้รู้ว่ากิเลสตัณหาอาสวะไม่ถูกต้องเอาให้จริงให้จังหนักเบาก็เป็นเรื่องของเราจะต้องเป็นผู้รับเองที่เรียกตัวไหนมันพาให้หนักเวลานี้ถ้าไม่อยู่ในหัวใจนี้ทุกประเภทอยู่ในนี้หมดก็กันตรงนี้มันจะหนักไปไหนแบกกิเลสทำไมไม่หนักมันจะสลัดกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรทำไมไปถือว่าหนักทำไมไปสำคัญผิดไปนี่คือเครื่องดอกเราได้จากกิเลสให้รู้เสียว่ากิเลสมันหลอกอย่างนี้เอาให้จริงให้จังถ้าเป็นนักปฏิบัติไม่ถอยหลังเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจของเราการพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังพิจารณาข้างนอกข้างในเทียบเทียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนรูปเป็นของสำคัญมากสำหรับจิตขั้นใหญ่ที่ต้องพิจารณาคลี่คลายจนรู้แจ้งเห็นจริงในรูปและส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเครื่องมือคือสติปัญญาจะมาเองพอเหมาะพอสมกับนามธรรมเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสที่รวมตัวอยู่ภายในจิตสติปัญญาขั้นนั้นก็จะมีมาพร้อมๆกันจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแลเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นั่นแลผลที่เราต้องการนั่นแลผลอันประเสริฐที่เรามุ่งหวังหรือมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นมหาสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายในจิตใจของเรา
แล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่สงสัยในสิ่งใดบรรดาโลกสมมุติอันนี้เมื่อได้เห็นธรรมชาติอันประเสริฐอยู่ภายในจิตใจนั้นแล้วนี่มีเท่านั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสนใจอย่าเข้าใจว่าสิ่งใดดีในโลกธาตุนี้นอกจากดวงธรรมคือความพ้นทุกข์นี้เท่านั้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นของวิเศษขมักขม้นลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่ตรงนี้ประเสริฐด้วยความเพียรแก้สิ่งที่หยาบโลนทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี้ออกแล้วกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาที่ตรงนี้ประเสริฐขึ้นมาด้วยงานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ให้ยึดเป็นหลักจิตหลักใจยึดเป็นหลักเป็นหลักตายกับที่ตรงนี้จะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยอาการสมถะจะเห็นไม่สมควรละเคลื่อนหนึ่งจนจะเป็นหนึ่ง

การมาบวชในพระพุทธศาสนาออกมาจากเจตนาที่สำคัญเป็นเจตนาที่สละทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตัวเองตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้ให้หลุดลอยไปจากใจกลายเป็นใจที่อิสระขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจตนานี้จริงไม่เหมือนเจตนาใดๆที่เราเคยใช้เคยผ่านมาเจตนาในการบวชในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี่เป็นเจตนาอย่างแรงกล้าใครๆจึงไม่กล้าสามารถจะประกาศเจตนาของตนออกมาจากจิตใจได้อย่างแท้จริงผู้ที่ท่านเสียสละออกบวชประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ประโยคเริ่มแรกจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะข้าศึกซึ่งเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนมาเป็นเวลานานแสนนานนั้นท่านมีเจตนาอย่างนี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นถ้าเจตนาไม่แรงกล้าบวชมาเพียงเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้สิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆหลุดลอยไปจากหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดที่จะโง่เขลาบาปัญญาและเปราะที่สุดพอที่จะหลุดลอยออกไปได้ด้วยเจตนาเพียงแบบโลกและเป็นเจตนาของกิเลสนั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านจงทราบเจตนาของตนแม้บวชในเบื้องต้นเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางอันใดไม่เหมือนผู้ที่เพิ่งจะเคารพเรื่องสายศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่ได้ฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะสมัยนี้เรื่องประเพณีขนบธรรมเนียมนี้เป็นสิ่งที่เข้าสนิทติดจมกับจิตใจของชาวพุทธเรามาอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นการบวชจึงมีเจตนาแยกหลายแขนงจึงไม่อาจทราบได้ว่าเป็นเจตนาอันใดเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวเป็นเจตนาที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือเจตนาอันใดที่เป็นเจตนายังถูกหลอกหลอนจากกิเลสมาบวชพอเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเพียงเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านผู้ที่บวชมาแล้วในศาสนาทราบหรือยังว่าเวลานี้สวขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วผู้ที่พ้นทุกข์โดยชอบจากสาระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนมากมายไม่อาจจะคันนานับได้นี่ออกมาจากที่ท่านหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเพราะฉะนั้นสวขาตธรรมจึงเป็นธรรมที่สุดสดร้อนๆประกาศกังวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆท่านที่มุ่งหวังต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นมัชฌิมาเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับเพศของเราที่ได้สละตนออกมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายและดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วยความเคารพทั้งหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดผิดพลาดตกหล่นออกไปจากความรู้สึกของตนว่าได้เป็นอย่างนั้นนอกจากว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบนั่นเป็นความผิดพลาดที่ให้อภัยได้เป็นความผิดพลาดที่เจ้าของไม่เดือดร้อนมากนักและผู้อื่นก็ไม่กระรับได้รับความกระทบกระเทือนจากความผิดพลาดประเภทนั้นๆผิดจากความผิดพลาดที่มีเจตนาเป็นไหนๆเมื่อเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งสวขาตธรรมด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วนั่นแลชื่อว่าเราเดินตามร่องรอยของศาสดาและจะถึงในวันใดวันหนึ่งแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทรงหลุดพ้นและหลุดพ้นไปเป็นเวลานานเพียงไรนั่นเป็นเพียงการสถานที่อัน
ไม่หนีจากมืดกับแจ้งนี้ไปได้เลยเพียงเท่านั้นผู้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าอยู่โดยสุปฏิปันโนอุชุญาญาสามีกี่แล้วจะต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเรียกว่าก้าวหน้าเสมอไปไม่ถอยรับกลับหลังคืนสู่มหันตทุกข์ทั้งหลายที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและบีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้อันใดที่สำคัญในโลกนี้เราเรียนธรรมต้องเรียนโลกเพราะโลกกับธรรมคะเข้ากันอยู่เมื่อเรียนโลกเมื่อเรียนธรรมคือเรียนธรรมย่อมจะทราบซึมทราบไปถึงโลกแต่การเรียนโลกที่จะมาซึมทราบถึงธรรมนั้นเป็นปริยาถ้าไม่มีเจตนาที่จะศึกษาธรรมะแอบแฝงไปด้วยความรู้ทางด้านธรรมะจะไม่มีเลยแต่ผู้ที่เรียนธรรมะนี้จะต้องทราบเรื่องของโลกไปโดยลำดับลำดาเพราะเหตุใดเพราะโลกถ้าเราจะกล่าวเป็นส่วนรวมแล้วก็คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์หมายถึงใครถ้าหมายถึงสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารมีจิตใจเป็นตัวการสำคัญนี้ไม่มีอะไรคำว่าเป็นสัตว์โลกแต่เพราะอย่างยิ่งใจเป็นสำคัญสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องใจติดคล้องอะไรถึงผ่านถึงพ้นไปไม่ได้ท่านผู้วิเศษที่โสท่านผ่านพ้นไปสักมากน้อยเพียงไรเราทำไมจึงมากำดำกำขาวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่และไม่ทราบความเป็นมาของตนทั้งที่หอบภพหอบชาติอยู่ตลอดอนันตกาลมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะหาบหามภพชาติซึ่งออกจากวิบากคือการกระทำของตนและออกจากต้นเหตุของวิบากคืออวิชชาปัจจยาสังขารและสรุปความลงแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้แบกผู้หามผู้ใดเป็นผู้รับความสุขความทุกข์กระทบกระเทือนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เวลานี้ถ้าไม่ใช่กายกับจิตนี้เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งจิตเป็นสำคัญกายไม่มีอะไรกระทบกระเทือนแต่จิตต้องมีกระทบกระเทือนอยู่เรื่อยๆตลอดอิริยาบถเว้นแต่หลับสนิทเสียเท่านั้นส่วนร่างกายหากไม่เป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนก็เรียกว่าเป็นเรื่องของปกติสบายดีหรือนั่นหมายถึงถามถึงส่วนสุขภาพทางร่างกาย ส่วนใจสบายดีหรือนี่ทำไมจึงไม่ได้ถามกันเพราะใจไม่สบายเอาอะไรมาถามกันท่านเหมือนเราเหมือนท่านทั่วทั้งโลกธาตุมีแต่ผู้แบกกองทุกข์จมอยู่ในความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสซึ่งเป็นเจ้ามหาอำนาจกดขี่บังคับไว้ตลอดเวลาหาเวลาว่างไม่ได้เลยจะเอาความสุขมาพอสวัสดีเหลือได้ยังไงเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นของสำคัญมากในสามแดนโลกธาตุนี้ขอให้สรุปความลงมาในความรับผิดชอบของเราคือกายกับใจเป็นสำคัญใจเป็นของสำคัญอันดับหนึ่งไม่มีอะไรเสมอไม่มีอะไรมีน้ำหนักในความสำคัญยิ่งกว่าใจดวงนี้การเกิดมาถ้าไม่ใช่ใจเข้าไปสมสู่อยู่ร่วมกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สิ่งสมมุติทั้งหลายแล้วใครจะเป็นผู้ไปในปัจจุบันนี้ร่างกายของเราที่เกิดมานี้เรายังพอทราบได้ว่าเวลานี้เราเป็นมนุษย์ได้ร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์มาก็นับว่าดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่มากนี่เราก็หาได้ทราบไม่ว่าจิตได้เข้าปฏิสนธิได้เข้าแทรกซ้อนกับสิ่งเหล่านี้มาตั้งมาได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อปรากฏขึ้นมาพอรู้เดียงสาภาวะแล้วจึงรู้ว่าตนเป็นมนุษย์ไม่ได้รู้ในขณะที่มาเกิดพอที่จะตกแต่งเอาตามความต้องการได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปตามวิบากแห่งกรรมมีอวิชชาเป็นเชื้อสำคัญที่พาให้เกิดการที่จะเกิดในที่สูงสูงต่ำต่ำและรุ่มดอนๆนั้นเป็นเพราะอำนาจแห่งวิบากเพราะกิเลสเป็นผู้สร้างวิบากพาให้สร้างวิบากขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วส่วนมากก็มีแต่ที่ทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากส่วนบุญที่เป็นแง่แห่งธรรมพาสร้างนั้นก็มีน้อยด้วยเหตุนี้เวลา
เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วถึงทราบได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี้อย่างสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาทราบหรือไม่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้เกิดเป็นอะไรที่ว่าสัตว์นั่นชื่อนั่นสัตว์นั่นชื่อนั่นนั่นเป็นเรื่องของมนุษย์ตัวปากเปราะไปหาเรื่องหาราวพูดใส่ชื่อใส่นามเขาต่างหากตัวเขาเองเขาหาได้ทราบไม่ว่าเขาเป็นสัตว์ประเภทใดเป็นธรรมชาติอันใดมนุษย์เราจึงมักยกตนข่มสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าตัวมีดีกรีตัวมีศักดิ์ศรีอยู่กว่าสัตว์ทั้งที่เป็นนักโทษในเรือนจำแห่งวัฏจักรด้วยกันเรายังทราบไม่ได้ถ้าจะเอาความสุขความทุกข์ไปเทียบกันกับสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วนั้นเราจะถือว่ามนุษย์เรานี้มีความสุขมากกว่าเขาอย่างนั้นเหรออันนี้วัดกันไม่ได้แม้แต่อยู่ในวัดป่าบ้านตาดนี้สัตว์มีจำนวนเท่าไหร่ที่อาศัยอยู่ในวัดและอาศัยการเลี้ยงดูของวัดอยู่ตลอดมานี้เขามีความสุขความทุกข์แค่ไหนเราว่าเราเป็นพระเราว่าเราเป็นคนจะถือว่าตนมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นการเข้าใจผิดไปอีกโดยไม่ต้องสงสัยเขาไม่มีความคิดอะไรมากมายพอที่จะสอดแสดงหาฟืนหาไฟมาเผาหล่นตนเองมากยิ่งกว่ามนุษย์ที่สำคัญตนว่าฉลาดเพราะฉะนั้นความทุกข์มนุษย์เราจึงอาจมากกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ท่านจึงไม่สอนให้ประมาทกันมีร่างนี้เราก็ทราบแล้วว่าเป็นร่างมนุษย์ที่เกิดมานับว่าเป็นผู้มีวาสนาเราได้กล้าเข้ามาสู่ขั้นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปศาสนาท่านก็ประทานไว้สำหรับแดนมนุษย์นี้เป็นแดนสำคัญถ้าเป็นทางก็ตรงสี่แพร่งเลยทีเดียวจุดศูนย์กลางแห่งศาสนาประทานลงไว้สำหรับมนุษย์ไม่ได้ให้เทวบุตรเทวดาอินพรหมสัตว์ดิเรกชันตัวใดเป็นเจ้าของศาสนาเพราะนั้นยังอาภัพไม่สมบูรณ์ในการรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไว้มนุษย์นี่สมบูรณ์มีนับว่าเราเป็นชาติที่เหมาะสมและเวลาตายจากอัตภาพมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกหรือนรกอวิชีที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะวิบากมันมีอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่เคยประกาศให้เจ้าของรู้เลยเมื่อเป็นนั้นจึงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เห็นเสวยกันไปอย่างนั้นวกไปเวียนมาของเก่าของใหม่เช่นเดียวกับคนตาบอดถูกดวงไปไหนกี่ตลบทบทวนก็ไม่ทราบอันนี้เป็นของเหมาของเก่านี้เป็นของใหม่เหยียบไปย่างไปเตะน้นทนนี้ไปตามภาษีภาษาของคนตาบอดจิตใจที่บอดด้วยอำนาจของกิเลสปกคลุมหุ้มห่อจนมิดตัวแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะไปเกิดในภพใดชาติใดกำเนิดใดสูงต่ำขนาดไหนได้รับความสุขความทุกข์หรือมีมากน้อยเพียงไรเราไม่อาจจะทราบได้บกเย็นไปมาและไม่รู้ได้ว่าเคยได้รับความทุกข์ความลำบากมามากน้อยเพียงไรคนเราถ้าทราบเรื่องความเป็นมาของตนแล้วทำไมจะไม่กระตือร้นในเรื่องการสอดแสวงหาคุณงามความดีเพื่อสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายที่เป็นมหันตทุกข์ซึ่งตนทั้งตนได้เคยแบกหามาแล้วเป็นเวลานานเราต้องตะเกียกตะกายใจมนุษย์นี้เป็นใจสำคัญยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายเคล็ดลับก็เคล็ดลับด้วยสติปัญญามีทางที่จะหลีกเลี่ยงตนด้วยวิธีการต่างๆได้ยิ่งกว่าสัตว์ทำไมมนุษย์จะไม่ตะเกียกตะกายแต่นี้ก็เพราะเราไม่รู้ถูกปิดบังด้วยความมืดมิดปิดทวารเสียหมดจึงต้องบกเย็นเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมากันนานไหนก็ต้องยอมรับกันด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่ตลอดเวลามาจนไปตั้งปัจจุบันนี้นั่นแหละหากว่าพอรู้ได้ใครจะมายอมจมอยู่ในนี้นี่แหละจึงว่าจิตจึงเป็นของสำคัญมาก

ถูกได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีความเหนียวแน่นมั่นคงไม่รอแหละวอกแวกคอนแทคเองนู้นเองนี้สิ่งภายนอกมันสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่ต้องไปคิดไปยุ่งอาหารปัจจัยมีวอนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหลือเฟือบิณฑบาตอาหารการบริโภคไม่ทราบว่ากี่ประเภทเหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยอะไรที่ว่าสมบูรณ์หลักแห่งความสมบูรณ์ของเสนาสนะคืออะไรไม่ใช่หอประสาทราชมณฑลเพียงกี่ชั้นกี่ชั้นหรือ4ชั้น5ชั้น9ชั้น10ชั้นลุกโมลเสนาสนังนิสายปปัชชาตัตถเตยาวจีวังชาวจีวังสร้างโหกะโยนี่คือความสมบูรณ์แห่งเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยของพระผู้มุ่งจะฆ่ากิเลสให้วอดมาภายในจิตใจไม่ให้มีซากเหลืออยู่ภายในเสนาสนะเป็นที่เพียงพอแล้วอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้จะให้เพียงพอขนาดไหนอีกถ้าไม่เรียกว่ามันเฟ้อมันโก้หูจนเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวจะเรียกว่าเสนาสนะนี้สมบูรณ์หรืออย่างนั้นถ้าพูดจะติดหาความสะดวกตามนิสัยของกิเลสวัฏวนภายในหัวใจแล้วก็ถือว่าได้อยู่ดีอยู่สะดวกสบายถ้าถือตามหลักธรรมแล้วก็บกพร่องมากมาได้เหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านอยู่อาศัยมาส่วนมากมีแต่เสนาสนะในป่าในเขาตามร่มไม้ในถ้ำเงื่อมผาไปอย่างนั้นนั่นคือเสนาสนะที่สมบูรณ์ในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นยาแก้โรคแก้ภัยก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดน้ำมูดเน่าท่านมีไม่ว่ายาขนาดใดเต็มไปหมดมียังกระทั่งตู้ทั้งหีบยาเต็มไปหมดแล้วบนบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีอะไรบกพร่องและสนับภายนอกพอที่ให้เกิดความกังวลมันบกพร่องอยู่ที่ภายในใจของเราคือความเพียรมันบกพร่องสติบกพร่องปัญญาบกพร่องความอดทนบกพร่องการต่อสู้บกพร่องเรานี่เป็นสิ่งที่บกพร่องจงพยายามรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอันจะให้เกิดกำลังในการต่อสู้กับที่เดือดอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีอะไรในโลกธาตุนี้จะเหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เดือดแต่ละประเภทต่อเพศเพราะฉะนั้นการจะวิธีการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดพอตัวจนได้เป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจของสัตว์โลกแล้วเราจะทำอย่างไรละเลาะและแหละอยู่ได้ยังไงจึงต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญทันสมัยกับกิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะต่อสู้จนได้ชัยชนะในธรรมทั้งหลายได้นี่แหละนำมาประพฤติปฏิบัตินำมาเป็นเครื่องมือฟาดฟันทันแหลกกันลงไปธรรมแดนพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนพ้นที่จงที่เคยถูกคุมขังเคยบีบบี้สีไฟอยู่ภายในใจนี่แหละพ้นกันที่นี่แก้กันลงที่นี่อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดสถานที่ใดอันใดจะดีในโลกยิ่งกว่าการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้ทิพย์หายไปพวงไปจากใจนี้เป็นสิ่งที่ดีและดีเลิศไม่มีอะไรดียิ่งกว่านี้การงานใดการเสาะแสวงหาใดสู้การงานที่จะแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฆ่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี่ไม่ได้สำหรับเพศของพระงานนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานอันสำคัญเป็นเนื้อเป็นหนังของพระจริงๆให้ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่องานของตนให้ถึงจุดหมายปลายทางอันที่ท่านแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเรายังสงสัยอะไรในโลกอันนี้ทั้งๆที่เราเกิดมาในท่ามกลางแห่งโลกนี้แล้วไม่ต้องว่าโลกที่ไหนวุ่นวายเราดูโลกหัวใจเรานี้ก่อนอื่นในขันธ์5ของเรานี้ก่อนอื่นรูปคือร่างกายของเรานี้มันกวนมากน้อยเพียงไรในวันหนึ่งคืนหนึ่งจนกระทั่งถึงปีถึงเดือนตลอดมาจนถึงบัดนี้ตั้งแต่วันเกิดมันก่อกวนเรามากเพียงไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับธาตุกับขันธ์พาอยู่พากินพาขับพาถอดพาถ่ายเบี่ยงเต้นขวนขวายเพื่อธาตุเพื่อขันธ์นี้เป็นความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรแล้วความเจ็บปวดเสียบร้อนแต่ละอย่างละอย่างที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในธาตุในขันธ์แล้วกระเทือนถึงจิตใจนี้มีมากมายเพียงไรมีการยุติกันไปที่ไหนบ้างยุติก็เพียงสงบชั่วคราวจากนั้นก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดสำหรับธาตุขันธ์ก็หาเกาะหาดอก

นที่ไหนพอที่จะพึ่งพิงอาศัยให้เป็นความร่มเย็นไม่ได้แล้วจิตใจก็ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดความปรุงซึ่งเกิดมาจากอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆบีบบังคับให้คิดให้ปรุงให้ทะเยอทะยานให้ว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดมีอะไรเป็นสถานที่ที่ให้มีความสุขความเจริญให้เป็นความสะดวกกายสบายใจถ้าไม่ใช้ความเพียรเพื่อบุกเบิกฟาดฟันสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในใจนี้ออกได้มากน้อยจะหาความสุขไม่เจอกี่กับกี่กันก็อยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานเหมือนกันกับย้ายนักโทษจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นนั่นแหละทุกข์แตกอะไรไปเรือนจำไหนก็คือที่คุมขังต้องถูกบังคับบัญชาเพราะฐานะเราเป็นนักโทษหาอำนาจไม่ได้อยู่นั่นแหละนี่ก็เราเป็นนักโทษถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาจะย้ายภพย้ายชาติไปเกิดในภพใดชาติใดนับตั้งแต่3แดนโลกธาตุนี้เราอยากเข้าใจว่าไม่ใช่คุกไม่ใช่ตารางไม่ใช่เรือนจำของวัฏจักรของจิตนี่คือวัฏจักรทั้งนั้นนอกจากจะให้พ้นนี้ไปเสียเท่านั้นจึงจะเป็นอิสระเสรีอิสระเสรีนี่เท่านั้นอ้าวคิดลงออกนอกจากเราไปต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขามีความวิเศษวิโสอะไรกับมันดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศหาความวิเศษวิโสอะไรกับดินฟ้าอากาศผู้คนหญิงชายก็เป็นผู้คนหญิงชายเกินไปด้วยความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนเช่นเดียวกันหาความวิเศษวิโสอะไรกับขันนั้นๆแล้วตื่นอะไรเวลานี้อ้าวคิดไปดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟวิเศษวิโสอะไรเราเสาะแสวงหาอะไรดิ้นรนมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เจอแล้วยังในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นว่าเป็นความสุขความเจริญสำคัญมันหมายหลอกน้นหลอกนี้หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลามาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีผลปรากฏเป็นที่พึงหวังอะไรบ้างไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเรายังจะฝืนหลงไปตามกลมายาของกิเลสที่หลอกลวงอยู่เหรอเราเป็นนักปฏิบัติได้หลักธรรมอันเป็นเครื่องสว่างกระจ่างแจ้งส่องดูหัวใจคือสติปัญญาของเราเป็นเครื่องส่องหัวใจอยู่กับตัวแล้วทำไมจึงต้องปล่อยวางอาวุธเหล่านี้ถ้าเราต้องการให้หลุดพ้นจากที่คุมขังเราต้องเอาให้จริงนะจังนักปฏิบัติอย่าเสียดายชีวิตเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ชีวิตแล้วเสียดายเท่าไรมันก็ตายให้เสียดายตั้งแต่ความหลุดพ้นกลัวจะไม่หลุดพ้นเอากลัวตรงนั้นอย่าไปกลัวที่อื่นตรงไหนบกพร่องฟาดฟันกันลงไปบำรุงกันขึ้นมาจึงชื่อว่านักรบตามหลักศาสดาที่พาดำเนินมาแล้วอย่าท้อถอยอ่อนแอเพศของข้าไม่ใช่เพศท้อถอยเป็นเพศสุขุมละเอียดคัมภีรภาพเป็นเพศที่อดทนเป็นเพศที่คิดที่อ่านไตรตรองทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงจิตจะคิดออกมาปรุงออกมาเรื่องใดเมื่อเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่ด้วยความตั้งท่าตั้งทางอยู่เสมอแล้วทำไมจะไม่ทราบความคิดปรุงอันเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนที่ออกมาจากใจของตนแท้ๆสติปัญญามีอยู่ในจุดเดียวกันทำไมจะไม่ทราบเรื่องของกันแล้วกิเลสมันก็อยู่ในจิตเกิดอยู่ในจิตสติปัญญาเครื่องแก้กิเลสเครื่องฟาดฟันหรือปราบปรามกิเลสก็อยู่ในจิตผิดขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าผิดมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านผิดมาแล้วและต่อสู้กับกิเลสจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจของท่านได้หลุดพ้นไปเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาสตาความเปลี่ยนทำไมเราจะมาแบกมาหามคำว่าสติคำว่าปัญญาเฉยโดยไม่นำมาใช้สำหรับตัวเองแล้วจะหวังความหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ที่ไหนเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแออย่าเสียดายปัจฉาอย่าห่วงใยอะไรในโลกสงสารนี้ตัวของเรานี่เป็นตัวโลกสมบูรณ์แบบแล้วถ้าทุกข์เราก็ได้ทราบมาทุกพอแล้วไม่ต้องว่าท่าทุกความทุกเราได้ทราบมาเต็มหัวใจเราเป็นผู้รับผิดชอบในขันของเราตั้งแต่วันเกิดมามีทุกมากน้อยเพียงไรทางด้านร่างกายและจิตใจเราสงสัยอะไรว่าโลกทั้งหลายนี้จะอยู่หอวิมานลานฟ้าที่ไหนว่าจะมีความสุขความสบายมันเป็นแบบเดียวกันเพราะอยู่ในที่คุมขังอันเดียวกันนอกจากจะสลัดปัดสิ่งที่กดขี่บังคับให้เราอยู่ในที่คุมขังของเขานี้ออกเป็นอิสระเสรีเสียเท่านั้นเราจะสบายหายห่วงอนาลโยหมดอะไรแล้วเพราะได้เคยอยู่แล้วได้เคยสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอันนี้มานานแล้วใจเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนก็ได้รับกระทบกระเทือนมาเป็นเวลานานแล้วสงสัยที่ไหนอีก
ส่วนธรรมยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กันเลยเอาที่เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์คำว่าสมาธิคือความสงบนี่ก็เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่จะให้เกิดความดูดดื่มลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ที่ใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัตินี่เลยไม่ได้อยู่ที่ไหนพยายามทำให้เกิดทำไมใจจะสงบไม่ได้มันเคยกำเริบเสื่อมสารมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ทำไมเรายังจะไม่ยังจะเพลินกับมันอยู่เหรอมันให้ผลอย่างไรบ้างความกำเริบเสื่อมสารนั้นล้วนแล้วตั้งแต่นำมาซึ่งความทุกข์ความลำบากความทรมานจิตใจให้เหี่ยวแห้งยุบย่ออยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยความยุบความย่ออยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากความทรมานทางด้านจิตใจเป็นที่อยู่เป็นที่น่าอยู่แล้วเหรออยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจเป็นของที่น่าอยู่ยิ่งกว่าความกระเลิกเกิดสารความวุ่นวี่วุ่นวายเป็นไหนไหนเพียงขั้นนี้ก็เห็นความสงบเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยน่าพึงใจยิ่งกว่านั้นอยู่แล้วยิ่งทำให้จิตสงบแน่แน่ลงไปมากยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งน่าอยู่เข้าไปโดยลำดับในขณะที่จิตได้รับความน่าอยู่จากธรรมทั้งหลายก็เป็นขณะเดียวกันที่ขณะจิตนั้นจะต้องตำหนิความวุ่นวี่วุ่นวายของตนเองคือเห็นโทษของตัวเอาที่นักปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้ใครจะได้ในโลกนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราแท้ๆไม่มีใครรับผิดชอบใครนอกจากเราเท่านั้นอุบายวิธีการใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความพยุงตรงจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งบังคับทั้งหลายเอาหาค้นมาพิจารณามาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดเพลิดเพลินเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมมาแก้กับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆนำมาใช้สติปัญญามียานอนกอดเฉยเอาให้จริงให้จังในการประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวเวลาพิจารณาค้นคว้าก็เหมือนกันธาตุขันธ์ทุกแง่ทุกมุมก็ได้ทราบชัดๆแล้วในตำรับตำราท่านก็บอกไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็เทศสอนไปแล้วว่าในกองธาตุอันนี้คืออะไรมีอะไรอยู่ในนี้อะไรวิเศษผมหรือวิเศษขนหรือวิเศษหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือวิเศษอวัยวะส่วนภายในกับไตไส้พุงอาหารมาอาหารเก่าเหล่านี้หรือวิเศษถ้าวิเศษเราควรจะวิเศษมานานแล้วเพราะเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้คลุกคล้ากับสิ่งเหล่านี้ยึดมั่นถือมั่นแบกหามกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอุปทานมานานแล้วทำไมจึงไม่เห็นมีความสุขแล้วเรายังจะฝืนแบกหามมันอยู่เหรอไม่พิจารณาขี้คาดูหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราจะเห็นความจริงที่ไหนความจริงต้องเห็นอยู่ที่สิ่งจำปลอมอันกิเลสเสียสันท่านรอไว้นี่แหละไม่อยู่ที่ไหนเปิดความจำปลอมของกิเลสออกเราจะเห็นความจริงโดยลำดับลำนาตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนในและลิตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจะได้ถอนการยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนกับเอาหนามหรือเอาเหลาย่อเข้าในหัวใจเรานั่นแหละผลเป็นยังไงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถูกแหลมหลาย่อเข้าในหัวใจเป็นยังไงนี่แหละกิเลสมันเป็นแหลมเป็นหลาย่อเข้าในหัวใจอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพิจารณาแยกแยะกันออกถอดออกถอนออกแหลมหลาได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญญาของตนให้เห็นตามความจริงพิจารณาทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงเที่ยวกรรมฐานเที่ยวอยู่ในวงอวัยวะนี้จะเที่ยวอวัยวะใดก็ตามมันก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเที่ยวอยู่นั่นตลอดหลายตลบทบทวนไม่ยอมให้มันไปไหนจิตนี้เคยได้ส่งได้สายแสไปมามากแล้วไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรคราวนี้จะเอาธรรมบังคับกิเลสบังคับเคยบังคับมานานแล้วผลปรากฏขึ้นมามีตั้งแต่กองทุกข์ทั้งหมดบัดนี้จะให้ธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจให้ใช้กระแสจิตหรือใช้อาการของจิตมีสติปัญญาเป็นสำคัญกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นั้นถ้าเห็นตามความจริงแล้วจะได้ละได้ปล่อยวางถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตใจจนกระทั่งถึงถอดออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นแหละที่นี่พ้นแล้วจากแหล่งของสามแดนโลกธาตุนี้ได้หลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเสียดแทงจิตใจได้อีกแม้นิดหนึ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วมีกิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจก่อกวนจิตใจไม่มีอะไรก่อกวนดินฟ้าอากาศเป็นดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเต็มทั่วตัตภีหรือในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นตัวทำลายเห็นโทษก็ต้องเห็นกันที่นี่แก้ก็ต้องแก้กันเท่านี้
ให้เห็นเหตุเห็นผลให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะรู้กันที่ใจไม่มีอะไรเป็นผู้รู้ธรรมทั้งหลายในขณะเดียวกันไม่มีใครเป็นผู้ที่จะรู้เรื่องของกิเลสถอนกิเลสนอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้และรู้แจ้งธรรมก็คือสติปัญญานี่แหละจะเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่ปิดบังธรรมทั้งหลายไว้ให้เปิดเผยตัวออกมาเห็นทั้งหลายทั้งสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมดุจพ้นกันที่นี่ไม่ดุจกันที่ไหนนี่จะพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถอยากให้รู้อยากให้เห็นในธรรมทั้งหลายที่แสดงมาโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงปัจจุบันวันนี้แสดงด้วยน้ำใจจริงต่อหมู่ต่อเพื่อนท่านผู้ใดที่มาจากที่ใดก็คือพระเป็นผู้มุ่งหวังต่ออัตต่อธรรมด้วยกันเห็นใจที่มาเพราะฉะนั้นผู้ที่มาจงได้สังเกตสอดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในข้ออัตข้อธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงไปก็ดีหรือหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันทางตาทางหูทางใดก็ดีให้นำไปคิดนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจจึงสมชื่อกับว่าเป็นการมาศึกษาอบรมอย่ามาละเกะละกะขีดขวางกันทวงกันลงเหมือนลูกตุ่มมันหนักผู้นั้นมาผู้นี้ไปพระองค์นั้นมาพระองค์นี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปมาขีดมาขวางกันโดยหาเหตุหาผลไม่ได้ทั้งที่มีเจตนามันก็หนักได้ชุงทั้งท่อนตะแบกดูสิมันมีเจตนากับเราไหมแต่มันหนักไหมนั่นแหละสิ่งที่มันขีดมันขวางมันก็เหมือนสูงทั้งท่อนและเหมือนหอกเหมือนเหลาด้วยทิ่มแทงไปในหัวใจองค์นั้นในสายตาองค์นี้ในหูองค์นั้นเพราะความไม่ระมัดระวังจะเจตนาไม่เจตนาก็ตามไม่สำคัญท่านจึงสอนให้ระมัดระวังจะไม่ได้มีสิ่งรกรุงรังหูตานี้ออกมาแสดงขีดขวางหมู่เพื่อนทิ่มแทงหมู่เพื่อนถ้าเราตั้งใจศึกษาจริงๆทำอะไรอย่าทำเล่นอย่าละหลอกและแหละฝึกขัดนิสัยให้จริงทำอะไรให้มีเจตนาให้มีสติให้มีปัญญารอบตัวอยู่ในสิ่งนั้นเอาฝืนกันไปการฝืนนี่ฝืนกับกิเลสสู้กับกิเลสต่างหากเมื่อกิเลสมันสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีอะไรจะฝืนฝืนหายมันเป็นความจริงล้วนๆโดยกันแล้วไม่มีอะไรจะฝืนกันเวลานี้จริงกับปลอมมันแทรกมันแซงมันโต้ตอบหรือต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเราจึงได้ฝืนเราจึงได้รบเราจึงได้ฝึกฝนทรมานกันเวลานี้ฝึกฝนทรมานนี้อะไรเป็นเหตุให้ฝึกฝนทรมานก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกเพราะเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจมาเป็นนานนั่นแหละมันจึงเป็นของยากของลำบากยากลำบากก็ช่างความยากความลำบากเป็นปุ๋ยอันสำคัญที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ปราบกิเลสให้ราบลงภายในจิตใจได้เพราะความทุกข์ยากลำบากนี้เป็นธรรมที่สุดแล้วในหัวใจของเรายานนำความท้อแท้อ่อนแอว่าทุกข์ว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงใจเลยนั่นเป็นกลมายาของกิเลสให้รู้ไว้ถ้าเรื่องของธรรมแล้วเอานักสู้สู้ไปเลยกิเลสตายมากน้อยเพียงไรนั่นแหละเป็นความชอบธรรมของนักสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายเราไม่ตายให้กิเลสตายสุดท้ายกิเลสต้องตายเราไม่ตายแหละจะตายยังไงพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนทำความเพียรตายสอนให้คนทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตายต่างหากนี่ไม่มีในหลักธรรมพุทธเจ้าว่าสอนให้ทำความเพียรเพื่อตายไม่มีสุดท้ายกิเลสตายทั้งนั้นแล้วเขาจะกลัวแต่ตายเอาเห็นจริงเห็นจังให้เห็นกิเลสตายบ้างสิเมื่อเห็นกิเลสตายไปบ้างภายในหัวใจแล้วมันต้องมีความกระหยิ่มมีพลังใจภาคภูมิใจเพราะในขณะเดียวกันธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นใจเป็นความสง่างามภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายสบายขึ้นโดยลำดับพอกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยธรรมปรากฏขึ้นมาให้เกิดความสะดวกสบายจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถีรู้แจ้งหมดแล้วในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะรู้แจ้งยิ่งกว่าจิตและในขณะเดียวกันถ้ามีสิ่งปกคลุมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมืดมิดปิดตายยิ่งกว่าจิตจนกรอกจนมุมของกิเลสถูกกิเลสดูดบังคับจนหาทางออกไม่ได้ปิดตายเมื่อเวลาเปิดกิเลสออกหมดไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสออกหมดทั้งหนักแก้วหลักฝอยเท้าในตัปปธรรมด้วยตัปปธรรมแล้วนั่นแหละที่นี่สันติมหาสันติความสงบอันล้นพ้นจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงทั้งที่ธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติแต่จิตใจเป็นนิมิตดุจพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากดท่วงจิตใจอีกแล้ว
นั่นแลเป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงประสบและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นและประทานธรรมไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินเพื่อจุดนั้นเพื่อทำอันเลิศดวงนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เลิศนอกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลิศในเวลานี้เรามาหาธรรมเลิศอันนั้นที่ยังไม่เห็นก็เพราะถูกสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายมันปิดมันบังมันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวมันรักมันสงวนที่สุดมันไม่ยอมให้เราแตะเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถพร้อมกับการระวังกลมายาของมันที่จะหลอกเราในเวลาประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความยากความลำบากบ้างเอาให้ดีตรงนี้แล้วก็ไม่พ้นที่จะหลุดไปจากอำนาจของมันแล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงเสียที่นี่เรียกว่าราบราบอย่างนั้นเองกิเลสราบอย่าให้จิตราบเพราะอำนาจของกิเลสเวลานี้เรามาพลิกตัวในการต่อสู้ให้กิเลสราบเพื่ออำนาจแห่งความเพียรของเรานั่นคือว่าได้ทำประโยชน์ของตนโดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ประโยชน์ของโลกก็จะตามมาเองมากน้อยตามแต่กำลังความสามารถของผู้นั้นจะนำออกแสดงได้มากน้อยเพียงไรหรือผู้มาเกี่ยวข้องจะควรได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามภูมิสายความสามารถฉลาดของเขาก็ได้ไปโดยไม่เสียเราก็ไม่เสียเขาก็ได้รับประโยชน์เมื่อได้ทำเป็นมหาสมบัติครองอยู่ภายในจิตใจแล้วกินกระทั่งวันตายก็ไม่หมดเอาเพศไปสอนไปสอนไข่หากรู้จักประมาณรู้จักเวลาความเหมาะสมไปในตัวนั้นโดยหลักธรรมชาติไม่มีคำว่าหมดว่าสิ้นและรู้ประมาณเต็มที่เต็มตัวนั่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทำประโยชน์ให้โลกได้โดยสมบูรณ์เพราะท่านเป็นผู้มีประโยชน์ทั้งสมบูรณ์ในภายในองค์ของท่านแล้วเราในขณะนี้มาทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์มีหน้าที่อันเดียวที่จะมาอบรับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ท่านว่าอะไรสอนอะไรเราพยายามหยิบพยายามจับเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นคติสอนใจตนเองไม่ว่าครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนท่านผู้ใดทำถูกต้องดีงามเป็นคติเตือนใจได้ยึดเอามาเป็นหลักปฏิบัติของตนทันทีชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาจะไม่เปล่าประโยชน์ไม่เสียท่าเสียทีจึงขอให้ทุกท่านได้รักษาเจตนาของตนที่ได้มุ่งในการบวชมาแล้วและปฏิบัติมาโดยลำดับอย่าคิดย้อนหลังในเรื่องความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรแล้วจะไปเป็นข้าศึกต่ออนาคตในการประกอบความเพียรในวงปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกขนาดไหนก็ได้ก้าวมาแล้วขนาดนี้นี่จะก้าวต่อไปอีกไม่ถอยหลังจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เองผมขอให้ทุกท่านเดินนำไปพืชปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรรู้สึกเหนื่อยขึ้นมา

0: ับวันอัจฉริยมนุษย์ที่บุคคลอัศจรรย์ได้อุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จขันธปรินิพพานทั้ง3สมัยนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันอัศจรรย์และเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาเราทั้งหลายที่แม้ได้ทราบแต่กิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ที่ประสูติตรัสรู้ก็ดีการประสูติของพระองค์ท่านประสูติออกจากพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายานี่คือพระมารดาของท่านพระชนกคือพระราชบิดานั้นได้แก่พระเจ้าสิทธโธทนะมหาราชทั้งสองพระองค์นี้ท่านได้อัจฉริยะมนุษย์มาเป็นพระโอรสของท่านอัจฉริยะมนุษย์ประเภทนี้เป็นบุคคลที่หาได้ยากคือหนึ่งไม่มีสองได้แก่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแต่ละพระองค์นี้จะซ้ำรอยกันไม่ได้มีท่านเดียวเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกซึ่งตรงกับวันนี้เป็นวันเริ่มมหามงคลจะปรากฏขึ้นในโลกได้แก่พระพุทธเจ้าประสูติในทางพระกายถ้าพูดตามภาษาของเราก็เรียกว่าพระสิทธัตถะราชกุมารเกิดนั่นเองคือเกิดจากพระครรภ์ของพระมารดาต่อจากนั้นเมื่อมีพระชนมายุพอสมควรแล้วก็เสวยราชสมบัติแทนพระราชบิดาอยู่13ปีในระยะที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นก็ทรงรู้สึกในพระทัยว่าบัดนี้พระองค์ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่วันได้รับราชาพิเศษคือเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินทรงพิจารณาไตรตรองทั้งทางบ้านการปกครองนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเหตุให้ได้ทรงไตรตรองถึงอุบายวิธีที่จะปกครองบรรดาประชาราษฎรทั้งหลายให้มีความร่มเย็นในพระบารมีของพระองค์ยิ่งคิดไปมากเท่าไรพระบารมีที่ได้ทรงสั่งสมมาอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้ต่อขึ้นในพระทัยและทรงเป็นเรื่องนี้บันดาลให้พระองค์อยากจะเสด็จประพาสในสถานที่ต่างๆเมื่อเสด็จประพาสไปในสถานที่ใดก็ล้วนแล้วแต่พระบารมีเป็นเครื่องบันดาลให้พระองค์เจ้าทรงทอดพระเนตรและได้ทรงสรดพระทัยในสภาพที่ได้ทรงพระเนตรนั้นคือเมื่อเสด็จออกไปคราวแรกก็ได้เห็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดก็ได้ทรงพิจารณาเสด็จออกไปวาระที่สองก็ได้เห็นคนแก่ถือไม้เท้าเดินง่อมแง่มเสด็จไปครั้งที่สามก็ได้เห็นคนตายซึ่งในพระราชวังนั้นไม่ค่อยจะมีคนประเภทที่ให้พระองค์สรดสังเวชเสด็จออกไปครั้งที่4ก็ได้เห็นเพศของสมณะแต่สมณะในครั้งนั้นจะเป็นสมณะประเภทใดนั้นยังไม่แน่นอนนักเพราะถ้าจะเป็นประเภทแห่งสมณะที่เป็นนักบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองอย่างนี้ก็คงยังมีไม่ได้เพราะศาสนาพระพุทธเจ้าของเรายังไม่อุบัติคงเป็นเพศสมณะที่สงบกายวาจาด้วยการประพฤติปฏิบัติตปธรรมอยู่ตามลัทธิของตนซึ่งมีเกื่อนอยู่ในโลกนี้มาแต่การไหนๆท ั้งสี่วาระที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจะทรงเตือนพระบารมีของพระองค์หรือเตือนพระทัยของพระองค์ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์แล้วให้ได้มีกำลังยิ่งขึ้นจึงเป็นเหตุให้ทรงสนพระทัยต่อการพินิจพิจารณาสลดสังเวชต่อเรื่องทั้งเรื่องเกิดขึ้นมาเบื้องต้นของบุคคลทั้งวัยแก่ของบุคคลที่แสดงอาการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลคนเดียวคือจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเปลี่ยนแปลงจากความเป็นผู้ใหญ่ความแก่ชรานั้นกลายไปเป็นคนตายให้พระองค์เจ้าทรงสลดพระทัยเสด็จกลับพระราชวังทุกๆครั้งที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพการเช่นนั้นและครั้งที่สี่ก็เป็นเหตุให้ทรงพอพระทัยเห็นเพศสมณะรู้สึกว่ามีความสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสน่ายินดีจึงได้ทรงสนพระทัยมากขึ้นแม้ที่สุดเสด็จประทับอยู่ในหอปราสาทในคืนวันจะเสด็จออกทรงผนวดนั้นเป็นเหตุให้มีหลายเรื่องหลายประการที่จะทรงเตือนพระทัยพระองค์ซึ่งแต่ก่อนนางนักสนมบริษัทบริวารที่ได้ทรงที่ได้บำรุงบำเรอพระองค์ให้มีความสุขความสำราญบานประทัยนั้นในคืนวันนั้นรู้สึกว่าแสดงความวิปริตผิดคนสามัญธรรมดาจนกลายเป็นเหมือนกับป่าช้าพิดิษขึ้นในพระราชวังของพระองค์ท่านคือนอนเกลื่อนกลนกันอยู่แสดงกิริยาท่าทางเหมือนกับคนที่ตายแล้วก็มีเหมือนกับคนกระเสือกกระสนกำลังจะตายก็ดีเมื่อเทียบกันได้สัดได้ส่วนแล้วพระองค์ก็ทรงทราบชัดว่าเป็นเหมือนกับป่าช้าผีดิบในพระราชวังของเราอยู่ที่ไหนก็ทรงไม่พอพระทัยที่จะอยู่ได้เลยจำเป็นต้องเสด็จออกผนวดในกลางคืนวันนั้นมีนายฉันนะตามเสด็จและม้ากันทกะซึ่งเป็นม้าทรงของพระองค์ท่านเสด็จออกไปเสียในเวลากลางคืนมีเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านเริ่มจะทรงส่งเสริมพระบารมีของพระองค์ท่านให้สมบูรณ์เต็มที่โดยวิธีทรงออกผนวดประพฤติตปะธรรมสนะทิฏฐิสระทิฏฐิมานะสนะทุกสิ่งทุกประการน่าจะสมบัติไฟฟ้าประชาแผ่นดินกว้างแคบที่อยู่ในร่มเงาพระบารมีของพระองค์ท่านได้ทรงสละเสียสิ้นในวันนั้นแม้ที่สุดพระชนกชนีพระชายาพระลูกรักก็ได้สละไปหมดตลอดถึงตำแหน่งแห่งพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงครองอยู่ก็สละไปหมดกลายไปเป็นนักบวชเป็นคนขอทานอยู่ในป่าในเขาซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคนไม่ค่อยจะเชื่อในผลศีลผลทานการทำบุญทำทานพระองค์ท่านคงจะรับความลำบากไม่น้อยทีเดียวเพราะศาสนาก็ไม่มีคนไม่มีความเชื่อความลำสายต่อคุณงามความดีถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงท้อพระทัยทรงบำเพ็ญพระองค์ท่านถึงกับสลบสลายถึง 2-3 ครั้งจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแต่เพราะอาศัยความภาคเพียรพยายามเป็นเครื่องหนุนพระองค์ท่านอยู่ก็สามารถจะยังพระองค์ท่านให้พ้นจากความทุกข์ภายในได้จะเครื่องเปรียบแทงภายในจิตใจในตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมกับความที่พระองค์ท่านปรารถนาไว้แล้วก็ไม่ทรงพอพระทัยเพียงเท่านั้นยังมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระองค์อยู่เพียงความตรัสรู้ได้รับความสุขอันเป็นบรมสุขโดยลำพังพระองค์เองเท่านั้นยังมีพระเมตตาอย่างยิ่งเที่ยวประกาศศาสนาเบื้องต้นก็แสดงธรรมแก่ เบญจวัคคีย์ทั้ง5โดยยกธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรขึ้นแสดงเบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุพระโสดาปัตติมรรคปฏิผลเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตผลมีพระสาวก5รูปด้วยกันนี่เป็นพระกินาตกแล้วก็รีบสั่งบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นให้ประกาศพระศาสนาโดยไม่ให้ไปด้วยกันแห่งละสององค์ให้ไปแห่งละองค์ละองค์คือไม่ซ้ำรอยกันไปเพื่อพระศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้เป็นที่ไว้พระทัยของพระองค์และเป็นที่ไว้ใจจะของตัวเองได้แล้วก็เที่ยวประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนประชาชนให้รู้จักถึงเรื่องการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาคุณงามความดีที่จะควรได้ควรมีแก่บรรดาพุทธบริษัทก็ได้ดำเนินไปตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านสอนไว้ก็กลายเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไม่นานเท่าไรนักก็ปรากฏมีพระอรหันต์ขึ้นมาถึง60องค์ถึง 1,000 กว่าจากนั้นไปแล้วก็ได้ศาสนาก็แผ่กระจายไปทุกทิศทุกทางเป็นเวลา15พระพรรษาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประกาศพระศาสนาให้บรรดาประชาชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องจึงได้เสด็จกับขันธปรินิพพานธรรมที่พระองค์ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่อัศจรรย์ยิ่งในสมัยนั้นไม่มีใครจะสามารถรู้ได้มีพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมมหัศจรรย์ขึ้นในพระทัยต่อจากนั้นก็มีสาวกไม่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดาพระศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในระยะ45พระวันพระวสาก็รู้สึกว่ามีประชาชนที่สนใจต่อพระพุทธศาสนาบำเพ็ญคุณงามความดีตามพระองค์ท่านมีจำนวนไม่น้อยแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานแล้วพระศาสนาก็คือคำสอนของพระองค์ท่านก็เป็นศาสดาแทนคือพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งในข้อนี้พระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระองค์ท่านด้วยความวิตกกังวลเวลาพระองค์ท่านในปรินิพพานไปแล้วจะไม่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนพระองค์ท่านก็ได้ยกพระธรรมกับพระวินัยขึ้นว่าพระธรรมและพระวินัยที่เราได้ทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตถ้าท่านผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อเราตถาคตมีความเชื่อความหนุนใจอยากจะปลดเปลื้องทุกข์ภายในจิตใจของตนเป็นท่านๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติอันสุดยอดแล้วโปรดได้มีความเคารพในหลักธรรมหลักที่ไหนที่ตถาคตได้สั่งสอนเอาไว้เพราะหลักธรรมในที่ตถาคตได้สอนไว้นี้เป็นสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีสิ่งใดจะบกพร่องในคำพูดของตถาคตที่ได้แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายและเป็นนิยานิกธรรมเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของตถาคตแล้วต้องมีความหลุดพ้นเป็นผลตอบแทนเป็นลำดับไปจนถึงหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนี่เป็นพระโอวาทที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะปรินิพพานนานสักเท่าไหร่ก็ตามก็สักแต่เป็นในร่ำเวลาเป็นการสมัยของมืดสว่างปีเดือนเท่านั้นคุณงามความดีก็ดีหลักของพระธรรมวินัยที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วก็ดีที่ออกมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาได้เสื่อมสูญหรือลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลาที่ผ่านไปไม่เราทั้งหลายมีความสนใจจะประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ชื่อว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกๆเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าศาสดานั้นไม่ได้หมายถึงพระรูปพระโฉมของพระองค์ท่านโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงใจที่บริสุทธิ์หนึ่งหมายถึงพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านที่ได้ตรัสไว้แล้วโดยชอบธรรมหนึ่งนี่เป็นหลักสำคัญที่ ยังสถิตอยู่กับใจกับกายวาจาของพวกเราทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่ามีความเดือดร้อนจิตใจว่าพระพุทธเจ้าปนิพานไปแล้วปราศจากที่พึ่งหาที่พึ่งไม่ได้เกิดความว้าเหวแต่หลักพระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนของพระพุทธเจ้าของเราและจวนสุดท้ายพระอานนท์ก็ทูลถามพระองค์ท่านอีกว่าเมื่อพระองค์เจ้าปนิพานไปแล้วจะนานประมาณสักเท่าไหร่พระอรหันต์จึงจะสิ้นสูญจากโลกหรือว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่ประมาณสักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบพระอานนท์ว่าอานนท์ทำไมจึงต้องถามอย่างนั้นเล่าเพราะมรรคผลนิพพานนี้ตถาคตไม่ได้เอาไปด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าสุวรรคตธรรมที่ตถาคตได้แสดงไว้แล้วแสดงไว้เพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นทุกบททุกบาทที่ตถาคตชี้ไว้ไม่ได้ชี้ให้นอกหลักจากเหตุผลที่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจะผิดหวังแต่เราตถาคตแสดงไว้เพื่อเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้แก่นิพพานผ่านทั้งนั้นท่านผู้ใดมีความสนใจประพฤติปฏิบัติต่อหลักธรรมที่เราได้ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับความเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราตถาคตยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เราตถาคตปรินิพพานไปแล้วเพราะสุขาตธรรมนี้ไม่ได้นิยมการนิยมเวลาเรียกว่าเป็นอากาลิโกคือมีอยู่เป็นอยู่เช่นนั้นไม่เอียงไปตามสมัยตามการตามเวลาหากว่าท่านผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพระอรหันต์จะไม่สิ้นสูญจากโลกอานนท์ไม่ต้องสงสัยแต่การสงสัยนั้นให้สงสัยในตัวเองว่าเวลานี้การประพฤติปฏิบัติของเรามีความสามารถแก้วกล้าเท่าแค่ไหนถ้าเรามีความเกียจคร้านไม่มีความขยันหมั่นเพียรหมดศรัทธาความเชื่อความหลงใสต่อคุณงามความดีที่ตนจะพึงได้ถึงแม้ตถาคตจะยังมีชีวิตอยู่ณบัดนี้ก็ตามบุคคลผู้นั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีหาประโยชน์ไม่ได้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะนิพพานไปแล้วแม้เขาจะอยู่กับเราหรือจับชายจีวรเราไปมาตามเราอยู่ตลอดเวลาคนนั้นก็หาได้คือว่าตามเราถาคตไม่แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแหละคือว่าตามเราถาคตและคือว่าบูชาเราถาคตติดตลอดเวลาและคือว่าได้เข้าเฝ้าถาคตพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาขอให้อานนท์ทำความเข้าใจอย่างนี้นี่เป็นพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานนท์ส่วนสุดท้ายแล้วธรรมทั้งหลายที่พระองค์ท่านสอนนั้นพระองค์ท่านจะผ่านไปแล้วก็ตามธรรมะที่สอนไว้แล้วจะมีเวลากี่ปีกี่เดือนถ้าคำนวณแล้ว 2,508 ปีนี้ก็ตามก็ชี้ถึงเรื่องความมีอยู่ความเป็นอยู่ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญไปจากโลกคือสิ่งที่ถูกพระองค์ท่านกล่าวไม่มีสิ่งใดที่สูญไปจากโลกเพราะฉะนั้นสัจธรรมจึงเป็นของคงที่อยู่เช่นนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นของจริงคำว่าสัจธรรมมีอะไรบ้างท่านตรัสไว้ว่าหนึ่งทุกข์มีทั้งสัตว์มีทั้งบุคคลมีทั้งท่านมีทั้งเรามีทั้งทุกข์ทางกายมีทั้งทุกข์ทางใจความทุกข์ความบีบคั้นไม่ให้อยู่ด้วยความสะดวกสบายถ้าเป็นน้ำก็ถูกรบกวนอยู่เสมอหาเวลาใสสะอาดไม่ได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุกข์ไม่ควรในสถานที่อื่นจะควรกายควรใจของเราแล้วสัตว์ให้รับความเดือดร้อนเมื่อทุกข์นี้เข้าไปก่อกวนที่ไหนคนนั้นแม้จะนั่งตัวตรงอยู่ก็ตามก็แสดงอาการเอียงเป็นแสดงอาการละสำละสายถ้ามากกว่านั้นก็ตายนี่คือทุกข์บีบคั้นทุกเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนขอให้เราทุกท่านพิจารณาคำว่าทุกนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นของจริงสาวกทั้งหลายท่านเห็นเป็นของจริงเราเห็นเป็นอะไรบ้างนี่ความเห็นที่เห็นผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เองเป็นเครื่องที่จะสังลังฟันหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากบีบคั้นตนเองไปได้คำว่าสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิม ความไม่รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวประพฤติตามความอยากอยากอะไรก็ทำตามความอยากไม่ได้นำธรรมะมาไตร่ตรองไม่ได้นำธรรมะมากีดขวางหรือกั้นกลางความอยากอันนั้นเอาไว้ถ้าหากว่าน้ำถ้าเราจะเทียบด้วยน้ำน้ำก็ไหลไปตามลำคลองไม่มีอะไรปิดกั้นเราจะนำเอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้เวลาหมดฤดูฝนไปแล้วน้ำก็เหือดแห้งไปหมดในลำคลองหรือหัวหนองคลองบึงนี่เรื่องของสมุทัยก็ต้องไหลไปเช่นนั้นเสมอสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์พูดง่ายๆก็คือว่าสมุทัยเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกข์เป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นสมุทัยนี้เป็นของจริงวิธีแก้สมุทัยแก้ด้วยอะไรพระองค์ท่านก็สอนไว้อย่างบรรดาท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญคุณงามความดีทุกประเภทตามกำลังศรัทธาความสามารถของตนเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทางดับทุกข์ไปเป็นลำดับจะให้ทานมากน้อยก็จัดว่าเป็นทางดำเนินเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้จะรักษาศีลจะเป็นศีลประเภทใดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เป็นอุบายวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทั้งนั้นภาวนาเราจะอบรมด้วยวิธีใดเพื่อทำใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะระงับดับสมุทัยให้สิ้นทุกข์ไปจากใจได้ทั้งนั้นนี่ธรรมะมรรคนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงนิโรธาคือความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของสมุทัยพระองค์ท่านก็เห็นเป็นของจริงเพราะเหตุใดเพราะทุกข์ก็มีกับพระพุทธเจ้าสมุทัยก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติวิธีดำเนินที่จะระงับดับสมุทัยเพื่อให้ทุกข์นั้นสิ้นสูญไปก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้านิโรธาความดับสนิทแห่งทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคก็มีอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้หามาจากที่ไหนเต็มอยู่ในพระองค์ท่านทั้งนั้นแล้วจะให้พระองค์ท่านบกพร่องที่ตรงไหนเมื่อได้พิจารณาให้ถึงฐานความจริงของทุกข์ให้ถึงฐานความจริงของสมุทัยด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่สัมปยุตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรด้วยอำนาจแห่งทานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องของมรรคก็ต้องมีกำลังเพราะได้รับการส่งเสริมจากผู้บำเพ็ญอยู่เสมอเมื่อมากคือข้อปฏิบัติหรือทางดำเนินมีกำลังหรือมีความสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่ก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่เป็นตัวสมุทัยนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจเรื่อยๆเพราะอำนาจของสมุทัยนั้นได้หมดไปหมดไปด้วยเหตุไม่มีการส่งเสริมแต่มีการที่จะระงับดับลงไปทุกวันทุกวันไม่ว่าสิ่งใดๆเมื่อขาดการส่งเสริมแล้วจะมีวันเจริญเติบโตขึ้นไปไม่ได้ไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองเช่นต้นไม้ไม่มีวิญญาณครองหากว่าไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะเสริมเขาให้มีกำลังแล้วเขาจะเติบโตขึ้นไปไม่ได้กิ่งก้านสาขามีมากเท่าไรก็จะต้องเสียแห้งยุบย่อตายไปด้วยกันหมดเพราะขาดอาหารเป็นเครื่องบำรุงหรือเครื่องส่งเสริมคนเราหรือสัตว์ก็เหมือนกันมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายหากว่าหมดอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไม่มีวันเจริญเติบโตนอกจากจะตายไปเท่านั้นนี่ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้เมื่อขาดการบำรุงแล้วต้องเป็นเช่นนั้นนี่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นกิเลสตัณหาประเภทเดียวกันกับพวกเราเมื่อพระองค์ท่านได้พยายามส่งเสริมสิ่งส่งเสริมเครื่องมือคือคุณงามความดีเพื่อจะตัดทางงอกขึ้นแห่งกิเลสตัณหาโดยลำดับลำดับแล้วกิเลสตัณหาก็ไม่มีกำลังแก่กล้าสามารถที่จะรังควานพระองค์ได้จนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งการบำรุงกิเลสตัณหาที่กองอยู่ในหัวใจก็ของพระองค์ท่านก็สิ้นสุดไปหมดไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนั่นทุกท่านก็เห็นว่าเป็นของจริงเป็นเพียงทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นสมุทัยก็เห็นเป็นของจริงคือสมุทัยถ้าเสริมขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องความเดือดร้อนจริงๆจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้
1: เรื่องทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัตว์ในบุคคลในท่านและเราต้องเป็นทุกข์เหมือนกันหมดความรู้สึกในทุกข์ก็ต้องเป็นความเดือดร้อนเหมือนกันเรื่องของสมุทัยถ้าได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจของผู้ใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลต้องทำความเดือดร้อนแก่ผู้นั้นอยู่เสมอนี่เป็นของจริงไปในทางที่นี้ไปในทางนี้ทุกข์เป็นของจริงไปในทางหนึ่งสมุทัยเป็นของจริงไปทางหนึ่งมรรคก็เป็นของจริงไปในทางหนึ่งเมื่อของจริงได้มาพบกันแล้วใจก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยโลดมากเป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างเพราะอำนาจของปัญญาที่แทงตลอดเรื่องความจริงทั้งหลายใจก็ได้ถอดถอนจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เคยค้าเข้ากันมาเป็นนานกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาเป็นของจริงอันหนึ่งนี่แต่ของจริงในพุทโธที่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นเป็นของจริงพิเศษจากของจริงทั้ง4ประการนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสอย่างนี้เราทั้งหลายก็เป็นลูกเต้าเรากอที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องทุกข์ของเรามีน้อยก็ต้องทำความเดือดร้อนให้เรามีมากก็ทำความเดือดร้อนให้เราจงพยายามฝึกหัดตัดแต่งของตนตัวของตัวให้ได้ในชาตินี้เราก็เห็นชัดเจนแล้วในกายในใจของเราที่เกี่ยวกับทุกข์เพราะทุกข์นี้ไม่ไปอยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้มันไม่อยู่ทั้งนั้นน่ะถ้าในกายของคนและสัตว์และชอบเต็มทีใจของคนและสัตว์แล้วทุกชอบเต็มทีตั้งอยู่ได้วันยั่งค่ำคืนยังรุ่งตั้งอยู่ได้ในหัวใจของคนและสัตว์นั้นตลอดกับตลอดกันพาเกิดก็เกิดด้วยกันแก่ก็แก่ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่ทุกไม่ตายเพราะใจไม่ตายนั่นใจไปไหนทุกก็ไปด้วยต่อเมื่อเราได้ชำระสาสางให้ระงับดับลงไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้คำว่าจิตที่บริสุทธิ์เป็นของที่มีอยู่ประจำองค์แห่งพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจจะเกิดขึ้นภายในใจไม่มีเพราะอำนาจของสมุทัยหมดไปแล้วนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วก็แนะนำสั่งสอนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้ได้รู้ทางเดินพวกเราทั้งหลายนี่เปรียบเหมือนกับคนตาบอดมีตาก็ใช้ไม่ได้มีหูก็ใช้ไม่ได้มีจมูกมีลิ้นมีกายก็ใช้ไม่ได้เราใช้ได้แต่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสแต่เราจะใช้ประงับดับกิเลสภายในจิตใจของเรานั้นใช้ไม่ได้นอกจากจะอาศัยปัญญาความเฉลียวฉลาดความขยันหมั่นเพียรแก้ไขจิตใจของตนดัดแปลงตัวเองลงไปเท่านั้นนั่นจะใช้ได้ในทางนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เอาดวงปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนะมามอบให้พวกเราทั้งหลายส่องดูตัวของเราเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติทำไมจึงสงสัยเรื่องความเกิดของตนพวกเราโง่ขนาดไหนเราก้าวเหยียบไปก็ลอยของเราเองไปที่ไหนก็ลอยของเราไปที่ไหนก็เหยียบไปที่นั่นเหตุไรจึงจำลอยเราไม่ได้นั่นมีเรื่องความเกิดมันก็เป็นร่องลอยมาโดยลำดับถ้าไม่มีเชื้อแห่งความเกิดความเกิดจะแสดงตัวออกมาให้ปรากฏได้อย่างไรต้องมีสาเหตุให้เกิดสาเหตุของความเกิดก็คือเรื่องของอวิชชาที่ไม่รู้สึกตัวนั่นเองรู้ธรรมดาแต่ไม่รู้เรื่องที่จะแก้ตัวของตัวให้หลุดพ้นจากร่องรอยที่เคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยตายนี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาไม่ใช่หลงอะไรหลงเรื่องของตัวเองนี่เราผิดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านจึงได้มอบธรรมะให้พวกเราเป็นเหมือนกับตะเกียงแสงสว่างส่องทางไปทางมาส่องดูการทำส่องดูการพูดส่องดูการคิดอันใดผิดพยายามแก้ไขตนเองนั่นแหละที่ว่าปัญญาส่องทางบุคให้บุคคลได้รับความปลอดภัยไม่ให้เป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้อย่างนี้เมื่อได้ประกาศพระศาสนาถึง45พระวสาแล้วก็เสด็จสับขันธปฏิภาณก่อนจะเสด็จไปสับขันธปฏิภาณก็ได้เรียกบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมและตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพยายามพิจารณาสังขารสังขารนี้มีความเกิดและเจริญขึ้นแล้วดับไปทั้งภายนอกและภายในให้พิจารณาโดยความไม่ประมาท เธอทั้งหลายจะรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วพอจบลงเท่านั้นก็ปิดพระโอษฐ์คือไม่ได้ตรัสเรื่องอะไรต่อไปทำหน้าที่จะปรินิพพานด้วยความสง่าราศีในพระองค์ท่านไม่มีความโศกสันกันแสงในเรื่องความทุกข์ที่จะมาครอบงำในเวลานั้นมีความองอาจต่อหลักความจริงที่ได้ทรงบำเพ็ญมาเท่าไหร่จนชำนิชำนาญและสามารถประกาศสั่งสอนโลกได้เป็นจำนวนไม่น้อยนี่พระองค์ก็ทรงทำหน้าที่จะปรินิพพานเบื้องต้นก็เข้าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์ห้าปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาท่านเรียกว่าปฐมฌานออกจากนั้นก็เข้าทุติยฌานเข้าจะตติยฌานเข้าจตุตฌานฌานะแปลว่าความเพ่งเล็งการเข้าถึงนั้นพระองค์ทำให้สมกับว่าพระองค์เป็นศาสดาของโลกเมื่อยังทรงพระชนอยู่ก็แสดงลวดลายของศาสดาไม่มีการบกพร่องไม่ว่าจะเอียงซ้ายเอียงขวาเหลือบซ้ายแลขวาไปที่ไหนมาที่ใดลวดลายแห่งพระศาสดานั้นจะไม่บกพร่องไปเลยจึงสมกับว่าพระองค์เป็นสัทธาเทวมนุษย์สาหนังคือเป็นครูของมนุษย์และเทวดาและคนทุกชั้นสมกับนามว่าเป็นศาสดาของโลกอยู่ที่ไหนไม่ทรงวางทิ้งลวดลายของศาสดาการประพฤติปฏิบัติการไปมาการพูดการจาถูกต้องกับหลักของศาสดาสอนโลกผู้ใดได้มองเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระอริยบุตรใดก็ตามเป็นที่เย็นอกเย็นใจเป็นที่เย็นหูเย็นตาเป็นที่เคารพเลื่อมใสเพราะมีความสง่าผ่าเผยมีความร่มเย็นแก่สายหูสายตาที่ผู้ได้เห็นได้ยินหรือได้เข้าในเวลานั้นเมื่อเวลาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานจะทิ้งลวดลายศาสดาอย่างไรเล่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องเข้าปฐมฌานเพื่อไว้ลวดลายของศาสดาในเวลาสุดท้ายเข้าปฐมฌานก็เป็นลวดลายอันหนึ่งดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานล้วนแล้วตั้งแต่ลวดลายของศาสดาที่เป็นครูสอนโลกโดยสมบูรณ์จากนั้นก็เข้าอรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินตัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นอรูปฌาน4เรียกว่าเป็นนามธรรมล้วนๆจากนั้นก็เข้าสัญญาเวทยกนิโรธดับสัญญาและเวทนาไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในประกายของพระองค์ท่านแล้วถอยจิตกลับออกมาอีกจากสัญญาเวทยกนิโรธมาอาคาเนสัญญานาสัญญายตนะจนกระทั่งลงไปถึงปฐมฌานและเข้าไปอีกเข้าปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเข้าไปอีกพอผ่านจากจตุตฌานแล้วเท่านั้นไม่ต้องไปฌานไหนๆเสด็จนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานนั้นทำไมพระองค์ท่านจึงทรงนิพพานในระหว่างกลางไม่ทรงนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งนี่ก็เพราะลวดลายของศาสดาสมกับภูมิของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหากว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานในฌานใดฌานหนึ่งเสียอย่างนี้บรรดาสาวกที่รู้เห็นตามพระพุทธเจ้าในความบริสุทธิ์แล้วจะต้องตำหนิพระพุทธเจ้าว่าไม่สมภูมิกับศาสดาที่สอนโลกเวลาสุดท้ายกลายเป็นเรื่องบกพร่องในการปรินิพพานนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพื่อประกาศองค์ของท่านให้สมกับศาสดาทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและวาระสุดท้ายจึงต้องนิพพานในท่ามกลางแห่งฌานทั้งสองคือปฐมรูปฌานและอรูปฌานเพราะรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งรูปฌานก็เป็นสมมติอันหนึ่งจะไปเข้าในสมมุตินั้นไม่สมคุมที่ว่านิพพานจึงออกในย่านกลางไม่ไปในฌานใดๆทั้งนั้นนั่นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็เป็นอันว่าปรินิพพานโดยสมบูรณ์เมื่อปรินิพพานแล้วก็ถ้าสรีระศพของพระองค์ท่านก็เอาไว้เพียง7วันต่อจากนั้นก็ถวายพระเพลิงแต่มาตกมาสมัยของพวกเรานี่จะกลายเป็นปลาไปหมดแล้วครูบาอาจารย์องค์ไหนตายก็เอาไว้2 ปี 3 ปี 4 ปีขายกันจริงอยู่เช่นนั้น ฟืนเผาไม่แห้งฟืนเผาไม่ไหม้นอกจากจะหาเอากระดาษเอาเงินมาเผากันนี่น่าสลดสังเวชมากนะต่อไปก็กลายเป็นประเพณีอีกเหมือนกันครูบาอาจารย์ตรงไหนตาย2ปี3ปีเก็บดองกันไว้อย่างนั้นน่ะหาอยู่หากินแอบกันอยู่นั่นถ้าจะเผาท่านก็กลัวจะวัดวาอาวาสจะเสื่อมกลัวสตุปัจจัยจะมีเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแลมันจะเสื่อมจะหาที่เจริญไม่ได้เพราะเราไปสนใจกับเรื่องศพของท่านเท่านั้นไม่ได้สนใจในข้อวัดปฏิบัติของเราที่จะปรับปรุงตัวของเราให้ดีอย่างไรบ้างเพราะศาสนาไม่ใช่เจริญมาด้วยศพด้วยเมรุแต่เจริญมาด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัตินั้นให้ตรงตามหลักสุปฏิปันโนอุทุงานเนี่ยสามิติปฏิปันโนตรงแล้วไม่อดไม่อยากเพราะเหตุใดเพราะแก้วสารพัดนึกมีภายในจิตใจแล้วไปที่ไหนก็สมบูรณ์ไปหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านมุ่งหวังอย่างนี้ไม่ได้สอนเพื่อให้เราทั้งหลายตายแล้วเจ็บกันไว้ตั้งเป็นปีปีสองปีสามปีเจ็บดองกันไรเงี้ยแอบปันกินอยู่เช่นนั้นวันนี้ได้แสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานให้บรรดาเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทได้ทราบแล้วน้อมเรื่องของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยกำลังความสามารถของเราหากว่าเราจะไม่ถึง

ธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพจงแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านพุทธบริษัททั้งหลายทั้งมาจากทางใกล้และมาจากทางไกลอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกท่านให้มีความเย็นอกเย็นใจปรารถนาสิ่งใดจงสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ความจริงธรรมกับโลกเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับบุคคลคนเดียวมีความจำเป็นเท่ากันเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่มากสำหรับใจเพราะใจเป็นผู้ดำเนินงานเป็นสถานที่ผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นโรงงานอันใหญ่โตก็ถูกเพราะความคิดการพูดการระบายออกทางความประพฤติหน้าที่การงานย่อมขึ้นอยู่กับใจถ้าใจได้รับการอบรมตนเองด้วยอัตธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วเป็นพื้นฐานจิตใจย่อมจะแสดงตัวออกในกิริยาหรือหน้าที่การงานทางใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกไม่ขาดติดขาดโลกมนุษย์เรานั้นมีความฉลาดบรรดาสัตว์ทั้งหลายสู้ไม่ได้แต่ก็มาโง่ต่อตนเองที่เกี่ยวกับด้านศีลธรรมเพราะฉะนั้นศีลธรรมแม้จะมีอยู่ตามตำหลักตำราดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีอยู่ทั่วไปตามวัดตามวาตามสถานที่สมาคมหรือห้องสมุดต่างๆตลอดถึงบ้านเรือนของแต่ละคนละคนที่เป็นชาวพุทธไม่บกพร่องก็จริงแต่ธรรมที่จะควรสัมผัสรับรู้ความแง่หนักเบาอย่างแท้จริงตามดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นรู้สึกจะมีน้อยมากภายในจิตใจธรรมมีหลายประเภทชื่อของธรรมก็มีอาการของธรรมที่ท่านแสดงออกทุกแง่ทุกมุมนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอาการของธรรมที่ที่เข้ามาสู่จิตที่จะควรได้รับทราบรสแห่งธรรมในขั้นต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ใจเป็นสิ่งสำคัญมากใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับทราบอัตธรรมทั้งหลายพร้อมกับเป็นที่สถิตของธรรมทุกขั้นได้เป็นอย่างดีแต่ใจขาดความเหลียวแลจากเจ้าของสนใจไปในทางอื่นๆเสียมากยิ่งกว่าจะสนใจในอัตธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามและทำจิตใจของตนให้มีความแจ่มชื่นเบิกบานนี่ขาดในสิ่งนี้เสียโลกจึงมีความบกพร่องทางความสุขมีแต่ความทุกข์ด้วยกันทุกหย่อมยากไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคน คนโง่คนฉลาดไปที่ไหนได้ยินแต่ความบ่นกันเต็มไปหมดไม่ว่าคนประเภทใดชาติชั้นวรรณะใดบ่นแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากนอกจากบ่นเรื่องความทุกข์ความลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วยังบ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากทางด้านจิตใจเกี่ยวกับความกังวลวุ่นวายกับเรื่องต่างๆมีปาฐะเต็มไปหมดทั่วดินแดนทั้งนี้เพราะถ้าเป็นโรคเขาเรียกว่าคอยจะรับทานแต่ของแสลงแต่ไม่ค่อยสนใจกับยาซึ่งเป็นเครื่องระงับดับโรคนั้นๆโรคกันนั้นจึงมีโอกาสที่จะกำเริบได้ทุกเวลาเวลาทุกอิริยาบถทุกคนทุกชาติชั้นมันนะดังที่เราทั้งหลายได้ทราบกันอยู่พระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมดังพระองค์ทรงเป็นศาสดาสอนทั้งสามโลกธาตุนี้ดังในพุทธคุณก็ได้กล่าวไว้แล้วสัทธาเทวมนุษย์สามังนอกจากพระองค์เป็นครูข้ามสอนฝึกฝนทรมานพระองค์

จนได้บรรลุธรรมอันสูงสุดภายในพระทัยกลายเป็นธรรมทั้งดวงเต็มพระทัยท่านแล้วยังเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกมีพุทธบริษัท4เป็นสำคัญเรื่อยมาและธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนนั้นออกมาจากพระเมตตาล้วนๆของพระองค์ประสิทธิ์มาศาสตร์ให้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราทั้งหลายที่ได้กราบไหว้บูชาพอมองเห็นร่องรอยแห่งศีลธรรมอันเป็นธรรมประจำมนุษย์บ้างก็เพราะอำนาจแห่งพระเมตตาที่พระองค์ท่านประสิทธิ์ประสาทมาให้พวกเราทั้งหลายแต่แม้เป็นธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วด้วยการชี้แจงแสดงบอกทั้งทางดีทางชั่วและออกทั้งสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรบำเพ็ญแต่ความสนใจก็กลับเบนไปทางอื่นที่จะเป็นสิ่งที่แสดงอักธรรมหรือเป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนโดยเฉพาะนั้นไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจึงแสดงออกในทางผิดให้เกิดความทุกข์ไม่พึงปรารถนามีอยู่ทุกหัวใจไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายชาติชั้นวรรณะใดไม่สมพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานทําไว้เพื่อเป็นยาระงับดับโรคที่เหลือปัญหาอาสวะความมืดมนอนตการต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ไม่มีวันเลิกลาไปได้เลยนอกจากทำเท่านั้นเครื่องนะครับดับโรคประเภทนี้ให้ค่อยหมดไปแล้วจะพอมีความสะดวกสบายขึ้นภายในจิตใจแต่เฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทเป็นผู้ออกแนวรบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสนับสนุนบรรดาประชาชนศรัทธาทั้งหลายได้หมอบถวายอยู่ตลอดเวลาและพร้อมที่จะสนับสนุนในปัจจัยทั้งหลาย4นั้นคืออะไรคือจีวรได้จากเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารปัจจัยต่างๆที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปเรือนาสนะที่อยู่ที่อาศัยสำหรับพระผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อความหลุดพ้นกีฬานเภสัชได้จากยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆบรรดาศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่เสมอที่จะสนับสนุนผู้ออกแนวรบแล้วคือภิกษุบริษัทด้วยเหตุนี้ภิกษุจึงเป็นผู้มีโอกาสมากยิ่งกว่าคฤหัสถ์เพราะมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อปราบปรามห้ามหันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปโดยลำดับพอจิตจะได้สงบตัวมีความสะดวกสบายภายในจิตใจพอมองเห็นอัตเห็นธรรมไปโดยลำดับได้สถานที่บำเพ็ญก็เป็นที่เหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งเช่นอย่างวัดเขาน้อยสามฐานเหล่านี้เป็นสถานที่เหมาะสมกับผู้บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสตัณหาอาสวะโดยตรงเพราะเป็นสถานที่สงบงบเงียบสะดวกแก่การบำเพ็ญสมาธิไม่เป็นสถานที่พลุกพล่านวุ่นวายก่อควรให้เกิดกิเลสให้เกิดความรำคาญในการบำเพ็ญสมณะถ้าจะเทียบในครั้งพุทธกาลแล้วก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยของพระคือลุคโมลเสนาสนังนิสซายปปชาตัดภริโวยาวัชีวังอุตสาโหกระนายโยมีพระพุทธเจ้าทรงประทานสถานที่เหมาะสมให้มอบให้บำเพ็ญสถานที่เช่นนั้นถ้าเราจะเทียบสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็เรียกมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่จะเรียนและปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันงานที่พระองค์ทรงสั่งสอนก็เป็นงานเฉพาะที่เหมาะเจาะกับพระสงฆ์ผู้ออกแนวรบแล้วคือออกปฏิบัติได้แก่เจสาโลมานักขาทันตาตะโจผมขนและฟันหนังทันหวานนั้นเมื่อแปลแล้วไอโลมปฏิโลมนี่คืองานของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่วันอุปสมบทหรือบรรพชาทีแรก
อุปัชฌาย์ต้องมอบงานนี้ให้ตามหลักธรรมของศาสดาที่ประทานเอาไว้จะละเว้นเสียไม่ได้อุปัชฌาย์องค์ใดได้ปล่อยวางงานนั้นนี้ไม่ได้มอบให้คุณลำบุตรที่บวชที่เป็นสัจจริงหาที่บวชจากตนอุปัชฌาย์องค์นั้นต้องผิดเพราะถือเป็นงานสำคัญมากนี่คืองานของพระเมื่อมีท่านมอบงานให้แล้วเช่นนี้สถานที่เช่นไรซึ่งเป็นที่เหมาะสมท่านก็บอกอีกทีนึงลุคมูลเทศนาสนังเป็นต้นให้หาสื่อตามลุคมูลร่มไม้ชายป่าไปเขาในถ้ำเนื้อมผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อฆ่ากิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจและจงทำความบูชาพยายามดำเนินอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเถิดนี่คือพระโอวาทอนุสาสน์ที่ทรงข้ามสอนในหลังจากการอุปสมบทเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้งานสำคัญของพระได้จากงานปฏิบัติกรรมฐานคือจิตตภาวนาพิจารณาสิ่งที่มีอยู่กับตนที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณเพศคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมทำบทใดก็ตามเจสาโลมานะขาทันตาแต่ตัวหรือจะพิจารณาอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังตาเต็มไปหมดรอบตัวนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตที่เคยฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไปในตามโลกการนิสารเพราะอำนาจแห่งที่เดือดปัญหาอาสวะจิตลากไปก็ย่อมจะได้รู้สึกตัวและย้อนเข้ามาสู่หลักความจริงคือองค์แห่งตรายลักษณ์ที่เต็มอยู่กับตัวนี้แล้วจิตก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการพิจารณาคลี่คลายด้วยสติและปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านประเสริฐด้วยงานอันนี้ท่านจึงได้มอบงานอันนี้ให้พวกเราท่านเฉลียวฉลาดแหลมคมก็เพราะงานอันนี้เมื่อทำงานนี้สำเร็จลุล่วงลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยความสมบูรณ์ผู้นั้นไม่ใช่ผู้บุคคลธรรมดากลายเป็นอริยบุคคลขั้นสูงสุดได้แก่วิมุตติพ้นไปแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายส่วนมากท่านชอบเรียนในป่าในเขาที่เทียบกับมหาวิทยาลัยในครั้งนั้นอาจารย์ที่ของมหาวิทยาลัยนั้นๆล้วนแล้วตั้งแต่พระสาวกอรหันต์การแนะนำสั่งสอนอัตธรรมไม่ว่าแง่ใดทางด้านกรรมฐานนี้มีความคล่องแคล่วแก่กล้าสามารถทุกแง่ทุกมุมที่จะปลดเรื่องความสงสัยของคุณบุตรที่บวชแล้วไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกประเภทแห่งธรรมและทุกขั้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงมุตติพ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนั่นเรียกว่าอาจารย์ท่านเอกถ้าเทียบทุกวันนี้ก็เรียกว่าปริญญาอีกปริญญาแปลว่าความรู้รอบทางโลกหมายรู้รอบอย่างหนึ่งทางธรรมนี้เป็นโลกวิถีรู้รอบทั้งภายในด้วยรู้รอบทั้งภายในภายนอกด้วยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจของตนกิเลสหมอบราบไปหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นผู้ปราบตามห้ามหันทำลายจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่เรียกว่ารู้รอบภายในรู้รอบภายนอกโลกธาตุนี้กว้างแสนกว้างขนาดไหนปัญญาแทงทะลุลงในความจริงทั้งหมดว่าเป็นสภาพเหมือนกันนี้ประการไม่สงสัยไม่ติดข้องในสิ่งใดจิตใจเมื่อได้ถอดถอนตนออกจากเครื่องกดขี่บังคับแล้วย่อมเป็นอิสระมีความสะดวกสบายทุกกิริยาบทเช่นเดียวกับนักโทษที่พ้นจากโทษจากการคุมขังถูกทรมานต่างๆแล้วออกสู่ความเป็นอิสระย่อมมีความสุขแต่นักโทษนั้นเทียบกัน
ได้เพียงเล็กน้อยตามขั้นเท่านั้นไม่ได้เทียบถึงขั้นสูงสุดได้เพราะนักโทษแต่ละคนแม้จะพ้นโทษออกไปแล้วโทษภายในจิตใจของตนก็ยังมีได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะส่วนความพ้นโทษทางด้านจิตใจจากการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสออกหมดโดยสิ้นเชิงนี้เป็นอิสระโดยสมบูรณ์เต็มที่ตลอดอนันตกาลไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จึงเรียกว่าโลกุตระแปลว่าธรรมที่สูงกว่าโลกสมมุติทั้งปวงจึงเรียกว่าโลกุตระนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญจนรู้จริงเห็นจริงแล้วแนะนำสั่งสอนผู้ใดก็ตามเมื่อได้รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมชาติโดยสมบูรณ์ประจักษ์ใจแล้วย่อมจะพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มปากเต็มคอไม่มีความโต้คัดค้านว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะคัดค้านว่าพูดไม่ถูกผิดไปอย่างนี้ไม่มีเพราะเห็นแล้วค่อยพูดได้ยินแล้วค่อยพูดก็จากกับใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพูดออกมาจะผิดที่ตรงไหนท่านจึงเรียกพระสวดขาตธรรมที่เราตรัสไว้ชอบแล้วเหตุที่ตรัสไว้ชอบก็เพราะรู้ชอบรู้ไม่ผิดรู้ถูกต้องทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งธรรมทั้งหลายการแสดงออกจึงต้องถูกต้องทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมตลอดถึงยมุตติพ้นไม่มีจิตคลาดคลาดเคลื่อนไปแม้แต่น้อยเลยบรรดาท่านผู้รู้ธรรมถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์บริสุทธิ์ทั้งหลายพูดจะเป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายพูดเนี่ยธรรมเป็นเครื่องทุกบุคคลหรือเป็นเครื่องชำระจิตใจของสัตว์โลกที่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่หรือมืดตื้ออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเปรียบเหมือนกับสิ่งที่สกปรกโสมมที่สุดให้หมดไปด้วยอำนาจแห่งธรรมอันเป็นของสะอาดทำล้างไม่หยุดไม่ถอยกลายเป็นจิตที่สะอาดปราศจากมลทินทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงธรรมนี้จากที่กล่าวมาทั้งนี้มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสามารถทราบธรรมในหลักธรรมชาติได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดตามท่านกล่าวไว้ว่าธรรมนั้นมีถ้าเกี่ยวกับบุคคลก็มีถึง4บุคคลเกี่ยวกับธรรมก็มี4ขั้นของธรรมซึ่งเป็นธรรมสำคัญที่จะนอกเหนือจากจิตเป็นผู้รับทราบไปไม่ได้ได้แก่เบื้องต้นก็กัลยาณธรรมจิตบำเพ็ญตนไปด้วยอัตด้วยธรรมตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้มีความสงบร่มเย็นภายในใจมีความสงบสุขนี่เป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นทั่วไปขั้นที่สองอันเป็นขั้นเฉพาะเข้าไปโดยลำดับได้แก่ขั้นพระโสดาขั้นพระสกิทาคามขั้นธรรมแห่งพระอนาคาธรรมอรหัตตธรรมเมื่อจิตมีความสามารถปฏิพฤติปฏิบัติจนก้าวเข้าถึงธรรมทั้ง4ขั้นนี้แล้วธรรมทั้ง4ขั้นนี้จะประจักษ์อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนั่นแลคือธรรมแท้อยู่ตรงนั้นเริ่มแต่สมาธิธรรมขึ้นไปทุกๆขั้นของสมาธิปัญญาธรรมทุกขั้นของปัญญาจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นผลแห่งความหลุดพ้นทั้งมวลได้จากความบริสุทธิ์ภายในจิตใจความบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ที่ไหนบริสุทธิ์ที่ใจใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้เจ้าของเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตนใจจึงเป็นผู้หลุดพ้นใจจึงเป็นผู้ประเสริฐใจตรงนี้จึงเป็นธรรมทั้งดวงธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้84,000พระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่ใจเป็นที่สถิตของธรรมทั้งหลายนี่เป็นธรรมแท้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมรู้ธรรมประเภทนี้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้เต็มไปด้วยอัตถะธรรมภายในใจเป็นผู้ทรงธรรมได้อย่างแท้จริงนี่คือธรรมความจริงเรียกว่าธรรมของจริงเป็นอย่างนี้ที่เป็นความจำเป็นอีกประเภทเช่นเราศึกษาเราเรียนสูตรนั้นสูตรนี้เรียนคำพีนั้นคำพีนี้หรือสอบได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกได้ประเรียน1 2 3 8
ก้าวเรื่อยไปจนกระทั่งเรียนจบพระไตรปิฎกทั้งมวลนี้เป็นธรรมแห่งความจำไม่ใช่ธรรมแห่งความจิตจะเรียนได้มากน้อยเพียงไรก็ตามมิได้ประมาทแล้วพูดตามหลักความจริงไม่ใช่พูดเพื่อความประมาทจำได้เท่าไรก็ยังไม่เกิดผลประโยชน์แก่จิตใจใจยังไม่สัมผัสธรรมที่แท้จริงเพราะความจำนั้นเลยเมื่อต้องการอยากจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมอันเป็นธรรมแท้จริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านสัมผัสสัมพันธ์และท่านรู้ท่านเห็นนั้นเราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในภาคปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นต้นเพียงลำพังจำเฉยๆนั้นใครๆก็จำได้เด็กเรียนเด็กก็จำได้แต่ที่เหลือมีอยู่อย่างสมบูรณ์เราเรียนจบถึงพระไตรปิฎกก็ตามกิเลสก็มีอย่างสมบูรณ์ไม่มีกิเลสตัวใดพอที่จะครอบเปลือกออกบ้างก็หลอกปลอกเปลือกนิดหน่อยบ้างไม่มีนอกจากเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นอีกด้วยถ้าหากก็เรียนด้วยความลืมตนมักเป็นอย่างนั้นเสมอเทียบกันหน้ากับเราจำชื่อเสือร้ายได้ว่าเสือร้ายมีกี่ตัวกี่คนมันทำความเดือดร้อนให้แก่บ้านนั้นบ้านนั้นแถวนั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นอยู่เป็นเวลานานและมีจำนวนเท่านั้นคนเท่านี้คนก็ตายเราอย่าว่าแต่เพียงเราจำชื่อของเสือร้ายนั้นได้เราจำได้ทั้งโคตรทั้งแท้ปู่ย่าตาทวดของเสือร้ายนั้นก็ตามถ้ากราบใดยังจับเสือร้ายนั้นไม่ได้แล้วก็เสือร้ายที่จำชื่อมันได้นั่นแหละจะก่อความเดือดร้อนทิพย์หายให้แก่ประชาชนทั้งหลายอยู่เรื่อยไปข้อนี้ทั้งใดเราจำชื่อกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงโคตรแท้แห่งกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดหรือจะร้อยกว่าก็ตามกิเลสก็คงเป็นกิเลสความโลภคงเป็นความโลภอยู่เต็มใจความโกรธคงเป็นความโกรธอยู่เต็มใจความหลงราคะตัณหาคงมีอยู่อย่างเต็มใจเพราะจำได้แต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้ปราบตามหรือจับตัวของกิเลสประเภทเหล่านั้นมาทำลายเสียได้เลยกิเลสเหล่านี้แลเป็นผู้ทำลายจิตใจของผู้ที่จำได้มากๆนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราจำชื่อของเสือร้ายได้ก็ไม่พ้นที่เสือร้ายนั้นจะมาทำลายประชาชนและตัวของตัวเองอีกด้วยด้วยเหตุนี้คำว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนแล้วปฏิบัติดำเนินตามนั้นสุดท้ายก็เป็นปฏิเวทปฏิเวทธรรมได้แก่การรู้แจ้งทั้งตลอดทั้งสามประเภทนี้จึงแยกจากกันไม่ได้ในตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราต้องการอยากเห็นผลของธรรมถ้าเราไม่ต้องการเพียงได้แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อของอัตของธรรมตั้งแต่ต้นจนมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นมาประหลับใจเพียงเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จะไม่เป็นการประดับใจจะเป็นการสั่งสมใจสั่งสมที่เดือดปัญหาเพราะความสำคัญว่าตนเรียนตนรู้ตนเป็นนักปราชญ์ราชกวีไปทั้งที่เพียงจำได้เท่านั้นนี่ไม่สงสัยคนมีที่เรียนมากต้องเป็นมากยกตัวอย่างใกล้ๆไม่ต้องพูดที่ไหนหลวงตาบัวเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่ยังไม่เรียนหนังสือเท่าไรก็กิเลสตัวนี้ก็ยังไม่มากพอเรียนได้สอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้โอ้อาเหื่อโหเราที่มีความรู้มากแล้วนะนี่นะรู้สึกว่าพองขึ้นมาภายในใจนั่นแหละได้นะคำตีก็กิเลสก็กองเท่าภูเขาไอ้ความผ่านนี่แล้วเขาน้อยนี่แล้วพอแล้วคำโพย้อนไปย้อนไปเป็นภูเขาลูกอื่นอยู่แล้วสองลูกสามลูกเพิ่มกันพอแล้วคำเอกเหมือนก็จะเต็มไปหมดเลยได้มหาปริญญาขึ้นมาเท่านั้นหูหนักตัวนี้จะยกไม่ขึ้นไปแล้วมันหนักยิ่งกว่าภูเขาหนักยิ่งกว่าอะไรเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าตนรู้มันเต็มไปด้วยความรู้ความจริงมันเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเต็มไปด้วยความท่านองตัวต่างหากมีกิเลสมันอยู่ที่ตรงนี้นี้เมื่อเราออกปฏิบัติไปโดยลำดับปฏิบัติไปเท่าไรเขายิ่งเห็นเรื่องของกิเลสเหมือนกับเราตามจับโจรชั่วร้ายนั่นเลยจับไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยจับไปเรื่อยทำลายไปเรื่อยอันนี้พูดถึงกลางๆไม่ใช่หลวงตาบัวจับ
ม่ใช่หลวงตาบัวรู้จับไปฆ่าไปจับไปฆ่าไปจนกระทั่งไม่มีเสือร้ายตัวใดภายในจิตความโลภ ก็หมดไปความโกรธก็หมดไปความหลงหมดไปอันนั้นไม่ต้องสงสัยนั่นได้ทั้งตัวด้วยได้ทั้งชื่อทั้งนามมันด้วยมีแผนการที่จะปราบตามมันด้วยวิธีใดก็ดำเนินตามแผนการนั้นด้วยผลเป็นที่พึงพอใจก็คือปราบที่เด็ดแน่หน้าไปอย่างนั้นมีตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่หลวงตาบัวรู้อย่างนั้นแต่พูดตามหลักความจริงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมีที่สุดสงเป็นต้นได้นำไปเป็นสติพินิจพิจารณาตนเองว่าธรรมแท้นั้นจะสัมผัสได้ด้วยใจธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนกระเทือนโลกธาตุอยู่ประการแต่ไม่มีสิ่งใดจะรับความกระเทือนแห่งธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถรับทราบธรรมที่แบบมีอยู่ทั่วไปในโลกธาตุนั้นและธรรมเป็นของอัศจรรย์ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะรับความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นนอกจากจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้วจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นจะไม่พ้นจากจิตนี้เลยเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แห่งจิตแห่งธรรมแล้วธรรมกับจิตก็เป็นอันเดียวกันอยู่ที่ไหนก็มีแต่ธรรมเป็นธรรมทั้งจิตเป็นธรรมทั้งดวงนั่นแหละคือผู้ได้ดูดดื่มได้สัมผัสธรรมนั่นแหละคือผู้อิ่มธรรมนั่นแหละคือผู้พอในธรรมทั้งหลายความโลภก็หมดเมื่อธรรมเข้าสู่ใจเต็มที่แล้วความโลภก็หมดความโกรธก็เรียบไปหมดความหลงไม่มีเหลือมีตั้งแต่ธรรมทั้งดวงอธิบายถึงเรื่องธรรมแท้ให้เราทั้งหลายได้ทราบแต่ไม่ได้ประมาทธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ตามคำพีนั่นเป็นธรรมเรียกว่าธรรมนอกที่ชี้เข้ามาสู่ธรรมในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์ของท่านนำธรรมออกจากพระทัยประกาศสั่งสอนโลกตลอดมาเป็นเวลาหลายปีจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานตั้งหลายร้อยปีแล้วนักปราชญ์ท่านเห็นท่านมีความฉลาดเห็นว่าในการต่อไปนี้จะไม่มีใครทรงธรรมอันแท้จริงนี้ไว้ได้แล้วจึงต้องจดจารึกคำพีรังพอเป็นปูหมายป้ายทางให้คุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้อ่านได้กรองได้ทีนี้พิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามเห็นทิศทางเดินแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นพอจะยังผลให้เกิดในทางภาคปฏิบัติกลายเป็นปฏิเวทธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรม 80,000 กิธรรมธรรมขันธ์จึงปรากฏขึ้นสู่คำทีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วตั้งหลายร้อยปีธรรมแท้อยู่ที่ใจเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายก็ทรงแสดงออกจากใจแสดงโดยด้วยพระโอษฐ์คือปากสาวกทั้งหลายแสดงก็แสดงออกจากปากของท่านทำอยู่ที่ใจใจเป็นทางเดินออกมาสู่มุขทวารทางสอนประชาชนพลเมือง ทั่วไปเป็นพวกเราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมได้อย่างท่านก็ต้องอาศัยตำรับตำราอ่านตำรับตำราสู่กันกลางเพื่อจะเป็นข้อคิดเพื่อจะเป็นแนวทางแล้วสุดท้ายก็ให้ย้อนเข้ามาเทียบเทียงกับตัวเองซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังต่อความสุขความเจริญและเป็นผู้มุ่งที่จะถอดถอนเทียนหนามที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้แก่กิเลสเป็นตัวเหตุสำคัญให้ค่อยหมดไปด้วยการจดจำนำธรรมที่ตนศึกษาและเรียนมานั้นมาเป็นเส้นทิศทางเดินทางดำเนินเราก็ต้องมีวันหนึ่งจนได้ที่จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจและจะทราบได้ชัดเจนว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าประเสริฐนั้นประเสริฐอยู่ที่ไหนไม่มีประเสริฐอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีอะไรสัมผัสรับทราบเช่นเดียวกับคนตาบอดรูปจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารสีแสงจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารคนตาบอดก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีสิ่งไปสัมผัสรับทราบสีแสงต่างๆนั้นเสียงจะมีอยู่เต็มโลกธาตุก็ตามสำหรับคนหูหนวกก็มีความหมายมีความหมายเฉพาะคนหูดีเท่านั้นนี่ยกเข้ามาเป็นข้อเทียบเทียมเอาที่นี่เราย่นเข้ามาอีกเสียงมีอยู่ทั่วโลกธาตุไปมีไปหมด
ทุกวันนี้เขาผิดสิ่งต่างๆขึ้นมาเอาเสียงเหล่านั้นมาพูดต่อหน้าต่อตาเอารูปเหล่านั้นมาแสดงต่อหน้าต่อตาเราได้เช่นวิทยุโทรทัศน์น่ะดูสิถ้ามีเครื่องรับมันก็ปรากฏได้มีเครื่องผิดขึ้นมาให้ถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งเหล่านั้นที่จะปรากฏขึ้นมาได้รูปก็ปรากฏขึ้นมาในโทรทัศน์ได้เสียงก็ปรากฏขึ้นมาในโทรทัศน์ได้ธรรมก็เหมือนกันจะมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับขึ้นให้มันเหมาะกันกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วธรรมเหล่านั้นจะไม่จะมาปรากฏที่จอคือใจทั้งเหล่านี้ทั้งเสียงอะไรก็ตามหรือรสแห่งธรรมทุกประเภทก็ตามจะมาปรากฏที่ใจที่จอนี่แหละจอคือใจหนึ่งจอเทวทัศน์หรือจอหนังเขาพูดกับทางโลกเราย้อนมาจอที่จอจิตธรรมจะปรากฏขึ้นที่จอนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันของธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่ในโลกธรรมสูญไปไหนเมื่อศาสนาเครื่องชี้แจงเรื่องของธรรมมีอยู่เท่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง 80,000 ธรรมขันธ์ชี้แจงถึงเรื่องความมีอยู่ของธรรมทั้งนั้นและชี้แจงเรื่องของผู้ดำเนินประพฤติปฏิบัติให้เข้าสู่ธรรมมีสันติธรรมเป็นที่สุดเท่านั้นธรรมะจึงไม่ใช่ธรรมะโมฆะที่จะสอนคนด้วยความด้นดาวหลอกลวงเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเป็นธรรมของจริงจึงเรียกว่าสวัสดิธรรมจัดไว้ชอบแล้ววิญญาณิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยหากปรับตัวให้ถูกต้องกับธรรมธรรมที่ว่ามีอยู่ทั่วไปในโลกนั้นจะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจของเราเข้าโดยลำดับจนกระทั่งสัมพันธ์กันเต็มที่ระหว่างจิตกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมอันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดธรรมอันนั้นวิมุตติหลุดพ้นพ้นอยู่ที่ไหนใจก็ทราบไม่สงสัยนี่เรียกว่าธรรมกับใจเข้าถึงกันผู้นี้แหละเป็นผู้ยืนยันได้ในธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่นอกจากนั้นยากลำบากนอกจากความเชื่อธรรมดาหนึ่งหรือคาดคะเนเดาเอาเฉยๆโดยไม่ประจักษ์กับใจของตนก็เป็นของแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพื่อความแน่นอนเป็นเครื่องยืนยันทั้งตนเองและประกาศให้ประชาชนทั้งหลายทราบได้ด้วยความมุ่งอาจประหารก็คือตนต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าเป็นที่เข้าใจและสัมผัสธรรมรับรู้ธรรมจนกระทั่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจสถิตอยู่ที่ใจเต็มดวงแล้วอยู่ที่ไหนผู้นั้นก็คือธรรมทั้งหมดไม่ถามมาพระพุทธเจ้าไม่สงสัยพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ผ่านโลกมานี้แล้วมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์ไม่สงสัยเพราะความรู้ที่เด่นดวงอันเป็นตัวพุทธะอย่างแท้จริงเทียบกันได้กับพุทธะของพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเราประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราแม้สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีจำนวนมากเท่าไรก็ไม่สงสัยความรู้อันนี้ความบริสุทธิ์อันนี้ธรรมดวงที่อยู่กับใจของเราเต็มดวงเวลานี้ชั้นใดธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ทุกๆพระองค์ก็ชั้นนั้นเหมือนกันสาวกทั้งหลายก็ชั้นนั้นเหมือนกันการปรินิพพานของท่านก็เป็นการเป็นสมมติต้องมีการสลายไปได้การนั้นการนี้เช่นพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานอยู่ประเทศอินเดียได้2,500กว่าปีนี้นั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพุทธะเท่านั้นเรือนร่างนั้นก็เหมือนกับเรือนร่างของเรานี่แหละได้แก่ขันห้าย่อมมีแก่มีสลายทำลายลงไปตามสภาพแห่งกฎอนิจจังคือทุกขังอนิจจังทุกขังอนิจจังอนัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสมมติก็เข้ากันได้สนิทเป็นอย่างนี้ทุกธาตุทุกขันธ์นั่นไม่สำคัญเป็นเพียงเรือนร่างของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์กับธรรมกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันนั้นไม่มีคำว่าฉลาดไม่มีคำว่าป่าช้าไม่มีคำว่าสิ้นว่าสูญมีแต่เป็นธรรมประเสริฐอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลและตลอดมาอย่างที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นธรรมแท้ขอให้รู้ที่ใจเมื่อรู้ที่ใจแล้วหายสงสัยบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่ว่าอันใดก็ตามแม้แต่ทางโลกเมื่อได้เคยสัมผัสสัมพันธ์อะไรกับเราแล้วเราต้องทราบ
รสชาติสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นยังไงเราต้องทราบด้วยลิ้นของเราธรรมของพระเจ้าก็ต้องทราบด้วยใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบต้นๆดาวๆไปๆไปแต่สอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฝึกปฏิบัติตนอย่างน้อยก็เป็นปัญญาณชนมีศีลมีธรรมรักษากายวาจาของตนให้เรียบร้อยมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินของจิตมีจิตมีธรรมเป็นเบรกมีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อจิตมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินคือเหยียบคันเร่งหน้าที่การงานอันใดที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นประโยชน์แก่จิตใจของตนโดยเฉพาะด้วยอำนาจแห่งการทำงานนั้นๆแล้วงานนั้นก็เป็นผลเป็นประโยชน์ทำไปตามนั้นเรียกว่าเร่งไม่ให้มีความขยันหมั่นเพียรอย่าขี้เกียจขี้คร้านศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้คร้านเป็นคนขยันหมั่นเพียรที่สุดอยู่ทางโลกก็พระองค์ก็เก่งเวลาเสด็จออกทรงผนวดก็ถึงขั้นตลกถลายพวกเรามีใครที่ดำเนินงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทำงานอะไรๆก็ตามทางโลกทางสงสารการทำมาหาเรื่องที่มีสลบสลายบ้างไหมถ้าเห็นมีใครสลบสลายพระพุทธเจ้าจงบำเพ็ญเพียรสลบสลายถึงสามหนกว่าจะได้ทำมาประกาศสอนโลกนั่นดูที่ยากขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่อดทนขนาดนั้นจะถึงขั้นสลบหรือคนเราถ้าลงไม่ฟื้นก็ต้องตายที่พระพุทธเจ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายแต่พระพุทธเจ้าฟื้นส่วนที่เดือดนั้นตายเรียบภายในพระไถ่จึงได้เป็นศาสดาขึ้นมาภาพความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความเป็นนักต่อสู้เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจึงสอนพวกเราให้อุทานสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบนะอย่าขี้เกียจขี้คร้านไม่ใช่ของดีนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันปิดตันทางเดินแห่งอนาคตของตนอารักขสัมปทาสมบัติเงินทองมีมากมีน้อยให้จับจ่ายใช้สอยไปทางที่เป็นประโยชน์อย่าไปจับจ่ายใช้สอยในทางที่จะเป็นโทษเป็นเครื่องสังหารตนเช่นซื้อยาพิษหรือสิ่งที่เสพติดเข้ามารับทานนั่นแหละสมบัติเหล่านั้นจะกลายเป็นภัยต่อตัวเองท่านห้ามอารักขสัมปทาให้จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เป็นประโยชน์เก็บไว้ด้วยความมีเหตุมีผลสมาธิวิจารการเลี้ยงการเลี้ยงชีพก็ให้พอเหมาะพอสมกับครอบครัวและตนอย่าให้พุ่งเฟ้อเหิมหรือว่าพุ่งเฟ้อจนเกินเหตุเกินผลซึ่งไม่ใช่หลักธรรมจะทำตนให้เสียนิสัยและใจรั่วเมื่อคนเราใจรั่วแล้วเก็บอะไรไม่อยู่เหมือนกับภาชนะที่รั่วนี่เก็บอะไรไม่อยู่ถังน้ำไปตักน้ำก็รั่วออกหมดอย่าว่าเราไปตักน้ำในบ่อในบึงนี่เลยเอาไปตักน้ำในมหาสมุทรก็ไม่มีอะไรค้างเพราะภาชนะมันรั่วใจรั่วก็เหมือนกันมีเท่าไรเป็นหมดให้มีเหลือท่านสอนว่าอย่าทำเป็นคนใจรั่วให้ใจมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอจ่ายเป็นบาท1 2บาทจ่ายไปเท่าไรก็ให้มีเหตุผลว่าจ่ายเพราะเหตุนั้นนั้นมีความจำเป็นอย่างนั้นเก็บไว้เพราะเหตุใดเก็บไว้เพราะความจำเป็นอย่างนั้นนั้นก็ให้ทราบกัลยาณมิตรตาการคบเพื่อนก็ให้ระมัดระวังเพื่อนข้างนอกเพื่อนข้างในคนทั่วมีคนดีหนึ่งให้เลือกให้เป็นตัวเองก็เป็นคนทั่วได้ในขณะจิตที่คิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ในตัวของเราก็ให้ระวังความพานภายในใจให้ระวังทั้งพานภายนอกระวังทั้งพานภายในมันจะทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนด้วยได้โดยกันทั้งนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าองค์เอกท่านสอนคารวะก็ให้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวความสุขมันก็มีคนเราเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความรอบคอบตลอดสมบัติมีมากน้อยจนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดในการรักษาสมบัติแล้วสมบัตินั้นก็เป็นเครื่องสนองความต้องการให้รับความสะดวกสบายไปได้ไม่กลายมาเป็นพิษเป็นภัยเป็นข้าศึกต่อตนเพราะความโง่ของตนที่เป็นเจ้าของโดยถ่ายเดียวนี่หลักธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้สรุปธรรมในวันนี้ได้อธิบายในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ในการประพฤติปฏิบัติแม้คารวะจะนำประพฤติปฏิบัติบ้างหรือปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามกำลังความสามารถของตนก็ไม่มีอะไรผิดเพราะความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันพระก็ต้องการความสุขประชาชนก็ต้องการความสุข
สุขประเภทใดที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของเราที่จะถึงได้รับก็ควรให้ได้รับเกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาอย่าให้เสียเวลาตายเลยเปล่าไม่เกิดประโยชน์เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั้นเลยเราเป็นคนต้องตายแบบคนเราเป็นพุทธบริษัทเราถือพุทธศาสนาต้องตายแบบชาวพุทธคือเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคุณงามความดีมีศีลมีธรรมภายในกายวาจาใจของตนผู้นั้นมีสง่าราศีในอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายตายไปก็เป็นสุขะโตเพราะอยู่ก็เป็นสุขะโตไปจะเป็นทุกขะโตที่ไหนต้องเป็นสุขะโตในเพราะอำนาจแห่งการประพฤติตนให้มีศีลมีธรรมยอมนำผู้นั้นให้ได้รับความสุขความสบายโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมไปเห็นอย่างทุกข์

ในหน้าที่ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมยอมเป็นความลำบากด้วยกันตามเมื่ออาศัยความชำนาญซึ่งทำอยู่เป็นประจำเมื่อจิตที่เคยเห็นว่าลำบากก็ค่อยกลายเป็นของง่ายขึ้นมาการปฏิบัติศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเพราะเราไม่เคยทำมาบวชก็เพิ่งจะได้มาบวชไม่เคยมีการบวชศึกษาเหมือนอย่างเขาทำงานประจำบ้างการศึกษาบทเรียนนั้นตลอดทำทุกหมวดก็ต้องเป็นการลำบากยากทั้งการจดจำยากทั้งการจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจทั้งตนให้เป็นไปตามหลักของพระธรรมนิมิตที่ทรงประทานไว้การไปการมาเหลือซ้ายเหลือขวาในอิริยาบถทั้ง4สำหรับผู้ก้าวเข้ามาเป็นนักบวชแล้วย่อมมีพระธรรมและพระวินัยเป็นเครื่องปกครองรักษาคือยามารยาทที่จะเคลื่อนไหวไปมาต้องมีธรรมมีวินัยตามคุ้มครองรักษาอยู่เสมอไม่ให้เคลื่อนแปรจากหลักคือมารยาทของพระที่ผมกล่าวกับพระธรรมนิมิตอันเป็นเหตุที่จะทำตัวให้มีความร่มเย็นและเป็นความสวยงามประจำตนและประชาชนทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวต้องมีการระมัดระวังไม่เช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นนักบวชซึ่งเป็นเพศที่สังรวมระวังมีกล่าวถึงความยากก่อความยากประจำหน้าที่หรือเพศของตนเพราะหน้าที่นี้มีงานประจำตนดังนี้ได้แต่งานจะปฏิบัติตามหลักของพระวินัยปฏิบัติตามหลักของพระธรรมเพื่อนำผลอันเป็นความเจริญมาสู่ใจทั้งหลักจึงมีการยากบ้างเป็นธรรมดาแต่ความยากหรือความง่ายเราจะถือเป็นหลักสำคัญมากยิ่งกว่าผลที่เราต้องการซึ่งตนเห็นว่าเป็นผลที่ดีและมีความสุขเมื่อปฏิบัติตนได้โดยถูกต้องแล้วฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อศาสนาโปรดมุ่งผลที่ตนได้จำนงไว้แล้วอย่างใดและย้อนกลับมาปรับปรุงเหตุคือการบำเพ็ญให้เป็นไปตามไม่ต้องคำนึงถึงความยากหรือความลำบากถ้าหากเราจะมาคิดในแง่แห่งความยากความลำบากแล้วสิ่งเหล่านี้แลจะตั้งกลางการดำเนินของเราไม่ให้สะดวกความที่ว่ายากและง่ายนั้นย่อมมีอยู่ในหน้าที่การงานทุกแผนกถึงวาระจะยากก็ต้องยากแต่ต้องทำถึงวาระที่จะง่ายสะดวกก็ต้องง่ายและสะดวกจำเป็นก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับกิจการงานซึ่งถึงจิตหรือวาระที่ยากความยากและง่ายทั้งสองประเภทนี้เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินงานจะต้องฝ่าฝืนจนผ่านไปได้ถึงผลที่ตนมุ่งหวังสำหรับนักบวชของเราโปรดได้คำนึงถึงผลที่ตนต้องการแล้วปรับปรุงเหตุคือการดำเนินทั้งตนด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าให้ความเกียจคร้านความมักง่ายความอ่อนแอเข้ามาแทรกสิงหัวใจได้ความประพฤติของเราทุกด้านการกระทำของเราทุกประโยคจะเป็นเหตุให้ด้อยลงเมื่อเหตุคือการกระทำด้อยลงแล้วผลที่จะถึงประสงค์นั้นก็ต้องด้อยลงตามๆกันผู้ปฏิบัติจึงมุ่งต่อผลอันเป็นที่พึงพอใจจึงมุ่งต่อการปรับปรุงตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและแข็งแรงขึ้นไปเป็นลำดับทั้งด้านการประพฤติเกี่ยวกับทางด้านพระวินัย
คือเกี่ยวกับมารยาทภายในทั้งด้านความประพฤติคือการดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความเพียรอย่าให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสผิดพลาดไปผลที่จะพึงได้จะกลายเป็นความเดือดร้อนไม่สมกับพระประสงค์ที่พระองค์ท่านทรงวางพระธรรมะไว้สำหรับให้เป็นความร่มเย็นแก่โลกผู้มีความร้อนอยู่เป็นประจำในสันดานและจะสมความมุ่งจะไม่สมความมุ่งหวังของเราผู้มุ่งหน้ามาหาความร่มเย็นใส่ตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านเมื่อธรรมของพระองค์ก็เป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งความร่มเย็นอยู่แล้วด้วยเราก็ปฏิบัติคือปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความร่มเย็นด้วยผลที่จะพึงประจักษ์กับใจของเราผู้จะพึงรับผลก็ต้องปรากฏเป็นลำดับปัจจุบันดังนั้นการปฏิบัติหรือบำเพ็ญทุกๆประโยคในหน้าที่ของเราโปรดได้ดำเนินไปด้วยความขยันหมั่นเพียรวาระจิตใดที่คิดขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดรอนความเพียรของเราจะเป็นคิดเรื่องนอกก็ตามคิดเรื่องภายในของตัวเองก็ตามอย่าให้ได้ปล่อยความคิดประเภทนั้นให้สั่งสมตัวเองหรือพักตัวเองขึ้นมาจนมีกำลังมากสามารถกั้นกลางการดำเนินของเราที่เป็นจุดประสงค์ซึ่งตนมุ่งอยู่แล้วนั้นให้เสื่อมน้อยถอยลงไปหรือให้ล่มละลายไปเสียคำที่ว่าข้าศึกนั้นเป็นเรื่องของเราไม่ใช่โลกกระทาดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตที่ไปทำความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากจึงนำเรื่องความทุกข์เดือดร้อนมาให้เราเพราะเหตุใดเพราะสภาพทั้งหลายเหล่านี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้หรือก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกไม่ว่าองค์ใดๆก็ตามเรื่องสภาวะทั้งหลายมีความปรากฏขึ้นตั้งอยู่แปรสภาพผัดเปลี่ยนเวียนกันไปวนกันมาอยู่เช่นนี้ไม่เคยได้สิ้นสูญไปจากโลกนี้มาตั้งแต่กาลไหนๆแต่เรื่องของจิตที่คิดเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถือมาเป็นอารมณ์ของใจทำให้ใจเกิดความรักในสิ่งนั้นแล้วติดพันทำให้ใจเกิดความชังในสิ่งนั้นแล้วเกิดความติดพันหมุนความติดพันนั้นเข้ามาสู่จิตใจของตนกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่จึงเรียกว่าจิตก่อเรื่องใส่ตัวเองจึงหาความสงบเงียบเย็นไม่ได้การที่เราบำเพ็ญจิตใจเพื่อจะให้ได้รับความสงบสุขนั้นก็ได้แก่การพินิจพิจารณาสภาวะทั้งหลายที่ใจเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องชอบรักกับสิ่งเหล่านั้นให้รู้ตามสภาพของเขาทั้งรู้ตามเรื่องของใจที่ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะทำความรำคาญหรือเดือดร้อนแก่ตนเท่านั้นแล้วจิตของเราก็จะได้ยกย้ายเปลี่ยนความรู้ความเห็นมาจากสิ่งที่ตนเห็นมาเป็นข้าศึกซึ่งได้พิจารณารอบแล้วด้วยปัญญาหมุนตัวเข้ามาทรงเป็นองค์แห่งความรู้นี่ท่านเรียกว่าความสงบวิริยะแห่งใจที่สงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอันใดทรงตัวอยู่ตามสภาพโดยไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยโลกใดๆทั้งนั้นมีท่านเรียกว่าความสงบสุขของใจคือไม่มีสิ่งใดจะทำจิตใจให้กระเพื่อมและจิตใจก็ไม่เขย่าตัวเองด้วยอารมณ์หรือการคิดปรุงต่างๆให้เกิดความกระเพื่อมซึ่งหาความสุขไม่ได้มีแต่จะพยายาม
รันกรองจิตใจของตนออกจากอารมณ์ทั้งหลายซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้าศึกหรือซึ่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นข้าศึกออกจากใจเป็นลำดับลำดับใจเมื่อใดทวนกระแสออกมาจากสิ่งนั้นย้อนเข้ามาสู่จิตใจเป็นความรู้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใดแล้วการนั้นแหละเป็นเวลาที่เราจะรู้ความสงบก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้นความสุขก็จะรู้ขึ้นในเวลานั้นความอัศจรรย์หรือแปลกประหลาดซึ่งเราไม่เคยผ่านมาทั้งที่ก็เป็นของมีอยู่ในจิตนี้เราก็จะได้เห็นได้รู้ในขณะนั้นถ้าจิตยังไม่มีความสงบจากอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตราบใดจิตจะหาความสุขไม่ได้ตราบนั้นแม้การปฏิบัติศาสนาเราก็จะเชื่อเพียงคาดคะเนซึ่งเป็นของเอียงๆหรือล้มละลายไปได้อย่างง่ายๆแต่การเชื่อที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดัดแปลงจิตใจของตนเองให้หายพยศเข้ามาเป็นขั้นๆจนถึงกับปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาภายในใจนี้เป็นสักขีพยานอันสำคัญที่เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะปรากฏเห็นภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปเชื่อต่อผู้ใดแต่หากเป็นความเชื่อมั่นในความรู้ความเห็นความเป็นของตนอยู่ในเวลานั้นนี่เป็นธรรมที่จะเป็นสื่อหรือเป็นเชื่อให้ใจได้รับความเชื่อมั่นให้ใจได้รับความดูดดื่มและเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความภาคเพียรความอดทนต่อการบำเพ็ญเพื่อธรรมหรือเพื่อจิตให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับจิตนี้เป็นของกลางกลางจะว่าดีเสียทีเดียวก็ยังไม่ถูกจะว่าชั่วเสียทีเดียวก็ยังไม่ถูกการที่จิตจะกลายเป็นจิตชั่วหรือจะเป็นจิตดีขึ้นมาแก่บุคคลผู้นั้นๆต้องอาศัยสิ่งเคลือบแฝงหรืออาศัยการดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามทางดีหรือชั่วนั้นเช่นจิตเราได้รับความเดือดร้อนขุ่นมัวเราอยากเข้าใจว่าจิตนั้นเกิดความเดือดร้อนขุ่นมัวขึ้นมาภายในตนเองโดยหาสาเหตุไม่ได้แท้จริงสาเหตุนั้นแลเป็นเครื่องเกิดก่อนความเดือดร้อนของจิตซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นทีหลังแต่เราไม่สามารถจะทราบกระแสของจิตที่คิดไปก่อความเดือดร้อนอันเป็นตัวเหตุนั้นจนปรากฏผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาภายในตนต่างหากหากเราได้สังเกตดูเรื่องของเราโดยเฉพาะไม่ว่าอิริยาบถใดตั้งหน้าทำความสังเกตเรื่องจิตใจของตนจะเคลื่อนไหวไปสู่อารมณ์ใดๆทุกเวลาแล้วอย่างไรเราต้องทราบเรื่องของจิตที่คิดไปในทางดีและชั่วเมื่อเราทราบความคิดของจิตที่เป็นไปในทางดีและชั่วด้วยการสังเกตเราแล้วเราก็มีช่องทางที่จะปรับปรุงจิตใจซึ่งคิดไปในทางที่ผิดนั้นให้วกกลับเข้ามาคิดในทางที่ถูกผลก็จะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะความสุขก็ไม่ใช่เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากสิ่งส่งเสริมหรืออุดหนุนขึ้นมาต้องมีสาเหตุเป็นทางดีอีกเหมือนกันทางชั่วดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ทุกๆแง่ทุกๆกระทงที่เราจะทำกันอยู่ทุกๆวันนี้เป็นสาเหตุอันดีคือเป็นต้นเหตุอันดีที่จะทำจิตใจของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปเป็นลำดับ
นถึงเรื่องของจิตโดยเฉพาะคือการบำเพ็ญการสอบรู้เรื่องจิตใจของตนที่ท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการอบรมนั่นเองจิตใจเป็นอย่างไรจึงต้องอบรมถ้าจะเทียบแล้วก็จิตก็เป็นเหมือนผลไม้ที่ยังไม่ห่ามยังไม่สุกก็ต้องอาศัยการบำรุงลำต้นให้ต้นไม้ต้นนั้นๆซึ่งเขาส่งผลอยู่แล้วนั้นได้รับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงภายในตัวเองผลไม้ที่อยู่กับต้นไม้ต้นนั้นเมื่อต้นไม้ได้รับผลได้รับปุ๋ยได้รับอาหารผลไม้ที่ติดเนื่องกันอยู่ก็พลอยได้รับความซึมซาบจากอาหารอีกเช่นเดียวกันแล้วก็นับวันจะห่ามหรือนับวันจะสุกเป็นลำดับไปการอบรมจิตใจก็เป็นเช่นนั้นพ่อวัดปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมเป็นเช่นเดียวกับปุ๋ยที่จะมาส่งเสริมจิตใจของเราให้รับปุ๋ยอันดีได้จากธรรมะเมื่อปุ๋ยข้างนอกก็ใส่เข้ามาปุ๋ยภายในได้แก่การอบรมจิตใจโดยเฉพาะก็บำเพ็ญทุกๆเรื่องเมื่อใจได้รับการสนับสนุนจากธรรมะที่ชอบแล้วก็ยอมจะปรากฏตัวหรือเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นความเป็นของตัวเองเข้ามาทางด้านดีเสมอจนปรากฏเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นภายในตัวเองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเรื่องของจิตจะมีความสงบสุขก็ต้องอาศัยปุ๋ยเป็นเครื่องบำรุงหรือหล่อเลี้ยงเหมือนกันดังนั้นเราทุกท่านที่ประกอบความเพียรโตได้ทราบว่าเรากำลังส่งเสริมหรือบำรุงจิตใจของเราด้วยอาหารที่ถูกต้องกับใจใจของเราอย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเมื่อเราบำเพ็ญไม่เล็ดละแต่การปฏิบัติเบื้องต้นซึ่งได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วว่าต้องเป็นการลำบากเป็นธรรมดาเพราะเรายังไม่เคยทำแต่จะลำบากขนาดไหนขออย่าให้เหนือไปจากความเพียรของเราที่จะปิดกั้นหรือผลักไสความลำบากอันนั้นให้หลุดลอยออกไปจากจิตใจเหลือแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องล้อมล้อล้อมรอบจิตใจส่งเสริมบำรุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นเป็นลำดับนี่เป็นทางแห่งสันติธรรมเข้าไปเป็นขั้นๆนับแต่สันติคือความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิและสันติที่เป็นความสงบขึ้นไปถึงขั้นแห่งวิมุตตินิพพานจะไม่พ้นจากวิธีดำเนินซึ่งเราทั้งหลายดำเนินอยู่ณบัดนี้จิตที่ไม่ได้รับความสงบในเวลาบำเพ็ญมีเข้าใจว่าขณะที่เราบำเพ็ญนั้นจิตอาจจะเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยก่อความยุ่งเหยิงให้ตนอยู่เสมอหากว่าจิต

กระเพื่อมของจิตที่จะคิดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆย่อมมีโอกาสจะแสดงตัวหรืออาจเอื้อมออกไปได้ในวาระเช่นนั้นแต่เราไม่อาจจะทราบได้ว่าจิตได้เล็ดลอดออกไปเวลาใดแล้วก็มาเหมาตัวเองว่าเราก็นั่งภาวนามาเป็นเวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเหตุใดจิตจึงไม่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นและอาจจะคิดไปมากกว่านั้นก็ได้ว่าเราอาจจะไม่มีอำนาจวาสนาที่ควรจะทรงศาสนาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตลอดมรรคผลนิพพานได้หากว่าเราทำไปก็คงจะเป็นทำนองนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเป็นคนอาภัพไม่สมควรแก่เพศพรหมจรรย์นี่เลยศึกออกไปเป็นคารวาสญาติโยมเขาเหมือนคารวาสญาติโยมเขาแล้วบำเพ็ญทานศีลภาวนาไปตามกำลังของตนก็เห็นจะได้บุญได้กุศลจิตอาจจะคิดไปเช่นนั้นก็ได้แต่เราไม่ได้ย้อนถึงเรื่องของเราว่าขณะที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นเราได้มีข้อสังเกตหรือกำกับจิตใจอย่างไรหรือไม่จิตจึงไม่ได้รับผลเท่าที่เราต้องการและการที่เราจะเปลี่ยนความคิดไปเช่นนั้นเป็นทางที่ถูกต้องตามหลักของผู้ที่มุ่งผลอันดีเยี่ยมหรือไม่และเมื่อเราละเพศออกไปแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีอุปนิสัยวาสนาสมบูรณ์ขึ้นหรือไม่มรรคผลนิพพานจะปรากฏในเวลาที่เราศึกออกไปนั้นจริงหรือไม่หรือว่าคุณงามความดีทุกประเภทต้องเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรการบำเพ็ญก็เวลานี้เรากำลังจะดัดแปลงจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ระดับธรรมอันสูงเหตุใดเราจึงมีความท้อแท้อ่อนแอหรือให้กิเลสซึ่งเขาเคยต่ำอยู่แล้วตามปกติของเขาถูกลากจิตใจของเราให้ไปเป็นเช่นเดียวกับภาวะที่เขาเป็นอยู่นั้นนี่เราต้องย้อนถามตัวของเราเสมอหากเราใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาอยู่เช่นนี้แม้ขณะที่เรานั่งภาวนาเราก็จะทราบวิถีทางเดินของจิตที่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์เครื่องก่อกวนหรือทำความไม่สงบให้เราเราอาจจะมีโอกาสสามารถจะบังคับจิตใจซึ่งเป็นตัวคึกขนองอยู่ประจำตัวตลอดเวลานั้นให้หายประยศทยศไปวันละเล็กละน้อยจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในเงื้อมือของตนได้ด้วยการพิจารณาตามที่กล่าวมานี้เพราะเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทุกๆประเภทที่นักบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนินั้นธรรมชาติเหล่านี้ไม่กลัวสิ่งใดในโลกนอกจากตัวคนที่มีธรรมะเท่านั้นคนที่มีธรรมะคือต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดความทนต่อหน้าที่การงานที่ชอบทำเป็นผู้หนักแน่นบึกบึนเสมอที่เนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวคนประเภทนี้แต่ที่มีความรู้สึกคิดนึกคล้อยไปตามกิเลสนั้นเป็นเรื่องจะส่งเสริมอำนาจวาสนากิเลสของกิเลสที่เกิดมีจำนวนน้อยให้มากมุนขึ้นไปเป็นขนาดจนไม่สามารถจะแก้ไขถอดขวนตัวได้เพราะอำนาจกิเลสมีกำลังมากมายขอให้นักท่านนักปฏิบัติโปรดทำความเข้าใจกับตนเองไว้ทุกท่านเพื่อความคิดที่เป็นไปทางต่ำจะถูกลากเราลงไปเราจะได้มีเครื่องมือตามประหัตประหารหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นคว้าเอา
จิตใจซึ่งเป็น

สมบัติของเราก้าวเข้ามาสู่หลักธรรมได้ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรภายในใจของบุคคลผู้นั้นการบำเพ็ญจิตใจหากได้ตั้งสติกำกับจริงๆมีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยแล้วจิตจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อความพยศต่อเราเสมอไปอย่างไรก็ต้องยอมจำนนเราในวันใดวาระใดวาระหนึ่งจนได้และเรายังจะได้เห็นผลแห่งความเพียรของเราที่แสดงตัวออกมาให้เป็นของอัศจรรย์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจะยากหรือลำบากก็ขอให้เราคิดถึงภาวะความเป็นอยู่ของเราว่าไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาอาชีพไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาที่อยู่เพราะกุฏิที่พักไม่มีไม่ได้ยากด้วยการแสวงหาข้าวหาปลาหาซื้อหาขายตามตึกบ้านร้านตลาดมาฉันไม่ได้ยากลำบากเพราะการแสวงหาสบงจีวรเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ของสมณะทุกสิ่งเหล่านี้บรรดาคณะศรัทธาคือญาติโยมเป็นผู้ถึงพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนท่านนักบวชผู้กล้าตายในสงครามแห่งกิเลสทั้งหลายเขาอยากได้บุญด้วยพวกเราเหลือเกินถ้าเราเป็นแนวหน้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเองด้วยความกล้าหาญต่อแดนแห่งชัยชนะที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงได้สำเร็จและประกาศไว้ให้พวกเราแล้วผู้ใดๆก็อยากจะกราบอยากจะว่าอยากจะทำบุญให้ทานอยากจะสนับสนุนแม้เขาจะทำเช่นเราไม่ได้เขาจะเป็นเพศอย่างเราไม่ได้ก็ตามแต่ความรู้สึกอันซาบซึ้งตรึงใจของผู้ที่มีความหวังดีต่อพระศาสนาและหวังดีต่อผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีนั้นในโลกเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่จะคอยอนุโมทนาสำหรับท่านผู้ที่มุ่งหน้าปฏิบัติตามสุปฏิปันโนอุทุญาเนสามิจิปฏิปันโนเพื่อทำเบื้องสูงขึ้นไปเป็นลำดับหนักจนถึงวิมุตตินิพพานเราไม่ต้องไปกังวลกับปัจจัยสี่ที่อธิบายผ่านมานี้ว่ากลัวจะขาดเขินกลัวจะบกพร่องขอให้คำนึงเรื่องของตัวโดยเฉพาะว่าการประพฤติตัวเองนี้เวลานี้มีอะไรบกพร่องการเคลื่อนไหวไปมาในวันหนึ่งวันหนึ่งมีอะไรบกพร่องภายในกายภายในวาจาภายในจิตใจของเราที่คิดอยู่ทุกขณะนี้มีอะไรบกพร่องพยายามซ่อมแซมพยายามปรับปรุงความบกพร่องของตนเป็นประจำนี่คือหน้าที่หรือการงานของพระผู้ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนศรัทธาด้วยความเต็มใจของเขาจะทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะทำโลกให้ร่มเย็นแม้จะมีจำนวนน้อยๆก็สามารถจะผลิตผลทำความร่มเย็นให้แก่ประชาชนได้เป็นจำนวนมากมายเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้วท่านผู้ใดสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นจนถึงขั้นเป็นผู้ครองสมบัติอันล้นค่าตามที่พระองค์ท่านทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้สามารถให้ความร่มเย็นได้รับผลประโยชน์จากเราถ้าเข้ามาวัดก็เป็นไปเพื่อความเย็นหูเย็นตาเย็นจิตเย็นใจมองเห็นท่านนักปฏิบัติที่ดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีเข็มทิศมุ่งไว้เพื่อทำอย่างยิ่งแล้วเกิดความเย็นอกเย็นใจแม้ตนจะบำเพ็ญอย่างนั้นเหมือนอย่างพระไม่ได้ก็เกิดความเย็นใจที่เรียกว่าเขาพลอยได้รับบุญรับกุศลได้รับความสุขจากท่านผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นผู้มีความสามารถบำเพ็ญจนถอดถอนตน
จากสิ่งที่เป็นของไม่มีค่าได้แก่ที่เด็ดตัณหาอาสวะใดๆทั้งสิ้นปรากฏตนเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาในระหว่างแห่งกิเลสที่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั้นผู้นั้นแลคือว่าเป็นบุญญาเขตเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์ในตนด้วยนอกจากนั้นยังจะเป็นเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์แก่ประชาชนทั้งหลายด้วยให้โลกเขาได้กราบไหว้อย่างสนิทในจิตในใจเรื่องใสเต็มอกเต็มใจบำรุงพระศาสนาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะมีหัวหน้ามีกองทัพหน้าพาดำเนินเพื่อสันติสุขให้แก่ธรรมทางด้านธรรมะและสันติสุขให้แก่โลกได้รับความร่มเย็นดังนั้นหลักของพระศาสนาที่วางไว้ทุกแง่ทุกมุมจึงเพื่อประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเท่าที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเองศาสนาจึงไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมาใครจะเป็นคารวาสเจ้าเรือนประพฤติศีลธรรมในข้อไหนก็เป็นความร่มเย็นในครอบครัวหรือสังคมนั้นๆผู้ปฏิเป็นนักบวชปฏิบัติพระศาสนาบำเพ็ญศีลของตนให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิของตนจนได้รับความเยือกเย็นเพียงเท่านี้ก็เป็นผู้มีหลักใจไปที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจยิ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยอำนาจการขุดค้นโดยทางปัญญาพิจารณาถึงสภาวะทั่วๆไปให้เห็นเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งท่านและเราทั้งสภาวะทั่วไปโดยทางปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วถอนจิตใจของตนออกจากความเกี่ยวข้องผัวพันซึ่งเห็นว่าเป็นชิ้นเป็นอันนั้นเสียดำลงตนด้วยความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นี่ยิ่งเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าหาได้ภายในตัวของเราซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อหาแลกเปลี่ยนมาจากที่ไหนโลกทั้งหลายก็ได้กราบไหว้เคารพบูชาแม้ตายแล้วกระดูกก็ยังเป็นของมีคุณค่ามีราคาใครเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลแก่บ้านนั้นเรือนนั้นแก่บุคคลผู้นั้นเช่นเดียวกับพระธาตุองค์ขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าโลกทั้งหลายได้กราบไหว้อย่างสนิทฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งถึงแบบนี้ไม่เพียงแต่จะว่าพุทธังสนังคัจฉามิในองค์ของพระพุทธเจ้าเครื่องที่เป็นของเกี่ยวข้องกับความเป็นพระพุทธเจ้านั้นกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์พิเศษไปด้วยกันหมดเพราะคำว่าพุทธะนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมล้ำค่าภายในพระทัยของพระองค์ท่านดังนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้พิจารณาทำความอุตส่าห์บำเพ็ญในหน้าที่ของเราคือการอบรมจิตใจให้เห็นผลประจักษ์เริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจด้วยอำนาจของการภาวนาอย่าได้ลดละนี่แหละเป็นทางที่จะให้เกิดความเกษมภายในจิตใจไปที่ไหนแดดจะร้อนก็ไม่ร้อนอากาศจะหนาวก็ไม่หนาวภายในใจแล้วใครๆจะรุ่มร้อนเรื่องของใจนี้จะมีความร่มเย็นทรงตัวไว้โดยสม่ำเสมอจะไม่มีความเอ็นเอียงไปตามโลกธรรมทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เช่นนั้นตลอดกาลจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นและมีความสม่ำเสมอภายในใจตัวเองตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่ก็รู้ชัดว่าตนได้พ้นแล้วจากสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสอาสวะเครื่องรังควานจิตใจเมื่อผ่านจากธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์อันนี้แตกสลายลงไปตามธาตุเดิมของเขาเรื่องของธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมทั้งแผ่นไม่ได้เอ็นเอียงหรือน้อมไปตามสิ่งใดๆทั้งนั้นเพราะเป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่แล้วหมด
เรื่องที่จะพึ่งพิงกับสิ่งใดๆท่านจึงเรียกว่าเอโกธรรมโมธรรมอันเดียวนี่คือผลที่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติยากหรือลำบากก็บำเพ็ญไม่เห็นแก่สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราไปอยู่ที่ไหนโปรดอย่าได้ลืมหน้าที่ของตนและอย่าทำความสนิทติดจมกับสิ่งใดๆให้ปรากฏเป็นมีความเป็นพระประจำใจเราอยู่ทุกสถานที่การเวลาไม่ไว้ใจและไม่ละแคะละคายกับสิ่งใดเป็นผู้สนใจต่อการบำเพ็ญของตนอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละคือทางจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่องค์แห่งพระของเราไม่ฟุ้งเฟ้อเหยื่อเหิมไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาภายในใจเมื่อได้รับสิ่งมากระทบไม่เหยื่อเหิมไปตามสิ่งที่มายั่วยวนจิตใจโลกธรรมไม่อยู่ที่ไหนถ้าใจไม่เอ็นไปแล้วโลกธรรมก็สักแต่ว่าที่ไม่อาจสามารถจะมาลังแกจิตใจของเราให้เอ็นเอียงไปตามโลกกระทำได้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติมีหลักธรรมรักษาตัวเองอยู่ที่ไหนไปที่ใดให้แสวงหาที่วิเวกสงัดนี่แลเป็นหลักสำคัญซึ่งจะไม่ทำเราให้ขาดทุนไปที่ไหนก็มีกำไรการเสาะแสวงหาครูอาจารย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเบื้องต้นก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันคือแบบแผนตำรับตำราแม้เราจะได้เรียนมามากน้อยแต่เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติให้เป็นสักขีพยานแล้วก็หาหลักยึดไม่ได้เหมือนกันในข้อนี้ก็เห็นในโทษของผมเองที่ได้สอบแสวงหาครูอาจารย์แม้จะเรียนมามากก็ไม่สามารถจะยึดธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประกอบและทรงตัวขึ้นมาได้ต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ทำสมิธชำนาญในทางพระในการปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในคอยชี้ช่องบอกทางและท่านบำเพ็ญให้เห็นเป็นตัวอย่างประจักษ์ตาพูดออกมาก็ได้ยินชัดในทางหูว่าท่านพูดเป็นอาจเป็นธรรมอะไรบ้างนอกจากนั้นยังจะได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมจากท่านที่ท่านบำเพ็ญมามีความรู้มากน้อยและความเป็นของจิตของเราเป็นยังไงเมื่อได้กราบเรียนท่านแล้วท่านอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยมีแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามท่านอย่างเต็มที่เรื่องความเป็นภายในจิตใจนี้ยิ่งเป็นของสำคัญที่จะต้องศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้ท่านแนะนยะให้เสมอเราจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนิ่นช้าคือการปฏิบัติภายในจิตใจนี้ถ้าหากว่าปราศจากครูอาจารย์อย่างน้อยก็เนิ่นช้ามากกว่านั้นก็ผิดแต่เมื่อท่านครูได้ผ่านไปแล้วแนะนำสั่งสอนเราย่อมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนิ่นช้าผิดที่ตรงไหนท่านก็ชี้แจงแสดงบอกแล้วก็กลับใจทันทีพร้อมทั้งการชี้บอกในทางที่ถูกให้เราได้ดำเนินทันทีจิตใจก็เป็นไปได้ความราบรื่นและรวดเร็วหลักการแสดงหาครูหาอาจารย์เป็นของจำเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่มุ่งหาธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดซึ่งจะรู้ภายในใจของผู้บำเพ็ญเรื่องของครูของอาจารย์จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับเราในการแนะนำจับเตือนสั่งสอนดังนั้นผมจึงขออนุโมทนาและขอบคุณบรรดาทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจากทางไกลสละชีวิตจิตใจความเป็นความตายมอบไว้กับความตั้งอกตั้งใจมอบไว้กับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในอุตส่าห์มาจนถึงขนาดนี้และได้มุ่งหน้ามา
เพื่อบำเพ็ญศึกษาขอให้ทุกท่านจงสมตามความมุ่งหมายปรารถนาดังที่ได้สละตนมาในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้จึงขอความสำเร็จผลที่ท่านทั้งหลายได้มุ่งไว้แล้วจงเป็นไปในจิตของท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ

การแก้กิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดอยู่ในหัวใจดวงใดในครั้งใดสมัยใดย่อมเป็นสิ่งที่แก้ยากด้วยกันทั้งนั้นเราอย่าให้กิเลสแทรกเข้ามาในจิตใจว่าการแก้กิเลสนี้แก้ยากจะเป็นการตัดทอนกำลังความอุตสาห์พยายามของตนลงโดยไม่รู้สึกตัวคำว่ายากนั่นคือเรื่องของกิเลสคำว่าจะแก้จะถอดจะถอนให้ได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงแก้หรือถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงนั้นเป็นเรื่องของธรรมการจะทำความดีประเภทใดๆเฉพาะนักบวชเราคือการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพื่อแก้กิเลสโดยตรงย่อมกิเลสย่อมจะแทรกเข้ามาว่าเป็นของยากว่าเป็นของลำบากนี่คือการต้านทานของกิเลสที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอหรือลดละงานที่เป็นความดีนั้นไปเสียและถูกกิเลสถูกลากไปตามทางเดินอันดั้งเดิมของตนโดยไม่รู้สึกตัวการเรียนเรื่องของกิเลสต้องเรียนให้รู้ไปในขณะเดียวกันที่เราจะประกอบความภาคเพียรทุกๆประโยคเพราะกิเลสจะแทรกเข้าไปทุกระยะโดยที่เราไม่รู้ว่าความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาโดยย่อๆนี้ว่าเป็นกิเลสทั้งๆ ที่นั่นคือความคิดความเห็นอันเป็นกิเลสโดยตรงที่กีดขวางการดำเนินเพื่อจะแก้หรือถอนมันทำทุกประเภทเพื่อจะตัดจะฟันถากทางสิ่งที่กีดขวางออกจากจิตใจทั้งนั้นท่านผู้เสาะแสวงธรรมมาได้นี้ท่านยากหรือไม่ยากแต่พระองค์ไม่ได้ทรงคำหนึ่งถึงเรื่องความยากความลำบากนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสแต่จะคำหนึ่งถึงความพยายามที่จะให้เป็นผลสำเร็จดังความมุ่งหมายเท่านั้นจึงได้ผ่านพ้นไปได้และนำธรรมของจริงมาสั่งสอนพวกเราจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่คือศาสดาของเราท่านดำเนินดังนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่ากลายเป็นบ่อยของกิเลสในคราบแห่งพระไปจะผิดความมุ่งหมายและทางดำเนินแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ดังที่พวกเราทั้งหลายทำความภาคเพียรมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งถึงบัดนี้ผลแห่งธรรมที่บำเพ็ญมานั้นปรากฏอย่างไรบ้างหากปรากฏบ้างก็พอหลุดหรือเล็ดลอดออกมาจากเงื้อมมือของกิเลสได้บ้างหากยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยก็คือเรายังจมอยู่ในอำนาจของมันหาทางออกไม่ได้นั่นแหละทั้งที่กำลังประกอบความภาคเพียรอยู่ก็อยู่ในความครอบงำของมันจนก้าวไม่ออกนี่ให้คิดให้คำนึงให้มากสติปัญญาเป็นสำคัญเคยพูดเสมอไม่เคยละเว้นในธรรมทั้งสองประเภทนี้เพราะเป็นเครื่องมือที่ทันเหตุทันผลทันกิเลสทุกประเภทมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมเรื่องหนุนกันมาโดยลำดับกิเลสตัวใดที่จะมาถือจิตเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เหยียบย่ำทำลายของตนย่อมไม่มีถ้าจะพูดเป็นเหมือนกับสิ่งที่มีวิญญาณก็กิเลสรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจธรรมรักที่สุดสงวนที่สุดก็คือใจแต่นี่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มีวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นดูโดยหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นจึงต้องได้ทำความพยายามอย่างมีแบบมีฉบับมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอไม่สักแต่ว่าทำไม่สักแต่ว่านั่งภาวนาเดินภาวนาเฉยๆสติต้องติดแนบกับจิตเป็นเครื่องรักษาจิตจิตจะถูกกิเลสผลักดันออกไปทางใดย่อมแสดงความกระเพื่อมขึ้นมาให้รู้ให้เห็นเฉพาะอย่างยิ่งสังขารขันธ์
เพราะถูกผลักดันออกมาจากภายในให้คิดให้ปรุงเรื่องของกิเลสทั้งมวลขึ้นชื่อว่าทำแล้วไม่ยอมให้คิดไม่ยอมให้ปรุงไม่ยอมให้จำให้คาดให้หมายแต่ให้คิดให้ปรุงให้คาดให้หมายให้สำคัญไปในแถวของกิเลสทั้งมวลเพราะเวลานี้กิเลสมีอำนาจเหนือขันมีสัญญาสังขารขันเป็นต้นจึงต้องใช้ขันเหล่านี้เป็นเครื่องมืออยู่ตลอดแล้วสิ่งนี้เป็นมรดกของมันที่ผลิตขึ้นมาด้วยธรรมยังไม่มีกำลังวังชาพอที่จะยึดเอาขันเหล่านี้มาใช้เพื่อประโยชน์ของตนได้ตามความต้องการจึงถูกยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่เสมอระหว่างกิเลสกับธรรมให้เราประมวลกองทุกข์ทั้งมวลมาสู่ภพชาติปัจจุบันนี้หากสมมุติว่าเราเกิดในภพนั้นกองทุกข์เท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นภพนั้นเท่าภูเขาลูกนั้นใน3แดนโลกธาตุนี้จะมีตั้งแต่ภูกองแห่งทุกข์เป็นภูเขาหมดหาที่ตรงที่วางทุกข์ของผู้อื่นผู้ใดไม่ได้เพียงแต่ทุกข์ของเราคนเดียวนี้ก็เต็มหมดทั้ง3แดนโลกธาตุนี้แล้วแล้วใครเป็นผู้แบกผู้หามผู้รับภาระในกองทุกข์ทั้งหมดนี้ก็คือใจเท่านั้นเป็นผู้รับภาระแต่ผู้เดียวเท่าที่เราลืมเนื้อลืมตัวในสิ่งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นความทุกข์ความทรมานเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงน่าเข็ดหลาบเพียงไรความจำความรู้ตามสิ่งที่เคยเป็นมาของเหล่านั้นก็ไม่มีถูกลบล้างไปหมดด้วยความหลงลืมจึงเป็นเหมือนกับว่าเรานี้ไม่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากไม่เคยได้เกิดในภพใดชาติใดสูงหรือต่ำประเภทใดก็ตามและไม่เคยมีความทุกข์กดขี่บังคับทรมานจิตใจของเรามาบ้างเลยจึงทำให้เกิดความประมาทลืมตัวได้เพราะความหลงลืมเหล่านี้หากเราสามารถอย่างทราบความเป็นมาของเราแล้วจะไม่มีสิ่งใดเลยใน3แดนโลกธาตุนี้จะน่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเคลาดยิ่งกว่ากองทุกข์ที่ผุดออกมาจากความเกิดนั้นจะเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงและน่ากลัวน่าเคลาดในขณะเดียวกันความภาคเพียรที่จะตะเกียกตะกายออกจากกองเพลิงใหญ่เหล่านี้ก็จะมีกำลังสติซึ่งไม่เคยมีเลยก็จะมีปัญญาที่จะเสาะแสวงหาทางเล็ดลอดออกไปให้พ้นไฟมรรคกันนี้เสียก็จะมีขึ้นมาตามลำดับลำดาความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนจะเป็นธรรมเกี่ยวโยงติดแนบเป็นอันเดียวกันแล้วหมุนตัวออกไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะมีพลังมากเนื่องจากความเข็ดหลาบเนื่องจากความกลัวทุกข์เช่นเดียวกับเรากลัวเสือวิ่งตามจะไล่กัดวุดวิดวุดวิดอยู่แล้วใครจะไปนอนคอยให้เสือกัดเสือกินนอกจากจะหมดกำลังซะจริงๆไปไม่ได้แล้วถึงจะยอมล้มลงและตัวสั่นให้มันกัดกินไปหากยังพอตะเกียกตะกายได้แล้วจะไม่มีรายใดเลยนอนคอยให้เสือกินอยู่เท่านั้นไม่มีทุกข์นี่ร้ายกว่าเสือร้อยเท่าพันทวีเพราะเคยเป็นมามากเป็นมานานในจิตใจของเราแต่ละดวงละดวงและในภพของเราแต่ละภพละชาติประมวลมาแล้วไม่มีที่เก็บเต็มไปหมดเท
ทำไมจะไม่กลัวเมื่อเห็นประจักษ์ใจอยู่เช่นนั้นแต่นี่ก็เพราะความหลงความลืมอวิชชามันปิดมันกั้นไว้เสียมากระทบกระเทือนมาโดนแล้วโดนเล่าแบกแล้วแบกเล่าถูกเผาหล่นแล้วเผาหล่นเล่าก็ลืมไปหมดเสียจำไม่ได้จึงเป็นเหมือนว่ามีทุกข์เพียงเล็กน้อยภายในจิตใจขณะที่เกิดในภพชาตินี้เท่านั้นจึงทำให้เรานอนใจไม่อยากประกอบความภาคเพียรตะเกียบเพื่อตะเกียบตะกายให้รอดพ้นไปจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ความจริงแล้วเป็นดังที่อธิบายมานี้ในเรื่องความทุกข์ทั้งมวลเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าขยะแขยงน่าเกลียดหลาบไม่มีอันใดเสมอในเราแต่ละรายละหลายนี้เคยเป็นมาเช่นนั้นแล้วแล้วยังจะต้องแบกหามหรือทนความทุกข์ความทรมานซึ่งจะแผดเผาเพราะอำนาจกิเลสไปอีกกี่กับนับไม่ถ้วนถ้าไม่รีบสลัดปัดทิ้งเสียด้วยความภาคเพียรด้วยการแก้การถอนต้นเหตุของมันคือตัวกิเลสนี้ออกให้หมดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วหายห่วงเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่เป็นทางหลีกเลี่ยงทุกข์ทั้งหลายซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่จ่อความภาคเพียรเข้าไปสู่จุดนั้นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงดำเนินและดำเนินมาและประกาศธรรมสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบทุกวันสอนด้วยความเห็นภัยและความเห็นคุณอย่างแท้จริงไม่มีธรรมใดจะจริงแท้แน่นอนเสมอธรรมของพระพุทธเจ้าและความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อสาวกทั้งหลายต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้เห็นว่าภัยที่กล่าวแล้วทั้งหมดนั้นเป็นภัยที่สุดสุดร้อนร้อนเผาอยู่ภายในจิตใจนี้เรื่อยมาจะเป็นอดีตมาแล้วก็คือเผาอยู่ที่ใจนี้ดวงปัจจุบันนี้จะรับเคราะห์กรรมต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมารับนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นซึ่งเป็นภาชนะของกองทุกข์ทั้งหลายอยู่แล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความพระมักคำเม่นเป็นความดูดดื่มปีติยินดีที่จะหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้ด้วยความตะเกียกตะกายนี้โดยไม่คิดคำนึงถึงว่าการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความลำบากอันเป็นแง่แห่งความหลอกลวงของกิเลสประเภทหนึ่งที่แทรกไปโดยลำดับในประโยคแห่งความเพียรของเราการทำสมาธิภาวนาผู้ฝึกหัดเบื้องต้น ก็มีทำหลายบทหลายบาทจะควรเลือกได้ตามจริตนิสัยที่ชอบของตนเห็นอานาปานสติก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินก็มีเพิ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเป็นที่สัมผัสเด่นชัดของลมที่ผ่านเข้าออกมากกว่าเพื่อนให้พึงกำหนดความรู้อยู่ในจุดที่ลมสัมผัสนั้นด้วยความมีสติระมัดระวังอย่าได้ส่งใจไปอื่นไปไหนคาดเหตุคาดผลนอกเหนือจากหลักความจริงคือจิตกับลมที่สัมผัสกันนั้นนั่นคือหลักความจริงอยู่ที่ตรงนั้นลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็รู้แต่ไม่ให้ตามลมเข้าไปและออกไปให้ทำความรู้อยู่เพียงเท่านั้นไม่ต้องคาดต้องคิดไม่ต้องหาภาระความยุ่งเหยิงวุ่นวายใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องงานของตนในขณะนั้นให้มีแต่ความรู้กับลมที่สัมผัสกันเท่านั้นนี่คือการภาวนาด้วยความถูกต้องและจะยังเข้าสู่ความสงบจนได้ไม่สงสัยถ้ามีสติดังที่กล่าวแล้วการภาวนาด้วยลมก็ดีด้วยธรรมบทใดก็ดีเราไม่มุ่งหมายจะเอาลมและเอาธรรมบทนั้นๆมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นสาระแก่สารเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์แต่เราหมายเอาใจดวงที่รู้อยู่นี้ต่างหาก
หตุที่อาศัยธรรมเหล่านั้นหรือบริกรรมในธรรมบทนั้นหรือนำธรรมบทนั้นๆมาภาวนาก็เพราะจิตของเรายังไม่มีที่ยึดที่เกาะจึงต้องอาศัยบทธรรมนั้นๆมีลมหายใจเป็นต้นเป็นที่ยึดที่เกาะของจิตเพื่อจิตจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งหลักตั้งฐานได้ในจุดนั้นๆหรือในธรรมนั้นๆแล้วยังเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตสงบลงไปความรู้นี้จะเด่นชัดแม้ที่สุดคำบริกรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้ความบริกรรมนั้นก็หมดความจำเป็นไปในขณะที่จิตได้เข้าสู่ความสงบอันควรปล่อยวางคำบริกรรมได้แล้ว อานาปานสติก็เช่นเดียวกันไม่ผิดอะไรกันเมื่อลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็รู้คำว่าลมละเอียดก็ได้จากจิตนั่นแหละละเอียดไปตามกันเมื่อถึงขั้นที่ละเอียดเต็มที่แล้วลมหนึ่งเหมือนไม่มีสองปรากฏชัดเจนในจิตเลยว่าลมนี้หมดไปลมหมดไปก็หมดไปเราไม่ได้ภาวนาเอาลมแต่เราภาวนาเอาจิตเมื่อจิตรู้อยู่แล้วนั่นแหละคือจุดที่หมายที่เราต้องการให้อยู่กับความรู้นั้นเสียไม่ต้องไปกังวลกับลมที่ละเอียดลงไปและหายไปแล้วนั้นเราตามถึงความรู้แล้วลมก็ส่งถึงความรู้นั้นแล้วลมก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปคาดไปคิดกลัวเป็นกลัวตายเพราะลมหมดไปเนื่องจากความรู้มีอยู่แล้วจะไม่ตายดูกับความรู้นั้นเมื่อควรแก่การแล้วก็ขยับตัวออกมาลมก็มีมาตามเดิมทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่ตามปกติของเขาเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราประยุทธ์ไปหมั่นสำคัญต่างๆในอาการนั้นว่าเป็นอย่างนั้นอาการว่าเป็นนี้แล้วควรตัวเองหาความสงบไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงภาวนาเพื่อการปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ยึดลมหรือคำบริกรรมนั้นเพียงอารมณ์เดียวเพื่อจะได้เข้าถึงความรู้อันแท้จริงได้จากจิตการภาวนาเบื้องต้นก็เป็นอย่างนี้ให้ยึดนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แน่ใจว่าไม่ผิดถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเห็นความแปลกประหลาดความสงบไม่เคยเห็นก็จะเห็นความเย็นใจความแปลกอัศจรรย์ก็จะเห็นไปโดยลำดับลำดาตามความละเอียดของจิตของการภาวนาของตนนี่คือภาคสมถะก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วภาคสมถะนั้นไม่ค่อยกว้างขวางมากมายนักมีจุดเป็นที่รวมลงดังที่กล่าวนี้จะภาวนาบทใดก็ตามแต่ความถนัดของจริตจิตใจของเรานำมาบริกรรมได้ทั้งนั้นไม่ขัดส่วนปัญญานี่ต้องได้ใช้ความคิดความอ่านพาคิดพาตรองพินิจพิจารณาถ้าไม่ใช้ก็จะนอนจมอยู่กับความสงบนั้นแล้วก็ไม่ถึงไหนมีแต่ความสงบอยู่เพียงเท่านั้นไม่เปลี่ยนสภาพของตัวเองให้มีความละเอียดแยบคายและสอดส่องมองทะลุเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งฝังจมอย่างละเอียดอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งรูปประขันเป็นสำคัญคือกายนี้ไม่ว่ากายนอกกายในให้ถือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเสมอกันตามแต่ความถนัดในการใดเวลาใดจะควรพิจารณาข้างนอกหรือข้างในรูปนอกหรือรูปในกายนอกหรือกายในกายเขาหรือกายเรากายร่างกายใครก็ตามแม้สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ขัดข้องพิจารณาได้ทั้งนั้นเพราะเป็นธรรมเหมือนกันรวมอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตารวมในปฏิคูณโสโครกเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีด้วยกันพึงพิจารณาปัญญาถ้าไม่นำออกใช้จะไม่กล้าออกจะไม่ปรากฏว่ามีปัญญาเลยจะเห็นแต่ความรู้เด่นชัดละเอียดละอออยู่ภายในเท่านั้นซึ่งความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่กลืนกิเลสทั้งหลายนับแต่รูปารานักขันโทเวนูปารานักขันโทเป็นต้นไปยึดอยู่ในรูปประขันความรู้ที่ยึดอยู่ในรูปประขันในเวทนาขันในสัญญาขันในสังขารขันในวิญญาณขัน
ถึงจะละเอียดก็ละเอียดอยู่ด้วยความยึดถอนไม่ได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาออกแยกแยะพิจารณามีรูปขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกแต่จะแยกไปทางเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ตามโอกาสอันเหมาะสมในเวลานั้นก็ไม่ขัดข้องทั้งที่เรากำลังพิจารณารูปขันธ์จิตใจซึมซาบจะซึมซาบไปถึงเวทนาขันธ์เช่นสุขทุกข์เฉยๆหรือสัญญาสังขารขันธ์ก็ตามเป็นธรรมไปด้วยกันทั้งนั้นในขณะนั้นเรียกว่าทำงานในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นการทำงานเพื่อถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์นี้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุของปัญญาด้วยกันทั้งนั้นจึงไม่ผิดให้ใช้พิจารณาให้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่านอนใจปัญญาจะเกิดจะมีขึ้นด้วยการนำออกใช้ด้วยการชอบใคร่ควรไตร่ตรองข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าหากจะสะดุดในขณะใดขณะหนึ่งจนได้ถ้านำออกใช้นอกจากไม่นำออกใช้มีแต่ความสงบก็จมอยู่นั้นตลอดไปไม่มีทางที่จะเปลี่ยนสภาพออกสู่ความแยบคายเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งในความจริงทั้งหลายนั้นได้เลยเพียงสงบตัวเท่านั้นก็เหมือนกันกับหินทับหญ้าเวลาหินทับอยู่หญ้าก็ไม่เกิดพอยกหินออกเท่านั้นหญ้าก็เกิดถ้าเป็นปัญญาแล้วขุดค้นมันทั้งรากไม่มีเหลือนี่แหละปัญญานี่เพื่อจะขุดค้นตัวอุปทานซึ่งมันฝังจมอยู่ตามรูปตามเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสถอนออกด้วยปัญญาพิจารณาให้ดีกี่ครั้งกี่หนอย่าไปนับอย่าไปคำนึงคำนวณสิ่งที่มุ่งหมายสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งคือความรู้แจ้งพิจารณาครั้งนี้ไม่แจ้งไม่ชัดพิจารณาอีกจนแจ้งจนชัดจะเอาเวลาเข้ามาทำลายกำหนดเวลาเท่านั้นเวลาเท่านี้กำหนดเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของกิเลสให้กำหนดลงสู่ความจริงให้รู้จริงเห็นจริงด้วยการพิจารณาทางปัญญาจนแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วปล่อยวางไปนั่นคือความจริงนี่เป็นธรรมแท้ให้กำหนดอย่างนี้ร่างกายก็แยกเข้าไปนับแต่ผมขนเล็บฟันหนังดูให้ดีนี่คือความจริงหันหาความสวยความงามไม่ได้หาความกีรังถาวรไม่ได้หาความสุขในร่างกายเหล่านี้ก็ไม่เจอหาอัตตาคือเป็นตัวตนเราเขาพอที่จะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ก็ไม่ท่านจึงว่าอนัตตาตนที่ไหนเป็นรากเป็นฐานที่ไหนมันจะพังอยู่ตลอดเวลาและมันพังของมันไปตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งอนิจจธรรมบังคับอยู่แล้วหวังเอาอะไรกับมันดูเข้าไปให้ตลอดทั่วถึงบังคับจิตมีสติในขณะที่พิจารณาอย่าทำสักแต่ว่าทำแล้วเละๆร่อนๆทะเลถลายออกไปนู่นไปนี้กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วเป็นโลกเป็นกิเลสไปเสียก็หาปัญญาความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เมื่อเป็นนั้นผลจะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อสติปัญญากลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโลกตามสารตามกิเลสตัณหาไปเสียไม่มีทางที่จะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่เป็นจริงอยู่นี้ได้เลยจึงต้องอาศัยความพยายามเอาให้จริงให้จังอย่าไปคาดไปหมายกว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดที่ไหนนอกไปจากวงเบญจขันธ์ละเอียดอยู่ในวงเบญจขันธ์มืดก็มืดอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นี่ทุกข์ร้อนอยู่ที่นี่บีบบังคับอยู่ที่นี่ด้วนได้ตั้งแต่อำนาจของกิเลสอำนาจของทุกข์ซึ่งเกิดจากความผิดของกิเลสทั้งหมดอยู่ในขันธ์ในใจของเรานี้การพิจารณาจึงค้นคว้าลงไปให้เห็นตามความจริงของมันดูภายนอกภายในหนังเป็นอย่างไรคลี่คลายออกให้เห็นตามความจริงไม่ได้มีปลอมเลยสิ่งที่ปลอมว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรนั้นคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันตักเสียบไว้หมด
รอบอวัยวะทั้งภายในภายนอกหลอกหลอนว่าเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจเป็นของกีฬาท้าวอนเป็นสมบัติอันพึงใจมันพึงใจที่ไหนหนังเนื้อเอ็นกระดูกพึงใจที่ไหนสิ่งที่พึงใจคือความหลุดลอยจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ต่างหากนั่นคือสิ่งที่พึงใจดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมท่านเบิกท่านเพิกท่านถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเหลือแต่ความรู้ตามเป็นจริงล้วนๆจิตก็ไม่เกาะไม่ยึดอุปทานเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรือในขันธ์นี้มานานเท่าไหร่ทอดถอนออกหมดด้วยพระปรีชาญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงจึงกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเรานักปฏิบัติถ้าเดินตามรอยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จะไปไหนผลจะพึงเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาให้แหลกละเอียดถือร่างกายนี้เป็นสนามรบหรือเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเป็นเวทีที่รบกับกิเลสความยึดมั่นถือมั่นความมืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญาความสอดส่องมองทะลุไปตามหลักธรรมคือหลักความจริงให้เห็นไปทุกแง่ทุกมุมว่าเป็นความจริงล้วนๆความปลอมล้วนๆก็จะขาดลอยไปโดยลำดับลำดาเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงชัดเต็มหัวใจแล้วย่อมสลัดปัดทิ้งทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์เป็นต้นทั้งปล่อยวางการพิจารณาขันธ์คือรูปขันธ์เป็นต้นนี้ได้ในขณะนั้นแล้วสิ่งใดที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจควรจะการพิจารณากันต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาในทำนองเดียวกันนอกจากเราจะแยกเรื่องอสุภะอสุภังออกกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปตามขั้นของสภาวะธรรมหรือตามสภาพของสภาวะธรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับอนิจจังไม่เกี่ยวกับอสุภะอสุภังเหมือนร่างกายก็พิจารณานั้นซึมทราบเข้าไปโดยลำดับตามดาร่างกายนี้จะออกมาชั่วระยะเพียงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นไม่เลยพิจารณาเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุเพื่อถอดเพื่อถอนอุปทานในร่างกายเพราะรู้แล้วพิจารณาพอแล้วรู้ชัดภายในจิตใจว่าพอแล้วนั่นไม่มีใครบอกก็รู้เวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมันก็ทำให้รู้ไปตามกันนอกจากเวทนาทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่ากันเข้าไปอีกสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการฟังแต่ว่าอาการเป็นไรมันเป็นของจริงของจังเมื่อไหร่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดมีอยู่เต็มตัวของสัญญาสังขารวิญญาณของเวทนานั้นใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอย่าสนใจกับการกับสถานที่กับเวลาเวลาอย่าสนใจกับโลกสงสารนี้ว่ามีกว้างมีแคบมีมากมีน้อยในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ยิ่งกว่าการสนใจกับการพินิจพิจารณาของตนในงานของตนนี้เท่านั้นประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมีเฉพาะงานที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้เท่านั้นนั่นคือการประกอบความภาคเพียรโดยแท้จริงในขั้นของจิตขั้นนี้เป็นอย่างนั้นแม้ขั้นอื่นๆก็เหมือนกันเห็นเราจะทำสมาธิภาวนาก็ให้ปล่อยวางเสียทั้งหมดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันกับอารมณ์เป็นสัญญาอารมณ์กับมันให้มีตั้งแต่คำบริกรรมนี้เท่านั้นนอกนั้นเหมือนไม่มีเหมือนโลกไม่มีคือไม่คิดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวให้คิดให้ปรุงเฉพาะคำบริกรรมรู้อยู่เฉพาะคำบริกรรมอันเดียวเท่านั้นนะแม้ขั้นเริ่มแรกก็เป็นเช่นนั้นยิ่งเข้ามาขั้นถึงขั้นอันละเอียดขั้นชั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเหมือนไม่มีอะไรมีเฉพาะสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับจิตกับสติปัญญาให้รู้รับรู้กันเป็นระยะนี่เกิดดับเป็นระยะตามรู้ตามเห็นกันเป็นระยะขุดกันไปค้นกันมาอยู่อย่างนั้นเป็นระยะจนกระทั่งมันรอบตัว
เมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงทั้งรูปทั้งเวทนาในขันธรูปอันนี้ทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้ทั้งสังขารที่คิดปรุงขึ้นยิบยับยิบยับทั้งวิญญาณความรับทราบจากสิ่งภายนอกแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีปัญหาอะไรก็มีแต่เพียงอาการที่ยุบยับยุบยับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาสาระสัมพันธ์อะไรก็ไม่ได้และรู้ชัดตามเป็นจริงมันด้วยไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการเหล่านี้ด้วยแน่ยึดย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์ตัวเข้าไปเรื่อยๆสติปัญญาหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปนี่ทีนี้วงกว้างวงแคบของกิเลสจะเห็นได้ชัดที่แรกมันยึดเยื้อไปหมดโยงระโยงระยางไปทั่วโลกดินแดนเราไม่เคยเห็นความสัญญาอารมณ์มันก็ไปคาไปหมายให้หลงยึดหลงถือหลงลมหลงแล้งไปหมดนั่นแหละเราก็ยังยอมเชื่อมันเขาพูดเรื่องอะไรๆอยู่กี่ทวีปมันก็ไปยึดมาเป็นอารมณ์ถือเป็นเหมือนของจริงของจังปั้นภาพขึ้นมาหลอกตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่เดินนั่งนอนไม่ตื่นเราเราก็ยังตื่นมาแล้วแล้วยังจะไปเสียดายความตื่นนอนของตนนั่นแล้วอีกทีนี้มันก็ย่นเข้ามาเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดแล้วมันก็ปล่อยเข้ามาไอ้เรื่องเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาตื่นเงาไกลๆก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงใจปัญญาสอดแทรกเข้าไปภายในใจตัวใจนั้นคือรังอวิชชารังของภพของชาติเมื่อถูกตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวข้องกันหมดแล้วไม่มีทางออกสะพานของอวิชชาทางเดินของอวิชชาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกตัดเข้าไปเป็นลำดับตำดาและตัดขาดจากกันได้ด้วยยังเหลือแต่อวิชชาที่อยู่ในจิตที่เรียกว่าอุโมงค์และจอสติปัญญาขนาบลงไปตรงนั้นนั่นคือสมมุติอันละเอียดนั่นคือสิ่งที่ติดอันละเอียดนั่นคือภพอันละเอียดอยู่ตรงนั้นภพอยู่ที่นั่นชาติอยู่ที่นั่นทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกลงไปจนธรรมชาตินั้นแตกกระจายก็ไม่มีเหลือแล้วความรู้นั่นแหละที่ท่านเรียกว่าวิมุตติเมื่อสมมติอันละเอียดคืออวิชชาปฏิยาสังขาราได้ถูกทำลายไปแล้วจากสติปัญญาอันทันสมัยจิตวิมุตติก็แสดงตัวเต็มที่ไม่มีอะไรเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมติทั้งมวลไม่มีอะไรเหมือนเพราะนั้นไม่ใช่สมมตินั่นเป็นวิมุตติแม้จะอยู่ในธาตุในขันธ์ก็อยู่โดยหลักธรรมชาติอัตโนมัติของตนไม่ถูกบังคับบัญชาหรือไม่ต้องบังคับบัญชาว่าอย่ายึดนั่นอย่าถือนี่อย่าหลงนั้นนั่นเป็นสมมติอย่ายึดไม่มีเป็นหลักธรรมชาติจริงใครจริงเราขันธ์ทั้ง5ซึ่งถือว่าเคยเป็นข้าศึกเพราะที่พาให้เป็นข้าศึกก็กลายเป็นความจริงเสมอกันไปรูปก็จริงเวทนาในธาตุในรูปประขันก็ได้แก่สุขทุกข์เฉยๆก็จริงสัญญาความจำได้หมายรู้ก็สักแต่ว่าจำสักแต่ว่าจำก็เป็นความจริงสังขารกันเพียงคิดปรุงยิบยับยิบยับแล้วเกิดไปพร้อมดับไปพร้อมเกิดกลับดับพร้อมก็เป็นความจริงอันหนึ่งสักแต่ว่ารับทราบแล้วดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเพราะไม่มีตัวคอยยึดคอยถือคอยเกาะคอยเกี่ยวให้เป็นสิ่งที่ยืดยาวไปต่อไปเหมือนที่อวิชชาเป็นตัวการมีอยู่เหล่านี้จึงกลายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของตนจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นความจริงของตนเต็มภูมิระหว่างขันธ์5กับจิตที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันกิเลสที่เคยให้ความกระทบกระเทือนต่อจิตใจมามากน้อยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ยุติหรือว่าเป็นอันว่าสลายลงไปแล้วหมดปัญหาตั้งแต่ขณะนั้นขึ้นชื่อว่าปัญหาทั้งมวลที่เกี่ยวกับจิตดวงนั้นจึงไม่มีอีกต่อไปตลอดอนันตกาลนิพพานเที่ยงตรงไหน
เราหาที่หานิพพานเที่ยงให้เห็นความจริงของนิพพานเที่ยงแล้วก็หมดปัญหาให้เห็นความจริงของศาสดาองค์เอกแต่ละองค์ละองค์แล้วก็หมดปัญหาให้เห็นสังฆังสนังคฉามิทุกๆองค์ที่ท่านเป็นสังฆังสนังคฉามิมาตั้งแต่กาลไหนเมื่อเจอตรงนั้นแล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันขึ้นชื่อว่าจิตตวิมุตติแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันหมดหานิพพานเที่ยงก็หมดหานิพพานอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านปรินิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนก็หมดปัญหาลงในขณะเดียวกันเพราะธรรมชาตินั้นเป็นเครื่องยืนยันอย่างประจักษ์ใจอยู่แล้วสงสัยไปไหนเมื่อถึงขั้นไม่สงสัยจะบังคับให้สงสัยก็สงสัยไม่ได้นั่นแหละความจริงจึงเสมอกันที่เราทั้งหลายกราบไหว้บูชาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เวลานี้กราบธรรมชาตินั้นเองธรรมชาติอันนี้เป็นจุดถ้าว่าพูดเป็นจุดเป็นที่จุดที่หมายแห่งการยึดการเกาะของสัตว์โลกชาวพุทธเรากล่าวเปล่งวาจาระลึกทางใจถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เราทำพระสงฆ์จึงไม่เป็นโมฆะเต็มไปด้วยด้วยผลเต็มไปด้วยอรรถด้วยธรรมเต็มไปด้วยความจริงดังที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาแล้วจึงทำให้ถึงความจริงเถิดพุทธังธัมมังสังฆฉามินี่จะเป็นธรรมแท่งเดียวอยู่กับใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่สงสัยอยู่ที่ไหนก็เหมือนกราบพระพุทธเจ้าตลอดเวลาพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นที่ใครเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตแล้วก็เป็นอันเดียวกันไม่มีทางสงสัยแล้วทีนี้เอาเทียบกันเลยครับเรื่องความทุกข์ทั้งมวลที่เป็นตัวมหาภัยที่น่าเข็ดหลาบน่าขยะแขยงน่ากลัวอย่างยิ่งกับสิ่งที่น่าพึงใจอย่างยิ่งนี้ว่าปรมังสุขขังปรมังสุขขังคุ้มค่าไหมทุ่มความภาคเพียรลงไปเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับทำทุกข์ยากลำบากไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องของกิเลสการตะเกียกตะกายเพื่อหนีภัยจะถือเป็นความทุกข์ยากอยู่ต้องนอนจมอยู่กับภัยจะวิ่งจากเสือร้ายเพื่อความรอดตายของตัวเองก็กลัวจะลำบากก็ต้องยอมให้เสือร้ายกัดกินเป็นอาหารซะสิไปยังไงใครจะยอมให้เสือร้ายกัดกินอาหารถ้ามีกำลังพอตะเกียกตะกายได้อยู่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ใช่หรือเสือทั้งตัวที่อ้าปากจะกัดอยู่แล้วนั้นกับเราทั้งคนที่จะเป็นอาหารของเสืออยู่เวลานั้นเมื่อกำลังวังชาชีวิตจิตใจยังมีพอตะเกียกตะกายอยู่ใครจะไปยอมนอนให้เสือกัดกินเป็นอาหารเนาะนี่ก็เหมือนกันความมหาภัยมหาทุกข์นี้ยิ่งร้ายกว่าเสืออีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวแล้วยังจะยอมให้มันกัดมันกินมันบีบมันคั้นอย่างนี้ตลอดไปแล้วเหรอถ้าติปัญญากำลังมังชามีอยู่ต้องตะเกียบตะกายความทุกข์ความลำบากไม่สนใจในขณะที่จะหนีให้รอดพ้นให้รอดพ้นจากภัยนั้นเหมือนกันกับจะหนีให้รอดพ้นจากเป็นเหยื่อของเสือต้องตะเกียบตะกายสุดฝีมือผู้ปฏิบัติตนเพื่อจะตะเกียบตะกายตนที่จะให้พ้นจากกิเลสอันเป็นภัยร้ายที่สุดเปรียบเหมือนเสือหรือยิ่งกว่าเสือนั้นก็ต้องได้ตะเกียบตะกายให้เต็มกำลังความสามารถของตนขาดที่ไหนขาดไปหัวใหญ่มันไปไม่ได้แล้วมันก็บอกตัวของมันเองกล้าไม่ได้แล้วก็มันก็นอนอยู่นั่นเองตายก็ตายตายในนักรบในแดนแห่งนักรบไม่ใช่แดนแห่งนักหลบหลบน้นหลีกให้กิเลสคาบเอาคาบเอาตื่นเอาคืนเอาถือว่าตนเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแล้วหรือทำความเพียรอ่อนๆแอ่ๆย่อๆแย่ๆหาที่หลบหลีกปีกตัวว่าตัวเป็นผู้ฉลาดปีกเข้าไปหากิเลสทั้งคืนเอาคืนเอาเป็นคนฉลาดแล้วเหรอ

ทางด้านปัญญาจะหลุดพ้นด้วยปัญญานี้เท่านั้นเป็นสำคัญเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าทำเล่ยๆลำน้อยให้ถืองานอันนี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานคู่ชีวิตจิตใจงานพึ่งเป็นพึ่งกลางงานเพื่อจะหลุดพ้นจากเสือร้ายอันสำคัญคืองานเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนานี้เท่านั้นงานเหล่านั้นเป็นแต่เพียงว่าอาศัยช่วงการช่วงเวลาไม่ถือเป็นสิ่งสาระสำคัญใดมากนักยิ่งกว่างานคือการถอดถอนกิเลสฟาดฟันกับกิเลสให้แหลกแตกกระจายภายในจิตใจเอาคว้าวิมุตติธรรมขึ้นมาครองตลอดอนันตกาลนี่เป็นงานที่เยี่ยมเป็นผลที่เยี่ยมไม่มีอะไรเสมอถึงพากันตั้งอกตั้งใจตรงนี้พิจารณาหูตามีให้ดูซึ่งกันและกันอย่าให้มีความขัดข้องยุ่งเหยิงหรือกระทบกระเทือนกันเป็นอันขาดนั่นเป็นกิเลสประเภทหยาบๆเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มองดูหัวใจตนเองอย่าไปตีความหมายอย่าไปคิดถึงเรื่ององค์นั้นองค์นั้นไม่ดีองค์นั้นโง่องค์นี้ฉลาดองค์นั้นไม่ดีอย่างนั้นองค์นี้ไม่ดีอย่างนี้มากยิ่งกว่าการคิดถึงเรื่องเจตสิกธรรมของตนมันเจาะมันหาเรื่องหาราวอยู่ภายนอกมันไม่ได้มามองดูความผิดความพลาดความเคลื่อนไหวของจิตว่าเป็นประการใดบ้างด้วยสติปัญญาเลยให้ดูตรงในผู้ปฏิบัติหากมีเหตุมีผลหรือมีการอันควรที่จะควรแนะนำตักเตือนต่างสอนกันได้ให้ยอมรับซึ่งกันและกันจึงเรียกว่าเป็นนักธรรมะอย่าให้ยืดเดชเข้ามาแฝงว่าอวดดีอวดดีว่าตนรู้ตนฉลาดแล้วไม่ยอมลงไข่สอนก็ไม่ยอมรับนั่นคือเรื่องของยืดเดชไม่ยอมรับธรรมถ้าเป็นข้าศึกต่อกันขึ้นมาก็เพราะยืดเดชพาให้เป็นข้าศึกไม่ใช่ธรรมพาให้เป็นข้าศึกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยกันจะมากจะน้อยใครอยู่ได้ทั้งนั้นเหมือนอวัยวะเดียวกันเพราะเจตนามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันแต่การมองกันในแง่อัดเนี่ยทำมองกันในแง่ให้อภัยมองกันในแง่เมตตานี้เป็นธรรมล้วนๆอยู่ได้ด้วยความผาสุกเย็นใจตลอดไปตัวเองก็ไม่เดือดร้อนตัวเองก็ไม่สำคัญว่าตัวเองนี้สูงกว่าผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากจะอยู่ด้วยความถูกต้องแห่งธรรมเท่านั้นนี่เป็นความอยู่เป็นสุขระหว่างแห่งกันและกันที่มาอยู่ร่วมกันหลวงพ่อวัดปฏิบัติก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าให้มีหนักมีเบาในรายนั้นรายนี้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจำเป็นของตนเองจริงๆเพราะข้อวัดปฏิบัตินี้ทำเพื่อเราด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นจิตส่วนรวมก็คือเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละแสดงธรรมพอเห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ัยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านพระขอคนเดียวรวมกันหมดขอทีเดียวท่านก็ชี้แจงผลในธรรมขอในการในเวลาบวชก็เป็นอย่างนึงขอในเวลาที่บวชเสร็จเรียบร้อยแล้วมารวมกันก็เป็นอย่างนึงไม่ขัดต่ออาวุโสพันเตท่านว่าเพราะในขณะนั้นเป็นนามในนามลูกศิษย์ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่าถูกนั้นจะมีแปลกเราไม่เคยเห็นเน้นท่านให้ขอนิสัยเหมือนกันนะคือความพึ่งพิงหลับหนึ่งองค์ไหนนะมาให้ท่านขอนิสัยคุ้มลืมเนี่ยพอได้เป็นแบบฉบับหนึ่งให้เป็นข้อคิดสำคัญพ่อแม่ครูอาจารย์ทำอะไรนี่มีเหตุมีผลทุกอย่างนะท่านมีของท่านทุกอย่างถ้าแม่ทำแบบสุ่มๆเดาๆดังที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบฉบับที่ดีมากทีเดียวที่เรายอมสารภาพท่านอยู่ก็คือผ้าบางสกุลนี้ท่านถือมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่เคยครองกับปฏิจีวรเลยนี่เรายอมจริงๆเราไม่ได้ทำอย่างท่านท่านถือเป็นสำคัญมากบางสกุลนี่มีอันนี้รู้สึกว่าเรายอมโทษจริงๆแต่ท่านเฉพาะบางสกุลจีวรเท่านั้นแล้วในวัดท่านยังไม่ปรากฏว่ามีกฐินนะท่านเป็นบางสกุลทั้งนั้นอยู่ที่ไหนๆก็เป็นบางสกุลไม่ปรากฏเป็นกฐินอันนี้เราก็ยอมท่านว่าก่อนเต็มทีด้อยเต็มทีท่านคงแน่

0: เด็ดเต็มทีตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะทุรงควัตนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวใครไม่เห็นทุรงควัตเป็นของสำคัญผู้นั้นก็คือผู้ไม่สำคัญนั่นเองจิตใจเลื่อนลอยหาเหตุหาผลหลักเกณฑ์ไม่ได้เพราะทุรงควัตนี้เป็นหลักของจิตใจได้ยึดได้ปฏิบัติตามเพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรแฝงเลยพุทธังคะแปลว่าชำระนะขัดเกลากิเลสที่ท่านทำให้เห็นชัดเจนและท่านปฏิบัติมาโดยลำดับไม่เคยละเว้นเลยก็คือบังสกุลจีวรเห็นท่านใช้วาระสุดท้ายนี้ชวนท่านจะป่วยนี้ก็ผ้าอังสะผ้าป่านสองผืนที่ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าคุณอะไรนะลืมเลยเอามาถวายท่านเพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ก่อนๆเนาะถวายก็เล่าถวายท่านก่อนที่จะถวายว่าเจ้าของนี่ก่อเองอะไรช่างหูก็ทอให้นำมาถวายล่าถวายท่านแล้วก็ถวายท่านจริงถ้าเห็นท่านใช้จิ้วท่าอังสะสองผืนนี่ละนั้นเราตั้งแต่วันเดียวกับท่านเวลา8ปีไม่เคยเห็นท่านใช้ผ้ากระหาปฏิจีวรเลยนี่เรียกว่าท่านเด็ดเดี่ยวมากนี่ก็มีความมุ่งหมายลึกซึ้งมากเพื่อความตัดความสำคัญตนว่ามีคุณค่ามีราคาและชอบสวยชอบงามผ้าบางสกุลในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นผ้าที่ลูกค้าอยู่ตามที่ฝุ่นที่ผงนั้นท่านเรียกว่าปังสุแต่ว่าที่ฝุ่นที่ผงอันนี้ปังสุกุละกับหมายถึงพื้นแผ่นดินนี้ที่ลูกค้าเลือกของสกปรกในพื้นแผ่นดินตามทั่วทางที่ทั่วไปจนปังสกุละจีวรที่คุกเข้าอยู่ด้วยฝุ่นด้วยของสกปรกนั่นเองแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นทั้งต่อมาก็เอาไปถวายบังสกุลดังที่เห็นนี้นี่เพื่อตัดความมีคุณค่ามีราคาในความสำคัญต้องตนออกนี่สำคัญมากการบิณฑบาตอาฉันตามหลักพระพุทธเจ้าที่ว่าบิณฑบาตเป็นวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ได้คิดโลเลโลกเล็กในอาหารไปก็ไปตามกิจตามการตามธาตุตามขันธ์และไปด้วยกิจวัตรอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชำระกิเลสคือกิจภาวนาเดินไปบิณฑบาตก็เท่ากับเดินจงกรมไม่ลืมเนื้อลืมตัวอาหารการขบฉันจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ติดไม่คล้องไม่เป็นอารมณ์คือพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดมุ่งหมายไปเรื่องความอร่อยอร่อยหลักใหญ่ก็อยู่ยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปเพื่อประกอบความภาคเพียรแก้หรือถอดถอนกิเลสไปแต่เดียวเท่านั้นอาหารที่มีรสมากมันก็ติดมันก็เป็นกิเลสไปได้อาหารไม่มีรสกิเลสก็ไม่ค่อยแสดงตัวเห็นชัดเจนฉันอาหารก็ไม่ได้มากมายนักพอยังชีวิตให้เป็นไปหลักใหญ่อยู่ที่ความเพียรทั้งหมดเพื่อแก้กิเลสเพราะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นภัยอย่างยิ่งในโลกกธาตุอันนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่ากิเลสฟังดิเพราะฉะนั้นอะไรๆจึงมุ่งเข้าไปจุดนั้นเดียวไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยพวกเรายังไม่ได้เห็นว่ากิเลสเป็นภัยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนด้วยความเห็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสเป็นภัยถึงกับตะเกียบตะกายสลบสลายจนละได้แล้วจึงประกาศโฆษณาสอนโลกให้รู้ว่ากิเลสเป็นภัย ถ้าจะพูดถึงเป็นตนเป็นตัวก็ไม่ว่าปู่ย่าตายายของมันโคตรแสบของมันลูกหลานเหลนของมันเป็นภัยทั้งนั้นพูดง่ายมันลูกภัยเหมือนกับลูกเสือนะปู่ย่าตายายเสือพ่อแม่เสือลูกเสือหลานเสือมันเป็นภัยทั้งนั้นกัดได้ทั้งนั้นนี่กิเลสก็เหมือนกันมันกัดได้ทั้งนั้นแหละกัดหัวใจเราให้ศึกให้ก่อนให้เสียผู้เสียคนเสียพระเสียเนรเสียเอามากมายถ้าพิจารณาตามหลักธรรมของพระเจ้าสอนแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำใดบทบาททำบทบาทใดก็ตามตีต้นจิตเข้ามาสู่จุดที่จะฆ่ากิเลสชำระกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแฝงเลยนะเพราะพระองค์เห็นภัยอย่างยิ่งไม่เห็นภัยใดยิ่งกว่าภัยคือกิเลสบนหัวใจสัตว์การสอนจึงสอนลงในจุดที่เป็นภัยนั้นให้ได้รู้แต่จิตผู้ที่ถูกภัยเหยียบย่ำทำลายอยู่มันไม่ยอมรับรู้นั่นสิรู้แต่อย่างอื่นที่จะเป็นภัยแก่ตัวเพิ่มขึ้นอีกนะนี่แหละมันจึงแก้ยากลำบากการเราพิจารณาตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้านี่พิจารณาเท่าไหร่ยิ่งละเอียดละออมากทีเดียวหาที่ค้านไม่ได้ประกอบกับเราปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปยอมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านไม่ได้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งซึ่งในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วเจอตรงไหนเห็นตรงไหนในบรรดาธรรมที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติของเราล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วสอนไว้แล้วคือเห็นแล้วจึงสอนนั่นเองไม่เห็นไม่รู้สอนได้ยังไงเนี่ยสอนไว้แล้วทั้งนั้นละเอียดมากที่สุดแล้วการอยู่ในป่าก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคุณค่าของการอยู่ในป่าพระองค์ก็ได้ประสบพบเห็นแล้วเป็นที่พอกระไถ่จึงแนะนำมาสอนผู้บวชใหม่เป็นลูกขโมยเช่นนาสนังพระบวชใหม่ทุกๆองค์ต้องได้รับพระโอวาทข้อนี้ไม่มีการยกเว้นเลยลูกขโมยเช่นนาสนังมิซายัปปะปชาตาเตยาวจีวังอุซาหุการนิโยจากนั้นไปท่านก็ว่าเป็นปริยายไปเป็นอันดับที่สองที่สามไปเรื่อยๆท่านอะไรอีห้าโดปาซาโดห้ามยังคูห้าอะไรตรงนี้มันเป็นอันดับต่อไปต่อจากนี้อันนี้เป็นอันดับแรกเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้อยู่จงพยายามอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนะฟังเลยคืออยู่ลุกขมูลต้นไม้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าอยู่ตลอดไปจนไม่มีที่บุงที่บังอะไรเลยคืออยู่เป็นการเป็นเวลาแม้จะไปอยู่ในป่าในนั้นมีที่บุงที่บังก็หาอยู่ในป่าที่คล้ายคลึงกันอย่างนั้นเพราะลุกขมูลนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆอันเป็นที่น่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายกรรมฐานตั้งแต่ย้อนๆหลังขึ้นไปหาครั้งพุทธกาลนั้นมีจริงๆนี่สัตว์ร้ายดังที่เราว่าแม้แต่ในระยะปัจจุบันนี้อย่างระยะหลวงปู่มั่นหรือระยะเรานี่ก็ยังมีสมบูรณ์ให้เห็นได้ชัดเจนเรื่องอันตรายมันไม่มีเฉพาะทุกวันนี้เท่านั้นเองไม่กี่ปีมานี้ทั้งที่เขาทำลายป่าทั้งหมดนี่อันตรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับลูกขมูลเนี่ยถึงด้อยลงไปด้อยลงไปแทบกับว่าจะไม่มีมีเป็นบางแห่งคือเราอยู่ในป่าธรรมดามันก็ในร่มไม้ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งขยับเข้าไปที่เปี่ยวที่เปี่ยวแล้วเข้าไปหาดงเสือด้วยแล้วโอ้โหตั้งสติอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนความขี้เกียจขี้คร้านไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดนะไม่ต้องกำจัดมันแหละมันไปเองเพราะความกลัวตายก็หาที่พึ่งเลยสินี่หาที่พึ่งอะไรเครื่องป้องกันตัวมีอะไรปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีก็มีแต่ธรรมเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้าสู่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ธรรมก็อยู่ที่ใจเนี่ยย้อนเข้าสู่ใจใจกับธรรมก็สัมผัสกันใจ กับธรรมสัมผัสกันแล้วก็เริ่มได้เครื่องป้องกันตัวใจสงบลงไปสงบลงไปเรื่องเสือเรื่องช้างอันตรายทั้งหลายมันไม่ให้มันคิดให้คิดอยู่กับคำถ้าพูดอยู่ในวงบริกรรมก็ให้คิดอยู่กับคำบริกรรมฉะนั้นเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้มีแต่คำบริกรรมคำเดียวเสือมันจะมาเป็นชั้นแสนตัวก็ตามไม่ได้คิดออกไปหามันคือความคิดวาดภาพตัวเองนั่นแหละมันสำคัญมากยิ่งกว่าเสือจะมาจริงๆร้อยทั้งร้อยมีแต่ความคิดหลอกตัวเองเพราะไปอยู่ในสถานที่น่าจะคิดนี่ตอนนี้ได้เห็นเหตุเห็นผลกันชัดเจนในสถานที่อยู่อย่างนั้นและคำภาวนาของตนที่หวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแน่นหนามันคงเข้าขณะก่อนกลัวจะจนตัวสั่นจนไม่เป็นผู้เป็นคนขณะต่อมานี่กลายเป็นความกล้าหาญชันใจขึ้นมาราวกับว่าไม่ใช่จิตดวงนั้นทั้งที่จิตดวงนั้นแหละแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงไปจากความกลัวนั้นกลายมาเป็นความกล้าหาญสิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ปรากฏกับใจของเราแล้วมันพูดได้อย่างอาถรรพ์พูดได้อย่างแม่นยำพูดอย่างไม่ระวังจะผิดไม่สะทกสะท้านเพราะได้เห็นได้รู้ได้ประจักษ์ภายในจิตใจแล้วนั่นน่ะสำคัญมากไม่ว่าสิ่งใดแม้ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรู้ภายในใจแล้วก็เหมือนกันอย่างนั้นสามารถพูดได้แต่มีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ที่จดจารึกไว้หรือไม่จดจารึกไว้ก็ตามเป็นความจริงทั้งนั้นในแดนโลกธรรมที่จะพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นะใครไปจดจารึกเสืออยู่ในป่าใครจะไปจดจารึกมันทุกตัวกิริยาแห่งการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นใครจะไปจดจารึกกันทุกแง่ทุกมุมแต่ผู้บำเพ็ญอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นเจอกันอยู่จะว่าไงจะไม่ให้พูดได้อย่างไรมีในตำราไม่มีในตำราเราเห็นเราก็พูดได้จำเป็นเราจะต้องให้ตำรามาบอกให้ตำรามาสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกสามแดนโลกธาตุจะมีเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นเหรอไม่พอกับกิเลสประเภทต่างๆของสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ที่จะทรงสั่งสอนในแง่ต่างๆกันตามจริตนิสัยของผู้นั้นๆต้องมีมากมายก่ายกองทีเดียวนะเราเชื่อเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็ยังได้ประจักษ์ชัดเจนถ้าพูดถึงว่าอาถรรพ์นี่สิ่งใดที่รู้แล้วมีในตำราไม่มีในตำราอาถรรพ์ที่จะพูดได้เพราะความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นความเห็นสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่ในหัวใจนี่เรื่องตำรับตำราผู้ไปจดจารึกได้มากน้อยอย่างไรก็ตามกำลังที่จดได้มาเอามาเขียนไว้อ่านกันได้เพียงเท่านั้นส่วนที่นอกไปจากนั้นเนื้อความสามารถหรือสุดความสามารถที่จะจดจะจำจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่มีทางที่จะจดจะจำเขียนมาได้นั่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะเขียนมานั้นจะลบล้างด้วยความไม่สามารถนี้ได้หรือนั่นก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่ตามแบบธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละธรรมที่ว่าไม่มาในคำพีเหมือนกับท้องฟ้ามหาสมุทรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดไม่ผิดเรายอมรับกราบอย่างราบเลย เวลาไปอยู่ในที่นั้นอะไรแสดงขึ้นมามันก็เห็นกับใจกับใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราอ่านตำรับตำราแต่อ่านความจริงนี้ไม่สุดไม่สิ้นใจละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเจอความจริงละเอียดเข้าไปอ่านกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสิสำคัญเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่เริ่มอ่านแล้วนี่ถ้าจะว่าจะอ่านอ่านความจริงนะไม่ใช่อ่านตำราให้ได้อ่านความจริงที่พวกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านความจริงอ่านแต่ตำรับตำราจำได้มาแล้วก็ได้แค่ชื่อนั้นแล้วไม่สนใจจะละจะถอนสิ่งที่เป็นภัยไม่สนใจจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณให้ปรากฏขึ้นตามตำราที่ชี้บอกไว้นั่นก็ได้แต่ชื่อที่นี่ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอาจังเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุทั้งกิเลสทั้งอัตทั้งธรรมทั้งหลายนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่สมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่อ่านแล้วรู้แล้ว ไม่มีใครบอกก็รู้ภายในจิตใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้อะไรสัมผัสก็รู้เมื่อทำประเภทใดสัมผัสใจทำไมใจจะไม่รู้สมาธิค่อยเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่ความละเอียดเพราะการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็รู้นั่นจนกระทั่งถึงคำแน่วแน่ความละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอัปปนาสมาธิก็รู้ภายในจิตใจนี่แหละเราอ่านในตัวเองอ่านในตัวเองรู้เห็นในตัวเองอ่านในตัวเองเหนือนี่คือความจริงอันเนี้ยเจ้าของเห็นเองรู้เองอ่านเองชัดเจนจิตก้าวขึ้นสู่ปัญญาก็เหมือนกันจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาเป็นอย่างไรคำว่าจิตเริ่มไหวตัวเป็นปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรพูดได้อย่างชัดเจนเพราะเห็นได้อย่างชัดเห็นชัดภายในจิตใจระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันสังหารกันใครแพ้ใครชนะในระยะใดเริ่มเรื่องใดเช่นเริ่มต้นกิเลสกับธรรมะฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมฝ่ายเรานี่มักแพ้เสมอก็รู้จนกระทั่งทางนี้มีกำลังแต่กล้าสามารถเพราะการหนุนอยู่เสมอด้วยความเพียรในกิเลสเริ่มถอยตัวเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มแพ้ก็รู้นั่นเนี่ยเห็นอยู่ในใจของเรามีในท่านจะจดจะลึกไว้ในตำราทุกแง่ทุกมุมได้ยังไงแต่ผู้ปฏิบัติมันเห็นอยู่นี่ชัดๆอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดาเขียนไม่เขียนก็ตามจะจดจะลึกไม่จดจะลึกก็ตามความจริงกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเห็นกันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทำไมจะพูดไม่ได้นี่ที่สำคัญดังที่พูดเรื่องภาวนามยปัญญาดังที่กล่าวมาเคยกล่าวเนี่ยมันเป็นยังไงภาวนามยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนจากภาวนามยปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละท่านไม่ผ่านท่านเอาอะไรมาพูดท่านเอาอะไรมาสอนโลกนั่นท่านทรงผ่านแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนาประเภทนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอ๋อภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นไม่เกิดขึ้นจากแง่ใดมุมใดของการศึกษาการทำเนียบจากผู้หนึ่งผู้ใดหรือแต่ท้ายกับว่าถ้าจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูนั้นรวมหมดทรงรู้เองเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนอันนี้เวลาจะเข้าไปรู้ไปเป็นในภาวนามยปัญญาก็ราวกับว่าเป็นสยามภูประเภทหนึ่งย่อยๆของผู้นั้นที่ได้รับการอบรมได้รับการแนะทางจากพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะเป็นภายในจิตใจก็คือผู้ภาวนาผู้ภาวนานั่นแหละเป็นผู้จะเป็นและเป็นผู้เป็นเมื่อเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกขนาดเป็นมากน้อยเพียงไรก็เริ่มรู้นั่นน่ะไม่มีใครบอกก็เข้าใจขึ้นจนกระทั่งภาวนามยปัญญานี่หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยหรือหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นทำงานอยู่ด้วยโดยลำพังตนเองเรียกว่าอัตโนมัติตลอดเวลาในการสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันนั่นแหละคือในการประกอบความเพียรด้วยภาวนาประเภทนี้ก็เป็นการสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันนี่แล้วตำราท่านจดจารึกไว้ไหมท่านบอกว่าจะเพียงภาวนามยปัญญาเท่านั้นเวลามันไปเจอกันเข้าแล้วไปผู้ปฏิบัติไปเป็นภาวนามยปัญญาเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นของภาวนามยปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาซึ่งออกไปจากภาวนานามปัญญานี้ยืดยาวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนแล้วท่านไม่ได้จดจารึกเอาไว้แต่ผู้ปฏิบัตินั้นยังไงก็หนีไม่พ้นเจอตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นนี่นั่นน่ะท่านเรียกว่าความจริงมันเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อ่านแทนตำราพูดง่ายอ่านความจริงจากการปฏิบัติของตนทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลในเวลาต่อสู้กันเรียกว่าเหตุผลก็คือว่าฆ่ากิเลสประเภทใดให้บรรลัยลงไปแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อกิเลสประเภทนั้นดับลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทสุดท้ายท่านว่าอวิชชาปริยาที่เป็นกิเลสละเอียดที่สุดได้ถูกสังหารลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นยังไงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติภาวนามยปัญญานี้รู้หมดจะว่าไงอ่านตลอดไปทั่วถึงนี่ไม่ได้ศึกษาจากใครละอันนี้เป็นเรื่องของผู้นั้นต่อสู้เองทำเองรู้เองเป็นแต่พระพุทธเจ้าแนะทรงแนะแนวทางให้
1: เวลาจะเข้าต่อสู้เวลาจะรู้จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะมันถึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือว่าเหมือนกับว่าสยามภูย่อๆโอ้ย่อยๆก็ได้คือรู้เองเห็นเองเป็นเองเพราะทำเองรบเองชนะเองเห็นกันชัดๆอยู่ในตัวน่ะเวลานั้นเราจะไปคว้าเอาคำภีร์โบราณที่ไหนมาเทียบมาเทียงไม่ทันกันเลยเพราะอันนี้มันรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะไปหาคว้าคำภีร์นั้นคำภีร์นี้มาซึ่งจะทำให้ไม่ทันการนั่นฟังดินี่แหละความจริงแท้เข้าเจอกันหรือเข้าบวกกันหรือเข้าต่อสู้กันมีความรวดเร็วขนาดนั้นใครจะไปหาคิดในตำรับตำราอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงเข้าถึงกันกิเลสก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งวิธีการต่อสู้แต่ละอย่างในอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาจากใครมันมีอุบายวิธีการที่จะทันกันตลอดเวลาต่อสู้กันอยู่นั้นเพราะใครจะหวังแพ้ล่ะไอ้กิเลสมันก็ไม่ได้หวังจะแพ้เราไอ้เราก็ไม่หวังจะแพ้กิเลสเราจะชนะจนได้นั่นน่ะมันต่อจะเรียกว่าต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้นั้นต่อสู้วิธีใดจะไปบอกใครได้ยังไงต้องเป็นเรื่องอุบายกลวิธีของเจ้าของเองทั้งนั้นเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนั้นหมุนรอบตัวเลยถ้าเป็นไม้ก็เป็นต้นเสาทากสี่เหลี่ยมปิ้งยากทาแปดเหลี่ยมปิ้งง่ายเข้าไปฟาดที่หกเหลี่ยมแล้วใสกลมแล้วปิ้งเลยนั่นอันนี้ปัญญานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมและ16เหลี่ยมจากนั้นมาก็กลมซึ่งเพิ่งปัญญาคล่องตัวมันจะมีในตำราทุกบททุกบาทไหมแต่นี่เราผู้ปฏิบัตินั้นจะลบล้างไหนว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายเหล่านี้ต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีแล้วเห็นหรือเจออะไรก็เจอสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของปลอมๆเป็นของมีอยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละเรียกว่าอ่านความจริงอ่านในภาคปฏิบัติท่านเป็นท่านพูดไว้เพียงย่อๆแต่นั้นไม่มากมายเพราะจะเหลือเฟือฟั่นเฟือเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามได้เพราะกำลังอย่างน้อยแต่เมื่อรู้เขาแล้วหากเป็นนิสัยของผู้นั้นจะขยายตัวออกไปให้กว้างขวางลึกซึ่งขนาดไหนก็เป็นตามจริตนิสัยของผู้นั้นจะบุกเบิกไปเองไม่ใช่คนอื่นคนใดจะบุกเบิกให้ความจำเป็นแต่เพียงพื้นฐานหรือเป็นแต่เพียงแนวทางแต่เวลาจะเอาจริงเอาจังแล้วต้องเป็นเรื่องของเจ้าของผู้นั้นเป็นผู้บุกเบิกออกเองรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้นั้นทำให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในตัวของเราเนี่ยที่กล่าวตะกี้นี้ว่าธรรมะบทใดบาทใดก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือสอนเพื่อให้ฆ่ากิเลสจ่อเข้ามาจุดเดียวคือกิเลสทั้งนั้นบำเพ็ญก็บำเพ็ญคำว่าบำเพ็ญก็คือเพื่อจะฆ่ากิเลสเองกำลังวังชามไม่มากก็เอากำให้มากให้มากมากก็มากเพื่อจะเนี่ยจะสังหารสิ่งที่มันยึดมันกดมันถ่วงเอาไว้ไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอันเดียวนี่เท่านั้นคือกิเลสเมื่อกิเลสได้ขึ้นไปจากใจแล้วไม่บอกก็ตามถ้าหลุดลอยไปเลยจิตเหมือนนักโทษที่ติดคุกมาแสนทรมานพอพ้นโทษเท่านั้นใครจะอยากมาติดอีกล่ะกระโดดผางทีเดียวแล้วไม่ต้องถามหาบ้านหาเรือนเองด้วยไปถูกปั๊บเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันกดมันถ่วงจะมากมายขนาดไหนจนถึงต้องได้เข็ดหลาบขนาดไม่มีอะไรเกินเข็ดหลาบกิเลสแหละเพราะฉะนั้นการสอนจึงสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสแล้วให้แก้ให้ไขแล้วความดีทั้งหลายเพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสก็ให้สอนให้บำเพ็ญเอาทานก็ให้บำเพ็ญศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทำซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสทั้งนั้นทีเดียวเพราะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยไม่มีอะไรเกินในโลกทั้งสามนี้โลกที่กองกันอยู่ในทั้งสามเนี่ยทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของภูมิของภพนั้นๆล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้บีบบังคับหรือกดถ่วงเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้แต่เป็นอะไรไปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศมันมีอำนาจที่มาดึงดูดจิตใจให้ติดจมอยู่ได้เหมือนกิเลสอะไรล่ะอันนี้จึงเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างละเอียดละออุตส่าห์พยายามเต็มที่เต็มฐานคนเราก็เมื่อได้เห็นโทษของมันโดยลำดับดาแล้วความเพียรมันมีมาเองแต่นี่มันไม่เห็นน่ะสิ พราะไม่มีทำเครื่องที่จะให้เห็นถ้ามีเครื่องมือที่จะให้เห็นบ้างแล้วมันก็เห็นก็พบก็เจอเห็นโทษก็เห็นก็ไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติของเราตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นหยาบไม่ค่อยเห็นต้องถูต้องไถบังคับบัญชากันให้ต่อสู้กับกิเลสพอได้เหตุได้ผลพอประมาณแล้วความเพียรก็มีความมีแก่ใจก็มีความห่วงใยการภาวนาก็มีความขี้เกียจขี้คร้านน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งก้าวเข้าสู่อย่างที่กล่าวตะกี้นี้ก้าวเข้าสู่จิตภาวนามยปัญญาแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธินี้มันก็ดูดอยู่แล้วแหละสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นต่ำๆจนถึงขั้นละเอียดเป็นจิตที่ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วและยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นที่ว่าภาวนามยปัญญาโดยแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นโทษโดยลำดับลำดาความเพียรหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาความขี้เกียจขี้ค้านค่อยอ่อนตัวลงอ่อนสุดท้ายความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือจริงๆมีตั้งแต่ความที่จะเอาจะสู้จะเอาให้หลุดพ้นโดยท่าเดียวราวกับว่าทุกลมหายใจนั่นเห็นไหมถึงขั้นมันเป็นได้ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละที่ตัวขี้เกียจขี้ค้านมากๆนั่นแหละตัวโง่ๆก็คือตรงนี้เวลามันฉลาดใครจะไปทันมันล่ะถึงขั้นฉลาดไม่ฉลาดจริงๆก็ฉลาดในหัวใจของเรานี่แหละที่อาศัยธรรมเป็นอุบายเครื่องแก้ไขเครื่องบุกเบิกเครื่องช่วยหนุนให้ฉลาดก็ฉลาดเองฉลาดขึ้นมาฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ความเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วก็มีมากความเห็นโทษของกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็เห็นมากเห็นโทษเห็นมากเมื่อความเห็นคุณแห่งธรรมก็เห็นมากความเห็นโทษแห่งกิเลสก็เห็นมากแล้วก็รวมเข้ามาสู่กำลังของใจที่จะทำให้หลุดพ้นทำตัวให้หลุดพ้นความเพียรก็แก่กล้าปัญญาสติปัญญาก็รวดเร็วความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกมันหักหมุนของมันไปเองพร้อมๆกันนั่นแหละมีความขี้เกียจไปไหนไม่มีเลยมีแต่จะเอาท่าเดียวถึงต้องได้ล้างเอาไว้ที่ท่านสอนว่าอุทัจจะในสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งความเพลินของปัญญาของสติปัญญาต่อความภาคเพียรต่อการต่อสู้กิเลสทั้งหลายจนเพลินจนลืมตัวไม่ได้เข้าพักผ่อนสมาธิเลยท่านจึงสอนให้พักในสมาธิเพราะจิตเพลินในความเพียรไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านแล้วคำว่าขยันก็เลยเสียมันพูดไม่ได้คำว่าขยันเหมือนกับว่าทำขั้นต่ำลงไปเมื่อถึงขั้นหมุนตัวไปเองแล้วมีแต่ขั้นว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายจะให้หลุดพ้นถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะนี่ขั้นนี้แล้วความขี้เกียจจะมาจากไหนมันจะมาได้เกิดได้ในขณะใดเล่าก็เมื่อมันมีตั้งแต่จะให้ชนะถ้าพูดถึงว่าชนะก็จะให้ชนะท่าเดียวถ้าจะให้หลุดพ้นก็จะให้หลุดพ้นท่าเดียวนี้เท่านั้นเป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้นแล้วความขี้เกียจมาจะมาช่องใดล่ะฟังสินี่แหละเมื่อถึงขั้นอันนี้มันเป็นเองด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอกหากรู้เองในเจ้าของนี่เพราะอะไรเพราะคุณค่าของธรรมมีมากแล้วกับย้อนไปเห็นโทษของกิเลสนั่นแหละธรรมเกิดก็คือแสงสว่างเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดภัยมากน้อยมันก็เห็นนะสิปัญญานอกจากนั้นยังปัญญาญาณที่ละเอียดยิ่งกว่าปัญญาเข้าไปอีกมันยิ่งเห็นชัดลงไปละเอียดแหลมคมขนาดไหนกิเลสแต่ก่อนก็ว่ามันแหลมคมไม่มองเห็นหน่อยที่นี่เมื่อสติปัญญาอันเหล่านี้ได้อบรมตัวจนกระทั่งคล่องตัวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนอนใจได้อย่างไรสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นนอนใจถึงจะติดก็ไม่ได้นอนใจหากมีเนี่ยมีอะไรที่จะรู้จะเห็นที่จะดูเหตุการณ์ต่างๆอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งผ่านไปได้จนกระทั่งรู้ในสิ่งที่ติดที่คล้องนั้นผ่านไปได้โดยไม่มีเหลือเลยฟังดูเนี่ยถึงขั้นฉลาดคำว่าฉลาดนี่หมายถึงฉลาดโดยธรรมฉลาดทางภาคปฏิบัติเป็นความฉลาดที่ผิดกับความฉลาดทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทางโลกอยู่มากมายถ้าผู้ปฏิบัติไม่รู้ไม่เกิดความฉลาดประเภทนี้หากไม่รู้ว่าความฉลาดประเภทนี้คืออะไรขอให้เจอเข้าไปเถอะจะทราบเองฐานที่จะเกิดความฉลาดก็คือภาวนามยปัญญาดังที่ว่านี่เป็นฐานอันดับของปัญญาฐานต้นก็คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้จิตอิ่มตัวมีความสงบเยือกเย็น อิ่มตัวคือสงบเย็นอยู่ภายในตัวอิ่มเอิบอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นสมาธิจิตสงบย่อมไม่ฟุ้งซ่านรำคาญกับผู้กับเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นสายทางที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบคลุมหัวใจเมื่อจิตมีความอิ่มตัวแล้วพระเดินทางด้านปัญญาจิตย่อมทำงานทางด้านปัญญาคลี่คลายดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุขันธ์อวัยวะส่วนใดก็ตามให้เห็นเป็นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อละเอียดเข้าไปก็เห็นเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในขันธ์อันนี้เห็นเข้าไปชัดเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาแล้วแจ้งเข้าไปโดยลำดับลำดาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาเอาละที่นี่นั่นเป็นฐานที่จะให้เกิดความฉลาดไม่ต้องบอกถ้าถึงขั้นแล้วปัญญาจะหมุนตัวไปรอบด้านทีเดียวทั้งๆที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีแล้วไม่คาดไม่ฝันด้วยว่าจะได้รู้ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในหัวใจของเรานี้นะแต่ก็ได้เห็นซะแล้วปรากฏแล้วเวลานี้นะนี่แหละธรรมความฉลาดของจิตที่สังหารกิเลสไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกที่ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั้นเป็นความรู้ความฉลาดที่กิเลสมันผิดขึ้นมาเราเรียนวิชาจากกิเลสมันจึงไม่สามารถจะไปฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นปัญญาของธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตั้งที่กล่าวนี้ปัญญาอันนี้แหละความฉลาดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทให้คิดหายวายพวงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านล้วนแล้วแต่ปัญญาประเภทนี้ทั้งนั้นปัญญาทางโลกเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญญาของกิเลสนอกจากจะเป็นการเสริมกิเลสเท่านั้นความฉลาดเราเห็นไหมล่ะความฉลาดทางโลกเป็นยังไงเราไม่ยกโทษของโลกนะคือพูดตามความมีความเป็นคนฉลาดเช่นเจ้าคนหมายนั่นแหละตัวพลิกตัวแปลงเปลี่ยนแปลงความจริงหายจริงคือตัวนี้แหละนั่นแหละมันฉลาดไปอย่างนั้นเสียถ้ามีความรู้ฉลาดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทนงตัวว่าตัวรู้ตัวฉลาดแล้วสุดท้ายก็ทำแต่ความชั่วให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วความฉลาดอะไรอย่างนั้นคนฉลาดต้องให้ความสุขแก่โลกตามพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้ามีความฉลาดมากน้อยอย่างไรเราก็รู้แล้วแล้วทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางขนาดไหนเราเห็นไหมสามโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนทั้งนั้นสอนได้หมดนี่ความฉลาดอันนี้ทำโลกให้เย็นแต่ความฉลาดของกิเลสฉลาดไปไหนยิ่งทำโลกให้โลกให้ร้อนแต่โดยลำดับลำดับนี่มันโกงกันข้ามอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาททางโลกนะเราพูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้พระนั้นท่านจึงสอนให้เป็นปัญญาทางธรรมเข้าไปเพื่อแก้กิเลสถอดถอนกิเลสปัญญาทางโลกมันไม่นั่นคิดดูที่อย่างเราเรียนหนังสือนี่ทั้งที่เรียนธรรมแท้ๆนั่นเรียนปริยัติธรรมสอบได้มาเริ่มมาตั้งแต่นักตำตรีโทเอกมหาปริญญาจนถึง9ประโยคของเรียนจบพระไตรปิฎกแทนที่กิเลสจะหลุดลอยไปเพราะการเรียนการจำได้นั้นกลับทนงตัวว่าตัวเรียนรู้เป็นเรียนหลักรู้หลักนักปราชญ์นั่นฉลาดแหลมผมไปที่ไหนก็เหมือนยกแบกคัมภีร์ไปสู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ความสำคัญตนอันนี้เลยคือตัวกิเลสแท้ๆนั่นฟังสิแก้ยังไงอย่างนั้นนอกจากเอากิเลสมาครอบคุมตนด้วยความสำคัญนี่แหละเรียนธรรมก็ตามถ้าเป็นเรื่องใจยังเป็นโลกอยู่มันกิเลสมันแทรกเขาได้อย่างนี้เองเรียนธรรมอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าเรียนเพื่อจะถอดถอนแก้ไขเพื่อปฏิบัตินั่นเป็นธรรมโดยแท้ถึงจะมีความสำคัญอยู่บ้างความสำคัญนี้ก็มีวันจะหลุดลอยออกไปได้สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดด้วยได้จำได้มากเพราะการเรียนมากอย่างนี้ก็ตามแต่มันจะมีวันหนึ่งที่มันจะปัดอันนี้ออกแล้วก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วลดละสิ่งเหล่านี้ออกหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่หลักความจริงล้วนๆไม่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดไม่สำคัญว่าตนมีตนเด่นกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเลยในโลกนี้เสมอไปหมดแล้วความเสมอนั้นเจือเต็มไปด้วยเมตตาอีกอ่อนนิ่มไปหมดอีกนั่นไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยในความรู้ประเภทนั้นเลยเนี่ยฟังดูมันต่างกันอย่างนี้การความรู้ทางเกี่ยวกับเรื่องทางโลกความจำมันเป็นเรื่องของโลกมันทำให้เกิดกิเลสได้โดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวเลยทั้งที่เรียนธรรมนั่นแหละแต่กิเลสก็เข้าไปหากินในวงนั้นอีกเหมือนกันเหมือนอย่างเขาไปหากินในวงวัดเนี่ยมีงานตรงไหนตรงไหนพวกหากินในวงวัดมันมีเราดูก็รู้นี่นะอย่างน้อยก็พวกขายของขายข้าวต้มขนมมันเต็มในวัดมีว่าไง เนี่ยมันเข้าไปหากินเราเทียบไว้เฉยนะนี่เรื่องที่หากินกับธรรมเป็นอย่างนี้แหละใครเรียนได้มากเท่าไหร่โอ้ยคำพีจะแตกไปที่ไหนหนักก้าวไม่ออกหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสความทะนงตนความสำคัญตนต่างหากนี่เป็นกิเลสไม่ได้ละกิเลสอันนี้เรียนมากเท่าไหร่มันก็กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยถ้าไม่ได้ถลอกปอกเปื่อยบ้างเลยการเรียนยิ่งเรียนด้วยความสำคัญไปอย่างนั้นแล้วยิ่งหนักกิเลสยิ่งมากกว่าคนธรรมดาถ้าเรียนเพื่อจะปฏิบัติแล้วเอาถึงมันจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของมวลชนกลุ่มบายไม่ทันกิเลสก็ตามมันมีวันหนึ่งที่กลุ่มบายจะทันปัดกิเลสความสำคัญอันนี้ออกได้จากการปฏิบัติทั้งตนแล้วรู้มากเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งปล่อยวางมากปล่อยวางมากสุดท้ายละหมดความสำคัญอะไรๆไม่มีเหลือเลยอย่างที่ท่านพูดว่ามานะเก้าคืออะไรนั่น มานะเก้านั้นเป็นธรรมของผู้ปฏิบัติขั้นสูงคือขั้นสูงคือก็คือขั้นละเอียดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเที่ยวกำลังแหลมพูดง่ายๆเห็นคนแปลกประหลาดความอัศจรรย์ภายในจิตใจของตนแล้วก็คิดอยากเทียบเคียงท่านจึงว่ามานะเก้ามานะคือความถือความรู้อันเด่นดวงนั่นแหละแล้วก็สำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาและเสมอเขาและยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนสูงกว่าเขามีภูมิจิตภูมิธรรมสูงกว่าเขาสำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งและสำคัญว่าสูงกว่าเขาหนึ่งนี่เป็นเก้าอย่างละสามละสามเป็นมานะเก้าถือแต่ถือเป็นธรรมะขั้นสูงอันขั้นละเอียดมีวันที่จะปลดปล่อยลงได้โดยไม่ต้องสงสัยละอันนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ที่จะมานะเก้านี้จะพังลงไปเพราะถ้าถามว่าเราจะเทียบจิตแล้วก็จิตอยู่ในอาตมักกำลังก้าวเดินในอาตมักพวกสังโยชน์เบื้องบนคือมานะอุปจาวิชานะมานะถืออันนี้เองล่ะเมื่อถือใจแล้วก็ถืออาการเหล่านี้สำคัญตนไปต่างๆอย่างผู้ปฏิบัติหากได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วก็เคยได้พูดแล้วว่าสดสดร้อนร้อนธรรมะบุญเจ้ามรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนกังวานอยู่ในหัวใจเราเช่นเดียวกับกิเลสมันกังวานตลอดเวลาความโลภมันก็กังวานอยู่ตลอดเวลาความโกรธความหลงกังวานอยู่ภายในจิตใจเราไม่เคยคือไม่เคยล่าสมัยไม่เคยล่าเคยสายไปตามปีตามเดือนเพราะจิตใจไม่ตายอันนี้มันก็แอบแฝงอยู่กับของไม่ตายนั่นแหละแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ก็ตามมันก็แฝงนั่นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันคืออวิชชามันจึงพาสัตว์ให้เกิดให้ตายในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่จะรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่ว่าฝังจมนี้ไปได้ถึงเว้นจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นล้วนแต่จิตใต้อำนาจของธรรมชาตินี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงธรรมด้วยความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็โลกทั้งสามแดนโลกธรรมไม่มีรายใดเลยได้ผ่านพ้นออกไปโดยธรรมดาของตนคือไม่ได้นะได้รับการแนะนำสั่งสอนอย่างนี้ให้เป็นออกไปโดยหลักธรรมชาติตัวเองไม่มีเลยต้องได้อาศัยธรรมไปฉุดไปลากดึงขึ้นมาถึงจะหลุดขึ้นมาพ้นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้นั่นแหละพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์จึงทำประโยชน์ได้มากมายสัตว์ผู้มีปณิสัยที่ควรจะหลุดพ้นอยู่แล้วก็มีเพราะถึงจะจมอยู่ในวัฏฏะก็จมอยู่ด้วยอุปนิสัยนะไม่ใช่ไม่มีอุปนิสัยเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นมันยังเหนือกว่ามันต้องคาบเอาไว้ก่อนต่อเมื่อได้มีผู้เปิดทางให้แล้วก็ดีดผึ่งออกเลยเปิดช่องเปิดทางให้แล้วดีดผึ่งขึ้นมาที่ว่าได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนะท่านสิพุทธบริษัทได้บรรลุธรรมเป็นเท่าไหร่มากมายกายกองนี่คือผู้ที่หลุดพ้นเป็นตามช่องที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดพ้นไปเพราะอุปนิสัยมีอยู่แล้วนี่เป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้จึงต้องได้ตะเกียกตะกายตกในภพใดชาติใดก่อนจะทำยังไงได้วิบากกรรมมันมีเหนือ ตัวทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปทำความชั่วช้าละมกด้วยความคึกความขนองความอยากทำหรือความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีก็บ้างอะไรแต่ทำลงไปธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นความจริงไม่เอียงต่อผู้ใดสิทำลงไปมันก็ต้องเป็นทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นเหมือนเราไปขี้ไฟจะว่าไม่ร้อนก็ว่าสิลองขี้เข้าไปที่ความจริงเป็นยังไงมันก็บอกเองนั่นหลักความจริง บาปก็เท่ากับไฟนั่นเองมันต้องเป็นเองอย่างนั้นพวกเราต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมยังมามัวแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเห็นคุณค่าของโลกของสงสารของกิเลสปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยมันก็ไม่มีวันที่จะผ่านไปได้หรือว่ามีวันเบาบางเบื้องต้นเราพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องผู้ดงขวัญซึ่งเป็นข้อเป็นสำคัญสำคัญด้วยกันทั้งนั้นเป็นเมสกี้ท่านก็บอกไว้อดนอนเป็นคืนๆไปอดนอนนั่นก็เพื่อความเพียรนะประกอบความภาคเพียรไม่นอนอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเลยอย่างพระจักขุบาลจนกระทั่งถึงจักษุแตกท่านไม่ยอมนอนเมื่อมันมา3เดือนยังไงท่านไม่นอนจักษุท่านแตกแต่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาได้เลยนะมีกับทุดงข้อหนึ่งเหมือนกันเมสัชชิอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าตอนนี้มีแต่ทุดงทั้งนั้นสอนให้อยู่ในป่าเพราะคุณค่าของความอยู่ในป่านั้นสำคัญมากกว่าอยู่ตามสถานที่ธรรมดาเช่นอยู่ในบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดบ้านเป็นอย่างหนึ่งวัดป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าเปลี่ยวเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกของเราเปลี่ยนขึ้นทางด้านธรรมะทางด้านดีกำลังใจของเราก็ได้นี่ครับเริ่มเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้แล้วผู้ที่มาบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรอย่าห่วงใยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอดีตทางบ้านทางเรือนจิตหน้าที่การงานถึงคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดให้เป็นกังวลใจเปล่าข้างหน้าข้างหลังคืออดีตอนาคตไม่ต้องยุ่งเวลานี้บวชมาเพื่อประกอบความภาคเพียรให้ทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้อย่างน้อยจิตใจสงบก็ยังดีเทศก็มีในวัดนี้เอาไปเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเทศก็ดีหรืออยากจะอ่านหนังสือก็อ่านแต่อ่านหนังสือสู้ฟังเทศไม่ได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบเย็นลงไปสติเป็นของสำคัญใครเคยภาวนาบทใดบาทใดก็ให้อยู่กับทำบทนั้นบาทนั้นไม่ว่าจะก้าวหน้าถอยกลับไม่ว่ายืนว่าเดินเรียบททั้งสี่ให้ได้ทุกระยะไปยิ่งหนึ่งความคิดเป็นธรรมปรุงก็ปรุงเป็นธรรมเช่นพุทโธเป็นความเป็นสังขารเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่าความคิดฝ่ายมากมันคิดเรื่องราวอะไรที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเป็นความคิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาให้ระงับความคิดเช่นนั้นให้คิดแต่สิ่งที่ดีงามคือธรรมเท่านั้นใจสงบอุปนัสอานาปานสติก็ให้กำหนดตามที่เขียนไว้ในหนังสือก็มีในเทปบางม้วนก็มีดินได้อธิบายไว้พอประมาณพอประมาณถึงไม่ละเอียดมากก็พอจะจับเงื่อนได้แล้วแต่พอจับเงื่อนเข้าไปได้แล้วความละเอียดไม่ต้องบอกเจ้าของจะเข้าใจเองเพราะความละเอียดนี้จะบุกเบิกเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดสุดได้ไม่สงสัยที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองปีนี้พระเนนก็ตั้ง40กว่านั่นให้ขยับขยายเท่าไหร่ก็ไม่ขยับขยายอายุก็อย่างนี้เต็มเลยนี่จะว่าไงล่ะมันลำบากหนักเหมือนกันผมผู้ปกครองแล้วยิ่งมีการทะเลาะเบาแว้งมีด้วยแล้วเป็นทุนเป็นไฟภายในวัดเพราะการผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนิดมันจะกระเทือนภายในถึงกันไปหมดเลยเช่นเดียวกับอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งวิการประเสียนกระเทือนทั้งอวัยวะนั่นแหละเช่นน้ำยอกเท้า แล้วขยับไปหมดทั้งตัวเลยเดินขยับขยับแล้วเจ็บเป็นทุกข์ไปหมดนี่ก็เหมือนกันลายใดที่เป็นความรักแค่ราคาลายใดที่ไม่ดีทำการกีดการขวางหมู่เพื่อนเข้าไปแล้วนั่นแหละลายนั้นแหละจะเหมือนกับหนามยอกทีเดียวแล้วก็เสียไปหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเพราะความเกี่ยวโยงกันเมื่อเราทราบชัดเจนในต้นเจตนาของเราและปัจจุบันแห่งเจตนาว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกเรื่องอะไรนั่นแหละมันเกิดขึ้นนี้ก่อนเช่นว่าผู้นั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีผู้คิดนี้มันไม่ดีมันไปหาเรื่องหาราวขึ้นมาจริงไม่จริงมันก็เอาเรื่องขึ้นมาเหมือนกับตุ๊กตาเครื่องเล่นหลอกเจ้าของให้เกิดความเดือดร้อนวายสุดท้ายก็กระทบกระเทือนกันจนได้ความกระทบกระเทือนนี้หรือความทะเลาะเบาะแว้งกันนี้ก็ต้องสำคัญว่าตัวดีตัวถูกความสำคัญว่าตัวดีตัวถูกโดยไม่เสียดายอัตธรรมเลยนั่นเป็นความผิดมากทีเดียวความสำคัญว่าตัวถูกเสียดายในความถูกของตัวแล้วก็คือเสียดายเรื่องของกิเลสนั่นแหละจะไปเสียดายอะไรมันไม่รู้ไม่ทันนะทันกิเลสถ้าเมื่อทะเลาะกันขึ้นมาแล้วความทะเลาะนั้นหรือเป็นธรรมความทะเลาะนั้นหรือเป็นของวิเศษความทะเลาะนั้นหรือเป็นทางมรรคผลนิพพานนั่นกิเลสมันไม่ได้คำนึงแล้วตอนนี้มันว่าตัวดีทั้งนั้นปิดกั้นทางตัวเองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้นี่สิเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้ว่าแล้วดูหัวใจนี่ใครติใครชมที่ไหนฟังมันลงในหัวใจใจมันจะไปว่าไงมันหิวอะไรกับเขาเขาติมันได้อะไรเขาชมมันได้อะไรมันรู้อยู่นี่มันปรุงขึ้นมาแพ้มันก็รู้เมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาพออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนได้นี่มันของสำคัญแล้ววัดนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยธรรมโดยวินัยเต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาได้เรียนและได้สำเนียกที่สามารถจากครูจากอาจารย์นี่มาปกครองหมู่เพื่อนอันใดที่มันข้องใจอันไหนให้มาปรึกษาปรารภอย่าตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ด้วยความอวดรู้อวดฉลาดขัดแย้งคนนั้นขัดแย้งคนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาแล้วโจมตีกันในวัดกลายเป็นพวกหมากัดกันไปนะผมไม่ปรารถนาอย่างนี้อย่าให้เห็นเรื่องอย่างนี้นะสอดตรงนั้นแทรกตรงนี้อย่างเงี้ยอย่าให้มีไม่ได้ผมพูดโกงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมหยาบๆเห็นกันอยู่เอามาอวดทำไมในเรื่องตั้งกฎนั่นกฎนี้ของมันกันคัดค้านผู้นั้นคัดค้านผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อย่ามายุ่งให้มันทะเลาะกันนะเรื่องเหล่านี้หยาบๆถ้ามีความสุขข้องใจสงสัยตรงไหนให้ศึกษาครูบาอาจารย์และศึกษาหมู่เพื่อนใครศึกษาโดยเหตุโดยผลโดยอริยธรรมอย่าศึกษาด้วยความอวดรู้อวดฉลาดว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเป็นจอมนักปราชญ์นั่นแหละจอมโง่ที่สุดจอมชั่วช้าละโมที่สุดมันกำลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วสุดท้ายก็เป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาเลยเข้ากับคนนั้นมาได้เข้าคนนี้มาได้เข้ากับพวกนั้นมาได้เข้าพวกนี้มาได้นั่นแหละที่นี่มาซ่องสุมเนี่ยนั่นไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาซ่องสุมฟืนสุมไฟเผาศาสนามันก็เท่ากับเทวทัตเลยครูบาอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียงสุดท้ายก็แยกแยกแตกกันเป็นสังฆเภทภายในวัดเข้ามาอย่าให้ผมได้เห็นผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งหากเห็นท่าไม่ดีแล้วผมหนีได้นะในพรรษาก็ตามนี่จะถามองค์งเลยว่าท่านนี้ยอมผิดไหมถ้าไม่ยอมผิดยังว่าดีหรือท่านจะอยู่หรือท่านจะไปบอกองค์งเลยเราเอาท่านไม่ไปผมจะไปเอาเลือกกันบางนี่เลยนะแล้วจริงด้วยนะถ้าท่านอยู่อ่ะปกครองหมู่เพื่อนผมไม่ดีแล้วผมจะไปแล้วเตรียมของทันทีไปเลยไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นน่ะพอเราสอนพระเพื่อพระแท้ๆแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อำนาจศาสนาเรามีแล้วจะอยู่ให้หนักศาสนาหนักวัดหนักวาหนักหมู่เพื่อนทำไมต้องไปแน่ๆผมไม่สงสัยถ้าลายท่านหากว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตีกาไว้เลยก็ได้เด็ดขนาดนั้นน่ะถึงคราวเด็ดเด็ดจริงข้าที่เด็ดก็อย่างนั้นเหมือนกันถึงคราวเด็ดเด็ดตายก็ตายฟัดกันเลยนี่จึงว่าเดินตายมาหาหมู่เพื่อนมาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาสงสารไม่มีอันใดเกี่ยวตนเลยหากว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโกงข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัดสำหรับผมเองก็ดีไม่มีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอะไร มันไม่ถูกต้องทำให้หมู่เพื่อนละแค่ละคายหมู่เพื่อนทะเลาะบอกแย้งซึ่งกันและกันบอกไม่ฟังก็ต้องไปถ้าพวกนี้ไม่ไปเราต้องไปนี่เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดไว้ล่วงหน้านะอย่าให้เห็นอย่าให้พบเราเคยเข็ดมาแล้วแม้ในครั้งพุทธกาลพระศาสดาองค์เอกเป็นประธานอยู่มันก็ไม่ได้ไว้หน้านะกิเลสให้เอาอันนั้นมายึดมาพินิจพิจารณาเป็นคติไว้อย่าได้ลืมนะภิกษุชาวโกสัมพีฝ่ายหนึ่งเป็นคณาจารย์เป็นธรรมกถึกมีลูกศิษย์500ขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเป็นวินัยทรธรรมกถึกคือนักเทศพูดง่ายๆวินัยทรคือผู้เคร่งคัดผู้ทรงไว้ซึ่งวินัยพระหรือว่าทรงท่านเรียกว่าวินัยทรทรงไว้ซึ่งวินัยนี่ก็มีบริษัทบริวารถึง500เหมือนกันแล้ววันนั้นพระธรรมกถึกไปส้วมถ่ายส้วมแล้วก็ล้างด้วยน้ำในกระบอกเสร็จแล้วน้ำในกระบอกยังไม่หมดก็เหลือน้ำเอาไว้แล้วออกมาหลังจากพระธรรมกถึกออกมาแล้วพระธรรมกถึกออกมาแล้วพระวินัยทรก็เข้าไปส้วมแล้วไปเห็นน้ำที่เหลือไว้ในกระบอกอันนั้นออกมาก็มาต่อว่ากันเล็กน้อยตามธรรมดาน้ำในกระบอกส้วมสาธารณะงั้นเมื่อถ่ายแล้วต้องให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้ตามหลักพื้นฐานท่านตรัสไว้เว้นแต่กระบอกส้วมนั้นเป็นของตัวคนเดียวเช่นอย่างอยู่ในส้วมของผมของใครก็ตามของคนเดียวนั้นเหลือไว้ได้ไม่ขัดข้องท่านอนุญาตไปแล้วในพื้นฐานแต่นี่อยู่ในส้วมสาธารณะพอออกมาแล้วก็มีต่อว่ากันพอต่อว่ากันแล้วก็องค์ที่เป็นวินัยทรก็พูดเรื่องราวของพระธรรมกถึกที่ทำผิดวินัยให้ลูกศิษย์ฟังไอ้ลูกศิษย์นี่ก็ไปว่าให้ลูกศิษย์ทางด้านพระธรรมกถึกว่าอาจารย์ของคุณเหลือน้ำไปในกระบอกไม่รู้วินัยเลยเอากันนะนี่สุดท้ายก็ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เอากันนะทะเลาะกันเลยยกทัพใส่กันพระพุทธเจ้ามาห้ามไม่ยอมฟังเลยถือว่าดีว่าเด่นด้วยกันทั้งนั้นถือว่าถูกด้วยไม่ยอมฟังพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าเลยๆนั่นละปีจำพรรษาที่ป่าอะไรก็คือว่าห้ามไม่ฟังอะไรไม่ฟังดีเกินครูเกินอาจารย์คือกิเลสมันดีเกินครูเกินอาจารย์ดีเกินพระศาสดาพระศาสดาก็ไม่พระองค์ก็คงจะคิดว่าธรรมดาเราอย่างว่าไม่ควรอยู่เมื่อท่านเหล่านี้ถือกิเลสเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดายิ่งกว่าเราแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ต่อไปให้หนักวัดพูดนะคงจะเป็นอย่างนั้นและเสด็จออกไปจำพรรษาที่ป่าเลยจนกระทั่งพระทั้งสองฝ่ายนี้จะตายจริงเขาไม่เอาเข้าใส่บาตรแล้วสิไปทางไหนเฮ้นี่ธรรมกถึกหรือวินัยทรเนี่ยพระวินัยถือพระธรรมกถึกหรือพระวินัยทรลูกศิษย์ธรรมกถึกลูกศิษย์วินัยทรเขาขี้หน้าไปที่ไหนบิณฑบาตไม่ได้กินเลยที่นี่อดข้าวจะตายนี่ว่าไงมันมีใครมาก็มาชี้หน้านั่นน่ะวิเศษยังไงพี่นาฟังที่สี่ที่แรกจะของว่าวิเศษวิโสด้วยการทะเลาะกันถึงไม่ทะเลาะกันไม่ยอมพระพุทธเจ้าเลยไม่เห็นพระเจ้าวิเศษอะไรเลยอันนี้เมื่อมันจะตายจริงๆแล้วก็จึงมาขอร้องให้พระอนุนไปรัตนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมานี่แหละเรื่องไงพระองค์จึงได้เสด็จกลับมาได้มาประทานโอวาทต่อไปด้วยความที่ท่านเหล่านี้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมเท่านั้นก็ยอมรับทันทีจนได้บรรลุธรรมมากมายกายกองนี่เรานี่เราก็ไม่อยากได้ยินเราไม่อยากเห็นเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ดีกว่าครูกว่าอาจารย์ด้วยความรู้ความฉลาดของตนที่สำคัญตนว่าดีว่าวิเศษวิโสยิ่งกว่าใครนั่นแหละมันจะเป็นแบบที่ว่านี่ให้พากันระมัดระวังให้มากนะธรรมกถึกเนี่ยถอนมันอยู่ในทุกคนนั่นแหละกิเลสตัวผีเนี่ยมันแทรกเขาอยู่ในทุกคนให้ระวังนะและความสำคัญนั้นออกมาให้พึงทราบถ้าจะกราบพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาองค์หนึ่งจริงแล้วให้ทราบว่าพระธรรมกถึกนั้นก็เป็นอาจารย์อันเอกพระธรรมกถึกก็เป็นอาจารย์เอกที่จะถือเป็นคติได้แล้วนั่นถ้าเราไม่อยากแข่งท่านด้วยวิธีการอย่างนี้การเข้าพรรษาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนากันนะ ไอ้เรื่องศาลานี่อย่ามาเพ่นๆพ่านๆไม่เห็นจะรำคาญตาจะตายล่ะซึ่งเพ่นๆพ่านๆด้วยหายถาผลไม่ได้เพราะนี่ไม่ฟุ้ยนั่นเคยปฏิบัติมาอย่างไรมันติดหัวใจถ้าพูดถึง

เดินก็เอามันหลงคิดหลงแดนไปเลยกิเลสนะนั่งภาวนาก็เหมือนกันถึงคราวนั่งเอาให้จริงจังอยู่ไหนก็ให้เป็นประกอบความภาคเพียรอย่าได้ลดเลยละผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีตัวเรียกว่าเอกโกท่านว่าเป็นผู้เดียวเที่ยวไปแล้วอยู่ท่านว่าท่านกล่าวไว้แล้วนั่นต่างนี่ก็เหมือนกันให้เป็นประหนึ่งว่าบุคคลผู้เดียวอยู่คนเดียวแม้จะมีอยู่กับหมู่เพื่อนตั้งหลายๆองค์ก็ตามอารมณ์ของจิตอย่าไปยุ่งกับใครต่อใครให้ดูตัวโจรตัวมารตัวเทวทัตมันแสดงอยู่ที่หัวใจเรานั่นนะมันปรุงขึ้นเรื่องอะไรภาพมันออกไปนอกๆนั้นเราไปเห็นภาพไปตื่นมันผู้ที่มันปรุงออกไปนี้เราไม่เห็นเหมือนกับจอหนังนั่นแหละมันออกจากฟิล์มมีแป๊บไปปรากฏที่จอไปดูเป็นบ้ากันอยู่นั่นมันออกจากฟิล์มอันนี้ก็ออกจากหัวใจมีปั๊บออกไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายเดินยังคงมีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจนั่งสมาธิภาวนามีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจอารมณ์เผาผลาญตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเผาตัวเองน่ะฮะยังเทินไปเรื่องของคนนั่นของคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวเป็นบ้าอยู่ยังไม่ดูถ้าปฏิบัติต้องรู้ต้องเพาะดูมันแยกมาก็รู้ทันทีสติไม่รู้อะไรจะรู้ปัญญาไม่ค่อยควรอะไรจะค่อยควรถ้าเราเป็นเพศที่ให้ควรประเภทที่มีสติเป็นประเภทที่อดทนเป็นเพศที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือกันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นประเภทที่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าพระเราเป็นไม่ได้แล้วอย่าไปสอนโลกให้เขาเสียเวลาแล้วหนักหูหนักใจเขาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวให้มันจริงสิแล้วค่อยสอนคนสอนใครก็ตามแต่ถ้าเราได้จริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นอารมณ์กับใครเลยทำประโยชน์เป็นประโยชน์แท้ๆสอนด้วยความเมตตาอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเพียงว่าคำว่าเสกสรรมันจริงจริงเจ้าของสอนใครก็ตามมันสู้สอนเจ้าของไม่ได้โทษใครก็ตามมันสู้โทษเจ้าของไม่ได้เพราะโทษเจ้าของมันเผาเจ้าของดูตัวโทษมันคือมันเผาอย่างนี้มันพังกันอยู่นักปฏิบัติไม่ดูหัวใจนี่จะดูที่ตรงไหนแล้วการงานอะไรเราก็ไม่ทำนะเรารักษาถึงเรื่องงานของใจงานภาวนาสำคัญมากอันนี้เป็นงานที่ฝังใจฝังนิสัยเราจึงไม่อยากเห็นจากพวกนี้ยุ่งทำนั่นทำนี่หาแต่งานหาแต่เรื่องเลยกลายเป็นพระนักธุรกิจไปแล้วไม่มองในหัวใจพอฉันเสร็จแล้วก็ย้อนหางานนั้นมาทำหางานนี้มาทำงานภาวนาไม่ทำอันนี้ฝังหัวใจมากนะเสร็จแล้วภาวนาเดินจังกรมส่วนมากสังหารแล้วต้องเดินมากคือนั่งมันง่วงพอสังหารแล้วนี่พูดจริงๆผมไม่ค่อยนั่งนะไม่นั่งพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วกระดกบาตรส่วนมากไม่ค่อยได้ใส่ละถ้าอยู่องค์เดียวไม่ใส่วางไว้แล้วเข้าป่าเลยถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องใส่แล้วจะพาไปกุฏิถ้าอยู่คนเดียวไปภาวนาลำพังก็ไม่ใส่ต้องที่ฉันกับที่พักของเรามันก็อยู่ด้วยกันออกจากนี้ก็ไปนั่งถนัดเองก็ไปวางนั่นป้าเราเข้าป่าเลยเอาแล้วที่นี่นั่งไม่ได้มันง่วงเออยิ่งฉันอาหารหวานข้าวมีกลับมากๆแล้วโอ้ไอชูชกมันว่าที่ทันทีอะมันเป็นอยู่นั้นนะเป็นอยู่ในลิ้นในปากในท้องกันแล้วเออลิ้นเนี่ยสำคัญอันนั้นก็อร่อยนี่ก็อร่อยอร่อยก็อร่อยมากก็เลยท้องป่องเห็นแล้วนั่งเดินอยู่มันก็จะหลับนั่งพิษของอาหารมันทำให้ง่วงเหงาห้องนอนยิ่งอาหารพวกผัดมันๆด้วยแล้วโอ้ยกล่อมเลยเนี่ยนะถ้าอาหารปากก็เป็นชั่วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาฉันเสร็จแล้วจึงต้องไปเดินอยู่กับมากมาพักกับพักนิดหน่อยนะนั่งภาวนาหรือตามปกติถ้ามันไม่หนาวนี่อย่างน้อยต้องหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาตอนบ่ายตอนจากจำวัดนอนขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงคือนั่งตามปฏิยาสายชั่วโมงครึ่งจากนั่งก็ลงเดินนาทีหนึ่งนะเอาละเดินถ้าหน้าหนาวกลางวันไม่ค่อยนั่งมากคือสงวนเวลาไว้เดินมากๆเพราะกลางคืนมันลงเดินไม่ได้ถึงขนาดลงเดินไม่ได้จริงตัวมันแข็งไปหมดมันหนาวขนาดนั้นนะน้ำค้างนี่ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงนะเพียงขนาด

สามสี่ทุ่มแล้วโอ้ยเริ่มลงมาน้ำค้างคือมันตกมาเกาะอยู่บนใบไม้แล้วมันก็ตกลงมาเสียงปกปักปกปักปกปักพอดึกเท่าไรยิ่งถี่ถี่โอ้ยถี่ที่ห้านี่เหมือนหาฝนนะถี่ยิบน้ำค้างแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นมีว่ะหนาวขนาดไหนมันก็ไม่เห็นมีแล้วก็เดินไม่ได้ด้วยนะพอประมาณสักสองทุ่มต้องเดินเข้าเส้นนู้นเข้าที่ฟ้าเส้นตะลำอย่างนี้แล้วก็เข้าแล้วไอ้มุ้งนี่มันเปียกหมดนะมันเปียกได้ยังไงดูสิเราทำเป็นประลำมันมุ้งแขวนกดแขวนเนื้อมุ้งตื่นขึ้นมานี่เปียกหมดจริงๆนี่นะมันเปียกได้ยังไงนั่นดูสิน้ำค้างอ่ะก็นั่งกดเพราะมุ้งผมเนี่ยจึงออกลาขึ้นลานี่มันน่าเปียกนะแต่ทั้งที่มุ้งเรามันสะอาดอยู่มันน่ะขึ้นลาโดยเห็นเลยพอฉันเสร็จแล้วนั่นแหละถึงจะได้เอามุ้งไปตากทุกเช้าเลยมันเปียกหมดจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นลาจนได้เป็นจุดดำๆนี่นี่พูดถึงความหนาวไม่ใช่หนาวเฉยมันยังมีน้ำค้างด้วยเปียกมัดพอสองทุ่มนี้ชักก้าวขาไม่ออกแล้วนะผ้าเราห่มผ้าจีวรเราห่มนี่เย็นไปด้วยกันเป็นน้ำไปด้วยกันหนาวจะเริ่มเป็นน้ำไปแล้วเย็นก็เย็นข้าแล้วขามันแข็งก็ไปแล้วไม่ไหวแล้วเข้านั่นแหละที่นี่นั่งมากที่กลางคืนเพราะลงเดินไม่ได้นี่นั่งภาวนาบางคืนไม่ได้นอนตลอดรุ่งจริงก็ยังมีนะผมมาขออภัยโอ้ยปากนี่อะไรแล้วนี่มันแตกตกกะจะหมดเลยตามข้อตามแขนตามหน้านี่ถึงขนาดนั้นนะหน้าหนาวภาวนาในป่าเป็นอย่างนั้นนะหนาวขนาดนั้นนี่ก็เรานั่งที่พอเหนื่อยแล้วก็จะนอนมันยังไม่หลับนี่นะความหนาวมันหนาวมากแล้วหนาวมากเข้ามันไม่หลับมันมากถึงขนาดไม่หลับก็เราไม่มีผ้าห่มนี่ใครจะเอาผ้าห่มไปสำหรับผมเองนี่ไม่เคยผ้าสบงจีวรสังฆาติผ้าน้ำเท่านั้นเนี่ยจะหนาวมากหนาวน้อยก็ให้มันเท่านั้นนั่นสิที่เวลามันหนาวมากๆมันนอนไม่หลับแม่เราก็ลูกคุณนั่งสิพอคือเรานั่งให้จิตเข้าข้างในมันก็ค่อยอบอุ่นอุ่นเดี๋ยวก็หายเงียบเลยพอภาวนาเพลินกับเพลินความหนาวนี่หายหมดเลยนู่นตอนออกมาจากภาวนาที่นี่ก็เริ่มหนาวละพอไปล้มนอนมันยังไม่หลับละที่นี่ความหนาวมันหนักเข้าสุดท้ายก็ต้องลูกคุณนั่งอีกนั่นสว่างเฉยก็มีบางคืนไม่หลับเลยแล้วหลับไม่ได้นั่นหนาวขนาดนั้นนะบางคืนทุกวันนี้มันไม่มีน้ำค้างหนาวก็มีนั่นมีด้วยนะน้ำค้างนี่แหละที่เราว่าได้สงวนเวลากลางวันจึงต้องเดินมากๆเผื่อกลางคืนมันลมเดินไม่ได้พอฉันเสร็จแล้วก็เดินไปจนกระทั่งนู่น11โมงหรือเที่ยงถึงจะมาที่พักนอนแค่นิดเดียวมันไม่มากนักนะแทนที่ว่ากลางคืนไม่ได้นอนบางคืนนอนไม่ได้นี่กลางวันมันจะนอนมากก็ไม่เห็นเหมือนนะพอตื่นขึ้นมานั่งไม่ให้มันเลยชั่วโมงอย่างมากเพียงชั่วโมงเดียวเพราะเราสงวนเวลาไว้สำหรับเดินออกจากนั้นก็ลงเลยอีกที่นี่เอาอีกแล้วจนกระทั่งปัดกวาดนะปัดกวาดของคนเดียวมันจะไปกว้างขวางอะไรเราอยู่คนเดียวเรามีบริเวณเฉพาะแต่ทางกรมในป่าวังทางกรมที่เราพักมันมีแห่งไหนที่ควรจะเราทำที่ไหนกลางวันมันร่มที่ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นกลางวันไปเดินอยู่ตรงนั้นตอนเย็นเดินตรงนี้มีหลายแห่งคือหลบแดดหลบอะไรนั่นแหละแต่พอปัดกวาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำถ้าอาบค่ำๆมันไม่ไหวนะมันหนาวมากนะต้องไปอาบแต่วันพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปเลยประมาณ4โมงเย็นต้องไปอาบแล้วอาบก็ลงไปตามน้ำมีอยู่ในคลองลึกบ้างลึกขึ้นอยู่บนเขานี่มันก็ลงไปนู่นไปอาบขึ้นมาฉะนั้นก็เดินมาที่นี่นะจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะเดินไม่ได้แล้วถึงได้ขึ้นบางวันมันมีเรื่องห่มผ้าทั้งกลางวันมันหนาวขนาดนั้นนะถ้าไม่ใช่หน้าหนาวอย่างนั้นเราก็เดินตามต้องการนั่งตามต้องการกี่ชั่วโมงก็นั่งมันได้สบายๆเพราะกลางคืนจะเดินยังผมได้หน้าหนาวต้องเหนื่อยสงวน
เวลาไว้สำหรับเดินเผื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหละอยู่คนเดียวนี่มันเป็นเรื่องตื่นตัวตลอดนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอะไรเราอยู่คนเดียวมันสติมันอยู่กับตัวอยู่กับตัวไม่ไปคิดอะไรเรื่องอะไรเลยเรื่องของบุคคลคนเดียวว่างั้นเถอะไม่ยุ่งกับอะไรญาติโยมนี่ว่าเขาไม่ไปยุ่งแล้วก็เราไม่ยุ่งกับเขานี่เราไปหาที่เช่นนั้นถ้าไปที่ไหนถ้ามีคนลุมมาหาเราโอ้ที่นี่ไม่ดีเลยเราคิดแล้วนะแม้จะสถานที่น่าอยู่ก็ไม่อยู่โยมก็จะไปควรมันไม่ได้ภาวนาสะดวกสบายต้องไปหาอยู่ที่เขาไม่สนใจนั่นแหละบิณฑบาตพอได้มาฉันนิดหน่อยพอเราไปหาเองประดับสันดานเจ้าของเองให้เขาดัดช่วยสิเขามียังไงเขาก็ให้ทานอย่างนั้นเท่ากับให้เขาดัดสันดานช่วยมันทรมานช่วยเราไม่เป็นทานมีมากกินมากกินมากแล้วขี้เกียจมากแล้วนอนมากด้วยนะดีต้องหาดัดดัดดีเลยผมมีในพูดในหมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าผมจะว่าผมนิสัยวาสนามันหยาบก็ถูกถ้าธรรมดานี่ผมไม่เรื่องนะภาวนามันต้องเล่นดัดจนนั่นมันไม่ทำเป็นยังไงธรรมดาพูดภาษาตลาดเราก็เครื่องกินธรรมดานอนธรรมดาสบายสบายภาวนาธรรมดาสบายไว้แล้วเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผมทดลองดูมันหลายแง่ไหนกระทงมันไม่ได้เรื่องทำยังไงมันถึงจะได้เรื่องนั่นมันก็คึกคักกับที่จิตเดี๋ยวก็ไม่พ้นนะไม่พ้นดัดสันดานนะฟาดไปเลยข้าวเราต้องกินมันเอาเป็นไงหมายเอาจนกระทั่งเดินโซซัดโซเซดีนะแต่พอจิตมันก้าวเข้าสมาธิแล้วมันก็ดีแต่มันก็ดีในขั้นสมาธินั้นเวลากำลังนี่คือมันหนักมากนะฝึกหัดล้มลุกคลุกคลานนี่โอ้โหตัดเจ้าของนี่แหละมันทรมานมากไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ขยับขึ้นอีกเหมือนกันเรื่องทรมานนี่ไม่ถอยแหละคือการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญมากสำหรับผมเองนะถึงว่ามันเป็นท่าที่หยาบอยู่มากนิสัยวาสนาแต่ว่าหยาบก็หยาบอยู่มากธรรมดาธรรมดาแล้วมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่นะมันต้องถูกดัดถูกเด็ดลงไปแล้วจะมาสะดุดอันหนึ่งจะนั่นแหละได้ละสมาธิมันก็อยู่แค่สมาธิเองทีนะดัดเข้าไปอีกมันจะมีแง่อันหนึ่งของมันให้เด็กเป็นคติมันสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมานู่นที่มันอันนั้นของมันจริงๆเนี่ยก็คือว่าภาคปัญญาอย่างที่กล่าวที่เนี่ยภาคปัญญาอัตโนมัตินะอันนี้โอ้โหมันหมุนของมันตลอดจะชันมากชันน้อยมันก็หมุนเหมือนแต่มันดูอีกนะเนี่ยคือเวลาเราชันธรรมดาเนี่ยการก้าวเดินของปัญญาประเภทนี้นะมันจะมีลักษณะเครื่องช้ากว่ากันมันไม่รู้อยู่ที่ชั้นนี้จะไม่ให้เราดัดยังไงล่ะผู้ปฏิบัติต้องสังเกตเจ้าของถ้านี่พอผ่อนอาหารลงไปหรืออดอาหารนี่ทีนี้มันโอ้มันยิ่งดีทั้งมันผึ่งมันคลั่งตัวหมดเลยเหมือนกับมันร้อยคมพันคมนะถ้าเป็นมีดก็ดีมันพูดไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆนี่ในวงคณะหมู่เพื่อนเดียวกันผมก็พูดให้ฟังจนบางทีจนแปลกประหลาดเกิดความแปลกประหลาดในเจ้าของอัศจรรย์ในของโถทำไมปัญญาเวลามันเกิดมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะแต่ทีนี้ก็มีนะบางครั้งนะโทษมันหมุนของมันนี่แหมไม่ทราบว่าร้อยสันพันคมหรือกี่หมื่นกี่แสนสันพันคมมันฟัดกับกิเลสมันรวดเร็วขึ้นขนาดนั้นเลยก็เมื่อเป็นฉะนั้นแล้วมันกิเลสมันจะไม่หมอบมันจะไม่คิดหาได้ยังไงก็อันนี้มันออกสนามออกเวทีเต็มที่เต็มฐานเหมือนกับว่าอ้าวกิเลสตัวไหนเก่งมาที่นี่มาเถอะคือมันคุ้ยขี้หานั่นสิกิเลสมันหมอบนี่เวลาถึงขั้นมันหมอบจริงนี่บางทีเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งหายเงียบไม่มีอะไรเนี่ยมันตายหมดหรือกิเลสนี่วะมันไปไหนที่นี่วะเวลามันดัดกูมันทำมันดัดนะกูจนน้ำตาล่วงนี่ทีนี้กูจะฟาดมันไปไหนนี่มันกูกิเลสมันไม่ใช่งูของโง่มันก็หมอบของมันนี่มันแอบมันซ่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้คุ้ยขี้กุดขั้วไปแล้วก็เจอพอเจอพระก็ผัวเลยนะ
มันเร็วขนาดนั้นนะปัญญาขั้นมันไม่ได้หาหาอะไรหาท่าหาทางอะไรว่าต่อสู้ท่านั้นท่านี้มันไม่มีผึ่งก็เลยขาดสะบั้นเลยนี่ถึงปัญญาขั้นที่เหลือผมมันเป็นอย่างนั้นนะไม่เคยเห็นไม่ก็เห็นสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะกล้าเข้าสู่แบบนี้เหรอไม่ไปไหนนี่คือว่าปัญญาอัตโนมัติเกิดจากภาวนามยปัญญาโดยแท้ 100% ไม่ไปหาเอามาจากอะไรเลยหากเกิดในตัวเองเกิดในตัวเองเป็นในตัวเองฆ่ากิเลสไปในตัวในตัวในตัวของมันหมุนติ้วนี่ยังมันได้พูดเทียบกันกับว่ามันปัญญาขั้นนี้น่ะมันก็เหมือนกับว่าโคกระบือที่เขาตีกราไว้นั่นตัวนั้นจะฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นแล้วกิเลสนี่ก็เหมือนกันกิเลสอันนั้นอันนั้นนั้นจะถูกฆ่าวันเหมือนกับจะถูกฆ่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นคือมันแน่เลยทีเดียวทั้งที่กิเลสก็ยังอยู่บนหัวใจนะแต่มันก็แน่ว่ามันจะพังให้หมดคือมันเชื่อเนี่ยเชื่อปัญญาประเภทนี้มันเป็นเองนี่ไม่เชื่อได้ไงถ้าเมื่อมันเงียบนี่เหมือนกับว่ามันมีกิเลสมันคุยเขี่ยหางมันโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันนะคุยเขี่ยจนเจอแล้วฟาดกันอีกได้ยังไงมันจะเป็นทุกข์ลายใช่ไหมทุกข์ลายแต่สำหรับผมนี่มันเป็นอย่างนั้นนะบางทีจนเวลาเยอะมากๆนะวิตกวิจารณ์นะอังที่เคยพูดว่าไอ้ลมคาเอ๊ะแต่ก่อนเราคาดหมายไว้ว่าเมื่อภาวนาจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะมีความสะดวกสบายการงานก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วสะดวกสบายเรื่อยไปเรื่อยแล้วกับความจริงที่มันมาโดนเจอกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำไมมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นนะฟังดินี่ทำไมว่าจิตละเอียดก็ละเอียดก็เห็นชัดอยู่นี่นะละเอียดขนาดไหนนี่เห็นชัดอยู่นี่แล้วทำไมความเพียรมันยิ่งหมุนมันติ่วติ่วไม่มีวันมีคืนนอนก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยจะว่าไงก็ว่าไม่ปล่อยงานนี่คืองานอันนี้ยังไม่เสร็จสู้กิเลสยังไม่ได้แพ้เลยยังไม่มีการแพ้การชนะกันมันก็ฟัดกันอยู่นั่นสินอนมันก็ไม่หลับตื่นขึ้นนั่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็ฟัดนอนลงไปนอนฟัดสุดท้ายกันเอาลงไปเดินก็ฟัดกันสุดท้ายก็แจ้งโอ้ยแล้วการนั่นเห็นไหมมันเป็นเองมั้งนี่คือความจริงที่เราคาดไว้ผิดทั้งเพลเลยที่ว่าจิตละเอียดเข้าไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆโอ้ยอย่าเลยแต่สำหรับผมนี่นะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่ออย่างนี้พอมันถึงขั้นที่มันจะเอาแล้วมันต้องตักตวงนี่คือสำคัญมันถึงขั้นจะพอได้มันต้องตักตวงตักตวงตักตวงนี่คือจิตขั้นตักตวงสติปัญญาขั้นตักตวงคือขั้นเห็นภัยมากเห็นโทษของกิเลสมากเห็นคุณค่าของธรรมมากเห็นคุณค่าของความหลุดพ้นมากเต็มหัวใจแล้วมันจะถอยยังไงมันเหนือชีวิตจะตายก็ตายที่แต่จะไม่ถอยนั่นฟังสิมันก็เหนือชีวิตสินั่นแหละที่มันพาให้หมุนก็เพราะนี่เองเราก็ทราบไม่พอวิตกอย่างนี้แล้วนี่ทำไมเวลาเราคิดไว้อย่างนั้นแต่เวลามาเจอกันเป็นความจริงเนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็ว่าแต่พอหยุดวิตกภาพมันก็หมุนใส่กันอีกแล้วติ้วเลยนะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมาหาหมู่เพื่อนนี่หมู่เพื่อนเขาหาผมไม่ได้นะถึงขั้นนั้นก็มีนะคือมันเหมือนกับมันขาดถ้าเป็นเขียนหนังสือนี่ก็ใครมาหาก็ตามปากกาจะต้องถือจ่ออยู่นี่จะยังไม่เขียนก็ตามมือปากคุยก็อะไรเขาเรื่องอะไรแต่ปากกาจะจ่ออยู่คอยเราจะเขียนพอเขาหันหน้าป้าหันหลังให้ป้าเอาเลยเขียนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันมีใครมาหาก็เหมือนกับความเพียรเราหยุดชะงักจ่อกันอยู่นั่นไม่ต่อยไม่ตีก็จ่อกันอยู่นั่นแล้วมีอะไรก็พูดเดี๋ยวเขาไปพับไข่หัวเลยความเพียรนั้นนี่เป็นนั่นเพราะนั่นจริงมันดูกับใครไม่ได้หรอความเพียรขั้นนี้มันเป็นเองทั้งหมดอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันไม่ว่าทั้งนั้นแหละนี่ถึงขั้นที่ว่ามันอยู่กับใครไม่ได้มันมีนี่ผมเคยเล่าให้ฟังบางที่ผมไปนั่นท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ที่อุปชาแล้วของผมขอไปด้วยผมจะไปทางอำเภออำเภอเขาจะไปด้วยเขาจะไปด้วยระหว่างถูกลงท่านก็ไปท่านไปโอ้ยที่ทำไงไอเรามันอย่างนี้จิตมันไม่อยู่ที่ถอยเลยถ้าไปแล้วก็เราไปทำทางกองนั้นถ้าทำแล้วเขาจะไปเดินบัวไปเดินจำเดาคืออยู่เที่ยแล้วเราก็ไปทำตรงนู้นอีกทำไปวู้ดูเขาไปดูแล้วบัวทางกรมดีนะเขาจะไปเดินไปเดินไม่ได้เลือกเลยสุดท้ายมันก็ข้ามมันน้ำทอนลำทอนไปอยู่นู้นไปทำนู้นแล้วนี่จะวัดมันเต็มที่นะเนี่ย
ไรมันจะจังว่าเวลาท่านทั้งหันจะมาฉันกับท่านนี้เสร็จแล้วทั้งวันทั้งคืนไปอยู่นั่นเลยถ้าฉันน่ะพอเสร็จแล้วท่านก็ไปดูอีกแล้วไปดูคราวนี้ได้เรื่องอื่นขึ้นมาได้เรื่องโอ้ยบวยตรงนั้นไม่ดีอ่ะค่อยไปแล้วตัวแมลงเลยเต็มหมดวะทีนี้เกี่ยวนะบัวเกี่ยวนะวะไปงั้นนี่นะไม่ดีอ่ะค่อยไปดูแล้วบัวสุดท้ายอย่าไปเลยวะเราก็เลยไม่ได้ไปถ้าจะฝืนนั่นไปก็ยังไงนี่แหละมันลำบากนี่นะแต่ท่านไม่เห็นในหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจท่านเป็นยังไงมันต่างกันยังเราแน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเมื่อมันนั้นรักษาอุบายจะลาไปฟังอะไรเขาเรียกถ้ำอะไรนะทางถ้ำพระทางบ้านกลางบ้านอะไรแบบนี้ทุ้ยเขาเป็นโรคระบาดกันบัวเขาอีกแล้วไม่ดีอันเขาเป็นโรคระบาดโรคอะไรนะท่านท่านพูดท่านรู้อะไรนั่นแล้วสุดท้ายเราก็ลาท่านเลยคือเราไม่สะดวกในการประกอบความเพียรเนี่ยพูดง่ายๆนะท่านคนในป่าท่านความจริงเนี่ยท่านกลัวท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปมันลึกมากกลัวเสือกลัวอะไรไปอย่างนั้นน่ะท่านน่ะท่านจะหาอุบายไปเดินในกรมเขาจะไปเดินมันบวชจะเดินนี่ไปเดินจะออกแดดแล้วท่านก็หยุดเสียที่นี่ว่าเราท่านอยู่แล้วเราจะไปเดินมันก็ยังไงมันไม่เหมาะเสียความเคารพเพราะท่านว่าเขาจะไปเดินในบัวนั่นข้ามไปโน่นที่ตอนมันจะเอาจริงเอาจังท่านไปอีแบบหนึ่งเราก็ทราบชัดโอ้ยังไงไม่ดีหรอกเวลาท่านหนุ่มที่นี่ท่านเปิดออกมาแล้วจ้ะโอ้ยบวยค่อยกลับไปอุดรแล้วเจ้าก็สบายนะบัวโทรเข้าสงสัยปัญหาเราใครมันก็ไม่ถอยลาเลยไปเลยหนีเลยมันจะไม่มาฟัดกันอยู่เต็มที่อยู่ที่ทางขมบนคลองอยู่คนเดียวสนุกเลยท่านทั้งวันตั้งคืนนี่ที่ว่ามันถึงขั้นมันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะมันขาดงานของเรางานอันนี้ต้องติดต้องต่อกันตลอดเวลายุ่งกับอะไรไม่ได้แจกคนมาหาไม่ได้พระเนรมาหาไม่ได้ยุ่งไม่ได้มันเสียเวลานั่นมันไปเองมันงานนี้เป็นงานอัตโนมัติเป็นงานที่ว่าเข้าได้เข้าเข็มก็ถูกอะไรก็ถูกมันไม่เห็นว่าอะไรสำคัญยิ่งกว่านี่ยิ่งกว่านี่นะนี่ก็แปลนะที่เราว่ามันหมุนเนี่ยเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีมันทำไมเป็นอย่างนี้นะวะเวลาความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทำไมเมื่อไรมันจะอยู่ได้สักทีนะมันทำไมจะมีคนจะตายแล้วนี่นะเจ้าของจะตายแล้วก็จะเขาก็รู้ก็หมดเวลามันไปสุดขีดความสามารถทั้งมันแล้วมันก็แบบไม่คาดไม่ฝันนี่เหมือนกันนะมันแปลกอยู่นะนี่แหละที่มันทำงานอย่างที่ว่าไม่มีหลับไม่ตื่นแม้กระทั่งนอนก็ไม่หลับถึงตลอดรุ่งเพราะฟาดกันไม่หยุดแล้วเวลามันไปสุดกำลังความสามารถของมันแล้วมันอยู่เฉยเลยแน่สิตั้งที่ที่นี่นะไอ้เรื่องที่หมุนติ้วที่นั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้นะแล้วอยู่แบบเสื่อซาซาเดินยังกงก็ไปเล่นกับยิ่งกุกยิ่งกาเล่นกับนกกับกาป้าเลยไม่เรื่องเดินยังกงก็ไม่ได้เรื่องมันถึงมันเป็นนี่เลยไม่ได้เรื่องก็ตั้งทุกวันเนี่ยมันไปเล่นกับยิ่งกาเขาเห็นยิ่งกาก็เล่นยิ่งกาที่เห็นอะไรสัตว์เธอไปเล่นกับมันอีกเสียแต่ว่าหลักใหญ่มันมีอยู่ก็คือว่าความเมตตาไม่เล่นด้วยความขนองหลักใหญ่จริงๆเนี่ยคือความเมตตาเห็นสัตว์เห็นอะไรมันวิ่งเข้าไปถึงใจดวงนั้นเลยนะเนี่ยเห็นอะไรก็ตามพวกสัตว์ตรงนั้นมันวิ่งเข้าไปถึงจิตดวงนั้นโอ้จิตดวงนี้มันมาได้ทุกอย่างพาให้เกิดได้อย่างนี้พาให้เกิดได้อย่างนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรมีแต่จิตเข้าครองหมดเนี่ยแล้วอะไรเข้าครองจิตถึงได้มาเป็นอย่างนี้มันวิ่งถึงกันหมดหรือว่าออมันเหมือนกับว่าเอาอยู่ไปซะก่อนนะตามบุญตามกรรมซะก่อนอันนี้จังมันไม่เที่ยงเมื่อมันแล้วมันก็จะมีการผ่านพ้นไปได้เหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นอยู่ในการเล่นของมันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ออกปากพูดมีลักษณะทุกวันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วภาวนาก็ภาวนาไปงั้นนอกจากมันมีเรื่องอะไรจะมาสัมผัสแล้วถ้ามีเรื่องอะไรมาสัมผัสมันยับเรื่องอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เข้าใจนี่มันจะหมุนติ้วตามเลยนะเอาจนคลี่คลายดูจนเห็นผลชัดแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยละปล่อยหายเงียบไปเลยถ้ามันยังมีอะไรอยู่แล้วนี่มันจะตามมันอันนี้เป็นเองแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการถอดกิเลสมันเป็นเรื่องทำทั้งหลายอันต่าง
เนื้อเรื่องราวต่างๆต่างหากนะไม่ใช่เรื่องของจิตของกิเลสจะมั่งหรืออะไรเรื่องเข้าพรรษากับการเข้าใจแล้วนะคือเข้าพรรษานั่นก็หมายถึงแค่อยู่ประจำไม่ไปข้างคืนที่ไหนเว้นแต่มีความจำเป็นที่ควรตัดตาหักก็ไปได้ภายใน7วันแล้วกลับมาวัดในพระวินัยท่านบอกไว้อย่างละเอียดถ้าไม่มีธุระมีจำข้อจำเป็นที่ควรจะสัตตาหาได้ก็ไม่ให้สัตตาหาถ้ามีความจำเป็นก็สัตตาหาได้เป็นบูชาอาจารย์ป่วยเป็นต้นนะหรือวัดวาอาวาสชำรุดทรุดโทรมมากอาหารไม่มาซ่อมอะไรนี้ก็ได้ถ้าอันใดที่ถึงจำควรจะอนุโลมเข้ากันได้สงเคราะห์เข้ากันได้ก็ข้างกับอนุโลมตามนั้นท่านบอกไว้มีไปได้7วันแล้วมาค้างที่วัดอย่างน้อย1คืนซะก่อนแล้วสัตหะไปอีกได้อีก7วันหรือไปเรียนปฏิโมกสำนักอื่นในวัดไม่มีพระปฏิโมกหรือไปเรียนนี่ก็เหมือนกันก็อยากให้ไปได้7วันแล้วกลับมาก็มาคือมาค้างที่วัดเราอย่างน้อย1คืนเอาไปได้อีกไม่มีกำหนดว่าสัตหะกี่ครั้งแล้วแต่เหตุการณ์นั้นจะผันผวนปวนแปรไปยังไงก็ให้เป็นไปตามเหตุการณ์นั้นทำไม่อยู่นั่นแล้วท่านห้ามให้ไปจำพรรษาหรือให้ไปค้างคืนที่ไหนอันนี้ที่เป็นของสำคัญอารามะหันนะเลือก

รรดาศาสนาซึ่งต่างก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าธรรมะเป็นอย่างไรมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องจิตของตัวเองเป็นอย่างไรต่างไม่มีใครทราบด้วยกันทั้งนั้นและไม่ได้เคยเรียนท่านกอไผ่กอชาปฐมมัธยมมาเลยต่างก็เป็นผู้มืดอยู่ด้วยกันในทางภายในกันเหตุใดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อปรากฏเป็นสลักพยัญชนะปฐมมัธยมขึ้นมาในลำดับตำเดียวยกตัวอย่างเช่นแสดงเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิ์ทั้งห้าเรื่องศีลก็ไม่ได้แสดงเรื่องสมาธิก็ไม่ได้แสดงเมื่อผู้จะกระดับกับฟังธรรมเทศนาก็ดีหรือผู้จะปฏิบัติตนเพื่อทำขั้นใดๆก็ดีในเวลานั้นพระพุทธเจ้ามาโดยสอนมาต้องรักษาศีลอย่างนั้นต้องทำสมาธิอย่างนี้แต่ยกเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นของมีอยู่ในพระองค์ท่านและของท่านผู้ฟังทั้งหลายขึ้นแสดงเบื้องต้นก็ยกเบเมทิคโควอันตรสบาติตูนาเซวิตาภังแล้วก็แสดงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นอันดับที่สองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันกับความสว่างเป็นเครื่องส่องทางของผู้ดำเนินจะไปสู่จุดนั้นๆเมื่อเรายกสัมมาทิฏฐิสังมาสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นเครื่องสองทางแล้วก็ชี้เรื่องวัตถุที่จะเป็นค่าสุดต่อทางเดินและชี้จุดหมายปลายทางของเพื่อผู้เดินทางจะได้ก้าวไปสู่จุดตามที่พระองค์ที่บอกนั้นคือชี้เรื่องของทุกข์และชี้เรื่องของสมุทัยอันเป็นเครื่องจีบขวางทางเดินทุกข์คือเรื่องตัวภัยสมุทัยคือเครื่องกีดขวางทางเดินมรรคคือปัญญาเป็นเครื่องสองทางการปฏิบัติต่อสิ่งที่กีดขวางซึ่งมองเห็นด้วยปัญญานั้นจะได้รู้พื้นสิ่งทั้งหลายซึ่งขัดขวางอยู่นั้นออกไปเป็นลำดับลำดับแล้วก็ชี้เรื่องนิโรธะคือผลที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นให้หมดสิ้นไปจากนั้นก็แสดงถึงจุดที่เป็นจุดสุดยอดอันบุคคลได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนแล้วก็ต้องถึงแล้วก็ตกโดยลำพังตนเองก็เมื่อทุกท่านที่ติดใจสดับจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยศึกษามาก่อนเหตุใดจึงสามารถรู้ได้ยกพระอัญญาโกณฑัญญะขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งท่านได้รับผลในขณะฟังเทศจากพระองค์ท่านเกิดอุทานออกมาจากความรู้ที่ตนได้รู้ได้เห็นเป็นภาษาบาลีย่อๆว่ายังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัมบันตังนิโรธธรรมังเป็นต้นแปลในความว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไม่มีอันใดจะตกทางหรือรอดพ้นจากความดับไปได้เมื่อปรากฏเป็นความเกิดขึ้นมาแล้วความดับย่อมเป็นของคู่กันเป็นอย่างนั้นการกล่าวขึ้นนี้ของพระอัญญาโกณฑัญญะ
กล่าวออกมาจากผลแห่งความรู้ของตนที่ได้เห็นชัดทั้งเรื่องภายนอกคือสภาวะธรรมทั่วไปทั้งเรื่องภายในตัวเองได้จะเรื่องของร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วต้องดับไปไม่มีส่วนใดจะถือว่าเป็นตนและเป็นของตนได้เลยซึ่งควรจะไปจับจองเอาโดยใช่เหตุเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ได้เห็นเป็นผลขึ้นมาจากการไต่ตรองในสภาวะธรรมทั้งหลายประจักษ์กับใจแล้วก็ได้ส่งอุทานออกมาเป็นองค์พยานของพระพุทธเจ้าในขั้นแรกเรียกว่าได้สำเร็จพระโสดาบันเหตุที่พระสาวกทั้งหลายมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้รู้ได้เห็นในขณะฟังเทศนั้นเนื่องจากพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนั้นเป็นพระสัทธรรมที่ได้รับรองผลมาแล้ว 100% คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็ชอบด้วยเหตุผลการจะรู้เรื่องหลักธรรมทุกประเภทและถอดถอนได้ด้วยอำนาจของการปฏิบัติถูกต้องตามเหตุผลนั้นก็รู้ชัดได้โดยหลักเหตุผลถอนได้ตามหลักเหตุผลที่ถูกต้องเป็นลำดับจนถึงขั้นวิมุตติพุทโธเป็นองค์แห่งศาสดาของพระพุทธเจ้าในอันดับแรกแล้วก็เริ่มเป็นองค์แห่งศาสดาของบรรดาสัตว์ทั้งหลายในอันดับต่อมาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นไม่ได้เคยไปหยิบยืมและเรียนรู้มาจากผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์แต่เป็นธรรมะที่ได้ทรงปฏิบัติมาโดยลำพังพระองค์เองด้วย และรู้เห็นโดยลำพังพระองค์ด้วยเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้โดยเฉพาะพระองค์ผู้ปฏิบัติถูกต้องนั้นธรรมะทุกประเภทเมื่อระบายออกมาจากพระโอษฐ์ซึ่งหลั่งไหลออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่รับรองผลอย่างเต็มที่สำหรับผู้ปฏิบัติ หรือผู้ฟังทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจึงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยแม้แต่น้อยหลักแห่งการสอนของพระพุทธเจ้ากับหลักแห่งการสอนของพวกเราแม้จะเป็นธรรมะออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองก็ตามจึงมีความแตกต่างกันโดยที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่เราเป็นผู้ที่หยิบยืมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในตนเองและเป็นสิ่งที่ตนหยิบยืมมาแนะนำคำสอนผู้อื่นโดยที่เจ้าตัวรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็นำธรรมะนั้นมาแสดงผลที่จะพึงได้รับจึงมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอและไม่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านเบื้องต้นก็ได้หยิบยืมความรู้ความฉลาดข้อปฏิบัติเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้ามาดำเนินจนปรากฏผลขึ้นมาศีลก็เป็นศีลของสาวกโดยตรงเพราะได้รักษาเป็นความบริสุทธิ์สมาธิก็เป็นความสงบเยือกเย็นของสาวกโดยตรงปัญญาก็เป็นความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของตนให้สิ้นไปได้โดยลำดับจนถึงกับกิเลสได้ดับไปโดยสิ้นเชิงเมื่อศีลก็เป็นของสาวกสมาธิก็เป็นของสาวกที่หามาได้ปัญญาก็เป็นของสาวกที่คิดค้นพินิจพิจารณาไตรตรองโดยลำพังท่านกิเลสก็เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในภายในใจของท่านแต่ได้ถูกถอดถอนด้วยปัญญาของท่านเองจนกลายเป็นวิมุตติขึ้นมา
วิมุตต์ก็กลายเป็นของสาวกโดยสมบูรณ์มาเด็ดหยุดยืนมาจากผู้ใดสาวกองค์ที่สำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วเช่นนั้นก็สามารถจะประกาศสัจธรรมตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและตามสติกำลังความสามารถของตนให้ได้ผลเป็นลำดับถัดพระพุทธเจ้าลงเพราะฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสั่งสอนของสาวกแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงปรากฏผลประจักษ์ใจสำหรับท่านผู้ฟังโดยความตั้งใจแต่ตกมาสมัยของพวกเราธรรมะก็เป็นธรรมะอันเดียวกันผู้ปฏิบัติก็มีความมุ่งจะปฏิบัติให้ถูกทางของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผู้สอนก็นำหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนทำไมผลจึงไม่ค่อยปรากฏเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนเล่าในข้อนี้จึงเทียบได้กับคนที่เป็นหมอมีความเฉลียวฉลาดสามารถในสมุฏฐานของโลกและวิชายามาอย่างเต็มที่กับบุคคลที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ตั้งตัวเป็นหมอคือไม่ได้รู้ทางวิชายาด้วยไม่รู้ทั้งสมุฏฐานที่เกิดของโรคว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดด้วย แม้จะนำยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอที่แท้จริงก็ตามนำไปรักษาคนไข้ผลที่จะพึงได้รับก็ไม่ค่อยปรากฏเหมือนกับหมอเข้าไปทำหน้าที่เองนอกจากจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจแล้วคนไข้บางรายยังอาจจะเกิดความเสียหายและอันตรายเพราะเหตุแห่งบุคคลผู้ตั้งตัวเป็นหมอนั้นก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะยานั้นเป็นยาที่สำเร็จรูปมาจากหมอจริงแต่ตัวเองไม่มีความรู้ความฉลาดในวิธีการรักษายาจึงไม่ค่อยจะวางให้ถูกจุดของโรคเท่าที่ควรถ้าเป็นหมอด้วยเป็นผู้รู้ทั้งวิชายาและสมุฏฐานของโรคโดยชัดเจนด้วยแล้วผลที่จะพึงได้รับจากการรักษานั้นย่อมมีจำนวนมากมีเมื่อเทียบกับพวกเราทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าและสาวกแล้วจึงมีความแตกต่างกันเช่นนี้ธรรมะแม้จะเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปมาจากพระพุทธเจ้าองค์บริสุทธิ์ก็ตามแต่เราไม่รู้วิธีจะปฏิบัติต่อธรรมะเพราะเราไม่รู้ธรรมะเป็นแต่หยุดยืนท่านนะเมื่อมาปฏิบัติตนเองก็ไม่ค่อยถูกต้องเป็นลุ่มๆดอนๆสูงสูงต่ำๆแม้จะนำไปสั่งสอนคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุแห่งตนไม่ได้เข้าใจไม่ถึงหลักธรรมที่แท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรมะซึ่งควรจะให้ประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่บุคคลผู้มีความสนใจใคร่จะสดับกับฟังและปฏิบัติก็เป็นเหตุให้ด้อยลงไปโดยที่ผู้นำมาแนะนำสั่งสอนและผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติต่อตนเองและวิธีการจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นว่าจะต้องแนะนำสั่งสอนอย่างไรหากว่าตนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นด้วยแล้วก็รู้หลักความจริงตามที่พระองค์ท่านสอนไว้โดยภายในจิตใจของตนแจ้งประจักษ์ด้วยผู้นั้นแม้จะไม่สามารถทำหน้าที่ให้เป็นภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกก็ตามถึงอย่างไรก็ต้องมีผลเต็มกำลังความสามารถของผู้จะแนะนำสั่งสอนนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุใดเพราะถ้าจะเทียบกับโรคโรคก็เคยมีมาตั้งแต่การไหนไม่ว่าโรคประเภทใดจะต้องเกิดขึ้นในร่างกายของบุคคลและสัตว์ด้วยกันจะให้ชื่อให้นามว่าโรคประเภทใดก็ตามจะต้องให้ชื่อให้นามมาจากโรคที่เกิดขึ้นจากคนและสัตว์ทั้งยาก็เพื่อแก้โรคและเคยแก้โรคหายมาเป็นเวลานานเมื่อ เรารู้วิธีการของการรักษาโรคด้วยความฉลาดของเราแล้วโรคต้องหายไปเป็นลำดับเช่นเดียวกับครั้งโบราณกาล
และยังจะทำบุคคลให้หายจากโรคไปนานาพกการข้างหน้ามีจำนวนไม่น้อยเพราะโรคกับยาไม่เคยได้เสื่อมสูญไปจากโรคอันนี้นี่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคือสวดคาถาธรรมที่พระองค์กล่าวไว้ชอบแล้วก็ต้องปรากฏเห็นผลขึ้นมาอายัมภทันตาคือประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายนักบวชและคารวะเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่เราได้ปฏิบัติมาเรานำความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติที่เราได้ดำเนินมาสั่งสอนคนอื่นผู้อื่นโดยถูกต้องผู้ที่มีความใคร่ต่ออัตธรรมอยู่แล้วอย่างไรก็จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามนิสัยวาสนาของผู้นั้นๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอย่างทรงพระชนม์เพราะสัจธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันผู้รู้เห็นธรรมก็รู้เห็นธรรมในธรรมชาติอันเดียวกันผู้ที่จะรับโอวาทคำสั่งสอนก็เป็นมนุษย์ประเภทเดียวกันมีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกันจะต้องรู้ได้เด็ดไม่มากก็ต้องน้อยนี่ขึ้นการที่กล่าวมาตั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราคือได้ประสบพบเห็นหรือสดับกับฟังจากครูจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการแพทย์ทุกขังและวิธีปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นหมอมาเป็นทำงานเพราะคนที่เขาจะเป็นหมอก็ต้องไปศึกษามาจากหมอก่อนไม่ศึกษามาจากหมอโดยเอื้อดีแล้วก็จะเป็นหมอที่ถูกต้องไม่ได้ผู้ที่จะได้รับความเข้าอกเข้าใจโดยมากก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูจากอาจารย์ผู้แน่วแน่ในข้อปฏิบัติและแน่วแน่ในความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามหลักธรรมสรุปความนี้ลงแล้วเรียกว่าท่านรู้จริงเห็นจริงเพราะท่านปฏิบัติจริงเมื่อเราได้อบรมจากท่านผู้มีความชำนิชำนาญมาเช่นนั้นเราก็มีทางที่จะปฏิบัติให้ถูกและแน่วแน่ต่อทางไม่ค่อยปลีกแยะหรือโคดโค้งเป็นเหตุให้กระทั่นเวลาแห่งการปฏิบัติของเราเรื่องบ้าเป็นมันหนักและสามารถจะปฏิบัติให้เห็นผลประจักษ์ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลอุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้ถูกทางนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายสำหรับนักบวชเป็นอย่างสำหรับคารวะเป็นอย่างจะว่าเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่แต่จะว่าผิดแตกต่างกันไปก็ไม่ใช่เทียบกันได้กับว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะเป็นผู้หญิงก็เป็นคนเหมือนกันจะเป็นผู้ชายก็คือคนเหมือนกันแต่จะว่าหญิงเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่จะว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่จะว่าหญิงกับชายทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคนคนเดียวก็ไม่ใช่เป็นคนละคนแต่เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของนักบวชกับคารวะจึงมีความแตกต่างกันอยู่โดยทำนองที่กล่าวมานี้แต่ความรู้ดีรู้สึกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั้นรู้เหมือนกันและธรรมของคารวะผู้จะปฏิบัติตามฐานะของตนก็เป็นธรรมที่จะสามารถทำผู้ตั้งใจปฏิบัตินั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันกับพระพระถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตาม หน้าที่และเพศของตนก็มีจุดอันเดียวที่จะถึงเช่นเดียวกันกับคารวะจุดแตกกันอยู่แต่ระเบียบของเท่านั้นทำเรื่องของหลักธรรมและคล้ายคลึงกันมากมายอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกๆประเภท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักบวชผู้เป็นนักบวชจึงควรสนใจอย่างยิ่งที่จะพยายามเก็บหอมรอมริบจากข้อปฏิบัตินั้นๆมาให้เป็นชิ้นเป็นอันรวมเข้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อจะมีกำลังให้สนับสนุนจิตใจของตนเช่นท่านแสดงไว้ว่าผู้ดงจิตสามมีบิณฑบาตเป็นประจำเป็นต้นก็เป็นอุบายวิธีแต่ละอย่างละอย่างเพื่อจะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจของข้อปฏิบัตินั้นๆคารวะมีการให้ทานก็ดีรักษาศีล5หรือศีล8ตามการตามเวลาก็ดีหรือจะเลยเมตตาภาวนาในบ้านในเรือนก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายที่จะสนับสนุนจิตใจของตนให้มีกำลังกล้าหรือให้มีความเคยชินต่อการบำเพ็ญบุญที่จะเป็นเหตุให้ไหลมาแห่งความสุขความเจริญและให้มีความแก่กล้าสามารถในทางการบำเพ็ญบุญณภายในจิตใจเพื่อจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อันเดียวกันพระผู้ปฏิบัติต่อสิกขาบทที่ในคือศีลสมาธิปัญญาแยกออกเป็นปริยายก็คือข้อวัดปฏิบัติที่ปฏิบัติเป็นประจำวันอยู่ก็เพื่อจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในส่วนปลีกย่อยว่าเป็นของไม่สำคัญหากว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ทุกๆกระทงไม่เป็นของสำคัญแล้วธรรมะสวัสขาโตที่กล่าวไว้ชอบนั้นก็ไร้ความหมายไม่เป็นประโยชน์อันใดเมื่อสวัสขาตธรรมที่กล่าวไว้ชอบนิยานิกธรรมซึ่งเป็นผลสืบเนื่องก็ต้องปรากฏขึ้นเฉพาะนักบวชและนักปฏิบัติแล้วเรื่องความสงบสงัดสถานที่อันไม่พลุกพล่านประกอบความภาคความเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่เหมาะสมอยู่นะแต่เราจะได้เห็นร่องรอยของจิตใจเราที่ส่งกระแสใจไปสู่อารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมากกว่าสถานที่วุ่นวายสถานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินและปราบผลมาเป็นที่พอพระทัยจนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ฉะนั้นจึงไม่เป็นของล้าสมัยเพราะศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าบทใดบาปใดได้กลายเป็นธรรมะที่ล้าสมัยไปเมื่อโลกเป็นผู้สนใจปฏิบัติจริงต้องได้ผลเป็นลำดับไปส่วนภายนอกคือเรื่องของโลกย่อมขึ้นกับความนิยมขึ้นกับการกับสมัยตาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งสมัยหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งถ้านิยมอะไรแล้วก็ถือว่าดีในเวลานั้นในการนั้นถ้าขาดความนิยมแล้วสิ่งนั้นแม้จะเคยใช้มาแล้วก็ถือว่าเป็นของไม่ดีเราเดินไปตามจุดบ้านร้านตลาดก็เห็นเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความนิยมของคนตามธรรมดาของคนฉลาดย่อมหาจริงกับคนโง่เขาจะหาจริงกับคนฉลาดด้วยกันก็ลำบากต้องหาจริงกับคนโง่เดี๋ยวเขาขุดเรื่องอันนั้นขึ้นมาขุดสิ่งนี้ขึ้นมาเราไม่สามารถในความฉลาดจะผิดได้อย่างเขาก็ต้องวิ่งเก่งขันขวาหาเงินหาทองมาซื้อเขาเมื่อช้าไปนานๆก็คนก็เคยกินราคาก็ลดลงเขาก็ต้องคิดใหม่คิดออกมาใหม่และทำให้คนตื่นเต้นเฮกันอันนั้นดีอันนี้ว่าดีอุบายต่างๆที่เขาทำขึ้นเช่นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะหาเงินกับคนโอ้ทั้งนั้นมีเห็นเขาคลิกไปยังไงเราก็นิยมไปตามพอหมดความนิยมแล้วเขาก็คลิกใหม่ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เงินจากเขา
คิดไปอยู่นั่นเมื่อโลกมันไม่แน่นอนดังนี้แต่สำหรับธรรมะแล้วมีความแน่นอนเสมอไปลองพิจารณาดูที่ท่านว่าสัจธรรมคำว่าสัจจะไม่เคยละกลายเป็นของปลอมขึ้นมาแม้แต่การใดเลยเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใครจะรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นก็ตามธรรมะย่อมเป็นของจริงเสมอเช่นทุกข์ใครจะเข้าใจว่าวิธีแก้ไขหรือไม่เข้าใจใครจะรู้ใครจะหลงทุกข์ก็ต้องปรากฏอยู่ในนั้นตามสภาพของเขาสมุทัยคือความ สิ่งธรรมชาติที่ผิดผลคือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาเขาก็ต้องดำเนินไปตามสายทางของเขาถ้ามรรคไม่มีความฉลาดคือสติปัญญาของเราไม่รอบคอบแล้วเรื่องของสมุทัยก็จะเป็นหนามขั้นกลางหรือยอกหัวอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันไหนจะไม่ถูกหนามคือสมุทัยนี่ยอกหัวใจเลยพระพุทธเจ้าเคยถูกหนามยอกหัวใจคือเรื่องของสมุทัยนี้มาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับครบชาติได้ต่อเมื่อพระองค์มีความฉลาดโดยอุบายวิธีที่เรียกว่ามรรคคือข้อปฏิบัติแล้วจึงสามารถถอดถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ออกจากพระทัยได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมามีการกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราได้ทราบด้วยกันและเป็นของมีอยู่กับพวกเราไม่เคยขาดตกบกพร่องอุบายวิธีที่จะกำหนดจิตใจของเราตามร่องรอยแห่งสัจธรรมนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังยังเหลืออยู่ตั้งแต่หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญจะทุกข์ยากลำบากในการปฏิบัติเราอย่าถือเป็นอุปสรรคอีกครั้งตนเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆโดยตัวเองไม่ได้ยินเป็นฉันฝ่ายไม่ว่าเงินว่าทองว่าข้าวว่าของว่าติดบ้านร้านตลาดใครมีมากมีน้อยต้องเกิดขึ้นจากการค้นขวายทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการนอนอยู่และไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความเกียจคร้านโกรธได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากความวิ่งเต้นค้นขวายซึ่งเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรนั่นเองเรื่องการปฏิบัติเพื่อตัวเองคือด้านศีลธรรมก็ควรจะถือ เรื่องโลกขึ้นเรานำมาปฏิบัติต่อส่วนร่างกายถ้าไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินตัวของเราไปไม่ตลอดการทุกข์ยากลำบากเป็นหน้าที่หรือเป็นความเป็นธรรมดาสำหรับผู้ประกอบการงานถ้าทำอยู่กลางแดดก็ต้องร้อนทำตากฝนก็ต้องหนาวทำในร่มในเมื่อมีภาระที่จะต้องทำก็ต้องลำบากเหมือนกันพูดง่ายๆว่าทำนอกบ้านทำในบ้านทำที่มืดที่แจ้งก็ต้องเป็นงานต้องได้รับความลำบากเช่นเดียวกันเพราะคำว่างานก็อยู่เฉยๆไม่ได้มีเรารักษาศีลค้าทำการอบรมจิตใจของตนเองนี้ก็ต้องถือว่าเป็นงานอันหนึ่งงานที่เราจะกลั่นกรองจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้หมดมลทินมลทินนั่นเองเป็นเครื่องกระทบกระเทือนจิตใจของเราให้รับความลำบากเราจึงต้องอาศัยการบำเพ็ญจะทุกข์ยากลำบากเราต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับธรรมะพุทธังสรังคัจฉามิไม่จะถือแต่คำพูดต้องถือในทางปฏิปทาว่าพระพุทธเจ้าดำเนินอย่างไรมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เป็นชนะของเราเราต้องคำนึงถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้านั่นแหละนำปฏิปทามาเป็นที่ยึดของใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะนำมาเพียงว่าพุทโธความบริสุทธิ์เท่านั้นบ้านจะสูงขนาดไหนก็ต้องมีบันไดพระพุทธเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีทางเดิน เราจะเดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ยากลำบากเราอย่าถือว่าเป็นหน้าที่ของใครเพราะกิเลสไม่ใช่ของใครเป็นของเราเกิดขึ้นจากเราทำความเดือดร้อนให้แก่เราทุกทั้งหมดที่มีอยู่ในกายในใจนี่ไม่ใช่ของใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและรับภาระนอกจากเรื่องของเราเท่านั้นการจะพยายามแก้ไขเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในกายในใจทั้งตนด้วยข้อปฏิบัติเราจะถือว่าเป็นภาระของใครไม่นอกจากจะถือว่าเป็นภาระของเราจะต้องพยายามแบกว่า
หรือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยอำนาจแห่งความภาคความเพียรในภายหลังทั้งหลายจิตในเมื่อเลยอาศัยการฝึกฝนทรมานอยู่เป็นประจำแน่จะเป็นจิตที่มีความพยศขึ้นไปไม่ได้ต้องเสื่อมคลายหายพยศตรงหน้าเป็นลำดับเพราะอำนาจของการฝึกฝนอบรมที่เรียกว่างานประจำแล้วยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำฟุ้งซ่านลำคาญก็ต้องบังคับทุกข์ก็ต้องพยายามแก้ไขเพราะทุกข์มันเกิดกับเราเราไม่แก้ไขไม่ทราบว่าใครจะแก้ไขให้เราแก้ไขได้มากได้น้อยนั่นแหละเป็นผลของเราเช่นเดียวกับการงานภายนอกเราวิ่งเป็นขนขวายหาได้มากน้อยนั่นเป็นของเราเราวิ่งเป็นขนขวายภายในได้มากน้อยก็เป็นของเรานี่เรื่องของงานการเงินพูดถึงเรื่องทำยากยากเช่นเดียวกับงานทางโลกแต่จะยากขนาดไหนก็ไม่พ้นไปจากนิสัยของผู้มีความเพียรจะแก้ไขตนเองต้องผ่านพ้นไปได้โดยลำดับจิตคือจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ตนมุ่งหมายต้องอาศัยเครื่องบังคับบัญชาสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรบังคับกันลงไปคือจุดใดจุดนั้นต้องปรากฏเป็นธรรมขึ้นเรื่องทุกข์จะเป็นทุกข์ไปตลอดสัตว์ตลอดชั้นไม่ได้เมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พิจารณาเรื่องของทุกข์ไม่เพียงจะรู้เรื่องเพียงของทุกข์เพียงเท่านั้นเรายังอาจสามารถจะรู้เรื่องสาเหตุที่เกิดขึ้นทุกข์ขึ้นของทุกข์ได้ทั้งทางด้านของกายและทางด้านจิตใจเมื่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหรือเป็นเครื่องบังคับจิตใจอยู่อย่าปล่อยจิตใจทั้งตนให้เร่ร่อนการปล่อยจิตใจทั้งตนให้เป็นไปตามเคยใจนั้นเคยเป็นมานานแล้วด้วยอำนาจแห่งการไม่รู้เท่าทันและการไม่ได้อบรมศึกษาบัดนี้เราเป็นนักอบรมศึกษาได้ทราบจากครูบาจากอาจารย์มาหลายท่านแล้วเองว่าวิธีเกิดปฏิบัติอย่างไรเราก็ทราบมาแล้วเวลานี้เหลืออยู่แต่วันหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติตามคือภาคปฏิบัติเป็นภาคสำคัญเราอยากท้อถอยทุกข์ไม่ได้ลึกไม่ได้อยู่ก้นภูเขาลูกไหนและไม่อยู่บนเมฆบนหมอกที่ไหนพอจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสมุทัยที่เรียกว่าแดนเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่หนีจากหัวใจเกิดขึ้นจากที่นั่นใจก็ไม่อยู่ที่ไหนนอกจากอยู่กับเราความภาคความเพียรที่จะมาแก้ไขเรื่องของทุกข์ก็ดีสติปัญญาที่พิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็ดีก็เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนำมาประกอบแก้ไขกันให้ได้ถ้าเรายังแก้ไขเราไม่ได้

ในท่อนแห่งกายโดยสติโดยปัญญาไม่ให้หนีจากบริเวณแห่งสัจธรรมเรื่องสัจธรรมทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าจะกลายเป็นของจริงขึ้นภายในใจของเราที่ได้พยายามพิจารณาไม่หยุดอย่างนี้โดยแน่นอนเนี่ยเห็นทุกข์จะไม่ถอนทุกข์ได้มีหรือรู้เรื่องของสมุทัยสมุทัยดับไม่ได้จะมีอย่างนี้ธรรมะมากเสมือนกับจอบกับเสียมกับมีดกับขันฟาดฟันลงไปจุดค้นลงไปไม่ได้ลึกได้ตื่นอยู่ภายในตัวของเราสำคัญคือการบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามเพลใจให้อยู่ในกรอบของเราผู้เป็นครูสอนครับต้องรู้ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหนต้องรู้สมุทัยมีอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้คิดไปเรื่องอะไรถ้ามีสติปัญญาอยู่แล้วแม้จะคิดไปก็ต้องดับจะฟุ้งเฟ้อต่อไปอีกไม่ได้นอกจากเราจะเข็นให้เขามีกำลังกล้าขึ้นไปนั้นเราจึงจะมีทางแก้ไขได้ถ้าเราพยายามแก้ไขอยู่เช่นนี้เรื่องของทุกข์ของสมุทัยก็มีทางก้าวเดินลึกข้ามบนทิศทางอะไรไปได้ข้อสำคัญคือความจริงตั้งตนลงให้เป็นคนมีความจริงต่อตนเองอย่าโกหกสถานที่ว่าจะทำที่นี่แล้วคาดหมายไปเสียว่าจะทำที่อื่นมีเรียกโกหกไปเลยอย่าโกหกเวลาเวลาจะทำเวลาไหนให้ทราบลงไปในเวลานั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอผู้ใดเป็นผู้มีจิตปัจจุบันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายกับใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยที่เคยได้ยินมาเป็นเวลานานนั้นจะปรากฏขึ้นภายในหัวใจว่าทุกข์กับสมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏขึ้นที่หัวใจดวงนี้และชัดขึ้นทีมีกระเดิดเพื่อให้มีเพื่อนมาฟังมาเป็นเวลานานอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นอย่างไรแน่สมุทัยเป็นอย่างไรวิธีรื้อถอนสมุทัยนั้นรื้อถอนอย่างไรเมื่อรื้อถอนได้แล้วผลเป็นอย่างไรธรรมนิโรธะดับทุกข์นั้นดับอย่างเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเราจะรู้จะแก้ไขจะดับไม่มีอยู่ที่ไหนทำไมจึงจะค้นไม่พบหาไม่เจอดูให้หมดในส่วนสกลกายดูข้างนอกดูข้างในที่กายดูด้วยปัญญาข้างบนข้างล่างให้เห็นชัดในทางปัญญานั่นเป็นแน่ที่สุดเมื่อเห็นชัดแล้วเรื่องธรรมะอุปาทานนั้นจะไม่ต้องล่าต้องถอยกันโดยการบังคับแต่จะเป็นเรื่องล่าถอยออกมาด้วยความรู้เห็นจริงเห็นจริงของตนเองถ้าอุปทานไม่ใช่จะถือมั่นเอาเฉยๆต้องถือมั่นด้วยมีเหตุไม่มีเหตุจะถือมั่นกันไม่ได้เมื่อรู้เหตุรู้ผลชัดเจนแล้วจะถือมั่นกันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องถอนออกมาเรื่องวัฏจักรอย่ามองให้มากและไกลจะเป็นบ่อแห่งความกังวลเรื่องการเกิดการตายอย่ามองข้ามหัวใจความหมุนเวียนที่ไหนอย่ามองข้ามหัวใจผู้เป็นเจ้าวัฏฏะเรื่องกิเลสตัณหามากน้อยอย่ามองข้ามหัวใจเรื่องหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดศาสนธรรมวางลงที่หัวใจสอนกันลงที่นี่ให้กำหนดพิจารณาดูที่นี่ใจมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งที่ใจเกี่ยวข้องจนหายสงสัยใจจะไม่มีความกังวลต่อไปการพิจารณาเรื่องส่วนร่างกายทั้งหมดก็เพราะเป็นบอกเกิดแห่งความกังวลของใจจึงต้องให้พิจารณาเมื่อใจได้พิจารณาเห็นแจ้งชัดในส่วนของร่างกายนี้ทุกส่วนแล้วและถอนอุปทานออกมาได้แล้วใจจะมีความกังวลในส่วนร่างกายนี้ต่อไปอีกไม่ได้เรื่องของจิตก็เหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากจิตโดยเฉพาะก็คือเรื่องความสุขความทุกข์เฉยความจดจำได้หมายรู้ความปรุงความคิดของใจความรับรู้ที่เป็นแสดงอาการกระเพื่อมในเมื่อมีสิ่งมากระทบท่านเรียกว่าวิญญาณมีเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่กับใจธรรมชาติที่รู้จริงๆนั้นไม่มีการเกิดกันแต่สิ่งที่เป็นการกระเพื่อมนั้นเป็นสิ่งที่เกิด

และดับได้ความกระเพื่อมแปลว่าการเกิดขึ้นการหยุดกระเพื่อมแปลว่าการดับเกิดขึ้นมาจากใจสภาพที่เกิดที่ดับนี้เราจะถือเป็นเราอย่างไรโดยมากที่กองทุกข์มันท่วมทับจิตใจของเราก็เพราะเราถือสิ่งที่เกิดที่ดับไม่ว่าส่วนภายนอกภายในนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อสิ่งใดมีความเอียงลึกผิดแปลกจากความสงวนหรือการปักปันจิตเดินของตนเอาไว้บ้างก็กลายเป็นทุกข์หรือเอียงไปตามเขาเพียงเขาเอียงใจก็ล่มละลายไปเสียแล้วเราจะหาบอกเกิดแห่งทุกข์มาจากที่ไหน เมื่อเราถือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าเป็นเราจะต้องสิ้นก็หาทางเดินไม่ได้เพราะกายทั้งหมดเมื่อเราถือเป็นเราเจ็บปวดที่ไหนก็ต้องเดือดร้อนเพราะเราเป็นผู้ป่วยเราเป็นผู้เจ็บเราเป็นผู้ลำบากเราไม่เห็นว่าสภาพของกายเป็นอย่างต่างหากจากใจเราไม่เห็นสภาพของสุขทุกข์เวทนาคือเวทนาสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณเป็นสภาพหนึ่งจากใจแล้วถือเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งรุ่นมากลายมาให้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มีเขาเดินไปตามสายทางของเขาเราจึงมีความเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืน เท่าประมาณแล้วเหมือนกันก็ว่าแม่ไก่ได้ลูกเป็ดเป็ดเขาเคยเล่นน้ำเมื่อแม่ไก่พาไปเที่ยวเล่นตามดินสระพอลูกเป็ดเห็นน้ำเขาก็วิ่งลงน้ำแบกบ่าในน้ำแม่ตัวเป็ดตัวลูกจนจะตายก็วิ่งเหเลร่อนอยู่บนฝั่งลักษณะของธาตุของขันคือทั้งธาตุสี่ทั้งขันสี่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเดินไปตามหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกับลูกเป็ดเที่ยวเล่นน้ำเราก็หลงกิริยาของเขาที่เป็นไปเดียวเดือดร้อนไปตามวุ่นวายไปตามเรื่องทุกข์ปรากฏขึ้นที่ไหนก็วุ่นไปหมดเพราะเห็นว่าเราเป็นทุกข์นั่นเพราะฉะนั้นเราจึงหาความสุขไม่ได้การพิจารณาด้วยปัญญาก็ให้เห็นก็เพื่อจะให้เห็นสภาพสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นจิตที่แท้จริงกายที่ให้ชื่อว่ากายนี้ก็ออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันเข้าเรียกว่ากายแต่ก็แตกลงไปเป็นดินน้ำธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟตามเดิมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นเราจะหาจิตที่แท้จริงของเขาที่ไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเต้าเหล่ากอเป็นญาตินี่เป็นสาเหตุของผู้ใดเขาไม่เคยมาประปันจิตแดนเกี่ยวข้องกับเราแต่เราประปันจิตแดนกับเขาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นดำเนินตามร่องรอยหรือตามสายทางของเขาเราจึงเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้จริงตามจริงอย่างนี้ใจที่ว่าเป็นของไม่ตายนั้นก็เลยกลายเป็นของล้มลุกคลุกคลานเดือดร้อนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนหาเวลาตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะหลงไปสิ่งที่ตามสิ่งที่เกิดดับใจซึ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็เลยกลายเป็นของล้มอยู่ทั้งวันทั้งคืนตั้งความสงบไม่ได้เลยนั่นเพราะถือสิ่งอย่างนั้นมาเป็นตนพอเขาเอียงอันนี้ก็ล้มพออาการใดเอียงขึ้นมาอันนี้ก็ล้มจุดนี้แต่ล้มลุกคุกคามอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนไม่มีนั่นแสดงว่าหาอริยสัจไม่เจอถ้าหาอริยสัจเจอเรื่องของทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์เกิดก็เป็นเรื่องของทุกข์ดับแล้วจะเป็นเรื่องของอะไรนั่นเกิดก็ต้องทุกข์เกิดดับก็ต้องทุกข์ดับต่างไม่ใช่เราดับนั่นตายเกิดตายก็ดับเป็นเรื่องของตายนั่นกายตั้งขึ้นกายแตกไปเป็นเรื่องของกายเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นตั้งขึ้นดับไปเป็นเรื่องของเวทนาสัญญาเกิดขึ้นคือความจําได้หมายรู้เกิดขึ้นเขาดับไปเป็นเรื่องของเขาสังขารความคิดขึ้นปรากฏขึ้นดับไปเป็นเรื่องของสังขารวิญญาณเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของเราผู้รู้ความเกิดความดับของเขานั้นเป็นเรื่องของเราให้รู้รอบกันอย่างนี้คือว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาจับภาพสิ่งแล้วทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจใจจะเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอำนาจของปัญญาที่ใจกลางที่ชายดูให้ชัดว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราอย่างแน่นอนนี่นั่นท่านเรียกว่าปัญญาให้ภาคกันออกอย่างนี้โดยวิธีแยกภาคของปัญญาภาคมันนี้ภาควันหน้าภาคอยู่ตลอดเวลาพิจารณาที่ชายดูอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าความเพียรเพื่อจะรื้อถอนแยกย้ายตนเองกับสิ่ง
ที่มาคุกเขานี่ให้ออกเป็นคนละชิ้นอันออกจากกันมันจะไม่ได้มีความกังวลต่อกันนี่คือกามนี้เป็นประเภทอันคือประเภทของกายประเภทของนามธรรมและประเภทที่เป็นยาพิษแทรกอยู่ภายในจิตจริงๆนั่นเป็นประเภทที่ละเอียดจึงควรจะใช้ปัญญาอย่างลงไปในจิตนั้นอีกให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายว่าธรรมชาติอันนั้นก็มีดับมีเกิดมีดับมีเศร้าหมองมีผ่องใสมีสุขมีทุกข์อยู่นี่เราก็จะถือว่าเป็นเราอีกถ้าหลงตรงจับอันนั้นแล้วก็คือว่าเราเป็นตัวตรงจับที่จะมาคลี่คลายลงไปด้วยทางปัญญาให้เห็นครับความสงสัยก็ต้องมีฐานที่เกิดความเศร้าหมองก็ต้องมีฐานที่เกิดมีฐานที่อยู่ความสุขความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นยังมาจากจุดนั้นอันเป็นของละเอียดก็ต้องมีฐานที่เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนละเอียดแต่ก็เป็นเรื่องของสมมุติเช่นเดียวกับสภาวะที่ได้พิจารณาผ่านมาแล้วเราจะถือเอาอันนี่แหละท่านเรียกพลังแห่งมัตตามันอยู่ที่ตรงนี้การเกิดการตายมีอันนี้เป็นตัวที่ให้ชื่อว่าวัตตาก็คืออันนี้เป็นตัวหมู่หนึ่งหนึ่งหลงร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำไรจนไม่มีร่องรอยคือหาร่องรอยไม่ได้เหยียบที่ไหนก็มีเป็นแต่ร่องรอยตัวเองไม่ทราบว่ารอยใหม่รอยเก่าพบใหม่พบเก่าตายซ้ำตายซากตายทับตายผมตายอยู่ทั้งมันทั้งคืนตั้งกับตั้งกันเรื่องของจิตนี่เองพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วเรื่องของภพของชาติของยาพิษอันนี้ก็จะแตกกระจายไปด้วยอำนาจของปัญญาสมมุติจึงจะหมดไปเมื่อสมมุติหมดสิ้นไปแล้วเพราะอำนาจปัญญาที่ทำลายเรื่องสมมุติจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นหมดความคาดความหมายเรื่องของมัตตะก็ยุติกันได้ในจุดนั้นเรื่องการเกิดการตายได้ยินแต่ใครพูดก็ตายแต่หลักของการเกิดการตายเราได้เห็นด้วยใจทั้งนั้นเราจะวิตกกังวลไปที่ไหนการกลัวตายจะกลัวกันที่ไหนเมื่อเราทราบชัดแน่ว่าอะไรเกิดแน่อะไรตายแน่อะไรไม่เกิดอะไรไม่ตายแน่เราก็ทราบแล้ววิธีถอดถอนตนออกจากความเกิดความตายนั้นถอดถอนโดยวิธีไหนเราก็ทราบแล้วด้วยเป็นผู้ที่ถอดถอนตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยแล้วความหวั่นไหวจะมีมาจากที่ไหนจะเกิดขึ้นจากอะไรพ่อแดนแห่งความหวั่นไหวก็คือหลักแห่งอวิชชาคือความหลงตนเองได้ถูกทำลายเสียเลยและกลายเป็นความฉลาดรอบตัวขึ้นมาโดยหลักธรรมชาตินี่เราจะหาพบหาชาติมาจากที่รู้ที่ไหนก็ทราบว่าหมดเรื่องนั่งอยู่ก็ทราบนอนอยู่ก็ทราบตายไปแล้วจะไปหลงที่ไหนไม่มีที่หลงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เรามีอะไรมาติดต่อจิตใจให้เป็นการกระเพื่อมหรือมีเชื่ออีกต่อไปตายแล้วจะหาเชื่อมาจากที่นี่คำว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นเรื่องเห็นชัดดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้สัจธรรมของพระพุทธเจ้าพระสัจธรรมอันนี้กับสัจธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดแปลกอะไรกันเลยเมื่อสัจธรรมไม่ผิดแปลกกันแล้วคำว่าลุมุตติทานจะมีความผิดแปลกกันที่ตรงก็ต้องเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยบริสุทธิ์โดยซึ่งเชิงเหมือนกันขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจต่อปมแห่งมัตตะที่มีอยู่ในตัวทั้งหลายพยายามแบบว่าจะเห็นอิยาบถทั้งสี่ว่าเป็นความสะดวกกายสบายใจแล้วเป็นเหตุให้เถิดจะเป็นการลืมเนื้อลืมตัวทำให้เนินชานอกจากการทำให้เนินชาแล้วยังทำให้เสียผลประโยชน์ที่ตนจะถึงได้จริงๆอีกไม่เป็นประโยชน์อะไรการเกิดตายใครมีการร่ำรวยอะไรบ้างมีผลประโยชน์อย่างไรบ้างเกิดขึ้นจากการเกิดตายเราเคยเห็นอยู่แล้วว่าบ่นกันทั้งโลกเพราะเรื่องการเกิดเป็นสาเหตุทุกสิ่งจึงต้องตามมาความได้ความเสียเป็นธรรมดาของโลกเพราะเรื่องของความเกิดเป็นคติของโลกอยู่แล้วแล้วเราจะหาคติของธรรมที่บริสุทธิ์ที่มุตติธรรมมาจากเรื่องเกิดเรื่องตายและจากเรื่องความหลงเกิดเรื่องตายนี้มาจากที่ไหนไม่
นอกจากพยายามแบบฝ่าตวงตัวให้พ้นไปเสียโดยเด็ดขาดแล้วเท่านั้นเราจะมีทางมีความสุขกายสบายใจนั่งอยู่ที่ไหนก็สบายทุกเครื่องร่างกายเอาทุกปลายแตกไปมันแค่เพียงร่างกายไม่สามารถจะซึมซาบถึงจิตซึมซาบถึงจิตใจที่บริสุทธิ์ได้เลยปัจจุบันก็เห็นชัดอยู่เช่นนี้อนาคตจะหลงที่ไหนไม่มีโคตรโค้งที่ไหนอีกเมื่อปัจจุบันคงแน่อยู่กับความจริงถ้าผู้ปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจทำจริงต้องปรากฏเช่นนี้ไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าครั้งสุดจบไม่ว่าครั้งนี้ถ้าจะทำเป็นอันเดียวกันไม่เคยปลอมตัวมาจากที่ไหนเป็นความจริงจากพระพุทธเจ้าที่สอนมาแล้วทุกประการผู้ปฏิบัติให้จริงแน่ๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นผู้ปลอมขึ้นมาไม่มีเลยท่านขอเป็นพาการทำความสนใจอยู่ที่ไหนให้เป็นไปด้วยความเพียรตะเกียบตะกายเพื่อจะหลุดพ้นนั้นเป็นเฉพาะทางที่ชอบทำคือว่าเราได้ตามพระเดชพระพุทธเจ้าโดยปฏิปทาความอาหารลื่นเลยต่อการถอดถอนตนเองให้พ้นไปในวาระนี้ก็ทำมาติดสนานขอจึงกระสีรัตนไตรที่จะพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จึงอธิบายนะคะทั้งหลายให้มีความสะดวกสบายสบายใจในการจะปฏิบัติตนเพื่อถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวกโดยทั่วหน้ากันคือ

ใจของตนเคยหมักหมมอยู่ตั้งแต่ข้าวเป็นคารวาสด้วยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้เป็นของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจของเราการดัดแปลงสิ่งใดไม่เหมือนการดัดแปลงมนุษย์คือตัวของเราแต่ละรายละลายด้วยความถูกต้องดีงามคืออัตธรรมนี้เลยเพราะคุณค่าของมนุษย์ซึ่งจะดัดแปลงให้เต็มภูมิหรือพอดูได้สมภูมิมนุษย์นั้นสูงมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตลอดสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีวิญญาณเขากระดัดแปลงเอามาใช้เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นปลูกบ้านปลูกเรือนทำภาชนะเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆไม่มีประมาณเกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความต้องการที่เห็นว่าดีนอกจากนั้นยังต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช่างผู้มีความฉลาดในงานนั้นๆอีกด้วยมาทำสิ่งทั้งหลายที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่สิ่งที่กล่าวมานั้นทั้งมวลตลอดถึงสัตว์ดิเรกชันหรือสัตว์ประเภทใดก็ตามคุณค่าไม่ได้มีมากเหมือนมนุษย์เมื่อดัดแปลงดีแล้วคุณค่าของมนุษย์นั้นเยี่ยมกว่าคุณค่าของสิ่งใดที่ดัดแปลงแล้วเช่นเดียวกันและหลักวิชาธรรมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้มีคุณค่าสมภูมิของตนว่าเป็นมนุษย์และให้มีคุณค่าเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์สามัญธรรมดาที่ว่าดีงามด้วยศีลด้วยธรรมนั้นขึ้นไปอีกนะไม่มีในที่ใดไม่มีผู้ใดจะสามารถแนะนำหลักวิชาอันนี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกต่อจากนั้นมาก็มีพระสาวกที่ได้สดับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วไปประพฤติปฏิบัติจนเป็นเกิดผลเป็นที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของมนุษย์เต็มภูมิของสาวกที่ได้รับการพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วมาชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนพระเณรให้ได้เข้าอกเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วว่ากว้างขวางออกไปแต่เริ่มแรกเพียงหลักวิชานี้ออกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหรือไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ในหลักธรรมที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคนนี้ไม่มีผู้ใดสามารถค้นพบวิธีการค้นก็ไม่รู้และไม่สนใจที่จะค้นด้วยแต่พระพุทธเจ้าของเราทรงค้นเต็มพระสติกำลังความสามารถจนกลายเป็นปราชญ์ประเทือนโลกทั้งสามมาแต่ละองค์ละองค์เป็นเวลานานนับกับนับกันไม่ได้แล้วเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราที่ปรินิพพานไปก็ 2,500 กว่าปีนี่คือจอมศาสดาผู้มีหลักวิชาธรรมชั้นเอกมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายพวกเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับมาชำระสาสางสิ่งไม่ดีอยู่ภายในกายวาจาใจของตนให้จางลงไปหายลงไปความดีโดยลำดับจะปรากฏตัวแทนสิ่งไม่ดีทั้งหลายขึ้นที่กายวาจาใจด้วยการดัดแปลงโดยความเต็มอกเต็มใจของแต่ละหลายละหลายเพราะฉะนั้นการบวชจึงไม่ใช่เป็นของง่ายก่อนที่จะได้บวชก็ยากไม่ได้เหมือนบวชกล้วยก่อนจะบวชก็ต้องฝึกซ้อมและเป็นที่ลงใจของผู้บวชก่อนเป็นความสมัครใจไม่มีสิ่งใดเกาะเกี่ยวนั่นเป็นอันดับแรกจากนั้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องอุปัชฌาย์อาจารย์ในสถานที่ที่ตนจะไปบวช
เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มานั่งหัตถบาทประชุมพร้อมความสามัคคีกันเป็นที่ลงรอยกันได้ถึงจะบวชได้เวลาบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ฝ่าฝืนล่วงเกินแม้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็คือองค์ศาสดานั่นเองมีความเคารพทั้งสิบทุกๆสิกขาบทอันเป็นศาสดาองค์แทนพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต่อหลักธรรมหลักวินัยข้อนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามต่อองค์ศาสดาผู้เคารพพระศาสดาแม้ปรินิพพานไปแล้วก็สักแต่ว่าพระสรีระร่างกายอันเป็นเหมือนกับโลกทั่วๆไปเท่านั้นส่วนความเป็นศาสดาแท้นั้นได้แก่วิสุทธิจิตวิสุทธิคุณวิสุทธิธรรมนี่คือองค์แทนพระศาสดาไม่ได้ล่วงลับดับขันไปด้วยสิ่งใดๆมาทำลายได้เลยเป็นศาสดาเช่นนั้นนี่คือศาสดาในหลักธรรมชาติเท่าว่าที่ทรงสั่งสอนไว้จึงเป็นองค์แทนศาสดาผู้เคารพคือประพฤติปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยคือคำบทน้อยใหญ่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันผลอันเกิดขึ้นจากการเคารพด้วยการปฏิบัติตามของตนนั้นย่อมปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติกับผู้เคารพพระพุทธเจ้าในทรงแบ่งสรรบรรส่วนบรรส่วนเอาอัดเอาทำเอาคุณงามความดีเอาความสุขความเจริญใดๆแม้แต่น้อยจากผู้ปฏิบัติด้วยความเคารพพระองค์นั้นเลยพากันเข้าใจอย่างนี้การบวชเข้ามาแล้วก็เราจะทำเป็นแบบคารวะหรือนิสัยของเราที่เคยทำมานั้นไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยขัดแต่ความต่อความถูกต้องดีงามอันเป็นทางเดินเพื่อความราบรื่นเพื่อความสุขความเจริญของตนนี่จึงชื่อว่าเป็นการลำบากประการหนึ่งต้องฝืนอยู่เสมอฝืนอะไรฝืนสิ่งที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าอำนาจวาสนาครอบงำหัวใจเราอยู่ได้แก่กิเลสในศัพท์ของธรรมะท่านว่ากิเลสคือเครื่องเจ้าหมองมืดตื่ยังผลให้เกิดทุกข์แก่ผู้เป็นไปตามอำนาจของมันทีนี้เราต้องการความสุขเราจึงต้องดัดแปลงแก้ไขหรือต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจนั้นอย่างน้อยก็พอให้อยู่เย็นเป็นสุขได้จะพออย่างยิ่งนักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยต้องให้ได้แบบคงเส้นคงวาไม่มีที่แก้ที่รับมีความเคารพในสิกขาบทนั้นๆอยู่เสมอด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็ยากต้องฝืนเพราะเราอยากเป็นคนดีถ้าศาสนาสอนคนและผู้ปฏิบัติตามดีไม่ได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำมนุษย์ให้ดีที่จะทำตัวของเราให้ดีศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้ที่เรียกว่าสวขาโตภควตาธรรมุธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนะคำว่าธรรมเป็นคำรวมๆทั้งพระวินัยทั้งธรรมรวมแล้วเรียกว่าธรรมหรือศาสนาธรรมเป็นคำรวมๆไว้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมพระธรรมมีกี่ปีดกสุตันตปีดกพระอภิธรรมปีดกก็รวมลงด้วยกันกับพระวินัยปีดกเรียกว่าศาสนธรรมนี่เรามาฝืนสิ่งไม่ดีที่เคยหมักหมมจมอยู่ภายในใจของเราเราต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้หาความดีไม่ได้ต้องอดต้องทนข้าวเราเคยรับทานวันหนึ่งกี่มื้อหาประมาณไม่ได้คารวะเป็นอย่างนั้นคิดๆจับๆนอกจากรับทานเป็นมื้อแล้วยังมีคิดๆจับๆอยู่นั่นปากหาเวลาว่างไม่ได้
คว้านั้นคว้านี้ท้องก็เล็กๆนิดเดียวแต่ความอยากความโลภภายในจิตใจความทะเยอทะยานภายในจิตใจมีมากมันจึงต้องทำให้อยู่เป็นหาความสงบสุขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของเราที่เคยเป็นคฤหัสถ์มาไม่ว่าใครๆย่อมเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเป็นไปตามความอยากความต้องการจากนั้นก็เป็นไปตามความทะเยอทะยานไม่เพียงแต่เป็นไปด้วยความจำเป็นคือธาตุขันธ์ต้องการเท่านั้นยังเป็นไปด้วยความทะเยอทะยานไปอีกกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปอีกมากมายมีการมาบวชเราฉันมื้อเดียวเคยฉันสองมื้อสามมื้อที่ยิ่งจับอาหารวงอาหารบ้างไม่มีเวลาว่างในปากเลยมันว่างแต่อาหารแต่ปากท้องเราไม่ว่างเป็นประจำอยู่งั้นตลอดเวลาทีนี้เรามางดเหลือฉันเพียงมื้อเดียวนี่ก็ย่อมจะเป็นการขัดข้องเป็นการฝืนเป็นธรรมดาฝืนก็ฝืนเพราะเราเคยทานมากินมากี่วันกี่มื้อกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่คราวนับไม่ถ้วนผลประโยชน์ถ้าจะได้เพราะการกินเพียงเท่านั้นคนเราก็คงวิเศษวิโสไปทั่วหน้ากันตลอดถึงสัตว์ดิบฉานซึ่งหาเวลาในการกินไม่ได้นี่ก็เพียงเท่านั้นเองกินเข้าไปมากน้อยก็ถ่ายเทออกไปหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือค้างว่าเป็นความดีอยู่เลยแต่การอดนี่คือความดีการอดให้กินเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นเวลาหิวก็ทราบว่าหิวไม่ถึงกับจะทำให้ล้มให้ตายถึงเวลาแล้วก็ได้ฉันเมื่อฝืนไปนานอดทนไปหลายวันก็เคยชินกันเข้าไปความหิวโหยเหล่านี้เมื่อไม่ได้ตามความต้องการแล้วมันก็งับดับตัวของมันไปความหิวโหยก็มีความอยากความต้องการภายในจิตใจเองก็ไม่มีพอฉันเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ได้คิดถึงเพลไม่ได้คิดถึงค่ำอาหารค่ำอาหารเพลอาหารว่างที่ไหนหาเงียบไปเลยไม่มีกังวลนี่เพราะความฝึกหัดดัดแปลงตนได้ย่อมเป็นผู้หายกังวลเห็นได้อย่างชัดๆก็เป็นกิเลสประเภทอันหนึ่งเหมือนกันที่รับทานตามต้องการรับทานตามความอยากความทะเยอทะยานแต่มาฝึกหัดดัดแปลงเสียใหม่ให้รับทานเท่าที่จำเป็นต่อธาตุขันธ์และเหมาะถูกต้องเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นวินัยก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วห้ามให้ฉันอามิสอาหารหลักธรรมก็มัตตัญญุตาสัทธาสาธุหรือโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการฉันแม้จะฉันอยู่ในการเวลาในการที่ควรก็ยังต้องรู้จักเวลาารู้จักความเพราะรู้จักความพอดีกับธาตุขันธ์เหมาะสมกับการประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตอนเช้าเป็นเวลาฉันได้แล้วก็จะฉันลงไปจนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาดังนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวก็ทราบแล้วว่าเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตนการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการฝึกฝนจึงเรียกว่าการอบรมมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี้ย่อมเป็นคนดีเป็นพระดีแม้จะฝึกออกไปคารวะเพราะทนกิเลสตัณหาฉุดลากไม่ไหวสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราควรจะทำตนให้เป็นคนดีเหมือนพลเมืองดีทั้งหลายเราก็ทำได้ด้วยความเคยผู้ประพฤติปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วนี่ว่าเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่ตะเลิดเปิดเปิงแหวกแนวไปเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะกิเลสถุนแรกไปแต่เนี่ยการอบรมจิตใจใจมีความคึกความขนองอยู่ตลอดเวลาไม่มียาบทใดที่จิตจะพักสงบตัวได้นอกจากเวลาหลับสนิทเท่านั้นธาตุขันธ์ก็ระงับตัวลงไปจิตใจก็ได้พักผ่อนกิเลสก็ไม่ออกเพ่นพ่านในเวลานั้นนั่นแหละเป็นเวลาที่มนุษย์เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะฐานะมีจนความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรมีความสุขเสมอกัน
ในขณะที่หลับสนิทเพราะสิ่งรบกวนไม่แสดงตัวกิเลสความโลภ ก็ไม่แสดงเวลานั้นเหมือนไม่มีความโลภความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีถ้าลงได้หลับสนิทแล้วนอกจากไม่สนิทนั้นอาจละเมอเพ้อฝันไปตามอุปทานสัญญาความสำคัญมั่นหมายในดีส่วนมากในชั่วที่มันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจหลับไปแล้วก็ละเมอเพ้อฝันไปตามสัญญาอารมณ์อดีตของตนซึ่งฝังจมอยู่ภายในนี้และแสดงตัวมาในขณะหลับอีกได้ถ้าหลับสนิทแล้วเป็นเหมือนกันความโลภก็ไม่มีเหมือนไม่เคยโลภมาแต่กลับไหนกันใดเลยความโกรธก็ไม่มีความหลงอะไรๆก็ไม่มีไม่แสดงตัวกิเลสทั้ง3ประเภทนี้ทับตัวเราก็มีความสุขในขณะที่หลับจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจหลับทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเพราะเป็นความสงบสุขไม่มีอะไรกวนใจกวนธาตุกวนขันในเวลาเช่นนั้นจะเรียกว่าพวกเราได้ชมนิพพานทั้งเป็นทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็พอจะพูดได้เทียบได้ว่านี่ผู้ได้ชมนิพพานทั้งที่มีกิเลสอยู่ได้ชมในขณะที่หลับสนิทเพราะเวลานั้นไม่มีสิ่งใดกวนใจเลยความรักความชังก็ไม่มีความโกรธความเกลียดก็ไม่มีสมบัติบริวารก็ของเงินทองสมมุติต่างกว้างแคบอยากลึกอยากละเอียดอะไรไม่มีกวนสงบอย่างแน่วเลยเนี่ยเราจะเรียกว่านิพพานของคนมีกิเลสได้เสวยนิพพานทั้งที่มีกิเลสก็พอจะพูดได้ในขณะที่หลับสนิทเพียงกิเลสสงบตัวเท่านั้นนะแต่จะพูดว่าเป็นนิพพานจริงๆนั้นไม่ได้พอจะเทียบได้เพราะนิพพานจริงๆนั้นไม่มีกิเลสฝังจมอยู่นิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นตะกอนก็ไม่มีอันนี้มีเป็นที่เรียกว่าสงบตัวกิเลสสงบไม่ทำงานเราก็มีความสุขขนาดนี้ลองพิจารณาที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นเรื่องเป็นสิ่งก่อทุกข์ทั้งหลายเราได้รับความทุกข์ความทรมานเพียงที่เหล็กสงบลงไปขณะที่หลับตอนนั้นเราก็มีความสุขจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาห่วงใยถึงการสถานที่สมบัติเงินทองผัวเมียลูกเต่าล้านเหรนอะไรๆไม่มีในเวลานั้นแม้แต่ธาตุขันธ์ของเจ้าของเองร่างกายเจ้าของเองก็หมดความหวงความห่วงทั้งสิ้นไม่มีอะไรติดใจเลยเวลาที่หลับสนิทนั้นนี่ที่นี่กิเลสเพียงกิเลสสงบตัวลงไปขนาดนั้นมีความสุขขนาดไหนความสุขทั้งโลกอันนี้ที่เราผ่านมาไม่มีความสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิทเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วไม่มีอะไรเสมอความสุขของเราแต่ละรายที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งเอากิเลสให้สิ้นซากไปเลยจากจิตใจนั้นแล้วนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยพอที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเป็นตัวไผ่เป็นขณะพอตื่นขึ้นมาพับกิเลสก็ออกทำงานนี่ยุ่งตลอดไม่ว่าความโลภจะเข้าความโกรธจะเข้าความเกลียดจะเข้าความรักความชังจะเข้ากวนใจมันกวนทั้งนั้นไม่ว่าเกลียดว่าโกรธว่ารักว่าชังเป็นเรื่องทำจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวไปทั้งหมดใจหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เช่นนั้นแหละหาความสงบไม่ได้มีการที่เรามาบวชเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจก็หมายถึงว่าจะชำระสาสางสิ่งที่ก่อกวนจิตใจนี้ให้ค่อยหมดไปทีเล็กน้อยพอให้จิตมีความสงบเย็นใจอย่างน้อยให้มีสมาธิคือความสงบใจบังคับจิตใจของตนด้วยสติยากบ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาของการประกอบงานคือความเพียรทางด้านธรรมะเพื่อความสงบของใจผู้กำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าก็ออกก็ให้พึงทำความรู้ไว้กับลมของตนลมเข้าก็รู้อยู่ที่ลมสัมผัสมากๆเช่นปลายจมูกดั้งจมูกสัมผัสเ
ข้าก็รู้ออกก็รู้รู้อย่างนั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดแง่ใดจะพบจะเห็นจะเจอสิ่งใดในขณะภาวนาไม่ต้องไปคิดไปคาดมันเป็นการต้นเดาเขย่าความเพียรของเราซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ล้มละลายไปสติก็กลายเป็นของเหลวไหลไปเสียให้รู้อยู่กับลมด้วยสตินะผู้กำหนดบริกรรมทำบทใดก็ให้รู้อยู่กับทำบทนั้นสืบเนื่องกันเป็นลำดับเมื่อความรู้ได้สืบเนื่องกันเป็นลำดับอยู่แล้วจิตย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้รอดไปสู่อารมณ์ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยเผารุมจิตใจมานานให้มาทำพิษภัยขึ้นอีกในขณะที่มีสตินั้นจิตย่อมสงบตัวได้ต้องฝืนบ้างไม่ฝืนไม่ได้กิเลสมันสำคัญอยู่มากทีเดียวงานอะไรจะยากยิ่งกว่างานแก้กิเลสหนักมากยิ่งกว่างานแก้กิเลสไม่มีในโลกนี้งานนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดดังนั้นผู้ต้องการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจนี้ออกจากใจจำต้องฝืนจำต้องทนทุกข์หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องกีดขวางความภาคเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้จริงให้จังต่อหน้าที่ของเราฝึกฝนอบรมจิตให้รับความสงบไปทำไมศาสนธรรมอุบายวิธีการตั้งสอนนี่แล้วเราก็เห็นในตำหนักตำรานอกจากนั้นมีครูมีอาจารย์อาชี้แจงแนะแนวทางให้โดยถูกต้องแม่นยำอีกด้วยเราเพียงจะล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้หรือจะประกอบความภาคเพียรตามที่ท่านแนะแนวให้ทุกยากลำบากเราอย่าไปคำนึงคำนวณของมันมันเป็นอุบายของกิเลสกระซิบกระซักให้ท้อถอยต่อความเพียรอันเป็นการบังคับมันเพราะความเพียรเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสนี่เมื่อเราประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากบ้างแม้แต่ยังไม่ประกอบมันก็ขี้เกียจไปก่อนแล้วมันในขณะที่ประกอบความภาคเพียรมันก็คอยจะหาเหตุหาเรื่องให้ความเพียรล้มละลายหาว่ามีความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานในการเจ็บปวดและกลัวกายเพราะการนั่งนานยืนนานเดินนานบ้างอะไรบ้างมันหาเรื่องหาราวตลอดเวลาเรื่องของกิเลสย่อมเป็นภัยต่อธรรมเสมอในขณะเดียวกันธรรมก็เป็นภัยต่อกิเลสจึงต้องต่อสู้กันในขันธ์ในจิตเรานี่แหละเราจึงเป็นผู้ยอมรับในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรตั้งแต่เรายอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆมันสร้างขึ้นมาเรายังยอมรับมันมานานไม่เห็นว่าพอแล้วพอแล้วกิเลสผลิตไฟขึ้นมาเขาเรานี้เป็นเวลานานแล้วพอกันจะทีเราไม่เคยเห็นลงใจอย่างนั้นเพราะการพิจารณาแยกขายของเราเลยมีแต่ยอมรับยอมรับไม่คำนึงถึงเรื่องเวลามาจากในแบบหามกองทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้สร้างเป็นมานี้ไปอีกนานเท่าไหร่และแบกมาแล้วนานเท่าไหร่มาบวกลบคูณหารกันบ้างพอหาทางออกได้เรายังไม่ยอมคิดเวลาจะมาประกอบความภาคเพียรเพื่อความสงบเย็นใจกิเลสมันกระซิบกระซาบขึ้นมาแล้วทุกข์ลำบากยากเย็นเข็นใจอยู่ในบ้านในเรือนเราสะดวกสบายใครสะดวกสบายอยู่ในบ้านในเรือนมันก็เหมือนไฟในโลกเผากันนั่นแต่และครอบครัวแต่และบุคคลไม่พูดเฉยๆสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไม่แปลกมีอยู่แทบทุกหัวใจเราจะนำมาระบายกันได้เฉพาะสิ่งที่ควรระบายสิ่งไม่อายขายหน้าตัวเกินไปเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความจริงมันฝังอยู่ภายในจิตใจสมอยู่ภายในจิตใจนั้นมีด้วยกันทุกคนหากพูดไม่ได้นี่ให้คิดถึงความจริงให้มันถึงความจริงอย่างนั้นคือผู้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่แหลมคมมากความจริงมีที่ไหนจะอย่างเข้าไปถึงดังที่กล่าวเหล่านี้เป็นความจริงของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้น
มีอยู่ด้วยกันไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาดในฐานะใดๆชาติท่านวันใดมีด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวนี้สิ่งที่ว่าสมๆอยู่ภายในจิตใจถ้าเป็นไฟก็มีแต่ฐานแดงโล่โอ้อยู่ภายในจากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระบายทุกข์เลยเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกมีอยู่ทุกข์หัวใจนี่มันเคยเป็นมานานเท่าไหร่เราไม่ได้คำนึงคำนวณบวกลบคูณหารกันบ้างหรือพอจะมีทางดับไฟกองนี้มีความสงบเย็นลงไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรของเราแต่เมื่อมันเกิดความทุกข์ความลำบากก็พึงระลึกถึงองค์ศาสดาผู้เป็นแบบฉบับทุกด้านทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินก็เป็นแบบฉบับทั้งความรู้ความฉลาดสามารถปราบกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงก็พระองค์ก็เป็นครูมาหมดแล้วเป็นแบบเป็นฉบับเต็มภูมิของศาสดาแล้วเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาบวชในศาสนาก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างของท่านมาดำเนินเอาพุทธปฏิบัติทุกก็เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าที่พาทุกมาแล้วสาวกท่านพาเป็นทุกมาแล้วเดินตามร่องรอยของท่านไปเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชน์อันดีงามแก่ตนทำไมเราจะเดินไม่ได้เราจะทนไม่ได้รับความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นบุรุษเป็นพระองค์หนึ่งตามภูมิของพระที่เป็นศักยบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องทนได้ต้องอดได้ต้องฝืนได้พระพุทธเจ้าฝืนได้นี่สาวกทั้งหลายท่านฝืนได้ท่านมีธาตุขันธ์และจิตใจเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันกับพวกเราท่านทำไมท่านฝืนได้พวกเราทำไมฝืนไม่ได้ไม่ตามช้าเร็วช้ามากไปเหลือพิจารณาดูธาตุขันธ์ก็มีเหมือนกันต้องสู้ต้องอดต้องทนพยายามฝึกหัดจนมีความชำนิชำนาญฝึกหัดจนเป็นนิสัยทางด้านธรรมะอย่าให้มันเป็นด้านกิเลสเวลานี้เป็นนิสัยของกิเลสนำนิสัยของกิเลสออกแสดงไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดกิริยาการทุกอย่างมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาทั้งนั้นแต่เราเองไม่รู้เพราะกิเลสเหนือเราจะไปรู้มันได้อย่างไรต่อเมื่อได้เรียนอัดเรียนทำประพฤติปฏิบัติอัดทำขึ้นไปโดยลำดับนั้นสติปัญญามีภูมิขนาดไหนควรจะทราบควรจะละควรจะฟาดฟันกับกิเลสประเภทใดได้ต้องทำต้องรู้ต้องทราบต้องต่อสู้กันต้องชำระได้ไปเป็นลำดับรู้เรื่องของกันไปเป็นลำดับสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะทราบเรื่องของกิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่งละเอียดแหลมคมที่สุดของกิเลสได้โดยลำดับและปราบให้เรียบราบไปจากจิตใจได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันต่อกิเลสทั้งหลายกิริยาใดการใดที่เป็นฝ่ายธรรมมักจะถูกค้านมักจะถูกขัดขวางจากกิเลสอยู่เสมอให้ทราบอย่างนั้นถ้าเป็นฝ่ายที่ชอบนั่นคือเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นฝ่ายที่ขัดใจไม่อยากทำนั่นเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสขัดขวางเนื่องจากเวลานี้กิเลสมีกำลังมากจึงขัดขวางได้อย่างง่ายดายขัดขวางทำได้อย่างง่ายดายล้มละลายไปตามมันแทบทุกครั้งแม้แต่นั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้นานใดหลังอะไรก็ถูกกิเลสทำลายจนได้ล้มหงายไปเลยคำว่าล้มหงายไม่ได้หมายถึงว่าล้มไปนอนสตินั่นแหละที่ตั้งอยู่กับความเพียรล้มหงายไปเลยหาสติสตังไม่ได้นั่นแต่ลมหายใจนี่จะไม่เรียกว่ากิเลสมันเก่งได้อย่างไรมันขัดมันขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะมันกำลังมากในขณะที่เรายังไม่มีกำลังของธรรมมากเท่ามันจึงรู้ไม่ทันมันแล้วถูกมันทำลายทุกครั้งให้ล้มเหลวไปมันต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวให้หนักแน่นแม่นดำเข้าไปโดยลำดับวันนี้เคลื่อนคลาดยังไงวันนี้แพ้อะไรกับกิเลสบ้างแล้ววันนี้จะเอาชนะกับกิเลสประเภทใดบ้างเราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีความเข้มแข็ง
มีความห้าวหาญมีความพินิจพิจารณาทดสอบระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจของเราว่าวันนี้เป็นยังไงวันที่ผ่านมาเป็นยังไงระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบถ้าพิจารณาทดสอบกันอยู่อย่างนี้แล้วยังไงก็ต้องทันกันกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับเพราะเราบกพร่องตรงไหนเราฟิตเราซ้อมขึ้นโดยลำดับนี่ฟิตขึ้นเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนมีความเกรียงไกรทำนี้ทำงานแล้วก็ต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายก็กิเลสตัวไหนโผล่หน้ามาไม่ได้นั่นถึงขั้นทำมีกำลังกิเลสขัดขวางไม่ได้ยิ่งอยากจะพบถึงขั้นปัญญาที่อยากพบอยากพบกิเลสคือตัวข้าศึกค้นหาเพื่อจะพบในขณะเดียวกันก็เพื่อจะพบด้วยเพื่อจะฟาดฟันกันให้แหลกแตกกระจายในขณะนั้นด้วยนี่ที่นี่ไม่มีอะไรขึ้นชื่อว่ากิเลสจะมาขัดมาขวางไม่มีมีแต่ความดูดดื่มในธรรมทั้งหลายความดูดดื่มในธรรมกับความเพียรย่อมคมคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลสุดท้ายยาบททั้งสี่เว้นตลับเสียทั้งนั้นเป็นเรื่องความดูดดื่มในธรรมเป็นเรื่องการฝุดค้นหากิเลสเพื่อจะทำลายให้แหลกแตกกระจายจากใจไปโดยถ่ายเดียวทั้งนั้นนี่ขณะที่ธรรมมีกำลังเห็นได้ชัดๆภายในใจของเราขณะที่กิเลสมีกำลังเนี่ยโอ้ยมันอ่อนเปียกไปหมดนะขึ้นชื่อว่าด้านธรรมะแล้วอ่อนไปหมดเผยตัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นมีแต่กิเลสเหยียบลงเหยียบลงแต่เราฟิตไม่ถอยพยายามอบรมจิตใจของเราให้ดีให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเริ่มแบบนี้เลยก็ย่อมจะอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่กล้าโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นสุดท้ายก็ไม่พ้นปัญญาขั้นฉลาดแหลมคมเอาจนได้ไม่มีเหลือเกลี้ยงไปภายในจิตใจเอาที่นี่ความสุขเราจะหาที่ไหนไม่หาละที่นี่นะอยู่ไหนก็ไม่หาพออยู่กับใจดวงกิเลสหมดไปแล้วนั้นความบกพร่องก็คือตัวกิเลสนั่นเองความกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเท่านั้นความสมบูรณ์ของจิตความสมบูรณ์ของธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนความสมบูรณ์ความของความสุขก็เช่นเดียวกันเมื่อสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจแล้วจะเจาะจะแสวงหาอะไรอีกอันเป็นเรื่องความหงุดหงิดอันเป็นความไม่แน่ใจมีความแน่แน่อยู่แล้วเต็มอัดเต็มธรรมเต็มจิตเต็มใจก็หาอะไรนั่นแหละท่านที่ว่าท่านไม่หมายปัจฉาท่านไม่หาหาอะไรพอแล้วไม่หาไม่มีอะไรกวนใจอีกนะท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังหลักธรรมของปรมังสุขขังแท้ๆหลักของนิพพานแท้ๆเอาอะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าไม่เอาใจดวงที่บริสุทธิ์นี้เราจะเอาอะไรเอาน้ำเป็นน้ำเอาลมเป็นลมเอาไฟเป็นไฟเอาดินเป็นดินเอาอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่นิพพานเอาจิตตัวกิเลสย่ำยีตีตัวกิเลสเคยย่ำยีตีแหลกอยู่นี่แหละฟาดกิเลสให้มันแหลกแตกกระจายลงไปแล้วไม่ถามหานิพพานถามหาทำไมปรมังสุขขังเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมนะดูที่นั่นเองนิพพานเที่ยงจิตตายเมื่อไหร่ตั้งแต่กิเลสครอบหัวมันอยู่มันยังไม่ตายก่อกำเนิดเกิดที่นั่นเข้าร่างนั้นออกร่างนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดอนดอนเพราะอำนาจของวิบากวิบากมาจากอวิชชาปัจจยากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมเกิดผลของกรรมท่านเรียกกิเลสสมัติสามท่านกล่าวไว้นั้นมันก็อยู่ที่หัวใจเมื่อกิเลสสมัติมันแตกกระจายไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากวนวัตตาวัตตาหมุนมันก็ไม่มีผลของการปฏิบัติต้องผ่านความยากความลำบากความบึกบึนบุษาพยายามมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปคว้าเอามาเต็มไม้เต็มมือทีเดียวดังนั้นก็ไม่เป็นของแปลกธรรมพระพุทธเจ้านะสู้เขาไปคว้าเอาเลยทีเดียวโดยไม่ต้องหาธรรมไปบำเพ็ญธรรมมาเป็นเครื่องมือเลยไปสู้ของเขาไม่ได้แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะเลื่อมเขาถึงนิพพานได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระซักฟอกหรือเป็นทางดำเนินเรียกว่ามรรคปฏิปทา
อย่างนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพากันประพฤติปฏิบัติอย่าอ่อนข้องอมืออยู่เฉยๆเราไม่ได้บวชเข้ามาอ่อนข้องอมือหมอบราบต่อกิเลสเราเข้ามาต่อสู้กับกิเลสความโลภ ก็เป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสความหลงเป็นกิเลสความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอเป็นกิเลสความไม่เอาไหนเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ที่หัวใจเต็มอยู่ที่อาการของเราที่แสดงออกทุกอาการกิเลสเป็นผู้จับจองเป็นเจ้าของของอาการนั้นๆทุกอาการเรียนให้มันรู้อาการของกิเลสที่มันนำกิริยาออกมาแสดงไม่ว่าจะแสดงภายในจิตไม่ว่าจะแสดงมาทางวาจาไม่ว่าจะแสดงมาทางกายทางความประพฤติมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรียนรู้แล้วมันต้องรู้เรียนยังไม่ถึงมันไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นเราเข้ากับกิเลสไปหมดเราก็เป็นกิเลสไปเสียกิเลสเป็นเราเป็นอันเดียวกันแยกกันได้อย่างไรเนี่ยเมื่อมันแยกได้แล้วมันก็รู้ว่ากิเลสกับเรามันต่างกันกิเลสกับธรรมจริงต่างกันมันเห็นชัดเจนบวชมาในศาสนาแล้วมันจึงแบกความแพ้ถอยหลังกลับไปบ้านแล้วก็เหวดูได้หรืออะไรๆก็ได้เก็บสอนมาเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจนไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่สอนหมู่สอนคณะก็สอนด้วยความเมตตาสงสารถึงจิตถึงใจทุกแง่ทุกมุมจนไม่มีอะไรเหลือแล้วผู้ปฏิบัติตามไม่ได้เรื่องในราวแล้วก็หมดทางจะทำยังไงดีกว่าเถิดเถิดดุกว่าเถิดตามประเภทของกิเลสที่แสดงออกมาให้ได้เถิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคิดทางอื่นความอยากให้ตัวดีให้ดูใจของตัวกิริยามารยาทอาการเคลื่อนไหวของตัวฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ดีที่ตรงนี้ไม่ได้ดีอยู่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาที่ไหนดีอยู่ที่ตัวคนเพราะชั่วมันอยู่ที่ใจชั่วอยู่ที่กายวาจาของตนชั่วอยู่ที่ความประพฤติแก้ตรงนี้ให้มันดีพยายามแก้ทำไมจะไม่ดีของดีมีอยู่กับเราจิตฝึกไม่ได้พระเจ้าไม่สอนพระเจ้าไม่ฝึกและไม่สอนให้คนฝึกด้วยแล้วคนก็ไม่ดีด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็เอกสาวกทั้งหลายก็เอกเอกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งนั้นกิเลสเป็นของแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ท่านสอนให้แก้ทำเป็นของเกิดได้มีได้ภายในจิตใจเราใจเท่านั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหมาะสมในความเป็นภาชนะของธรรมได้มีใจดวงเดียวเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งในขณะเดียวกันก็เป็นภาชนะอันเหมาะสมกับกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงอยู่ภายในใจก็ได้ทำเกิดขึ้นภายในใจก็ได้เมื่อทำให้เกิดจะแก้กิเลสให้หมดก็หมดไปได้เอาตรงนี้อย่าไปคิดทั้งเสียเวลาหมดเลยการอยู่ด้วยกันหมู่มากก็ให้พึงเล็งดูใจท่านใจเราใจมีคุณค่าเท่ากันมีความรู้สึกเหมือนกันให้ระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันความกระทบกระเทือนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาสั่งสมส่งเสริมกิเลสอย่าให้มีเพราะอันนี้เป็นของหยาบโลนมากทีเดียวไม่สมควรจะให้มีอยู่ในตัวของสมณะตัวของพระของเนรเราในวัดเราให้เห็นว่าเป็นของที่หยาบโลนที่สุดเพราะเป็นความจริงเช่นนั้นมองกันให้มองในความในแง่แห่งความเมตตาและให้อภัยกันเสมออย่าถือสีถือสาอย่าถือท่านถือเราว่านั่นบัณฑิตว่าดีผู้ได้รับการตักเตือนสั่งสอนจากหมู่เพื่อนที่สั่งอบรมหรือตักเตือนด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเมตตาเห็นอกเห็นใจก็พึงรับด้วยความเต็มอกเต็มใจไปแก้ไขสิ่งที่ผิดของตนนั่นชื่อว่าถูกทั้งสองทางผู้สอนก็สอนโดยธรรมผู้รับก็รับโดยธรรมไปปฏิบัติเป็นสิริมงคลแก่ตนการอยู่ด้วยกันเป็นสำคัญมากมัดระวังข้อวัดปฏิบัติอย่าให้บกพร่องให้ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราแต่ละองค์ละองค์เพราะเหล่านี้เป็นกิจวัตรเพื่อความสมบูรณ์ภูมิผลของเราเองด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดผลประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดให้ทำทุกคนเกิดขึ้นจากกับทุกคนนั่นแหละเป็นสังฆโสภณา
รวมกลุ่มรวมคณะกันเป็นพระเป็นสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันก็สวยงามน่าดูน่าเคารพเลื่อมใสภาคภูมิมีความร่มเย็นต่อกันเหมือนอวัยวะเดียวกันไม่มีคำว่าทะเลาะบอกแว้งระแคะระคายซึ่งกันและกันเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้เข้ามาในวงของพระผู้ปฏิบัติอย่าให้เข้ามาแทรกได้เลยให้ปราบทันทีอย่ามองดูตั้งแต่ภายนอกมองดูคนอื่นมากยิ่งกว่ามองดูตัวในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นให้มองดูตัวด้วยย้อนหน้าย้อนหลังเทียบให้ได้สัดได้ส่วนนั่นเฉลี่ยเปลือกแผ่ความเหมาะสมให้แก่กันและกันได้ด้วยความผาสุกเย็นใจด้วยกันเนี่ยหลักของการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมในใจย่อมไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไม่มีระแคะระคายซึ่งกันและกันนอกจากมีความจงรักภักดีมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันเท่านั้นอันเป็นเรื่องของธรรมสมกับผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมความเย็นอกเย็นใจจะมีได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยในระหว่างที่อยู่ร่วมกันจงพากันนำไปปฏิบัติท่านเรียกว่าสังฆโสปนาเป็นพระสงฆ์ที่งามเป็นสง่าราศีแก่วงคณะด้วยเป็นสง่าราศีแก่ประชาชนญาติโยมที่ได้เห็นได้ดูได้ฟังพูดกันมีเหตุมีผลอย่าพูดพร่ำพร่าแบบหาเหตุหาผลไม่ได้นั่นเป็นนิสัยสันดานจะพูดอะไรออกมาให้คิดเรียบร้อยจะทำอะไรให้คิดความคิดได้จากปัญญาคิดอ่านใจตรองมีสัมมะกันนังเส้ยอยู่ให้ใครควรพิจารณาก่อนจะทำก่อนจะพูดคิดอะไรไปในทางไหนผิดรีบแก้ไขทันทีอย่าเสียดายความคิดเช่นนั้นอันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นพิษภัยต่อจิตใจและผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ของดีนั่นนักธรรมะต้องแก้เสมอดูตัวนี้มากกว่าดูคนอื่นนักธรรมะดูคนอื่นก็ดูด้วยเอาโดยทางเหตุทางผลเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมดูตัวเองเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วปราบปรามแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นโดยลำดับนั่นธรรมะต้องย้อนเสมอโอปนัยโกโอปนัยโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาได้เห็นได้ยินได้ฟังข้างนอกก็เทียบเข้ามาภายในเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนตั้งใจปฏิบัติอย่างไรก็อย่าขี้เกียจเรื่องภาวนาเอาให้สงบให้ได้นะนั่นแหละสมบัติของพระเราคือภาวนาผลคือความสงบเย็นใจภายในจิตอย่างน้อยสงบเย็นมากกว่านั้นมีความเฉลียวฉลาดฉลาดทางด้านธรรมะปัญญาทางด้านธรรมะกับปัญญาทางโลกนั้นต่างกันจิตสงบผิดปัญญาขึ้นมาเกิดความเฉลียวฉลาดภายในใจจิตสงบต้องทำใจให้โล่งในการพิจารณาถ้าไม่สงบหาความโล่งไม่

ภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาด้วยการภาวนาจินตามยปัญญาพิจารณาคิดอ่านตามเรื่องคนนั้นคนนี้หรือครูอาจารย์เป็นปัญญาประเภทหนึ่งปัญญาทางด้านภาวนานี่มันเป็นทั้งมันเติมหนักจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาอัตโนมัตินั่นเป็นปัญญาล้วนๆเป็นภาวนาเพื่อปัญญาล้วนๆนั่นแหละผลของการภาวนาออกเป็นปัญญาเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดเจนภายในจิตใจของตนไหลเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแก้ไขถอดถอนแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบคำว่าโดยชอบคือไม่ผิดปัญญาทางด้านธรรมะเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งนั้นตรงกันข้ามปัญญาทางโลกสังสมกิเลสปัญญาทางด้านธรรมะจากผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสทำลายกิเลสผิดกันอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าโลกิยปัญญาโลกุตระปัญญาต่างกัน

ระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่ได้รับการกลั่นกรองมาแล้วอย่างเต็มที่จึงควรที่จะใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆจึงจะมีความฉลาดรอบตัวรอบใจไปโดยลำดับและทันกับสิ่งที่พาให้จิตแสดงออกอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางไม่ดีทำนี้แต่สักแต่ว่าการเดินไปการมาการทำความภาคเพียรเช่นการเดินจงกรมนั่งสมาธิเที่ยวภาวนาในที่ต่างๆแต่ไม่ได้ใช้ความคิดอ่านไตร่ตรองตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นผลไม่ค่อยจะปรากฏมักจะแสดงออกในความแสลงต่ออัตต่อธรรมเสมอหากผู้ใช้สติปัญญาถือโดยถือหลักธรรมเป็นพื้นฐานเป็นทางเดินหรือเป็นเข็มทิศอยู่บ้างแล้วก็ย่อมจะได้สติปัญญาอุบายต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นท่านสอนให้อยู่ในป่าในเขาท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรจึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ปฏิปทาเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างเต็มที่หรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยทั้งเหตุก็ประจักษ์โดยพระองค์เองเป็นผู้ดำเนินทั้งผลก็สัมผัสสัมพันธ์ในพระทัยอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงได้รับผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางเดินของผู้ดำเนินตามเช่นภิกษุบริษัทเราหรือสาวกท่านดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านไม่ทำสักแต่ว่าทำเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมที่กลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผู้ปฏิบัติตามควรจะใช้การไตร่ตรองให้ดีในทุกกรณีที่ตนจะพึงเกี่ยวข้องหรือพึงทำนั่นแหละอุบายต่างๆจึงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอุบายที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาโดยธรรมแล้วย่อมจะเป็นธรรมเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกซึ่งทำให้เราโง่อยู่เสมอนั้นออกไปได้โดยลำดับตามทางของศาสดาไม่มีทางสงสัยเพราะธรรมนี้ไม่ใช่

0: มันไม่ใช่สถานที่เวลาเวลาพอที่จะคือหรือล้าสมัยไม่ทันกับเหตุการณ์คือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมหรือข้าศึกของเราต้องทันกันเรื่อยๆไปเพราะอุบายที่เดินดำเนินตามหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแล้วนี้เป็นอุบายเพื่อสังหารกิเลสโดยตรงไม่ใช่เพื่อหลอกเพื่อลวงตนเองและส่งเสริมกิเลสให้เจริญมากมูลขึ้นภายในใจดังที่พวกเราทั้งหลายสำคัญว่าตนปฏิบัติแต่เป็นการส่งเสริมกิเลสอยู่ภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวในเวลานี้นี่ผิดกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำหรือในเงื้อมผาลุกขมูลร่มไม้ล้วนแล้วตั้งแต่สั่งสอนหรือชี้บอกทางอันเป็นชัยสมรภูมิอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติไม่สงสัยว่าสถานเหล่านี้จะคือจะล้าสมัยจะไม่ทันกับเหตุการณ์คือการต่อสู้กับกิเลสอุบายต่างๆที่ทรงสั่งสอนนั้นเป็นงานของจิตที่จะพึงทำในสถานที่ดังกล่าวนี้ก็เหมาะสมกันอย่างยิ่งท่านสอนย่อๆเบื้องต้นก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจเราพึงพิจารณาดูตามอาการที่พระองค์ทรงสอนไว้นี้ด้วยความจดจ่อต่อเนื่องทางสติปัญญาดูสิจะเป็นอย่างไรบ้างธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรโลกติดไม่ได้ติดอะไรใหญ่โตมากยิ่งกว่าติดสิ่งที่กล่าวมานี้กิเลสตัวใดไม่ใช่เป็นกิเลสที่หนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสแห่งประเภทความหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศใหญ่โตขนาดไหนไม่มีอะไรใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้แต่ไม่เป็นอุปสรรคกับจิตใจที่จะไปติดไปพัวพันถึงกับเกิดความทุกข์ความทรมานตนให้เลยรับเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นอกจากสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเกสาโลมานขาทันตาตะโจครอบไหมโลกธาตุนี้จิตเราจดจ่ออะไรหลงอะไรรักอะไรชอบอะไรพัวพันกับอะไรขณะจิตที่คิดออกมาคิดเรื่องอะไรก่อนคิดเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นก่อนอื่นก่อนใดและเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสพัวพันจิตใจให้แน่นหนามันคงหรือมืดแปดที่แปดด้านจนหาทางออกไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงว่าภูเขาทั้งลูกก็ดีแผ่นดินทั้งแผ่นที่เหยียบย่ำไปมาก็ดีดินฟ้าอากาศหรือไม่ทราบว่ากี่จักรวาลดังที่ท่านสอนไว้ในอัตในธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่โตไหมเอามาเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะทรงบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นภัยเป็นภัยนี้เราลองเอามาเทียบดูสิสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ประกาศอย่างถึงพระทัยออกมาอย่างถึงใจของพวกเราเลยนอกจากนี้เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นขณะบวชที่แรกก็ประกาศกังวานขึ้นกับพระซึ่งอุปสมบทใหม่มาเกซ่าโลมานขาทันตาตะโจให้พิจารณาไตรตรองให้ดีทั้งทางอนุโลมตะโจดันตานขาโลมาเกซ่าทั้งปฏิโลมย้อนหน้าถอยหลังพินิจพิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้แลเป็นสิ่งที่ปิดบังจิตใจของโลกให้มืดมนอนธการอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันไม่มีสิ่งใดที่จะทำจิตใจให้มืดให้ลุ่มหลงให้ติดพันและสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองมากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากที่สุดหนาแน่นที่สุดและแก้ยากที่สุดไม่มีใครจะแก้ได้ถ้าไม่มีองค์ศาสดาเป็นครูสอนก่อนและเว้นศาสดาซึ่งทรงสยามภูเท่านั้น จะอุตริไปรู้โดยลำพังตนเองนี้เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากที่สุดจนหาทางแหวกว่ายออกไม่ได้เลยถึงกับไม่สนใจที่จะแหวกว่ายออกจากสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเห็นว่ามันเป็นขุ่นทั้งๆที่มันเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์บนหัวใจสัตว์ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยการเกิดแก่เจ็บตายก็แบกทุกข์ไปทุกภพทุกชาติเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเป็นสาเหตุไม่ใช่สิ่งอื่นสิ่งใดเลยนี่แหละการสอนสถานที่จึงสอนเน้นหนักลงไปในสถานที่ที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอประทัยว่าเหมาะกว่าสถานที่อื่นใดที่ว่าเจริญกันนั่นมันเจริญเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพอกหัวใจของสัตว์โลกให้มากมูลหนุนขึ้นเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำกิเลสให้เบาบางลงได้เหมือนสถานที่ที่ท่านสอนอย่างเน้นหนักทุกระยะทุกองค์ของพระที่ได้บวชในพระพุทธศาสนานี้ว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นนี่ทรงสอนออกมาจากความซึ้งพระทัยที่ได้ผลจากสิ่งเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มพระทัยเช่นเดียวกันจึงไม่ได้สอนเล่นๆสอนอย่างหนักแน่นสอนอย่างพินิจพิจารณาสอนอย่างที่เคยได้เห็นผลประจักษ์มาแล้วไม่มีอันใดสงสัยผู้ไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นเช่นรุกขมูลร่มไม้ประเภทต่างๆคือลุกขมูลร่มไม้ตามธรรมดาและลุกขมูลร่มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวน่าหวาดเสียวน่ากลัวและเป็นลุกขมูล ที่น่ากลัวยิ่งเข้ากว่านั้นยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกทั้งกลางวันกลางคืนนี่ลุกขมูลประเภทนี้เป็นลุกขมูลที่จะให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งสติตั้งท่าทางต่อสู้โดยทางสติทางปัญญาเพื่อหาทางออกและเพื่อหาทางแก้ไขสิ่งที่เป็นภัยเบื้องต้นก็คือความกลัวของเรานั่นแหละเป็นภัยไปหมายเอาสิ่งนั้นว่าเป็นภัยหมายเอาสิ่งนี้ว่าเป็นภัยโดยลำพังแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นภัยจริงๆด้วยบวกกันเข้ากับความกลัวของเราจึงเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงที่เราจะต้องได้ห้ามหันกับมันด้วยสติปัญญาพินิจพิจารณาแยกแยะกันให้เห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้จนถึงกับจิตแยกตัวเข้ามาสู่ความสงบคือเกาะเป็นที่กำบังได้อย่างปลอดภัยคือจิตสงบได้ด้วยการพิจารณาทางสติหรือทางปัญญานี่แหละหลักใหญ่ของการปฏิบัติจึงเป็นความหมายอันหนักเป็นความหมายที่แน่นหนามั่นคงเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากในคำว่าลุกขมูลเสนาสนังตามทางพระองค์ที่ทรงดำเนินมาแล้วตลอดสาวกทั้งหลายมักจะผ่านลุกขมูลเสนาสนังนี้มาเราอยากจะพูดว่าเกือบร้อยทั้งร้อยมีแต่ผู้ที่ผ่านเรื่องความเด่นตานี้มาทั้งนั้นผู้เข้าไปอยู่ลุกขมูลเล่มร่มไม้เราดูสิอย่างประเทศอินเดียเป็นยังไงในตำหนับตำนาก็ปรากฏอยู่แล้วว่าเสือเคยกินคนด้วยเสือเคยกินพระด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายการไปอยู่ในป่าในเขาในลุกขมูลร่มไม้ดังนั้นหาความปลอดภัยได้ยากยิ่งอยู่ลุกขมูลร่มไม้ที่เปียกๆโดยแล้วเอาอะไรมาเป็นเครื่องกั้นกลางให้เกิดให้มีความปลอดภัยเราไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องปลอดภัยภายในจิตใจของตนแม้ชีวิตจะหาไม่เพราะสิ่งเหล่านั้นทำลายก็ตามแต่จิตนี้จะไม่ปราศจากหลักธรรมที่ตนยึดอย่างแน่นหนามั่นคงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมไปเสียแต่จิตนี้ไม่เสียท่าเสียทีจากการดำเนินนี่แหละท่านพาดำเนินมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีการสอนจึงให้จะให้ท่านสอนไปอย่างอื่นนั่นใครจะไปถนัดใจเราก็เมื่อรู้เห็นเหตุผลต่างๆ เต็มหัวใจแล้วด้วยวิธีการเช่นนี้ด้วยสถานที่และการกระทำเช่นนี้แต่แล้วไล่ไปสอนสถานที่อื่นๆเรียกว่าเกาในสถานที่ไม่ขันอย่างนั้นใครจะเกาได้ลงคอใครจะสอนได้ลงคอล่ะต้องสอนจุดที่เคยได้รู้ได้เห็นได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วทั้งนั้นด้วยความเต็มหัวใจไม่สงสัยในการสอนเพราะได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะนี่นะการดำเนินด้วยการพินิจพิจารณาในความหมายของแต่ละสิ่งและอย่างที่พระองค์ประทานโอวาทให้แก่พวกเราทั้งหลายมีลุกขมูลเป็นต้นนั้นก็ตามถ้ำเงื่อมผาชายป่าในเขาในป่าโรคชัดซึ่งเป็นสถานที่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีสติท่าต่อสู้มีปัญญาท่าหาทางออกเสมอไม่ใช่นอนจมอยู่เหมือนหมูจมปลักนั้นเช่นนั้นผู้พิจารณาผู้ปฏิบัติตามจึงควรใช้การพินิจพิจารณาในความหมายแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้แล้วเหล่านี้อย่างไรก็ไม่พ้นที่จะเห็นประจักษ์ในตนขณะที่บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ต้องเห็นชัดถ้าเป็นนักต่อสู้นักพิจารณาตามพระโอวาทที่ทรงสอนแล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นเพียงนี้เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เห็นประจักษ์มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วและกล้าที่จะพูดต่อเพื่อนฝูงไม่เพียงแต่ว่าเป็นพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนมาแล้วว่าลุกขมูลเส้นนาสนังหรือในป่าในถ้ำเงื้อมผาอันเป็นที่เปี่ยวๆหน้าหวาดเสียวหน้ากลัวต่อภัยทั้งหลายเป็นอย่างนี้นั่นเลยนั่นเป็นพระวาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นพยานหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าพระวาทนี้เป็นพระวาทที่แม่นยำที่สุดต่อผู้ปฏิบัติก็ต้องเราเป็นผู้เข้าทดสอบกันให้ได้เห็นดำเห็นแดงกันในการอยู่สถานที่เช่นนั้นและการบำเพ็ญตนตลอดถึงการประสบเหตุการณ์ต่างๆในสถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรต่อการต่อสู้สิ่งเหล่านั้นแล้วสติปัญญาจะมาเองที่แรกเขาก็คาดก็หมายว่าจะทำอย่างโน้นบ้างจะทำอย่างนี้บ้างแต่พอไปเจอสถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เข้าไปจริงๆแล้วสติปัญญาจะพร้อมกันทันทีทันใดเรื่องศรัทธาความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะหมุนตัวเข้าสู่จิตดวงเดียวนี้เพราะธรรมอยู่ที่จิตธรรมสัมผัสที่จิตธรรมเกิดที่จิตเมื่อเราระลึกเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเช่นนึกพุทโธนั่นขึ้นแล้วเห็นไหมธรรมโมปรากฏขึ้นที่จิตแล้วสังโฆปรากฏขึ้นที่จิตแล้วไปปรากฏที่ไหนที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีอยู่ที่จิตแห่งเดียวเพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงบอกว่าธรรมเกิดที่ใจอยู่ที่ใจสัมผัสสัมพันธ์ที่ใจให้ระลึกขึ้นที่ใจปฏิบัติต่อตนโดยทางใจมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาเป็นของสำคัญมาก นี่เมื่อเราได้เข้าสู่สงครามทำหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านสอนจริงๆแม้จะไม่มากมายก่ายกองพิสดารไปอะไรนักหนาก็ตามเพียงภูมิของเราเท่าหนูนี้เราก็จะทราบหรือเราทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นความกลัวกลัวจนขนาดตัวสั่นถึงกับจะหาที่ปรงที่วางไม่ได้แล้วตัดสินใจกันอย่างไรล่ะเมื่อจะหาที่ปรงที่วางความกลัวนี่ไม่ได้ปรงลงที่ความตายตายกับพุทธะตายกับธรรมะตายกับสังฆะที่เกิดที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่สนใจที่จะแยกจิตให้สายแสบไปหาสิ่งใดก็ตามที่เห็นว่าเป็นภัยนอกจากสิ่งที่ไม่เป็นภัยคือเป็นคุณล้วนๆได้แก่ธรรมที่อยู่กับใจนี้เท่านั้นนั่นเมื่อจิตหมุนติ้วอยู่กับธรรมล้วนๆนี้แล้วจะเป็นพลังขึ้นมาที่ใจของตัวเองเพราะธรรมเกิดที่นั่นแล้วสร้างกำลังฟักตัวขึ้นที่นั่นสร้างกำลังขึ้นที่นั่นอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจใครจะรู้จะเห็นใครจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมโดยแท้ธรรมย่อมปรากฏขึ้นมาถึงกับเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งความสงบ ความแน่นหนามั่นคงของใจภูเขาทั้งลูกสู้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความแน่นหนามั่นคงของใจใจจึงเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งความละเอียดความแยบคายความแน่นหนามั่นคงใจเป็นที่หนึ่งทั้งนั้นเมื่อได้ปรากฏเข้าอย่างนั้นแล้วกับตัวเองทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนว่าให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์และปฏิบัติต่อตัวเองถึงกับเห็นผลขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นสักขีพยานต่อธรรมทั้งหลายว่าท่านสอนนั้นทำเป็นสวคาธรรมโดยแท้เพราะใจเป็นเครื่องยืนยันใจเป็นผู้ยืนยันเมื่อใจเป็นผู้ยืนยันแล้วย่อมจะเชื่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องเห็นองค์ท่านพระองค์ท่านก็ตามเถิดธรรมนั่นแหละคือองค์ของศาสดาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็เวลานี้เราเห็นอะไรสมาธิธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช่ไหมนะความแน่นหนามั่นคงอย่างถึงใจคือสมาธิธรรมอย่างละเอียดนั่นก็เป็นสมาธิธรรมนั่นก็คือองค์แห่งธรรมเมื่อเห็นองค์แห่งธรรมนี้แล้วดูแล้วในหัวใจของเราทำไมจะสงสัยพระพุทธเจ้าว่าสอนผิดไปและยิ่งกว่านั้นสติปัญญายังสามารถแยกแยะสิ่งทั้งหลายออกให้แตกกระจัดกระจายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุต่างๆออกจากความเป็นความตายออกจากความกลัวความอะไรไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วกลัวอะไรจิตก็มีแต่ความจริงเต็มหัวใจแล้วกลัวอะไรความจริงความจริงไม่ใช่เรื่องกลัวความปลอมต่างหากมันกลัวนั่นเมื่อความจอมปลอมมันออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่ความจริงล้วนๆกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นสักขีพยานขององค์ศาสดาและกราบพระองค์ท่านอย่างสนิทไม่สงสัยในสถานที่ที่กลัวๆในขณะก่อนนั่นแหละแต่กลายเป็นสถานที่กล้าที่สุดในหัวใจของผู้ปฏิบัติขึ้นในเวลานั้นและเป็นองค์พยานแห่งศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยในตัวเองนี่แหละการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมทางด้านจิตใจกับการเห็นสิ่งต่างๆทางตารู้สิ่งต่างๆทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างกันมากไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือว่าตาได้เห็นสิ่งใดแล้วไม่สงสัยหูได้ยินสิ่งใดแล้วไม่สงสัยจมูกได้รู้รสรู้กลิ่นอะไรแล้วไม่สงสัยนั่นมันใหญ่ไปคนละอย่างคนละทางละทางท่านจึงเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ทางเห็นไม่มีใครจะไปขัดแย้งตาได้หูจะไปขัดแย้งตาก็ไม่ได้หูก็เป็นใหญ่ทางเสียงทางได้ยินได้ฟังแล้วทราบชัดไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านได้เพียง2ประโยคเท่านี้ก็เป็นเครื่องกระจายไปหมดในอายตนะทั้ง5ทั้ง6นี้เพราะเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองทีนี้จิตเป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งต่างๆเมื่อได้รู้ได้เห็นขึ้นภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาคัดอะไรจะมาค้านตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้จะเห็นจริงๆโดยหลักธรรมชาติของใจที่จะรู้นั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเราเห็นสิ่งใดด้วยตาเราย่อมอาจหาญที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เห็นนั้นตามสิ่งที่ได้ยินนั้นตามสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นๆไม่สงสัยตาตัวใจเมื่อได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทใดแล้วก็ย่อมจะหายสงสัยประจักษ์ใจมีความองอาจกล้าหาญเต็มหัวใจที่จะแสดงออกได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้จึงไม่ได้ผูกขาดกับผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้เพียงผู้เดียวใครก็ตามได้ปฏิบัติตามสวคาธรรมนี้แล้วมีสิทธิ์ที่จะรู้จะเห็นประจักษ์ตัวเองเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติของตัวเองและสามารถที่จะแสดงออกได้เต็มภูมิของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้านนี่จึงเรียกว่าเห็นการพูดด้วยความรู้การพูดด้วยความเห็นการแสดงออกด้วยความสัมผัสสัมพันธ์จริงๆแล้วย่อมจะไม่สงสัยในสิ่งที่แสดงออกทั้งหมดนอกจากเราได้เพียงได้ยินคำบอกเล่าเท่านั้นเป็นไปได้ในความสงสัยถึงจะรู้ภาษาก็ตามว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็เป็นความจำมาแล้วก็ไม่พ้นที่จะมารบกวนตนเองให้เกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อตนเองได้สัมผัสสัมพันธ์จริงๆด้วยใจนี่แล้วไม่ว่าสมาธิธรรมอ่ะยกถึงเรื่องสมาธิขึ้นมา จะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนั่นใครมาบอกก็จิตเป็นผู้รู้สมาธิกับจิตเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่จะรู้กันอย่างถนัดชัดเจนภายในจิตใจนะอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอสมาธิขั้นใดอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอนั่นปัญญาเริ่มแรกตั้งแต่ปัญญาล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นมีความสามารถแก่กล้าถึงขั้นมหาสติปัญญาจะทราบตนได้โดยลำดับว่าปัญญาอย่างนี้แล้วเหรอปัญญาเกิดเป็นอย่างนี้เหรอธรรมเกิดเป็นอย่างนี้เหรอนั่นรู้ได้ชัดโดยชัดชัดโดยไม่ต้องไปถามใครแหละเพราะสันติโกพระองค์ทรงผ่านมาแล้วและสอนโลกไว้ผู้ปฏิบัติไว้ด้วยสันติโกว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นเองจากการปฏิบัติของตัวเองนะปัญญาที่ว่าทำสังหารกิเลสนั้นสังหารอย่างไรเราอ่านตามคัมภีร์เวลาเรียนมาเท่าไหร่ก็ตามไม่ได้ประมาทไม่ว่าท่านว่าเราเพราะการเรียนเป็นภาคความจำไม่ใช่ภาคความจริงสังหารกิเลสจึงได้แต่ความจำแล้วก็ไม่พ้นที่จะเกิดความสงสัยอยู่นั่นแหละต่อเมื่อความจริงได้อย่างทราบถึงกันและกันแล้วเอาที่นี่ยกตัวอย่างเช่นการฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรนี่ก็ไม่ต้องถามใครความโลภนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสตัวหนึ่งความหลงเป็นขั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดของความหลงก็เป็นกิเลสแต่ละประเภทราคะตัณหาเป็นกิเลสประเภทหนึ่งการสังหารกิเลสเหล่านี้สังหารด้วยอะไรสังหารด้วยปัญญาฟังสิว่าขนาดปัญญาทำไมจะไม่ทราบการสังหารกิเลสด้วยตนเองโดยวิธีการใดนะปัญญาต้องทราบละเอียดละออปัญญาต้องแหลมคมปัญญาต้องรอบตัวถึงจะฆ่ากิเลสได้และฆ่ากิเลสจนถึงชิบหายไปปวงไปโดยลำดับนาจนกระทั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วทำไมปัญญาจะมาสงสัยตนเองถึงขั้นฆ่ากิเลสหมดไปจากใจแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นดวงขึ้นมาสามารถที่จะพูดได้สามแดนโลกธาตุเพราะจิตเป็นผู้สัมผัสสัมผัสทำไมจิตจะพูดไม่ได้เมื่อเครื่องมือมีอยู่คือกายอวัยวะของเรามีอยู่จิตเป็นผู้แสดงตัวออกมาจากความรู้ความเห็นตนนี่แหละท่านว่าการเห็นธรรมเห็นอย่างนี้ที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นที่ไหนก็เราติดมากี่กับกี่ครั้งถึงเราไม่ทราบว่าตัวติดก็ตามเพราะเรื่องของความมืดดำย่อมทราบไม่ได้โดนสะดุดจนหัวแม่เท้าแตกเลือดสาดมันก็มองไม่เห็นจะว่ายังไงเพราะสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ปิดบังมันมีอยู่ต่อเมื่อมันได้กระจายออกไปหูตาภายในสว่างกระจ่างแจ้งแล้วทำไมฆ่ากิเลสตัวไหนลงไปขาดสะบั้นลงไปจะไม่รู้แล้วจิตนี้มันติดอะไรอะไรทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยรู้ก็เห็นว่าจิตนี้ติดอะไรมีอะไรผูกมัดจิตใจมีอะไรบีบคั้นจิตใจมีอะไรทับถมหัวใจจึงก้าวไม่ออกตามความต้องการของตนต่อเมื่อสติปัญญาได้ฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงจุดที่ว่ามันมืดบอดนั่นแล้วปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่แล้วทำไมจะไม่รู้ว่ากิเลสนี่เป็นตัวมืดแต่ก่อนบัดนี้สว่างแล้วเพราะกิเลสสิ้นไปหายไปนั่นแหละท่านว่าอาโลโกุตปายความสว่างโล่ขึ้นภายในจิตใจเพราะกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนั่นท่านแสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับปัตตนสีนี่เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อจิตปัญญามีความละเอียดมากเข้าเพียงไรกิเลสประเภทใดที่ได้สังหารลงไปแล้วไม่มีเหลือก็ทราบที่ยังมีมากมีน้อยเพียงไรทราบไปโดยลำดับและตามตีตามต้อนกันเข้าไปลำดับเหมือนกับไฟได้ถือไหม้กันเข้าไปเผากันเข้าไปด้วยตปธรรมได้แก่ความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญจนกระทั่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พังลงหมดจากหัวใจแล้วทีนี้หัวใจเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างไรก็ทราบแล้วทีนี้เพราะปัญญามันอย่างทราบไปหมดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันหรือผูกมัดตนเองได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วที่นี่ยังเหลืออะไรมันตามต้นเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยภายในจิตใจนี้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใครบริสุทธิ์ก็รู้แม้แต่เด็กอายุ7ขวบบริสุทธิ์ท่านยังรู้ท่านทำไมจะไม่รู้เราขนาดนี้อายุเท่าไหร่จะเข้าโรงอยู่แล้วเวลานี้ยังจะไม่ทราบอยู่หรือเมื่อถึงขั้นที่ควรจะทราบได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมนี้เป็นสันทิฏฐิกะธรรม เป็นธรรมที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยตนด้วยตนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่มาผูกขาดไม่มาชี้แจงไม่มาบอกดังพระสารีบุตรที่ว่าแต่ก่อนก็ถือพระองค์เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นสักขีพยานเป็นที่พึ่งที่เกาะแต่บัดนี้ไม่พึ่งแล้วนั่นพระสารีบุตรพูดในตำรามันเวลานี้ไม่พึ่งแล้วไม่พึ่งพระพุทธเจ้าไม่พึ่งอะไรแล้วฟังสิจนกระทั่งพระปุถุชนทั้งหลายที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่ทราบความหมายอันลึกซึ้งของธรรมประเภทนี้แล้วเข้ากราบทูลร้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแต่ก่อนเคยพึ่งพระศาสดาเคยพึ่งพระองค์เคยพึ่งอะไรอะไรก็ตามบัดนี้พระสารีบุตรบอกว่าไม่พึ่งอะไรแล้วว่าอย่างนั้นพระสารีบุตรกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างใหญ่หลวงไปแล้วเวลานี้ป่ะแต่พระองค์ฟังที่ว่าศาสดาองค์เองไม่ได้ทรงตำหนิพระสารีบุตรแม้ประโยคเดียวนิดหนึ่งเลยทรงรับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าเฝ้าในถ้ำกลางแห่งสงตาแห่งพระแห่งสงตาบอดทั้งหลายเหล่านั้นได้ให้ได้ยินได้ฟังระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรซึ่งเป็นจอมปราดด้วยกันสนทนาธรรมอันละเอียดแหลมคมที่สุดเหนือโลกธาตุเหนือปุถุชนทั้งหลายนี้ให้ได้ฟังถึงกันทั่วถึงกันในเวลานั้นว่าอย่างไรสารีบุตรว่าเธอไม่พึ่งเราเธอไม่พึ่งอะไรเลยทั้งนั้นใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะนั่นฟังดิท่านทูลตอบรับพระพุทธเจ้าใช่พระเจ้าค่ะเอาเพราะเหตุไรมาชี้แจงเหตุผลมาแต่ก่อนข้าพระองค์ได้พึ่งพระพุทธเจ้าเพื่อแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะก้าวไปได้เดินไปได้ต้องอาศัยทำบทนั้นบทนั้นเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนจึงแก้เครื่องถอดถอนที่ทั้งหลายได้บัดนี้ข้าพระองค์ได้ถอดถอนกิเลสให้สิ้นซากไปจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วมันมีอะไรเหลือคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ที่จะมาสั่งสอนเพื่อแก้อะไรอะไรอีกไม่มีนี่แหละพระองค์ข้าพระองค์จึงอยู่ด้วยความเป็นอิสระพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นเวลานี้ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นเพราะความบริสุทธิ์เป็นตัวเป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วนั่นตั้งแต่เมื่อถูกต้องแล้วสารีบุตรนั่นพระพุทธเจ้าทรงคัดค้านใหม่ถูกตั้งแล้วพระสารีบุตรถูกต้องแล้วสารีบุตรต้องทำตนให้เป็นอย่างนั้นเราตถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกท่านจึงกล่าวว่าตุมเหกิจังอาตบังอัคขาตาโลตถาคตาการประกอบความภาคเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทำเองและรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ถอดถอนกิเลสทั้งหลายให้ผู้บำเพ็ญนะอันนี้เราตถาคตทำทั้งหลายที่แสดงนี้แสดงแนวทางแสดงวิธีการถอดถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงให้ท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักที่เราสอนนี้แล้วจนถึงกับบำเพ็ญตนให้สมบูรณ์เต็มที่หาที่เกาะที่ติดที่ยึดไม่ได้ไม่มีอันใดที่จะมากดขี่บังคับจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รุ่นแล้วนั่นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะพึงทราบตนเองโดยสันทิฏฐิโกนั่นฟังสิเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่พึ่งอะไรก็ถูกจะพึ่งอะไรเมื่อถึงขั้นพึ่งอะไรทั้งที่แต่ก่อนก็เกาะติดแนบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกันทั้งนั้นยิ่งจิตมีความละเอียดเข้าไปมากน้อยเพียงไรยิ่งถ้าเป็นช้างก็เป็นช้างประจำควันทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ควันมันฆ่าช้างมันไม่ยอมลงต้องเป็นควันของมันเท่านั้นมันถึงจะยอมลงนี่ก็เหมือนกันต้องเป็นอาจารย์ของเราที่แนะนำถูกต้องแม่นยำวิธีในวิธีการต่างๆในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทเท่านั้นถ้าสอนผิดนี้ไม่ยอมรับนั่นจิตละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นผู้ละเอียดที่จะสอนให้ถูกต้องแม่นยำทุกกระเบียดสอนผิดนิดนึงก็เป็นเครื่องประกาศตนภูมิของตนให้ลูกศิษย์ผู้มาศึกษานั้นฟังแล้วและขายตัวเองอีกด้วยว่านอกจากขายแล้วยังก้าวไม่ออกอีกด้วยไม่ทราบจะก้าวไปยังไงสอนอย่างนี้สอนไม่ถูกนั่นนี่แหละการสอนเป็นอย่างนี้ทำจริงละเอียดเท่าไรก็ยิ่งครูอาจารย์ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเมื่อได้ผ่านพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสาธุเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระอรหันต์ที่เห็นคุณค่าของครูของอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรกราบไหว้พระอัสสชิไปอยู่ทุกทางใดทิศใดก็ตามกราบไหว้ไปซะก่อนถึงจะนอนหรือถึงจะทำความภาคเพียรแต่พระสารีบุตรไม่ได้ปรากฏว่าจะไปถามธรรมะกับพระอัสสชิบทใดบ้างบาทใดบ้างที่เห็นว่าติดข้องอยู่ยังแก้ไม่ตกไม่มีนี่แหละไม่ทูลถามพระองค์ก็เหมือนกันอันนี้ นี่เรียกว่าอิสระธรรมโดยแท้ผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจากการปฏิบัติด้วยการพินิจพิจารณาอย่าใช้แต่เท้าให้ใช้หัวด้วยนี่จะก้าวเดินก้าวเดินไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาพินิจพิจารณาในสิ่งต่างๆด้วยความแยบคายจะหาทางก้าวไปไม่ได้นะเห็นไปอยู่ในป่าในเขาในสถานที่ที่เป็นบำเพ็ญกลับไปสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาใหญ่โตละโหฐานหมดโลกสงสารยังสู้ไม่ได้นั่นมันถูกต้องไหมกับเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะทำเช่นนั้นหรือไม่ควรทำถ้าผู้พิจารณาแล้วจะทำไม่ลงนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างนี้สถานที่ในป่าในเขาเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่ที่จะก่อสร้างนั้นสร้างนี้ให้เป็นตลาดนาดเลขึ้นมาเต็มไปด้วยฝูงชนเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายในการก่อสร้างมันถูกที่ไหนเพียงเท่านี้พิจารณาไม่ได้เราจะหาธรรมอันละเอียดเรามาจากไหนผู้ปฏิบัตินะต้องคิดนี่นี่แหละเรื่องธรรมเป็นเช่นนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลพินิจพิจารณาเสมอจะก้าวจะเดินจะเหินไปไหนพินิจพิจารณาเรื่องมันต้องมีพินิจพิจารณาตามไปเสมอจึงเรียกว่าใช้หัวคิดปัญญาผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทำเป็นทำที่ละเอียดละออมากจากท่านผู้เป็นจอมปราบแหลมคมที่สุดคือองค์ศาสดาเหตุใดเราผู้มาปฏิบัติจึงโง่เง่าเต่าตุ่นเซ่อซ่าซ่าที่ยาอาการเคลื่อนไหวเป็นมาอันใดหาความคิดความอ่านหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้จะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสเราก็โง่เพราะกิเลสฆ่าเราอยู่แล้วอยู่แล้วนี้เรายังไม่ทราบยังไม่เห็นโทษของกิเลสบีบบังคับเราให้โง่อยู่เหลือเรายังจะเอาความโง่ไปฆ่ากิเลสได้ยังไงนอกจากจะเอาสติปัญญาศรัทธาความเพียรไปฆ่ากิเลสเท่านั้นมันเป็นจะถูกต้องนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียดอย่างนั้นละเอียดที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินขอให้ทำกับใจกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเถอะเราจะได้เห็นหมดทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ว่าไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งหมดจริงๆท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือโลกสมมุติโดยประการทั้งปวงเหนือหมดจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องคอยไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์นิพพานแล้วก็ตามแม้ยังทรงพระชนอยู่ก็ไม่ถามถามทำไมธรรมะอันนี้อยู่กับหัวใจของผู้สัมผัสธรรมอย่างเต็มที่แล้วด้วยกันเองไม่มีอะไรจะถามกันสันติโกสันติโกโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันติโกเต็มภูมิแล้วจะถามใครหาอะไรอันนี้ก็เคยได้พูดเคยได้เทศยกตัวอย่างว่าอัญญตระภิกขุกำลังดำเนินธรรมะขั้นสูงถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมขั้นของธรรมแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงอยู่มากทีเดียวเกิดข้อข้องใจสงสัยในนามขันธ์นี่แหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งสังขารวิญญาณสัญญาสังขารเป็นของสำคัญมากนี่ใช้กันตลอดเวลาพิจารณาเกิดความข้องใจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีเท่านั้นฝนกระหน่ำลงมาขึ้นทูลถามไม่ได้ก็ยืนกำหนดอยู่นั่นเวลาฝนตกจากหยดย้อยจากชายคาลงมาถูกน้ำที่อยู่พื้นแล้วตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็พิจารณาเทียบกับเรื่องสังขารเรื่องสัญญาที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปหมายแล้วดับไปสำคัญมั่นหมายอันใดแล้วดับไปดับไปเกิดขึ้นมาจากไหนดับไปที่นั่นมีเกิดขึ้นมาจากใจดับไปที่ใจเหมือนอย่างน้ำมันเกิดขึ้นมาจากไหนกระทบกันที่ไหนน้ำกับน้ำกระทบกันมันก็ดับไปที่น้ำนั้นท่านพิจารณาอย่างนี้เลยบรรลุธรรมเสียถึงจุดสุดยอดแห่งธรรมเลยได้บรรลุอรหัตตธรรมในขณะที่พิจารณาฟองน้ำที่กระทบกันในขณะฝนตกนั้นเทียบกับสังขารที่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วหายสงสัยเวลาฝนหยุดก็เดินกับกุฎีของตนไม่ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อถูกถามว่าทำไมจึงไม่ไปทูลถามก็จะถามท่านอะไรเนี่ยจึงเล่าเรื่องอันนี้ ออกมาเป็นนิทานให้เราทั้งหลายทราบนั่นแหละสันทิฏฐิโกเต็มภูมิแล้วอยู่ที่ไหนก็รู้และศาสดาองค์เอกถึงขั้นที่จะควรสอนตนได้อะไรๆเป็นธรรมทั้งนั้นดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเวลามหาพระมหาเถระถามท่านว่าท่านมันท่านอยู่องค์เดียวท่านอยู่ในป่าในเขาฉะนั้นเวลาเกิดข้อข้องใจในอารยธรรมมาท่านไปศึกษาปรารภกับใครพอพระมหาเถระถามอย่างนั้นท่านก็ยกมือขึ้นสาธุกระผมขอประทานโอกาสไม่ได้ประมาทในสิ่งทั้งหลายโดยประการทั้งปวงกระผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยเพราะความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะอย่างยิ่งคือขันธ์ทั้ง5อาการของขันธ์แสดงตัวอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาขันธ์คือสติปัญญาพินิจพิจารณากันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการฟังเทศทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยพระมหาเถระนิ่งทันทีเธอฟังเทศเป็นเรานี่ไม่เป็นท่าท่านค่ะนี่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านก็มีท่านพูดเองอันนี้ชัดเจนมากทีเดียวแล้วเข้าถึงจิตทันทีนี่แหละเป็นอย่างนี้นะฟังสินั่นแหละท่านฟังธรรมทั้งกลางวันคืนถึงขั้นที่ควรจะได้ฟังควรฟังธรรมทั้งกลางวันคืนแล้วต้องฟังอย่างนั้นอยู่คนเดียวเป็นที่แนบสนิทใจมากกว่าอยู่กี่คนก็ตามเพราะเป็นความสะดวกเนื่องจากการฟังเทศการฟังธรรมการพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เกิดโดยอัตโนมัติโดยลำพังตนเองกับสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติโดยลำพังตนเองเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วย่อมจะพิจารณากันได้ตลอดทั่วถึงทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าเวลาเท่านั้นทำความเพียรอันนั้นเวลาเท่านี้ทำความเพียรนี้เพราะธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายทุกฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคตะลุมบอลกันอยู่ตลอดจนกระทั่งในกิเลสฝ่ายทุกข์สมุทัยได้พังพินาศไปเสียจากใจและเท่านั้นเรื่องมรรคซึ่งหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นธรรมจักรจึงจะยุติลงโดยไม่ต้องให้ใครมาห้ามนั่นเมื่อถึงขั้นยุติแล้วยุติเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมธรรมเหล่านี้กับสมัยนี้กับสมัยครั้งพุทธกาลเหินห่างไปไหนคือล่าสมัยที่ไหนทุกข์สมุทัยมีอยู่ในหัวใจเราไหมแล้วมันล้าสมัยใหม่มันหลอกอยู่ตลอดเวลาเราทำไมเราเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นได้พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้เราเคยเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้เราเคยรักแล้วสิ่งนี้เราเคยชังแล้วสิ่งนี้เราเคยเกลียดเคยโกรธมันมาแล้วเราเบื่อมันจะตายแล้วมันเป็นเดนไปแล้วทำไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมจึงติดพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นมันคือมันล้าสมัยไอ้ผู้เชื่อก็ไม่มีคำว่าคือวาระสมัยถ้าเป็นเรื่องของที่เดือดมันเชื่อได้วันยั่งค่ำนี่แหละที่มันหมุนหัวใจของเราให้รับความทุกข์ความลำบากแล้วมรรคคือมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญไปอยู่ที่ไหนมันจึงได้คือวาระสมัยนั่งหนาให้ที่เดือดเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนไม่นำออกมาใช้บ้างเหรอทำไมเอาไว้ทำไมผู้ปฏิบัติไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาแก้ที่เดือดจะเอาอะไรแก้ข้างพุทธการท่านเอาอะไรแก้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมานี้มาแก้กับกิเลสกิเลสอยู่ที่หัวใจของเราหัวใจก็ไม่เคยล้าสมัยรู้อยู่ตลอดเวลาในความรู้ของตนนะกิเลสมีอะไรขึ้นมาก็รู้ความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสก็รู้และสติปัญญาที่จะนำมาใช้แก้กิเลสมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี้ทำไมจะคือทำไมจะล้าสมัยถ้าเราไม่ตั้งตัวเป็นคนคือคนล้าสมัยขวางศาสนธรรมของพระเจ้าเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะเป็นใครไปเป็นเทวทัตก็เป็นเราเองเป็นผู้ทำลายเราทำลายอัตทำลายธรรมความจริงทั้งหลายกลายเป็นเรื่องความปลอมไปหมดในหัวใจของพระกรรมฐานเราเป็นอย่างไรพิจารณาที่ท่านทั้งหลายสอนหมู่เพื่อนจนแทบเป็นแทบตายแล้วนะทุกวันทำไมมันยังไม่ถึงใจกันบ้างสอนนี่ไม่ได้สอนด้วยความสงสัยบอกโกงๆเลยเวลาเราผู้คุกครานก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ลี้ลับปิดบังไม่ได้กลัวแล้วว่าจะเสียหน้าเสียตาไม่อ้ำไม่อายอายไปทำไมเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่กับทุกคนรู้กันอยู่กับทุกคนเป็นอยู่กับทุกคนอายอะไรถ้าความอายนั้นมันปราบกิเลสได้ก็ควรจะอายแต่มันไม่เห็นปราบกิเลสมีแต่กิเลสมันปราบอยู่ตลอดเวลาเราจะพูดตามเรื่องความจริงของมันทำไมจะพูดไม่ได้นี่เวลาเราลูกคันก็เห็นจะชัดเอาจนกระน้ำตาล่วงก็เป็นนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆสู้กิเลสไม่ได้มันเหยียบเอาต่อหน้าต่อตาเนี่ยจนกระทั่งน้ำตาล่วงโถมขนาดที่เทียหรือว่า
1: กูจะมีกำลังสู้มึงเอาให้มึงพังสักวันไม่ได้หรือยังไงก็เอาเถอะนะเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นแต่โกรธแค้นอันนี้มันเป็นมากนั่นให้ท่านทั้งหลายทราบนะคำว่าโกรธว่าแค้นเราอยากเข้าใจว่าเป็นกิเลสอย่างเดียวนี่ก็เป็นทางช่องทางให้กิเลสเอาไปใช้หมดทำหาทางก้าวเดินไม่ได้กิเลสนั้นมันรุนแรงได้เต็มหัวใจของเราแต่ทำรุนแรงไม่ได้ถูกตำหนิติเตียนจากกิเลสนั่นเรายอมรับกิเลสไหมเราจะรุนแรงไม่ได้หรือทำรุนแรงไม่ได้กิเลสจะพังไปได้ยังไงกิเลสมีประเภทมีกี่ประเภทประเภทที่เฉียบขาดที่สุดก็มีประเภทที่ละเอียดแหลมคมที่สุดก็มีประเภทที่หยาบโลนที่สุดก็มีทำไมธรรมะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะปราบกิเลสหลายๆประเภทนั้นไม่จะปราบไม่ได้มีไม่ได้ถ้ามีไม่ได้เราจะบริสุทธิ์ได้ยังไงเครื่องมือปราบกิเลสต้องให้พอกันสิเมื่อกิเลสมันผ่าผลธรรมะต้องผ่าผลกิเลสแหลมคมธรรมะต้องแหลมคมกิเลสเฉียบขาดธรรมะต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนะนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคเช่นอย่างการผูกโกรธผูกแค้นอย่างนี้เป็นเรื่องของมรรคคือผูกโกรธผูกแค้นให้กิเลสมากเท่าไรความขมักขม้นความมีแก่ใจความมุ่งมั่นที่จะสังหารกิเลสนี่มันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนั่นแหละความเพียรยิ่งหนักขึ้นไปโดยลำดับลำดับสุดท้ายกิเลสก็พังได้ด้วยความโกรธความเครียดแค้นอันนี้ไม่สงสัยนี่แหละท่านเรียกว่ามรรคไม่ใช่เออาก็จะเป็นกิเลสไปหมดเป็นกิเลสไปหมดอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานก็เป็นกิเลสอยากอะไรก็เป็นกิเลสบัดเวลายีกิเลสมันเหยียบหัวด้วยความอยากของมันจนตายแล้วแต่เราเกิดแล้วกับเราอย่างนี้ทำไมไม่เป็นมันเป็นอะไรนั่นฮะพิจารณาสิมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมมันยังเป็นกิเลสมันยังเหยียบเราให้แหลกไปได้ทำไมเราเป็นธรรมจะเหยียบกิเลสให้แหลกไม่ได้ถ้าไม่โง่กว่ากิเลสจนเกินไปให้กิเลสเอาเครื่องมือคือธรรมทั้งหลายไปใช้เป็นเครื่องมือมันทั้งหมดเพราะความโง่ของเราเท่านั้นเอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัตินี่แหละธรรมะเครื่องปราบกิเลสถึงคราวเด็ดมันต้องเด็ดมันหนักเป็นในหลักธรรมชาติของตัวเองเวลาได้กล้าขึ้นสู่เวทีแล้วคือต่อสู้กิเลสแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยถึงขั้นไม่ถอยว่าแพ้ไม่มีนอกจากอ้าวกิเลสไม่พังก็เราพังเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจนั้นคือว่ากิเลสต้องพังอย่างเดียวเราไม่พังจะให้กิเลสพังอย่างเดียวสุดท้ายกิเลสมันต้องพังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะธรรมะพี่เผ็ดร้อนทันกันกับกิเลสทำไมจะฆ่ากิเลสไม่ได้ล่ะนี่การปฏิบัติมันถึงจะทันกันนี่ธรรมะเหล่านี้คือได้สมัยที่ไหนมันอยู่กับหัวใจทุกสมุทัยมันทันสมัยเมื่อไรเท่าไหร่มรรคก็ต้องทันสมัยเช่นเดียวกันแล้วนิโรธก็จะเป็นความดับกิเลสได้โดยลำดับพร้อมหน้าของมรรคมีกำลังกล้าสามารถนั่นเองนี่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงคำนึงเสมอเราอย่าให้แต่กิเลสมันเอาไปใช้หมดถ้าเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วเอาไปใช้หมดใช้หมดเอาจนถึงคราวที่เด็ดลงไปมันควรตายเอ้าตายเถอะนะโลกอันนี้มันเกิดมาแล้วตายทั้งนั้นเราตายด้วยการต่อสู้ในสงครามระหว่างธรรมกับกิเลสแล้วให้เห็นถนัดกุศลธรรมมาของเรามันไม่ฉลาดทันกิเลสแล้วให้กิเลสมันกุศลเสียด้วยความฉลาดของมันถ้าถามว่าเรามีความฉลาดแหลมคมพอแล้วกุศลกิเลสให้มันแหลกกระแตกกระจายไปหมดจากหัวใจนี่นับเลิศเลยล่ะนี่ถ้าลงถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรละจะเสมอไม่มีอะไรเทียบแล้วนี่ทำท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นในกิเลสเข้าสู่หัวใจแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอให้ใช้สติปัญญาอย่ามาอยู่ก็วกงันงันเด่นเด่นด้านด้านมองไปไหนก็ขวางหูขวางตามันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกแสดงออกรอบตัวอยู่มันไม่เห็นมีธรรมแสดงออกมาเลยผู้ปฏิบัติยังไงจึงเป็นอย่างนั้นมันทำให้คิดนะเพราะเหตุไรเพราะผู้สอนนี่สอนแทบเป็นแทบตายสอนเพื่อความรู้ความฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสทุกแง่ทุกมุมที่มันมีในหัวใจและแสดงออกมาให้เห็นไม่ให้มันมีเหลือเลยด้วยอำนาจแห่งความฉลาดของธรรมที่สอนนี้น่ะเรามุ่งอย่างนั้นต่างหากนี่วันนี้อธิบายถึงเรื่องวิธีการต่อสู้กับกิเลสให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาให้ถึงใจธรรมะอยู่ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสพังไปแล้วใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งนะมันเห็นที่ใจนี่ผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เฉยๆเอาเดินจงกรมก็เดินจนมันเมื่อยมันจะตายให้เห็นดูสิว่าเหมือนเขาทำงานทั้งหลายเขาทำงานทั้งหลายนั่นน่ะเขาเกือบเป็นเกือบตายนะเราหาความเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้เพียงเดินจงกรมจอกๆเพื่อแต่จะตายแล้วมันได้เรื่องอะไรก็เหมือนกับเขาทำงานนั่นสิทำเหมือนก็ทำงานเอาเดินยังกบเดินมันจะเป็นยังไง ดูความทุกข์มันเมื่อยมันหิวขนาดไหนเอาดูกำหนดดูมันจะเป็นยังไงให้ถึงเหตุถึงผลถึงทิศถึงขิงกันมันถึงจะได้คำพูดออกมาพูดด้วยจากการเดินโยงกลมเมื่อยๆหิวๆจะเป็นจะตายมันเป็นทำขึ้นมาให้เราได้นำมาพูดหรือเป็นคติสอนเราเป็นอย่างดีไม่สงสัยเอานั่งก็เหมือนกันถึงเวลาที่จะฟาดกันลงให้สะบั้นหันแหลกอ้านั่งลงไปปัญญาอย่าถอยอย่าไปนั่งเฉยๆทนเฉยๆไม่ใช่เรื่องความเพียรเดินจงกรมเฉยๆไม่มีสติปัญญาไม่เรียกว่าความเพียรนั่งเฉยๆและอยู่อิริยาบถใดก็ตามอยู่เฉยๆสู้เฉยๆสู้กิเลสด้วยความทนเฉยๆอย่าเอาไปใช้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องห้ามหันกันเสมอสู้กันด้วยสติสู้กันด้วยปัญญาสู้กันด้วยความภาคเพียรไม่ถอยนี่จึงเรียกว่าการต่อสู้เอามันจะเมื่อยจะหิวขนาดไหนก็ให้มันเมื่อมันหิวด้วยการต่อสู้แบบนี้นี่แหละแล้วยังไงก็จะได้เหตุได้ผลออกมาเป็นคติเครื่องเตือนใจเครื่องสอนใจตนเองฝังอย่างลึกภายในจิตใจไม่มีวันลืมเอานั่งมากเป็นยังไงสู้กิเลสในขณะที่เรานั่งมันจะเป็นจะตายเวลาจะตายมันยิ่งหนักยิ่งกว่านี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่ได้ถึงขั้นตายแล้วมันทำไมจะสู้ไม่ได้เอาทุกข์มันมาจากไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในร่างกายของเรามันเป็นยังไงเมื่อใจได้หนักแน่นในการพิจารณาแล้วทุกข์จะไม่มีภายในจิตใจจะไม่แสดงนอกจากเรื่องความทุกข์ภายในร่างกายเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆมันจะแสดงขึ้นเต็มภูมิของมันสติปัญญามีฟาดให้เต็มภูมิของสติปัญญาแล้วจะทราบกันในเวลานั้นแล้วแยกกันออกทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์อะไรๆก็สักแต่ว่านั่นๆเท่านั้นความจริงเต็มส่วนในหัวใจแล้วอยู่สบายแล้วเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ได้คติมาแล้วขั้นนี่แหละวิธีการพิจารณาผู้ปฏิบัติเนี่ยอะไรหยอกๆแดกๆมีแต่กลัวเป็นกลัวตายเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้หน้าอะไรหลังไม่ได้เหน็ดได้เหนื่อยอะไรเลยดูสิเขาทำงานเขาแทบเป็นแทบตายเราไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรงานของเราก็เช่นเดียวกับงานของโลกถึงขามันหนักต้องยอมรับอ๋อหนักก็หนักเป็นยังไงวาดจนให้มันถึงขีดถึงดันสินี่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบความภาคเพียรเอาแค่นี้แหละ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ปริปุณังปริสุทธังบรมจริยังปกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

วสเกวรสะลุคคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจีระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการะสมานะกะอริยังปะปะชิตาตัสสะมิ

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสัปปิคาตายะคุณสัปปิคาตายะดังสมกะ

0: ติขัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

ทำด้วยความขี้เกียจถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นความขี้เกียจแต่ทำแล้วประกาศความขี้เกียจออกมามันน่าขี้เกียจนะไม่ได้เป็นวัดของใครวัดของเราทุกคนกำจัดกิเลสตัณหาด้วยข้อวัดปฏิบัตินี้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่ออะไรข้อวัดเราเพื่อเราผู้มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่ที่ไหนกันดินมันควรจะเบามือก็ให้เบาปัดกวาดที่ไหนควรหนักก็หนักถึงเรียกว่าใช้ปัญญากวาดขูดไปหมดจนเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดก็ดูไม่ได้นั่นคือขาดปัญญาความค่อยควรสักแต่ว่าทำพอให้แล้วมือก็เอาใช้ไม่ได้เลยเราทำสิ่งนี้เราทำเพื่อเราต่างหากพระองค์พระบัญญัติไว้เพื่อเราไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อใบไม้เพื่อลานวัดแต่ทำไมเราจึงจะต้องไปทำลานวัดเราอยู่กับสถานที่ใดเรารักษาสถานที่นั้นเพื่อเป็นการรักษาเราอยู่ในตัวให้เราทราบเสียว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นต่อเราอย่างไรบ้างไม่งั้นก็จะเห็นไม่เห็นความจำเป็นของตัวเองเลยและสิ่งภายนอกก็เลอะเลอะเทอะไปหมดเพราะไม่เห็นความจำเป็นของตนแล้วสิ่งใดๆก็ไม่จำเป็นทั้งนั้นเพราะเหลวแหลกภายในจิตใจให้พากันจำไว้ให้ดีผมสอนจริงๆสอนหมู่สอนเพื่อนขอให้เห็นใจรับไว้แต่ละองค์นี้ผมรับจริงๆด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้การดูหมู่เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างเต็มที่กำลังความสามารถของผมที่อื่นผมไม่ได้สนใจผมเคยพูดเสมออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดำไปเลยไม่สนใจร้ายช่างทีดีช่างใครไม่สนใจเพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบเราไม่ใช่ผู้ที่ให้อุปถัมภ์สอนใครๆเรื่องของเขาสมบัติของใครของเราแต่นี่หมู่เพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามาเพื่อเราเป็นภาระอาจารย์โยมีพันเตโหหินี่ก็รับลงโดยอุปายิกังปฏิบูกังปัสสาดิเกเรสัมปาริเป็นอันว่าพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายตามหลักธรรมหลักที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันใดที่เป็นหน้าที่ของตัวเองสอนให้เต็มภูมิว่าการสงเคราะห์สงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้นิดหนึ่งภายในจิตใจเลยพูดโกงๆอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้นเรารับด้วยเห็นนี้รับหมู่เพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องรับเรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะผมเองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนคลาดอะไรในพระบรรดาพระเนรที่มาอยู่กับผมทั้งๆที่ไม่น่าจะเคลื่อนคลาดนี้จึงรู้สึกสะดุดใจมากนั่นไม่อยากเห็นเพราะเป็นความเสียของผู้นั้นเองเป็นความบกพร่องของผู้นั้นเองทั้งๆที่มาศึกษาและสิ่งยากๆทำไมจึงบกพร่องได้เนี่ยคำว่าความบกพร่องก็มีหลายเนี่ยหลายกระทงอย่างหยาบก็มีอย่างละเอียดก็มีถ้าอย่างละเอียดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าอย่างหยาบๆนี่ที่มันดูไม่ได้มันควรจะบกพร่องมันควรจะผิดพลาดไปแต่ผิดพลาดไปนี่ดูไม่ได้ให้พากันฟังอย่างถึงใจเสร็จปฏิบัติให้จริงให้จังทุกสิ่งทุกอย่างเอาเราลองดูซิมรรคผลนิพพานจะไม่มีจริงเหรอเราจะเป็นโมฆะภิกษุไปอย่างนี้ตลอดไปเหรอศีลสมาธิปัญญาพระองค์สอนไม่เพื่อใครมรรคผลนิพพานสอนไม่เพื่อใครถ้าไม่สอนไม่เพื่อผู้ปฏิบัติเป็นสามีกี่กันหรือเป็นธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจะเป็นผู้บูชาถาคตและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจนี่แหละธรรมเหล่านี้ไม่เป็นธรรมที่ด้อยกว่ากิเลสเป็นธรรมที่เหนือกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจะฟื้นขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสภายในจิตใจของเราปราบได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีสมัยใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติด้วยความดีงามตามหลักของศีลสมาธิปัญญานี้ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติเห็นที่มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้สอนอยู่เฉยเคยประโยชน์อะไรเหมือนมาพูดเล่นว่าสมาธิคือความสงบใจมันสงบยังไงทำยังไงใจมันสงบจิตไม่เคยบังคับตนให้พอมันกิเลสจะดิ้นบ้างเลยไอ้เราดิ้นตายซะก่อนแล้วกิเลสยังไม่ดิ้นประกอบความภาคเพียรนิดหน่อยกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายแบกตั้งแต่ความตายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันต้องมีเวลาที่สลัดได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้สลัดความตายไม่ได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความทุกข์ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจเหมือนกันถอดหัวหนามออกจาก
ฝ่าเท้าเราเนี่ยเอาทุกกระทุกไปเมื่อจะปล่อยหัวหนังมันฝังจมอยู่ในเท้านี้แล้วมันจะเลอะไปหมดเสียไปหมดทั้งเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพลอยเสียไปด้วยนั่นเมื่อเป็นฉะนั้นเจ็บขนาดไหนก็ต้องเอาออกจนได้หัวหนังนั้นเนี่ยกิเลสมันจะลึกขนาดไหนมันไม่เลยพวกหัวใจถอนออกมันจนได้นี่มันจะทำให้เสียไปหลายภพหลายชาตินี่ตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเราเคยมาแล้วตั้งแต่ในชาตินี้ก็พออยู่แล้วไม่ต้องไปหาเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนฝังลงที่ใจนี่เป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจะกระจายไปหมดเรื่องอดีตอนาคตขอให้กำหนดฆ่ากิเลสรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปเถอะเราจะเห็นเรื่องภพเรื่องชาติทุกอย่างอยู่ในหัวใจนี้เลยโดยไม่ต้องไปคาดไปคะเนใครจะพูดที่ไหนไม่ต้องสนใจขอให้รู้ด้วยปัจจตังของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าปัจจตังเมตตาบุญอยู่นี่นะสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเนี่ยแล้วสอนใครถ้าไม่สอนผู้ปฏิบัติคือพวกเรานี่เอาให้จริงให้จังเลยมันทำไมมันไม่สงบจิตเป็นเพราะเห็นไรเป็นเพราะปล่อยเป็นเพราะลอยลงตั้งหน้าตั้งตามุ่งบังคับมันเอาให้มันจริงมันจังให้มันเห็นเหตุเห็นผลเอามันจะคิดไปไหนตามมันจริงๆนี่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาตามความคิดนี่ความคิดก็ไปไม่รอดนะเพราะเหตุผลตามต้อนจนได้แล้วสงบตัวเข้ามามีประการหนึ่งหลายประการคำว่าปัญญาพรหมสมาธิคือปัญญาไปต้อนจิตที่มันคึกขนองให้เข้าสู่ความสงบหมอบราบเป็นความสงบขึ้นมาถ้ากิเลสหมอบเท่านั้นมันก็เป็นความสุขเป็นอย่างสมาธิก็คือกิเลสมันสงบตัวเห็นได้ที่เหลือที่สงบตัวสงบตัวด้วยอารมณ์แห่งบริกรรมภาวนาด้วยความมีสติสงบด้วยวิธีการปราบที่เหลือด้วยปัญญาให้ทันกับมันมันสงบได้ทั้งสองอย่างแต่ปัญญานี่เป็นสิ่งที่อาถรรพ์มากเวลาปราบลงได้แล้วแล้วได้คติได้ตัวอย่างอันสำคัญสำคัญนั้นการถอนที่เหลือถอนที่เหลือบางประเภททั้งถอนได้ในขณะนั้นด้วยก็มีและเป็นที่เข้าใจเป็นหลักของใจในการปฏิบัติต่อไปกับตัวเองเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านเมื่อปัญญาได้เดินถึงไหนได้เข้าใจถึงไหนแล้วเป็นการส่งเสริมสติกำลังหรือความสามารถของเราความอาถรรพ์ของเราให้เพิ่มขึ้นโดยลำดับนั่นเองเป็นสงบในขั้นสมาธิธรรมดาด้วยการรวมสมถะเป็นอีกอย่างหนึ่งถึงการที่จะใช้ปัญญาก็ฟาดมันลงไปเราสงวนไว้ทำไมเอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้เหลือเกินนะอยากตั้งสมที่เราตั้งใจสงเคราะห์หมู่เพื่อนด้วยความใส่ความจริงที่ได้เข้าใจเพราะการปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรได้ทอดออกมาหมดไม่มีทางลี้ลับแม้แต่น้อยแน่น้อยหนึ่งเลยกับหมู่เพื่อนเพราะอยากเห็นพระที่ทรงมรรคทรงผลนิพพานภายในใจเราได้ยินตั้งแต่ชื่อได้ยินแต่ข่าวแต่ชาวทั้งพูดในข้างพุทธการองค์นั้นสำเร็จมรรคผลดูที่นั่นองค์นั้นสำเร็จโสดาองค์นั้นสำเร็จสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จอรหัตละหันอยู่ที่เขาลูกนั้นอยู่ป่านั้นอยู่ในถ้ำนั้นถ้ำนี้องค์นั้นออกมาจากสกุลนั้นองค์นี้ออกมาจากสกุลพระธรรมหากษัตริย์เศรษฐีกุลพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาออกมาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานเหมือนกับท่านมาตักเอาความจริงท่านทำแทบตายด้วยกันนั่นแหละเราไม่เห็นประโยชน์แห่งความเพียรของท่านเราไปมองตั้งแต่ต้นไม้ที่ดอกผลของมันนู่นแล้วไม่มองดูต้นของมันว่ามันรับอาหารอย่างไรที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำต้นพอที่จะผลิดอกออกผลขึ้นมาให้รับน่ะเราต้องดูลำต้นของมันด้วยต้นไม้ประเภทนี้มันชอบปุ๋ยชนิดใดอาหารชนิดใดเนี่ยมันถึงผลิดอกออกผลดกหนาขนาดนั้นเนี่ยแล้วมาผลนิพพานก็ต้องอาศัยปุ๋ยคือความภาคเพียรเหมือนกันชนิดใดปุ๋ยชนิดใดความเพียรประเภทใดประเภทหนุนด้วยสติประเภทหนุนด้วยปัญญาหรือประเภทหนุนด้วยความสมถะแล้วก็พิจารณาที่มีแต่ปุ๋ยเท่านั้นที่จะหล่อเลี้ยงมรรคผลนิพพานปรากฏขึ้นภายในจิตใจยินแต่ข่าวได้เฉยหาเราไม่ได้ยินเลยจะว่าไงทรงผ้าเหลืองไว้เปล่าศีลก็ได้ยินแต่ชื่อว่าศีลมันเป็นข้อหนักแน่นภายในใจเลยสมาธิก็หาความหนักแน่นหาความสงบย่อมเย็นเป็นถูกไม่ได้แล้วทำไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ยังไงมรรคก็หมายว่าทางดำเนินที่ถูกต้องแล้วหมายว่ามรรคขั้นใดผลก็คือว่าสิ่งที่ยอมรับกันแล้วจากมรรคคือเหตุในปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอรหัตผลพ้นไปจากมรรคปฏิปทานี้ไม่ได้เลยแล้วทางการปฏิบัติอย่าไปคำนึงคำนวณคาดโน้นคาดนี้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนที่ไหน
ทุกข์มันอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลนั่นเกิดขึ้นจากกิเลสมันผู้ผิดขึ้นมามันอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นเองมันผิดขึ้นมาที่นั่นผิดขึ้นมาที่ดวงใจค้นลงไปที่ตรงนี้เองก็เป็นตายก็ตายถึงคราวที่จะมอบกันเอากันเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วฟาดกันลงไปอย่าถอยหลังนั่นเรียกชื่อว่าลูกศิษย์ตถาคตไม่มีอันใดที่จะเลิศในโลกนี้ยิ่งกว่าจิตที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญาแล้วได้จิตเป็นมหาสมบัติอันบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจผู้นี้ชมไปจนอนันตกาลไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายอีกแล้วงานนี้แม้จะเป็นงานหนักก็มีเวลาที่จะยุติกันได้ไม่เหมือนงานทางโลกนี่โอ้ยใครเกิดมาก็ทำอยู่งั้นแหละตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายไปแล้วงานก็ยังไม่ว่างตายจากงานจากการไปส่วนงานอันนี้เอาทำลงไปหนักขนาดไหนฟาดลงไปเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเลิกแล้วกันจริงๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาก่อควรจิตใจให้เราต้องทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นอีกต่อไปได้ท่านจึงเรียกว่ามุทิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์ไม่อยู่จบแล้วท่านบอกพูดง่ายๆว่าจบงานแล้วงานเพื่อปราบปรามถอดถอนกิเลสมันจบสิ้นลงไปแล้วด้วยประโยชน์ความเพียรอันสุดท้ายอันนี้คือมหาสติปัญญามหาปัญญาปตังกริยังสิ่งที่ความเพียรที่ควรจะทำงานที่ควรจะทำได้ทำสำเร็จลุล่วงลงไปเรียบร้อยแล้วนาปรังอิสตายติปชานาติกิจอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้งานอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีงานที่ยิ่งที่สุดทุกข์ที่สุดลำบากที่สุดก็คืองานอันนี้ผลที่เลิศที่สุดก็คือผลอันนี้นะลงตรงนี้ผู้ระยะในอาทิตย์ตะปริยาสุดก็มีอนัตตลักษณะสุดก็มีในธรรมจักรปวัตตนสุดก็มีท่านพูดถึงเรื่องผลต้นท่านก็พูดถึงเรื่องเหตุเช่นธรรมจักรปวัตตนสุดทีดังควบปัญญาพิเรดูข้างอริยสัจจังชาติปิดูข้าชราปิดูข้าเนี่ยต้นเหตุทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็บอกไว้เวลาเกิดทุกเวลาเกิดพบกับชาติของเราทุกข์มันก็เป็นทุกข์ชาติปิดูข้าจังเกิดก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มานำปิดูขังเวลาจะตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมาบอกเนี่ยทุกขังท่านบอกว่าทุกขังเป็นอย่างนี้นี่ท่านบอกตั้งแต่เพียงร่างกายนั่นนะความเป็นทุกข์ใจซึ่งแนบอยู่ในนั้นท่านไม่อธิบายแต่ให้พึงทราบว่าใจนั่นแหละเป็นตัวกวนกวายที่สุดเลยในขณะคนจะตายไม่มีสติสตังยับยั้งไว้แล้วเป็นบ้าไปเลยเพราะความทุกข์มันเหนือบ่ากว่าแรงเหนือสติเกินกว่าสติปัญญาที่จะตามทันจิตในเวลานั้นที่จะต้านทานทุกข์ได้ท่านเพียงเรียกว่าชาติปิยขาชาติคำว่านำปิยขังถ้าสรุปความแล้วทั้งจิตเจนปัญจุปาณาขันธาดูข้างเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือขันธ์ทั้ง5เป็นกองทุกข์ขันธ์ทั้ง5ถึงมีจะมีอะไรก็รูปขันธ์เป็นสําคัญเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกันปุถุชนสมุทัยก็ญาณังตถาปุโนภูการานุราคะสหกตาตตตตราทินันมีนี่ตัวผิดทุกข์ขึ้นมาตามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไปมันสําคัญมันก็บอกแล้วที่3นิโรธโยตัสสะยิวะตัณหายาเสสวิราคะนิราคะนิโรธาวิราโคจากโคปนิสุโกมุตติอนาลโยตัดไปหมดกิเลสประเภททั้ง3นี้ตัดเอาหมดเป็นอนาลโยหาความอะไรไม่ได้นิโรธมรรคเสยดังคืออะไรท่านก็บอกแล้วสมาธิสมาธิกระโปจนกระทั่งสมาธินี้เครื่องมือปราบกิเลสนะท่านบอกไว้เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนใน อริยสัจหรือว่าในธรรมจักรกับพระสูตรท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่วิธีการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้เราจะปฏิบัติยังไงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนี้ค้นลงไปให้มันเห็นเรื่องความทุกข์นั้นมันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรขอให้เล็งความจริงอย่าเล็งถึงเรื่องทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต่อเรามากน้อยอย่างนั้นจะไม่เข้าใจในวิธีการพิจารณาทุกข์ให้เห็นความจริงทั้งตัวสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดที่จะทำให้ทุกข์กำเริบรุนแรงขึ้นมาแล้วจะเกิดความท้อถอยเพราะสติปัญญาไม่ทันค้นตามความจริงมันลงไปทุกข์มีมากน้อยเพียงไรก็เห็นตามความจริงของทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันอาศัยกายเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากายนี้เป็นเชื้อไฟ
อย่างฟืนเป็นเชื้อไฟไฟเหมือนลุกไหม้ฟืนนั้นแล้วแสดงเปลวออกมาความร้อนออกมาเป็นทุกขเวทนาเอาปัญญาพิจารณาสอดแทรกไปให้มันเห็นทุกแง่ทุกมุมดูให้มันเห็นชัดว่าอะไรเป็นทุกเนื้อหรือหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือส่วนใดเป็นทุกข์ดูให้มันเห็นชัดเจนแล้วแยกมาดูตัวทุกข์อีกทุกข์มันเป็นรูปลักษณะอย่างไรมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปลักษณะหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นรูปเป็นลักษณะสีสันมันนะมันผิดกันคนละอย่างละอย่างแยกดูให้ดีให้มันเห็นชัดแยกกายแยกเวทนาให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วใครบางคนไปสำคัญมันหมายไปยึดมันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาตายแล้วเอาไปเผาไฟก็แล้วเอาไปฝังดินก็แล้วมันไม่เห็นร้องเห็นครางอะไรเพราะตัวทุกข์ไม่มีเนื่องจากจิตไม่มีแต่อาการอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตทุกขเวทนาเมื่อจิตพิจารณารู้อาการของตัวเองแล้วมันก็ปล่อยจิตหลงอาการของตัวเองนะพอเข้าใจแล้วมันก็หดตัวเข้ามากายก็เป็นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งด้วยการพิจารณาชอบแล้วโดยทางปัญญานี่ต่างอันต่างจริงเข้าทำลายอะไรกันไม่ได้ที่ถึงทุกข์จนขนาดที่แบบมันจะแตกไปในขณะนั้นก็ตามจิตก็ไม่หวั่นเพราะต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่แหละจริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้นี่ท่านว่ามัชฌิมาปฏิปทาแล้วทุกข์ก็ดับไปทุกข์ทางใจดับไปส่วนทุกข์ทางร่างกายมันจะดับไปก็เป็นเรื่องของมันมันไม่ดับมันก็มีอยู่ตามความจริงของมันส่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุทัยนี่ดับเช่นสัญญาอารมณ์ความสำคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ดับทุกข์ทางใจก็ดับเพราะอำนาจของปัญญาเห็นพิจารณาอย่างนี้เวลาพิจารณาทำให้เห็นตามความจริงมันจะเป็นขนาดไหนอย่าไปกลัวตายความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งอะไรตายโพสหาเรื่องความตายอีกนะดินน้ำลงไฟเวลาแตกลงไปอยู่ในร่างกายเรานี่คือดินน้ำลงไฟประชุมกันเวลาแตกไปแล้วน้ำไปเป็นน้ำลมไปลมไปเป็นไฟใจก็เป็นใจยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาแล้วใจมันตายได้ยังไงดินน้ำลงไฟมันก็ไม่เห็นตายสลายจากความผสมนี้ลงไปก็ไปสู่ท่าเดิมของเขานี่มันโกหกกันแน่ความเข้าใจถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหนี่มันโกหกกันนะพูดให้มันถึงใจความจริงก็ไม่มีใครโกหกใครแล้วก็พูดด้วยความรุ่งหลงสำคัญทั้งคนด้วยกันทั้งนั้นแหละมันมีเจตนาที่จะโกหกกันแต่เวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างประจักษ์ในใจแล้วมันอุทานขึ้นมาภายในจิตโอ้โหนี่มันโกหกกันกลัวตายนะกลัวอะไรมันกลัวลมกลัวแรงนี่นะเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วอาจจะตายก็ตายสินะความจริงมันอยู่กับหัวใจนี่แล้วอะไรจะตายก็ตายหัวใจมันไม่ตายมันยิ่งรู้ชัดนะจนรู้จักเจนขึ้นมาอาหารท่าทางทีเดียวเราได้ปฏิบัติแล้วถึงสามารถพูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างเต็มหัวใจเต็มปากด้วยเพราะเคยพิจารณาแล้วเวลามันรอบมันรอบจริงๆเมื่อมันได้รอบถึงขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่าสิกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาเอามันจะดับก็ดับไปเวทนาทางร่างกายมันไม่ดับมันก็อยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าแทรกถึงจิตใจเลยจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงต่างอันก็ไม่กระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งเวทนามันก็ดับของมันไปจิตก็ระงับการคิดการปรุงอะไรอยู่เป็นเอกเทศของตนโดยความอัศจรรย์ในตัวเองและอาถรรพ์ด้วยในขณะนั้นสง่าผ่าเผยเต็มที่เพราะจิตได้ถึงความจริงด้วยปัญญาต้องมีความสง่าผ่าเผยมีความอาจกล้าหาญถอนขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกระหึ่มยิ่งย่องอยู่ตลอดเวลานี่แหละอำนาจของปัญญาทำให้เกิดความกล้าหาญทางใจได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่ได้เห็นความจริงแล้วจึงไม่ถอยหลังตายก็ตายเธอนั่นพ่อความตายได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบหนึ่งความตายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติสองความตายมันมีอยู่ที่ไหนวะจิตมีปัจฉาที่ไหนจิตผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันไม่เห็นตายนี่นะมันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรรู้ชัดอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ได้หลักถ้าลงเราพิจารณาได้หลักสักวันหนึ่งเท่านั้นที่นี่จะอาถรรพ์เต็มที่ทีเดียวเรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวความจริงที่ประจักษ์ด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมีความอาถรรพ์มากมีความสง่าผ่าเผยมากทีเดียวถึงเวลาเป็นจะเป็นจะตายนี่ก็ไม่สะทกสะท้าน
นี่เป็นหลักปัจจุบันที่เป็นสักขีพยานกันด้วยการพิจารณาเห็นชัดแล้วเวลานี้เวลาตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะมันก็เวทนาเรื่องเวทนาเหล่านี้นะที่จะดอหรือที่จะอยู่เวลานี้เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาข้างหลังมันจึงไม่สะทกสะท้านขณะที่จะหมดลมหายใจมันก็ไม่สะทกสะท้านหมดเพราะไม่ตื่นเมื่อมันจริงก็มันไม่ตื่นตื่นเต้นไม่ตกใจเสียอกเสียใจถ้าจิตมันลงได้พิจารณาแบบนั้นแล้วต้องได้หลักได้ฐานภายในจิตใจแล้วก้าวหน้าไปเรื่อยๆเมื่อมีหลักเกณฑ์แล้วมันต้องมีความอาจฐานร่าเริงขมักขม้นเข้มแข็งต่อความภาคความเพียรเอาที่เอาให้เห็นคือของจริงนี่อยู่กับทุกคนเราไม่จะเป็นคนอาภัพนอกจากความขี้เกียจมันทำให้เราอาภัพสมาธิมันก็ไม่ปรากฏเพราะความที่เกียจเหยียบย่ำทำลายเอาไว้ทำลายสมาธิเกิดไม่ได้สั่งสมความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาความหนักเอาเบาสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายพลาดเข้าไปอยู่ดีสมาธิมันจะทนได้หรือจะเป็นสมาธิประเภทใดขอให้รู้กับใจเราเถอะอย่าไปคาดไปหมายนะเรื่องจิตสงบสงบแบบไหนมันจะรู้ในตัวของเราเองหรือความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ประจักษ์กับตนด้วยความเพียรของตนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดสมาธินี้เราจะรู้เองทั้งตัวเหตุคือการดำเนินทั้งผลที่ประจักษ์ในเวลานั้นสงบแบบไหนมั่งฮะมันรู้ได้ชัดไม่ต้องถามใครนิสัยเราเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอใจกับความเป็นอย่างนี้ของเรามันรู้นี้คือจิตเป็นสมาธิของเราเป็นอย่างนี้เองการนิสัยของเรานานมันก็เร่งเข้าไปเร่งเข้าไปพิจารณาใดที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมให้รีบสลัดปัดทิ้งอย่าไปเสียดายจึงชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เราเป็นผู้รักเป็นผู้สงวนจิตใจคือสงวนธรรมนั่นเองเอาให้ดีเอาให้จริงจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้ทรงมากทรงผลเวลาตายก็ให้ตายอย่างแบบสง่าผ่าเผยแบบไม่ขาดทุนสูญดอกไปไหนไม่มีแต่เรื่องร่างกายสลายลงไปธรรมดาจิตใจที่สลัดปัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะพักห่วงอันไรอันนาลโยจะเสียหายห่วงจะถีบสัพพะทิเสียสันนิพพานยังต้องรับผิดชอบในขันจิตหลุดพ้นแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายยุ่งถึงแต่เรื่องธาตุเรื่องขันอยู่ตลอดเวลาแม้จิตใจจะมายึดมั่นถือมั่นแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสันทัศยานของจิตที่มีอยู่ด้วยกันระหว่างกายกับจิตมันก็ต้องในปฏิบัติไปอย่างนั้นเลยพอมันถึงการของมันแล้วก็สลัดพั่วลงไปเลยเออสบายเสียทีถึงตั้งแต่นี้ต่อไปอนุปาทิเสสนิพพานเป็นอันว่าสิ้นกันกับเรื่องสมมุติตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเรื่องสถานที่ร่ำเวลาอากาลิโกฟังแต่ว่ามันถึงอากาลิกจิตอากาลิกธรรมก็หมายถึงใจที่บริสุทธิ์นั่นเองเอาละเอานี้ก่อนท่านปัญญาที่บ้านพูดรู้แล้วรู้สึกว่าเหนื่อย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชี

กองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เง
2: ิน
1: สะสมแล้วก็เง
2: ิน
1: เดือน
2: ใช่ไหมเงินสะสมเงินเดือน
3: มีลูกสาวมีลูกชาย
2: มีภรรยา
3: ห
2: ั
3: ว
2: หัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหั
3: วหัวหัวหัวหัวหัวหั
2: วหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัว
4: หัวหัว
2: หัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัวหัว
1: พามาทำบุญก่อนเอาไปส่งที่พามาทำบุญค่ะคิดหน้าไปส่งเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วค่ะ
3: อันนี้แม่ผัวค่ะ
2: แม่ผัว
3: แม่ผัวที่แล้วมุทลา
2: แม่ผัวหูตาย
3: ฉันบอกแม่ผัวหูตาย
5: สมบัติบุญกุศลทั้งหลายเป็นของท่านทั้งหลายเองนี่หลวงตาเป็นผู้ทำหน้าที่แทนเท่านั้นนี่เราเนี่ยเข้าเท่าไรก็ออกเท่านั้นออกเรื่อยเรื่อย
6: หลวงพ่อเจ้าขา
5: อะไร
6: ขอประธานอนุญาตถวายชัยทานพิเศษวันนี้ของคุณปทุมเกิดผลและคุณนงนุชสรทัตเจ
5: ้
6: าค
5: ่ะไหนล่ะนี่เหรอเฮ้ยออกมาแล้วเราไม่ได้อยู่สักวันนะตั้งวันจันทร์มาเรื่อยจนกระทั่งถึงวันศุกร์ไปโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนั่นทุกวันด้วยไปเอาของไปแจกพวกอาหารเพื่ออาหารไปเทลงเลยเทลงเลยพวกข้าวสารพวกเครื่องกระป๋องกระป๋องอะไรมีหลายอย่างเราเต็มรถพอดีไปเมื่อวานนี้ไปสองดาวสองดาวนี่ก็ช่วยมากนะหลายล้านสองดาวนี่ทั้งรถทั้งติดหนี้อะไรทั้งรัฐบาลเพราะว่าเขาใช้เงินงบประมาณมาในให้สั่งซื้อของในวงเงินเท่านั้นหรอกทีนี้เวลาซื้อของมาแล้วเขาไม่มีเงินมาให้ตกลงเขาก็มาต้องมาทวงหนี้ตรงนี้แหละเราใช้หนี้ให้หลายลงทีนี้นี่แหละเป็นต้นเหตุที่ให้เราได้คิดถึงเรื่องบินตลาดเงินพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติเราเพราะรัฐบาลถึงขนาดที่ว่าไม่มีเงินเดือนจ่ายให้ราชการข้าราชการที่ทำงานในโรงพยาบาลมาขอหลายโรงนะ นี่แหละมันสะดุดใจเอามากอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ปรารภขึ้นมาถึงเรื่องการที่จะบิณฑบาตเงินช่วยชาติว่างั้นเถอะบิณฑบาตหมดทั่วประเทศนี่แหละว่างั้นแล้วก็หลังเสนอเข้าไปทางภายในในชาติจะทางนู้นจะว่ายังไงกันเมื่อมีแต่ความเมตตาสงสารล้นหัวใจนะไม่ใช่ธรรมดานะล้นหัวใจครอบครอบโลกธาตุเลยว่างั้นเถอะความเมตตาจากการปกครองบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองเราไม่รู้เพราะจึงต้องส่งเข้าไปปรึกษาหาดูท่านโน้นเห็นดียังไงท่านโน้นเห็นดีด้วยแล้วว่าเราพร้อมเสมอเราบอกนะเราจะช่วยเอาชื่อของเราลงไปออกโทรทัศน์ออกเลยครับถ้าเป็นของอย่างนี้แล้วเปิดเลยเราแบบนั้นคือเราตั้งใจช่วยโลกจริงๆด้วยน้ำใจของเรามีเท่าไหร่ทุ่มหมดเลยเราเริ่มได้บอกว่าวันนี้อย่างน้อยที่สุด1ล้านตั้งไว้เลยให้ละทันที1ล้านเป็นอย่างน้อยนะจะเวลาเริ่มความจริงอาจจะมากกว่านั้นมีตั้งพื้นฐานไว้ร้อยล้านหนึ่งเลยบอกทางรัฐบาลเห็นดีด้วยแล้วเราก็เอาทันทีเลยเพราะเราเป็นตัวเสนอเรื่องเหล่านี้ถ้าทางนู้นไม่เอาแล้วก็จะทำไงบ้านเมืองเรารู้สึกว่าโอ้ยุบย่อลงมากเพราะฉะนั้นจะได้เตือนพี่น้องทั้งหลายให้ประหยัดหน้าว่าอย่าลืมเนื้อลืมตัวทุกสิ่งทุกอย่างให้ใช้พอประมาณพอประมาณการอยู่การกินการใช้การสอยให้พอประมาณอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะว่าให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองบ้างว่าเวลานี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วประเทศต่างเพื่อนบ้านเขาพอพูดอย่างนี้มาก็ไม่กี่วันนะก็ได้ทราบข่าวว่าเขาดึดนั่นเห็นไหมล่ะติดหนี้เขาไม่มีเงินนะเขาเข้ายึดธนาคารยึดทั่วประเทศเลยนี่แบบกินเงียบกินเงียบนี่เขาเรียกสงครามเศรษฐกิจกินแบบนี้นะเพราะงั้นเราจึงรีบให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนะเดี๋ยวเขามาหุบเอากึ๊บทีเดียวเราหมดเมืองไทยเราหมดไม่เคยเป็นขี้ข้าครั้งใดเลยจะมาเป็นขี้ข้าของเขาโอ้ยให้ตายเราต้องเศษนี้ก็ดีกว่าจะไปเป็นขี้ข้าคนนี่แหละเราสังเวชตอนนี้เพราะว่าเราถึงได้ออกลวดลายว่าไงออกลวดลายปีนี้หลวงตาออกลวดลายเอาชื่อของเราเอาออกเลยบอกกันเลยคราวนี้นะแต่ก่อนใครมาช่วยมาถ่ายรูปหรือว่าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะแต่เวลาออกเพื่อชาตินี้ออกเลยจะออกทางโทรทัศน์ออกทางไหนออกเลยแล้วบอกว่าเราพร้อมเสมอเพื่อชาติระหว่างนั้นเราไม่มีอะไรในตัวของเราแต่เพื่อชาติทั้งนั้นเราบอกจะออกทางไหนก็ตามเอาชื่อเราออกหน้าออกหน้าได้เลยระหว่างนี้เลยบอกว่าได้เลยบอกว่าให้ได้ทั้งนั้นมาเปิดเลยถ้าอย่างนี้ว่าเราเพื่อชาตินี่ว่าอ๋อชาติล่มจมมันเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ให้ตายซะดีกว่าชาติจะล่มจมไปเป็นขี้ข้าเขามีอย่างเลยนี่ที่ชาวเมืองไทยเราให้ต่างคนต่างเป็นจิตเป็นใจเป็นเนื้อเป็นหนังตัวเองให้สงวนรักชาติทุกคนรักชาติหากว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาที่จะได้เป็นอย่างที่ว่านี่จริงแล้วทุกคนทุกบาททุกตามให้เพื่อตัวเองอย่าเพื่อชาติระแวงและเพื่อตัวเองเพื่อชาติอย่าขี้เกียจอย่าตะหนีทีเหนียวฟาดมันลงไปเป็นล้านๆเป็นไรวะคนหนึ่งแล้วก็ท่วมฝึงเลยล่ะเงินเราทั้งชาติทำไมจะช่วยนี่ทำไมติดนี่เขาตั้งแสนกว่าล้านนี่แหละที่เราตกใจมากนะตื่นรู้สึกว่าตื่นสะดุดใจเนี่ยสอบถามเขาว่าติดหนี้เขาตั้งแสนกว่าล้านน่ะมันน้อยเมื่อไหร่นะแล้วเพื่อนบ้านเขาถูกยึดเนี่ยติดหนี้เขามากเขายึดเอายึดเอานี่เรานอนใจอยู่ได้หรือว่าแต่ก่อนเรายังไม่ได้ยินเพื่อนบ้านเขาถูกยึดนะพอพูดอันนี้แล้วมากลัวจะถูกยึดเราน่ะกลัวจะถูกเขากำมาทีเดียวแล้วตายนะว่านี่สงครามเงียบนะกลืนเลยไม่ต้องเคี้ยวว่ะต้องระวังให้ดีหน้าว่ะต้องรีบตื่นเนื้อตื่นตัวเพราะว่างั้นไม่นานนะได้ยินข่าวแล้วถูกเขายึดอย่างที่ว่าแล้วเอาเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจะทำไงชาติเป็นใหญ่มากที่สุดพระมหากษัตริย์อยู่ตรงกลางชาติห้อมล้อมหมดทั่วประเทศห้อมล้อมหมดพระมหากษัตริย์อยู่ตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางเป็นแก่นเป็นรากแก้วอยู่ตรงนี้เนี่ยเราทำนี่เราทำเพื่อชาติทำเพื่อชาติห้อมล้อม ด้วยมหาพระมหากษัตริย์นี่มันก็เป็นสง่าราศีที่เมืองไทยเราถูกเขากดเฮิบทีเดียวหมดเลยไม่มีเหลือพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยแหละถ้าเขาเลยหุบไปแล้วนะเขาหุบอย่างเงี้ยไปแล้วหมดเลยชาติไทยไม่มีความหมายนั่นว่าไงเราต้องการหรือความไม่มีความหมายในชาติของเราซึ่งเคยมีความหมายมาตั้งเดิมนี่แหละเราตกใจอันนี้เราต้องรีบตื่นเรียกว่าตื่นตัวก็ได้เพราะเห็นทางโรงพยาบาลต่างๆมาขอเงินเดือนไม่มีก็มีนะแล้วเวลานี้เราให้เงินเดือนแทนนะเงินเดือนในโรงพยาบาลไม่ได้เงินเดือนมาเท่านั้นเดือนเท่านั้นเดือนเราเสียย้อนหลังให้หมดเลยเดือนละเท่าไหร่เท่าไหร่เสียเดือนหนึ่งโฉมันไม่ใช่น้อยนะโรงพยาบาลเสียย้อนหลังให้เงินเดือนเขาไม่มีเอาให้จ่ายให้จ่ายให้ถ้ารัฐบาลเอามาแล้วก็ที่จ่ายไปแล้วก็เป็นว่าจ่ายไปแล้วแล้วไม่เอาคืนแต่เราจะไม่จ่ายต่อไปเท่านั้นเองนะว่าที่ให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยที่ยังไม่ให้ถ้ารัฐบาลเอาเงินเดือนมาให้แล้วเราก็ไม่จ่ายเท่านั้นเองแล้วเวลานี้จ่ายอย่างนั้นแหละยังจ่ายนั่นเองจ่ายมาแล้ว2เดือน3เดือนแล้วมั้งจ่ายย้อนหลังก็มีโอ้ไม่ใช่เล็กน้อยนะมันไหลอยู่ทั่วประเทศเหมือนตะกร้าตักน้ำวัดนี่นะเหมือนเอาตะกร้าตักน้ำพอยกขึ้นซ่าหมดเลยไม่มีเหลือหรอกวัดนี้นะไม่มีเหลือพอยกขึ้นเอาตะกร้าตักน้ำตักพอยกขึ้นซ่าหมดเลยน้ำไหลออกหมดไม่มีเหลือนี่เหมือนกันไหลเข้ามานี่ก็ไหลออกไหลออกไม่หยุดไม่หย่อนโอ้ยไม่ทราบว่าเนี่ยไหนมุมใดนะที่ช่วยโลกเวลานี้จนกระทั่งมันเครื่องร้อนต้องเลยบอกเรื่อยๆว่าเครื่องร้อนพักเครื่องก่อนพักเครื่องก่อนถ้าว่าเงินหมดมันเสียเกียรติว่ะความจริงเงินหมดแต่บอกว่าพักเครื่องขนาดนั้นแหละเดี๋ยวนี้พักเครื่องเรื่อยนะระยะนี้เพราะมันมาหลายด้านหลายทางช่วยทุกด้านทุกทางอ๋อลงรับโรงเรียนโรงราชการต่างๆจำเป็นอะไรเข้ามาให้ไปเนี่ยสำคัญที่โรงพยาบาลเนี่ยเวลานี้เครื่องมือแพทย์ก็หลั่งไหลเข้ามาที่นี่หมดเนี่ยเราก็รับไว้สั่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยไหลเข้ามาบินรับเงินก็ไหลเข้ามาเรื่อยบินไหลเข้ามาเรื่อยพอเครื่องมือตกเข้ามาถึงแล้วบินรับเงินก็มาพร้อมกันก็จ่ายเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่นั่นไม่ได้หยุดได้หย่อนนะเราช่วยจะให้เต็มความสามารถของเรานี่ก็รู้สึกว่าเป็นความแน่ใจแล้วโรคท้องของเราดีขึ้นโดยลำดับแข็งแรงขึ้นเมื่อเช้านี่บินธบาตสุดสายนะเมื่อเช้านี่ได้ร้อยเท่าไหร่ร้อย
4: เมื่อเช้า176
5: ครับเมื่อเช้านี่176บาทเฉพาะบาทหลวงตาองค์เดียวเนี่ยเต็มบาทแล้วเทเต็มแล้ว176บาทเมื่อเช้านี่บินธบาตได้สุดสายนะถ้าธรรมดาไม่ได้เมื่อเช้าได้บินได้สุดสายรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นที่แน่ใจแต่ก่อนไม่รู้คิดดูเดินมาจากศาลาเดินมาจากกุฏิมาศาลานี่ก็จะไม่ถึงอ่ะมันอ่อนเพลียของมันส่วนอื่นไม่เจ็บไม่ปวดมีแต่อ่อนลงเรื่อยเรื่อยอ่อนลงเรื่อยเอายาอะไรมาฉันก็อ่อนลงเรื่อยไม่สนใจก็มียานี่แหละหมอจีนี่ฟื้นขึ้นมาโดยลำดับลำดาเป็นที่แน่ใจว่าหายละไม่สงสัยเพราะดีขึ้นทุกวันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทำประโยชน์ให้เรื่อยให้โลกเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเราอยู่นี่อยู่เพื่อทำประโยชน์ให้โลกนะเราไม่ได้อยู่เพื่อทำประโยชน์ให้เราพูดโกงๆนี้เรานี่พอแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในหัวใจของเราเต็มไปด้วยธรรมนั่นคือธรรมพอแล้วเต็มหัวใจแล้วเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งที่ดิ้นอยู่นะทำให้เพื่อโลกนั่นแหละทำสำหรับเราเองเราไม่มีความหมายอะไรละในเรื่องเหล่านี้เราไม่เอาเราพอแล้วเราสร้างบุญกุศลมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วตั้ง64-65ปีแล้วมั้งบวชมานี่นะตั้งแต่สร้างความดีความชั่วไม่สร้างตลอดมาเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งถึงขั้นพอแล้วทีนี้เราไม่เอาอะไรอีกแล้วเราบอกชัดๆเลยเราบอกพี่น้องทั้งหลายปี2540นี่เป็นปีที่เปิดทุกปีเราไม่เคยเปิดรู้เท่าไหร่ก็ไม่เหมือนไม่รู้ไม่เห็นเทศสอนไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้บอกว่าตัวรู้ตัวเห็นปีนี้บอกซะแล้วบอกว่ารู้เราบอกงั้นรู้ถึงขั้นพอแล้ววางเลยถึงขนาดที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่พูดอีกแล้วปีนี้พูดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะงั้นเราทำประโยชน์ให้โลกซะเต็มเม็ดเต็มหน่วยซะถึงเวลาแล้วก็ดีดผึ่งเดียวเท่านั้นไม่ยากอะไรกบเกียดตายไงเผากบเผาเกียดยังไงเผาเราได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงทำเมนไว้นั่นไม่งั้นมันจะมาหรูหรายุ่งเหยิงวุ่นวายเมนเรามาทำเองเป็นรอยเบื่อของเราตายแล้วหลวงตาบัวตายแล้วมาเผาตรงนี้เลยนะถ้าปล่อยให้คนอื่นทำมันจะเต็มไปหมดเลยศพของเรานี่รู้สึกว่ามันจะหนาแน่นยิ่งกว่าศพครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะเพราะสายงานมันกว้างนี่นะถ้าพูดถึงว่าเทพก็ทั่วประเทศไทยแล้วเทพก็ทั่วประเทศไทยหนังสือทั่วประเทศไทยและการทำประโยชน์ให้โลกนี่ก็ทั่วประเทศไทยไม่ว่าภาคไหนช่วยทั้งนั้นเลยเนี่ยสายงานมันกว้างเวลาตายแล้วคนจะมากองมันอยู่นี่สิเราจึงต้องทำของเราไว้ซะทำไว้เมนใครมองไปก็เห็นเมนทำเรียบร้อยแล้วเวลาตายแล้วจับยัดเท่านั้นเลยสบายไปเลยไม่ให้ยุ่งจุ้งอะไรเงินนั้นไปทำประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าที่จะมาทำเมนนู่นจดเมฆนั่นแล้วเสร็จแล้วเอาไฟเผาไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทำให้ทุกๆคนนะการทำบุญให้ทานการทำความดีนี้มีวันพอมีเมืองพอแต่การดำเนินหรือการดิ้นตามกิเลสนี้ไม่มีเมืองพอได้เท่าไรเหมือนกับไฟได้เชื้อได้มาเท่าไรยิ่งอยากยิ่งหิวยิ่งโหยยิ่งดิ้นยิ่งดีดเนี่ยดิ้นจนกระทั่งบรรทายนี่เรื่องกิเลสหลอกคนต้มคนไม่มีเมืองพอแต่ทำแล้วพอดังที่พูดนี่พอแล้วนี่ไม่เอาอะไรอีกแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่เอาอะไรอีกแล้วเราพอทุกสิ่งทุกอย่างเรามีแต่หัวใจโลกเพราะนั้นมาติดข้องอยู่ในหัวใจเราเพราะฉะนั้นเราจึงได้ช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถนอกนั้นเราไม่มีอะไรติดหัวใจบอกว่าตายแล้วก็เท่านั้นเราก็ดีดเลยทีนี้ให้ถึงสะเบืองคอไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วมันรู้ชัดๆอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไปทูลถามพระองค์เพราะเป็นของอย่างเดียวกันอันเดียวกันถามกันทำไมหันก็เหมือนกับต่างคนต่างรับทานต่างคนต่างอิ่มถามกันทำไมเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มอะไรมันก็รู้ในชีวภาษาการปฏิบัติตัวความรู้มากน้อยเพียงไรได้ผลได้ประโยชน์มากน้อยเพียงไรมันก็รู้เป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นพอมันก็รู้อ่ะมันขอให้พากันสร้างความดีความดีนี่แหละจะพาเราเล็ดลอดออกจากตาข่ายอย่างความเกิดตายกองกันตายกองกันเขาตายทับเราเราตายทับเขาเราตายทับเราอยู่อย่างนี้มากี่กับกี่กันแล้วบุญกุศลยังไม่พอมันก็ต้องได้ดีดได้ดีดอยู่ในกองทุกข์นี่แหละแต่เมื่อกุศลพอแล้วดีดออกทีเดียวผึ่งเลยพอแล้วนั่นพอแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลับมาดีดมาดิ้นในกองทุกข์นี้อีกสร้างความดีนี่พอแต่สร้างความชั่วสร้างเท่าไรไม่พอตามกิเลสวิ่งตามกิเลสวิ่งเท่าไรไม่พอเอาจนตายทิ้งเปล่าๆเศรษฐีมหาเศรษฐีก็กองทุกข์ท่วมท้นเราจะไปมองดูโลกดูกิริยาการเครื่องประดับร้านเขาสิให้มองดูในร้านเขาด้วยสิร้านภายในร้านมีอะไรอยู่ในนั้นข้างนอกประดับร้านด้วยความสวยงามหรูหราฟู่ฟ้าแต่มองเข้าไปข้างในมีแต่ขี้หมูหลาขี้ม้าแห้งนี่มองนั้นรู้ว่านั้นหรูหรานั้นคนนั้นเขามั่งมีเขาสีสุขเขามีเงินมีทองมีข้าวมีของเขามียศถาบรรดาศักดิ์สูงอันนี้เป็นเครื่องประดับร้านแต่บูหัวใจของคนแต่ละคนละคนแล้วเป็นไฟทั้งกองไฟทั้งกองใหญ่เท่าไรยิ่งไฟกองไฟกองใหญ่นั่นดูให้ถึงความจริงธรรมะพุทธเจ้าดูให้ถึงความจริงโลกมันร้อนเพราะหัวใจคนร้อนต่างหากนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ร้อนมันจะร้อนอะไรสิ่งเหล่านี้ดินน้ำลมไฟอิฐปูนหินทรายก่อสร้างไปจดเมฆก็ได้แต่มันไม่ร้อนอันนั้นแต่คนที่ดิ้นดีที่ก่อนี่สิสอบแสวงหาเรื่องสิมันเดือดร้อนเพราะอันนี้ต่างหากเพราะงั้นให้รู้จักประมาณทำอะไรใครรู้จักประมาณรู้จักประมาณแล้วไม่ค่อยมีความทุกข์มากคนเราสำคัญตัวโลภนี่นะตัวโลภนี่มันขึ้นจากตัวราคะตัณหาราคะตัณหาเป็นตัวหนุนให้ความโลภเกิดขึ้นความโลภไม่ได้อย่างใจก็โกรธก็แค้นนี่แหละสองสามตัวนี่เป็นตัวสำคัญมากทำลายโลกยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งส่งเสริมไอ้เรื่องราคะตัณหานี่ไปที่ไหนมีแต่การส่งเสริมกันทั้งนั้นดูที่ไหนดูไม่ได้นะโอ้พี่ลูกมันจะเอาให้ตายจริงๆนี่วะราคะตัณหานี่ครูอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงไปละหมดแล้วนะสายหลวงปู่มั่นนี่หมดแล้วที่นี่หมดแล้วก็ยังเหลือแต่เราเอาหัวข้ามฟ้าไว้คนเดียวนี่เดี๋ยวนี้มาอยู่เรานะเดี๋ยวนี้ องค์นั้นล่วงไปองค์นี้ล่วงที่อายุพรรษาแก่กว่าเรานะค่อยล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงมาถึงเรากึกเดี๋ยวนี้ถึงเรากึกกันนะเราเอาหัวค้ำฟ้าไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าไงก็ยังเหลืออยู่องค์เดียวสายหลวงปู่มั่นมีหลวงตาบัววอกวอกเดี๋ยวนี้องค์เดียวนอกนั้นก็ไปหมดแล้วไปหมดแล้วว่าไงนี่ดีเราวิตกมากการแนะนำสั่งสอนพระเนนก็สั่งสอนเต็มเหนียวตั้งแต่2493มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าได้ประโยชน์ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เท่านั้นเราก็สอนเต็มกำลังความสามารถการสอนเราไม่ได้สอนด้วยความสงสัยเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความแน่ใจทุกอย่างพระเนนจะเอาเป็นผลเป็นประโยชน์ได้ก็ควรจะได้ถ้าไม่ได้ก็นอนตายกองกันอยู่นี่เราก็สุดกำลังความสามารถของเราแล้วจะทำยังไงวันนี้พูดเพียงเท่านี้แล้วนะไม่พูดมากพากันทำความดีอย่าลืมนะความดีอย่าหลงกิเลสหลงตามกิเลสมันจะพาจมหมดบ้านหมดเมืองเรานี่นะยะถาวาริวะหาปุระอายุวันโนสุขังภาลังต้องอย่างนั้นเสียงสาธุ
4: ขออนุญาตหลวงตาจะค่ะหมอผู้ในการโรงพยาบาล
5: โรงพยาบาลไหน
4: โรงพยาบาลยางศรีสุราษฎร์จ้ะค่ะ
5: ฮ
4: ะโรงพยาบาลยางศรีสุราษฎร์จ้ะค่ะ
5: เอ๊ะจะตรงไหนน่ะ
7: โรงพยาบาลอะไร
8: โรงพยาบาลยางศร
4: ีสุราษฎร์ฮะโรงพยาบาลยางศรีสุราษฎร์
5: ยางอะไร
4: ยางศรีสุราษฎร
5: ์เราไม่เคยได้ยินโรงพยาบาลนี้น่ะ
4: ใกล้ๆนาดูนจ้ะค่ะ
5: มาดูเหรอมาดูแล้วก็เคยไปช่วยนะ
4: หลวงตาเคยช่วยอยู่ค่ะเคยช่วยโรงพยาบาล
5: นั้นมาดูเคยไปช่วยแล้ว
4: อันนี้ยางกีกุนา
5: ดค่ะเขาอย่างนี้แล้วใช่ไหมล่ะไหลเข้ามาอย่างนี้แล้วเรื่อยโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้มาทำอะไรนะมีอะไรอยู่ล่ะอย่างนั้นที่เราพูดที่นี่ที่นี่เขาเนาะอย่างนั้นแล้วคือว่าเราได้พูดนี่กับที่นี่เขาเนี่ยมาเนี่ยที่นี่ที่นี่ถึงได้มันได้กระเทือนหัวใจถึงได้รบกวนพี่น้องทั้งหลายปารบการรบกวนแล้วก็อย่างนี้ที่นี่เท่านั้นนู่นห้องที่ร้านกว่านั่นเข้าไปก่อนนะเข้าไปก่อน
4: ก่อนก็ยังไม่
5: เงี้ยมาเข้าไว้ก่อนอะไรไม่ครบก็เข้าไว้ก่อนกับเครื่องกำลังร้อนเวลานี้เครื่องกำลังร้อนเอารับทราบไปแล้วนะรับทราบไปแล้วก่อนเพราะกำลังช่วยเหลือทุกแห่งทุกหนหมุนติ้วติ้วอะไรเอาได้แล้ว

0: วันนี้คนไทยคนละล่าเอ้ยเขาประกาศแล้วยังหืมประกาศว่าไงเขาประกาศออกมาว่าไงเช้านี
1: ้38บาทต่อ1ดอลลาร์ครับ
0: อืมนี่มันก็อยู่ในเกณฑ์นี่แหละอยู่ยืนอยู่ตัวอยู่หลายวันนะหืมอืมครับแต่ทั้งก็ยืนอยู่นี่หลายวันนะหืมทีนี้มันไม่ขึ้นมันก็ทำให้พวกขายดอลลาร์ยุ่งเลยพวกขายดอลลาร์แล้วจะยุ่งเลยเขาก็เต็งราคาไว้สูงสูงขายทีนี้อันนี้เงินไทยมันแข็งตัวของมันอยู่นี่มันไม่ยอมไปตามดอลลาร์ก็จะยุ่งดอลลาร์พวกขายดอลลาร์นะมันจะยุ่งมันไม่มีเงินต้องแข็งเลยก้มนะว่าเนี่ยพอก้มมันดิ่งเย็นต้องแข็งมาเลยนู่นนี่เท่าไหร่ตั้งร้อยดอลวันนี้อืมนั่นร้อยดอลวันนี้อืมฮะอะไรพูดเดี๋ยวนี
1: ้
0: 3,900 บาท
2: 1ดอลลาร์มี39บาท
0: 39บาท
2: 100ดอลก็เป็น3,900
0: โอ้แล้วดอนก็3เท่ากับ 3,900 อ๋อเรายังไม่เข้าใจเนาะอันนี้เอาถอยไปหน่อยเวลาย่อนเข้าลงไปสูงเออขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรกูเรื่องนี้เข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรเลยไว้ถ้าเราไปเอาอันนี้ออกมาก็ได้อืมเอออย่างนั้นเวลาย่อนเท้าให้ย่อนได้วันนี้มีทางลงไปบ้านม้าป่าเนี่ยอันเนี้ยเห็นมาไหมเดินลงเวบานเขามาก็จัดของให้เขาใส่รถให้เขาที่ถามนี่ถามอย่างนั้นงานศพพอสิบ่ได้ไปแล้วบางทีเราเห็นยุ่งสิแล้วเนอะงานศพพอสิบ่ได้ไปแล้วมันเป็นยังสิอ่ะยังเห็นอยู่เนี่ยนี่กันดอนโอ้โหนั่นแหละเยอะดอนน้อยเลยนี่เลยจำได้แต่หน้าเนี่ยอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแหละจำได้แต่หน้าเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจคร
0: ับ
2: ผม
0: ก็ยังนั่นแล้วเป็นหน้าเป็นหลังอะไรมันจังน้องต้องห้องนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นทาเลยอะไรจำไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็มาจากไหนอย่างไหนจำไม่ถึงหน้ามาจากไหนจำไม่ได
3: ้อะไรเป็นแผ่นเป็นแผ่นกันแล้วก็เอามาปั้นเป็นเทียน
0: ใครของใคร
3: ของฝรั่งที
0: ่
3: ออสเตรเลีย
0: จ้ะเราไม่เลื่อมใสกับฝรั่งออสเตรเลียเอาเทียนมาให้เรานึกว่าจะเอาดอลลาร์มาให้เราให้บอกงั้นนะบอกว่าท่านไม่ท่านบอกว่าท่านไม่เลื่อมใสฝรั่งออสเตรเลียบอกท่านแทนที่จะเอาดอลลาร์มาออสเตรเลียเป็นดอลลาร์
1: มา
0: ส่
1: งตรงกลับมา
0: เงินนั่นละไปออสเตรเลียมามันน่าจะเป็นดอลลาร์มามันเป็นเทียนมามันโมโหอ่ะตั้งแต่แล้วเริ่มแดดแล้วทองคำนี่ได้นี่ก็เอาเข้าตู้นิรภัยไว้เลยเอาไว้ทางนี้เลยให้เขาเอาออกจากในทางนี้แล้วตกลงเขาเรียบร้อยแล้วในมามากน้อยก็จะหล่อหลอมเป็นทองแท่งทองแท่งอะไรเขาจะทองแท่งสวิตเซอร์แลนด์เลยทองแท่งสวิตเซอร์แลนด์เลยให้เป็นเขาเรียกมาตรฐานเนี่ยให้เป็นมาตรฐานโลกเลยทองแท่งทองแท่งเป็นมาตรฐานเราแน่ใจว่าเมืองไทยเราจะได้ทองเยอะอยู่คิดว่าจะได้ทองเยอะจะเป็นหลักชาติอันสำคัญมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยมาแล้วทำไมดอลลาร์มันมีมากนักประเทศไทยเขาเข้ามาขาย
2: เยอะหมุนเวียนอยู่แล้วทีนี้ก่อนนี้เจ้าหนี้เขาเรียก อย่างนี้ครับเราไปกู้เป็นดอลลาร์เข้ามาเวลาจะนี่เขาเรียกเขาเอาดอลลาร์คืนมันก็น้อยลงไปตอนนี้เครดิตเราดีขึ้นเขาก็ผ่อนผันนี่ให้ผ่อนนี่ให้มันก็มีเงินดอลลาร์หมุนเวียนดีมากขึ้นมาเรียกตามให้ทำบุญเพื่อดอลลาร์ก็มาได้
0: ดอลลาร์มาทุกที่ทุกทางไม่ว่าในป่าในเขาอะไรมันก็มา
2: คร
0: ับนี่มันมีมากอยู่นะดอลลาร์
2: ครับสองฝั่งมันใกล้ข้ามเดีย
0: วมันออกจากลาวมานี
2: ่มานี่ครับ
0: ด้วยเขาส่งเงินมาทางลาวนี่เยอะดอลลาร์เขาช่วยอะไรนะลืมแล้ว
2: ช่วย
0: ประเทศลาวเพราะฉะนั้นมันถึงออกมานี่ครับนั่นไอ้กี่เหรียญนั่น
1: หนึ่งดอลลาร์คร
0: ับ แล้วหนึ่งดอลลาร์เป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้นะ
4: คร
0: ับ
4: วันนี้ดอลลาร์เยอะค่ะพอเราเรียนทั้งสอง
0: เราต้องหนุนขึ้นเรื่อยๆนั่นเรานะขยับมาทางนี้หน่อยหนุนมาทางเออฮะดอลลาร์สีมาแล้วนั่นมาเรื่อยนี่ดอนชนิดไหนเนี่ยสีต่างๆกัน
1: เก่
0: าอันนี้อันนี้อะไร
1: ใช้มานานแล้ว
0: อ๋ออันเดียวนี่ใช้มานาน
4: ค
0: ุ
4: ณพรช
0: ั
4: ยอาชีพสมุดมาถวายวันเกิดวันนี้ค่ะให้น้องชายมาถวายแทนหลวงปู่น้อยแล้วก็วันนี้ก็เป็นมาจากคณะผู้ร่วมบุญค่ะมาถวายแทนหลวงปู่น้อยแล้ววันนี้ก็เป็นมาจากคณะผู้ร่วมบุญแล้วก็ปัจจัยบูชากันเทศวันนี้ก็แปลเป็นดอลลาร์ทั้งหมดได้945ดอลลาร
0: ์
4: ค
0: ่
4: ะ
0: เหรอ
4: ขอบ
0: คุณดีนะ
4: พี่ตะวันจะเป็นคนถวายคร
0: ับ เอามาถวายมาเอาวางนั่นละ
5: ว
0: ัน
5: น
0: ี้
5: หนูขอกราบลาด้วยนะคะ
0: กราบวันนี้เลยนั่นหลายดอนเหมือนกันคนนั่นดอนหนึ่งคนนี่สองดอนรวมกันเข้าเป็นหลายดอนให้ได้ทุกวันนะได้ทุกวันเมืองไทยเราจะเรียกว่ากำลังเมืองไทยตกน้ำคนไทยต้องช่วยกันฉุดขึ้นจากหล่มลึกที่กำลังตกอยู่เวลานี้ให้ต่างคนต่างพยายามช่วยฉุดเมืองไทยเราขึ้นเวลานี้เทียบกับเมืองไทยเรากำลังตกน้ำให้ต่างฉุดต่างลากกันขึ้นถึงฝั่งฝั่งก็คือความปลอดภัยนั่นแหละดอลลาร์กับเมืองไทยกับเงินไทยเรานี่มันลบกันทุกวันนะวันนี้ก็อยู่ทะเล38เลยยืนอยู่นี่หลายวันแล้วนะ38 39ยืนอยู่หลายวันไม่ขึ้นยืนอยู่นี่ลงก็ยังไม่ลงอะไรอีกนั่นนี่ก็ดอนดอลลาร์เอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเออมาก็ใครล่ะเออมากันหมดนั่นเนี่ยเอานั่งลงไปแถวนั่งก็นั่งไปเถอะเอาเข้ามาขึ้นมานั่งที่ไหนนั่งได้ยังว่างอยู่ไปลงแมวสุวรรณลงไปให้มูบนขึ้นมาพวกที่อยู่เฉยนั่งอยู่เฉยก็เกิดประโยชน์ให้ลงไปให้พวกที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาพวกนี้หมดประโยชน์แล้วลงเนี่ยนั่นวันนี้ได้ตั้งเท่าไหร่นั่นมีผ้าดอลลาร์นั่นได้เรื่อยเรื่อยพวกที่ได้มาให้แล้วก็แล้วได้ประโยชน์แล้วหมดประโยชน์ไปแล้วให้ลงให้พวกจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาดีขึ้นทุกวันทุกวันจะหายแล้วยังเหลือแต่นี่ตรงนี้ยังเหลือที่นี่ต่อไปนี้แขนก็ลดได้เดี๋ยวนี้เรารักษาไว้เพื่อไม่มันกระทบกระเทือนเลยต้องเอานี่ดึงไว้ไม่นานละกะว่าวันที่11ก จะไปถึงกรุงเทพแหละกะว่าวันที่11ถึงกรุงเทพส่วนจะไปรถยนต์หรือไปเครื่องบินนั้นยังไม่แน่พิจารณาดูก่อนเหมาะจากไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นเพราะจากนี้ไปก็หลายวันนิ้วก็จะเข้าขั้นปกติแล้วนี่ค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเมืองไทยเรายังไม่ขึ้นจากลมลึกเมื่อไรแล้วคนไทยเราจะอยู่นิ่งนอนไม่ได้ต้องต่างคนต่างดันขึ้นเดียวเวลานิ่มกำลังตกน้ำเมืองไทยเราตกลมลึกอยู่ต่างคนต่างฉุดต่างคนต่างลากต่างคนต่างดันกันขึ้นมันก็ขึ้นเองขึ้นมาอยู่ไม่ถอยวันนี้ก็ขึ้นเป็นหลายดอนนี่นะเมืองไทยเราขึ้นหลายดอนวันนี
2: ้ให้ช่วยกันถมคนละ
0: นั่นแล้วให้ช่วยกันถมเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นสระใหญ่ลึกน้ำแห้งผากไม่มีน้ำในสระเลยยังพากันเทน้ำลงไปให้น้ำเต็มสระแล้วก็ชุ่มเย็นหนุนเรื่อยๆล่ะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปล่ะคนไทยเราทั้งประเทศก็เป็นห่วงจิตใจจ่อมาหาหลวงตาเนี่ยเวลานี้เพราะหลวงตามีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสำคัญก็คือเรื่องจะช่วยชาติแต่ก็มันมามีอุปสรรคที่เกิดอุบัติเหตุนี่แล้วต่างคนก็ต่างยุ่งไปหมดเพราะมันคนเดียวสองเรื่องเรื่องหนึ่งจะขึ้นเรื่องหนึ่งจะลงเรื่องช่วยชาติไทยนี่จะขึ้นที่เรื่องฉุดนี่มันลงมันอุปสรรคผู้ใหญ่ทั้งกรุงเทพเราก็โทรมาถามความเคลื่อนไหวของเราตลอดอาการของเราเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าดีขึ้นทุกวันแล้วก็ถามถึงเรื่องที่จะการดำเนินเพื่อช่วยชาตินั้นจะปฏิบัติยังไงจะหยุดไปหรือว่าจะดำเนินต่อไปบอกว่าเราดำเนินต่อไปบุกหน้าเรื่อยไปแล้วให้ถอยเราถอยไม่ได้แล้วเราบอกไม่มีคำว่าถอยระวังกันเลยเพราะจิตใจของเมืองไทยเราจึงมารวมอยู่จุดเดียวเนี่ยเป็นความกังวลมันมีอยู่สองแง่แง่ลบกับแง่บวกมันกำลังรบกันอยู่ในบุคคลคนเดียวหนังสือพิมพ์ออกก็ต้องออกทั้งสองเลยออกทั้งช่วยชาติออกทั้งอุบัติเหตุมันกำลังแย่งกันมันทำกับมันกำลังแย่งกันอยู่เวลานี้
6: ทีโทรทัศน์ช่อง3ออกทุกวันเลยค่ะโทรทัศน์ช่อง3ออกทุกวันแบบวันหนึ่งหลายครั้ง
0: ค่ะออกเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละช่องสามนี่เขาก็มาถวายแล้วแสนดอนดอนแสนดอนล่านะช่องสามนี่มาถวายแล้
7: ว
0: นะ
7: ม
0: าไปไหนเนี่ยทำไมถึงเอามาทิ้งไม่อะไรถามทุกวันนี่พวกนี้ยุ่งตลอดเขาวันนั้นเขาเอาเงินสดมาเลยนะเอาดอลลาร์มาเลย
7: คืออาทิตย์ก่อนลูกพูดเจอเขาแล้วลูกบอกของตากำลังดอลลาร์แล้วอย่าเอาดอลลาร์มาแล้วให้หลังเขาได้เอาดอลลาร์มาแ
0: จกไปหาบอกเขาทำไม บอกให้เอาบอกข้าบอกก็ต้องบอกว่าเอามาทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดทั้งทองคำว่างั้นสิอย่าบอกครับบอกไม่เข้าท่ามันน่าโมโหบอกไม่เข้าท่าจะไปบอกอย่างนั้นดิเงินสดเขาก็เคยถวายอยู่เรื่อยประจำเขาถวายประจำมีความทราบว่าเรารับดอลลาร์เขาก็ดอลลาร์มาต้องแสนดอลลาร์ฉะนั้นเขาก็ไปออกทางออกข่าวด้วยประจำข้างเราเนี่ยป่าว่าจะได้มากอยู่คิดว่าจะได้มากอยู่ว่าเมืองไทยเรามันเป็นเมืองทองมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนบ้านนอกในเมืองในป่าในเขามีอยู่หมดทองคำเราจึงคิดว่าจะได้ทองคำเข้าคลังหลวงคลังใหญ่เราประเทศไทยเป็นหัวใจของชาติไทยเราเพราะฉะนั้นเราจึงสงวนทองมากที่สุดเมื่อได้ทองมากแล้วเงินจะได้มากหรือน้อยเพียงไรก็อันเป็นสง่าราศีเต็มตัวอยู่แล้วเรื่อง มีอันอื่นเข้ามาผสมประเสริฐก็เข้าก็ยิ่งเป็นเครื่องประดับกิ่งก้านสาขาดอกใบให้สวยงามสวยงามมากขึ้นและนี่กำลังก็ยังไม่ถึงขั้นแบบฉุดแบบคว้าเข้าใจไหมแบบฉุดแบบคว้าคือไงเวลาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าแหวนก็ดีอะไรสร้อยก็ดีอะไรข้อมืออยู่ตามข้อมือคนเราจะไปฉวยเอาหมดเลย ถึงขั้นแล้วนะอยู่ที่ไหนอยู่ไหนไม่ได้เลยยื่นคอออกมาไม่ได้ฉวยมักเลย ถึงขั้นนั้นแล้วถอยไม่ได้ว่างั้นเลยก็ใจว่าค่ะเดี๋ยวยังไม่ถึงขั้นนั้นจริงๆยังว่าให้เตรียมพร้อมเอาไว้มันที่เอกเนี่ยจะประกาศทุกโครงการเลยเพราะฉะนั้นเรามีเฉพาะดอลลาร์กับเชฟดอลลาร์พอถึงวันนั้นแล้วจะประกาศทั้งเงินสดทั้งทองคำพร้อมกันไปหมดเรียกว่าประกาศหมดเลยที่นี่ก็โล่งหมดบางไทยเราจะมาด้านไหนด้านไหนสนามบินสนามบริจาคนี่ปลอดภัยแล้วเอาลงนี่ก็ลงเพิ่มเพิ่มเลยวันประกาศวันนั้นเราก็จะต้องประกาศเกี่ยวกับเรื่องทางรัฐบาลเราหน่วยราชการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยให้เป็นผู้นำละเป็นที่ดีเยี่ยมที่สุดสงเกียรติเมืองไทยเราคนไอ้คนใดนำก็ตามถ้าไม่ใช่วงราชการขนาดต่างๆทั่วประเทศไทยนับแต่รัฐบาลลงมาเป็นผู้นำแล้วไม่มีสง่าราศีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจึงต้องขอร้องท่านเหล่านี้ให้เป็นผู้นำของชาติชาติของเราจะมีจะเป็นสง่าราศีเป็นที่ทุ่มเย็นของประชาชนที่เขาบริจาคอยู่ต่างทิศต่างแดนอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเขาบริจาคได้ทั้งนั้นวงราชการต้องเป็นผู้นำของเขาในการบริจาคนี้เหมาะสมถ้าขาดอย่างนี้เสียอย่างเดียวก็เหมือนว่าต้นไม้มีแต่ต้นก็จะหักโค่นอยู่ง่ายๆไม่มีรากแก้วมีแต่ดอกใบที่สวยงามขนาดไหนก็ไม่เห็นเป็นที่น่าดูเพราะรากแก้วของมันไม่ดีรากแก้วก็คือต้องแต่รัฐบาลลงมาในวงราชการนี่จนรากแก้วอันใหญ่โตของชาติบ้านเมืองอันนี้จึงต้องขาดให้ทางราชการทราบทั่วถึงกันแล้วต่างคนต่างยกสมชื่อกับว่าราชการนี่คือเจ้าของเมืองไทยต้องเป็นเจ้าของแห่งการนำการทุกอย่างการเสียสละการบริจาคต้องเป็นผู้นำกันทั้งนั้นแล้วที่นี่เป็นเครื่องประดับไปหมดประชาชนราษฎรก็ชุ่มเย็นจนสุขทั่วหน้ากันเขาเคารพนับถือวงราชการถ้าหากว่าราชการไม่แสดงตัวออกในทางนี้แล้วจะเป็นการขายตัวมากที่สุดเลยขายราชการข้าราชการจะมีกว้างแคบขนาดไหนครอบเมืองไทยเราขายหมดเลยใช้ไม่ได้ว่างั้นมีแต่ราษฎรเขามีหัวใจเขาช่วยชาติเขาช่วยชาติตัวส่วนใหญ่จริงๆไม่กระดุกเลยนี่ใช่ไม่ได้เสียที่สุดเพราะฉะนั้นเราจริงต้องช่วยกระตุกตอนนี้เพื่อให้ตอนอันนี้ดีขึ้นเป็นผู้นำยกระดับแก้วหรือแก่นของชาติบ้านเมืองที่อยู่กันก็คือรัฐบาลต้องลงมาลงว่าจากการแผนกต่างๆนี่คือส่วนใหญ่ของบ้านเมืองเราตอนนี้ต้องให้เป็นผู้นำเคลื่อนไหวประชาชนนำออกให้โลกภายนอกเขาได้มองเห็นว่าเมืองไทยเรานี่เป็นยังไงถ้ามีแต่ประชาชนราษฎรธรรมดาบริจาคนี่ถึงว่าเมืองไทยช่วยตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามมันก็ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าที่ควรถ้าลงวงราชการพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นแนวหน้าแล้วขึงเลยสิเนี่ยเมืองนอกเขาทั่วโลกเขาแหงดูเรานู่นเขาแหงดูเพราะมีเกียรติเนี่ยสมชื่อสมนามว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองทอง นี่แหละวันประกาศเราก็จะประกาศให้ทราบทั่วถึงกันหมดเลยเราพูดได้เราหน่ะเราก็เป็นผู้นำคนหนึ่งเราก็พูดได้ขึ้นสนามแล้วไม่ต่อยเสียเกียรติอย่าไปขึ้นให้เขามองเห็นจะดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้ขายหน้านะนะลงขึ้นเวทีแล้วไม่ต่อยนี่โอ้ยขายหน้าที่สุดเลยนะมันนี่ขึ้นเวทีแล้วมีอะไรก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงจริงถึงเหตุถึงแดนแล้วก็เอาละที่นี่พอใจผู้ที่ไปปฏิบัติตามนั้นมากน้อยอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเราได้เดิน ปิดเบิดทางให้เบิกทางให้เรียบร้อยแล้วเอาเดินที่นี่ใครจะเดินก็เดินไม่เดินก็สุดวิสัยแล้วที่นี่นะเพราะมันมีทางเดินแล้วเนี่ยต่างคนต่างถมสะเราสะใหญ่ถมขึ้นอย่างหนึ่งประการหนึ่งประการที่สองขนน้ำเข้ามาใส่สะให้เต็มให้มันชุ่มชื้นด้วยน้ำเราจะกลับไปจะให้พรนะไม่พูดอะไรมากแล้ว
8: น้ำล้างใส่เราให้พร
0: วันนี้ได้รถตีดอนยังไม่รู้
9: กำล
0: ัง
9: ลงครับวันนี้ได้$2,945ครับผม
0: นั่นเหลือ2,900เหรอวันนี้ยังดูว่าคุณธเนศคุณยิ้มไก่จะมาเขาจะมาถวายดอนเหมือนกันได้ยินว่างั้นแหละเขาพูดเมื่อ2วันบ่ายมาแล้วเขาจะมาวันนี้หรือเขาจะมาตอนไหนไม่ทราบเหรอเขามาแล้วเหรออ๋อเขาอยู่กรุงเทพฯเขาออกจากนี่ไปเขาไปกรุงเทพฯเลยนะนึกว่าเขาอยู่หนองคายเขาไม่อยู่เราไปหาดอนที่กรุงเทพเอาดอนมาเข้าดงเอาดอนนู่นมาเข้าดงแล้วก็ดงใหญ่ดงใหญ่แล้วก็ชุ่มเย็นดงใหญ่หนาแน่นไปด้วยดอนล่าแล้วเด็กเย็นทั้งนั้น 2,000 กว่าดอนนะวันเฉพาะที่นี่ได้ 2,000 กว่าดอนแล้วนะ2,000 เท่าไหร
9: ่ 2,945
0: 2,945 มันจะก็ร่วม 3,000 แล้วนี่นะตัวนี้สักเดี๋ยวก็เต็ม 3,000
9: ก็เป็นหมื่นแล้วครับเดี๋ยวคุณธเนศเข้ามาทำกายใหญ่ต้องเป็นหมื่นอยู่แล้ว
0: นั่นแหละมาเรื่อยได้เรื่อยไปเรื่อยขึ้นเรื่อยหนุนเรื่อยเต็มเองฮะ
9: ญาติโยมข้างล่างแรก
0: ฮ
9: ะให้เอาดอลลาร
0: ์
9: ไปให้
0: โอ้ไม่ค่อยเหลือเอาไปถ้าว่าอย่างนั้นเหลือตาหลวงตาที่หูขึงเลยเอาไปเลยฮะ
9: กลับมาบอกว่ามาเช้าเดี๋ยวตอนเย็นกลับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนั่งอยู่ในวัด
0: นั่งในวัดนั่งไหนนั่งเถอะ
9: คร
0: ับ
9: ผม
0: ว่าอะไรก็เปิดให้นั่งให้นอนแล้ววันนี้เปิดไว้หมดแล้วเปิดโล่งหมดใครจะขึ้นบนหลังคาก็ได้เชื่อว่าอะไรจะธรรมดาขึ้นบนหลังคาเราก็ไม่ห้ามทำไมกลัวตกตายน่ะโทษมันสนุกตลกบ้างเนี่ยโลกก็ยังมีตลกได้ทำไมธรรมะตลกไม่ได้วะธรรมะนำหน้าโลกทุกอย่างมันต้องแสดงออกหน้าโลกทั้งนั้นทั้งถูกแต่พูดถึงเรื่องตลกก็ออกหน้าโลกบ้างจะกลับเที่ยววายเที่ยววาย
9: เย็นครับผม
0: เที่ยวเย็นก็ยังมีเวลาอีกเยอะนะแต่นี่ถึงเย็นก็เยอะเย็นนี้เครื่องบินมันมาตั้งเป็นประจำ3เที่ยวนะเป็นยังไงเครื่องบินมาเมื่อเช้านี่เต็มหรือเปล่าเต็มเหรอนั่นแหละระยะนี้เต็มละเพราะเป็นช่วงหลวงตะบัวกำลังยุ่งนี่นะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็วิ่งควักไข่กันแล้วเอาเครื่องบินเป็นทางเดินเพราะฉะนั้นเครื่องบินจึงแน่นแน่นทุกวันทุกวันคุณยังไงก็มาเกี่ยวกับวันนี้เนี่ยพวกทั้งนี้มาก็เกี่ยวกับวันนี้เนี่ยเครื่องบินทั้งลำเลยจะมีแต่เครื่องบินเกี่ยวกับหลวงตะบัวทั้งนั้นแหละ
9: บอกว่าจะมาทางวัดนอนพ
0: ัก
9: เลย
0: ต่อไปนี้ก็จะพักมาหมดแล้วถ้าหมดแล้วก็จะพักละที่นี่นะพากันลงหาพักที่ไหนพักที่ไหนเย็นสบายสบายพักได้ทั้งนั้นศาลาทั้งหลังยกให้เลยยกให้บนหลังคาด้วยใครอยากขึ้นก็ขึ้น